ของข่าวนี้นะครับที่เราจะดูด้วยกันในสัปดาห์นี้นะครับฮาจิโกนะครับเวลาคนญี่ปุ่นออกเสียงก็จะออกเสียงยาวฮาจิโกนะครับแต่ว่าพอมาพูดเป็นภาษาไทยนะครับคนไทยเราก็จะเรียกฮาจิโกฮาจิโกฮาจิโกเนี่ยนะครับก็เป็นสุนัขที่มีชื่อเสียงมากนะครับชื่อเสียงในเรื่องของความกตัญญูนะครับฮาจิโกกะอุมาเรเตะเฮียคูเนนเนี่ยนะครับในคำโปรยข่าวในส่วนแรกในอันแรกเนี่ยนะครับก็จะพูดถึงเจ้าฮาจิโกเนี่ยซึ่งถ้านับตั้งแต่เขาเกิดมาเนี่ยนะครับจนกระทั่งวันนี้ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยครับก็จะครบรอบ100ปีของการเกิดมาของเขาแล้วนะครับทำไมสุนัขตัวนี้ถึงยังเป็นที่จดจำนะครับแล้วก็พูดถึงนะครับหลายๆคนก็คงจะเคยได้ยินข่าวมาบ้างใช่ไหมครับหรือว่าเคยติดตามอ่านประวัติของฮาจิโกมาบ้างใช่ไหมครับว่าฮาจิโกนั้นเป็นสุนัขครับที่อยู่ในบ้านของศาสตราจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่ท่านสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ทุกๆวันเวลาที่ศาสตราจารย์ท่านไปทำงานเนี่ยนะครับฮาจิโกก็จะมาส่งมาคอยรับคอยส่งอยู่ที่สถานีรถไฟตรงนี้นะครับหัวหน้าเจ้าของเขานะครับศาสตราจารย์ก็ขึ้นรถไฟไปสอนหนังสือนะครับแล้วพอกลับบ้านพอเลิกงานกลับบ้านมาก็นั่งรถไฟมาครับมาลงที่สถานีเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็ฮาจิโกก็มารอรับอยู่ที่ตรงนี้แล้วก็เดินกลับบ้านด้วยกันตอนเช้าก็มาส่งตอนเย็นก็มารับอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้จนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยท่านศาสตราจารย์เจ้าของท่านก็เสียชีวิตครับท่านก็ไม่สบายเสียชีวิตไปเนี่ยนะครับปรากฏว่าฮาจิโกก็ยังมารับมารอรับมารอส่งเนี่ยนะครับศาสตราจารย์อยู่นะครับหลังจากนั้นอีกหลายปีเลยทีเดียวนะครับจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับก็หลายคนที่มาพบเห็นก็สะเทือนใจนะครับก็เห็นถึงความผูกพันของฮาจิโกกับศาสตราจารย์นะครับแล้วก็เลยชื่นชมนะครับยกย่องในตัวฮาจิโกนะครับว่าเป็นสุนัขที่ซื่อสัตย์มากครับรักเจ้านายผูกพันกับเจ้านายมากครับแล้วก็เป็นความผูกพันความรักที่คนญี่ปุ่นก็พูดต่อกันมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ชื่นชมครับในความรักระหว่างคนและสัตว์นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นที่มาของชื่อเสียงนะครับแล้วก็การพูดถึงการกล่าวถึงนะครับเกี่ยวกับฮาจิโกของคนญี่ปุ่นนะครับว่าทำไมถึงมีชื่อเสียงแล้วก็เป็นที่รักเป็นที่ชื่นชมคนญี่ปุ่นด้วยเรื่องราวเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นะครับในปี2023ที่ผ่านมาเนี่ยครับก็ครบรอบนะครับ100ปีที่ฮาจิโกเกิดมานะครับก็เลยมีงานมีอีเวนต์นะครับจัดขึ้นนะครับที่ชิบุยะเนี่ยนะครับโดยที่อีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ยังไงนะครับก็มีการเชิญนะครับเจ้าของแล้วก็สุนัขนะครับพันอากิตะนะครับจำนวนตัวนะครับมารวมตัวกันที่ชิบุยะนะครับแล้วก็สุนัขเจ้าของสุนัขนะครับก็พาสุนัขของตัวเองเนี่ยนะครับที่มาจากหลากหลายที่มากเลยนะครับหลากหลายจังหวัดเลยมารวมตัวกันเนี่ยนะครับแล้วก็พาเดินเล่นนะครับในพื้นที่ที่เตรียมไว้ที่ผู้จัดงานเตรียมไว้ที่ตรงชิบุยะเนี่ยนะครับหลายคนที่ชื่นชอบในอากิตะอินุก็คือสุนัขพันธุ์อากิตะรวมไปถึงชื่นชอบในตัวฮาชิโกเนี่ยนะครับก็อยากจะรำลึกถึงฮาชิโกด้วยแล้วก็อยากจะมาดูสุนัขอันกิตะน่ารักน่ารักด้วยนะครับขนฟูน่ารักนิ่มเลยนะครับก็มารอชมนะครับก็เป็นอีเวนต์ใหญ่ที่ทำให้คลายคิดถึงฮาชิโกไปแล้วก็ทำให้คนที่ชื่นชอบสุนัขพันธุ์อากิตะเนี่ยก็ได้มีโอกาสได้มาสัมผัสครับกับสุนัขพันธุ์อากิตะตัวจริงๆนะครับจากข่าวนะครับเราลองไปดูด้วยสักหน่อยกันสักหน่อยนะครับว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างแล้วก็นะครับมีเรื่องราวสาระน่าสนใจอะไรบ้างนะครับข่าวบอกว่าโตเกียวชิบุยะคิโนมายนี่วะฮาจิโกโตยูอากิตะอินุโนโซกะอาริมัสครับฮาจิโกวะไคนุชิกะนาคุนาตะโตจูเนนกุไรชิบุยะคิเดะไคนุชิโอมาติเตะยูเมนินาริมัสตะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของฮาจิโกอย่างที่ตะกี้สรุปให้ฟังนิดหน่อยไปนะครับคำศัพท์ที่อยู่ในข่าวนะครับก็มีคำว่าเกียวอโนโตเกียวนะครับที่แปลว่าเมืองเกียวโตจังหวัดกิโตขอโทษเมืองโตเกียวจังหวัดโตเกียวเนี่ยนะครับโตเกียวตัวอักษรโรมันจิที่เขียนไว้นะครับสะกดตามรูปแบบโรมันไน

organization นะครับไม่ได้เขียนเป็นภาษาอังกฤษถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น TOKYO ใช่ไหมครับโตเกียวแต่ว่านี้เขียนเป็นเสียงอ่านครับของคำว่าโตเกียวแบบ romanization โดยใช้ตัวอักษรโรมันจิก็เลยสะกดเขียนแบบนี้นะครับโตเกียวเสียงยาวครับคนไทยเราออกเสียงโตเกียวโตเกียวนะครับโตเกียวโนชิบุยะเอคิคำว่าชิบุยะเอคินะครับชิบุยะก็เป็นชื่อย่านอย่างที่ตะกี้บอกไปครับย่านชิบุยะเขตชิบุยะที่ย่านนี้ก็จะมีสถานีรถไฟนะครับก็เป็นสถานีรถไฟใหญ่เลยนะครับคำว่าสถานีรถไฟใช้คำว่าเอคิครับเอคิชิบุยะเอคิก็คือสถานีรถไฟชิบุยะครับโนไมคำว่าไมแปลว่าด้านหน้าข้างหน้านะครับชิบุยะเอคิโนไมก็คือด้านหน้าสถานีรถไฟครับจริงๆเป็นสถานที่ใหญ่มากครับไม่รู้เลยตรงไหนหน้าตรงไหนหลังนะครับใหญ่จริงๆเพราะว่าแต่ละด้านเขาก็มีประตูของเขานะครับบางคนก็เลยไม่รู้ว่าถ้าไม่ใช่คนญี่ปุ่นที่อยู่ในเขตนั้นแล้วก็อ่านภาษาญี่ปุ่นออกรู้ว่าตรงไหนเป็นนอร์ทตรงไหนเป็นเซาท์เนี่ยก็ไม่รู้ว่าตรงไหนเป็นด้านหน้าด้านหลังนะครับแต่ว่าในข่าวเขาก็นำเสนอบอกว่าที่ด้านหน้าสถานีรถไฟชิบุยะในเขตโตเกียวในจังหวัดโตเกียวเนี่ยนะครับทำไมฮัชิโกโตยูอากิตะอินุโนโซกะอาริมัสครับโซแปลว่ารูปปั้นครับรูปปั้นสุนัขพันธุ์อากิตะอินุโนโซครับบางทีเขาก็เรียกอากิตะเคนครับอากิตะอินุเนี่ยนะครับก็ได้ครับโตยูแปลว่ามีชื่อว่าที่เรียกว่าครับหมายถึงสุนัขอากิตะชื่ออะไรนะครับฮัชิโกก็เป็นชื่อครับด้านหน้าสถานีรถไฟชิบุย่าในเมืองโตเกียวในจังหวัดโตเกียวนั้นเนี่ยมีรูปปั้นของสุนัขตัวหนึ่งซึ่งเป็นสุนัขพันธุ์อากิตะครับที่ชื่อว่าฮาจิโกอยู่ครับใครที่ไปชิบุย่ามาต้องเคยเห็นนะครับต้องไปตามดูแล้วแน่นอนนะครับใครที่ไม่เคยไปก็อาจจะเคยเห็นรูปแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงสุนัขพูดถึงญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ต้องนึกถึงฮาจิโกขึ้นมาก่อนเลยนะครับแล้วก็อากิตะอินุก็เป็นสุนัขที่น่ารักครับขนฟูเชียวนะครับฮัชิโกวะไคนุชิกะนาคุนัตตาโตจูเนนกุไรครับไคนุชิแปลว่าเจ้าของครับคนเลี้ยงอ่ะครับคนที่เลี้ยงสุนัขเลี้ยงสัตว์ตัวนั้นนะครับไคนุชินาคุนัตตาแปลว่าเสียชีวิตครับคำนี้เราเจอในหลายๆข่าวที่เราอ่านด้วยกันไปนะครับนาคุนัตตาแปลว่าเสียชีวิตอโตจูเนนกุไรนะครับประมาณ10ปีหลังจากที่เสียชีวิตไปนะครับอัตโตจูเนนกุไรแปลว่าภายหลัง10ปีภายหลังประมาณ10ปีนะครับที่เจ้าของเสียชีวิตไปครับชิบุยะเอคิเดะไคนุชิโอมาติเตะครับมาติเตะแปลว่ารอคอยครับรอคอยไคนุชิแปลว่าเจ้าของครับชิบุยะเอคิแปลว่าสถานีรถไฟชิบุยะหลังจากที่เจ้านายหรือว่าเจ้าของเนี่ยเสียชีวิตไป10ปีเลยนะครับฮาจิโกเนี่ยก็มารอคอยเจ้าของเขาอยู่ที่สถานีรถไฟชิบุยะคือไม่กลับมาสักทีอ่ะนะครับแล้วไม่แน่ใจว่าเขารู้หรือเปล่าว่าคือไม่แน่ใจว่าสิ่งมีชีวิตสัตว์เลี้ยงพวกเนี้ยนะครับเขาจะรับรู้ได้หรือเปล่าว่านายเขาตายไปแล้วคงไม่มีใครไปบอกเขาหรือว่ามีคนบอกแต่เขาก็คงไม่รู้ใช่ไหมครับว่านายไม่กลับมาแล้วนายจะไม่กลับมาอีกแล้วอะไรเงี้ยครับเขาเพียงแต่รู้ว่าเขามีนายนะครับมีเจ้าของนะครับแล้วก็เจ้าของเนี่ยไปทำงานทุกวันเลยนะครับเขาเติบโตมาแบบเนี้ยเขาก็คิดว่านายเดี๋ยวคงกลับมาเขาก็รอมาเนี้ยประมาณ10ปีหลังจากนั้นเลยครับยูเมนินาริมาชิตะแล้วก็กลายเป็นบุคคลที่กลายเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นสุนัขที่โด่งดังครับยูเมแปลว่ามีชื่อเสียงนะครับโด่งดังเป็นที่รู้จักครับยูเมนินาริมาชิตะเป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงกันครับอันนี้ก็พอแค่พูดนะครับก็เศร้าเลยใช่ไหมครับก็เศร้าเลยจริงๆฮอลลีวูดก็เอาไปทำเป็นหนังด้วยนะครับหนังเกี่ยวกับเรื่องของฮาชิโกเนี่ยนะครับถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ทั้งในญี่ปุ่นภาพยนตร์ญี่ปุ่นเองรวมทั้งของอเมริกาเองเขาก็เอาไปสร้างเป็นหนังของเขาเหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องที่สะท้อนถึงทัศนะของคนญี่ปุ่นนะครับที่มีต่อสัตว์เลี้ยงนะครับเห็นแสดงให้เห็นถึงความผูกพันของคนและสัตว์นะครับแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับว่า

คนญี่ปุ่นก็รักสัตว์แล้วก็ดูแลสัตว์เนี่ยนะครับเป็นสิ่งชีวิตที่เหมือนเป็นเพื่อนกันเลยนะครับเหมือนเป็นญาติในครอบครัวเลยนะครับเราจะเห็นเราจะไปญี่ปุ่นเราจะไม่เห็นเลยนะครับสุนัขมาเดินต้อแต้ต้อแต้อยู่ตามข้างถนนริมทางอะไรเงี้ยนะครับสุนัขถูกเลี้ยงอยู่ในบ้านครับมีที่นั่งที่นอนที่เหมาะสมเลยแล้วก็ดูแลเหมือนเป็นสมาชิกหนึ่งในครอบครัวแล้วก็เขาก็ผูกพันกันครับทั้งคนเลี้ยงทั้งตัวสุนัขเองเขาก็ผูกพันรักกันครับแต่ว่าก็ตรงนี้ก็มีข้อคิดเห็นจากหลายๆคนนะครับบางคนเขาก็ซาบซึ้งนะครับพอได้ยินข่าวพอฟังเรื่องราวของฮาชิโกว่าฮาชิโกนั้นนายตายไปแล้วเจ้าของตายไปแล้วก็ยังมารออยู่ตรงหน้า10ปีแหละนะครับมาทุกวันเลยนะครับไม่ยอมไปไหนเลยนะครับแต่หลายคนก็บอกว่าที่ไปรอเนี่ยไม่ใช่ว่ารอนะคือตอนแรกก็ไปรอนายหรอกนะครับแต่ว่าพอเกิดว่าไปรอเนี่ยเนื่องจากว่าพอมารอวันแรกๆอาทิตย์แรกๆเดือนแรกๆเนี่ยคนที่พบเห็นเนี่ยก็สะเทือนใจใช่ไหมครับก็โอ้ตายละสงสารจังเข้ามาลูบคำเข้ามาเล่นเข้ามาให้อาหารเด็กๆก็มีขนมก็มาแบ่งให้ฮาชิโกกินอะไรเงี้ยปรากฏฮาชิโกก็เลยคราวนี้มาตลอดเลย10ปีนะครับคงจะคิดถึงนายด้วยส่วนหนึ่งแหละนะครับแล้วก็หลายคนก็มีทัศนะแสดงความคิดเห็นอันนี้คนญี่ปุ่นเขาคิดเองนะครับเขาบอกว่าแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือก็พอมาส่งตรงเนี้ยก็มีคนรักฮาชิโกมากอ่ะครับก็เลยฮาชิโกก็เลยผูกพันกับตรงเนี้ยกับคนที่อยู่ในละแวกเนี้ยครับคือพอมาก็มีคนมาขอถ่ายรูปมาให้อาหารมาอะไรฮาชิโกก็รู้สึกคลายความเหงาคลายความเศร้าที่คิดถึงนายไปด้วยนะครับแต่แน่นอนเราก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นจากการที่เขารักนายเขาผูกพันกับนายอ่ะครับเขาถึงได้มาอยู่ตรงเนี้ยแล้วหลังจากนั้นมันก็มีความผูกพันอื่นๆตามมากับคนที่มาเจอเขาก็กลายเป็นความผูกพันใหม่ครับอย่างไรก็ตามมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันของคนญี่ปุ่นกับสุนัขจริงๆอ่ะครับกับสัตว์เลี้ยงจริงๆว่าเขาคนญี่ปุ่นเป็นคนที่ละเอียดอ่อนในเรื่องของความรู้สึกนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทไหนก็ตามถ้ามาผูกพันกันแล้วก็จะผูกพันกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็สะท้อนยังมีความยังมีแนวคิดทัศนะแบบนั้นเนี่ยครับให้เห็นอยู่เป็นปกติเป็นเรื่องปกติในสังคมญี่ปุ่นเลยครับอีกข้อความหนึ่งนะครับบอกว่าจูนิงาสึฟุซึกะฮาชิโกะอุมาเรเตคาระเฮคุเนนินัตตะโคโตะคิเนนซุรุอิเบนโตะกะอาริมาชิตะนิฮงโนะอิโรอิโรนะบาโชคาระ40ปีคิกุไรโนะอากิตะinu ga asumarimashita again มีคำอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจก็มีคำบอกครับเกี่ยวกับวันที่เดือนนะครับโผล่มาให้เราได้เรียนรู้กันจูนิงาสึฟุสึกะนะวันที่2เดือนธันวาคมนะครับในสไลด์อาจจะมีเขียนผิดบ้างนิดหน่อยนะครับวันที่2เดือนธันวาคมฮาจิโกะก็คือสุนัขฮาจิโกะที่เราเรียกกันฮาจิโกะเนี่ยนะครับอุมาเรเตคาระเฮคุเนนินัตตะครับ100ปีผ่านไปนับตั้งแต่เกิดก็คือตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงวันเนี้ยนะครับถ้าเขายังมีชีวิตอยู่เขาก็จะครบ100ปีละครับคิเนนซุรุอิเบนโตะครับคิเนนซุรุอิเบนโตะคําว่าคิเนนซุรุแปลว่าระลึกถึงครับระลึกถึงอิเบนโตะแปลว่างานแปลว่าเทศกาลครับเพราะฉะนั้นอีเบนอโนคิเนนซูรุอีเบนโตก็เลยแปลว่าเป็นเหตุการณ์ระลึกถึงหรือว่าเป็นงานที่ระลึกถึงครับระลึกถึงใครระลึกถึงฮาจิโกซึ่งมีอายุ100ปีนะครับถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะมีอายุครบ100ปีครับนิฮงโนอิโรอิโรนาบาโชคาระครับคำว่านิฮงก็แปลว่าประเทศญี่ปุ่นอิโรอิโรนาบาโชครับบาโชแปลว่าสถานที่อิโรอิโรนาแปลว่าต่างๆครับสถานที่ต่างๆคาระแปลว่าจากครับจากสถานที่ต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่นยงจูปิคิ40ตัวครับยงจูปิคิกุไรครับประมาณ40ตัวอากิตะอินุครับสุนัขพันธุ์อากิตะหรือบางทีเขาเรียกอากิตะเคนเนี่ยนะครับกะอัสึมาริมาชิตะมารวมตัวกันครับมีเหตุการณ์ลำลึกถึงมีงานลำลึกถึงฮาชิโกะนะครับซึ่งเป็นงานแบบไหนก็เป็นงานแบบที่สุนัขพันธุ์อากิตะเนี่ยประมาณ40ตัวเนี่ยเขามารวมตัวกันจาก
สถานที่ต่างๆทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยครับมาจากฮอกไกโดบ้างมาจากนู่นนี่นั่นบ้างอะไรครับมารวมตัวกันก็แสดงให้เห็นถึงนะครับการที่ให้ความสำคัญนะครับคนญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับความผูกพันของมนุษย์กับสัตว์นะครับมันก็สะท้อนมันก็เห็นถึงความละเอียดอ่อนนะครับของจิตใจของคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็การที่ยังคีปยังรักษาความรู้สึกความผูกพันระหว่างสิ่งมีชีวิตแบบนี้นะครับมันก็ทำให้คนที่รับรู้เรื่องราวหรือว่าเด็กรุ่นใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาแล้วได้เรียนรู้เรื่องราวเนี่ยเขาก็รู้สึกปลูกฝังความรู้สึกอ่อนโยนความรู้สึกละเอียดอ่อนในจิตใจของเขาไปด้วยอะครับก็สร้างสันติภาพนะครับให้เกิดขึ้นในสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นคนกับสัตว์ถ้าคนกับสัตว์ยังรักกันได้ขนาดนี้ยังผูกพันกันขนาดนี้คนกับคนล่ะก็ต้องรักกันก็ต้องผูกพันกันครับและไม่ใช่แค่คนญี่ปุ่นกับคนญี่ปุ่นเท่านั้นคนญี่ปุ่นกับคนต่างชาติด้วยก็ต้องรักกันก็ต้องผูกพันกันคือมันเป็นเรื่องความละเอียดอ่อนในจิตใจเป็นเรื่องของความผูกพันในจิตใจของสิ่งมีชีวิตของคนของสัตว์ของคนกับคนเนี่ยนะครับที่สังคมญี่ปุ่นเขาพยายามประคับประคองให้มันมีต่อไปนะครับเพื่อที่จะสร้างสังคมที่แคร์ซึ่งกันและกันนะครับที่ห่วงใยที่รักซึ่งกันและกันเนี่ยต่อไปครับซึ่งตรงเนี้ยครับเนี่ยหน่วยงานที่จัดเนี่ยก็เป็นหน่วยงานทั้งหน่วยงานรัฐหน่วยงานเอกชนเขาก็ร่วมไม้ร่วมมือกันรวมไปถึงภาคส่วนประชาชนเนี่ยครับเขาก็ให้ความร่วมมือพาสุนัขของตัวเองมาร่วมมาจอยงานนะครับมาทำให้อีเวนต์นี่มันเกิดขึ้นครับมันดำเนินขึ้นต่อไปครับซึ่งเรามีงานลักษณะแบบนี้บ้างไหมในสังคมไทยเราครับเรามีสัตว์อะไรบ้างครับทุกคนลองวิเคราะห์ลองคิดดูสิครับว่าประเทศไทยเรามีสัตว์อะไรบ้างที่เป็นที่พูดถึงนะครับเป็นที่รู้จักกันนะครับแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพันของคนและสัตว์ครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นสุนัขในพระบาทสมเด็จรัชกาลที่9ของเราเนี่ยนะครับคุณทองแดงอะไรเงี้ยนะครับจริงๆก็เป็นเรื่องคล้ายๆกันเป็นความผูกพันของตัวคุณทองแดงเองแล้วก็ตัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราด้วยครับซึ่งตรงเนี้ยครับเวลาเราเห็นภาพเนี่ยเราก็จะเห็นถึงความผูกพันของคนและสัตว์แล้วก็นึกถึงถ้าบ้านเรามีสุนัขใช่มั้ยครับเราก็จะนึกถึงความผูกพันตรงเนี้ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ทุกๆสังคมสังคมญี่ปุ่นสังคมไทยก็มีคล้ายๆกันครับเป็นเรื่องที่น่าจะหยิบยกขึ้นมาแล้วก็พูดถึงบ่อยๆให้เด็กๆนะครับเราได้รับรู้ถึงความผูกพันของคนและสัตว์เนี่ยนะครับเพราะว่าบางบ้านเค้าก็ไม่ได้เลี้ยงใช่มั้ยครับไม่มีโอกาสที่จะเลี้ยงเช่นบ้านอาจจะเล็กหรือว่าไม่มีคนดูแลอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราหยิบเรื่องราวลักษณะแบบเนี้ยที่มันมีอยู่ในสังคมขึ้นมาแล้วก็เผยแพร่ให้เป็นวงกว้างพูดถึงกันบ่อยๆนะครับเด็กๆที่อยู่ในบ้านหรือว่าในครอบครัวที่อาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้เลี้ยงสุนัขหรือว่าผูกพันกับสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะสามารถที่จะซึมซับไปด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องราวจากประสบการณ์อ้อมนะครับจะไม่ใช่เรื่องของเขาโดยตรงแต่ว่าเป็นเรื่องของคนอื่นไงหรือว่าอย่างเช่นเด็กญี่ปุ่นบางคนที่ไม่ได้เลี้ยงสุนัขเนี่ยแต่พอได้รับรู้ข่าวของฮาจิโกะก็ทำให้จิตใจเขาละเอียดอ่อนขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่ญี่ปุ่นเขาก็ส่งเสริมนะครับแล้ว NHK ก็นำมาเป็นข่าวนะครับออกข่าวเป็นให้ผู้คนนะครับรับรู้กันโดยกว้างนะครับอีกข้อความหนึ่งนะครับบอกว่าอีเบนโตมินิคิตาโจเซวะครับฮัจิเมเตะอากิตาอินุนิฟูริมซาวาริมาสตะครับฟูวาฟูวาชิเตะอิเตะคาวาอิคาตะเดสโตฮานาชิมาสตะนะครับไม่ใช่แค่ภาครัฐภาคเอกชนนะครับที่ร่วมไม้ร่วมมือกันจัดงานภาคประชาชนนะครับคนที่มีสุนัขพันธุ์อาคิตะเนี่ยนะครับเขาก็พาสุนัขมาจอยนะครับมาร่วมงานคนที่ไม่มีสุนัขนะครับก็มาร่วมงานเหมือนกันนะครับมาสนับสนุนงานด้วยนะครับมาดูอย่างเช่นสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะครับเปแปลว่าผู้หญิงนะครับมีนิคิตะแปลว่ามาชมมาดูอีเบนโตก็คือเทศกาลหรืองานเนี่ยนะครับอีเบนโตมินิคิตาโจเซว่าสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่ท่านมาชมงานเนี่ย งานระลึกถึงฮาจิโกะเนี่ยร้อยปีฮาจิโกะเนี่ยนะครับเขาก็โตฮานาชิมาสตะเขาก็ให้สัมภาษณ์นะครับเขาก็พูดคุยกับนักข่าวว่าฮาจิเมเตะอากิตาอินุนิซาวาริมาสตะคือคงจะรู้

จากสุนัขอากิตะมานานแล้วล่ะแต่ครั้งเนี้ยงานเนี้ยทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสได้สัมผัสกับสุนัขพันธุ์อากิตะเป็นครั้งแรกคืออาจจะได้ไปคือเจ้าของพามาใช่ไหมครับ40 กว่าตัวก็มาเดินเล่นเนี่ยนะครับเราก็ไปขอถ่ายรูปนะครับไปจับไปรูปอะไรเงี้ยครับก็เป็นประสบการณ์ผู้หญิงคนนี้เขาที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยฮัจิเมเตะแปลว่าเป็นครั้งแรกครับอากิตะอิโนนิสวาริมาชิตะครับที่ได้จับได้สัมผัสสุนัขพันธุ์อากิตะครับซึ่งพอจับแล้วสัมผัสแล้วเป็นยังไงบ้างฟูวาฟูวาชีนะครับอันนี้ผันให้อยู่ในรูปเต้นนะครับฟูวาฟูวาชิเตอีเตะครับมันอ่อนนุ่มมากครับมันรู้สึกขนฟูนิ่มนุ่มนิ่มครับฟูวาฟูวาชิเตอีเตะคาไวคาตาเดสคำว่าคาไวคาตาแปลว่าน่ารักครับคาไวที่เราเรียนเนี่ยแต่ว่าอันนี้เขาก็เขาจับแล้วอ่ะความรู้สึกน่ารักก็เกิดขึ้นแล้วนะครับเขาก็เลยพูดเป็นรูปอดีตการคาไวคาตาเดสึครับน่ารักครับก็ให้สัมภาษณ์ให้บอกกับนักข่าวแบบนี้นะครับซึ่ง ความผูกพันของคนกับสุนัขของญี่ปุ่นในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับเป็นเรื่องที่ถ้าพูดแล้วก็พูดได้ยาวเลยนะครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นชนชาติที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของความกตัญญูครับความซื่อสัตย์ต่อนายความซื่อสัตย์ต่อผู้มีพระคุณนะครับเราสะท้อนเราเห็นได้จากถ้าใครติดตามข้อมูลหรือว่าเรื่องราววัฒนธรรมญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็จะเห็นมา มากต่อนักเลยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเราจะเห็นมาเยอะเลยนะครับสะท้อนให้เห็นจากอะไรบ้าง1อย่างเช่นซามูไรอย่างเงี้ยครับที่เราเคยคุยกันไปในวิชาภาษาญี่ปุ่นวัฒนธรรมอ่ะนะครับนักรบนะครับชนชั้นนักรบของญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะครับก็สะท้อนความซื่อสัตย์ออกมาให้เห็นในเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆเช่นในขณะที่ไดเมียวหัวหน้าของตัวเองเนี่ยนะครับสู้รบในสงครามเนี่ยแล้วก็แพ้สงครามเนี่ยไดเมียวหัวหน้าตัวเองเนี่ยถูกฆ่าตายเนี่ยนะครับซามูไรที่อยู่ในสังกัดเนี่ยครับนักรบที่อยู่ในสังกัดของไดเมียวคนนั้นเนี่ยทำยังไงครับปลิดชีพนะครับคว้านท้องตายตามเลยนะครับแสดงถึงความกตัญญูนะครับไม่ทิ้งนายถ้านายเสียเราก็ไปกับนายด้วยนะครับตามไปรับใช้นายในชาติภพต่อไปนะครับเราไม่เปลี่ยนนายนะครับไม่ใช่ว่าโอเคนายตายเราก็เปลี่ยนเลยนายไปอยู่สังกัดอื่นทันทีอะไรเงี้ยอันนี้ไม่จะไม่มีในเรื่องราวหรือสังคมของยุคคืออาจจะมีแต่ว่าไม่มีใครหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงชื่นชมแน่นอนนะครับสังคมญี่ปุ่นชื่นชมยินดีกับความกตัญญูลักษณะแบบเนี้ยครับไดเมียวคนนึงมีนักรบมีซามูไรอยู่ในสังกัด100 คนเนี่ยนะครับเขาปลิดชีพควานท้องกันทั้ง100 คนเลยนะครับพร้อมเพรียงกันครับเหมือนซากุระที่ร่วงจากต้นเลยคือตายพร้อมกันไปเลยเหมือนกับใบกลีบดอกซากุระที่ร่วงมาจากต้นเลยนะครับเขาเปรียบลักษณะแบบนั้นเลยหรือในสังคมยุค90เนี่ยนะครับที่คนเราเนี่ยนะครับอันนั้นซามูไรนี่ก็เป็นเรื่องสมัยนานมากแล้วใช่ไหมครับสมัยเอโดะมาแล้วเนี่ยในสังคมยุคเมจิยุคเคเซเนี่ยนะครับคนทำงานเนี่ยนะครับเราเข้าไปในสังกัดบริษัทเราเรียนจบเรียนหนังสือจบมหาวิทยาลัยแล้วเข้าไปทำงานแล้วเนี่ยนะครับเราทุ่มเทพลังความสามารถทั้งชีวิตของเราเลยจะว่าไปเนี่ยแทบจะชีวิตเลยนะครับให้กับหน่วยงานสังกัดของเราครับอย่างเช่นเราเข้าไปอยู่ในบริษัท A เนี่ยครับเราก็จะอยู่คนญี่ปุ่นก็จะอยู่ในบริษัท A ไปตลอดเลยครับจนเกษียณเลยนะครับทุ่มเทชีวิตให้กับงานเลยนะครับเลิกงาน 3:00 น.เที่ยงคืนเนี่ยนะครับก็ทำกันมาครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสังกัดก็คือชีวิตครับเรามีชีวิตอยู่ได้เพราะว่าสังกัดให้โอกาสเราครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบแทนสังกัดครับไม่จะมันก็คงจะมีบ้างที่เข้าไปละ3ปีย้ายงานครับบริษัทใหม่ให้เงินมากกว่าย้ายไปอีกบริษัทนึงละครับทําอีก6เดือนบริษัทนี้ให้เงินเยอะกว่าโอกาสผลประโยชน์ดีกว่าย้ายอีกแล้วอะไรเงี้ยมันก็คงมีคนแบบนั้นแต่ว่าสังคมญี่ปุ่นไม่หยิบยกกรณีแบบนั้นขึ้นมาพูดในลักษณะชื่นชมยินดีครับสังคมญี่ปุ่นจะชื่นชมยินดีกับความซื่อสัตย์ความกตัญญูของคนที่

องค์กรครับจะหยิบยกลักษณะนี้ขึ้นมาพูดครับอยู่กับองค์กรนี้มา 30-40 ปีนะครับจนเกษียณอะไรเงี้ยนะครับเราจะพบเห็นเหตุการณ์ลักษณะต่างๆเนี่ยนะครับที่มันสะท้อนมาจากสังคมญี่ปุ่นที่มันแสดงให้เห็นความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีต่อต้นสังกัดต่อเจ้านายเนี่ยนะครับรวมไปถึงความ

ความซื่อสัตย์เป็นความผูกที่มาเกิดที่เกิดจากความผูกพันครับลักษณะแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นจะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดบ่อยๆนะครับรวมไปถึงย่าฮาจิโคก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้นานมากแล้วนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเป็นร้อยปีแล้วแต่ก็ยังพูดถึงในโลกยุคปัจจุบันคนญี่ปุ่นยังให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้นะครับเรื่องของสุนัขยอดกตัญญูสุนัขที่ซื่อสัตย์กับนายมากๆครับคนลักษณะแบบนี้สิ่งมีชีวิตลักษณะแบบนี้เท่านั้นนะครับที่จะได้รับความชื่นชมยินดีในสังคมญี่ปุ่นใครที่ไม่กตัญญูใครที่ไม่รักหน่วยงานไม่รักสังกัดนะครับคนญี่ปุ่นก็จะมองภาพว่าเป็นคนที่ไม่น่ารักนะครับไม่ค่อยไม่น่าพูดถึงสักเท่าไหร่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับสังคมไทยเรามีอัตลักษณ์มีลักษณะแบบนี้ที่แข็งที่ค่อนข้างจะลึกซึ้งแล้วก็ที่ค่อนข้างจะเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวแบบนี้บ้างหรือเปล่านะครับสังคมไทยเราชื่นชมกับความมีคุณธรรมจริยธรรมในลักษณะแบบนี้บ้างไหมนะครับเราไม่ค่อยได้พูดถึงกันเท่าไหร่เนาะกับข่าวเราก็จะนำเสนอข่าวที่มันเป็นเรื่องร้ายๆนะครับเรื่องที่มันน่ากลัวอย่าไปโทษนักข่าวอย่างเดียวก็ไม่ได้คนเสพข่าวก็ชอบด้วยแหละครับไม่งั้นถ้าไม่มีดีมานด์ก็ไม่มีซัพพลายใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเรตติ้งมันไม่ดีอ่ะครับเขาก็คงเปลี่ยนแนวนำเสนอแต่พอดีพอเขานำเสนอข่าวฆ่ากันตายข่าวนู่นข่าวนี่ที่มันเป็นอาชญากรรมปรากฏว่าเรตติ้งสูงอ่ะคนดูเยอะเพราะฉะนั้นทีวีข่าวเขาก็เลยนำเสนอข่าวแบบนี้ตอบสนองกับสังคมแต่จริงๆแล้วมันพอมันเราฟังไปแบบนั้นมากๆจิตใจเราก็หยาบกร้านนะครับแต่ว่าเนี่ยถ้าเราฟังข่าวที่มันเป็นข่าวดีๆใช่อย่างข่าวความซื่อสัตย์ของฮาจิโกเนี่ยครับเนี่ยรูปฮาจิโกมาให้ดูครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้รูปถ่ายจริงๆมีรูปของเขาเยอะมากเลยในโลกออนไลน์อยู่นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในช่วงที่เขาชีวิตอยู่ที่เขามารอนายเขาเนี่ยนะครับก็เขาดังมากอ่ะนะครับก็มีคนมาถ่ายรูปกับเขาบางคนก็มาจากต่างจังหวัดมาโตเกียวเนี่ยนะครับก็ต้องมาแวะหาฮาชิโคแล้วก็ถ้าเขามีลูกหลานเนี่ยเขาก็จะให้เด็กๆมายืนอยู่ฮาชิโคแล้วก็ถ่ายรูปร่วมกับฮาชิโคนะครับแล้วก็ปลูกฝังให้เด็กๆรู้จักฮาชิโคเพื่อที่จะได้มีจิตใจที่ละเอียดอ่อนมีความรักมีความกตัญญูมีความผูกพันต่อเพื่อนมนุษย์ต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับพอเขาเสียชีวิตไปนะครับก็ทุกคนก็ระลึกถึงเขาแล้วก็เอาเขาเนี่ยนะครับปั้นนะครับปั้นรูปปั้นเขานะครับแล้วก็ระลึกถึงเขาตั้งอยู่ที่หน้าที่ชิบุยะนะครับทีนี้เนี่ยจริงๆแล้วจะมีข่าวต่อเนื่องจากนั้นมาอีกก็คือว่าพอเนี่ยครับเขาปั้นรูปปั้นฮาชิโคใช่ไหมครับมานั่งรอนาอยู่หน้าชิบุยะเงี้ยนะครับหลายคนก็คือฮาชิโคตายไปแล้วอ่ะนะครับก็อย่างน้อยก็มีรูปปั้นแล้วก็ใครที่ไม่เคยเห็นฮาชิโคตัวจริงมาเที่ยวญี่ปุ่นนะครับก็อย่างน้อยก็จะมาถ่ายรูปกับรูปปั้นนี้แทนอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นไอเดียที่ดีแล้วก็หลายคนก็เห็นรูปปั้นฮาชิโคก็ไปสืบค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับฮาชิโคแล้วก็เรียนรู้นะครับถึงความกตัญญูความซื่อสัตย์กับความผูกพันของนายกับคนแล้วก็กับสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าหลายคนเนี่ยพอมองไปเที่ยวญี่ปุ่นที่ไรก็เห็นฮาชิโกรูปปั้นเนี่ยยืนอย่างเงี้ยนะครับรอนายสะท้อนใจว่าโอ้ตายแล้วทำไมเขาไม่ได้เจอนายเขาสักทีเขาจะรอไปถึงเมื่อไหร่อะไรเงี้ยก็มีแนวคิดใหม่ครับแนวคิดในการสร้างรูปปั้นใหม่ซึ่งก็สร้างไปแล้วนะครับเดี๋ยวในโอกาสหน้าถ้ามีโอกาสจะเอารูปภาพมาให้ดูเป็นรูปปั้นที่คราวนี้เนี่ยศาสตราจารย์มีศาสตราจารย์ด้วยนะครับศาสตราจารย์กลับมาครับเป็นรูปปั้นศาสตราจารย์แล้วก็ฮาชิโกเนี่ยกลับมาเจอกันครับพอมีรูปปั้นแบบนั้นเนี่ยนะครับหลายคนก็สบายใจขึ้นนะครับบอกโอ้ในที่สุดเขาก็จับกลับมาเจอกันสักทีนะครับก็เลยมีทั้งสองแบบแหละนะครับมีแบบที่เป็นแบบที่รูปปั้นที่ฮาจิโครอเจ้านายอยู่รอศาสตราจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยอยู่ที่หน้าสถานีรถไฟนะครับชิบุยะกับอีกรูปปั้นหนึ่งที่มหาวิทยาลัยที่ศาสตราจารย์ท่านทำงานอยู่เนี่ยนะครับก็มีรูปปั้นฮาจิโครอเจอกับศาสตราจารย์นะครับดีใจกระโดดเข้าหากันเลยอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นสะท้อนให้เห็นถึงอันนี้นะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเป็นคนที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของความรู้สึกนะครับเพราะฉะนั้นคนญี่ปุ่นจะเกรงใจจะเป็นคนที่นึกถึงความรู้สึกของใครต่อใครรวมถึงความรู้สึกตัวเราเองด้วยเป็นคนที่ละเอียดอ่อนซึ่งบางครั้งเรารู้สึกโอ๊ยเยอะจังเลยทำไมเขาถึงคิดได้ขนาดนั้นก็ฮาจิโคก็ตายไปแล้วเนาะเขาคงไม่คิดอะไรอ่ะนะครับ
ยังอุตส่าห์ปั้นรูปปั้นฮาจิโก

0: เจอเจ้านายจนได้นะครับยังคนญี่ปุ่นให้ความรู้สึกที่ละเอียดอ่อนแบบนั้นครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่คัดเลาะดึงมาจาก NHK นะครับแล้วก็มานำเสนอให้กับท่านผู้ชมได้เรียนรู้สาระเนื้อหาเรื่องราวเหตุการณ์ของประเทศญี่ปุ่นรวมไปถึงคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนะครับที่น่าสนใจที่สะท้อนออกมาจากข่าวทีนี้พอพูดถึงข่าวของ NHK เนี่ยนะครับคราวที่แล้วตอนวันที่เราเริ่มเรียนกันวันแรกในตอนที่1เนี่ยก็นำเสนอไปแล้วนะครับว่าข่าวทั้งหมดที่นำมาเรียบเรียงแล้วก็มาเสนอให้กับท่านผู้ชมดูในภาคการศึกษาเนี่ยก็จะเป็นข่าวจาก NHK ซึ่งเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์แนะนำนะครับเพราะว่านักเรียนนักศึกษาที่มหาลัยก็แนะนำให้ใช้สื่อเนี่ยในการเรียนรู้ด้วยตัวเองคือในภาคการในแต่ละภาคที่จะเรียนกัน15สัปดาห์เนี่ยนะครับอ่านข่าวด้วยกันสัปดาห์ละ1ข่าว2ข่าวเนี่ยมันก็โอเคอ่ะแต่ว่าอยากจะให้อ่านมากกว่านั้นน่ะครับก็เลยแนะนำให้นักศึกษาได้เข้าไปใช้บริการของเว็บไซต์ของ NHK เนี่ยนะครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการในภาคการศึกษานี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็อยากจะแนะนำให้ลองเข้าไปใช้บริการของข่าวนี้ดูนะครับซึ่งก็นะครับเป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจนะครับเป็นเว็บไซต์ที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะให้เนี่ยครับลองไปใช้บริการดูคราวที่แล้วเนี่ยได้แนะนำเว็บไซต์นี้ไปแล้วนะครับว่ามันเป็นเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์ข่าวของ NHK แต่ว่าเป็นในส่วนของNews Web Easy คือ NHK เขาจะนำเสนอข่าวแบบที่เป็นข่าวที่คนญี่ปุ่นทั่วๆไปอ่านไว้คอลัมน์หนึ่งส่วนอีกคอลัมน์หนึ่งก็คือคอลัมน์ที่มันเป็น News Web Easy เนี่ยมันจะเป็นข่าวที่มีเรื่องราวเดียวกันสาระเดียวกันนี่แหละเพียงแต่ว่าเขานำเสนอโดยใช้ภาษาญี่ปุ่นที่เขียนด้วยคำศัพท์ง่ายๆครับให้คนต่างชาติได้อ่านได้เข้าใจหรือว่าให้เด็กประถมมัธยมญี่ปุ่นเนี่ยชาวญี่ปุ่นเนี่ยได้อ่านได้เข้าใจด้วยนะครับซึ่งข้อดีของมันก็คืออย่างที่บอกไปนะครับเราลองดูด้วยกันนะครับอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นข่าวที่ร้อยเรียงขึ้นมาเรียบเรียงขึ้นมาด้วยคำศัพท์ที่ง่ายๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเนี่ยครับกดตรงเนี้ยนะครับให้มันโชว์เสียงอ่านเนาะหรือว่าจะไม่ให้โชว์เสียงอ่านก็ได้ขึ้นอยู่กับความสะดวกของเราอะถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากอ่านคันจิอย่างเดียวครับแล้วก็ไม่ต้องโชว์เสียงอ่านครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเราอ่านคันจิยังไม่แข็งแรงนักเราอ่านคันจิไม่ค่อยออกเราก็กดอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีเสียงอ่านของตัวอักษรคันจิให้เราซึ่งเสียงอ่านนี้ก็จะเขียนเป็นตัวอักษรคานะนะครับตัวฮิราคานะคาตาคานะครับอันนี้ก็อย่างที่นำเสนอไปเมื่อวันก่อนนะครับหลายคนที่เพิ่งติดตามชมในวันนี้ก็อยากจะให้รู้จักกับเว็บไซต์นี้ให้มากขึ้นเพื่อที่จะเข้าไปเรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับรวมถึงเหตุบ้านการเมืองของญี่ปุ่นได้ง่ายๆด้วยตัวเองนะครับหลังจากที่ชมรายการนี้ไปนอกจากนี้นะครับบริเวณที่คำศัพท์ที่ขีดเส้นใต้เนี่ยครับดูสิครับพอเราเลื่อนไปแถบไปอยู่ใกล้ๆเขาเนี่ยนะครับก็จะมีคำแปลนะครับของคำศัพท์ยากๆเนี่ยขึ้นมาให้กับเราดูด้วยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าถึงแม้ว่าคำศัพท์จะเป็นคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นนะครับคำแปลก็เป็นคำแปลภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าก็เราสามารถที่จะก๊อปแล้วไปเพสลงใน dictionary online เนี่ยเพื่อที่จะเรียนรู้คำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะครับตามความสะดวกของเรานะครับแต่วันนี้นะครับอันนี้คือที่เราเคยคุยกันในสัปดาห์ที่1แต่ในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่5เนี่ยอยากจะนำเสนออีกฟังก์ชันหนึ่งของเขาอ่ะนะครับก็คือว่าในเวลาที่เราอ่านข่าวเนี่ยนะครับบางคนเขาก็ชอบอ่านครับถ้าชอบอ่านก็เชิญเลยนะครับตรงนี้ก็มีข้อความเนี่ยให้อ่านครับแต่ถ้าใครที่ไม่ค่อยชอบอ่านข่าวแต่ชอบฟังข่าวมากกว่าเนี่ยนะครับทาง News Web Easy เขาก็มีบริการฟังข่าวเนี่ยนะครับให้เราฟังอยู่ตรงนี้นะครับหรือจะฟังควบคู่ไปกับการอ่านด้วยก็ได้ก็คือจะได้ฟังสำเนียงของคนญี่ปุ่นไปด้วยนะครับเป็นแบบอ่านให้เราฟังช้าๆนะครับอย่างเช่นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าข่าวเนี้ยนะครับเราอยากจะฟังว่าเนื้อหาข่าวเป็นยังไงบ้างครับไม่อยากจะอ่านครับหรืออ่านไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยแล้วก็กดที่ปุ่มตรงนี้นะครับ
1: ハチ公が生まれて100年40匹の秋田犬が渋谷を散歩東京の渋谷駅の前にはハチ公という秋田犬の像がありますハチ公は飼い主が亡くなった後も10年ぐらい渋谷駅で飼い主を待っていて

0: 有名になりました。
1: นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับก็จะเป็นข้อความเสียงเป็นเสียงของข้อความข่าวที่ปรากฏอยู่ในข่าวในคอลัมน์เนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวข่าวที่ครูที่ผมเองก็ดึงมาแล้วก็เอามานำเสนอมาสกัดดูประโยคไหนข้อความไหนที่เป็นสาระสำคัญแล้วก็มีคำศัพท์ที่น่าสนใจก็ดึงมาแล้วก็เรียนรู้กันไปเมื่อตอนต้นชั่วโมงนะครับถ้าใครที่สนใจที่อยากจะอ่านข่าวเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านั้นเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปตามลิงก์ที่นำเสนอนะครับที่แปะไว้ตอนต้นรายการเนี่ยนะครับแล้วก็ลองไปอ่านเพิ่มเติมดูนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะฝึกฟังนะครับเสียงคนญี่ปุ่นจริงๆเลยนะครับก็สามารถที่จะฟังได้นะครับโดยใช้ฟังก์ชันตรงนี้นะครับที่อยู่ในข่าวนะครับอันนี้ก็เป็นสื่อเทคโนโลยีอีกอันนึงนะครับที่ทำให้เราสามารถที่จะติดตามข่าวเห็นบ้านการเมืองของญี่ปุ่นได้ง่ายดายมากขึ้นนะครับเราไม่ต้องไปอ่านหนังสือพิมพ์เป็นเล่มเป็นฉบับแล้วมันเป็นออนไลน์หมดแล้วนะครับแล้วแถมไม่พอเขายังอำนวยความสะดวกให้ทำเป็นภาษาญี่ปุ่นแบบง่ายๆให้กับเรานี้อ่านได้เข้าใจได้ง่ายๆด้วยนะครับอันนี้ก็อยากจะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมที่ชมรายการนะครับรวมถึงนักเรียนนักศึกษาของครูเนี่ยนะครับได้ลองใช้สื่อตัวนี้นะครับในการเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นกันปัจจุบันนี้การเรียนภาษาญี่ปุ่นก็ง่ายมากขึ้นเราไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วก็ได้นะครับไม่ต้องไปเรียนตามตำราที่มีขายตามตลาดแล้วนะครับคือเข้าใจความรู้สึกของเด็กๆอ่ะเด็กๆก็ไม่อยากจะเรียนอะไรที่มันเป็นสเต็ปมากเกินไปอยากจะเรียนอะไรที่ตัวเองสนใจเพราะฉะนั้นก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์เนี่ยครับของ news เว็บ easy news ของ NHK นะครับแล้วก็ลองเลือกข่าวที่ตัวเองสนใจอ่ะนะครับแล้วก็ลองใช้เวลากับมันสัก10นาที20นาทีอะไรเรื่องราวที่เราสนใจเราจะรู้สึกว่าเราสนุกกับมันเวลาเราอ่านแล้วก็เราก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับสังคมญี่ปุ่นรวมไปถึงคำศัพท์จากญี่ปุ่นจากการอ่านข่าวนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็นำมาเสนอให้กับท่านผู้ชมกับนักเรียนนักศึกษานะครับให้ลองเข้าไปลองติดตามดูนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาทั้งหมดของสัปดาห์นี้ครับครับผมเกี่ยวกับเรื่องของข่าวฮาชิโกนะครับที่สะท้อนให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ความกตัญญูนะครับความผูกพันของคนแล้วก็สิ่งมีชีวิตสัตว์เลี้ยงต่างๆนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนจิตใจของคนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็คำศัพท์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อสถานที่นะครับโตเกียวนะครับชิบุยะเอคินะครับรวมไปถึงชื่อของสุนัขพันญี่ปุ่นนะครับอากิตาอินุนะครับก็เป็นคำศัพท์ที่หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็motivate ให้ท่านผู้ชมนักเรียนนักศึกษาที่ดูข่าววันนี้ด้วยกันนะครับอยากจะไปอ่านข่าวเรื่องราวของญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับก็ได้นำเสนอนะครับเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งข้อมูลนะครับที่ดึงข่าวมาเรียบเรียงเพื่อที่จะนำเสนอในรายวิชานี้ในภาคการศึกษานี้ให้กับท่านผู้ชมรวมถึงฟังก์ชันต่างๆนะครับที่วิธีการใช้งานของเว็บไซต์นะครับที่น่าสนุกมากนะครับพอลองได้ใช้ดูแล้วเนี่ยคิดว่าเป็นประโยชน์มากๆสำหรับนักเรียนนะครับอยากจะให้ทุกคนลองไปติดตามใช้บริการของเว็บไซต์นี้กันดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับหวังว่ารายการจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับไม่มากก็น้อยกลับมาพบกันในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

้แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage

เซ็นทรัล CP Canon SCG TBI Polymซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

บริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
2: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
1: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
2: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
3: มาหาใครครับ
4: คุณปั่นป่วนปฏิพานหรือเปล่าคร
3: ับ ใช่ครับ
5: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
6: ผมเอง
4: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
3: เชิญหรือจับ
4: เชิญ
3: พี่เป็นใคร
4: เจ้าหน้าที
3: ่มีบัตรป่ะแล้วหมายอ่ะ
4: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
3: ไม่ไปได้ป่ะ
4: ไม่น่าได
3: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
4: ก็ใช
3: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
7: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ Foreign English or other language
8: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
3: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
8: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรื กรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
3: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
8: ได้ค่ะ
3: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
6: เฮ้ยไม่คุย
3: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
4: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญ
6: เฮ้ย
3: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
6: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
3: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
6: เฮ้ยเองเล่นขนาดนี้เลยวะ
3: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
6: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
3: ปืนอ่ะพี
6: ่เออ
3: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
6: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
3: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
4: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
3: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
9: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
3: ก็แค่นี
10: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือปล่อยตัวบุคคลดังกล่าวไป
11: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษ

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชย์ตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุกดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยมีแต่ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่

0: สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสะละมั้ง
1: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
0: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
1: เฮ้ยเดี๋ยวตกเจอเฮ้ยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
0: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
1: ใหญ่
0: เฮ้ย
1: เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
0: เอาของลุงด้วยอ่ะ
2: โหอร่อยครับอร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อนเลยค่ะ
1: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
2: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
0: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
1: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
0: ามากินเลยมาม
1: า
0: อ่ะกินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
0: กิน
1: โอ้โหเดี๋ยว
2: ไ
1: หนแล้วว
2: ิ่งสิแม่วิ่ง
0: เดี๋ยวอย่าหนีมาตัดสินก่อน
3: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
4: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ไอ้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการแก้วโกสินทร์พบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะได้นำนิทานเทียบสุภาษิตต้นฉบับเดิมของพระยาสีหราชฤทธิไกรทองคำสีหอุไรมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมนะคะจะเริ่มจากเรื่องที่10ค่ะไม้สั้นรันขี้นะคะไม้สั้นรันขี้ไม้ค้อนยกง่าเงื้อจักดีพ่อเอ่ยสั้นสักเกรียกอวดดีจดจ้องรันดูดคูดกระจายสีระสะเปรอะขี้ก็เลอะตกต้องติดหน้าเหม็นฉุยนะคะตำนานเทียบเรื่องนี้ได้ยินมาว่ายังมีคุณอะไรอยู่คนหนึ่งเป็นผู้เรียบร้อยโดยการทั้งปวงและเป็นผู้กระทำการอยู่ในกรมอันหนึ่งเพราะเหตุว่าเป็นบุตรของท่านผู้มีบรรดาศักดิ์สูงแต่มักเป็นคนเที่ยวไปตามถนนบ้างตามบ้านเพื่อนฝูงบ้างอยู่มาวันหนึ่งได้เดินไปเที่ยวกับชายผู้หนึ่งในระหว่างถนนบังเอิญมีคนขี้ยาเดินมาใกล้คุณคนนั้นจึงเอ่ยขึ้นว่าไอ้คนกุ้ยไอ้คนกุ้ยอย่างนี้เห็นจะไม่มีใครคบหาถ้าใครคบเข้าก็มีแต่จะเบียดเบียนเท่านั้นฝ่ายว่าคนขี้ยาเมื่อได้ยินเข้าดังนั้นแล้วก็หยุดแล้วจึงได้ถามว่าธุระอะไรของนายจึงได้มากล่าวสบประมาทกันเล่นเช่นนี้ฝ่ายว่าคุณคนนั้นจึงได้ตอบว่าเราเห็นเป็นหน้าสังเวชเพราะเหตุว่าคนดีๆกลับมาประพฤติตนให้เสียคนไปเปล่าๆเช่นนี้ฝ่ายว่าคนขี้ยาก็เอ่ยขึ้นเป็นคำหยาบช้าโดยพานแล้วตอบว่าข้าจ้างให้เจ้ามาสังเวชข้าหรือคุณคนนั้นจึงได้ตอบว่าไม่มีใครมาจ้างหรอกกูนึกสังเวชขึ้นมาเองขี้ยาจึงตอบว่าเจ้าเป็นคนดีแล้วก็อยู่ไปตามคนดีสิกูเป็นคนชั่วกูก็อยู่ตามของกูคุณคนนั้นจึงได้กล่าวขึ้นว่าไอ้คนนี้ทำไมมึงจองหงมึงมาขึ้นมึงขึ้นกูเช่นนี้ควรละหรือประเดี๋ยวกูบ้อมเสียด้วยไม้เท้านี่ขี้ยาตอบว่ามันจะไม่แน่ดอกกระมังแล้วมันก็ออกเต้นท้าทายต่างๆเวลานั้นมีคนประชุมดูอยู่ด้วยกันมากคุณคนนั้นออกนึกกระดากใจเพราะยังไม่เคยถูกหยาบช้าเช่นนี้คันจะกระทำลงก็กลัวเสียชื่อเสียงแล้วก็เดินหนีไปให้พ้นจากพานแล้วก็นึกขึ้นว่าเราเป็นคนผิดเองอยู่ดีๆไม่ว่าดีไปปราณีคนพานจึงได้รับความอัปยศอดสูแล้วก็กลับมาบ้านเพื่อจะรักษาความดีต่อไปครั้นเวลาเช้าท่านบิดาก็มาเรียกตัวไปถามบุตรก็เล่าข้อความให้บิดาฟังจึงว่าอยู่ดีๆไม่ว่าดีเอาไม้ไปรันขี้ตีให้มันกระเด็นติดตัวคนอย่างเจ้าเปรียบเหมือนไม้สั้นเพราะยังไม่มียศถาบรรดาศักดิ์กับเขาชนพาลเปรียบเหมือนขี้ที่เหม็นไร้กาศเมื่อใครไปเอาไม้สั้นตีเข้าแล้วก็คงกลับกระเด็นติดตัวเองย่อมมีกลิ่นปฏิกูลติดมาฉันใดชนพาลก็ย่อมเป็นได้ฉันนั้นเมื่อบุตรได้ยินท่านบิดาสั่งสอนแนะนำให้แล้วก็กลับมานอนตรองตามแลเห็นโทษตนว่าเราไม่ควรจะเอาไม้สั้นไปตีขี้เลยเรื่องที่11นะคะอย่าประมาทลูกผู้ชายเป็นชายอย่าได้หมิ่นคนชายนาพ่อไม้ที่ล้มข้ามกลายเกิดเจ้า
ตัวอย่างเช่นเป็นนายกลับต่ำต้อยเอ่ยมียศปรากฏเขาบ่าวแจ้งที่แต่งตัวตำนานเทียบเรื่องนี้นะคะได้ยินมาว่ายังมีเด็กรุ่นหนุ่มอยู่กับนายตั้งแต่เล็กๆแต่เป็นเด็กอยากจะรู้การต่างๆแม้ว่านายจะไปข้างไหนก็ย่อมติดตามนายไปด้วยเสมอเพราะว่านายนั้นได้เป็นเสมียนเอกอยู่ในกรมเมื่อนายจะพูดจาสนทนากับใครก็เอาใจใส่นั่งฟังอยู่โดยควรแม้ว่าใครจะไปมาหาสู่ที่บ้านนายก็เอาใจใส่เป็นธุระคอยระวังอยู่เสมอจนเข้าใจได้รู้ในความทางราชการกรมนั้นๆเป็นต้นว่าตำแหน่งนายเวรได้มีหน้าที่ดังนั้นอยู่มาวันหนึ่งจึงได้เข้าไปหานายว่าจะขอลาไปฝึกหัดเป็นเสมียนอยู่ในกรมมหาดไทยเช้าไปเย็นมารับการที่บ้านฝ่ายว่านายก็ไม่ยอมอนุญาตให้ไปเพราะเห็นว่าเป็นคนทะลึ่งจึงได้บอกว่าตัวเจ้ายังไม่สมควรจะเข้าไปฝึกหัดให้เสียเวลาเปล่าๆให้อยู่ไปก่อนส่วนเด็กหนุ่มจึงไปบอกแก่บิดาโดยความต้องการของตัวบิดาจึงได้มาไถ่เอาบุตรไปเด็กหนุ่มก็เข้าไปอยู่ในกรมนายเวรพากันใช้สอยในกิจการนั้นๆโดยควรด้วยเป็นผู้ได้เข้าใจอยู่บ้างในหนทางราชการจนท่านผู้ใหญ่เรียกเข้าไปใช้สอยจนเห็นว่าความรู้พอจะเป็นนายเวรจึงได้มีคำสั่งให้เด็กหนุ่มที่เป็นนายเวรขึ้นครั้นอยู่มาไม่ช้าตำแหน่งหลวงวิเศษว่างลงจึงได้โปรดเกล้าให้นายเวรคนนั้นเป็นที่หลวงวิเศษมีตำแหน่งเป็นข้าหลวงนำเมืองเมื่อมีข้าหลวงวิเศษโดยพระราชโองการแล้วหลวงวิเศษก็ได้ไปกำกับด้วยเสมอจนได้รู้ราชการใหญ่น้อยในหัวเมืองนั้นๆฝ่ายว่าท่านข้าหลวงที่ไปก็มีความพอใจในหลวงวิเศษโดยที่มีความขัดข้องขึ้นอย่างใดก็ได้อาศัยเป็นที่ปรึกษาของท่านข้าหลวงใหญ่ครั้นอยู่มาก็ได้เป็นผู้ว่าราชการเมืองเลื่อนยศเป็นที่พระจึงพาบุตรภรรยาลงมาหาบิดามารดาแล้วก็เลยไปหานายเก่าเมื่อนายเก่ารู้เข้าก็ต้องออกรับฝ่ายเจ้าเมืองยกมือไหว้ฝ่ายว่านายเก่าก็ต้องรับไหว้แล้วต้องพูดขอรับต่อเจ้าเมืองโดยจำเป็นฝ่ายว่าเจ้าเมืองก็พูดขอรับตามเคยแล้วก็ลากลับไปบ้านเมืองเมื่อบ่าวกลับไปเป็นนายขึ้นเช่นนี้ท่านจึงได้กล่าวไว้ว่าเป็นชายอย่าได้หมิ่นชายดังนี้ยิ่งในทุกวันนี้แล้วก็ยิ่งเห็นเร็วกว่าครั้งกันโน้นหลายเท่าเรื่องที่12ขี้ช้าขี่ช้างนะคะไล่จับตะกะแตนคนเราคิดผิดแล้วเสียการงานเหยใครเล่าจะเข้าหารต่อสู้ชนพาลย่อมประมาณทางหลบหลีกนาเท่ากับขี่ช้างผู้ย่อมรู้หมู่กระแตนตำนานเทียบเรื่องนี้นะคะได้ยินมาว่ายังมีผู้ว่าราชการอยู่เมืองหนึ่งเป็นคนอยู่ข้างจะไม่มีไหวพริบอยู่สักหน่อยอยู่มาวันหนึ่งพวกราษฎรชาวบ้านได้พากันเข้ามาร้องทุกข์ว่าได้เกิดโจรผู้ร้ายขึ้นที่ตำบลนั้นๆราษฎรชาวบ้านก็ได้ความลำบากที่จะเดินไปมาในทางนั้นอยู่ข้างจะมีความกันดารด้วยมีผู้ร้ายคอยแย่งชิงและเขาได้ถูกกระทำร้ายมีบาดเจ็บด้วยกันหลายคนแล้วขอท่านได้เป็นธุระในการเรื่องนี้สักหน่อยพวกราษฎรจะได้พากันมีความสุขแล้วพวกนั้นก็พากันกลับไป
ฝ่ายว่าท่านผู้ว่าราชการเมืองเมื่อได้ทราบความดังนั้นแล้วจึงได้สั่งให้มีหมายไปบอกอำเภอกำนันให้ตระเตรียมลูกบ้านไว้ให้พร้อมและได้มีกำหนดวันนั้นเวลานั้นให้ไปประชุมพร้อมกันที่ตรงนั้นเมื่อสั่งให้ทรมานไปเสร็จแล้วเมื่อสั่งให้หมายนะคะไปเสร็จแล้วจึงได้สั่งพวกกรมการต่อไปว่าวันนั้นเวลานั้นให้พวกกรมการจัดช้างม้ามาคอยไปด้วยกันฝ่ายว่าพวกกรมการเมืองได้ฟังคำสั่งดังนั้นแล้วก็พากันมาจัดแจงช้างม้าผู้คนที่จะได้เอาไปเป็นกำลังของตัวเมื่อพวกผู้ร้ายได้รู้ความเข้าดังนั้นแล้วก็พากันหลบหนีไปเสียหมดที่กลับเข้ามาถูกเกณฑ์ไปจับผู้ร้ายด้วยก็มีหลายคนครั้นถึงวันกำหนดยกออกไปพร้อมกันพอไปถึงที่ประชุมเวลาสองยามเศษเข้าใจว่าจะเป็นการเงียบๆท่านผู้ว่าราชการเมืองจึงได้สั่งว่าให้อำเภอนั้นกำนันนั้นไปตั้งล้อมอยู่ที่ตรงนั้นๆจนรอบบริเวณป่าแล้วได้สั่งว่าเวลาจวนรุ่งสว่างก็ให้ไล่ล้อมกันเข้ามาหาในกลางดงป่าเมื่อพวกกำนันอำเภอนะคะได้รับคำสั่งต่างคนต่างยกออกไปอยู่ตามที่สั่งครั้นพอเวลาจวนรุ่งค่ะท่านผู้ว่าราชการเมืองก็ขึ้นขี่ช้างฝ่ายว่าพวกกรรมการกรมนะคะพวกกรมการก็พากันขึ้นขี่ช้างบ้างขี่ม้าบ้างแล้วก็ให้พวกบ่าวออกหน้าหนุนหลังออกไปบ้างต่างคนก็ต่างแยกกันไปตั้งแต่ย่ำรุ่งถึง2โมงเช้าก็ไม่ได้พบร่องรอยอะไรบ้างเลยขั้นต่อไปอีกก็แลเห็นโรงไฟไหม้มาเสียแล้วสัก 2-3 วันได้เที่ยวพากันล้อมเข้ามาจนเวลาสัก 4:00 น.เศษก็พบแต่รอยคนบ้างรอยสัตว์บ้างจนถึงเวลาพลบค่ำก็มารวมพร้อมกันที่กลางดงแล้วพากันกลับมาพักอยู่ที่วัดได้ถามซึ่งกันและกันไม่ได้ความว่าอะไรเป็นแต่บางพวกก็ได้เห็นแต่รอยผู้ร้ายท่านผู้รักษาเมืองและกรมการพากันกลับพร้อมกันกับพวกลูกบ้านคันพวกกำนันอำเภอได้พากันกลับมาถึงบ้านพวกราษฎรชาวบ้านก็ได้มาถามข่าวคราวเมื่อไม่ได้ความว่าอย่างไรแล้วก็พากันกลับไปยังมีพวกลูกหลานของนายอำเภอคนเก่าๆได้ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างที่ไปจับผู้ร้ายพวกคนเหล่านั้นก็บอกว่าฉันไม่เห็นเป็นเรื่องเป็นราวอะไรสักหน่อยอย่าว่าแต่จะพบตัวผู้ร้ายเลยแต่ขี้ผู้ร้ายก็ไม่เห็นไม่พบนายอำเภอแกจึงได้บอกว่าอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าขี่ช้างไปจับตะกะแตนพวกนั้นจึงได้บอกว่าฉันยังไม่เข้าใจดังที่ตาว่าเรื่องราวมันเป็นอย่างไรจึงได้เรียกว่าขี่ช้างไปจับตะกะแตนนายอำเภอแกจึงได้บอกว่าเรื่องราวมันก็เป็นดังเรื่องราวที่เจ้าไปมานี่แหละก็ขี่ตะกะแตนตัวมันเล็กมันก็อาศัยเกาะอยู่ตามต้นหญ้าเรื่องขี่ช้างช้างเหยียบต้นหญ้าเตะต้นหญ้าไปดังนั้นก็เท่ากับไปไล่ให้หมู่ตะกะแตนหนีฉันใดท่านผู้ว่าราชการเมืองออกไปจับผู้ร้ายในคราวนี้ก็ได้ฉันนั้นด้วยเหตุว่ากว่าจะได้ออกไปได้ตั้ง 4-5 วันดังนี้เท่ากับไปบอกล่วงหน้าให้พวกผู้ร้ายหนีเสียก่อนเท่านั้นใครบ้างมันจะรอให้มาจับตัวไปใส่คุกโดยการยังไม่จำเป็นเพราะเหตุฉะนั้นข้าจึงได้บอกพวกเจ้าว่าขี่ช้าง
ไปไล่ตั๊กแตนดังนี้เรื่องที่13หนีเสือปะจระเข้ขึ้นต้นไม้ปะรังแตนหนีร้อนหมายได้พึ่งทางเย็นเสือกลับไล่เขี้ยวเข็นมุ่งร้ายปะทางที่แลเห็นวิ่งสู่ท่าเฮยจระเข้โผล่เห็นต้องย้ายสู่ไม้รังแตนขึ้นต้นไม้นึกพ้นอันตรายนาพ่อแตนจักต่อยเกือบตายหมดท่าหมดที่พึ่งคิดหมายจักต่อไปนาจำเป็นต้องปลดผ้าปิดหน้าคลุมตายตำนานเทียบเรื่องนี้มีชายคนหนึ่งนะคะเคยเป็นคนซุกซนชอบเที่ยวตามป่าตามดงเพราะเป็นคนเที่ยวแสวงเครื่องยามาขายอยู่มาวันหนึ่งค่ะมีผู้มาบอกจะต้องการเครื่องยามีเถาวัลย์ประเรียงแดงเมื่อชายผู้นั้นได้ทราบก็รีบจัดแจงหาเสียมพระได้แล้วก็รีบเข้าป่าคันเดินมาถึงชายป่าใกล้ลำแม่น้ำแลเห็นเสือนอนอยู่ที่ชายดงชายนั้นนะคะก็ได้รีบหนีออกไปให้ห่างเสือได้กลิ่นคนลุกขึ้นรีบเดินตามรอยแต่ชายนั้นก็คอยระวังหลังเมื่อชายนั้นแลเห็นเสือตามมาเร่งรีบจะไปหาที่อาศัยฝ่ายว่าเสือเมื่อได้และเห็นชายผู้นั้นเข้าก็เร่งรีบวิ่งติดตามมาโดยเร็วชายผู้นั้นเมื่อได้แลเห็นเสือวิ่งติดตามมาโดยเร็วจวนตัวไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรจึงไปข้างไหนจะไปข้างไหนนะคะก็จวนตัวจึงได้เลยวิ่งหนีเสือลงแม่น้ำเมื่อเสือค่ะได้เห็นชายผู้นั้นวิ่งหนีลงแม่น้ำเสือก็ไม่อาจจะตามลงไปในน้ำแต่ก็ยังมีความพยายามนั่งเฝ้าอยู่ที่ริมแม่น้ำชายผู้นั้นแลเห็นอยู่ว่าเสือยังนั่งพยายามอยู่ดังนั้นก็ยังมีความกลัวอยู่ว่าเสือจะติดตามลงมาในน้ำได้ก็รีบหนีออกไปให้ถึงที่น้ำลึกเสมอเพียงคอแล้วก็หยุดยืนแลดูเสือเวลานั้นเผอิญมีจระเข้โผล่มาใกล้ๆพอแลเห็นตัวถนัดเมื่อชายนั้นค่ะได้แลเห็นจระเข้โผล่ขึ้นมาใกล้ก็เป็นอันหมดสติไม่รู้ที่ว่าจะหนีไปข้างไหนเมื่อชายนั้นได้แลดูเสือเสือก็ยังเฝ้าอยู่เมื่อแลดูจระเข้จระเข้ก็ยังลอยอยู่ที่ตรงหน้าเวลานั้นก็นึกได้สติขึ้นมาค่อยๆเดินเรียบมาในน้ำพอมาถึงกอหญ้าพงข้าวแห่งหนึ่งก็เดินเข้าไปอาศัยกอหญ้าพงอยู่ฝ่ายว่าเสือก็ลุกขึ้นยืนแลดูชายคนนั้นเมื่อแลไม่เห็นชายผู้นั้นเดินกลับไปเที่ยวหาอาหารฝ่ายชายนั้นก็ยืนขึ้นแอบมองดูเสือเมื่อแลไม่เห็นเสือแล้วก็เดินออกจากพงหญ้าแต่ก็ยังไม่รู้ว่าได้เสือจะอยู่ที่ไหนจึงได้คิดอ่านขึ้นต้นไม้เพื่อจะได้คอยดูเสือก็เผอิญต้นไม้ที่ชายผู้นั้นขึ้นไปอาศัยมีรังแตนอยู่รังหนึ่งเมื่อชายคนนั้นขึ้นบนต้นไม้ก็มีความกระเทือนกระทำให้พวกแตนรู้สึกพากันบินออกจากรังบินตอมอยู่รอบต้นไม้ชายคนนั้นเห็นว่าพวกแตนมาไต่ตอมจึงเอาผ้าเปียกน้ำคลุมหัวแล้วก็นั่งนิ่งบนอยู่ข้าคบไม้เมื่อพวกแตนเห็นว่าไม่มีเหตุต่อรังของตัวแล้วก็พากันกลับเข้าในรังเมื่อชายคนนั้นไม่ได้ยินเสียงแตนก็เปิดผ้าที่หัวออกตาก็เที่ยวมองดูเสือจนรอบบริเวณไม่เห็นเสือก็ค่อยๆลงจากต้นไม้คิดจะเดินไปหาห่อข้าวสุกที่วางไว้ริมตลิ่งแล้วได้เดินเลียบชายน้ำ
เพื่อยังไม่ไว้ใจต่อเสือเป็นอันศัตรูของเขาก็พอได้เดินถึงห่อข้าวเข้าแล้วก็แอบพงนั่งกินข้าวอยู่ที่นั้นด้วยความหิวยังมีชาย3คนเป็นคนอยู่ในละแวกบ้านเดียวกันกับชายคนนั้นพากันมาในป่าเพื่อจะมาตีผึ้งครั้นได้มาถึงป่าผึ้งเห็นเสือตัวนั้นเสือก็ตรงเข้าไปเพื่อทำร้ายชาย3คนที่เดินมานั้นชาย3คนก็ไม่คิดจะหนีเสือเพราะเขาได้ตั้งใจต่อสู้ฝ่ายว่าเสือก็เข้ามาทำร้ายเขาไม่ได้แต่ได้เวียนสู้เวียนหนีกันอยู่ดังนั้นเป็นเวลาช้านานฝ่ายว่าเสือนะคะเห็นว่าจะทำร้ายชาย3คนไม่ได้ก็เลยผละเข้าป่าไปฝ่ายว่าชาย3คนค่ะได้เห็นว่าเสือผละไปดังนั้นแล้วก็เลยโห่ร้องขึ้นไล่เสือฝ่ายว่าเสือก็เลยเตลิดเปิดเปิงวิ่งหนีชาย3คนเดินเลยลงมาที่ท่าน้ำเพื่อจะมากินน้ำเหลียวมาเห็นชายคนนั้นนั่งกินข้าวเมื่อชายคนนั้นแลเห็น3คนก็มีความดีใจประดุจดังได้เกิดใหม่แล้วจึงกวักมือเรียกเมื่อชาย3คนได้ยินเสียงก็พากันเดินไปหาชายคนนั้น

จึงได้ถามว่ามันเข้าตำราอย่างไรฉันยังไม่ทราบชาย3คนจึงได้บอกว่าแกมันเข้าตำราที่ตรงว่าหนีเสือปะจระเข้ขึ้นต้นไม้ป่าลังแตนชายคนนั้นจึงได้ตอบว่าเต็มทีเกือบจะเอาตัวไม่รอดแล้วจึงได้ถามว่านี่พี่ไปข้างไหนมาจึงได้พากันมาที่นี่ฝ่ายวัชชายสามคนก็บอกว่าข้าจะพากันมาตีผึ้งในป่าเผอิญมาพบเสือก็เลยสู้อยู่กับเสือข้ามาที่นี่เพื่อจะมากินน้ำแล้วชายนั้นก็ได้บอกว่าเห็นจะเป็นเสือตัวที่มันไล่ฉันเป็นแน่ชายสามคนจึงได้บอกว่าแน่ละสิพอมันแลเห็นพวกข้าเข้ามันก็รู้เข้าใส่แล้วชายสามคนจึงได้ถามชายคนนั้นว่าจะกลับไปบ้านหรือยังชายคนนั้นจึงตอบว่าเป็นบุญของฉันอยู่แล้วที่จะได้มาพบพวกพี่เข้าหาไม่น้องคงจะจบอีติมม่ออยู่ที่นี่เองแล้วก็พากันกลับบ้านทั้ง4คนด้วยกันโดยสุขสำราญเรื่องที่14นะคะกระต่ายหมายจันทร์กระโดดโผดเพ่นด้วยความหลงตายอยู่รอบขอบวงนอกบ้านหมายจิตคิดจำนงในสูตาเฮยจันทร์รับจับจิตสถานสุดขวาสุดาจันทร์ตำนานเทียบเรื่องนี้ได้ยินมาว่ายังมีชายรุ่นหนุ่มเป็นบุตรคนพลเรือนแต่ค่อนอยู่ข้างจะเป็นคนบริบูรณ์อยู่ในการพาณิชกรรมได้มีความพอใจในบุตรีท่านเศรษฐีมาตั้งแต่ยังเด็กพวกชายหนุ่มได้เคยเห็นที่ได้ไปมากับมารดาในเวลาทันตั้งแต่บุตรีเศรษฐีเจริญขึ้นมาก็ยังไม่ได้เคยเห็นอีกเลยแต่ข้างบุตรีเศรษฐีไม่มีความรู้สึกเลยในเรื่องนี้อยู่มาวันหนึ่งเป็นวันถวายผ้าจำนำพรรษาเป็นการใหญ่ของท่านเศรษฐีปีละครั้งการทำบุญคือต้องมาพร้อมกันทั้งบุตรีและภรรยาของท่านเศรษฐีในเวลาเลี้ยงพระเช้าวันนั้นคันถึงวันกำหนดสวดมนต์ฝ่ายว่าเศรษฐีก็ออกมาที่วัดเพื่อจะได้มาฟังพระสวดมนต์ครั้นเมื่อพระสวดมนต์จบลงก็เป็นโอกาสของท่านเศรษฐีที่จะได้เข้าไปสนทนากับพระสงฆ์โดยสมควรแล้วเศรษฐีก็ลากลับบ้านคันรุ่งขึ้นเช้าท่านเศรษฐีพาบุตรีภรรยาออกมาเลี้ยงพระที่วัดฝ่ายว่าชายหนุ่มก็คิดปลอมตัวเข้าไปเป็นศิษย์วัดเพื่อจะได้เดินเข้าออกในบริเวณวิหารได้สะดวกครั้นเมื่อเวลาจวนจะถึงท่านเศรษฐีออกมาใส่บาตรชายหนุ่มเดินเข้ามาคอยอยู่ที่ข้างวิหารประดุจดังว่าจะมาคอยดูพระในวิหารครั้นเวลาพร้อมกันท่านเศรษฐีก็นำบุตรีภรรยาออกไปตักบาตรที่ข้างพระวิหารแลเห็นชายหนุ่มยืนอยู่ข้างวิหารนึกสำคัญไปว่าศิษย์วัดก็หาได้ว่ากระไรเมื่อท่านเศรษฐีกับบุตรภรรยาตักบาตรอยู่ที่ข้างวิหารฝ่ายว่าชายหนุ่มตั้งใจดูบุตรีของท่านเศรษฐีโดยสบายจนเกือบจะหมดสติครั้นเมื่อท่านเศรษฐีตักบาตรเสร็จก็เข้าไปในพระวิหารเพื่อจะได้อังคาสำรับของพระฝ่ายว่าชายหนุ่มเข้ามายืนอยู่ข้างประตูพระวิหารทำการประดุจว่าจะเข้ามาคอยรับบาตรพระเมื่อพระแลเห็นชายหนุ่มมายืนก็ไปสำคัญว่าเป็นคนของเศรษฐีมายืนคอยยกสำรับพระฝ่ายว่าพวกของเศรษฐีได้เห็นชายหนุ่มยืนอยู่ก็นึกสำคัญว่าศิษย์วัดจะมารับบาตรพระเหมือนกันตกลงว่าชายหนุ่มยืนอยู่ได้ไม่มีใครห้ามปรามคันได้ฉันเสร็จพระฉันเสร็จนะคะเขาก็ยกสำรับยกบาตรออกมาชายหนุ่ม

ก็เข้าไปทำเป็นทีจะช่วยศิษย์วัดถ่ายสำหรับพระเมื่อเสร็จการเลี้ยงพระถวายผ้าแก่พระสงฆ์ต่อไปชายหนุ่มเห็นว่าการข้างในพระวิหารเสร็จแล้วก็รีบออกไปยืนคอยอยู่ที่หน้าพระวิหารแต่เป็นการห่างๆราษฎรพากันมาดูครั้นเมื่อท่านเศรษฐีถวายของพระพระอนุโมทนาท่านเศรษฐีลาพระกลับบ้านชายหนุ่มกลับไปบ้านครั้นได้ไปถึงบ้านก็เข้าเรือนนอนมีแต่ความปลื้มใจไปด้วยรูปบุตรีของท่านเศรษฐีแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะคิดอย่างไรต่อไปเพราะยังมีเวลาปลื้มอกปลื้มใจอยู่ครั้นเวลารุ่งขึ้นก็คิดหาช่องโอกาสก็แลไม่เห็นว่าจะเป็นไปได้ด้วยประการใดที่นี้ก็เกิดทุกข์ขึ้นโดยเหตุที่จะไม่สมประสงค์ลงนอนตึกตรองคร่ำครวญอยู่คนเดียวว่านอนเดียวเปลี่ยวอกโอ้อันหนอเห็นแต่รูปมาไม่พอสุขได้จำเป็นจะต้องสู่ขอก็คิดขัดนายากที่ผู้จักใช้หมดท่าเข้าตาจนเมื่อคิดไปไม่ตกนะคะก็ลงนอนคุมโปงข้าวปลาอาหารไม่กินคันเมื่อมารดาได้รู้เข้าก็ตกใจเพราะยังไม่รู้ว่าเหตุไรจึงได้มาหาลูกชายถามว่าเจ้ามีเหตุสุขทุกข์ขึ้นอย่างไรหรือแม่จึงไม่เห็นเจ้ากินข้าวทั้งเช้าเย็นบุตรจึงได้บอกมารดาว่าความทุกข์ของลูกคืออยากได้อะไรมันไม่สมประสงค์ลูกจึงได้เกิดความทุกข์ขึ้นมารดาถามว่าเจ้าทุกข์เกิดเรื่องอะไรจะต้องบอกแม่เมื่อแม่จะได้ช่วยทุกข์ให้บุตรก็ได้บอกตรงๆทุกข์ของลูกเกิดขึ้นกับลูกคือลูกได้ไปเห็นบุตรีท่านเศรษฐีก็ให้พอใจในบุตรีลูกจึงได้เป็นทุกข์เพราะกลัวจะไม่ได้มารดาจึงได้บอกว่าลูกเอ๋ยเราเป็นแต่ตระกูลพลเรือนประดุจหนึ่งว่าฝูงกระต่ายอันหากินแต่ภาคพื้นแผ่นดินที่เจ้าจะไปหมายเอาบุตรีเศรษฐีประดุจว่าเจ้าจะไปหมายหยิบดวงจันทร์บนท้องฟ้าเป็นมิตรตูหาควรไม่เพราะสกุลของเรากับสกุลของเศรษฐีไกลกันมากประดุจดังว่าฟ้ากับดินก็ว่าได้เมื่อใครๆรู้เรื่องของเจ้าก็จะมีแต่จติเตียนเยาะเย้ยได้ว่ากระต่ายไปหมายอดวงจันทร์ดังที่สุภาษิตท่านได้กล่าวไว้เหตุดังที่แม่กล่าวแม่จึงขอคัดค้านว่าหาควรไม่เมื่อเจ้าจะมีความพอใจต้องประสงค์บุตรีท่านใดพอสมชาติสมสกุลแม่จะช่วยจัดแจงให้สมประสงค์ฝ่ายว่าบุตรเมื่อได้ยินมารดาชี้แจงบอกความจริงต่อมารดาว่าลูกได้ตั้งใจลงเสร็จแล้วว่าถ้าไม่ได้บุตรีคนนี้ของท่านเศรษฐีเป็นภรรยาลูกจะไม่ขอมีภรรยาอื่นๆเมื่อมารดามาได้ฟังบุตรก็เป็นอันจนใจที่จะหาภรรยาให้บุตรต่อไปตกลงเป็นเรื่องรักเขาข้างเดียวเหมือนข้าวเหนียวนึ่งน้ำท่าไม่ถึงแห้งแง่แก่ได้กับชายหนุ่มคนนี้เรื่องที่15แพะหลวงมะเขือหลวงแพะใครๆก็เลี้ยงโดยควรคอยจากไพร่เข้าสวนเย็นเช้ามักจากเกิดก่อกวนกินมะเขือนาคือแพะก็แพะเจ้าหมดท่าจากว่าใครตำนานเทียบเรื่องนี้นะคะแพะหลวงมะเขือหลวงมีคนเลี้ยงแพะหลวงแต่เป็นคนมักมากนะคะแล้วก็เมาสุราอยู่บ่อยอยู่มาวันหนึ่งเวลาเช้าค่ะคนเลี้ยงแพะปล่อยแพะไปกินหญ้าแล้วคนเลี้ยงแพะก็เลยนอนหลับเหตุว่าเมาสุราฝูงแพะ

เข้าไปกินหญ้าในสวนหลวงที่สวนปลูกมะเขือไว้สำหรับถวายเผอิญวันนั้นคนเฝ้าสวนนอนหลับไปด้วยเหตุเมากัญชาฝ่ายแพะก็ได้ไปกินอะไรต่ออะไรอยู่ในสวนนั้นโดยพละการแล้วก็เลยไปกินมะเขืออ่อนแก่ฝ่ายว่าคนเฝ้าสวนเมื่อรู้สึกตื่นขึ้นก็แลเห็นแพะเข้ามากินมะเขือลุกขึ้นฉวยได้ไม้ตีแพะให้ออกไปจากสวนคนเลี้ยงแพะรู้สึกตื่นขึ้นพอแลเห็นแพะเขยกก็เลยตกใจได้รู้ว่าคนที่เฝ้าสวนตีแพะขาหักก็ฉวยไม้ไล่วิ่งเข้าไปที่สวนด้วยกำลังมึนตรงเข้าไปจะตีคนเฝ้าสวนฝ่ายว่าคนเฝ้าสวนก็ร้องขึ้นว่ามึงจะมาตีกูทำอะไรแล้วก็จับไม้ที่ตีแพะถือไว้เพื่อจะกันตัวฝ่ายว่าคนเลี้ยงแพะก็ถามขึ้นว่าทำไมมึงถึงได้มาตีแพะหลวงจนแพะขาหักมึงจะว่าอย่างไรฝ่ายว่าคนเฝ้าสวนจึงได้ถามคนเลี้ยงแพะว่ามึงไม่ดูแลให้ไม่ระวังแพะปล่อยให้แพะมากินมะเขือหลวงมึงจะว่าอย่างไรทีนี้ต่างคนต่างเถียงกันแต่จะเอาชนะซึ่งกันและกันไม่ได้แต่ยังมีความกลัวนายเขาจะทำโทษด้วยกันทั้งสองฝ่ายจึงได้พากันไปฟ้องต่อนายซึ่งกันและกันฝ่ายว่านายทั้งสองก็ได้ไปเรียกตัวมาถามได้ความดังที่ได้กล่าวมานายทั้งสองต่างมีจดหมายไปฟ้องนายกล่าวโทษบ่าวซึ่งกันและกันฝ่ายนายทั้งสองเมื่อได้รับจดหมายและได้ทราบความตามเรื่องจึงได้ไม่รู้ว่ามันจะต่างคนต่างฟ้องฝ่ายว่านายทั้งสองยังไม่รู้จะตัดสินข้างไหนให้ผิดลงไปครั้นจะพานิ่งก็จะมีความกลัวเกรงพระราชอาญาจึงได้ปรึกษากันก็เป็นการตกลงต้องถวายฎีกาครั้นถึงเวลาเสด็จออกต่างคนก็ต่างคลานเข้าไปเฝ้าถวายฎีกาต่อพระหัตถ์เมื่อทรงรับฎีกาทั้งสองฝ่ายแล้วจึงได้ทอดพระเนตรฎีกาเมื่อได้ทรงทราบข้อตามฎีกาจึงได้ทรงพระสวนนายทั้งสองก็มีความอุ่นใจขึ้นนึกว่าเราจะไม่เป็นอะไรแน่เพราะเหตุว่าไม่ทรงกริ้วแล้วจึงได้ทรงพระราชดำริว่าจะว่ามีความผิดแล้วก็ต้องมีความผิดด้วยกันทั้งสองฝ่ายเพราะว่าไม่ระวังดูแลรักษาของหลวงให้มีเหตุขึ้นด้วยความไม่ระวังครั้นจะว่าไม่มีความผิดก็ไม่ได้เพราะมีความประมาทเลินเล่อต่อราชการแล้วจึงได้พระราชทานคำตัดสินว่าต้องแพะที่ถูกตีจนขาแพะบวมเคล็ดไปนั้นก็พอจะเยียวยารักษาให้หายได้เพราะเหตุนี้ยังไม่ถึงแก่หักโค่นฝ่ายมะเขือที่ต้องถูกแพะกินไปหมดเล่าก็พอจะบำรุงรักษาให้เกิดดอกผลต่อไปเพราะเหตุว่ายังไม่ถึงแก่หักโค่นถึงรากเหง้าเพราะฉะนั้นในคดีสองเรื่องนี้ให้เป็นเลิกแล้วต่อกันแต่ต้องให้นายทั้งสองเร่งรีบรักษาให้หายโดยเร็วแล้วให้บำรุงต้นมะเขือให้มีดอกและผลโดยเร็วด้วยกันทั้งสองฝ่ายเรื่องที่16ถี่ลอดตัวช้างถี่ท้วนแต่ล้วนด้วยความห่วงกินลอดลับเห็นเขาล้วงหลอกได้ตัวเห็นบุตรทั้งปวงคอยขโมยนาช้างที่รับกับหมดไซส์ห่อนให้ใครรู้ตำนานเทียบเรื่องนี้นะได้ยินว่ายังมีท่านผู้หญิงเป็นคนมีชื่อเสียงโด่งดังตระหนี่ถี่เหนียวแต่เป็นคนหวงกันแต่ที่ตาแลเห็น
ถ้าตาแลไม่เห็นไม่ว่าอะไรเมื่อใครๆต้องการอะไรถ้าขโมยเอาไปได้แล้วถึงหากว่าจะรู้เข้าทีหลังก็ไม่ว่าอะไรเอาเป็นการเงียบกันไปไม่ว่าสิ่งอะไรก็ลูกไม้ของกินต่างๆและได้มีท้องนะคะมีห้องค่ะเก็บลูกไม้อยู่ห้องหนึ่งหน้าทุเรียนมังคุดส้มจีนส้มไทยมีอุดมเพราะเหตุว่าท่านสามีได้ของกำนันมีมาอยู่เสมอไม่มากก็น้อยเมื่อได้มาแล้วก็เก็บเข้าห้องเท่ากับส่งคนเข้าตารางเพราะเหตุว่าไม่มีช่องโอกาสที่จะออกจากห้องขังได้โดยสะดวกในห้องนั้นแล้วนะคะล้วนไปด้วยคนป่วยไข้มีอาการหนักอาการเบาอยู่เสมอเป็นนิดผลมะม่วงส้มจีนส้มไทยพอถึงเวลาเช้าเช้าจะมีหมอเข้าไปรักษาคนไข้คือตัวท่านผู้หญิงเองยาที่รักษาคนไข้ก็คือห่อปูนแดงเมื่อหมอเข้าไปตรวจดูอาการเห็นว่าไข้มีอาการหนักเอายาคือวงเข้าไว้ตามศีรษะมีอาการไข้มากลุกลามถึงบั้นเอวก็ยกคนไข้นอนเรียงเป็นแถวตามไข้หนักและไข้เบาจนเต็มท้องเต็มห้องนะคะหมอนั้นต้องเป็นธุระคอยระวังคนไข้เมื่อหมอแลเห็นอาการคนไข้หนักเหลือที่จะเยียวยาก็ให้เอากระบุงเข้ามาแล้วก็ยกคนไข้ใส่ลงในกระบุงพอถึงเวลาคนเงียบลงแล้วก็เรียกพวกพนักงานมาสั่งให้หามแบกคนไข้ลงไปในห้องคลองเป็นอันจบธุระไปคราวหนึ่งฝ่ายว่าท่านสามีเมื่อได้รู้เข้าดังนั้นจึงได้ปลงธรรมสังเวชว่าผัวก็ไม่ได้กินลูกก็ไม่ได้กินบ่าวไพร่ก็ไม่ได้กินซ้ำตัวของตัวเองก็ไม่ได้กินท้องคลองยังได้กินอิ่มสบายคนเดียวดังนี้ควรเราท่านทั้งหลายจงปรงธรรมสังเวชด้วยหรือไม่แต่ของที่ดีราคามากๆนั้นหายอยู่เสมอแต่ก็ไม่บ่นไม่ว่าอะไรกลัวว่าท่านสามีจะรู้เข้าเพราะว่าบุตรที่รักของท่านนั้นเป็นผู้ต้องการของดีๆได้ลักเอาไปจำนำเล่นหวยอยู่มาวันหนึ่งท่านผู้หญิงป่วยเป็นไข้มีอาการอยู่ข้างจะหนักลงก็มีผู้มาพยาบาลมากหน้าพอเป็นโอกาสท่านลูกชายที่จะร่ำรวยในเวลาที่มารดาป่วยลงเช่นนั้นภายหลังอาการไข้ท่านผู้หญิงทุเลาสบายหายเป็นปกติเที่ยวตรวจดูของก็ไม่เห็นหายรวมราคาหลายนะคะก็ไม่เห็นของได้หายไปเป็นหลายสิ่งรวมราคาตั้งพันบาทตั้งแต่นั้นมาค่ะถึงจะเจ็บไข้ลงอย่างไรก็ไม่อาจบอกใครๆกลัวว่าของจะหายช่างเป็นไปได้จนถึงเพียงนี้ครั้นภายหลังมาท่านสามีรู้เข้าจึงได้กล่าวคำตำราสุภาษิตว่าถี่ลอดตาช้างดังนั้นแต่ข้อที่ว่าห่างลอดตาเลนนั้นพึงเข้าใจเอาเถิดว่ามันตรงกันข้ามคือหมายความว่าควรเสียก็ต้องเสียเป็นต้นว่ามีลูกไม้ของกินอะไรก็ควรแจกไปโดยควรถึงเวลาตรุษสงกรานต์ก็ควรแจกผ้านุ่งผ้าห่มไปให้โดยควรเสียแล้วก็ต้องเสียไม่ควรเสียไม่ให้เสียดังที่กล่าวมาหาควรไม่เพราะฉะนั้นท่านจึงได้กล่าวว่าทีแต่ว่าลอดตัวช้างห่างแต่ว่าลอดตัวเลนก็คือได้แก่ท่านผู้หญิงว่าทีลอดตัวช้างได้แก่ท่านผู้ชายว่าห่างลอดตัวเลนเรื่องที่17เกินไม่เข้าขายไม่ออก
คนเราเห็นโทษแล้วจำกลืนไว้นา

ตายไปออกจำผืนจิตเศร้ากวดทางเช่นยิงปืนตูมลั่นสนั่นเอ่ยจำจิตต้องปิดเขาเงื่อนร้ายทำลายตนตำนานเทียบเกินไม่เข้าขายไม่ออกมีท่านผู้หญิงกับท่านผู้ชายอยู่มาด้วยกันช้านานจนเกิดบุตรหลายคนคันอยู่ด้วยกันฝ่ายท่านผู้หญิงโลภมักมากจึงได้ใช้อุบายเรียกชายหนุ่มเข้ามาให้ทํากิจการงานมีจุดไฟตะเกียงค่ำๆหวังใจว่าจะไม่ให้ใครสงสัยฝ่ายว่าท่านผู้ชายก็ได้รู้เห็นแต่ก็ไม่ได้คิดสงสัยที่ว่าจะเป็นไปได้ถึงเพียงนั้นก็เพราะเห็นว่าเป็นเด็กพึ่งรุ่นหนุ่มก็เลยเฉยๆไปหาได้ว่ากล่าวคันอยู่มาก็มีความสงสัยเป็นแต่คอยชำเลืองดูบ่อยๆแต่คนทั้งหลายเข้าใจว่าท่านผู้หญิงกับชายหนุ่มได้ชู้กันจึงปรึกษาว่าจะทำอย่างไรดีแม้ว่าเราจะพากันนิ่งก็จะเกิดความผิดถ้าเข้ามาเราเป็นคนสมรู้กับท่านผู้หญิงแม้ว่าเราจะร่ำเรียนเจ้าคุณผู้ชายขึ้นถ้าแม้ท่านเชื่อเราก็จะดีอยู่แม้ว่าท่านไม่เชื่อเราก็คงจะป่นปี้ครั้นแล้วจึงได้ตกลงกันว่าเรียนท่านนั่นแหละเป็นการดีเพราะเป็นความสัตย์จริงจึงได้เข้าไปเรียนท่านผู้ชายโดยความจริงนั้นเมื่อท่านผู้ชายได้รู้เรื่องก็เชื่อแน่ว่าเป็นความจริงเพราะว่าได้มีความสงสัยอยู่บ้างแล้วลงนอนถอนใจใหญ่ยังไม่รู้ว่าจะคิดอย่างไรต่อไปคันว่าจะนิ่งเสียก็จะมีคนดูหมิ่นประมาทคอยคันจะตึงตังชำระกันขึ้นก็เท่ากับไปทุบตุ่มให้แตกถ้าตุ่มแตกออกแล้วน้ำไหลไปทั่วบ้านเราก็จะได้ความอัปยศไปทั่วทั้งเมืองก็ลงนอนตึกตองยังไม่รู้จะออกแต้มใดจึงจะเป็นการสงบไปได้ในเรื่องนี้เมื่อคิดไปมาก็ตกลงจะเป็นการกืนไม่เข้าคายไม่ออกในเรื่องนี้ที่ได้มาเสร็จแล้วจำเป็นจะต้องสงบไว้ก่อนค่อยหาช่องทางแล้วก็ไปเรียกคนที่มาบอกว่าข้าขอบใจเจ้ามากที่ได้มาบอกให้ข้ารู้แต่ข้าจะต้องระงับไว้ก่อนกว่าข้าจะคอยจับให้ได้ต่อตาของข้าเองพวกเจ้าจึงจะไม่เกี่ยวข้องด้วยในเรื่องนี้คันอยู่ต่อมาเผอิญไอ้ชายหนุ่มมีความผิดขึ้นในกิจการส่วนตัวท่านผู้ชายจึงได้เรียกตัวไอ้ชายหนุ่มมาทำโทษแล้วไล่ออกจากบ้านเมื่อท่านผู้หญิงรู้เข้าก็ออกไปขอโทษชายหนุ่มข้อที่โดนให้ออกจากบ้านเพราะว่าข้อที่เคี่ยนตีก็พบโทษอยู่แล้วท่านผู้ชายจึงได้กล่าวตอบว่าข้อที่ไล่ให้ออกจากบ้านไปแต่อ้ายชายหนุ่มคนเดียวนั้นจะต้องเห็นว่าเป็นการดีอยู่แล้วนั่นถ้าหาไม่ถูกไล่ออกจากบ้านไปทั้งสองคนเมื่อท่านผู้หญิงได้ฟังถ้อยคำก็รู้สึกตัวว่าสามีรู้เรื่องกลับเข้าเรือนแต่ยังคิดหาอุบายต่อไปเพื่อจะให้ชายหนุ่มกลับมาอยู่เป็นการไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นท่านจึงได้กล่าวว่าเกินไม่เข้าคายไม่ออกเพราะเหตุว่ามันเป็นการผืดผอมอยู่นิทานเทียบสุภาษิตไทยนะคะวันนี้หมดเวลาลงค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากราบสวัสดีค่ะ

ับตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยและ 0.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการนะคะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่14นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของการอภิปรายผลค่ะก็เป็นการเรียบเรียงหาคำตอบที่ต้องการค้นพบตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่กำหนดไว้นี่ก็เป็นข้อสังเกตเรื่องของการอภิปรายผลนะคะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เนี่ยเราก็จะมาดูว่าแล้วการอภิปรายผลมันคืออะไรล่ะแล้วก็มีเทคนิคในการเขียนในการอภิปรายผลยังไงนะคะแล้วก็เขียนยังไงให้มีความน่าอ่านนะคะและเรื่องของการอภิปรายผลเนี่ยมันก็เป็นบทที่5ของรายงานการวิจัยนะคะนักศึกษาลองทบทวนดูนะคะจากในสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยนะคะก็คือไม่ว่าจะเป็นบทที่1เรื่องของความเป็นมาวัตถุประสงค์ต่างๆนะคะบทที่2ก็เป็นเรื่องของการวรรณกรรมใช่ไหมคะแล้วก็บทที่3เป็นเรื่องของระเบียบวิธีวิจัยนะว่าการวิจัยของเราเนี่ยใช้ระเบียบขั้นตอนยังไงบ้างนะคะแล้วก็บทที่4นะคะเป็นเรื่องของการได้ผลการวิจัยนะคะแล้วก็นำไป

สู่บทที่5ค่ะเราทำการสรุปผลแล้วก็นำมาอภิปรายผลนะแล้วก็จะทำให้รู้ถึงขั้นตอนตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะว่าสุดท้ายแล้วผลของการวิจัยของเราเนี่ยมันสามารถไปตอบโจทย์วัตถุประสงค์นะตามทฤษฎีที่เราเรียบเรียงไว้ตั้งแต่แรกหรือไม่นะคะนะเพราะนั้นในเรื่องของการอภิปรายผลนะเราก็มาดูความหมายก่อนนะคะเพราะนั้นความหมายของการอภิปรายผลนะคะก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญนะเพราะเป็นการประเมินการวิจัยการประเมินผลการวิจัยนะเพื่อเป็นการให้เหตุผลยืนยันว่าผลการวิจัยนั้นนะน่าเชื่อถือถูกต้องเป็นจริงโดยชี้ให้เห็นว่าผลการวิจัยนั้นสอดคล้องหรือไม่นะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยนะตรงตามข้อเท็จจริงที่พบนะโดยอาศัยแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัยคนอื่นนะโดยการทำทบทวนวรรณกรรมมาแล้วเนี่ยนะคะผลการวิจัยของเรานั้นเป็นไปตามแนวคิดหรือทฤษฎีอะไรบ้างรวมทั้งมีความขัดแย้งหรือไม่ถ้ามีความขัดแย้งนะจะต้องอธิบายเหตุผลและหาข้อมูลสนับสนุนนะทำการชี้แจงความเป็นไปได้ของการวิจัยนั้นนะเพราะนั้นผลการวิจัยที่ได้ออกมานั้นสามารถที่จะเป็นไปตามสมมติฐานหรือไม่เป็นก็ได้นะคะทีนี้ถ้ามันไม่เป็นเนี่ยเราจะต้องมีข้อมูลเพื่อที่จะมาสนับสนุนว่าทำไมจึงไม่เป็นไปตามสมมติฐานนั้นนะคะการเขียนส่วนนี้นะในส่วนของการอภิปรายผลก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้วิจัยได้แสดงทักษะเชิงวิพากษ์มาอธิบายงานวิจัยให้ผู้อ่านได้เข้าใจดังนั้นการเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายและน่าอ่านจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการอภิปรายผลค่ะเพราะนั้นท่านอาจารย์จักริตนะก็ได้ให้ความหมายของการอภิปรายผลนะคะว่าหมายถึงการอธิบายว่าทำไมผลการวิจัยจึงเป็นอย่างนี้นะคะและก็เขียนเพื่อให้ชี้เห็นว่าผลการวิจัยของเรานั้นนะได้มานั้นเนี่ยสอดคล้องหรือขัดแย้งกับผลการวิจัยท่านอื่นอย่างไรถ้าสอดคล้องมันสอดคล้องอย่างไรในประเด็นใดแต่ถ้าขัดแย้งนะเราจะต้องหาสาเหตุหรือเหตุผลมาอธิบายที่ทำให้ผลการวิจัยออกมาอย่างนี้นะแสดงผลออกมาอย่างนี้จากเอกสารต่างๆหรือเหตุผลของผู้วิจัยนะคะนะองค์ประกอบของการอภิปรายผลนะคะเราสามารถที่แบ่งองค์ประกอบเป็นลักษณะกว้างๆได้นะคะเช่นอันแรกเลยเนี่ยนะก็คือการเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์นะต้องสามารถตอบได้ว่าผลการวิจัยที่ค้นพบนั้นน่ะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่นะแล้วก็องค์ประกอบที่2ค่ะทำการเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่นนะคะเปรียบผลการวิจัยของตนเองกับผลการวิจัยในอดีตว่ามีความสอดคล้องกันหรือแตกต่างกันอย่างไรนะเพราะนั้นอันแรกเลยที่เราทำการเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์เป็นการยืนยันนะผลของการวิจัยในบทที่4นะมันสามารถตอบโจทย์งานวิจัยนี้โดยวัดโดยการบรรลุกับวัตถุประสงค์นั่นเองนะเพราะนั้นก็เป็นการตรวจทานค่ะตรวจทานผู้วิจัยด้วยนะคะว่าเราตั้งวัตถุประสงค์แบบนี้ตั้งแต่แรกจากนั้นทำการเก็บข้อมูลทำการสรุปผลนะทีนี้เราก็ต้องมายืนยันนะจากที่เราสรุปวิเคราะห์และสรุปผลมาแล้วเนี่ยมันตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่อันนี้เป็นการยืนยันกันเลยนะคะถ้าผลออกมามันแตกต่างไปจากวัตถุประสงค์แสดงว่าทิศทางงานวิจัยของเราเนี่ยต้องมีการปรับปรุงแก้ไขนะคะเพราะว่าขั้นตอนมันอาจจะไม่สมเหตุสมผลกัน

นะพอได้ผลมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องดูบริบทนะว่าตัวแปรที่เราได้มาเนี่ยที่มันมีนัยยะสำคัญทางสถิติเนี่ยมันไปสอดคล้องกับผลงานวิจัยในอดีตอย่างไรและขณะเดียวกันแตกต่างกับผลงานในอดีตอย่างไรนะเพราะนั้นความแตกต่างเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมของนักศึกษาเลยนะคะความแตกต่างกันเนี่ยมันทำให้ตัวแปรที่นักศึกษาค้นพบเนี่ยมันก่อให้เกิดประเด็นสำคัญนะหรืออาจจะทำให้เกิดการใช้ประโยชน์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะอันนี้ก็ทำให้เกิดกระบวนการแล้วก็นวัตกรรมใหม่ขึ้นมานะคะจากนั้นก็ทำการอธิบายเหตุผลนะเป็นการยืนยันชี้แจงว่าทำไมผลการวิจัยจึงเป็นเช่นนั้นนะอาจจะอ้างอิงจากทฤษฎีเอกสารหรือเหตุผลเชิงประจักษ์นะคะก็คือข้อมูลที่เก็บรวบรวมมานะโดยเฉพาะข้อมูลที่มันผิดปกตินะเช่นจากสถานการณ์ที่มันควบคุมไม่ได้นะเช่นภัยธรรมชาติโรคระบาดนะเช่นโรคระบาดโควิด19ที่ผ่านมาก็ทำให้ข้อมูลของเรามันผิดปกติได้นะซึ่งสาเหตุเนี่ยมันก็ทำให้ผลการวิจัยของเราอาจจะไม่เป็นไปตามวัตถุอาจจะไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่เราตั้งไว้ตั้งแต่แรกเพราะนั้นข้อมูลที่เกิดขึ้นเชิงประจักษ์เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นเหตุผลที่สำคัญนะเป็นเหตุผลที่สำคัญที่จะทำให้เราได้ผลการวิจัยเช่นนั้นนะคะจากนั้นทำการระบุข้อจำกัดนะข้อจำกัดกล่าวถึงข้อจำกัดของการวิจัยที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์นะเพราะนั้นข้อจำกัดอันนี้มันไม่ใช่กระบวนการที่ผิดพลาดนะแต่เป็นข้อจำกัดในเรื่องของขอบเขตที่เรากำหนดไว้อาจจะไม่ครอบคลุมนะหรืออาจจะทำให้เกิดข้อจำกัดหรือในการข้อจำกัดในการใช้ตัวแปรนะในงานของเราเนี่ยบางทีมันถูกจำกัดเอาไว้นะสามารถที่จะทำการเสนอแนะต่อผู้ที่มาอ่านแล้วก็อยากจะทำการต่อยอดงานของเราว่านะควรจะเพิ่มตัวแปรเพื่อให้มันครอบคลุมตัวแปรอื่นนะมันก็จะได้ทำให้ข้อจำกัดเนี่ยมันคลายลงนะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่นะก็จะเป็นผลงานของคนที่มาทำงานวิจัยต่อจากเราได้นะคะเพราะในเรื่องของข้อเสนอแนะถือว่ามีความสำคัญอย่างมากเลยในช่วงของการอภิปรายผลแล้วสกัดออกมานะเป็นข้อเสนอแนะเพื่อที่จะบริหารจัดการข้อมูลหรือส่งสารต่อไปยังผู้วิจัยคนอื่นต่อไปนะคะที่จะทำให้เกิดการเสนอแนะในเรื่องของการเอาไปใช้ประโยชน์นะเอาไปใช้ต้นแบบที่เราทำไว้ในงานวิจัยนี้นะเอาไปใช้ต่อนะหรือเอาไปใช้ประโยชน์ในการต่อยอดในการวิจัยในอนาคตนะอาจจะมีการขยายขอบข่ายของตัวแปรอื่นๆขยายขอบข่ายของวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติที่ก้าวหน้ามากขึ้นเป็นต้นนะคะงั้นดูที่องค์ประกอบของการอภิปรายผลนักศึกษาก็สามารถที่จะมองเห็นโอกาสในงานวิจัยหรือการศึกษาที่นักศึกษากำลังทำอยู่ว่างานวิจัยของเราเนี่ยมันสามารถที่จะนำไปเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นในอนาคตได้นะต่อวงการทางวิชาการก็ดีหรือต่อวงการทางชุมชนและสังคมนะที่ได้ผลกระทบนะที่จะได้ผลกระทบได้ประโยชน์นะจากงานของเรานะคะทีนี้ในองค์ประกอบของการอภิปรายผลเนี่ยนะท่านอาจารย์จักริตก็มีการเขียนนะในรายละเอียดลงลึกต่อไปอีกนะคะในองค์ประกอบแรกก็คือจะต้อง

รู้ว่าศึกษาอะไรใช่ไหมคะคือก็คือเป็นการย้อนถามในบทที่หนึ่งนั่นแหละค่ะในขั้นตอนนี้เนี่ยนะผู้วิจัยก็จะบอกให้ผู้อ่านทราบว่างานวิจัยนั้นเกี่ยวกับอะไรนะหรือหมายถึงวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัยนั่นเองนะคะเราอาจจะมีการเขียนเกริ่นนำว่าจากวัตถุประสงค์การวิจัยนี้หรือจากสมมติฐานข้อนี้นะคะเราได้ผลการวิจัยมาอย่างไรนะคะนี่เป็นจุดเริ่มต้นเลยเพื่อให้ผู้วิจัยหรือผู้อ่านเนี่ยได้โฟกัสเลยว่าอันเนี้ยมันเป็นประเด็นวัตถุประสงค์นี้นะนะคะจากนั้นก็ทำการบอกถึงผลที่ได้นะผลที่ได้รับว่าเป็นอย่างไรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของผลการวิจัยที่ได้แล้วสรุปย่อยออกมาแล้วนะคะเพราะนั้นในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยก็จะทำการรายงานผลการวิจัยที่ดำเนินการมาว่าเราจะพบเจออะไรนะทั้งสอดคล้องและไม่สอดคล้องอย่างไรมีตัวแปรอะไรบ้างในงานวิจัยของเรานะคะตัวแปรนั้นมีความสัมพันธ์ในทิศทางอย่างไรนะตัวแปรนั้นมันส่งผลต่อตัวแปรที่เรากำลังศึกษาอยู่หรือไม่อย่างไรนะคะจากนั้นองค์ประกอบที่3ค่ะก็ให้ชี้แจงเหตุผลว่ามันสัมพันธ์กันเพราะอะไรนะมันมีอิทธิพลต่อกันอย่างไรเพราะอะไรนะคะซึ่งขั้นตอนนี้ผู้วิจัยก็ได้ให้เหตุผลว่าผลการวิจัยที่ค้นพบเนี่ยหรือตัวแปรที่ค้นพบเนี่ยเกิดอย่างไรทำไมถึงเป็นเช่นนี้นะซึ่งเป็นการแสดงถึงความรู้ความเข้าใจและผลการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมของผู้วิจัยว่ามีมากน้อยเพียงใดนะคะเพราะนั้นในข้อที่3เนี่ยก็สามารถที่จะนำเอาตัวแปรทางด้านทฤษฎีนะหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ในสถานการณ์นั้นๆมาเป็นเหตุผลสำคัญในองค์ประกอบที่4ค่ะก็คือการดูว่าผลงานวิจัยนะที่เป็นตัวแปรของเราเนี่ยมันไปสอดคล้องกับงานวิจัยเก่านะเป็นการยืนยันผลการวิจัยของเราที่ได้สอดคล้องหรือขัดแย้งกับผลการวิจัยของท่านอื่นที่เราได้เรียบเรียงที่เราได้ทำทบทวนวรรณกรรมในบทที่2แล้วนะคะมากน้อยอย่างไรหรือมีประเด็นอะไรเป็นประเด็นใหม่ขึ้นมานะคะเป็นตัวแปรใหม่ขึ้นมาก็ได้นะเพราะนั้นในการเขียนในองค์ประกอบที่4นะก็บอกให้รู้ว่าตัวแปรที่ได้จากงานวิจัยนี้นะมีความสอดคล้องกับใครปีใดนะที่ได้กล่าวว่าอย่างไรนะหรือเป็นเรื่องของความขัดแย้งกันก็ได้นะคะหรือยังไม่มีนักวิจัยเดิมหรือยังไม่มีนักวิจัยท่านไหนที่ได้ผลที่เป็นตัวแปรนี้ขึ้นมามีเรานะมีงานวิจัยนี้เพียงงานวิจัยเดียวเท่านั้นที่ได้ทราบได้ตัวแปรที่สำคัญตัวนี้นะก็สามารถที่จะชี้ประเด็นสำคัญนะชี้ประเด็นตัวแปรที่เราได้ที่มันสำคัญที่มีนัยยะสำคัญทางสถิติขึ้นมานะคะรูปแบบของการอภิปรายผลนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะแบ่งรูปแบบอย่างแบบที่หนึ่งนะคะก็นำการอภิปรายเหตุผลหลังสรุปผลการวิจัยนี่ก็เป็นกรณีความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้อันนี้เป็นการเขียนในรูปแบบของการอภิปรายผลเราสามารถเขียนได้ว่าจากผลการวิจัยของเราได้ตัวแปรนี้ขึ้นมามีนัยยะสำคัญทางสถิติระดับใดมีความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้นะทั้งนี้อาจเป็นเพราะเหตุผลที่มีความน่าเชื่อถือเป็นเหตุผลที่มีการอ้างอิงในเชิงทฤษฎีนะกล่าวถึงความสำคัญของการของผลการวิจัยและความจำเป็นสำหรับการวิจัยเพิ่มเติมนะหรือเป็นเรื่องของข้อมูลเชิงประจักษ์อ้างอิงสนับสนุนเข้าไปนะคะแล้วก็สอดจากผลการวิจัยนี้ก็สอดคล้องกับผลงานวิจัยของที่เราไปทบทวนวรรณกรรมมานะก็
เป็นการยกเอางานวิจัยที่สอดคล้องกับผลการวิจัยเท่านั้นมาเขียนจากบทที่สองนะหัวข้องานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะนี่ก็เป็นการยืนยันว่าเราได้ผลการวิจัยที่สอดคล้องตรงตามทฤษฎีตรงตามผลการวิจัยเดิมนะคะแต่ถ้าเรามีตัวแปรบางตัวที่ไม่สอดคล้องนะไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้นะเช่นเดียวกันเราสามารถที่จะเขียนในรูปแบบโดยเริ่มต้นจากผลการวิจัยของเราได้ค้นพบตัวแปรอะไรและตัวแปรนี้เนี่ยมันไม่สอดคล้องนะกับสมมติฐานที่ตั้งไว้นะทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะเช่นเดียวกันเราก็หาทฤษฎีนะกล่าวถึงความสำคัญของผลการวิจัยและความจำเป็นสำหรับไปนั้นเพิ่มเติมและรวมถึงข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นด้วยนะคะนะมาสนับสนุนผลการวิจัยที่ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานเพราะตรงนี้ก็สามารถที่จะเป็นจุดนะที่ทำให้งานของเราโดดเด่นขึ้นมาเพราะงานวิจัยของงานวิจัยของเราได้เกิดตัวแปรที่ไม่เหมือนกับใครนะแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์งานวิจัยและเอานำไปใช้ประโยชน์ได้ตามบริบทตามช่วงเวลาที่เกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะเขียนในแบบที่สองค่ะก็คือมีการให้นำการอธิบายความสอดคล้องกับผลการวิจัยหลังสรุปผลการวิจัยนะก็คือกรณีแรกเช่นเดียวกันนะคะก็คือมีความสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้เราก็ทำการอธิบายผลการวิจัยของเราแล้วก็บอกว่าเอองานนี้นะตัวแปรนี้สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้แล้วก็สอดคล้องกับงานวิจัยของใครนะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเอางานวิจัยจากบทที่สองที่มันเกี่ยวข้องแล้วก็สอดคล้องกันนะแล้วก็เหตุผลให้เหตุผลว่าทั้งนี้เป็นเพราะอธิบายเหตุผลที่น่าเชื่อถือแล้วก็ลักษณะที่เกิดขึ้นนะของผลดังกล่าวโดยมีการอ้างอิงทฤษฎีกล่าวถึงความสำคัญของผลการวิจัยและความจำเป็นสำหรับการวิจัยนั้นเพิ่มเติมแล้วก็ในกรณีที่สองคืองานวิจัยของเราได้ตัวแปรที่ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานหรืองานอื่นที่ตั้งไว้ก็เช่นเดียวกันค่ะก็พยายามยืนยันถึงเหตุผลว่าทำไมตัวแปรของเราจึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐานหรืองานอื่นนะเพราะนั้นการให้เหตุผลจึงมีความสำคัญมากในส่วนของการอภิปรายผลนะคะเทคนิคการเขียนอภิปรายผลนะคะในบทที่5ของรายงานการวิจัยเนี่ยก็มันจะสามารถที่จะสะท้อนทัศนคติองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่นะของงานวิจัยนั่นเองเทคนิคอันแรกนะคะก็เป็นการอภิปรายผลตามผลการวิจัยที่เรียงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยเริ่มจากผลการวิจัยที่ตอบวัตถุประสงค์ข้อ1ก่อนโดยเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจัยและถ้าวัตถุประสงค์ดังกล่าวมีสมมติฐานหรือระบุการระบุว่าผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานหรือไม่นะเพราะนั้นก็รูปแบบการเขียนก็เขียนเรียงตามวัตถุประสงค์นะแล้วก็เรียงตามสมมติฐานด้วยนะคะนะเพราะนั้นการทดสอบสมมติฐานนะเราได้ทดสอบมาในบทที่4นะเรื่องของผลการวิจัยจากนั้นก็สรุปในบทที่5นะว่าตัวแปรต่างๆนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิตินะคะเทคนิคที่2ค่ะก็คือการอภิปรายผลว่าที่เป็นผลดังนั้นเพราะเหตุใดนะแล้วก็มีความสอดคล้องและไม่สอดคล้องกับคำกล่าวในงานวิจัยของใครไว้ว่าอย่างไรนะสอดคล้องและไม่สอดคล้องอย่างไรเพราะเหตุใดอาจจะเสนอข้อมูลประกอบเพื่อการยืนยันและความน่าเชื่อถือนะแต่ควรเสนอไว้เป็นความเรียงนะไม่ควรเสนอเป็นตารางไม่ควรเสนอเป็นตารางแผนภาพหรือแผนภูมินะฮะถ้าเสนอเป็นความเรียงไม่ได้นะจำเป็นต้องเสนอเป็นตารางแผนภาพหรือแผนภูมิก็ให้ใส่ไว้ในภาคผนวกโดยระบุให้ผู้อ่านนั้นศึกษารายละเอียดจากภาคผนวกเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องเขียนในลักษณะของความเรียงพรรณนะความเป็นเหตุเป็นผล

นะไล่ลำดับนะก่อนหลังนะเพราะนั้นก็จะทำให้ผู้อ่านนั้นมีความคล้อยตามนะเข้าใจมากขึ้นแต่ถ้ามีตารางมาขัดกับอารมณ์เนี่ยนะมีตารางปุ๊บมันก็จะทำให้ความเข้าใจนั้นสะดุดนะนี่ก็แล้วก็ใช้พื้นที่เยอะด้วยนะคะก็เลยให้จัดไปไว้ที่ภาคผนวกแทนนะคะเทคนิคข้อที่3นะก็เป็นการบรรยายแต่ละข้อตามวัตถุประสงค์นั่นแหละค่ะแล้วถ้ามีผลการวิจัยที่เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นจำแนกเป็นรายด้านให้เสนอตอบจากภาพรวมในข้อเดียวกันใช้หลักการเดียวกันคือเสนอผลการวิจัยแล้วตามด้วยอภิปรายผลเป็นรายด้านนะเป็นรายด้านได้แต่ระหว่างการอภิปรายผลการวิจัยในข้อย่อยจะต้องไม่ขัดกับผลในภาพรวมในข้อย่อยข้ออื่นๆด้วยนะถ้าจำเป็นนะเพราะผลการวิจัยนั้นเป็นเช่นนั้นจริงๆแล้วเนี่ยผู้วิจัยก็จะต้องให้เหตุผลอภิปรายอย่างสมเหตุสมผลเช่นงบประมาณมีน้อยแต่ไม่เป็นปัญหาเพราะเหตุใดเป็นต้นนะนี่ก็เป็นประเด็นที่ยกตัวอย่างเรื่องการใช้งบประมาณนะคะเพราะนั้นในเทคนิคการเขียนข้อที่3เนี่ยก็ถ้าการเขียนแบบความเรียงแล้วก็มีการจำแนกเป็นรายด้านย่อยๆเนี่ยควรคำนึงถึงผลจากการอภิปรายนั้นจะไม่ขัดแย้งกับการอภิปรายในภาพรวมส่วนข้อที่4ก็เป็นการเขียนคำกล่าวหรืองานวิจัยที่นำมาอ้างเพื่อประกอบการอภิปรายผลต้องมีสาระอยู่ในบทที่2ก็คือบทการทบทวนวรรณกรรมนะไม่ควรที่จะหนีห่างกันหรือไปยกงานอื่นเข้ามาเพราะเราไม่ได้พูดมาตั้งแต่ต้นนะคะเราไม่ได้สกัดมาเราไม่ได้สกัดตัวแปรจากงานวิจัยของคนอื่นมาตั้งแต่ต้นนะนี่ก็ได้เสนอตัวอย่างในการเขียนการอภิปรายผลการวิจัยอันนี้ก็ยกตัวอย่างในเรื่องของการศึกษานะเรื่องการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสรรสร้างความรู้และจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้นะโดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยก็คือเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้แบบสร้างแบบสรรสร้างความรู้และจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้นั้นงานวิจัยนี้นะต้องการที่จะเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์หรือคะแนนนะจากการทดสอบนักเรียนนะในวิชาวิทยาศาสตร์นะโดยทดลองการจัดการเรียนรู้2แบบคือแบบสร้างสรรค์แบบสรรสร้างความรู้อันหนึ่งแล้วก็แบบสืบเสาะหาความรู้อันหนึ่งนะคะเพราะนั้นถ้าดูตามวัตถุประสงค์การวิจัยทำการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ผลสัมฤทธิ์เนี่ยก็คือคะแนนเป็นตัวเลขนะเป็นการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นตัวเลขก็คือเชิงปริมาณในการจัดทั้งสองอันเนี้ยอันนี้การเปรียบเทียบเราอาจจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติเพื่อจะมาช่วยในการวิเคราะห์ให้มีความรวดเร็วและแม่นยำนะเช่นโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติที่เรียกว่า SPSS นะหรือโปรแกรม Excel Microsoft Excel ก็ได้นะคะทำการเปรียบเทียบค่าสถิติที่ใช้นะก็คือตัว T-test นะ T-test ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร2กลุ่มอันนี้เคยได้เรียนในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะเพราะนั้นการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณเนี่ยเมื่อมีการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทั้ง2กลุ่มเราก็สามารถตั้งสมมติฐานนะตั้งสมมติฐาน S0 ใช่ไหมคะสมมติฐานหลักก็คือค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ได้ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มที่ได้

จัดการเรียนรู้แบบสรรสร้างความรู้กับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะแสวงหาความรู้ไม่ต่างกันนะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะ S0 เราจะตั้งสมมติฐานว่าไม่ต่างกันหรือค่าเฉลี่ยเท่ากันนั่นเองทีนี้สมมติ

ค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งสองกลุ่มต่างกันหรือไม่เท่ากันนั่นเองนะเพราะนั้นเราก็เก็บรวบรวมข้อมูลนะก็คือคะแนนของทั้งสองกลุ่มนี้นะแล้วก็เข้าสู่โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS นะแล้วก็ให้ทำการทดสอบ T-test นะหรือ Dependent นะ Dependent Test เนี่ยเพื่อที่จะดูว่าผลการวิจัยครั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้วเนี่ยคะแนนทั้งสองกลุ่มเนี่ยมันต่างกันหรือไม่ต่างกันนั่นเองถ้าตอบว่าต่างกันแสดงว่า ยอมรับ H1 มันก็จะทำให้เกิดองค์ความรู้เป็นประเด็นในงานวิจัยนี้ขึ้นมานะคะแต่ถ้าตอบว่าไม่ต่างกันนะคะแนนทั้งสองกลุ่มเนี่ยไม่ต่างกัน อาจจะพูดได้ว่างานวิจัยเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จนะเพราะว่าเราจะจัดการเรียนรู้แบบไหนก็ได้ผลสัมฤทธิ์จะออกมาก็ไม่ต่างกันเห็นไหมคะอันนี้มันจะทำให้งานวิจัยของเราดรอปลงนะต้องนำมาสู่เรื่องของการปรับปรุงการเก็บข้อมูลหรือเลือกตัวอย่างนะเพื่อที่จะทำให้งานของเราเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าในการจัดการเรียนรู้แบบไหนล่ะที่มันดีกว่ากันนะก็คือเราอยากให้มันต่างกันนะพูดง่ายๆเราอยากให้ผลการวิจัยของเรานะเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยผลสัมฤทธิ์ทั้งสองงานทั้งสองกลุ่มเนี่ยมันต่างกันแต่ถ้าตอบว่าทำยังไงมันไม่ต่างกันนะทำโดยวิธีการใดแล้วเนี่ยมันไม่ต่างกันก็ถือว่างานวิจัยนี้ก็ยอมรับได้นะคะก็คือเราจะจัดการเรียนรู้แบบสรรสร้างความรู้หรือจะจัดการเรียนรู้แบบสืบสอหาความรู้ก็นักเรียนที่ได้รับนะการจัดการเรียนรู้ทั้งสองแบบมีผลสัมฤทธิ์ที่ไม่ต่างกันเราก็บอกเหตุผลไปนะบอกเหตุผลที่มีความน่าเชื่อถือนะแล้วก็ข้อมูลเชิงประจักษ์นะก่อนอื่นนะเมื่อเราเข้าไปสู่รายงานวิจัยนี้แล้วเนี่ยเราก็มาดูภาพรวมที่เขาสรุปมาในหัวข้อของในหัวข้อการอภิปรายผลนะก็คือการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสรรสร้างความรู้และการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบหาความรู้ผลอภิปรายผลได้ดังนี้ข้อแรกการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสรรสร้างความรู้และการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบหาความรู้แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 หรืออาจจะเขียน 0.01 ก็ได้นะคะซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่1สามารถอภิปรายผลการวิจัยได้ทีนี้เดี๋ยวเรามาทวนเรื่องของระดับนัยยะสำคัญทางสถิตินะคะในสัปดาห์ที่ก่อนหน้านี้นะคะเราก็ได้พูดถึงเส้นโค้งปกตินะข้อมูลมีการเรียงตัวกันนะแล้วมีการแจกแจงแบบเส้นโค้งปกตินะหรือทรงระฆังคว่ำนั่นเองเพราะนั้นตัวความเชื่อมั่นในการทดลองงานวิจัยครั้งนี้เนี่ยสูงสุดเลยเราให้ความเชื่อมั่นที่ระดับ99%ใช่ไหมคะแสดงว่าสามารถให้คลาดเคลื่อนได้จากการทดลองก็คือ 1% ร้อยละ1นี่ค่ะคือเอา 1% หาร100แล้วก็จะได้คำว่านัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นั่นเองนี่คือที่มาหมายความว่าในการทดลอง100ครั้งเรายอมให้ผิดพลาด1ครั้งนี่คือมีความเชื่อมั่นสูงที่สุดแล้วแต่อาจจะมีความเชื่อมั่นที่ลดหลั่นลงมาเช่น 95% ใช่ไหมคะการทดลองใน100ครั้งเรายอมให้คลาดเคลื่อนได้5ครั้งนะนี่คือความเข้าใจทำความเข้าใจเกี่ยวกับที่ระดับนัยยะสำคัญทางสถิติ 0.01 ก็คือผลที่ได้เขาบอกว่าผลสัมฤทธิ์คะแนนนะคะคะแนนของนักเรียนที่มีการจัดการการเรียนรู้แบบสรรสร้างความรู้กับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้มันมีความแตก

ต่างกันนะอย่างมีนัยสำคัญก็คือมีความเชื่อมั่นที่ระดับ 99% นะคะแสดงว่าเราให้การยอมรับผลของการต่างกันนี้นะคะอันนี้ก็ให้เหตุผลว่าการจัดการเรียนรู้แบบสรรสร้างความรู้เป็นการจัดการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่ดำเนินการตามแนวทางการสร้างองค์ความรู้โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือนะมีลักษณะการจัดการเรียนรู้ที่เน้นบทบาทของผู้เรียนเป็นสำคัญผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองโดยสร้างความรู้ใหม่ด้วยตัวเองจากการเชื่อมโยงโครงสร้างความรู้เดิมของแต่ละคนกับความรู้ใหม่ที่ได้จากการเรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวโดยแนวคิดทฤษฎี Constructivism เชื่อว่าการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในบุคคลบุคคลเป็นผู้สร้างความรู้จากความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งที่พบเห็นกับความรู้ความเข้าใจที่มีอยู่เดิมอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของทฤษฎีของอาจารย์วัฒนาระงับทุกข์นะคะที่ได้ให้องค์ความรู้ให้นิยามนะตามทฤษฎีในเรื่องของการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ความรู้นะคะนะโดยรายละเอียดนะคะก็การจัดกิจกรรมเรียนรู้แบบสร้างสรรค์สร้างความรู้มี5ขั้นตอนนะได้แก่ขั้นการกำหนดขั้นปฏิบัติการแก้ไขปัญหาขั้นสะท้อนความคิดขั้นปรับกระบวนการแก้ปัญหาและขั้นประยุกต์ความรู้นะโดยผู้สอนเป็นผู้จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองกระตุ้นและสร้างบรรยากาศในการเพื่อที่จะให้ผู้เรียนนั้นเกิดการเรียนรู้ด้วยความเข้าใจและตระหนักถึงความรู้พื้นฐานและประสบการณ์เดิมของผู้เรียนโดยผู้สอนได้ใช้กิจกรรมเพื่อดึงความรู้พื้นฐานและประสบการณ์เดิมของผู้เรียนแทนที่การตอบถามนะแทนที่ในกิจกรรมการถามตอบของผู้เรียนกับผู้สอนเท่านั้นจากนั้นก็ให้ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ใหม่จากการเชื่อมโยงกับความรู้เดิมของแต่ละคนนะที่ได้จากการปฏิบัติในขั้นปฏิบัติการแก้ปัญหาที่มีการระบุปัญหาตั้งสมมติฐานทดลองและการสรุปผลการทดลองภายในกลุ่มขั้นการสะท้อนความคิดที่ให้ผู้เรียนได้มีการเสนอความคิดแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันขั้นปรับกระบวนการแก้ไขปัญหาที่ให้ผู้เรียนนั้นเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและขั้นประยุกต์ความรู้ที่ให้ผู้เรียนนั้นได้คิดหาวิธีแก้ปัญหาในสถานการณ์ใหม่ทำให้ผู้เรียนได้มีการปฏิสัมพันธ์ต่อกันตัดสินใจร่วมกันให้เหตุผลซึ่งกันและกันมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้เรียนกับเพื่อนและกับผู้สอนและได้แก้ไขปัญหาสถานการณ์ใหม่ที่ผู้สอนกำหนดให้สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงทำให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้กระบวนการคิดและการแก้ปัญหาการตัดสินใจซึ่งตรงกับการวิจัยของสุวัฒน์นิยมค้านะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะว่าอันเนี้ยมันตรงกับรูปแบบการเขียนการอภิปรายผลนะก็คือเรากล่าวนำว่าผลสัมฤทธิ์ของกลุ่มที่มีการจัดการแบบสรรสร้างนะมีความแตกต่างกับกลุ่มของนะของการเสาะแสวงหานะคะเสาะแสวงหาความรู้นะเพราะนั้นความต่างเนี่ยมันไปตรงกับงานของคุณสุวัฒน์นิยมค้าเพื่อให้เกิดการยืนยันเกิดขึ้นนะที่งานวิจัยของคุณสุวัฒน์นั้นได้กล่าวไว้ว่าในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นั้นผู้เรียนจะเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นก็ต่อเมื่อผู้เรียนนั้นได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการค้นคว้าความรู้นั้นมากกว่าการบอกให้ผู้เรียนรู้ทำให้ผู้เรียนนั้นมีพัฒนาในด้านความรู้ความคิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดีสอดคล้องกับงานวิจัยของคุณสาครธรรมศักดิ์นะซึ่งพบว่า

นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนว constructivism เนี่ยแบบร่วมมือและการสอนตามคู่มือของครูด้วยเนี่ยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติในระดับ 0.01 ก็คือที่ระดับความเชื่อมั่น 99% นะเพราะนั้นก็มีผลงานวิจัยจากการทบทวนวรรณกรรมก่อนหน้านี้ในบทที่2มาที่มีความสอดคล้องกัน2ท่านมายืนยันนะกับการที่มีการจัดการแบบสรรสร้างความรู้นะตามแนวconstructivismนี้เองนะคะทีนี้นักศึกษาก็อาจจะมีคำถามว่าอะไรความต่างเราก็ไม่รู้ว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์จากการจัดการเรียนรู้แบบสรรสร้างกับการจัดการแบบเสาะหาคำตอบเนี่ยอะไรมากกว่ากันนะคะทีนี้เขาให้กลุ่มที่มีการเรียนรู้แบบเสาะหาคำตอบเนี่ยเป็นกลุ่มควบคุมนะซึ่งอาจจะเป็นลักษณะเดิมที่มีการจัดการแบบเดิมอยู่นะคะทีนี้เราก็เอารูปแบบของแบบสร้างสรรค์ความรู้โดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นผู้ทดลองเป็นกลุ่มทดลองนะแสดงว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์นะของกลุ่มที่มีการจัดการเรียนรู้แบบสรรสร้างความรู้มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ที่มากกว่าแบบแบบเดิมที่เป็นแบบเสาะหาความรู้นะคะก็เลยงานวิจัยนี้ก็สนับสนุนเรื่องของการจัดการเรียนรู้แบบสรรสร้างความรู้นั่นเองนะเพราะนั้นในการจัดการเรียนรู้แบบสรรสร้างความรู้นี้ที่ทำให้นักเรียนได้เป็นผู้สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยตัวเองจากการเชื่อมโยงความรู้เดิมที่มีอยู่กับความรู้ใหม่ที่พบจากสถานการณ์ที่กำหนดให้นะโดยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ในลักษณะของกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกันร่วมมือกันจึงมีผลทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 นั้นได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสรรสร้างความรู้นะและจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะความรู้แตกต่างกันนี่อันนี้ก็จะเป็นการหาคำตอบทางสถิติมายืนยันงานวิจัยนี้นั่นเองนะอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 นะเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะมองเห็นเรื่องของวิธีการเขียนการอภิปรายผลการวิจัยที่มันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เราทำการศึกษาอยู่นะที่แล้วรูปแบบต่างๆนะที่ได้มีการศึกษาในสไลด์ที่ผ่านมาก็จะทำให้นักศึกษาพอจะเห็นภาพแล้วว่าพอเราได้ผลการวิจัยแล้วเราจะสรุปผลแล้วจะสกัดออกมาเป็นการเขียนอภิปรายผลการวิจัยให้น่าอ่านนะที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ของเราไปสู่ผู้วิจัยท่านอื่นหรือผู้ที่สนใจในประเด็นการศึกษาของเราให้เข้าใจง่ายนะแล้วก็ไปขยายผลไปต่อยอดผลต่อในอนาคตนะเพราะนั้นการอภิปรายที่ดีก็จะต้องมีการสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายนะอ่านแล้วเข้าใจง่ายว่ามีว่าเป็นเรื่องอะไรนะได้ผลการศึกษามีตัวแปรอะไรบ้างที่ส่งผลต่องานวิจัยนี้นะแล้วก็สัมพันธ์กับงานวิจัยนี้นะแล้วก็มีเหตุผลสนับสนุนนะทั้งในทางทฤษฎีแล้วก็ข้อมูลเชิงประจักษ์นะทั้งตัวแปรที่มีความสอดคล้องกับสมมติฐานและงานวิจัยเดิมแล้วก็สนับสนุนตัวแปรที่ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานและงานวิจัยเดิมนะเพื่อให้มีความเข้าใจแล้วก็นำไปสู่การต่อยอดนะคะนะเพราะฉะนั้นคนที่อ่านเขาเมื่อเขาเห็นงานวิจัยของการวิจัยในครั้งนี้แล้วเนี่ยนะคะเขาก็มองเห็นภาพในระดับหนึ่งนะนะเมื่อประกอบกับมันสอดคล้องกับสิ่งที่เขาสนใจที่จะศึกษานะก็นำเอางานวิจัยเนี่ยมาทบทวนวรรณกรรมนะเห็นไหมคะมันก็จะเป็นการต่อบันไดขึ้นไปนะไปทบทวนวรรณกรรมของทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยของเรานะเข้าไปอยู่ในงานของผู้วิจัยในอนาคตได้นะคะก็ทำให้วงการวิจัย

ใจนั้นไม่มีที่สิ้นสุดนะสามารถที่จะพัฒนาได้ตลอดเวลาแล้วก็เกิดองค์ความรู้ใหม่ด้วยเพราะนั้นการอภิปรายผลที่ดีนะก็จะต้องสามารถสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจง่ายโดยการเรียงลำดับข้อมูลในองค์ประกอบต่างๆให้ครบถ้วนนะแล้วก็จะต้องเขียนเป็นลำดับขั้นตอนให้อ่านง่ายด้วยอย่าลืมนะคะว่าการเขียนจะต้องเขียนเป็นความเรียงนะเอาผลของเราขึ้นต้นก่อนแล้วก็บอกว่ามีเหตุผลสนับสนุนอะไรแล้วก็สอดคล้องกับใครเพราะอะไรไม่สอดคล้องกับใครเพราะอะไรนะแล้วก็อย่าลืมในเรื่องของการเสนอแนะนะถึงตัวแปรที่เราค้นพบว่าเอาไปใช้ประโยชน์หรือเอาไปปรับข้อจำกัดอะไรบ้างเนี่ยค่ะให้มันลดข้อจำกัดลงในอนาคตได้ไม่ควรที่จะเอาไอ้ตารางหรือแผนภาพต่างๆเนี่ยเข้ามาใส่ในส่วนของการอภิปรายผลนะควรที่จะยกไว้ในภาคผนวกนั้นในการอภิปรายผลเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเขียนเยอะนะเขียนให้กระชับไม่ควรอภิปรายผลจากการวิจัยทั้งหมดนะควรเลือกเฉพาะในสิ่งที่เราสนใจก็คือตัวแปรที่มันมีความสำคัญทางสถิตินะตัวแปรที่มีนัยยะสำคัญทางสถิตินะเพราะนั้นที่จากงานวิจัยที่เป็นตัวอย่างสักครู่นี้นะคะเรื่องของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้จากการจัดการเรียนการสอนแบบสรรสร้างความรู้นะที่มีนักศึกษามีนักเรียนเป็นศูนย์กลางเป็นผู้คิดค้นแล้วก็สะท้อนความคิดของตัวเองจากความรู้เดิมนั่นแหละนะคะอันนี้แหละค่ะควรที่จะไปโฟกัสตรงจุดที่มันแตกต่างจากการจัดการเรียนนะด้วยวิธีการเสาะหาความรู้หรือของเดิมที่มีแต่การถามตอบนะอันนี้ก็จะเป็นเหตุผลนะในการที่จะสนับสนุนงานวิจัยของเราว่าถ้าเราจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบสรรสร้างความรู้นี้มันจะทำให้ผลสัมฤทธิ์หรือคะแนนของนักเรียนนั้นดีขึ้นค่ะแล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจในเชิงลึกของตัวนักเรียนเขาจะจำก็จะมีภาพจำในเรื่องของการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะหรือการจัดการเรียนการสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยมีความจดจำได้ในระยะยาวมีความเข้าใจและจดจำได้ในระยะยาวนะคะถ้าเกิดเราใช้วิธีการถามตอบแค่นั้นเนี่ยนะถ้าเกิดใช้วิธีการถามตอบบางทีคำตอบที่นักศึกษาให้เรามาอาจจะผิดนะแล้วก็อาจจะจำหรืออาจจะไม่มีภาพจำของกิจกรรมนี้เลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เข้าถึงตัวนักเรียนไงนะตัวนักเรียนไม่ได้สะท้อนถึงองค์ความรู้ใหม่ที่เขาได้เมื่อเปรียบเทียบกับความรู้เก่าที่ได้รับเนี่ยอันเนี้ยมันจะทำให้เข้าถึงกระบวนการความรู้ของนักเรียนได้อย่างแท้จริงก็จะเป็นเรื่องของการอภิปรายในเชิงลึกในแต่ละด้านได้ด้วยแล้วก็การอภิปรายผลเนี่ยก็ควรเริ่มต้นที่การอภิปรายผลในเชิงปริมาณแล้วก็ตามด้วยการให้เหตุผลในเชิงคุณภาพนะคะแล้วก็การให้เหตุผลนั้นก็ควรสอดคล้องร้อยรัดกันไปนะมีการอ้างอิงถึงผลงานของคนอื่นอย่างน้อย3คนในแต่ละประเด็นนะคะในครั้งนี้ก็นักศึกษาก็สามารถที่จะเห็นภาพเรื่องของการเขียนในบทที่5การอภิปรายผลการวิจัยได้อย่างชัดเจนขึ้นนะคะในคราวหน้าเราจะมาดูกรณีศึกษานะที่เกี่ยวข้องกับการวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์ทัพเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

รักกันนะพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สวัสดีครับวันนี้ก็ถึงเวลาของวิชาที่ว่าด้วยศิลปะนะครับศาสตร์แห่งความงามและการตีความทางศิลปะวันนี้ผมนำเสนอในหัวข้อศิลปะตะวันตกภาพสะท้อนประวัติศาสตร์และความคิดมนุษย์นะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่สำคัญมากในการเรียนศิลปะนั่นก็คือศิลปะตะวันตกนะครับ Western Artศิลปะตะวันตกไม่ใช่แค่เรื่องของการวาดภาพหรือสิ่งก่อสร้างที่สวยงามเท่านั้นนะครับ

ครับแต่คือประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติที่ถ่ายทอดผ่านผลงานศิลป์ก็จะเข้าไปสู่เนื้อหาสาระกระผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัยศรีพันธ์นะครับมาจากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพอช่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับจะมาทำหน้าที่บรรยายในวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาเข้าสู่เนื้อหากันเลยขอให้ทุกคนลองจินตนาการนะครับว่าถ้าไม่มีงานกิจกรรมฝาผนังตามถ้ำต่างๆเราอาจจะไม่รู้เลยนะครับว่ามนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเขาล่าสัตว์อย่างไรเขาใช้ชีวิตอย่างไรแม้กระทั่งพวกเขามีความเชื่ออะไรนะครับงานศิลปะเหล่านี้นี่จึงเหมือนเป็นบันทึกชีวิตที่ไม่ต้องใช้ตัวอักษรวันนี้นี่ผมจะพาพวกเราย้อนกลับ 40,000 ปีก่อนเลยนะครับถอยหลังไปไกลลิบเลยเราจะค่อยๆเดินผ่านอียิปต์เมโสโปเตเมียกรีกโรมันยุคกลางแล้วก็มาเรเนซองส์บาโรกโรโกโกแล้วก็ไปจนถึงศิลปะสมัยใหม่นะครับแล้วก็พาเชื่อมโยงมาถึงไทยด้วยทีนี้ก่อนที่เราจะลงลึกไปในแต่ละยุคนั้นเนี่ยผมอยากให้นักศึกษาลองคิดก่อนนะครับว่าศิลปะคืออะไรนะครับซึ่งคำว่าศิลปะคืออะไรเนี่ยผมก็พูดมาหลายครั้งแล้วแต่ถือว่าเป็นการย้อนความคิดนะครับให้เราได้เข้าใจคำว่าศิลปะได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะครับศิลปะคืออะไรบางคนอาจจะมองว่าศิลปะคือความงามบางคนอาจจะบอกว่าศิลปะคือการระบายอารมณ์หรือบางคนอาจจะบอกว่าศิลปะคือสิ่งที่คนรุ่นก่อนทำไว้แต่ถ้าเรามองในเชิงวิชาการศิลปะก็คือการสร้างสรรค์ที่สะท้อนความคิดความเชื่อและวัฒนธรรมของผู้คนในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเรียนเรื่องศิลปะตะวันตกเราไม่ใช่แค่ท่องชื่อผลงานหรือจำปีค.ศ.นะครับแต่เรากำลังอ่านจิตใจของมนุษย์ในแต่ละช่วงเวลาขอยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างภาพเขียนในถ้ำของประเทศสเปนนะครับซึ่งมีชื่อเสียงมากภาพในถ้ำนั้นสะท้อนว่ามนุษย์ให้ความสำคัญกับการล่าสัตว์พีระมิดของอียิปต์เนี่ยสะท้อนความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายรูปปั้นกรีกเนี่ยสะท้อนแนวคิดว่ามนุษย์คือศูนย์กลางของจักรวาลและก็นี่คือสาเหตุที่เราควรเรียนรู้ศิลปะนะครับเพราะมันทำให้เราเข้าใจว่ามนุษย์คิดอะไรและทำไมเขาจึงสร้างสิ่งเหล่านั้นทีนี้เรามาลองดูกันนะครับว่าศิลปะตะวันตกเนี่ยแบ่งออกมาเป็นกี่ยุคกี่สมัยนะครับโดยทั่วไปแล้วนักวิชาการเขาจะแบ่งออกเป็น4ช่วงใหญ่ๆก็คือช่วงที่1ก็คือเรียกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับช่วงที่ยังไม่มีตัวหนังสือแต่มีภาพเขียนถ้ำและอนุสาวรีย์หินยุคที่2ก็เรียกว่ายุคโบราณนะครับก็เป็นช่วงที่อยู่ในยุคของอียิปต์ยุคของเมโสโปเตเมียกรีกและก็โรมันนะครับช่วงนี้เราเรียกว่ายุคโบราณนะครับแล้วมาสู่ยุคที่3ก็คือยุคกลางนะครับศิลปะที่ศาสนาคริสต์เข้ามามีบทบาทเช่นโบสถ์โกธิกต่างๆนะครับแล้วก็มาถึงยุคที่4ก็คือยุคใหม่หรือสมัยใหม่นะครับเราจะนับกันมาตั้งแต่เรเนซองส์เป็นต้นมาจนถึงศิลปะสมัยใหม่ในปัจจุบันนะครับผมก็ถามท่านผู้ชมแล้วก็นักศึกษาสักนิดนะครับว่าถ้าเรามองศิลปะเหล่านี้ต่อเนื่องกันเนี่ยเหมือนเรากำลังเปิดสมุดบันทึกเล่มใหญ่ที่บอกว่ามนุษย์ตะวันตกคิดอะไรและเชื่ออะไรมาบ้างในช่วงหลายพันปีที่ผ่านมาและสิ่งนั้นที่น่าสนใจก็คือศิลปะนี่ไม่ได้ตายกับยุคสมัยนะครับแต่ยังคงส่งอิทธิพลต่อเนื่องกันมาเช่นกรีกนี่มีอิทธิพลต่อโรมันนะครับแล้วก็โรมันเองก็ส่งต่อไปยังยุคเรเนซองส์และในยุคที่เราเห็นแนวคิดเหล่านี้เนี่ยสะท้อนอยู่ในศิลปะไทยสมัยใหม่ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการเรียนศิลปะตะวันตกจึงไม่ใช่แค่การท่องจำหรือการตีความและก็ตั้งคำถามว่ามนุษย์เนี่ยในแต่ละยุคมองโลกและก็ชีวิตอย่างไรในอีกไม่กี่นาทีต่อจากนี้นะครับเราจะเริ่มต้นการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่จากศิลปะก่อนประวัติศาสตร์และค่อยๆไล่ไปทีละยุคทีละยุคนะครับเพื่อให้เราเห็นการพัฒนาการอย่างต่อเนื่องนะครับศิลปะก่อนประวัติศาสตร์นะครับจะมาเริ่มกันตรงนี้เอาละครับนักศึกษา

คนตอนนี้เราก็เริ่มต้นเข้าสู่ช่วงแรกของการเดินทางประวัติศาสตร์ศิลปะอันยาวนานของเรานะครับผมจะพาย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณสัก 40,000 ปีก่อนคริสตกาลนะครับหมายถึงว่าก่อนที่จะมีคริสตศักราชที่1เนี่ยย้อนถอยหลังไปอีก 40,000 ปีนะครับดูแล้วเหมือนจะเวอร์แต่ว่าในทฤษฎีในตำราที่เขาศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดีศิลปะศาสตร์ศิลปะเนี่ยนะครับเขาได้บันทึกไว้แล้วก็ออกมาเป็นจำนวนปี 40,000 ปีนะครับก่อนคริสตกาลเนี่ยหรือที่เราเรียกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์นะครับมีหลักฐานอ้างอิงชัดเจนสิ่งที่น่าสนใจก็คือในยุคที่แสงแห่งอารยธรรมยังไม่สว่างสวยนะครับมนุษย์ยังอยู่ที่เรียกว่าไม่มีภาษาเขียนไม่มีตัวอักษรแต่เขาเลือกใช้ศิลปะนี่ครับเป็นวิธีการแสดงการสื่อสารที่ทรงพลังที่สุดเป็นการบันทึกชีวิตเป็นภาษาที่พูดผ่านสีและก็รูปทรงหลักฐานสำคัญที่ทำให้เราเข้าใจชีวิตของพวกเขาก็คือภาพเขียนถ้ำนะครับที่เราค้นพบในถ้ำต่างๆเช่นในถ้ำอันตามิราในประเทศสเปนและก็ที่ถ้ำลาสโกในฝรั่งเศสนะครับแล้วก็นี่คือภาพตัวอย่างที่ผมได้พูดถึงนะครับถ้าเราเข้าไปใน Google เราก็จะพิมพ์คำว่าศิลปะถ้ำตามด้วยอันตามิราในประเทศสเปนเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษก็จะได้ภาพเขียนที่ดูเยอะแยะเลยนะครับผมก็ดึงมาจากอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ผมอีกถ้ำหนึ่งก็คือถ้ำลาสโกนะครับในประเทศฝรั่งเศสก็มีภาพเขียนที่น่าสนใจมากมายนะครับอยากให้พวกเราเข้าไปดูกันนะครับในมือถือยกขึ้นมาแล้วก็พิมพ์ชื่อถ้ำไปหรือพิมพ์ว่าศิลปะก่อนประวัติศาสตร์มันก็จะขึ้นมาเต็มนะครับแล้วก็ภาพเหล่านี้ไม่ได้วาดอย่างลวกๆนะครับแสดงเห็นถึงความเข้าใจในธรรมชาติของสัตว์อย่างลึกซึ้งของคนสมัยนั้นพวกเขาได้วาดภาพสัตว์ต่างๆเช่นวัวม้ากวางโดยใช้สีธรรมชาติอย่างเช่นสีแดงสีดำผสมกันนะครับและที่สำคัญที่สุดก็คือภาพเหล่านี้นี่ดูมีชีวิตชีวาเป็นอย่างยิ่งนะครับราวกับว่าสัตว์เหล่านั้นกำลังเคลื่อนไหวและกระโจนออกมาจากผนังถ้ำได้จริงเลยนะครับผมอยากให้นักศึกษาลองคิดตามนะครับว่าทำไมคนยุคนั้นถึงวาดภาพสัตว์ด้วยความตั้งใจขนาดนี้คำตอบที่นักวิชาการได้ให้ไว้ก็คือมันไม่ใช่แค่การวาดเล่นๆแต่เป็นหรือเป็นแค่ภาพประดับผนังเท่านั้นนะครับแต่มันเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อเรื่องการล่าแล้วก็พิธีกรรมในยุคนั้นนะครับพวกเขาเชื่อว่าถ้าวาดภาพสัตว์ที่พวกเขาต้องการล่าเอาไว้จะเป็นการควบคุมวิญญาณของสัตว์เหล่านั้นได้นะครับทำให้การล่าสัตว์ในครั้งนั้นจะประสบความสำเร็จมากขึ้นนี่คือการเชื่อมโยงศิลปะเข้ากับศิลปศาสตร์เพื่อความอยู่รอดนั่นเองนะครับนอกจากภาพเขียนถ้ำแล้วเรายังพบอนุสาวรีย์หินขนาดใหญ่นะครับหรือที่เราเรียกว่าเมกาลิสนะครับเมกาลิสติกตัวอย่างที่โด่งดังที่สุดก็คือสโตนเฮนที่อยู่ในประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็นี่คือภาพสโตนเฮนนักวิชาการเนี่ยเชื่อว่าโครงสร้างหินอันมหึมานี้นี่ถูกสร้างในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือเป็นปฏิทินโบราณนะครับที่ใช้ในการสังเกตการขึ้นและการตกของดวงอาทิตย์เพื่อกำหนดฤดูกาลสำหรับการเพาะปลูกและพิธีสำคัญต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้บอกเราอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าแม้มนุษย์ยุคหินจะไม่มีตัวอักษรแต่เขาก็มีศิลปะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่จำเป็นอย่างยิ่งซึ่งผูกโยงกับความเชื่อศาสนาและวิถีชีวิตของพวกเขาเนี่ยอย่างลึกซึ้งในทุกมิติของชีวิตเลยนะครับหลักทรัพย์ทีนี้เมื่อเราเดินทางออกจากถ้ำของยุคก่อนประวัติศาสตร์เราจะก้าวเข้าสู่ดินแดนแห่งอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่และก็ลุ่มลึกก็คืออียิปต์โบราณนะครับที่นี่เนี่ยเราจะเห็นการพัฒนาการทางศิลปะที่ซับซ้อนขึ้นอย่างมหาศาลเลยทีเดียวและก็มีจุดเด่นที่เรียกว่าไม่เหมือนใครนะครับหัวใจที่สำคัญที่ขับเคลื่อนศิลปะอียิปต์ทั้งหมดก็คือความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายนั่นเองนะครับเรียกว่าสมบูรณ์แบบกันเลยทีเดียวนะครับชาวอียิปต์เชื่อว่าเมื่อตายไปแล้วนี่วิญญาณหรือที่เรียกที่พวกเขาเรียกว่าคานะครับก็จะออกจากร่างไปให้เทพเจ้าพิพากษาและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมวิญญาณก็จะกลับมาคืนสู่ร่างเดิมได้อีกครั้งเพื่อชีวิตนี้นิรันดร์ในโลกหน้านะครับเพราะความเชื่อที่หนักแน่นในเรื่องนี้นี่เองนะครับจึงทำให้อียิปต์นี่คือสิ่งเหล่านี้ตามมาก็คือประเพณีการทำมัม

นี่นะครับเพื่อรักษาศพไว้ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นการเก็บรักษาร่างกายไว้เพื่อรอให้คากลับมานะครับคาก็คือวิญญาณและก็การสร้างพีระมิดอันยิ่งใหญ่ที่เป็นสุดยอดของสถาปัตยกรรมของโลกที่หลงเหลือให้เราได้เห็นอยู่นะครับพีระมิดเหล่านี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เก็บพระศพของฟาโรห์เป็นทางผ่านและก็เป็นสัญลักษณ์แห่งการขึ้นสู่สวงสวรรค์นะครับลองคิดตามความทุ่มเทในการสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้มีมันมหาศาลเพียงใดพีระมิดใหญ่ที่กิซานั้นหินแต่ละก้อนนะครับหนักกว่า2ตันต้องใช้คนงานแรงงานและก็ช่างฝีมือเนี่ยมหาศาลเลยนะครับในการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องมายาวนาน20ปีนะครับแล้วก็แถมนั้นก็ไม่มีภูเขาด้วยเขาต้องเอาภูเขามาจากแดนไกลเลยนะครับแล้วการขนส่งจะเป็นอย่างไรการก่อสร้างจะเป็นอย่างไรเพราะเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีนะครับเครื่องมือที่ทันสมัยไม่มีรถแมคโครไม่มีตัวยกไม่มีอะไรทั้งสิ้นทั้งหมดนี้นี่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความต้องการทางเศรษฐกิจหรือการขยายอำนาจทางสงครามหรืออะไรก็ตามนะครับแต่มันเกิดขึ้นเพราะเรียกว่าความศรัทธานั่นเองนะครับความศรัทธาที่มีต่อโลกหลังความตายเท่านั้นเองถ้าไม่มีความเชื่ออันแรงกล้าเช่นนี้นี่เราคงไม่เห็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกเหล่านี้ปรากฏอยู่ในปัจจุบันให้เราได้ศึกษาเรียนรู้นะครับและนั่นคือเหตุผลที่ศิลปะของอียิปต์จึงเต็มไปด้วยความคงทนถาวรและเป็นระเบียบเพื่อสะท้อนถึงความเป็นนิรันดร์ของชีวิตไงล่ะครับผมเคยคุยเรื่องนี้นะครับก็มีผู้ฟังเนี่ยถามมามีคนบอกว่าพีระมิดเนี่ยสร้างมาจากความงมงายนะครับผมก็เลยขอยกมาพูดตรงนี้เลยนะครับอธิบายสักหน่อยว่ามันคืออะไรกันแน่ผมขอพูดถึงมุมมองต่อศรัทธาและก็ความงมงายสักหน่อยนะครับก็เป็นถือว่าเป็นดุลระยะพินิจส่วนบุคคลนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องบรรทัดฐานแต่ว่าอยากจะพูดให้ฟังเพื่อจะสะกิดความคิดของหลายๆคนเพื่อได้มาถกกันว่ามันคืออะไรกันแน่จากมุมมองของคนยุคปัจจุบันนะครับหรือคนที่มีหัวสมัยใหม่เนี่ยหลายคนมองอย่างนี้แน่นอนนะครับก็คือการทุ่มเททรัพยากรแรงงานและเวลาอย่างมหาศาลเพื่อสร้างสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายนั้นเนี่ยโดยไม่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือทางการปกครองทางทหารทางการขยายอำนาจอาจจะถูกมองว่าเป็นความไม่เหมาะไม่สมเหตุสมผลนะครับก็คือความงมงายนั่นเองเนื่องจากสิ่งนี้คือความเชื่อที่พิสูจน์ไม่ได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์หรือเหตุผลแบบโลกิยะนะครับแต่หากมองจากมุมมองของคนอียิปต์โบราณในสมัยนั้นนะครับผมต้องเน้นว่าให้เราจินตนาการว่าเราเป็นคนอียิปต์โบราณและก็อยู่ในสมัยนั้นสำหรับพวกเขาแล้วเนี่ยนี่คือความศรัทธาอันแรงกล้าและความจำเป็นทางศาสนานะครับสมัยนั้นนี่วิชาการไม่มีวิทยาศาสตร์ไม่มียังเชื่อว่าโลกแบนพระอาทิตย์ดวงอาทิตย์ยังเป็นพระเจ้าอะไรประมาณนั้นนะครับการสร้างพีระมิดเป็นหลักประกันว่าฟาโรห์เป็นเทพเจ้าและจะสามารถเปลี่ยนผ่านไปยังชีวิตหลังความตายได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งส่งผลดีต่อการจัดระเบียบหมายถึงว่าในเรื่องของความมั่นคงของอาณาจักรทั้งหมดด้วยนะครับการกระทำนี้จึงถือเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลและสำคัญสูงสุดในกรอบความเชื่อของพวกเขาในยุคนั้นนั่นเองและเมื่อเรามองจากมุมมองของประวัติศาสตร์และก็ศิลปะไม่ว่าจะเรียกว่าศรัทธาหรือความงมงายก็ตามนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความเชื่อนี้เองก็คือแรงขับเคลื่อนนะครับเป็นแรงขับเคลื่อนที่ก่อให้เกิดงานสถาปัตยกรรมและศิลปะที่ยิ่งใหญ่ซึ่งแสดงเห็นถึงพลังอำนาจของการรวมศูนย์ทางสังคมภายใต้ความเชื่อร่วมกันนั่นเองนะครับการเรียกชื่อว่าความงมงายเพียงอย่างเดียวนี่อาจจะทำให้เรามองข้ามความสำคัญทางวัฒนธรรมและอารยธรรมที่เกิดขึ้นจากสิ่งนั้นไปนะครับดังนั้นในการสร้างพีระมิดจึงเป็นตัวอย่างอันทรงพลังที่แสดงเห็นว่าความเชื่อไม่ว่าเราจะมองว่าเป็นความศรัทธาหรือความงมงายก็ตามนะครับสามารถที่จะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการขับเคลื่อนสังคมมนุษย์ให้สร้างสรรค์สิ่งที่ไม่น่าเชื่อเกิดขึ้นได้นะครับก็ในอียิปต์ชัดเจนนะครับเอาละครับเมื่อความเชื่อเรื่องคาเนี่ยเป็นแกนหลักเราจะมาดูกันต่อนะครับว่าความเชื่อนี้ส่งผลต่อลักษณะทางศิลปะของอียิปต์อย่างไรบ้างซึ่งเป็นรูปแบบที่เรียกว่ามีเอกลักษณ์และก็คงทนมานานกว่า 3,000 ปีเลยทีเดียวนะครับในเรื่องของสถาปัตยกรรมเนี่ย
เป็นเรื่องของความยิ่ง

และถาวรสถาปัตยกรรมโคยิมนี่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อความคงทนถาวรแล้วก็เป็นนิรันดร์โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับความตายและศาสนานะครับสถาปัตยกรรมของอียิปต์เน้นความยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพีระมิดหรือสุสานฟาโรห์หรือวิหารที่ใช้สำหรับบูชาเทพเจ้าทุกอย่างนี่ถูกสร้างให้มีขนาดมหึมาแสดงถึงอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ของฟาโรห์และเทพเจ้านะครับสถาปัตยกรรมของอียิปต์นี่มีโครงสร้างที่มั่นคงมีการใช้เสาเล็กคานขนาดมหึมาเลยนะครับแสดงเห็นถึงความต้องการความมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนดังอำนาจของพวกเขานั่นเองในด้านจิตรกรรมก็เป็นการบันทึกที่ชัดเจนเลยนะครับจิตรกรรมของอียิปต์เนี่ยมีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดไม่ยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงตามแฟชั่นใดๆเลยนะครับเพื่อให้การสื่อสารเป็นบันทึกที่มีความชัดเจนที่สุดนี่คือลักษณะเฉพาะที่เรียกว่าการวาดภาพผสมด้านหรือหลายมุมมองพร้อมๆกันนะครับศีรษะจะวาดจากด้านข้างเพื่อให้เห็นรูปทรงที่ชัดเจนแต่ดวงตาแล้วก็ลำตัวหันกลับหันมาทางด้านหน้านะครับเพื่อแสดงถึงความสมบูรณ์ของร่างกายส่วนขาและเท้าเนี่ยถูกวาดด้านข้างอีกครั้งเพื่อการแสดงทิศทางของการเคลื่อนที่นอกจากนี้พวกเขาใช้สีแบนนะครับและไม่เล่นแสงเงาเลยครับทำให้นึกถึงงานจิตรกรรมไทยที่ระบายสีแบนๆนะครับวัตถุประสงค์หลักก็คือการบันทึกเรื่องราวอย่างชัดเจนไม่ใช่การสร้างภาพลวงตาเหมือนภาพวาดในยุคหลังนะครับในงานประติมากรรมก็เน้นความสงบและก็มั่นคงเช่นเดียวกันรูปปั้นส่วนใหญ่นี่เป็นรูปฟาโรห์หรือเทพเจ้านะครับถูกออกแบบมาเพื่อเป็นที่อยู่สำรองของคาหรือจิตวิญญาณนั่นเองนะครับดังนั้นจึงต้องสมบูรณ์แบบแล้วก็มั่นคงเช่นเดียวกันไม่แสดงอารมณ์ทางใบหน้าไม่มีใบหน้าที่นิ่งเฉยสงบสื่อถึงความเป็นอมตะนั่นเองนะครับอริยบทส่วนใหญ่จะอยู่ในท่าที่ยืนตรงหรือนั่งตรงไม่บิดตัวไม่มีการเคลื่อนไหวเพื่อแสดงความสง่างามแล้วก็ความมั่นคงหินผานั่นเองนะครับถ้าเรามีโอกาสเดินเข้าไปในวิหารขนาดใหญ่ของอียิปต์สิ่งที่ทุกคนจะเห็นก็คือผนังทุกด้านเต็มไปด้วยอักษรภาพที่เรียกว่าเฮโรกริฟิกนะครับภาพคนภาพเทพเจ้าภาพพิธีกรรมต่างๆทุกภาพไม่ได้วาดเพื่อความสวยงามในแบบที่เราเข้าใจกันนะครับแต่เพื่อบันทึกเรื่องราวบันทึกคำสั่งและบันทึกกฎเกณฑ์ให้วิญญาณของฟาโรห์และคนรุ่นหลังได้รับรู้และก็นี่คือศิลปะที่เป็นเครื่องมือสื่อสารและก็บันทึกข้อมูลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคโบราณเลยนะครับดังนั้นเนี่ยศิลปะก่อนประวัติศาสตร์และอียิปต์เนี่ยและศิลปะอียิปต์นะครับจึงเป็นรากฐานสำคัญของศิลปะตะวันตกทั้งในด้านความเชื่อความศรัทธาและพิธีการสร้างงานที่ยิ่งใหญ่เราจะเห็นว่ามนุษย์เริ่มพัฒนาจากการขีดเขียนบนผนังถ้ำมาสู่การสร้างสถาปัตยกรรมขนาดมหึมาและเริ่มมีรูปแบบเฉพาะตัวที่สะท้อนความเชื่อทางศาสนาและก็นี่คือความเรียกว่าพัฒนาการก้าวแรกของศิลปะตะวันตกนะครับเอาละครับทีนี้นักศึกษาทุกคนหลังจากที่ผมได้พาเดินทางสู่อียิปต์ตอนนี้ก็จะเดินทางจากอียิปต์ข้ามมาสู่ดินแดนที่อยู่ติดกันนะครับก็มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไม่แพ้กันนั่นก็คือเมโสโปเตเมียคำว่าเมโสโปเตเมียนี่มาจากภาษากรีกแปลตรงตัวนะครับก็คือดินแดนระหว่างแม่น้ำซึ่งหมายถึงพื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่อยู่ระหว่างแม่น้ำสายสำคัญสองสายก็คือแม่น้ำไทกริสอีกแม่น้ำหนึ่งก็คือแม่น้ำยูเฟรติสนะครับซึ่งทุกคนคงคุ้นหูกันเป็นอย่างดีปัจจุบันในพื้นที่ตรงนี้ครอบคลุมบริเวณประเทศอิรักเป็นหลักและก็บางส่วนของซีเรียและก็อิหร่านนะครับเมโสโปเตเมียเนี่ยเป็นที่ตั้งของอารยธรรมแรกเริ่มของโลกเช่นซูเมเรียนอัคคาเดียนบาบิโลนอัสซีเรียนซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของระบบการเขียนและก็กฎหมายนั่นเองนะครับศิลปะเมโสโปเตเมียสะท้อนให้เห็นถึง2เสาหลักที่สำคัญที่สุดก็คือการดำรงอยู่ของสังคมนั่นก็คือศาสนาและอำนาจรัฐในด้านศาสนาเนี่ยเพื่อเชื่อมโยงโลกมนุษย์กับเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พวกเขาได้สร้างสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดก็คือวิหารขั้นบันไดขนาดใหญ่ที่เรียกว่าซิกกูเรตนะครับวัตถุประสงค์ในการสร้างซิกกูเรตไม่ได้เป็นแค่ที่บูชาแต่เชื่อว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับที่เป็นจุดนัดพบระหว่างเทพเจ้ากับมนุษย์นั่นเองนะครับยอดบนสุดของซิกกูเรตเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของวิหารหลักสำหรับเทพเจ้าองค์สำคัญประจำเมืองการสร้างวิหารให้สูงเสียดขวาสะท้อนถึงการยกย่องอำนาจของเทพเจ้าและความพยายามที่จะ

ข้าใกล้สวรรค์ให้มากที่สุดนะครับในส่วนของอำนาจรัฐเนี่ยศิลปะถูกใช้เป็นเครื่องมืออันทรงพลังและการประกาศในเรื่องของควบคุมอำนาจของกษัตริย์นะครับนี่คือเสาหินแห่งกฎหมายฮัมมูราบีนะครับที่ผมขึ้นให้ดูอยู่นี้ผลงานชิ้นนี้นี่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดกฎหมายฮัมมูราบีเนี่ยถูกสลักลงบนแท่งหินนะครับแท่งหินไดออไรส์สีดำขนาดใหญ่นะครับไดออไรส์สีดำนะครับที่มีขนาดใหญ่มากการใช้ศิลปะแกะสลักนี้ไม่ใช่แค่การบันทึกข้อความแต่เป็นการประกาศความศักดิ์สิทธิ์และไม่เปลี่ยนแปลงของกฎหมายนะครับโดยภาพด้านบนแสดงเห็นถึงกษัตริย์ฮัมมูราบีรับกฎหมายจากเทพเจ้าแห่งความยุติธรรม3มัดซึ่งเป็นการใช้ศิลปะเพื่อสร้างความชอบธรรมในการปกครองนั่นเองนะครับภาพนี้คือประติมากรรมวัวมีปีกหัวเป็นคนนะครับนี่คือสัญลักษณ์ที่เราพบเห็นได้บ่อยๆในอาณาจักรอัสซีเรียนนะครับโดยเฉพาะที่ประตูทางเข้าพระราชวังเป็นรูปปั้นขนาดมหึมาที่รวมเอาส่วนประกอบของสัตว์ที่ทรงพลังที่สุดไว้ด้วยกันก็คือวัวหรือสิงโตที่มีปีกและก็ศีรษะเป็นมนุษย์สัญลักษณ์เหล่านี้เนี่ยทำให้เราได้เห็นว่าศิลปะถูกใช้เป็นเกราะป้องกันทางจิตใจให้กับผู้คนและอาณาจักรนี่แหละครับคือการใช้ศิลปะสร้างพลังทางความเชื่อความเปล่งขามและความมั่นคงให้กับอาณาจักรทั้งหมดซึ่งเป็นสัญลักษณ์สำคัญของศิลปะเมโสโปเตเมียนะครับหลังจากการเดินทางผ่านอารยธรรมที่เน้นศาสนาและก็อำนาจรัฐอย่างเมโสโปเตเมียและอียิปต์นะครับหลังจากนี้ผมจะพาเข้าไปสู่ยุคสำคัญที่สุดที่ถือว่าเป็นยุคทองของศิลปะตะวันตกนั่นก็คือกรีกโบราณนะครับหัวใจสำคัญที่กำหนดทิศทางของศิลปะกรีกทั้งหมดก็คือปรัชญาที่ว่าด้วยมนุษย์คือศูนย์กลางของจักรวาล นะครับชาวกรีกนี่ไม่ได้สร้างงานศิลปะเพื่อเทพเจ้าหรือฟาโรห์เป็นหลักแต่เพื่อยกย่องศักยภาพแล้วก็ความสมบูรณ์แบบของมนุษย์งานศิลปะจึงมุ่งเน้นไปที่ร่างกายมนุษย์นะครับเป็นเรื่องหลักเลยเน้นการแสดงออกถึงความงามตามธรรมชาติและสัดส่วนที่สมบูรณ์แบบแสดงถึงความสงบและก็ความสมดุลทางจิตใจและก็ร่างกายสถาปัตยกรรมของกรีกนี่ถือได้ว่ามีความสมบูรณ์แบบที่ไร้ที่ติกันเลยทีเดียวนะครับผลงานสถาปัตยกรรมสะท้อนแนวคิดนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมก็คือวิหารพาเธนอนนะครับซึ่งอยู่บนเนินเขาอะโครโพลิสในกรุงเอเธนนะครับไปดูกันได้วิหารแห่งนี้มีสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวนวลและก็มีการปรับแก้ความคลาดเคลื่อนทางสายตาอย่างละเอียดลึกซึ้งกันเลยนะครับเสาแต่ละต้นไม่ได้ตั้งตรงนะครับแต่มีการเอ็นเข้าหากันเล็กน้อยเพื่อและก็พื้นวิหารเนี่ยมีความโค้งนูนขึ้นตรงกลางเล็กน้อยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อให้ตาของมนุษย์มองเห็นว่าทุกอย่างสมบูรณ์แบบและก็ตั้งตรงนั่นเองนะครับไม่ว่าจะสร้างมามากกว่า 2,500 ปีก็ยังถูกยกย่องให้เป็นสถาปัตยกรรมที่เกือบจะไร้ที่ติกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของประติมากรรมกรีกนั้นก็เป็นการยกย่องร่างกายของมนุษย์และเป็นจุดที่กรีกโดดเด่นอย่างที่สุดเลยนะครับชาวกรีกเนี่ยเป็นอารยธรรมแรกที่ปั้นร่างกายเปลือยหรือเรียกว่านูสฟิกเกอร์เนี่ยเรียกว่าอย่างเปิดเผยโดยเฉพาะรูปปั้นชายหนุ่มซึ่งไม่ใช่เพื่อยั่วยวนนะครับแต่เพื่อประกาศให้เห็นความงามของมนุษย์ว่าสัดส่วนของมนุษย์เนี่ยสวยงามที่สุดนะครับโดยเฉพาะความสมบูรณ์แบบทางกายภาพคือความงามสูงสุดที่ควรค่าแก่การยกย่องนั่นเองรูปปั้นของกรีกมีการพัฒนาโดยในยุคแรกนั้นเนี่ยการพัฒนารูปปั้นของกรีกเริ่มขึ้นในเรียกว่ายุคอาร์เคอิกนะครับโดยมีการปั้นรูปคูรอสรูปปั้นชายหนุ่มยืนตรงและก็รูปคูเรนะครับเป็นรูปปั้นหญิงสาวในชุดที่เรียกว่าเรียบร้อยซึ่งในช่วงแรกในรูปปั้นเหล่านี้ยังคงมีลักษณะแข็งทื่อและก็คล้ายกับศิลปะอียิปต์โบราณนะครับแต่เมื่อเข้าสู่ยุคคลาสสิกรูปปั้นกรีกได้เริ่มพัฒนาไปสู่การแสดงออกถึงการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นตัวอย่างสำคัญก็คือรูปปั้นนักกีฬาขว้างจักรนะครับซึ่งเป็นผลงานของศิลปินไมรอนแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็คือเทพธิดาวีนัสพรูไดนะครับที่แสดงถึงความงามอ่อนช้อยและอุดมคติสิ่งที่น่าสนใจก็คือศิลปินกรีกไม่ได้แค่ปั้น

ูปแต่พวกเขาศึกษาโครงสร้างร่างกายมนุษย์อย่างละเอียดลึกซึ้งพวกเขามาใส่รายละเอียดของกล้ามเนื้อเส้นเอ็นและการเคลื่อนไหวได้อย่างสมจริงเรียกว่ามากๆเลยทีเดียวนะครับนักศึกษาลองสังเกตนะความรู้ทางกายภาคที่เกิดจากความปรารถนาในการสร้างงานศิลปะนี้เองได้กลายเป็นต้นแบบของการเรียนกายภาคและสรีระวิทยาในยุคต่อๆมาให้กับพวกเรานะครับทุกวันนี้ในสถาบันที่สอนศิลปะจะต้องเรียนวิชาอนาโตมีนะครับที่ว่าด้วยกายภาคและก็เรียกว่าสรีระวิทยาเนี่ยและนี่ก็ถือว่าเป็นมรดกทางศิลปะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรีกเช่นกันนะครับที่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับต่อจากศิลปินต่อจากศิลปะกรีกนะครับก็มาสู่ยุคของศิลปะที่เรียกว่าโรมันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโรมันก็ถือเป็นลูกศิษย์ของกรีกเลยนะครับแต่สิ่งที่โรมันแตกต่างก็คือเขาเน้นความยิ่งใหญ่ความใหญ่โตมั่นคงและการใช้งานได้จริงตัวอย่างที่โดดเด่นและโด่งดังที่สุดก็คือโคลอสเซียมสนามกีฬาขนาดยักษ์นะครับที่จุคนได้ประมาณสัก 40,000-50,000 คนโดยประมาณนะครับใหญ่มากแล้วก็ขอใช้สำหรับในการแสดงการต่อสู้ของนักรบเรียกว่ากลีดิเอเตอร์นะครับและถือเป็นการผสมศิลปะเข้ากับความบันเทิงของสังคมด้วยคนยุคนั้นนี่ความบันเทิงของเขาเนี่ยโหดมากนะครับเขาให้นักโทษมาสู้กับสิงโตหรือบางทีก็ใช้นักโทษด้วยกันเนี่ยสู้กันผู้ชนะคือผู้ที่รอดนะครับผู้แพ้คือคนที่ตายผู้ที่รอดก็อาจจะหลุดจากโทษได้ออกมาเป็นอิสระนะครับแล้วก็คนก็เชียร์กันแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่โรมันเก่งมากก็คือวิศวกรรมด้านสถาปัตยกรรมมีการสร้างโดมที่ใหญ่มากเช่นวิหารแพนเทออนนะครับการสร้างอาร์ตหรือโค้งเนี่ยที่ช่วยกระจายน้ำหนักทำให้อาคารสูงใหญ่แต่สามารถมั่นคงได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือระบบท่อน้ำโรมันนะครับที่ส่งน้ำข้ามภูเขาซึ่งถือว่าล้ำยุคล้ำหน้ามากในตอนนั้นนะครับแต่ด้านประติมากรรมเนี่ยโรมันเนี่ยมักจะลอกเลียนแบบกรีกแต่ใส่ความเป็นจริงเข้าไปมากขึ้นนะครับรูปพรรณจักรพรรดิยูเลียสซีซาร์หรือจักรพรรดิออกัสตัสซึ่งไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนเทพนะครับแต่สะท้อนความเป็นมนุษย์จริงเข้าไปด้วยเรียกว่าถ้าไม่มีงานกรีกเราก็คงไม่มีงานประติมากรรมที่สมจริงและก็ถ้าไม่มีโรมันเราคงไม่มีสถาปัตยกรรมโดมและเรียบรูปโค้งนะครับที่ให้เราใช้มาจนถึงทุกวันนี้นี่คือเหตุผลที่กรีกและโรมันถูกยกไปเป็นต้นแบบศิลปะตะวันตกอย่างแท้จริงนะครับนักศึกษาครับหลังจากที่เราได้ผ่านกรีกและโรมันมาแล้วเนี่ยเราจะก้าวเข้าสู่ยุคที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับก็คือยุคกลางนั่นเองนะครับที่ปัจจุบันนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่โรมันเสื่อมอำนาจลงนะครับช่วงประมาณค.ศ.300ถึง 1,300 สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือศาสนาคริสต์กลายเป็นศูนย์กลางของชีวิตทุกอย่างทั้งการเมืองการศึกษาและศิลปะนี่ล้วนอยู่ภายใต้อำนาจของศาสนาทั้งสิ้นนะครับศิลปะในยุคกลางจะเน้นงานที่เกี่ยวข้องกับโบสถ์และก็ศาสนาเป็นหลักเช่นการสร้างโบสถ์วิหารต่างๆภาพจิตรกรรมที่เล่าเรื่องในพระคัมภีร์นักศึกษาลองนึกภาพนะครับว่าเวลาเข้าวัดคาทอลิกในยุโรปนี่เราจะเห็นผนังเต็มไปด้วยภาพนักบุญภาพพระแม่มารีหรือพระเยซูสิ่งเหล่านี้มีไว้เพื่อสอนศาสนากับชาวบ้านที่อ่านหนังสือไม่ออกนะครับพอเข้าสู่ช่วงปลายยุคกลางเราจะพบศิลปะที่โดดเด่นที่สุดอีกรูปแบบหนึ่งก็คือศิลปะโกธิกนะครับลักษณะของโกธิกที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะสูงเสียดฟ้ามียอดแหลมปลายแหลมและก็มีกระจกสีประดับตาประตูหน้าต่างโครงสร้างของอาคารสูงโปร่งใช้ไฟอิกเทสนะครับหรือเสาค้ำยันภายนอกเพื่อรองรับน้ำหนักทำให้ภายในโบสถ์มีพื้นที่กว้างและแสงส่องเข้ามาได้เมื่อคนในยุคกลางเดินเข้าไปในโบสถ์โกธิกเนี่ยที่เต็มไปด้วยแสงสีสวยงามจากกระจกนะครับพวกเขาจะรู้สึกเหมือนกำลังเข้าใกล้สวรรค์จริงๆแล้วก็นี่คือการใช้ศิลปะเพื่อสร้างประสบการณ์ทางศาสนาด้านประติมากรรมก็ถูกใช้เพื่อการตกแต่งมีทั้งรูปนักบุญรูปสัตว์ประหลาดที่ใช้เป็นสัญลักษณ์และรูปลอยตัวที่วางเหนือประตูโบสถ์นะครับจิตรกรรมโกธิกก็เปลี่ยนไปจากยุคก่อนมากก็คือเริ่มเน้นความเหมือนจริงมากขึ้นไม่ใช่แค่สัญลักษณ์

แต่เป็นการเล่าเรื่องที่มีชีวิตชีวานะครับจากนั้นเมื่อผ่านโกธิกมาเนี่ยเราก็จะเข้าสู่ช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของศิลปะตะวันตกเรียกว่าเรเนซองส์นะครับซึ่งแปลว่าการเกิดใหม่เรเนซองส์นี่มีอิทธิพลมากเลยนะครับ

รรมชาติมนุษย์และวิทยาศาสตร์นะครับพวกเขาใช้ความรู้ทางกายวิภาคเพื่อเขียนภาพที่สมจริงมากขึ้นใช้หลักเปอร์สเปกทีฟเพื่อสร้างภาพที่มีมิติจริงนักศึกษาลองคิดดูนะครับถ้าไม่มีเรเนซองส์เราอาจจะไม่มีทั้งภาพมอนาลิซาของเลโอนาร์โดดาวินซีหรือรูปปั้นดาวิดของไมเคิลแองเจโรหรือมิเคลันเจโรหรือภาพเพดานในโบสถ์นอยซิตินที่ยิ่งใหญ่ของไมเคิลแองเจโรศิลปินเรเนซองส์ไม่ได้มีแค่ช่างฝีมือนะครับแต่พวกเขาก็คืออัจฉริยะรอบด้านดาวินซีเป็นทั้งนักวาดนักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์นะครับไมเคิลแองเจโรก็เป็นทั้งประติมากรรมจิตรกรและก็สถาปนิกราฟาเอลก็เป็นจิตรกรเอกนะครับที่สร้างผลงานอมตะมากมายสิ่งที่เรเนซองส์ทำก็คือคืนศักดิ์ศรีให้กับมนุษย์นั่นเองนะครับศิลปะไม่ได้เป็นแค่เรื่องของศาสนาอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องของความงามตามธรรมชาติและความคิดสร้างสรรค์ของปัจเจกบุคคลนะครับศิลปะยุคกลางเน้นศาสนาเน้นโบสถ์และสัญลักษณ์ทางคริสต์ศิลปะโกธิกยอดแหลมสูงเสียดฟ้ากระจกสีแสดงถึงการมุ่งสู่พระเจ้าศิลปะเรเนซองส์ก็ฟื้นคืนความเป็นมนุษย์ความศิลปินอิสระสร้างสรรค์งานที่ผสมทั้งศิลปะและก็วิทยาศาสตร์นะครับและก็นี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้ศิลปะก้าวจากพัฒนาการของศาสนามาสู่อิสรภาพทางความคิดอีกการก้าวกระโดดของอารยธรรมตะวันตกเลยนะครับนักศึกษาครับเรเนซองส์เนี่ยทำให้ศิลปินมีอิสระในการสร้างสรรค์มากขึ้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยศิลปะไม่ได้หยุดนิ่งแล้วนะครับมันยังพัฒนาและก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยในช่วงศตวรรษที่16ถึง17เนี่ยเราก้าวเข้าสู่สิ่งที่เรียกว่าศิลปะบาโรกนะครับจุดเด่นของบาโรกเนี่ยก็คือความอลังการความหรูหราและก็พลังทางอารมณ์ลองจินตนาการนะครับเวลาที่เรามองภาพเขียนบาโรกเราจะรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในเหตุการณ์นั้นๆเลยนะครับเพราะศิลปินใช้แสงเงาตัดการอย่างแรงมากใช้สีเข้มกับสีสดเพื่อสร้างอารมณ์ที่รุนแรงตัวอย่างผลงานของคาราวัจจิโอที่ใช้เทคนิคเชโรตโคโรนะครับหรือการใช้แสงเงาที่ตัดกันจนภาพดูเหมือนจริงจนน่าตกใจทางด้านประติมากรรมนะครับจานลอเรนโซเบอร์นินีก็เป็นประติมากรรมสร้างรูปสลักที่เต็มพลังเช่น The Ecstasy of Saint Teresa นะครับที่เรารู้จักที่เรารู้สึกได้ถึงการเคลื่อนไหวจริงๆทั้งผ้าทั้งท่าทางของร่างกายเป็นผลงานประติมากรรมหินอ่อนชิ้นเอกของศิลปินชาวอิตาลีนะครับจิอันโลเรนโซเบอร์นินีนะครับในยุคบาโรกสถาปัตยกรรมบาโรกก็เช่นเดียวกันเน้นความโออาราชวังแวร์ไซในฝรั่งเศสเนี่ยก็คือหนึ่งในตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมบาโรกนะครับถ้าเรายืนอยู่ในห้องโถงกระจกของพระราชวังแวร์ไซผมเชื่อว่าทุกคนจะรู้สึกว่าศิลปะถูกใช้เพื่อความยิ่งใหญ่และก็อำนาจของกษัตริย์โดยตรงเลยนะครับหลังจากที่บาโรกผ่านไปเราก็เข้าสู่ยุคศิลปะที่เรียกว่าโรโกโกนะครับซึ่งเกิดขึ้นในฝรั่งเศสช่วงศตวรรษที่18นั่นเองคำว่าโรโกโกโรโกโกแปลว่าก้อนหินเล็กๆหรือหอยเพราะลวดลายตกแต่งมักจะโค้งคดเหมือนก้นหอยนั่นเองนะครับศิลปะร็อกโกโกเนี่ยแตกต่างจากบาโรกตรงที่บาโรกเนี่ยจะเป็นเรื่องของความอลังการความยิ่งใหญ่แต่ร็อกโกโกเนี่ยจะเป็นเรื่องของความอ่อนหวานละเอียดอ่อนนะครับถ้าเปรียบเป็นดนตรีบาโรกก็เหมือนเสียงออร์เคสตราที่ทรงพลังส่วนร็อกโกโกก็คือดนตรีแชมเบอร์ที่เบาและก็หวานซึ้งหยดย้อยประทับใจร็อกโกโก้เน้นการตกแต่งภายในอาคารนะครับเครื่องเรือนเล็กๆน้อยๆงานกิจกรรมก็เต็มไปด้วยความน่ารักฟุ้งฝันตัวอย่างผลงานของชองออเนเร่ฟราโกนาตนะครับที่เต็มไปด้วยบรรยากาศโรแมนติกแต่ข้อสังเกตก็คือศิลปะร็อกโกโก้เนี่ยมักจะสะท้อนรสนิยมของคนชั้นสูงซึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยมากจนเกินไปนะครับและก็จริงนะครับศิลปะโรโกโกเนี่ยเสื่อมลงพร้อมกับการล่มสลายของราชวงศ์บูบองในฝรั่งเศส
ในการปฏิวัติฝรั่งเศสในปีคริสต์ศักราช 1700

89นะครับก็เป็นการปฏิวัติใหญ่ที่ล้มล้างการปกครองกันไปเลยทีเดียวหลังจากร็อกโกโก้เนี่ยโลกตะวันตกก็เริ่มเข้าสู่ศตวรรษที่18ถึงศตวรรษที่19นะครับศิลปะจึงค่อยๆเปลี่ยนทิศทางไปสู่สิ่งที่เราเรียกว่าศิลปะสมัยใหม่หรือได้ยินกันคุ้นหูก็คือโมเดิร์นอาร์ตศิลปินเริ่มตั้งคำถามนะครับว่าศิลปะควรเป็นเพียงการเลียนแบบอดีตหรือไม่ผลก็คือเกิดลัทธิใหม่ๆขึ้นมาเช่นลัทธิเนโอคลาสสิกย้อนกลับไปฮะกรีกและโรมันแต่เน้นความมีเหตุผลความสมมาตรนั่นเองโรแมนติกเน้นอารมณ์ความรู้สึกความร้าวใจเช่นภาพ The Wrath of the Medusa ของเจอริโคเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจก็คือในช่วงนี้ศิลปะเริ่มแยกออกจากศาสนาโดยสิ้นเชิงนะครับแล้วก็กลายเป็นการแสดงออกส่วนบุคคลของศิลปินมากขึ้นดังนั้นเนี่ยศิลปะบาโรกก็คือความอลังการพลังของอารมณ์ใช้ศิลปะสร้างความยิ่งใหญ่ศิลปะโรโกโก้อ่อนหวานโรแมนติกตกแต่งละเอียดอ่อนแต่ผูกติดกับชนชั้นสูงศิลปะสมัยใหม่ตอนต้นเนี่ยศิลปินเริ่มหันมาสร้างสรรค์ตามอารมณ์และความรู้สึกความคิดส่วนตัวแทนที่จะเรียนแบบอดีตอย่างเดียวนะครับแล้วก็นี่คือจุดเริ่มต้นของโลกศิลปะที่ค่อยๆเคลื่อนเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่อย่างแท้จริงนะครับเรามาปิดท้ายกันด้วยหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งก็คือศิลปะสมัยใหม่นักศึกษาครับตอนนี้เราก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการเดินทางทางศิลปะตะวันตกกันแล้วนะครับสำหรับการบรรยายในวันนี้คือศิลปะสมัยใหม่โมเดิร์นอาร์ตเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่18นะครับแล้วก็ได้มาจนถึงศตวรรษที่20 21ศิลปะสมัยใหม่หรือโมเดิร์นอาร์ตเนี่ยแตกต่างจากยุคก่อนตรงที่ศิลปินหันมาแสดงตัวตนแล้วก็อารมณ์ส่วนบุคคลมากกว่าที่เคยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในยุโรปก็คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และความเปลี่ยนแปลงทางสังคมนั่นเองนะครับศิลปินเริ่มต้นตั้งคำถามว่าเรายังจำเป็นต้องวาดภาพเหมือนจริงเหมือนกล้องถ่ายรูปอีกหรือผลก็คือเกิดแนวทางใหม่ๆเช่นอิมเพรสชันนิสต์ที่เน้นการจับความประทับใจในช่วงขณะหนึ่งนะครับเช่นแสงอาทิตย์ที่สะท้อนน้ำภาพที่ดูสีสดใสผู้กันหยาบอย่างผลงานของโครสโมเน่ก็คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญนะครับแล้วก็คิวบิซึมนะครับโดยปาปูลปิกัสโซเนี่ยแต่ชิ้นส่วนวัตถุนี่ออกเป็นเหลี่ยมๆแล้วนำประกอบใหม่แสดงว่าความจริงไม่ได้มีแค่มุมมองเดียวนะครับแล้วกลุ่มเซอร์เรียลิซึมเนี่ยก็มีหัวหอกก็คือซัลวาดอร์ดาลีนะครับเน้นความฝันจินตนาการและเหนือจริงเช่นภาพนาฬิกาเหลวที่ละลายและมาถึงดาด้าศิลปะแห่งการปฏิวัติความคิดดาด้าเนี่ยถือกำเนิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ประมาณปีคริสต์ศักราช1916นะครับโดยมีแกนหลักก็คือการปฏิเสธผลและก็ตรรกะของสังคมที่เชื่อว่าต้นเหตุของความหายนะในสงครามศิลปินดาด้าเนี่ยใช้ความไร้สาระความละเอียดผลและก็ความบังเอิญในการสร้างผลงานนะครับเพื่อเป็นการประท้วงต่อขนบธรรมเนียมและสุนทรียศาสตร์ของศิลปะแบบดั้งเดิมพวกเขาคือศิลปะแห่งการต่อท่านทุกสิ่งนะครับก็คือพวกกบฏพวกปฏิวัตินั่นเองสิ่งที่ทำให้ดาด้ามีความโดดเด่นก็คือแนวคิดเรดดิเมดซึ่งเป็นการนำวัตถุสนิทเบียดรูปนี่นะครับมาจัดวางและก็นำเสนอเป็นผลงานศิลปะโดยที่ศิลปินไม่ได้ลงมือสร้างเองเลยเขายกตัวอย่างนะครับผลงานที่สะท้อนแนวคิดนี้อย่างชัดเจนที่สุดก็คือฟาวเทนของมาเชลดูชองนะครับรูปนี้ครับเป็นไงบ้างครับเห็นแล้วเนี่ยก็เป็นการนำโถส้วมธรรมดาทั่วไปที่เราใช้กันนะครับมาตั้งเป็นงานศิลปะทำไมถึงเป็นแบบนี้ก็เพื่อที่จะตั้งคำถามที่ทรงพลังนะครับว่าอะไรคือศิลปะกันแน่นะครับที่เป็นความคิดของคนสมัยยุคศิลปะสมัยใหม่นะครับข้อกล่าวโดยสรุปนะครับดาด้าก็คือการประกาศอย่างชัดเจนว่าความคิดคอนเซปต์เนี่ยของศิลปินในการเลือกและนำเสนอวัตถุนั้นสำคัญกว่าฝีมือในการสร้างสรรค์นั่นเองนะครับเขาจะยกย่องความคิดเป็นหลักฝีมือนี่ไม่ต้องมาพูดถึงกันเลยนะครับและนี่คือการเปิดประตูบานใหญ่สู่ยุคของศิลปะแนวคิดในเวลาต่อมานะครับ

ก็คือ conceptual art นักศึกษาลองสังเกตนะครับว่าศิลปะสมัยใหม่เน้นเสรีภาพของศิลปินอย่างเต็มที่เลยทีเดียวนะครับจะไม่มีการยึดติดกับศาสนาไม่ยึดติดกับความรูปแบบทางกายภาพแต่คือการทดลองและก็ค้นหามุมมองใหม่ๆและประเทศไทยของเราล่ะครับทีนี้เราได้ฟังประวัติศาสตร์มาย้อนไปตั้ง 40,000 ปีนะครับผมก็ได้ย่อจนเหลือไม่ถึงชั่วโมงนะครับให้เราเห็นภาพรวมๆของประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกนะครับอยากจะให้ทุกคนเนี่ยหลังจากที่ฟังแล้วหรืออย่างไรก็ตามก็เข้าไปค้นต่อนะครับไปที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยที่สอนศิลปะแต่ที่ง่ายก็คือเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆนะครับเข้าไปใน Google เข้าไปในGemini แล้วก็ถามตั้งคำถามสมัยนี้นี่การเรียนรู้เรื่องเหล่านี้นี่สามารถจ่อลึกได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่ห้องสมุดหรือไปที่ต้นทางเราสามารถเรียนรู้อะไรมากมายเลยนะครับโดยเฉพาะ Gemini ขอนอกเรื่องนิดนึงนะครับ Gemini เนี่ยของ Google เนี่ยเป็น AI ที่ช่วยเราเนี่ยเห็นโลกกว้างไกลแต่ย่อให้โลกเล็กลงในขณะเดียวกันนะครับห้องสมุดทั้งสมุดนี่บางทีอาจจะหมดความหมายไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าผมค้นคว้าที่จะมาบรรยายเนี่ยผมก็อาศัย Gemini อาศัย ChatGPT แล้วก็ Google ในเรื่องเนี่ยดึงข้อมูลศึกษาเรียนรู้สิ่งที่เราไม่ได้เห็นก็จะเห็นนะครับบางทีไปในห้องสมุดนี่อาจจะเจอข้อมูลที่จำกัดแต่ในโลกของอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์ที่ผมพูดถึง AI เนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่มีขอบเขตในการเรียนรู้ไม่สามารถปิดกั้นอะไรได้และก็แม่นยำด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะตะวันตกมาอย่างเต็มๆเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงรัชกาลที่5ที่เริ่มติดต่อกับตะวันตกมากขึ้นนะครับต่อมาก็มีศิลปินชาวอิตาลีก็คืออาจารย์ศิลป์พีระศรีซึ่งเป็นชาวอิตาเลียนเนี่ยได้เข้ามาวางรากฐานศิลปะสมัยใหม่ในประเทศไทยท่านเป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยนะครับและก็สร้างผลงานอนุสาวรีย์ไว้มากมายที่สำคัญก็เช่นพระอนุสาพระบรมราชานุสาวรีย์พระบิดาแห่งกองทัพเรือพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเอหลายๆที่เลยนะครับหลังจากนั้นศิลปินไทยรุ่นต่อๆมาเช่นเขียนยิ้มสิริชิดเหรียญประชาสมโพธิ์อุปอินก็ได้สร้างผลงานที่ผสมผสานเอกลักษณ์ไทยเข้ากับแนวทางศิลปะสากลนะครับนี่ครับภาพที่ผมเคยดูก็เป็นผลงานของศิลปินที่ผมเอ่ยชื่อมาศิลปินไทยก็มีหลายคนนะครับลองนึกดูนะครับรูปปั้นไทยที่ยังคงความอ่อนช้อยแต่ก็สะท้อนถึงชีวิตประจำวันของผู้คนธรรมดาได้เช่นชาวนานักดนตรีเด็กเล่นกันนี่คือการพัฒนาให้ศิลปะไทยเข้ากับสู่เข้ายุคสมัยโดยไม่ทิ้งรากเหง้านะครับเมื่อเรามองภาพรวมของศิลปะทั้งหมดเราจะเห็นว่าศิลปากรประวัติศาสตร์บันทึกชีวิตและความเชื่อใช่ไหมครับแล้วก็ศิลปะยิมนี่ก็คือศิลปะเพื่อชีวิตหลังความตายเมโสโปเตเมียกรีกแล้วก็โรมันเนศิลปะก็เพื่อเทพเจ้ามนุษย์และก็อำนาจรัฐมาส่วนยุคกลางและโกธิกนี่ก็เพื่อศาสนาคริสต์เป็นหลักแล้วก็ยุคเดือนสองศิลปะที่คืนศักดิ์ศรีให้มนุษย์บาร็อกร็อกโกโกเนี่ยก็คือศิลปะเพื่ออารมณ์ความงามและก็รสนิยมมาจนถึงศิลปะสมัยใหม่เป็นศิลปะเพื่อสิริภาพและการแสดงออกของปัจเจกบุคคลแล้วก็ศิลปะไทยสมัยใหม่เป็นการผสมผสานระหว่างเอกลักษณ์ท้องถิ่นกับศิลปะสากลนะครับดังนั้นศิลปะตะวันตกจึงไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่คือประวัติศาสตร์ของมนุษย์ตะวันตกที่เล่าเรื่องผ่านผลงานศิลปะทำให้เราได้เข้าใจว่ามนุษย์แต่ละยุคคิดอะไรเชื่ออะไรและอยากจะสื่อสารอะไรกับโลกผมอยากทิ้งท้ายให้นักศึกษาทุกคนคิดนะครับเวลาที่เราเห็นงานศิลป์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาพวาดรูปปั้นหรืองานสถาปัตยกรรมอย่าถามแค่ว่ามันสวยไหมขอให้ถามว่างานชิ้นนี้กำลังบอกอะไรกับเราเกี่ยวกับผู้คนในยุคนั้นหรือเกี่ยวกับเราในวันนี้เพราะนี่คือคุณค่าที่แท้จริงของการเรียนศิลปะตะวันตกนะครับ
เราได้เดินทางผ่านประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกมาทั้งหมด6ช่วงใหญ่ๆนะครับเริ่มจากพีระมิดอียิปต์ชิโกเรสเมโสโปเตเมียกรีกและโรมันโกธิกแล้วก็เรเนซองส์จนถึงศิลปะสมัยใหม่และก็ศิลปะไทยสิ่งที่เราเห็นชัดเจนที่สุดก็คือศิลปะคือกระจกสะท้อนมนุษย์ในแต่ละยุคใช่ไหมครับชัดเจนเลยนะครับในยุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยก็เพื่อความอยู่รอดมายุคอียิปต์ก็เพื่อความเชื่อความตายชีวิตหลังความตายกรีกและโรมันก็คือการยกย่องมนุษย์และกำนาดรัฐนะครับยุคกลางศิลปะคือศรัทธาในศาสนาอย่างที่สองศิลปะคือศักดิ์ศรีของมนุษย์นะครับเป็นการคืนศักดิ์ศรีนะครับศิลปะสมัยเพื่ออิสรภาพในการแสดงออกและศิลปะไทยก็เพื่อการผสมผสานรากเหง้าของเราเข้ากับสากลนะครับขอย้ำอีกครั้งว่าเวลาที่เรามองงานศิลปะอย่าถามว่าสวยนะครับอย่าถามว่าสวยหมายจงถามว่ามันกำลังบอกอะไรกับเราศิลปะนี้ศิลปะตะวันตกนะครับไม่ได้อยู่แค่ในพิพิธภัณฑ์ไม่ได้อยู่แค่ในตำราแต่มันอยู่ในความคิดการออกแบบและก็แรงบันดาลใจที่เรายังใช้กันอยู่ทุกวันนี้นั่นเองนะครับดังนั้นการเรียนศิลปะไม่ใช่เพื่อจำปีคศหรือจำชื่อศิลปินเท่านั้นแต่เพื่อเราได้เข้าใจว่ามนุษย์ทุกสมัยต่างดิ้นรนค้นหาและก็สร้างความหมายให้กับชีวิตผ่านศิลปะสร้างความหมายกับชีวิตนะครับผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าศิลปะนั่นเองและนั่นแหละครับก็คือเหตุผลที่ศิลปะยังคงมีคุณค่าต่อพวกเรามาจนถึงทุกวันนี้และก็ตลอดไปด้วยก็ผมก็ได้พูดมาจนถึงช่วงสุดท้ายนะครับเป็นการบรรยายโดยสรุปก็อย่างที่บอกนะครับก็คือ 40,000 ปีเนี่ยจะพูดได้หมดภายใน1ชั่วโมงนี้เป็นไปไม่ได้นะครับก็หมายถึงว่าผมก็สรุปมาเพื่อให้เห็นต้นทางเห็นภาพรวมๆหากใครสนใจก็ไปหาข้อมูลนะครับจะเป็นเรื่องสนุกมากนะครับในเรื่องของประวัติศาสตร์ศิลปะไม่ว่าจะเป็นของตอนตกของตอนออกเนี่ยยังมีอะไรอีกมากมายที่เราไม่รู้นะครับแล้วก็คิดว่าเราเรียนกันทั้งชาติก็ไม่หมดผมคิดว่าเราสนุกกับการค้นหาสนุกกับการสืบค้นสนุกกับการรีเสิร์ชสนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในสิ่งที่เราไม่รู้นะครับแล้วก็สนุกกับการใช้ชีวิตในการดูศิลปะอาจจะทำให้เราได้เป็นศิลปินคนหน้าใหม่ขึ้นมาก็ได้สำหรับคนที่ไม่เคยทำศิลปะและสำหรับคนที่เป็นศิลปินอยู่แล้วการได้ศึกษาศิลปะก็จะทำให้ความคิดเนี่ยเข้มข้นขึ้นนะครับเพราะเราได้เห็นโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอาจจะทรงแล้วก็ส่งไปในอนาคตนะครับ อย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเรามี AI เข้ามาแล้วนะครับซึ่งในชั่วโมงต่อไปเนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับสำหรับนี้ผมก็ขอขอบคุณนะครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศรีพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยพ่อช่างนะครับก็ขอกล่าวคำร่ำลาพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะครับสวัสดีครับ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลาย

0: ซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้ง2ชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่าPA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PGตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงิน

หรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินและขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8 นาฬิกาถึง20 นาฬิกาและวันหยุดเวลา8 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1 ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1 ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและขอเจริญพรแต่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้เปี่ยมด้วยศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆในวันนี้ชีวิตใหญ่ในวันหน้าออกอากาศทางช่อง DLTV 13ณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

0: วิทยาเขตวังไกลกังวลชีวิตนี้สั้นนักแต่จิตใจเรานั้นลึกในแต่ละวันนั้นเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับความคาดหวังความกลัวความเร่งรีบและความไม่แน่นอนซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความจริงของชีวิตที่ทุกคนนั้นไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงไปได้พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงนี้ไม่ใช่คำสอนเพื่อให้เราทั้งหลายนั้นเกิดความหดหู่แต่คือการชี้ให้เราเห็นว่าเมื่อเรารู้ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงเราก็ไม่ควรที่จะยึดติดเพราะว่าการยึดติดนั้นจะทำให้เรามีแต่ความทุกข์และธรรมะที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ในคัมภีร์เพียงอย่างเดียวแต่ซ่อนอยู่ในใจเราทุกลมหายใจเข้าออกในการยอมรับความเปลี่ยนแปลงให้เราลองถามตนเองอยู่ทุกวันว่าสิ่งที่เรานั้นยึดถืออยู่จำเป็นแค่ไหนความสุขที่เราวิ่งหานั้นแท้จริงแล้วอยู่ตรงไหนเราได้ให้เวลากับความสงบในใจบ้างหรือยังและการเจริญสติคือการกลับมาอยู่กับลมหายใจเข้าออกกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะและนี้เป็นกุญแจสำคัญของการพ้นทุกข์ในชีวิตประจำวันฉะนั้นแล้วธรรมะก็ไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือความเข้าใจในตัวเราเองและโอกาสนี้ก็กระผมได้รับความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพะโวปริยธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารเมตตาให้ความรู้ในหัวข้อที่5คือความรักความใคร่และความผูกพันครับกอบกราบอาราธนาด้วยความเคารพครับได้ให้พระมหาสมภพได้ช่วยอธิบายในหัวข้อที่5คือความรักความใคร่และความผูกพันครับ
1: ครับสวัสดีครับท่านมหาสารนุชครับ
2: ครับ
1: หัวข้อที่5นี้จะอยู่ในเรื่องของความรักความใคร่ความผูกพันทีนี้เราจะมาเจาะประเด็นแต่ละข้อคนเราตั้งแต่เกิดมาปุ๊บไม่พ้นกับว่าความรักความใคร่ความผูกพันแต่เราต้องใช้ถูกวิธีความรักคืออะไรความใคร่คืออะไรความผูกพันคืออะไรมาว่ากันเรื่องแรกก่อนถามว่าความรักคืออะไรเราทุกคนต่างโหยหาถูกไหมครับให้ตอบในใจตัวเองก่อนความรักมันก็คือความอยากจะเป็นที่รักอยากมีใครเข้าใจแต่เรารู้ไหมว่าบางครั้งความรักที่ไม่เข้าใจมีค่าเท่ากับความทุกข์ที่แอบแฝงอยู่ครับพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าปิยังนะมนุษย์เจยะปิยะโตชนาคนย่อมไม่สละของรักได้โดยง่ายแต่เมื่อเรายึดมั่นถือมั่นในของรักนั้นครับปิยัสสะทุกขังปหายติทุกข์ก็เกิดตามมาอย่างแน่นอน
2: ครับ
1: ครับถ้าเราพูดง่ายๆถ้าเราไม่สละของรักปุ๊บก็มีทุกข์พูดง่ายๆคือที่ใดมีความรักความทุกข์ก็ต้องตามมา
2: ใช่คร
1: ับ ให้เรารู้เท่าทันให้ได้ครับรักแบบไหนที่ทำให้เกิดทุกข์ลองคิดดูครับตอบว่ารักที่อยากได้มากกว่าจะให
2: ้ครับ
1: ความรักที่อยากได้ทำให้เป็นทุกข
2: ์ครับ
1: ครับความรักที่มีแต่เรียกร้องก็เป็นทุกข์อยากได้นู่นอยากนี่อยากได้ความรักความผ่อนยันทุกอย่างเนี่ยคือทุกข์แน่ๆครับความรักอยากให้คนที่รักอยู่กับเราก็เป็นทุกข์ถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: อยากให้คนนั้นเข้าใจเราตามใจเราก็เป็นทุกข์อีก
2: ใช่
1: เพราะคนเราไม่เหมือนกันถูกไหมครับแต่ลืมถามไปว่าเราอยากให้เขาเป็นนั่นเป็นนี่ตัวเราเองเข้าใจเขาไหมรักที่ไม่รู้จักพอคอยจับผิดคอยหวงคอยกลัวว่าจะเสียเขาไปทำให้ความรักกลายเป็นการควบคุม
2: ค
1: นเราก็ไม่ชอบควบคุมถูกไหมทีแรกก็รักตอนหลังก็ควบคุมถูกไหมนี่คือเป็นทุกอย่างหนึ่งครับจากความสุขทีแรกก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาความเหนื่อยหน่ายขึ้นมาทันทีครับเนี่ยคือเรื่องความรักให้เกิดทุกข์หรือคนเราอยากจะรักเพราะเกิดความเหงาไม่ใช่รักเพราะความเข้าใจ
2: ครับ
1: ครับอารมณ์ชั่ววูบเพราะความเหงาก็อยากจะรักทุกอย่างอยากได้ทุกอย่างครับ

0: ครั้งเราไม่ได้รักเขาจริงแค่เหงาแล้วหาใครสักคนมาเติมเต็มแต่เมื่อหาเขามาปุ๊บอีกฝ่ายกลับไม่ใช่เราก็เจ็บก็เป็นทุกข์อีกถูกไหมครับทั้งจริงแล้วคือที่เราเจ็บเพราะเราหลอกตัวเองครับทีนี้เรามามองดูว่าไอ้ความรักที่ไม่เป็นทุกข์เป็นแบบไหนลองคิดดูครับพระพุทธองค์ไม่ได้สอนให้ตัดความรักแต่ทรงสอนให้เรามีความรักที่อะไรไม่ยึดและรักแบบมีเมตตารักด้วยความเข้าอกเข้าใจเข้าใจว่าคนเราเปลี่ยนได้เข้าใจว่าเขาก็ไม่ชิดของเขาเราก็มีทางของเรารักด้วยความเมตตาไม่ผูกมัด
1: ครับ
0: เราอาจรักใครมากแต่ไม่จำเป็นต้องครอบครองเขาไว้ถูกไหมครับเรารักได้แต่ไม่จำเป็นต้องครอบครอง
1: ครับ
0: มันจะทำให้เกิดทุกข์ยิ่งครอบครองก็ยิ่งไปเกิดทุกข์เหมือนอุปทานยึดมั่นถือมั่นครับความรักที่แท้คืออะไรคือการอยากให้เขามีความสุขถามว่าจริงไหมครับ
1: จริงครับ
0: เราไม่อยากได้แต่เราปรารถนาให้เขามีความสุขเนี่ยความรักที่แท้เรียกว่าความรักความเมตตาร ักที่แท้คืออะไรความรักของพ่อของแม
1: ่ครับ
0: ถูกไหมครับ
1: คือไม่ใช่เป็นความรักที่อยากได้
0: ใช่
1: เป็นความรักที่อยากให้มากกว่า
0: อยากให้มากกว่าครับนี่คือรักของแท้เลยพ่อแม่ลองดูท่านหรือท่านมีแต่ให้อย่างเดียวถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แต่ยิ่งท่านรักเรามากเราก็ยิ่งหนีห่าง
1: ใช
0: ่ท่านเตือนเราเยอะเราก็ยิ่งหนีห่างนะเราลองคิดดูอีกครับความรักที่แท้นี้ที่บอกก็คือปรารถนาให้เขามีความสุขแม้บางครั้งเรารักเขาเขาอาจจะไม่อยู่ข้างๆเราก็ได
1: ้ครับ
0: ถูกไหมครับนี่สำคัญครับให้เรารักด้วยอะไรด้วยสติไม่ใช่ด้วยอารมณ์รักด้วยความระลึก
1: ถู
0: กครับไม่ใช่รักด้วยอารมณ์ถ้ารักด้วยอารมณ์เมื่อไหร่ปุ๊บความทุกข์ตามมาทันที
1: ครับ
0: เมื่อหมดความใคร่มันก
1: ็มีความทุกข์ตาม
0: มีความทุกข์ตามมา
1: ครับ
0: ถ้ารักด้วยสติระลึกว่าเอออยากให้เขามีความสุขสิ่งไหนช่วยเขาได้ก็ช่วยช่วยทั้งให้อภัยกันและกันวัตถุสิ่งของให้ความรู้ก็อย่าง
1: ครับ
0: รู้ทันตัวเองว่าเวลาโกรธหึงหวงต้องเตือนตัวเองว่าเรากำลังรักหรือเรากำลังเอาถูกไหมครับ ถ้าเราเกิดความรู้สึกต้องการให้เราคิดเตือนสติเองใช้สติเตือนตัวเองว่าเฮ้ยเราเกิดอะไรขึ้นดูความรักให้ออกดูความรักให้เป็นครับความรักไม่ใช่ของผิดแต่เมื่อเรารักโดยไม่รู้เท่าทันตนเองเราก็จะเป็นทุกข์เมื่ออะไรที่เรารักอย่างเข้าใจไม่ยึดไม่ควบคุมและมีเมตตาความรักนั้นก็จะกลายเป็นสิ่งที่รอเลี้ยงจิตใจไม่ใช่ทำลายใจยกตัวอย่างง่ายๆเราไปโรงเรียนตอนเด็กรักครูอาจารย์รักเพื่อนรักพวกไม่ความใคร่อยากจะไปเรียนทุกวันเนี่ยความรักให้เกิดแรงบันดาลใจอยากไปเรียนทุกวันอยากช่วยเพื่อนช่วยพ่อแม่ทำงานรักพ่อเราแม่เนี่ยความรักที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้อยากจะช่วยอยากให้มีความสุขครับความรักความใคร่และความผูกพันอาจจะฟังดูเหมือนเรื่องส่วนตัวแต่จริงแล้วเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องธรรมะล้วน
1: ๆครับ
0: ธรรมะจริงไหมครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเพราะอะไรเพราะธรรมะคือการเข้าใจความจริงของชีวิตถูกไหมครับธรรมะก็คือธรรมชาติเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่ง
1: ครับ
0: และความรักก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่จริงที่สุดในชีวิตมนุษย์และความรักนั้นคืออะไรเราลองถามกันง่ายๆก่อนนะว่าความรักคืออะไรในมุมของเราทุกคนลองคิดดูว่าความรักคืออะไร
1: ครับ
0: ครับรักเพื่อต้องการรักเพื่อความใคร
1: ่
0: หรือรักอยากให้เขามีความสุขลองถามตัวเองก่อนบางคนตอบว่าความรักคือความห่วงใยอ่ะข้อนี้ก็ถูกอย่างหนึ่ง
1: ครับ
0: ครับบางคนตอบว่าความรักคือความรู้สึกดีๆให้กันและกันถูกไหมครับอ่ะตรงนี้สำคัญนะถ้าเรารักก็ต้องมีความโกรธหมายความว่าถ้าเราโกรธก็มีความรู้สึกที่โกรธแค้นให้กันและกันถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: เหมือนกันมันจะตรงข้ามกันไห
1: ม
0: ความรักความคลายความโกรธความอิจฉาริษยาทุกอย่างต้องมองเข้าใจโลกธรรมตรงนี้ให้ได
1: ้ครับ
0: ครับบางคนก็ตอบว่าความรักคือการเสียสละทุกคนก็จะเข้าใจถามว่าคนที่เรารักเราเสียสละได้หรือเปล่า
1: ครับ
0: ต้องถามตัวเองให้ดีสมัยนี้เสียสละยากถ้าเราคิดว่าของไหนมันใช่ของเราก็คือใช่
1: ใช่
0: ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยมันไป
1: ครับ
0: ธรรมะถ้าเราคิดได้นี้เราจะมีความสุขถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: อย่าให้กิเลสตัณหามันมาบังตาเรา
1: ครับ
0: ให้เราเข้าใจรักให้ถูกวิธีครับบางคนก็ตอบว่าความรักคือคนที่เข้าใจเราเกิดความรักกันและกัน
1: ครับ
0: และแต่มุมมอง

0: ะครับแต่ในธรรมในพุทธศาสนาพระเจ้าตรัสไว้ว่าปุตตัมปิโภคังปัสสะวังปิโรเกอนุพัชชามนุษสาความผูกพันทั้งหลายตรงนี้ไม่ยั่งยืน
1: ครับ
0: นะพอจะเข้าใจแล้ว
1: ครับ
0: ยิ่งรักมากก็ทุกข์มาก
1: ครับ
0: ยิ่งโกรธมากก็เป็นทุกข์มากพระเจ้าทรงบอกว่าอยู่ที่ความพอดีจะรักจะโกรธจะเกลียดให้เข้าใจสิตัวเองตลอด
1: ครับ
0: ให้มองเสมอว่าที่ใดมีรักที่นั่นก็ต้องมีทุกข
1: ์ใช่
0: ให้มองเหมือนโลกธรรม8ถ้าเรามีความสุขจำไว้เลยที่ความทุกข์ก็เข้ามา
1: ครับ
0: ถ้าเรามีลาภแป๊บเดียวเราต้องเสื่อมลาภ
1: ต้องเสื่อมลาภใช่ครับ
0: ถ้าเรามีคนสรรเสริญเราปุ๊บเดี๋ยวต้องมีคนนินทาเน
1: ี่
0: ยโลกธรรม8ทุกอย่างให้เรามองเป็นสิ่งตรงข้ามกันที่เราจะมีความสุขที่สุดแล้วให้มองตัวเองก้าวไปข้างหน้าว่าเราอยู่ในวัยไหนเราต้องการอะไร
1: ครับ
0: อาศัยความรักให้เกิดแรงผลักดันให้เราสำเร็จทุกอย่างครับ
1: ใช่ครับ
0: เรามักคิดว่าทุกคนนะความรักคือการครอบครองท่านว่าจริงไหม
1: จริงครับ
0: ถูกไหมอย่างเช่นเรารักแมว
1: ครับ
0: เราก็อยากได้แมวมา
1: ครับ
0: รักหมาก็อยากได้หมารักสิ่งนั้นก็ได้สิ่งนั้นรักคนนั้นก็รักคนนั้นที่ได้ครอบครองถูกไหมเราจะมองตรงนี้
1: ใช่ครับ
0: ความรักเป็นการครอบครองนี่แหละพระองค์บอกว่ามันผิด
1: ใช่ครับ
0: ผิดเลยครอบครองได้แต่ต้องอยู่ที่ความพอดีถูกไหมและคนเราต้องมีสัจจะความจริงใจกันและกัน
1: ครับ
0: เมื่อเรารักเขาปุ๊บเราไม่คิดครอบครองเขามีความสุขมุมกับกันเขาต้องมองเราว่าอยากให้เรามีความสุขกัน
1: ครับ
0: มันต้องไปด้วยกันทั้งสองฝ่าย
1: ใช่ครับ
0: ถึงจะเป็นรักที่ถูกวิธีครับรักที่แท้ไม่ใช่การได้มาแต่คือการเข้าใจรักเคารพความจริงของกันและกัน
1: ครับ
0: คือพูดง่ายๆต่างคนต่างยอมรับกันและกันถึงจะเป็นความรักที่ถูกต้องได้
1: ครับ
0: แล้วช่วยกันก้าวไปถึงจุดหมายปลายทางถ้าเรียนรักในวัยเพื่อนเข้าให้เรียน
1: ครับ
0: ถูกไหมครับให้ถึงจุดหมายปลายทางรักในวัยครอบครัวคุณต้องก่อสร้างครอบครัวแล้วเจริญลูกหลานเราได้เจริญรุ่งเรืองถูกไหมครับเหมือนคุณนักเรียนรักนักเรียนนี่แหละก็อยากให้นักเรียนมีความสุขนักเรียนก็ต้องรักครูเคารพครูบาอาจารย์ได้ความรู้ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ความใคร่เป็นความรู้สึกที่ไม่ผิดแต่ต้องรู้เท่าทันคืออะไรเราจะพูดเสมอว่าความรักความใคร่ตัณหาราคะถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ในวัยเรียนวัยรุ่นเป็นวัยที่กำลังเติบโตร่างกายคนเราเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มมองรู้ละเอ้ยคนนี้ผู้ชายเว้ยคนนี้เป็นผู้หญิงเว้ยความรู้สึกต่างๆมันเริ่มมาก
1: ครับ
0: เราต้องให้ความรู้ให้ทันตัวเองว่าไอ้ความรักความใคร่เนี่ยไม่ใช่คำหยาบไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่ธรรมะจะสอนให้รู้ว่าไอ้ราคะคือความกำหนัดความอยากได
1: ้ครับ
0: ความอยากมีอยากเป็นคือธรรมชาติของมนุษย์แต่ถ้าเราขาดสติขึ้นมาปุ๊บมันจะนำไปสู่ความทุกข
1: ์ครับ
0: เราคิดดูง่ายๆมนุษย์คนเราเป็นสัตว์ประเสริฐ
1: ครับ
0: มีการเรียนรู้ทุกอย่าง
1: ใช่ครับ
0: ต่อให้รักใครแต่เราก็ต้องคุมตัวเองให้อยู
1: ่ครับ
0: เลือกให้ได้ให้มองว่าความรักคือกับปัญหาดีไปด้วยกันจิตแบบไปทานเนี่ยมันจะเป็นความสุขครับราคะเช่นเดียวกันไม่ผิดแต่เราก็ต้องรู้เท่าทันหลายคนเข้าใจผิดว่าไอ้ความรักมีค่าเท่ากับความใคร่แต่ในความจริงแล้วความใคร่ไม่มีวันแทนคําว่าความรักได
1: ้ครับ
0: ถามว่าเพราะอะไรไอ้ความใคร่เนี่ยมันเกิดเร็วแรงแล้วก็จบเร็วถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ความใคร่เมื่อเหมือนตัณหาเนี่ยเราเห็นเราชอบปุ๊บอยากได้ได้มาแล้วก็ทิ้งไปมันไม่ใช่ความรักมันมีความใคร่เข้ามาก่อนความอยากตัณหาเข้ามาก่อน
1: ครับ
0: ส่วนความรักคืออะไรคือสิ่งที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นช้าๆช้าๆช้าๆแต่นุ่มลึก
1: ครับ
0: เห็นไหมต่างกันเห็นไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มองดูให้ดีความใคร่กับความรักเรามองเฮ้ยเราชอบเราอยากได้ไม่ได้เราก็โมโห
1: ครับ
0: เสร็จแล้วก็จบไปถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่ความรักเนี่ยมันจะค่อยก่อตัวขึ้นเรื่อยๆมันจะลึกมากครับทีนี้มาดูความผูกพันบ้างความผูกพันคืออะไรเหมือนคือเครื่องพันธนาการเราถูกไหมคนเราอยู่ด้วยกันมีความรักต
1: ่
0: อให้ทะเลาะแว้งกันก็มีความผูกพัน
1: ครับ
0: ถามว่าจริงไหมครับ
1: จริง
0: บางคนโกรธเกลียดกันโอ้ยอย่างนั้นอย่างนี้พอถึงเวลาตกทุกข์ยากก็ไปช่วยเหลือกันนี่เรียกความผูกพันมันตามขึ้นมาครับ
1: ใช่ครับ
0: เมื่อเรารักใครแล้วเราอยากจะผูกพันถูกไหมครับ
1: ครับ
0: เมื่อมีเรื่องเล่าอะพ่อแม่ก็เช่นเดียวกันถูกครับเมื่อรักลูกก็อยากผูกพันลูก
1: ครับ
0: มอบที่สุนันท์ให้ลูกดูแลต่อ
1: ครับ
0: ครับนี่คือความผูกพันเอาไว้ให้รักษาวงตระกูลเราให้ดีเนี่ยมันจะเป็นทอดกัน
1: ครับ
0: แต่บางทีความผูกพันก็กลายเป็นความยึดติด
1: ครับ
0: ทุกอย่างที่สิ่งควบคุมไม่อยู่ใ

0: ใช่ครับยึดติดว่าเรารักแล้วใครแล้วเราต้องอยู่กับคนนั้นต้องอยู่กับคนนี้ยึดติดว่าเรารักเขาแล้วเขาต้องรักเราคนเดียวห้ามรักคนอื่นอีกถูกไหมครับมันกลายเป็นแรงอาฆาตพยาบาทกันและกันที่ท่านเรียกว่าเป็นความรักที่ไม่ถูกวิธี
1: ครับ
0: คนนั้นต้องเป็นของเราถูกไหมครับรักแล้วแต่ในทางธรรมะสอนว่าจำให้ดีนะสิ่งใดที่เรายึดมั่นถือมั่นสิ่งนั้นแหละคือความทุกข
1: ์ครับ
0: ถูกไหมครับรักได้แต่อย่ายึดติด
1: ครับ
0: ถูกไหมครับเพราะความรักความเมตตาคือความปรารถนาดีกันและกันให้มีความสุขไม่ใช่เจอกันแยกเคี้ยวใส่กันมันก็ไม่ใช่
1: ครับ
0: เจอกันก็ย่อมจำใส่ยังละโมโหครูบาอาจารย์และแต่ละไปโรงเรียนต้องยกมือไหว้นี่คือหน้าที่ของเราถูกไหมครับเพื่อนกันจะกวนตะเกียบในห้องเรียนก็ตั้งใจเรียนนี่คือความรักความผูกพันกัน
1: ครับ
0: ความผูกพันก็ไม่ใช่ปัญหาหรอกแต่การไม่ยอมปล่อยคือปัญหาถูกไหมครับความผูกพันคือการยึดติดยึดมั่นถือมั่นถูกไหมครับถ้ายึดติดมันจะมีปัญหาถ้าเราปล่อยวางก็จะไม่มีปัญหาเหมือนเพื่อนพูดว่าหลักได้ห่วงใยได้แต่ต้องมีพื้นที่ให้กันและกันเคยได้ยินไหมครับถามว่าจริงไหม
1: จริงครับ
0: จริงครับคนเรารักติดกันตลอดเหมือนปลาต้องโกถามว่าได้ไหมถามว่าถามว่า
1: ใช่ครับ
0: เราต้องมีที่ให้เขา
1: ครับต้องมีพื้นที่ให้เขาได้
0: ใช่ให้เขาเข้าใจจะมีความสุขท่านถึงบอกว่าเมื่อรักแล้วต้องมีสิ่งไหนความจริงใจให้กันและกัน
1: ครับ
0: รักแล้วทุกคนต้องมีอะไรต้องมีตัวสินห้าถูกไหมครับอย่างน้อยสินข้อที่3นี่แหละถูกไหมรักกันให้ดีถูกไหมเป็นคู่กันแล้วของกันแล้วเอาไปแค่ถึงฝั่งถึงหมายปลายทางเพราะทุกอย่างมันไม่จีรังยั่งยืนถูกไหมต้องมีสัจจะความจริงใจให้กันและกันครับเราต้องรู้ว่าใจคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนได้เสมอเราต้องยอมรับให้ได
1: ้ครับ
0: อย่างเรารักมากเราก็กดมากเดี๋ยวเราก็เบื่อไหนง่าย
1: ครับ
0: เราคิดเช่นไรเขาเช่นนั้นถ้าเราคิดใจเขาใจเราเราก็มีความสุขถูกครับรักแบบไม่ทุกข์หรือพูดง่ายๆถ้าน้องๆนักศึกษาอยู่ในวัยเรียนถ้าจะมีความรักในวัยเรียนอัตภาพก็ขอให้เป็นความรักที่ไม่ทำลายอนาคตเรา
1: ครับ
0: รักที่ช่วยกันประคับประคองเรียนให้จบ
1: ครับ
0: ตั้งแต่ชั้นปฐมอัตภาพเหมือนกันตอนเรียนก็มีคนรักคนไข้หลายอย่างอยากไปเจอคนนั้นคนนี้มีความสุขเลยนะประคองกันพอเราจบประถมปุ๊บพอเราเรียนมัธยมบางทีก็ได้เจอกันบางทีก็ไม่ได้เจอจากเด็กวันนอกก็เข้ามาเรียนในเมืองพอเราจบมัธยมปุ๊บบางคนก็ต่อสายสามัญเป็นม.4-5-6บางคนก็ต่อสายปวช.ปวส.สายชีพเห็นไหมก็ไม่เจอกันถูกไหมแต่ความรักยังอยู่ไหมยังอยู
1: ่
0: แต่เราไม่ยึดติดถ้ายึดติดก็เป็นทุกข์
1: ใ
0: ช่ไหมครับคือถูกจุดหมายปลายทางพอเราไปเรียนปวส.ปวช.ปุ๊บมันก็เจอความรักใหม
1: ่ครับ
0: ความรักคนเรามีได้เรื่อยๆ
1: ใช่ครับ
0: แต่ขึ้นอยู่กับว่าจะยึดติดกอดตัวหรือเปล่าแค่นั้นครับแล้วก็อีกอย่างน้องนักศึกษานะครับถ้าจะมีความรักในวัยเรียนท่องไว้เสมอว่ารักนั้นจะต้องไม่ทำร้ายอนาคตตัวเองเด็ดขาด
1: ครับ
0: อย่าให้ซึมเสียเด็ดขาดของทุกอย่างถ้าพลาดไปมันจะยุ่ง
1: ครับ
0: ให้รักประคองกันให้ถึงเวลาอันควรก่อนครับและอย่างความรักให้มองว่าไม่ทำร้ายร่างกายไม่ทำร้ายจิตใจของตนเองและของคนอื่น
1: ครับ
0: ครับมีสติอยู่กับความรู้สึกตัวเองลึกให้ได้เราเป็นนักเรียนอยู
1: ่
0: ครับคุมตัวเองให้อยู่ครับถามใจตัวเองบ่อยๆว่าสิ่งที่เราทำมันใช่รักจริงไหมหรือเป็นแค่ความเหงาความอยากหรือแค่ความยึดมั่นถือมั่นธรรมะไม่ห้ามความรักแต่สอนให้เรารักอย่างรู้ตัว
1: ครับ
0: ครับความรักไม่ใช่เรื่องผิดความใคร่ไม่ใช่ของน่าอายความผูกพันไม่ใช่ของเสียหายแต่ทุกอย่างนั้นต้องมีธรรมะกำกับธรรมะคืออะไรที่ให้ใช้คือสติระลึกให้ได
1: ้ครับ
0: มีปัญญาคิดให้เป็นและมีความเข้าใจเมื่อเรามีธรรมะในความสัมพันธ์เราจะต้องไม่ต้องเสียใจเมื่อมันเปลี่ยนไปพูดง่ายๆถ้าเรารักแบบมีธรรมะให้เรามองว่าของทุกอย่างเป็นสามัญลักษณะมันมีการเกิดขึ้นแล้วก็ต้องตั้งอยู
1: ่
0: เป็นของธรรมดา
1: แล้วก
0: ็ดับไปธรรมดาถามว่าคืออะไรอย่างเช่นเรารักของคนหนึ่งรักใครคนหนึ่งเมื่อเราสร้างความรักขึ้นมาปุ๊บรักนั้นอยู่ได้นานขึ้นอยู่กับปัจจัยและองค์ประกอบถามว่าจริงไหมครับ
1: จริงครับ
0: จริงนานแค่ไหนแล้วแต่เราใส่เข้าไปเมื่อถึงเวลาหนึ่งปุ๊บมันต้องดับไปเอง
1: ครับ
0: ดับด้วยเหตุไหนอายุเราสั้นอาจจะตายจากกันไปหรือไม่อาจจะเลิกรากันไปทุกอย่างจบ

0: ที่คำว่ามรณะหมดให้เรามองขึ้นว่าเมื่อความรักมันเกิดปุ๊บเดี๋ยวความทุกข์ก็ต้องตามมาร ักแบบมีสติรักแบบมีปัญญารักแบบชาญฉลาดรักแบบไม่ทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ทำร้ายครอบครัวสังคมประเทศชาติณความรักที่ถูกวิธีอย่างน้องวัยเรียนเนี่ยอยากให้รักกันไว้ทุกๆคนรักประคองกันให้ใช้หลักการของภูมิวิหาร4
1: ครับ
0: ให้ทุกคนมีเมตตาให้กันได้กันมีความรักให้กันได้กันแล้วก็มีความกรุณาหมายความว่าเมื่อรักแล้วไม่พอเมื่อคนจะรักเกิดความทุกข์ให้เราเข้าไปช่วยเหลือ
1: ครับ
0: ช่วยแบบมีสติช่วยแบบความไม่ประมาทช่วยแบบมิตรแท
1: ้ครับ
0: หาประโยชน์ให้จะไปช่วยแบบมิตรหาความเสื่อมเชื่อมีความทุกข์จะไปชวนกินเหล้าเมายาไม่เอาต้องชวนกันทำใจสบายนะเข้าวัดบ้างทำสมาธิบ้างไปหาพ่อหาแม่หาครูบาอาจารย์ถูกไหมครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็อีกข้อหนึ่งมุทิตาหมายความว่าเพื่อนได้ดีวันที่หนึ่งให้กำลังใจเพื่อน
1: ครับ
0: แล้วก็พยายามทำตนเองให้ขึ้นมาให้ได
1: ้
0: ถามเพื่อนว่าเรียนยังไงให้เก่งให้ช่วยกันติวช่วยไหนเนี่ยความรักต้องถูกวิธีข้อสุดท้ายเลยถึงแม้เราทำไม่ได้ก็อย่าทุกข์อย่าเครียดให้ถูกอุเบกขา
1: ครับ
0: แต่ท่านบอกว่าความพยายามที่ไหนคุณจะยินดีให้เราตั้งใจเสมอ
1: คร
0: ับผมนี่คือความรักความคาดหวังครับที่มีแค่นี้ครับ
1: คร
0: ับผม
1: ก็สรุปสั้นๆว่าความรักจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะเกิดขึ้นได้มันต้องมี2สิ่งครับ
0: ครับ
1: สิ่งแรกก็คือสิ่งที่เรียกว่าคู่นั้นน่ะต้องเคยทำบุญร่วมกันมาในอดีต
0: ครับ
1: อันนี้ความรักจะเกิดขึ้นได
0: ้
1: สิ่งที่2คือที่จะเกิดขึ้นได้อย่างหนึ่งก็คือเกื้อกูลกันในปัจจุบัน
0: ช่วยเหลือเกื้อกูลครับ
1: ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในปัจจุบันอันนี้แหละครับความรักจะเกิดขึ้นได้ในชาติต่อๆไป
0: คร
1: ับเปรียบเสมือนอะไรครับเปรียบเสมือนกับดอกบัวครับ
0: ครับ
1: ดอกบัวเนี่ยที่จะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากอะไรครับโคนตม
0: โคนตม
1: ใช่ครับแล้วก
0: ็น้ำด้วย
1: น้ำสองสิ่งเหมือนกันมีปัจจัย2อย่างเกี่ยวเนื่องกัน
0: ครับ
1: เช่นเดียวกันครับความรักถ้าจะเกิดในภพปัจจุบันนี้ได้ก็คือต้องเคยทำบุญร่วมกันมาในอดีตชาติ
0: ครับ
1: แล้วก็ปัจจุบันเนี้ยยังเกื้อกูลอาศัยกันอยู่
0: เขาเสิร์ฟนิดนึงครับเรื่องนี้จริงนะครับผู้ฟังลองสังเกตไหมว่าเวลาเราเจอใครสักคนเนี่ยทำไมรู้สึกเราชอบเขามากเลยเห็นไหมข้อหนึ่งหรือเจอใครสักคนทำไมกูเกลียดเขามากมันก็อยากเข้าใกล้อยากพูดผิดหูตลอดเนี่ยท่านเรียกว่าบุพเพกตปุญญตา
1: ค
0: ือบุญได้ทำร่วมกันมาก่อนอาจจะทำบุญดีหรือไม่ดีแล้วแต
1: ่ใช่ครับ
0: หรือไม่บางคนปุ๊บเราไม่ชอบคนเลยแต่ว่าเฮ้ยเราไปช่วยเหลือก็คุณเขาช่วยเขาช่วยไปช่วยมาเฮ้ยความรักก่อตัวไว้เห็นไหมมันก็สร้างไปเรื่อยเรามองดูสองอย่างเห็นไหม
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ นี่คือสองข้อที่ท่านพูดเลยตรงเลยครับลองฟังดูทุกคนจะเป็นชิ้นนี้ตลอด
1: ใช่ครับ
0: ไปช่วยเขาเลยครับไม่ได้เกิดรักแต่อยู่ด้วยกันได
1: ้
0: ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: คนที่รักกลับไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: กลับไปได้ใครก็ไม่รู้ที่เขาดีถือว่าถือว่าจริงไหมครับ
1: จริงครับจริงคร
0: ับ ต้องดู
1: ก็คือเป็นผลของอดีตชาติที่มาเกื้อหนุนในปัจจุบันแต่ถ้าเราอยากให้คนอื่นรักเราเราต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันก็คือรู้จักการให้นั่นแหละครับ ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเนี่ยแหละครับคือเป็นความรักที่เราได้โดยทางอ้อมจริงๆแล้วคือเราแค่ปรารถนาให้เขาอะไรครับมีความสุข
0: ใช่ครับ
1: สรุปได้3อย่างว่าความรักจริงๆแล้วก็เปรียบเสมือนอันแรกคือรักแบบโลกี
0: คร
1: ับ รักที่พัวพันไปด้วยราคะตัณหาแล้วก็ความใคร่ต่างๆเพราะว่าถ้าเรารักแบบโลกีเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนว่าเรารักแบบอยากจะได้ครอบครองเป็นพื้นฐาน
0: ค
1: ือไม่ได้หวังว่าจะต้องมีความสุขอะไรแต่อยากจะได้ครอบครองเข้ามาอยู
0: ่เป็นของของเราคร
1: ับ ใช่ครับคือพยายามยึดติดนะครับพุทธเจ้าบอกว่าถ้ารักแบบยึดติดรักแบบมีความยึดมั่นถือมั่นก็จะมีแต่ความทุกข์
0: ถูกต้องครับ
1: ทุกข์เกิดตลอด
0: เพราะของทุกอย่างมันไม่ตั้งอยู่คงที่ถูกไหมครับ
1: อันนี้ก็คือรักเพราะอยากจะได้แล้วก็รักที่อยากจะให้มันเป็นของกันและกันไม่อยากให้ไปไหนสุดท้ายอะไรครับก็จบด้วยการจบชีวิตก็มีหลายๆอย่างครับที่ว่ามีตัวอย่างให้เห็นเยอะจะออกข่าวก็หลายอย่างครับอันนี้คือรักแบบผิดวิธี คือรักแบบยึดมั่นถือมั่นอยากได้ส่วนรักแบบที่2ครับก็คือรักแบบมีเมตตาร ักบีบเมตตาก็คือรักแบบผมวิหารอย่างที่พระธรรมมหาสมโพธิได้บอกไว้ว่า
0: ค
1: ือ1ต้องมีอะไรครับเมตตาใช่ไหมครับ2มีกรุณา3มีมุทิตาแล้วก
0: ็ยินดี
1: อุเบกขาครับวางเฉย
0: วางเฉย
1: ก็คือ
0: ถ้าเขาไม่ใช่ของเราก็ต้องปล่อยวางเขาไ
1: ป
0: ปล่อยเขาไปอย่าไปคิดปองร้ายพยาบาทอาฆาตแค้นไม่
1: อย่าไปอาฆาตแค้นครับเมื่อเขาเรียกว่าอะไรสุดมือสอยก็ให้ปล่อยมันไปครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยพุทธเจ้าบอกแล้วว่าไม่มีเรื่องไหนที่บังเอิญครับ
0: ครับ
1: ครับถึงเวลาจะเกิดมันก็ต้องเกิดครับเมื่อเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องอะไรครับเวลา

0: ลาที่เหมาะสมด้วย
1: ใช่ครับ
0: ครับคนเราจะมาพบเจอกันได้เนี่ยไม่มีคำว่าบังเอิญแน่นอนถึงเวลาก็ได้พบอะไรครับพบเพื่อจากครับ
1: ใช่ครับ
0: ถึงวันหนึ่งก็ต้องจากกันไปครับจะจากเป็นหรือจากตายก็อยู่ที่ปัจจัยที่ทำร่วมกัน
1: จะเร็วจะช
0: ้าครับจะเร็วจะช้าอ
1: ยู่ที่อุปกรณ์อยู่ที่เหตุปัจจัยครับ
0: ครับคือความรักแบบเมตตาเนี่ยเป็นความรักที่ดีที่สุดก็คือปรารถนาที่จะให้คนมีความสุข
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ปรารถนาให้เขาเนี่ยพ้นจากความทุกข
1: ์ครับ
0: คือไม่ยึดติดว่าเขาจะเป็นอย่างไรก็มันคือเรียกว่ามันจิตใจมันคนละดวงกันใช่ไหมครับเราจะปรารถนาให้เขาอยู่กับเราตลอดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได
1: ้แต่ในพระบาลีเนี่ยพระพุทธองค์จะมีพุทธคุณอยู่3อย่าง
0: ครับ
1: จะมีอยู่ข้อหนึ่งกรุณา
0: ครับ
1: เรามามองว่าเมตตากรุณาต่างกันพุทธเจ้าจะมีแค่กรุณาอย่างเดียว
0: ครับ
1: อย่างพ่อแม่ก็จะมีเมตตาอยากให้ลูกมีความสุขทุกอย่างแต่พระเจ้าท่านมองว่ามนุษย์คนเราที่เกิดมาในโลกนี้มีแต่ความทุกข
0: ์ครับ
1: เกิดก็เป็นทุกข์พระองค์ถึงทรงมีกรุณาต่อวินัยสัตว์ทุกคน
0: ค
1: ให้พ้นจากความทุกข์สอนเลยว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแก้ที่เหตุคนเราเนี่ยถ้าสามารถตัดเหตุตัดปัจจัยได้อยู่แบบมันยึดติดชีวิตมีความสุข
0: ครับ
1: บางคนอ่ะหาแต่ทรัพย์อย่างเดียวท้ายสุดเราก็ไม่ได้ใช้
0: ใช่
1: เรามีทรัพย์ให้เอาทรัพย์ที่เราหามาได้เนี่ย
0: ครับ
1: จงเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนทรัพย์ทางโลกทรัพย์ทางธรรมให้มีความสุขกันไปเอาไม่ใช่เกิดประโยชน์สร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างประโยชน์สร้างเกื้อกูลดูแลคนยากคนจนทุกอย่างมีความสุขพระเจ้าใส่อดีตถึงไปหาใครหาเศรษฐี
0: ครับ
1: หากษัตริย์เพื่อให้เป็นคนที่อ่อนโยน
0: ครับ
1: ประสูติกรจะได้สบายสังเกตดูมั้ยถ้าเราเรียนพุทธวัตรเราจะรู้ดีพระเจ้าเรามีกรุณาที่สำคัญที่สุดนะครับ
0: ก็คือด้วยความชาญฉลาดของพระพุทธเจ้าเองด้วยว่าเวลาท่านจะออกไปโปรดเวไนยสัตว์เนี่ยท่านต้องตรวจดูว่า
1: ก่อน
0: ที่จะเสด็จโปรดแสดงธรรมให้แก่ใครสักคนนึงเนี่ยคนรอบๆจะได้ประโยชน์ไหมนี่แหละครับเป็นสิ่งสำคัญครับ ท่านถึงเลือกไปโปรดเฉพาะกษัตริย์เจ้าฟ้ามหากษัตริย์หรือว่าเศรษฐีคฤหบดีเพราะเมื่อทำคนเหล่านี้ให้ศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้แล้วคนที่เหลือก็ตามนับถือตาม
1: ใจก็จะอ่อนโยนมีความสุขไปด้วยครับ
0: นี่นะครับเป็นสิ่งสำคัญครับส่วนความรักอันที่3
1: คร
0: ับ ก็คือความรักที่มาพร้อมกับปัญญา
1: คร
0: ับอันนี้สำคัญครับรักแล้วต้องมีปัญญาควบคู่ด้วย
1: คร
0: ับ ถ้าไม่มีปัญญาควบคู่ก็คือมันก็จะรักแบบหลงทางใช่ไหมครับพากันไปในทางที่ไม่ดีส่วนถ้ารักมีแบบมีปัญญาก็จะเข้าใจว่าสรรพสิ่งทั้งปวงเนี่ยไม่เที่ยงใช่ไหมครับไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็บังคับไม่ได
1: ้
0: ครับเป็นไปตามกฎสามัญลักษณะก็คือกฎไตรลักษณ์3อย่างก็คืออนิจจังทุกขังแล้วก็อนัตตาครับแล้วก็ถึงเวลาครับถ้ามันสุดทางตันจริงๆก็ให้รู้จักปล่อยวางวางเฉยอันนี้คือรักแบบมีปัญญา
1: ใช่คร
0: ับมนุษย์เราเป็นสัตว์ประเสริฐอยู่แล้วถึงเวลาทางออกมีอยู่แล้วแต่ว่าให้เราเลือกหาทางออก
1: ก็มีสติ
0: ที่ดีที่สุด
1: ใช่ครับม
0: ี
1: สติก็มีปัญญาเกิดจะทำอะไรที่หวนมันเล่น
0: ครับ
1: ครับต้องคุมตัวเองให้อยู
0: ่
1: คุมอารมณ์ให้อยู่นึกถึงคนรอบข้างไว้
0: ก็คือให้รู้เท่าทันความอะไรครับความโกรธแล้วก็ความหลง
1: ใช่ครับ
0: มันมา3อย่างใช่ไหมครับโลภโกรธหลงจริงๆแล้วตัวที่สำคัญที่สุดก็คือความหลง
1: ใช
0: ่หลงเนี่ยหลงยังไงครับอันแรกคือหลงแบบไม่รู้จริง
1: ครับ
0: คนเราเกิดมาพร้อมด้วยกับอะไรครับพร้อมด้วยอวิชชา
1: ที่มัน
0: ครอบคุมไว้ครอบคุมไว้เหมือนกับกฎธรรมชาติ
1: ใช่ครับ
0: คือเราจะเอาจิตใจเราเนี่ยออกจากความหลงนี้ได้อย่างไรก็ต้องมาเรียนรู้เนี่ยแหละครับธรรมะของพระพุทธเจ้า
1: ใช
0: ่เพื่อที่จะออกจากความไม่รู้ความหลงความโลภต่างๆครับ
1: ท่านถึงเรียกว่าอวิชชาปัญญาสังขาร
0: ครับ
1: ไอ้ความไม่รู้ถึงได้เป็นสังขารนี้ขึ้นมาใช่จริงครับคนเราเกิดมาเพราะความไม่รู
0: ้
1: เกิดมาเพราะตัณหาราคะเกิดมาเพราะความรักความผูกพันถูกครับตามกันไปทุกภพทุกชาติถ้าเราตัดได้ปุ๊บคิดเสมอว่าเรามาแล้วเนี่ยอะไรเป็นประโยชน์ให้ได้3อย่าง
0: ครับ
1: ประโยชน์ตนประโยชน์สังคม
0: ครับ
1: และประโยชน์สูงสุด
0: ครับ
1: ให้เรามองดูถ้าเราได้เนี่ยมันจะมีความสุขที่สุด
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็คือให้รักแบบว่ามีเมตตาแล้วก็มีปัญญาประกอบด้วย
1: ใช่ครับมีสติด้วยปัญญาด้วยครับเนี่ยคือความรักที่แท้จริงโดยเฉพาะน้องในวัยเรียนที่สุดคร
0: ับก็คือในวัยนักศึกษาครับ ก็คือเป็นวัยที่กำลัง
1: หัวเลี้ยวหัวต่อด้วย
0: วั
1: ยเจริญเติบโตด้วยวัยอยากลองด้วย
0: คร
1: ับ
0: ก็จะมีความรักก็เจอใครก็จะตกหลุมรักง่ายแต่ว่าก่อนที่จะตกลงปลงใจกันก็ให้คิดดูดีๆโดยใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองว่าคนที่เราไปพบไปเจอเนี่ยเขาดีไหมจริงไหมแล้วก็รักแบบถูกต้องไหมถ้าเรารู้ว่ามันไม่ถูกต้องก็ให้รีบถอนตัวออกมา อย่าหลง

0: ลงลึกลงไปใช่ไหมครับ
1: อันนี้ก็คือทุกๆอย่างที่เราเคยนะไม่จะเป็นนักเรียนหรือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่แรกก็รักกันเกินจะกินดีทุกอย่างแต่พออยู่ด้วยกันแล้วปุ๊บนิสัยเดิมมันออกถ้าเขาเป็นคนไม่ดีปุ๊บถ้าเราถอยได้ควรจะถอยออกมาอย่างเช่นยาเสพติด
0: ครับ

0: ควรจะต้องถอยออกมา
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คืออยู่ให้มันอยู่ในหลักของเขาเรียกว่าพรหมวิหาร4ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: คือเมตตาเนี่ยความรักโดยเมตตาเนี่ยย่อมจะเอาชนะความโกรธได้ครับ
0: ใช่ครับ
1: อย่างที่2คือถ้าเรารักแบบมีกรุณาเนี่ยย่อมชนะความกระด้างได้
0: คร
1: ับ จะทําให้เป็นคนอ่อนโยน
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็สามารถที่จะนอบน้อมถ่อมตนได้รักอย่างที่4ก็คือรักแบบมีมุทิตาก็ย่อมชนะความริษยาได้
0: ใช่ไม่อยากได้ของคนอื่นเขา
1: ใช่ครับก็คือมุทิตายินดีครับ
0: พอยินดีครับ
1: เวลาคนอื่นเขาได้ดีใช่ไหมครับเราอย่าไปอิจฉาริษยาเลยครับเราให้เอาความตรงนั้นอะความอิจฉาริษยาตรงนั้นมาเป็นแรงบันดาลใจของเราดีกว่าครับแล้วพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้ดีขึ้นอันนี้จะมีประโยชน์มากกว่าที่เราจะเอาเวลาไปอิจฉาริษยาเขาใช่ไหมครับส่วนอันที่4ครับรักแบบอุปขาก็คือจะเอาชนะความลำเอียงได
0: ้ถูกต้องครับ
1: นี่แหละครับก็คือเวลามีความลำเอียงเกิดขึ้นให้เราเอาอุเบกขาขึ้นมาจับโดยเอาธรรมะของพระเจ้าเนี่ยมาปรับปรุงใช้ถ้ามีความลำเอียงให้เราวางเฉย
0: เหมือนที่ท่านบอกมาว่าเมื่อเราทำทุกอย่างแล้วมีเมตตาก่อนแล้วจำนวนก็แล้วเมื่อต่างแล้วถ้าของบางอย่างไม่ใช่เราคุณต้องถือปล่อยวางอุเบกขาแล้วคุณจะมีความสุขถูกไหมคร
1: ับ
0: ก็คือปล่อยวางต้องลองดูก่อนไม่ใช่ว่าเราเจอปุ๊บปล่อยวางเลยไม่ได้นะนี่ข้อสำคัญนะบางคนบอกเว้ยเขาเดือดร้อนอยู่กูถืออุเบกขาพระเจ้าบอกมันไม่ผิด
1: ค
0: ุณต้องมีความรักความใคร
1: ่
0: ปรารถนาคนกับทุกก่อนคือไม่ต้องนาก่อนหรือไม่ก็มีมุทิตาก่อนก่อนจะถืออุเบกขาไม่เคยเห็นอุเบกขามันไม่ใช
1: ่
0: ถ้าทุกคนต่างถืออุเบกขามันผิดต้องระวังให้ดีข้อนี้นะครับนี่คือท่านก็เตือนมาว่าต้องดูให้ดีคุณต้องชอบไปช่วยก่อนช่วยเสร็จปุ๊บก็ต้องถืออุเบกขาเหมือนความรักเนี่ยเรามีความรักให้กันได
1: ้
0: ถ้ารักไปแล้วปุ๊บเฮ้ยมันเริ่มเสียก็ผิดทางไว้คุณต้องถืออุเบกขาปล่อยวางหรือว่าถ้ารักเขาปุ๊บไม่ใช่ของเราเขาไปปุ๊บก็อย่าไปกลัวไปเกลียดอาฆาตแค่เราปล่อยวางมันไม่ใช่ของเราหรือว่าทำบุญมาชุบแค่นี้คิดเรามีความสุขแล้วเรามองตัวเองว่าเฮ้ยเราอยู่ชั้นไหนแล้วก้าวขึ้นไปให้ได
1: ้
0: อย่างน้อยเรามีพ่อมีแม่ในนี้คนเราเวลาความรักทำให้คนตาบอดชอบคิดว่าอยู่คนเดียวในโลกที่จริงแล้วไม่ใช่เลยนะเราอยู่กับใครอยู่กับพ
1: ่
0: ออยู่กับแม่อยู่ครูบาอาจารย์เพื่อที่ดีก็เยอะแยะอย่าอยู่คนเดียวเด็ดขาด
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คือถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยต้องให้ระวัง
0: ความคิดของเรา
1: ความคิดครับอยู่คนเดียวให้ระวังความคิดครับถ้าอยู่กับมิตรให้ระวังอะไรครับระวังคำพูด
0: คำพูดนี่
1: แ
0: หละสำคัญ
1: ใช่ครับ
0: ใช่อ
1: ันนี้ก็เป็นเรื่องของความรัก
0: ครับ
1: ความใคร่แล้วก็
0: ความผูกพัน
1: ใช่ครับตัวผูกพันเนี่ยก็เป็นตัวที่เรียกว่าสามารถเป็นเครื่องพันธนาการ
0: ข้ามภพข้ามชาติครับคนเราจะโกรธจะฆ่ากันเกลียดกันเนี่ยไอ้ความผูกพันเนี่ยรักมากก็ยิ่งเกลียดมากถูกไหมครับเรื่องจริงครับ
1: ก็ในเรื่องชาดกของพระเจ้าก็มีเยอะครับเรื่องผูกพันที่ว่าโกรธเกลียดกันข้ามภพข้ามชาติจนกระทั่งเคยทำบุญร่วมกันมาใช่ไหมครับสุดท้ายมาหักหลังกันโกรธเกลียดกันก็ยังล้างบางกันอยู่แต่ละภพแต่ละชาติไม่จบไม่สิ้นก็เกิดเป็นอะไรครับเกิดเป็นเจ้ากรรมนายเวรกันขึ้นมาทีนี้ถามว่าเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยมีจริงไหมตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยคือเราทำกรรมใดไว้ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ย่อมได้รับผล
0: ของกรรมน
1: ั้นครับเหมือนอะไรครับเหมือนกับว่าเราทำดีย่อมได้รับผลดีใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าเราทำกรรมชั่วก็ย่อมได้รับผลชั่ว
0: เรามีกรรมเป็นของตนกรรมเป็นผู้ของกรรมผู้ติดตามติดตามเราตลอดครับที่การกระทำของเรา
1: ก็คือตามไปทุกภพทุกชาติ
0: คือให้เรามองนี้ถ้าเรามองใกล้ๆนะถ้าเรามองถึงอดีตปัจจุบันอนาคตให้เรามองว่า
1: ครับ
0: ปัจจุบันนี้ดีกว่า
1: ครับ
0: ถ้าเราทําวันนี้ให้ดีอนาคตดีเช่นเราตั้งใจเรียนวันนี้ตั้งใจเรียนปุ๊บพรุ่งนี้เราตั้งใจเรียนทําว่าสอนสอบได้อนาคตเราก็ดีสดใสถูกครับให้เรามองที่ปัจจุบันตรงเนี้ยเหมือนกันถ้าชาตินี้เราทําดีสว่างมาปุ๊บเราก็ฝากไปชั้นล่างดีคิดมองแค่นี้พอ
1: ใช่ครับ
0: มันจะมีความสุขให้รู้ในวัยของเราครับ
1: ครับก็คือเอาปัจจุบันเนี่ยให้ดีที่สุดเอาง่ายๆให้ดึงตัวเองให้มาอยู่กับปัจจ
0: ุ
1: บ
0: ัน ปัจจุบันให้ได
1: ้ครับ
0: ครับ
1: ชีวิตนักศึกษาก็เช่นกันครับตอนนี้เราอยู่ในวัยเรียนใช่ไหมครับเราก็ต้องเรียนอย่างเต็มที
0: ่ไฟฟ้าหาความรู้ให้ได
1: ้
0: รู้ด้วยสติด้วยปัญญา
1: ครับ
0: ทันต่อความรักความใคร่ความผูกพัน
1: ครับ
0: คนเราก็แล้วแต่ถ้ามีความรักใคร่จะต้องผูกพันทันทียึดติดทันทีนะของกูของกูถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็ให้ตระหนักในเรื่องของความรักนะถ้าจะรักก็ต้องรักแบบมีขอบเขตมีวิธีป้องกันแล้วก็รักแบบว่าปรารถนาให้เขามีความสุขแล้วก็มีความเมตตาถ้าเราไม่มีความรักไม่เป็นไรครับพ่อแม่ครับพ่อแม่ที่ยังรักเรายังคอยดูแลคอยส่งเสริมเรากลับมาเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะสิ่ง

0: ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบ้านเลยไม่ใช่อะไรเลยนะครับ คือพ่อแม่เนี่ยแหละครับพ่อแม่เราเอ่ยปากขอเนี่ย
1: ได้ทันที
0: ได้ทันทีเลยนะครับถ้าเราไปขอพระพุทธรูปบางครั้งบางทีได้บ้างไม่ได้บ้างก็อย่าง50 50เนี่ย
1: ใช่ครับ
0: แต่พ่อแม่เนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดครับ
1: ข
0: อปุ๊บได้เลยครับ
1: ใช่
0: ครับเขาเนี่ยเขาถึงได้บอกว่าพ่อแม่เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นผมของลูกครับ
1: ใช่ครับ
0: เป็นผมคืออะไรครับก็คืออยากได้อะไรดูแลให้ได้ทุกอย่างคุ้มครองได้ทุกอย่าง
1: ใช่ครับ
0: เมื่อลูกมีภัยพ่อแม่ก็ปกป้องได้
1: หน้าปกป้อง
0: ใช่ครับเหมือนกันครับถ้าเรามาโรงเรียนครับครูบาอาจารย์ครับก็คือผมของศิษย์ครับ
1: ถูกต้องเรื่องจริงครับ
0: ถ้าลูกศิษย์มีปัญหาหรือว่าหาทางออกไม่ได้ก็ปรึกษาครูบาอาจารย์ครับ
1: คร
0: ูบาอาจารย์นั่นแหละเปรียบเสมือนผมของลูกศิษย์
1: ใช่ครับ
0: ครับปรึกษาไปทางไหนก็มีเครื่องป้องกันครับ
1: ก็ถึงมีนี่ไงโรงเรียนจะมีครูที่ปรึกษาอยู่หมายความว่าอะไรให้เรามองให้ดีว่าถ้ามีปัญหาปุ๊บเราต้องวิ่งหาครูคนนี้ก่อน
0: ครับ
1: ปรึกษาทั้งเรื่องครอบครัวปัญหาการเรียนทุกอย่างปรึกษาทุกเรื่องแล้วอย่าไปอายความรักไม่ใช่เรื่องน่าอาย
0: ครับ
1: สมัยนี้ควรจะต้องเปิดเผย
0: ครับ
1: ไหมครับ
0: ก็ถ้าในสมัยเรียนนะครับก็จะมีคุณครูที่คอยควบคุมเรื่องปัญหาเกี่ยวกับความรักสมมุติว่านักเรียนมีปัญหาปุ๊บอย่างแรกคือจะไม่เข้าเรียนสังเกตง่ายๆครับจะหนีเรียนครับพอหนีเรียนบ่อยๆเข้ามันก็จะติดเป็นนิสัยมาโรงเรียนไม่เข้าเรียนครับแต่แอบไปกับผลลัพธ์อย่างเงี้ยเป็นต้นครับก็คือในสมัยเรียนใช่ไหมครับทีนี้ครูที่ปรึกษาเนี่ยถ้าเรามีปัญหาเราลองเข้าไปปรึกษา
1: คร
0: ูบาอาจารย์ท่านมีทางออกที่ดีที่สุดเลยครับเพราะว่าท่านเนี่ยต้องผ่านลูกศิษย์มาในเคสเขาเรียกว่าคล้ายๆกันเนี่ยมีจำนวนเยอะถ้าเรามีปัญหาเนี่ยรีบไปปรึกษาปรึกษาท่านแล้วก็
1: อย่าน้อยอกน้อยใจเด็ดขาด
0: ครับ
1: ให้เราทุกคนมองว่าทุกคนมีโอกาสพลาดได
0: ้ครับ
1: เมื่อพลาดแล้วต้องกลับมาให้ได
0: ้ครับดึงตัวเองกลับมาให้
1: ถ้ากลับมาไม่ได้ปุ๊บต้องไปหามาหาบอก
0: ครับ
1: ต้องไปหาครูบาอาจารย์เขาบางคนไม่กล้าบอกพ่อบอกแม
0: ่ครับ
1: ให้เราบอกเพื่อนที่ดีที่สุดนะหรือไม่ก็บอกครูทุกศาสตร์ก็ได
0: ้
1: ครูประจำชั้นก็ได้บอกขึ้นก่อนมีอย่างนี้นะทุกคนแก้ได้ทุกอย่างอย่าไปคิดว่าเฮ้ยกูพลาดไปแล้วกูไม่อยากอยู่แล้ว
0: ครับ
1: มันผิด
0: ครับ
1: ห้ามคิดเด็ดขาดจริงนะถ้าเราพลาดปุ๊บข้อแรกเลยทุกคนต้องห้ามคิดสั้น
0: ใช่
1: ให้คิดให้ยาว
0: ครับ
1: ว่าเออเฮ้ยพลาดก็พลาดไปไม่เป็นไรมันกลายเป็นอดีตหมดอยู่ปัจจุบันนี้แต่เราต้องให้เขารู
0: ้ครับ
1: ถูกไหมเออว่าเราพลาดนี้ไปนะเราจะไม่ทำอีก
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็คือถ้าเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นในชีวิตให้มองชีวิตว่าชีวิตเราเนี่ยครับมันยากนะครับที่เราจะโตมาถึงจุดนี
1: ้ใช่จะได้เกิดมาจะได้เรียนได้เจอพ่อเจอแม่มันยาก
0: ครับก็ให้มองว่าชีวิตเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆ
1: ใช่ครับ
0: ถึงเวลาจุดหนึ่งเนี่ยถ้ามันมีปัญหาเข้ามาจริงๆลองให้นั่งคิดทบทวนไตร่ตรองดูว่าลมหายใจเรามีไปเพื่ออะไรเรามีไปเพื่อคนรักหรือเปล่าหรือว่าเรามีไปเพื่อครอบครัวพ่อแม่ให้คิดลึกๆแล้วก็หายใจเข้าหายใจออกตั้งสติให้มั่นอย่าคิดผุนผันพันแล่นใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: คืออย่าคิดสั้นมากเกินไป
1: ใช่
0: ถ้าสั้นเมื่อไหร่เนี่ยชีวิตก็สั้นเหมือนกันก็อยากให้นักศึกษาในวัยนี้เขาเรียกว่าเป็นปัญหามากที่สุดใช่ไหมครับในรักในวัยนักเรียนครับในเรียนก็อยากจะให้ช่วยกันป้องกันแล้วก็สอดส่องดูแลเพื่อนกันก็ให้คำปรึกษากันได้ครับ
1: ใช่ครับ
0: ลองให้คำปรึกษาเพื่อนดูว่าเห็นเพื่อนคนไหนไม่มีเพื่อนคุยหรือว่าอยู่คนเดียวรู้สึกว่าเพื่อนคนนี้มีโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเราก็ต้องช่วยกันสอดส่อง
1: ต้องช่วยกันดูแลเนี่ยคือเมตตาเลยคร
0: ับ
1: เมตตาเพื่อน
0: เมตตาเพื่อนก่อนเลยครับอันดับแรกครับ เมื่อเพื่อนได้รับความ
1: เมตตาชวนเพื่อนไปกินบ้างอะไรบ้างเอาที่กินดีๆนะเอากินข้าวกลางวันเพื่อนไม่ไปเนี่ยถามเพื่อนไม่กินเพื่อนไม่มีตังก็ชวนเพื่อนไปเดี๋ยวช่วยให้อะไรให้ก็ยังดีถ้าคุณเกื้อกูลกัน
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็พยายามเกื้อกูลเมตตากัน
1: ครับ
0: ก็คือมาเรียนด้วยกันแล้วอ่ะเราก็ต้องพากันไปให้รอด
1: อยู่ห้องเดียวกันเฉพาะห้องเดียวกันควรจะรักใคร่กลุ่มเกี่ยวกันจะทะเลาะเบาะแว้งกันให้สำเร็จครับ
0: ก็คืออยู่ในกรอบของธรรมะ
1: ศีลธรรม
0: ศีลธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละครับก็เรียกว่ารักแบบมีธรรมะจะไม่ทุกข์ครับไม่ทุกข์ตลอดกาลเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราทำปัจจัยปัจจุบันให้ดีที่สุดแล้วเราไม่ต้องห่วงถึงอนาคตถ้าอนาคตเราคิดว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราพยายามตัดให้ได้ครับพอตัดได้แล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันครับปัจจุบันเราอยู่ในสถานะไหนเรากำลังทำเรื่องอะไ
1: ร
0: เรากำลังตั้งใจไปทางไหนให้โฟกัสในปัจจุบันเป็นที่สุดแล้วก็ทำปัจจุบันเนี่ยให้ดีที่สุดอยากเรียนสอบบรรจุข้าราชการ

0: เราก็ต้องเป็นกลุ่มกันเราต้องดูไปสาขาไหนไปจุดไหนไป
1: ใช่ครับเราต้องเนี่ยแหละครับเริ่มปัจจุบันครับอ่านหนังสือครับอ่านหนังสือนะครับดีที่สุดทำแบบฝึกหัดหรือไม่ก็ซื้อคอร์สที่อบรม
0: ไปติวกันชวนเพื่อนกันไปเป็นความรักชวนเพื่อนรักไปด้วยกัน
1: อันนี้แหละครับ
0: จิตเดียวกัน
1: ใช่ใช่อันนี้แหละครับเป็นความรักที่ถูกวิธี
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็พากันเจริญรุ่งเรืองสุดท้ายในวัยบ้านปลายเขาเรียกว่าปัจฉิมวัยเนี่ยเราหันกลับมาดูความรักในวัยเรียนความรักที่ผ่านมามันจะทำให้เราเกิดว่าโอ้โหเพื่อนเราแต่ละคนที่เราสนับสนุนเมตตาให้ความรัก
0: ครับ
1: เขาจะอยู่กันจนวันเนี่ยแหละครับส่งเราวันสุดท้ายแรกๆอะไรครับแรกๆเนี่ยเราจะไปงานอะไรครับไปงานบวช
0: งานบวช
1: ก่อนงานบวชเพื่อนก่อน
0: ใช่
1: งานบวชเสร็จแล้วก็จะไปงานอะไรคร
0: ับงานแต่ง
1: งานแต่งมันจะไปตามสเต็ปนะครับ
0: ท้ายสุดแล้วไปงานอะไร
1: ไปท้ายที่สุดก็คือจะไปงานศพ
0: งานศพเพื่อน
1: งานศพเพื่อนก็คือไปเรื่อยๆตามสเต็ปสุดท้ายก็ทุกคนก็ต้องจากโลกนี้ไป
0: อันนี้สำคัญนะครับคนเราท่านบอกมาว่าถ้าเรารักคนอื่นปุ๊บให้เรามองตัวเองว่าเราจะขอเป็นคนสุดท้ายที
1: ่
0: ทำให้เรามีกำลังใจยืดยินยาวเราจะรักษาร่างกายเราแข็งแรงเพราะคนเราถ้าไม่มีกำลังใจปุ๊บมันจะหอเหี่ยวเหี่ยวแห้งจะสุดโทรมไปเรื่อยแหละให้ตัวเองว่าเรารักเพื่อนรักพ่อรักแม่เราต้องไปทีหลังเพื่อนหลังพ่อหลังแม่เราคิดนี้เสมอที่มีความสุขเหตุที่เราจากมีอยู่สองอย่างสำคัญที่สุดเหตุแรกความชราแล้วก็ความตายเหตุที่สองน่ากลัวที่สุดรู้ไหมคืออะไรอุบัติเหตุคือเหตุที่เกิดขึ้นโดยเราไม่รู้ตัวเป็นอุบัติขึ้นมาท่านเรียกว่าตายแบบไม่รู้ตัวคนนี้เป็นสัพเพสีได้ร่อนอย่างเช่นขี่รถเด็กแว้นการถนนรถชนเปี้ยงตายกลายเป็นผีเร่ร่อนมันก็ลำบากพ่อแม่ก็เสียใจ
1: ใช่
0: ให้ทุกคนมองว่ามีสติอย่าประมาทความรักก็เช่นเดียวกันรักแบบงูเง่าพอเราไม่ได้ปุ๊บกดแค้นบ้างฆ่าตัวตายบ้างก็กลายเป็นผีเร่ร่อนเราไม่เอาเนี่ยอุบัติเหตุเหมือนกัน
1: ครับ
0: ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ให้เรามองให้ถูกและชีวิตเราจะมีความสุขที่สุดให้เรามองโฟกัสเหมือนท่านบอกอยู่ในเรียนควรจะเรียนเรียนเพื่ออะไรให้เกิดอนาคตที่ดีที่สุดเรียนเพื่ออะไรเกื้อกูลตัวเองสังคมประเทศชาติเพราะเราเกิดมาแล้วทั้งทีมันเกิดมายากเกิดมาแล้วควรจะเอาความดีใส่ตัวดีกว่าให้ได้เป็นประโยชน์ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์สังคมประเทศชาติเราครับ
1: ก็คือจะได้ประโยชน์ทุกฝ่ายอย่างดีที่สุดอันนี้แหละครับคือเป็นจุดประสงค์ของความรักแบบเขาเรียกว่ารักแบบไม่มีทุกข
0: ์
1: คือรักแบบเมตตาร ักแบบกรุณารักแบบมุทิตาแล้วก็สุดท้ายคือรักแบบอุเบกขานี่แหละครับเป็นรักที่เรียกว่าไม่มี
0: มีโทษ
1: ไม่มีโทษมีแต่คุณไม่มีเขตขอบเขตไม่มีประมาณนี่ครับก็สรุปสุดท้ายนี้ความรักจริงๆแล้วอยากให้เราได้เรียนรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้2ลักษณะก็คือการเกื้อกูลกันในอดีตชาติแล้วก็การเกื้อกูลกันในปัจจุบันอยู่ดีๆคนเราจะมารักกันเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได
0: ้
1: มันต้องมีเหตุมีปัจจัยที่ทำร่วมกันมาซึ่งเหตุและปัจจัยที่ได้ทำร่วมกันมาเนี่ยก็คือการเกื้อกูลการให้การเผื่อแผ่แล้วก็ความเมตตากรุณาที่มีให้กันอันนี้แหละครับคือเป็นความรักแต่จริงๆแล้วถามพูดถึงความรักเนี่ยคืออะไรให้เรามองดูว่าเราเคยแบ่งปันไหมเราเคยให้ความสุขคนอื่นไหมเมื่อเราได้รับความสุขจากคนอื่นได้มาเหมือนกันเนี่ยนั่นแหละครับคือความรักให้เราเข้าใจในจุดนี
0: ้ครับ
1: เมื่อความมีความรักแล้วความอะไรครับความใคร
0: ่ครับ
1: ความใคร่ก็อยากให้เราเนี่ยลดน้อยลง
0: ครับ
1: อย่าไปตามกิเลสตัณหาใช่มั้ยครับ
0: เพราะความใคร่มันเกิดได้ไวครับ
1: เกิดขึ้นเร็วแล้วก็ตั้งอยู่แป๊บนึง
0: แล้วก็
1: ดับเร็ว
0: ไวครับ
1: ส่วนอันสุดท้ายครับก็คืออะไรครับความผูกพัน
0: ความผ
1: ูกพันเนี่ยอยากให้ผูกพันโดยเมตตาแล้วก็กรุณาเช่นเดียวกันอย่าผูกพันโดยความยึดติดยึดมั่นถือมั่น
0: ใช่ครับ
1: เมื่อยึดติดยึดมั่นถือมั่นเนี่ยพุทธเจ้าทรงเรียกว่าอุปาทานครับเป
0: ็
1: นอุปาทานอุปาทานเป็นเหตุให้เกิดอะไรครับ
0: เกิดภพเกิดชาติ
1: เกิดภพเกิดชาตินั่นแหละครับ
0: ชาติชรามรณะเกิดจากความรักความใคร่ความยึดมั่นถือมั่นทุกอย่าง
1: ใช่ครับนี่แหละครับก็คือเป็นความยึดมั่นถือมั่นก็คืออยากให้ผูกพันในทางที่ดีอย่าผูกพันในทางที่ไม่ดีโดยเฉพาะเรื่องของความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาถ้าเราวางได้เราปล่อยได้เปลี่ยนจากความริษยามาเป็นอะไรครับความมุทิตายินดีย
0: ินดีพอยินดีกับเพื่อนดี
1: ครับ
0: ผมเสริมอยู่ข้อนึงครับเราชาวพุทธเนี่ยจะมีอยู่ข้อนึงแต่จะเห็นตอนที่ว่าไปตอนงานสุดท้าย
1: ครับ
0: คนเราจะโกรธจะเกลียดกันแต่เวลาอีกคนตายปุ๊บจะทำอะไรโปรดศีกรรม
1: ครับ
0: เพื่อไม่อยากมีภพมีชาติให้จบกันไปถูกไหม
1: ครับ
0: ให้เรามองตัวเอง

0: ว่าเราโกรธเกลียดใครเนี่ยเราโอสิกรรมเขาต้องคำยึดอยู่ได้ไหมไม่ต้องรอให้เขาตายก่อนไปแช่งเขาต้องตายตายพอตายปุ๊บผู้ผิดไปแช่งเขาไปโอสิกรรมมันมีประโยชน
1: ์ครับ
0: เราควรจะให้อภัยทุกคนนะ คนที่เรารักเนี่ยถึงแม้เขาจากเราไปก็เออดีแล้วไม่ใช่เราไปเถอะให้คิดอย่างเงี้ยจะมีความสุขไม่ใช่รอให้เขาตายก่อนแล้วเราก็ไปโอสิกรรมไปร้องห่มร้องไห้มันก็ไม่ควร
1: ร
0: เราคิดได้ชีวิตจะมีความสุขนะนี่คือเสริมเฉยๆนะครับ
1: ใช่
0: ครับรักโดยการให้โอสิกรรมให้อภัยกันและกันรักตัวที่ปล่อยเขาไปถ้าไม่ใช่ของเราครับ
1: ใช่ครับก็คืออย่าให้เป็นโทษต่อกัน
0: ครับ
1: แต่ว่าถึงเขาเรียกว่าถ้าคนเราเนี่ยถึงจุดๆหนึ่งถ้าเราไม่สามารถที่จะอโหสิกรรมตอนเขามีชีวิตอยู่ได้เนี่ยก็วาระสุดท้ายนะถ้าเขาตายแล้วเราก็ไปอโหสิกรรมมันก็ยังทันครับ
0: ทัน
1: ก็คือกรรมที่เราเคยทำมาเนี่ยพระเจ้าบอกว่าหลุดนะครับหลุดถ้าเราไปขอขมาตอนที่ว่ามันก็เป็นธรรมเนียมของพระภิกษุเหมือนกันเวลาพระภิกษุมรณภาพก็จะมีพระเยอะใช่ไหมครับจำนวนมากก็จะมาขอขมากรรมเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งสวยงามแล้วก็เป็นประเพณีเรียกว่าสามีจีกรรมการขอขมากรรมเนี่ยครับกรรมที่เราได้เคยล่วงเกินไว้ไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาหรือว่าทางใจเมื่อเราขอขมาปุ๊บกรรมนั้นหลุดทันทีครับ
0: การเป็นอหสิกรรมมีผลแล้วครับจบทันที
1: ใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็อยากจะให้นักศึกษาหรือว่าพุทธศาสนิกชนก็รู้จักให้อโหสิกรรมกันขอเข้ามา
0: อยากจะให้ตอนที่มีชีวิตอยู่นี่แหละถ้าเราโกรธเกลียดใครคิดว่าเอ้ยมันไม่ใช่ของเราอโหสิกรรมไป
1: ปัจจุบันนี่แหละครับเราโกรธเกลียดใครก็หรือไม่ก็ไม่รู้ทำวิธีไหนกวดน้ำเลยครับกวดน้ำอโหสิกรรมให้กัน
0: ไปเลยจะกวดได้เข้าไป
1: จะได้มีภพมีภัยมีเวรต่อกันทั้งในภพนี้แล้วก็ภพต่อไปในชาติหน้า
0: คร
1: ับและในสุดท้ายนี้นะครับในรายการก้าวแรกสู่ชีวิตดีด้วยธรรมภายใต้สโลแกนก้าวเล็กๆในวันนี้ชีวิตใหญ่ในวันหน้าครับในหัวข้อที่5ความรักความใคร่และความผูกพันก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้อิมินากตปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญไว้แล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธคุณพระธรรมและคุณพระสงฆ์ได้โปรดประทานพรให้ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญสมบูรณ์พูนผลไปด้วยจตุรพิทธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะภละปฏิภาณและธรรมสารสมบัติมีความปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วมีจิตตั้งมั่นขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จอันเป็นที่พึงใจของทุกท่านทุกคนเทอญ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอีกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้ประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดย

ต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชโองการที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่งดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: เอ้าเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำรุ่งบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ

0: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำนั้นทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายปลูกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
1: โอ้ยไม่ได้ของแกที่ไหนอะที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
0: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอะ
1: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
0: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
1: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนซะละมั้ง
0: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบนี้จะวัดกันใช่ไหมฮะ
1: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
0: เฮ้ยเดี๋ยวตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
1: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
0: ใหญ่เฮ้ยเย้เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
1: เอาของลุงด้วย
3: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อเลยค่ะ
0: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
3: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
1: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
0: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
1: ากินเลยมามาอ่ะกินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
1: นี่กิน
0: โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนแล้วว
2: ิ่งแม่วิ่ง
1: เดี๋ยวอย่าหนีเดี๋ยวตัดสินก่อน
4: ซึ่งการสืบสานรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
5: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี
4: ่ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมนะครับวันนี้

เราจะมาเสนอในตอนการสร้างโจทย์และการตั้งคำถามเพื่อพัฒนาทักษะการวาดภาพทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมครับครั้งที่แล้วเราก็ได้พูดถึงเรื่องของการสเก็ตนะครับหรือการวาดเส้นทัศนียภาพภายนอกที่มีพื้นที่ที่จำกัดนะครับเราได้เรียนรู้เทคนิคนะครับจากนักออกแบบนะครับอาจารย์ติ่งนะครับแล้วก็น้องออมไปแล้วนะครับว่าวิธีการสเก็ตหรือการดึงจุดเด่นนะครับของการดึงพื้นที่นะครับและการออกแบบเป็นอย่างไรนะฮะวันนี้นะครับเราก็จะมาดูวิธีการตั้งโจทย์หรือการตั้งคำถามในการเขียนทัศนียภาพว่าการเขียนทัศนียภาพเนี่ยเวลาเราคิดหรืออยากจะตั้งโจทย์ในการเขียนเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราลองมาชมกันเลยนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราต้องรู้เกี่ยวกับแนวคิดหลักนะครับของการเขียนนะครับก็คือการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นเหมือนกับเครื่องมือนะครับเครื่องมือของการออกแบบหรือมันเป็นภาษานะฮะที่สื่อสารกันโดยการใช้การวาดภาพทัศนียภาพอย่างที่ตอนที่แล้วนะครับเราได้เห็นวิธีการที่อาจารย์ติ่งนะครับได้ออกแบบนะครับแล้วก็สื่อสารกับลูกค้าแล้วก็เขียนรูปแบบมาให้ลูกค้าดูว่างานทัศนียภาพนะครับสถาปัตยกรรมทั้งภายนอกภายในเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นแบบเดียวกันฮะแต่ว่ามันเป็นการตั้งคำถามนะฮะว่าการวาดเส้นเนี่ยการตั้งคำถามเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการสร้างโจทย์และการตั้งคำถามว่าภาพเนี้ยแสงเนี่ยโดนทางไหนเงาตกกระทบอาคารเป็นอย่างไรนะฮะและจากภาพที่เราเห็นเนี่ยนะครับจะรู้เลยว่าภาพเนี่ยเป็นอาคารโบราณสถานนะคะเกี่ยวกับวัดนะฮะฉะนั้นเนี่ยอาคารเนี่ยก็จะมีเรื่องของความสงบนะครับความเงียบนะฮะและการเคารพในพื้นที่ถ้าเราดูจากพื้นที่แล้วเนี่ยมันเป็นการออกแบบที่เคารพบริบทนะฮะของตัวอาคารนะครับทีนี้นะครับเราก็จะมาดูอาคารอันนี้นะครับเป็นภาพตัวอย่างการเขียนทัศนียภาพเนี่ยฮะอันนี้เป็นเหมือนกับการจำลองนะฮะหรือการตีความนะครับจากคนเขียนนะครับอาจจะเป็นสถาปนิกนะครับหรือจะเป็นอินทีเรียหรือจะเป็นคนที่สนใจทางด้านนี้นะครับก็มันคือการตีความว่าเราใช้คำพูดนะครับมาสู่งานออกแบบนะครับอันนี้คือหน้าที่ของทัศนียภาพนะครับที่เกิดขึ้นถ้าเราดูจากตอนที่แล้วนะครับก็จะมีวิธีการเขียนหรือมุมมองที่เราเห็นได้ชัดว่าการออกแบบหรือมุมมองที่ดีควรจะเป็นอย่างไรนะครับทัศนียภาพอันนี้ก็เหมือนกันฮะเป็นเหมือนกับการที่เราเอานะครับทัศนียภาพที่มันเป็นภาพจำลองให้เห็นว่ารูปแบบของอาคารนี้มันเป็นอย่างไรหลังคาเป็นแบบไหนระเบียงเป็นอย่างไรและพื้นชั้นหนึ่งเป็นแบบไหนนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เราจำลองภาพและตีความหมายนะครับให้คนได้รับรู้หรือทราบนะครับความหมายของการตั้งโจทย์นะครับในการวาดเส้นแล้วต้องพูดกันถึงความหมายแล้วก็บทบาทของการตั้งโจทย์ก่อนนะฮะโจทย์เนี่ยหมายถึงเหมือนกับเป็นกรอบนะฮะกรอบแนวคิดหรือสถานการณ์ในการกำหนดขอบเขตนะครับในการเขียนทัศนียภาพนะครับอย่างเช่นครั้งที่แล้วเนี่ยตอนที่แล้วออมก็ได้โจทย์พื้นที่แคบนะครับแล้วก็ออกแบบร้านที่ขายน้ำขายขนมนะฮะอันนั้นก็คือเหมือนกับเป็นการเรียนรู้ว่าการตั้งโจทย์เป็นอย่างไรวิเคราะห์เป็นแบบไหนออกแบบเพื่อใครนะครับฉะนั้นเนี่ยในการออ
ออกแบบหรือการสเก็ตทัศนียภาพเนี่ยเราต้องตั้ง

0: วจก่อนดูบริบทโดยรอบดูทั้งโครงสร้างของตัวร้านขายน้ำดูทั้งแสงเงาที่มากระทบกับอาคารรวมทั้งบรรยากาศที่อยู่บริเวณรอบๆนะครับถ้าเราดูจากตอนที่แล้วก็จะมีเรื่องของต้นไม้มีเรื่องของจุดขายของนะครับมันก็คือการตั้งโจทย์ในเบื้องต้นนะครับการตั้งคำถามล่ะการตั้งคำถามคือกลไกการสะท้อนความคิดนะครับซึ่งมันคือช่วยให้ผู้เรียนเนี่ยมีประสบการณ์ในการมองเห็นอย่างตอนที่แล้วเนี่ยน้องออมก็เห็นว่าตัวอาคารอันเนี้ยมันมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมในการซื้อหรือการใช้พื้นที่เนี่ยอย่างไรบ้างมันเป็นการตั้งคำถามและออกแบบจากภาพปัจจุบันสู่ภาพที่กระบวนการออกแบบที่เป็นกล่องนมนะครับก็เป็นการคิดและก็การวิเคราะห์การตั้งโจทย์และตั้งคำถามและออกมาเป็นรูปแบบของการเขียนทัศนียภาพให้เห็นนะฮะทีนี้ผมก็อยากจะให้ดูเกี่ยวกับการเขียนทัศนียภาพนะฮะถ้าเราสังเกตจากตอนที่แล้วนะฮะก็จะเห็นว่าการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องเขียนเหมือนภาพถ่ายนะครับถ้าเป็นเหมือนภาพถ่ายเนี่ยเราอาจจะแค่ถ่ายภาพแต่การสเก็ตหรือการวาดเส้นทัศนียภาพนะครับมันมีหลักคิดก็คือเราต้องรู้เรื่องของรายละเอียดเรื่องของวัตถุนะฮะที่มาวางนะครับวัสดุนะครับมุมมองนะครับอันนี้จากในภาพเนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องของการคิดการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ที่มีแสงเงากระทบกับอาคารและตัวอาคารกระทบกับพื้นนะฮะเราก็ต้องดูว่าวิธีการหลักการคิดทางสถาปัตยกรรมเนี่ยในการวาดเส้นเนี่ยมันสเก็ตยังไงบ้างอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องดูการวิเคราะห์ก่อนว่าแสงเงาเนี่ยมันอยู่ตรงไหนโครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อาคารมีกี่ชั้นนะครับและการมองแบบเชิงตีความคือการมองแบบแสงที่ถูกกระทบกับอาคารที่อาคารเนี้ยมีวัตถุแล้วมากระทบกับพื้นเป็นอย่างไรอันนี้ก็คือเป็นการคิดตีความเชิงวิเคราะห์เพื่อให้รูปแบบเนี่ยดูเหมือนจริงนะฮะว่าถ้าแสงโดนตรงนี้จะเป็นอย่างไรถ้าฝนมาแบบนี้จะเป็นแบบไหนอันนี้คือการใช้วิธีการวิเคราะห์และการมองแบบตีความหมายว่าวิธีป้องกันเป็นยังไงแสงมาโดนแบบนี้ควรจะมีกระจกไหมนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นหลักคิดในงานสถาปัตยกรรมนะครับและเราต้องสเก็ตออกมาให้เห็นนะฮะการสร้างโจทย์ที่ดีเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรนะฮะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญฮะสิ่งสำคัญยังไงนะครับการสร้างโจทย์ที่ดีเนี่ยมันควรที่จะรู้ว่าเราสเก็ตทัศนียภาพหรือการวาดทัศนียภาพเนี่ยเป็นรูปแบบมุมมองแบบไหนนะครับเป็นสถาปัตยกรรมอย่างไรนะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเวลาเราจะเขียนทัศนียภาพเนี่ยเราควรจะต้องรู้ว่าเราเขียนอาคารอะไรอย่างตอนที่แล้วเราก็ใช้วิธีการดูในพื้นที่ที่แคบโดยใช้ตู้นะครับน้ำนะครับแล้วก็มาสเก็ตนะครับว่าวัตถุประสงค์ของตัวอาคารเนี้ยเป็นอย่างไรนะฮะส่วนอันที่สองความสัมพันธ์กับบริบทจริงนะครับถ้าเราไปดูนะครับงานสเก็ตนะครับหรือการวาดเส้นในตอนที่แล้วหรือตอนก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่ามันจะมีเรื่องของเรือลำที่หนึ่งที่เป็นระยะหน้าระยะกลางระยะหลังแล้วก็จะมีบริบทที่ล้อมรอบเรือมันก็จะเห็นได้ว่าการสเก็ตทัศนียภาพเนี่ยมันทำให้เห็นว่ามีการหลอมรวมกับทัศนียภาพและบริบทโดยรอบไม่ให้มันดูแตกแยกหรือแตกต่างกันจนเกินไปนะครับอย่างที่3เนี่ยการเปิดโอกาส ให้ตีความที่หลากหลายนะฮะถ้าเราไปดูตอนที่แล้วก็จะเห็นเรือนะฮะก็จะมีเรื่องของการเพ้นเรื่องของปลานะครับเรื่องของมังกรนะฮะที่อยู่ด้านข้างเป็นรายละเอียดนะฮะแล้วทำให้เราดูว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นของอะไรการเขียนทัศนียภาพเป็นแบบไหนเป็นเรืออย่างไรเป็นเรือประมงหรือเรือกอและหรือเป็นเรือแบบไหนนะครับอันนี้ก็คือต้องเปิดโอกาสให้คนที่ดูงานเราเนี่ยให้เห็นความคิดที่หรือการตีความที่หลากหลายนะครับและก็สิ่งข้อสุดท้ายก็คือการเชื่อมโยงเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์การคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันเป็นอย่างไรอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้มีการพูดเรื่องของ Star Wars Star Wars เนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะฮะที่เป็นการคิดสร้างสรรค์นะฮะแบบอวกาศนะครับทำให้เราคิดว่าเอ๊ะถ้าเรามีอาคารที่เป็นลักษณะที่อยู่ในอวกาศหรืออาคารที่อยู่นอกโลกแล้วก็มาลงพื้นเนี่ยรูปแบบมันควรจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็คือเป็นการตั้งโจทย์นะฮะในเบื้องต้นก่อนที่เราจะเขียนทัศนียภาพนะฮะทีนี้โจทย์ที่ดีมันเป็นอย่างไรนะครับโจทย์ที่ดีมันคือการเปิดพื้นที่ให้มันมีความคิดเติบโตมีความคิดเติบโตอย่างไรนะฮะโจทย์ที่ดีเนี่ยมันควรต้องเปิดพื้นที่เหมือนมีรูปแบบที่หลายแบบนะฮะการเขียนทัศนียภาพหรือการออกแบบอะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราควรมีทางเลือกอย่างน้อย3แบบนะฮะหรือการสเก็ตให้เห็นว่ารูปแบบแบบนี้มันเป็นอย่างไรรูปแบบที่1รูปแบบที่2เป็นแบบไหนและรูปแบบที่3เป็นอย่างไรและเรามาสรุปกันว่าทั้ง3แบบเนี่ยการเขียนทัศนียภาพเนี่ยแบบไหนที่เหมาะสมกับบริบทหรือเหมาะสมกับพื้นที่มันเป็นการเปิดนะครับกระบวนการเขียนทัศนียภาพที่หลากหลายนะฮะมีแง่มุมที่เราต้องมาคิดนะฮะและทำให้ความคิดของเราเนี่ยมันไม่ได้หยุดนิ่งนะครับฉะนั้นเนี่ยโจทย์ที่ดีมันคือโจทย์ที่เปิดพื้นที่ให้สำหรับความคิดนะฮะทีนี้การตั้งคำถามนะฮะถ้าดูจากในภาพก็อันนี้เราต้องดูก่อนว่าพื้นที่ของเราเนี่ยเป็นอย่างไรเป็นกระบวนการเรียนรู้ยังไงนะฮะอย่างถ้าเปิดพื้นที่เปิดทางด้านขวาเนี่ยมันเป็นกระจกนะฮะเราก็ต้องดูก่อนว่าเอ๊ะสังเกตเป็นยังไงวิเคราะห์เป็นแบบไหนงานสร้างสรรค์ยังไงต้องดูก่อนนะฮะว่าอาคารเนี่ยการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันไปตั้งอยู่ที่ไหนนะฮะการที่เปิดกระจกเปิดโล่งแบบเนี้ยเพื่อต้องการอะไรคือเพื่อต้องการให้แสงเข้ามาอันนี้ก็เกิดการสังเกตเกิดการวิเคราะห์นะฮะแล้วแสงที่มากระทบกับกระจกหรือกระทบกับตัวอาคารแสงแต่ละช่วงเวลามันจะมีเรื่องของความแตกต่างของแสงมันทำให้เปิดพื้นที่ตรงเนี้ยมันมีแสงบรรยากาศทำให้เรารับรู้ว่าอ่ะถ้าเราสังเกตวิเคราะห์สร้างสรรค์แล้วเนี่ยมันจะเกิดภาพทัศนียภาพอย่างไรนะฮะอันนี้ก็เป็นการตั้งคำถามกระบวนการเรียนรู้ในการเขียนทัศนียภาพนะครับอันนี้ก็เราเคยเรียนไปแล้วเรื่องของดร.เอ็ดเวิร์ดนะฮะก็อันนี้จะเป็นงานของชาวต่างชาติที่เป็นศิลปินชาวเกาหลีถ้าดูวิธีการสร้างสรรค์หรือการเปิดมุมมองใหม่ในการเขียนทัศนียภาพถ้าสังเกตดูเนี่ยว่าเอ๊ะดูการวางหรือการเขียนของสถาปนิกคนนี้หรือศิลปินคนนี้ก็จะเห็นว่ามุมมองในการเขียนเนี่ยถ้าเห็นจากภาพทางขวาการวางองค์ประกอบเมื่อก่อนตอนที่เราดูเรื่องของรายการก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นว่าตอนที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการสเก็ตภาพที่วางอาคารไว้ตรงกลางนะครับแต่การสเก็ตของศิลปินคนนี้เขาเอียงไปทางขวาซึ่งทั้งภาพเนี่ยมันมีรายละเอียดหมดแต่เราเห็นเฉพาะตัวโดมที่อยู่ตรงกลางไอ้อยู่ตรงริมแสดงถึงความเป็นจุดเด่นเป็นการสร้างสรรค์งานที่เป็นเปิดมุมมองใหม่เช่นเดียวกันฮะการสร้างภาพข้างล่างเป ็นการเพิ่มแสงเงานะฮะในการโดนกันสาดนะฮะแล้วก็แสงก็ตกกระทบกับตัวอาคารทำให้เกิดรู้สึกว่ามันเกิดบรรยากาศที่แตกต่างแสงที่อยู่ข้างในเป็นแสงสีเหลืองถ้าเป็นภาพที่เป็นจะเย็นๆหน่อยอาจจะเป็นสีน้ำเงินนะฮะก็เป็นการเพิ่มเงาในเชิงสัญลักษณ์ของเรื่องของเวลานะครับทีนี้เรามาตั้งโจทย์กันฮะและตั้งคำถามในทัศนียภาพถ้าเราอยู่ในห้องเงียบนะฮะเราจะทำอย่างไรที่เป็นตัวแทนของอารมณ์นะฮะถ้าเราตั้งโจทย์ว่าวาดภาพห้องเงียบนะฮะสิ่งแรกเลยที่มันเป็นคำถามเลยอ่ะห้องเงียบเนี่ยมันควรจะเป็นห้องที่สงบมันควรที่จะเป็นห้องที่แสงเข้ามาในห้องเนี่ยจะต้องน้อยนะครับแล้วก็จะเป็นห้องที่เงียบนะฮะอาจจะเป็นผนังที่กว้างอันนี้ก็คือเป็นการตั้งโจทย์และเราก็เขียนทัศนียภาพให้เห็นออกมาแสงที่เข้ามาในห้องเงียบอาจจะไม่มีเลยหรืออาจจะมีแสงลิบหลีนะครับอย่างภาพที่แล้วที่เราพูดไปนะฮะก็คือเรื่องของพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็จะเห็นภาพแรกๆเลยที่เราได้เอามานำเสนอนะครับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันคือพื้นที่ที่ต้องสงบนะฮะเปรียบเสมือนกับเวลาทำไมเราถึงไปเข้าโบสถ์นะครับอุโบสถเวลาเราไปไหว้พระประธานทำไมทุกคนเงียบหมดนะฮะเนื่องจากการเรียงตัวของเสามาสู่ตัวพระประธานเนี่ยมันทำให้เกิดเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นเนี่ยการเขียนทัศนียภาพเนี่ยเราควรที่จะมีพระประธานอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเสาบีบนะครับบีบเพื่อให้สายตาของคนที่เข้ามาในอาคารเห็นพระประธานเป็นจุดเด่นฉะนั้นการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันก็ต้องเลยต้องมีการตั้งโจทย์กับคำถามนะฮะส่วนการที่ตั้งโจทย์เรื่องของเมืองในจินตนาการนะครับเมืองในจินตนาการเนี่ยถ้าพูดถึงการยกตัวอย่างนะฮะแล้วอาจจะใช้พื้นที่สมมุติพื้นที่สมมุติเนี่ยเราเคยยกตัวอย่างเรื่องของยานอวกาศที่อยู่ในทะเลทรายนะครับหรือเมืองในจินตนาการเมืองในจินตนาการอาจจะในความคิดรถอาจจะไม่ได้เคลื่อนตัวโดยใช้ล้ออาจจะใช้เป็นเครื่องบินเจ็ตหรือเป็นไอพ่นแบบนี้ก็ได้เป็นเหมือนการสร้างจินตนาการในพื้นที่จริงกับพื้นที่สมมุตินะฮะก็มันคือตัวอย่างของการตั้งโจทย์นะครับในการเขียนทัศนียภาพทีนี้การตั้งโจทย์เนี่ยมันต้องดูเรื่องของความงามนะฮะหรือสุนทรียะกับสถาปัตยกรรมนะครับความงามเนี่ยเราก็ต้องดูว่าสิ่งที่เราถ่ายทอดการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับว่ามันสะท้อนถึงแนวคิดแบบไหนนะฮะอย่างสถาปัตยกรรมไทยเนี่ยพอเราเห็นรูปทรงของหลังคานะครับเราก็จะรู้เลยว่าเนี่ยมันคือสถาปัตยกรรมของวัดนะครับจากภาพที่เห็นเนี่ยเราเห็นแวบเดียวเราก็รู้เลยว่าอันเนี้ยมันคือสถาปัตยกรรมของยุโรปนะฮะวิธีการมองรูปทรงนะครับฉะนั้นเนี่ยการวาดเส้นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าลวดลายตรงเสาตรงหลังคาตรงตัวรองรับนะฮะตัวเสาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับฉะนั้นเนี่ยการเขียนหรือการสื่อสารงานสถาปัตยกรรมในการเขียนทัศนียภาพเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าอ่ะเสาเป็นแบบไหนเสายุโรปหรือเปล่าหลังคาเป็นอย่างไรลวดลายบนฝ้าเพดานเป็นยังไงนะครับอันนี้คือเราต้องดูโจทย์แล้วก็ดูความงามแล้วก็นำมาเขียนนะครับสิ่งสุดท้ายเนี่ยก็คือใจความนะครับของเนื้อหาในตอนนี้นะครับสิ่งสำคัญคือการสร้างโจทย์กับการตั้งคำถามนะครับอันนี้มันคือหัวใจหลักของการเขียนทัศนียภาพนะครับว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนควรเป็นยังไงขั้นแรกเราต้องตั้งโจทย์กับตั้งคำถามก่อนนะครับอย่างที่สองเนี่ยเราต้อง คิดแล้วก็วิเคราะห์นะครับว่ารูปทรงแบบนี้แสงและเงาเป็นอย่างไรนะฮะแล้วก็การสรรสร้างรูปแบบนะฮะว่าเราจะสื่อสารยังไงกับผู้ดูนะครับการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันคือสิ่งที่ตาเรามองนะครับผ่านสมองแล้วก็มือมันคือประสบการณ์นะครับการลงแสงและเงาและพื้นที่มันเป็นเหมือนภาษานะครับภาษาภาพที่สื่อสารทางศิลปะกับงานสถาปัตยกรรมนะครับ
1: ในสไลด์ถัดไปนะครับผมก็มีแขกรับเชิญนะครับอีก2ท่านนะครับท่านแรกก็คืออาจารย์หน่อยนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับแล้วก็ท่านที่2ก็คืออาจารย์บาสนะครับ
3: สวัสดีครับ
1: ในสไลด์ถัดไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวอาจารย์บาสเนี่ยจะมานำเสนอนะครับเกี่ยวกับการตั้งโจทย์นะครับว่ามีลักษณะยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญอาจารย์บาสช่วยอธิบายเกี่ยวกับการตั้งโจทย์ในการเขียนงานทัศนียภาพหน่อยฮะ
3: ครับสวัสดีครับก็การวาดภาพนะครับการตั้งโจทย์หรือว่าการตั้งโจทย์สำหรับเป็นไกด์ไลน์ในการวาดภาพนี่ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งการตั้งคำถามเนี่ยมันจะช่วยให้เราพัฒนาทักษะครับการวาดภาพแล้วก็ทำให้เรามีไกด์ไลน์ในการที่จะทำงานได้ชัดเจนมากขึ้นทีนี้นะครับเราลองมาดูนะครับว่าความสำคัญของโจทย์นะครับในการวาดภาพเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือโจทย์เนี่ยครับช่วยให้ผู้เรียนนะครับหรือว่าคนที่จะทำงานเนี่ยครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะรู้ว่าเราจะต้องทำงานชนิดไหนทำอะไรนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือโจทย์เนี่ยนะครับช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ทักษะทางด้านการสังเกตนะครับเพราะเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำในสิ่งไหนแล้วก็ต้องสังเกตอะไรเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงข้อสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องเป็นเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการฝึกการทำงานแล้วก็การวาดภาพอย่างมีระบบขั้นตอนนะครับต่อไปนะครับประเภทนะครับของโจทย์ในการวาดภาพนะครับก็จะแบ่งเป็น3อย่างด้วยกันนะครับอันแรกก็คือโจทย์ในเชิงเทคนิคนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการฝึกการวาดเส้นสีแล้วก็แสงเงาต่างๆนะครับอันที่2ก็เป็นโจทย์เชิงจินตนาการนะครับโดยให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับสร้างสิ่งที่จินตนาการขึ้นมาอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือว่ามันไม่มีอยู่จริงก็ได้นะครับอันที่3ก็เป็นโจทย์เชิงสังเกตนะครับโดยโจทย์ข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการวาดภาพนะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมจริงหรือว่าประสบการณ์ของผู้ที่วาดนะครับแล้วก็นำมาวาดให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับโดยก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอย่างอันแรกนะครับโจทย์เชิงเทคนิคนะครับก็ได้แก่การทำพวกเฉดสีวอลลุ่มต่างๆนะครับความเข้มหรือว่าการสารเส้นแล้วก็รูปแบบต่างๆเนี่ยนะครับส่วนโจทย์เชิงจินตนาการเนี่ยก็อาจจะให้วาดภาพโดยให้ผู้วาดเนี่ยครับหรือว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับฝึกจินตนาการขึ้นมาในสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นหรือว่าอยากจะให้มันเกิดขึ้นนะครับส่วนอันที่3เนี่ยก็จะเป็นการวาดภาพโดยใช้โจทย์ที่เชิงสังเกตหรือว่าสิ่งที่เราเคยเห็นหรือว่าเคยมีประสบการณ์ด้วยนะครับต่อไปเป็นการตั้งคำถามนะครับข้อแรกเลยนะครับการตั้งคำถามเนี่ยจะทำให้ผู้เรียนหรือผู้ที่จะวาดภาพเนี่ยได้เรียนรู้ในการวิเคราะห์นะครับแล้วการที่สองก็คำถามก็ส่งเสริมในการตัดสินใจที่จะเลือกแนวทางในการวาดภาพนะครับว่าเราจะวาดภาพในรูปแบบไหนแล้วก็จินตนาการในลักษณะไหนนะครับอันที่3ก็คำถามเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนหรือว่าผู้วาดภาพเนี่ยครับสำรวจความเป็นไปได้ในหลายๆอย่างนะครับว่าเรามีจินตนาการทางด้านนั้นไหมหรือว่าเรามีความถนัดหรือว่ามีประสบการณ์ทางด้านนั้นมากพอหรือเปล่านะครับต่อไปก็เป็นตัวอย่างคำถามสำหรับฝึกหัดวาดภาพนะครับอันแรกคือถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนมุมมองภาพนี้นะครับผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไรนะครับหรือว่าถ้าโทนสีร้อนแล้วก็โทนสีเย็นนะครับให้ภาพที่เราวาดหรือว่า อารมณ์ของภาพเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับอันที่3ก็คือสิ่งไหนหรือว่า

ไหนเนี่ยเป็นจุดสนใจหลักของภาพที่เราวาดขึ้นมานะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับการตั้งคำถามสำหรับผู้ที่จะฝึกหัดวาดภาพนะครับทีนี้ต่อไปเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงโจทย์กับชีวิตจริงนะครับทีนี้การที่เราจะวาดภาพนะครับหรือการที่เราจะเลือกหัวข้อนะครับมันก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องนะครับกับประสบการณ์ของผู้ที่จะวาดหรือว่าผู้ที่เรียนนะครับ

0: ับอันนี้ก็คือเป็นการทำโจทย์ขึ้นมาโดยมีนัยยะหรือว่ามีความหมายแฝงที่เราตั้งเอาไว้เพื่อให้งานของเราเนี่ยมันมีความหมายเฉพาะแล้วก็มีความเป็นตัวตนของเราเองนะครับนี่เป็นการเลือกหัวข้อแล้วก็การนำสถานการณ์จริงมาการใช้โจทย์ที่มีความหมายนะครับก็สามารถที่ทำให้เราจินตนาการแล้วก็วาดภาพออกมาได้ในสิ่งที่เราอยากจะทำตามโจทย์นะครับต่อไปก็การออกแบบโจทย์ในเชิงสร้างสรรค์นะครับก็การออกแบบโจทย์ในเชิงสร้างสรรค์นะครับก็เดี๋ยวให้ดูในสไลด์ก็อันแรกก็คือเรากำหนดข้อจำกัดก่อนนะครับว่ามีความท้าทายยังไงนะครับแล้วเราก็เพิ่มความท้าทายในการทำโจทย์ขึ้นมาเช่นการกำหนดเวลาให้มันกระชับขึ้นหรือว่าการใช้สีหรือว่าใช้แมทเทอเรียลที่มีความท้าทายมากขึ้นนะครับอันที่สองก็เป็นการผสมผสานเทคนิคในโจทย์เดียวเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เช่นมีโจทย์เรื่องของสิ่งที่เราเคยพบเจอหรือว่าเอามาผสมกับจินตนาการในอนาคตที่เราอยากจะออกแบบเพื่อให้มันเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับอันที่3ก็คือมันเป็นการกระตุ้นนะครับให้ผู้เรียนได้คิดนอกกรอบแล้วก็ได้ลองคิดหาแนวทางใหม่จากนี้ลูกก็อาจจะมีการผสมผสานกันระหว่างโจทย์ที่เป็นตัวกระเป๋านะครับแล้วก็มีจินตนาการในเรื่องของการใช้กระดองเต่าอะไรพวกนี้ครับเข้ามาผสมผสานแล้วก็สร้างจินตนาการใหม่ขึ้นมาเป็นการทำโจทย์นะครับเพื่อใช้ในการวาดภาพได้ต่อไปก็เป็นการเชื่อมโยงโจทย์กับชีวิตจริงนะครับทีนี้การเชื่อมโยงโจทย์กับชีวิตจริงเนี่ย เราจะต้องเลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของผู้เรียนหรือว่าผู้ที่จะวาดภาพนะครับอันที่สองคือนำสถานการณ์จริงมาสร้างโจทย์เพื่ เพิ่มความเข้าใจนะครับ อันสุดท้ายก็คือการทำโจทย์ให้มันมีความหมายแล้วก็สื่อสารนะครับโดยที่เราเอาสองอันแรกนะครับเข้ามา ประยุกต์ใช้แล้วก็เพิ่มความหมายลงไปในตัวโจทย์
1: เดี๋ยวผมอาจจะเสริมนิดนึงฮะสิ่งที่อาจารย์บาสบอกเนี่ยฮะก็คือในงานสายทางด้านสถาปัตยกรรมการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันเป็นหลักสำคัญฮะในการสื่อสารระหว่างเรากับลูกค้าหรือลูกศิษย์กับอาจารย์นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจารย์บาสบอกทั้ง3ข้อเนี่ยมันก็คือเหมือนกับเราเอาตัวจินตนาการสร้างเป็นแนวคิดแล้วก็นำมาใช้ในการออกแบบแล้วเราก็นำสิ่งนั้นเนี่ยมาเขียนเป็นทัศนียภาพซึ่งตรงนี้มันจะเป็นการสื่อสารเบื้องต้นนะครับสำหรับนักออกแบบนะครับแล้วก็คนที่เราจะสื่อสารด้วยฉะนั้นกระบวนการอันนี้มันจะเป็นกระบวนการที่สำคัญอันที่ในการสื่อสารเนี่ยมันต้องมีการตั้งโจทย์ก่อนฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดก็คือการสื่อสารภาษาภาพนะฮะซึ่งเป็นภาษาที่เป็นภาษาสากลนะครับที่ทุกคนสามารถเรียนรู้แล้วก็เข้าใจได้ว่าเอ้ยสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เราคิดมันมีแนวคิดตรงกันหรือเปล่านะครับ
2: อาจารย์หน่อยก็มีเสริมนิดนึงค่ะอาจารย์ดิวก็คือตัวภาพที่อาจารย์บาสว่าแล้วก็ที่อาจารย์ดิวสอนมาอาจารย์หน่อยมองว่ามันเหมือนกับภาพถ่ายที่ปกติเราอาจจะใช้กล้องถ่ายใช่ไหมคะแต่อันเนี้ยมันเป็นมือที่เราวาดมันออกมาแล้วก็เล่าเรื่องฉะนั้นมันเป็นเหมือนการจำลองที่เราจะเห็นวิถีชีวิตและที่สำคัญคือมันเป็นตัวแทนที่เราสามารถเก็บไว้ใช่ไหมคะแล้วก็เล่าเรื่องต่อไปในคุณรุ่นต่อไปได้ก็ถือว่าทัศนียภาพมันไม่ได้จบอยู่แค่ตัวภาพแต่มันเล่าเรื่องต่อได้อีกก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ภาพมีความน่าสนใจค่ะ
0: นี่เราก็จะไปต่อเรื่องของการตั้งคำถามนะครับเชิงเทคนิคนะครับทีนี้พอเราได้งานแล้วหรือว่าได้แนวทางที่จะวาดแล้วเราอาจจะมีการตั้งคำถามนะครับในทางเทคนิคว่างานที่เราจะทำเนี่ยเราจะเน้นการปรับปรุงเทคนิคแล้วก็องค์ประกอบของภาพยังไงนะครับแล้วก็องค์ประกอบที่เราเลือกมาหรือว่าสิ่งที่เราจะเอามาทำเป็นภาพเนี่ยครับมันมีองค์ประกอบที่สมดุลหรือเปล่าหรือว่ามีบาลานซ์ที่ดีหรือเปล่านะครับอันที่3ก็คือการตั้งคำถามเนี่ยนะครับก็จะช่วยให้เราเข้าใจหลักการแล้วก็ทฤษฎีทางศิลปะด้วยนะครับ

0: ทีนี้การตั้งคำถามเนี่ยก็จะมีแบบเปิดกว้างนะครับก็คือคำถามที่เราตั้งไปนะครับไม่มีคำถามที่ถูกหรือผิดนะครับแล้วก็เป็นคำถามที่ช่วยสร้างจินตนาการให้กับการทดลองแล้วก็การสร้างประสบการณ์การวาดภาพของเราด้วยนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยได้แสดงความคิดแล้วก็มุมมองส่วนตัวนะครับของผู้ที่จะทำการวาดภาพด้วยนะครับทีนี้การทำโจทย์นะครับในการวาดภาพเนี่ยครับเราก็จะต้องเริ่มจากโจทย์ที่ง่ายนะครับแล้วก็สามารถทำได้โดยสะดวกก่อนนะครับแล้วก็ถนัดมือนะครับจนไปถึงโจทย์ที่มีความซับซ้อนแล้วก็ท้าทายมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการเพิ่มทักษะนะครับทีละขั้นตอนนะครับแล้วก็สร้างดีเทลแล้วก็ตัวผลงานที่มีความละเอียดอ่อนมากขึ้นตามความมั่นใจแล้วก็ประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการติดตามความก้าวหน้าแล้วก็ประเมินผลจากงานของเราเองว่ามันมีความถูกต้องแล้วก็มีความประสบความสำเร็จตามความพึงพอใจของเราแล้วหรือยังนะครับแล้วก็ค่อยเป็นการสรุปงานของเราเองในการวาดภาพนะครับโดยจากในรูปก็จะเห็นได้ว่าโจทย์ที่ง่ายๆแล้วก็อาจจะเอาพวกสิ่งของหรือว่าตัววัตถุที่มันมีดีเทลไม่ค่อยเยอะเนี่ยเข้ามาวาดตามความเข้าใจของเราก่อนจนมีทักษะพอประมาณแล้วเราก็อาจจะขยับไปวาดภาพในดีเทลที่มันเยอะขึ้นหรือว่ามีความซับซ้อนของตัวภาพมากขึ้นนะครับทีนี้เรามาสรุปได้ว่านะครับการสร้างโจทย์แล้วก็การตั้งคำถามนะครับก็จะช่วยพัฒนาทักษะนะครับของผู้ที่จะทำการวาดภาพหรือผู้ที่จะเรียนวาดภาพนะครับซึ่งมันเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการวาดภาพที่มีประสิทธิภาพด้วยครับ
1: สิ่งที่อาจารย์บาสได้พูดไว้นะฮะถ้าเห็นผลงานที่อาจารย์บาสเนี่ยได้นำเสนอฮะมันจะมีอยู่ภาพหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับตัวอาคารนะฮะที่เป็นการเขียนทัศนียภาพเดี๋ยวยังไงให้อาจารย์บาสช่วยกลับไปที่สไลด์อาคารที่เป็นมีการเปรียบเทียบของอาคารหน่อยฮะ
2: ที่เป็นรูปหอเอ็นไหมคะ
1: ใช่ฮะ
2: อ๋อค่ะ
1: อันนี้ฮะคือต้องดูในสไลด์นะฮะเราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่อาจารย์บาสเอามาเปรียบเทียบอะฮะคือการเขียนทัศนียภาพอะฮะในเชิงสร้างสรรค์เนี่ยคือมันไม่ใช่แค่ความงามทางด้านศิลปะฮะแต่ว่าในงานของทางสถาปัตยกรรมเนี่ยเรามีกระบวนการเรื่องของประโยชน์ใช้สอยนะครับกับความงามซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสิ่งสำคัญในการสื่อสารหรือการตั้งโจทย์ถ้าเห็นรูปลักษณ์ของเรื่องของโจทย์เชิงจินตนาการกับเชิงสังเกตจะเห็นได้ว่ารูปแบบของตัวเชิงจินตนาการเนี่ยมันเป็นรูปแบบที่อาจจะเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่เห็นแล้วเราไม่เคยพบเห็นมาก่อนแต่ว่ารูปแบบเนี่ยมันมีการคลี่คลายมาจากรูปแบบเดิมที่เป็นอาคารที่เป็นเหลี่ยมไม่มีเรื่องของการรูปลักษณ์ที่แปลกตานะฮะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่การตั้งโจทย์เนี่ยมันจะเป็นโจทย์นึงที่เป็นการเหมือนกับสร้างจินตนาการของคนคิดนะครับกับคนที่สเก็ตหรือคนที่ต้องการรู้ว่าแนวคิดของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับฉะนั้นเนี่ยการตั้งโจทย์ในเชิงจินตนาการกับเชิงสังเกตหรือเชิงเทคนิคเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักศึกษาหรือผู้สนใจในงานด้านสถาปัตยกรรมนะครับหรือการเขียนทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์นะครับอาจารย์หน่อยมองว่ายังไงครับ
2: ก็ถ้าเป็นรูปที่อาจารย์ดิวบอกเนี้ยค่ะถ้าสมมุติว่าตอนนี้หอเอ็นเมืองปิซาใช่ไหมคะก็จะอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสถ้าสมมุติว่าเราอ่ะเป็นหอเอ็นแต่ว่าถ้าอยู่ที่ประเทศไทยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย์บัตถือว่าเป็นจินตนาการได้ไหม
0: ถือว่าจริงๆมันก็เป็นจินตนาการของผู้ที่วาดได้แต่ว่าถ้าเรามีจินตนาการมากกว่านั้นก็อาจจะมีการลองสร้างจินตนาการในหอที่มันมีการปรับเปลี่ยนเข้ามาในบริบทหรือว่าพื้นที่

0: ของประเทศไทยบ้างเช่นอาจจะเอาพวกสถาปัตยกรรมไทยหรือว่าบริบทของพื้นที่เนี่ยเข้ามาประยุกต์ผสมผสานก็อาจจะทำให้เกิดผลงานใหม่ๆขึ้นมาได
1: ้คือจากรูปที่อาจารย์บาสบอกอะฮะคือสิ่งสำคัญคือการเขียนทัศนียภาพที่อาจารย์บาสได้นำเสนอฮะเราได้เรียนรู้ว่าไอตัวอาคารที่เป็นหอไอเฟลอะฮะมันเราได้เรียนรู้อะไรบ้างคือหนึ่งเลยทัศนียภาพเนี่ยเรื่องขององค์ประกอบหรือการใช้วัสดุแล้วก็เป็นการตั้งโจทย์ว่าถ้าเกิดเราใช้โครงสร้างของเหล็กในการสร้างรูปแบบของตัวอาคารเนี่ยการเขียนทัศนียภาพควรจะเขียนแบบไหนนะครับแล้วถ้าเกิดเราซูมเข้าไปใกล้ๆในตัวอาคารเนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องของเหล็กที่มีการเชื่อมต่อกันนะครับอันนี้มันคือการตั้งโจทย์เบื้องต้นที่คนถ้าเป็นงานจริงเนี่ยมันเป็นเปรียบเสมือนกับเราเขียนแบบขยายให้กับช่างดูใช่ไหมฮะอาจารย์บาสมันก็เป็นอีกตัวอย่างนึงที่อาจารย์ก็อยากจะให้นักศึกษาฮะหรือผู้สนใจได้เห็นว่าการตั้งโจทย์ในการทำการเขียนทัศนียภาพเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงนะครับ
2: คือเราอ่ะสังเกตแล้วก็เห็นถึงโครงสร้างแล้วก็เป็นดีเทล
1: ใช่ฮะ
2: ก็จัดอยู่ในเทคนิคประเภทที่ขอโทษค่ะอยู่ในประเภทของการสร้างโจทย์แบบที่3ใช่ไหมคะส
1: ัง
2: เกตโอเคค่ะ
1: จากสิ่งที่อาจารย์บาสได้พูดมานะฮะผมก็มองว่าสิ่งอันเนี้ยนักศึกษาทางสถาปัตยกรรมหรือผู้สนใจเนี่ยหรือผู้เริ่มต้นเนี่ยถ้าเราได้ศึกษากระบวนการคิดแบบเนี้ยเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยข้อดีตั้งแต่เรื่องของการคิดแบบเชิงไม่ซับซ้อนจนเป็นเชิงซับซ้อนเนี่ยกระบวนการคิดเนี่ยมันจะทำให้เรามีลูกเล่นนะฮะมีลูกเล่นในการนำเสนอเพราะว่าตอนทำงานจริงหรือตอนเรียนเนี่ยการนำเสนอหรือการตั้งโจทย์มันจะเป็นคำถามอย่างอาจารย์หน่อยบอกว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นลักษณะดีเทลมันเป็นยังไงคำถามเนี้ยคือสิ่งที่เรามองเนี้ยเราจะทำยังไงให้เขามองเห็นในความคิดของเราในรูปแบบเดียวกันยังไงนะครับสิ่งเนี้ยผมมองว่าตอนที่เราไปทำงานนะฮะมันก็จะเป็นส่วนสำคัญเวลาเราเขียนแบบขยายให้ผู้รับเหมานะครับหรือคนที่เป็นลูกค้าของเราหรือเป็นคนที่สนใจงานของเรามันก็จะเป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับที่เป็นการนำเสนอแล้วก็เป็นการคลี่คลายโจทย์นะฮะว่าเอ้ยเราคิดแบบนี้แล้วคุณคิดแบบไหนนะฮะการตั้งโจทย์เนี่ยเป็นข้อดีก็คือเหมือนกับเป็นการเปิดรับนะครับสิ่งใหม่ๆแล้วก็มาตั้งโจทย์กับในพื้นที่นะฮะว่าควรจะเป็นยังไงนะครับส่วนอาจารย์หน่อยมองว่าสิ่งที่อาจารย์บาสเล่าให้ฟังเนี่ย
2: มันเป็น
1: ขั้นตอนที่สำคัญไหมฮะสำหรับการเขียนทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์นะฮะ
2: คืออันเนี้ยที่เป็นมุมมองตัวเองก็คือณตอนนี้ค่ะตัวอุปกรณ์นะคะมันอาจจะไม่ใช่เป็นแค่คนเขียนละมันอาจจะมีเทคโนโลยีมาใช้ในการเขียนไม่แน่ใจว่าเหมือนตัววิธีการคิดอะค่ะมันอาจจะเปลี่ยนไปมันอาจจะเราอาจจะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมันอาจจะช่วยไกด์หรือว่ามันจะสร้างภาพโครงมาอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ามันน่าจะทำให้เราอะกับจินตนาการอะค่ะมันทำงานได้ง่ายขึ้นหมายถึงว่าแทนที่เราจะวาดรูปแล้วก็อาจจะเสร็จอยู่แค่ประมาณวันละรูป2รูปใช่ไหมคะอาจจะได้เป็น5รูปเลยซึ่งองค์ประกอบไอ้ตัวเนี้ยค่ะถ้ามองในมุมที่เป็นโจทย์อะจะหน่อยว่ามันใช้เครื่องมือที่ตอนนี้มีอยู่เพราะบางทีการที่จะสะท้อนออกมาค่ะเพราะเมื่อกี้ที่อาจารย์บาสบอกว่ามันจะมี3ประเภทนะใช่ไหมคะแล้วองค์ประกอบเรื่องการสังเกตอะค่ะมันใช้ประสบการณ์แต่ว่าตัวประสบการณ์เนี่ยอันเนี้ยถึงจะแตกต่างว่าเราแตกต่างจากเทคโนโลยีใช่มั้ยคะเพราะว่าประสบการณ์บางทีสมมุติว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์บาสให้รูปมาเงี้ยอาจารย์หน่อยอาจจะวาดรูปเราเป็นตัวเล็กๆใช่มั้ยคะจูงเด็กที่บ้านแล้วก็อยู่ในรูปนั้นอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นภาพที่แบบเหมือนแทนรูปถ่ายได้ใช่มั้ยคะอาจารย์ดิว
1: ใช่ครับ
2: อืม
1: ก็สิ่งที่อาจารย์หน่อยเล่าให้ฟังฮะหรืออาจารย์บาสเล่าให้ฟังเนี่ยฮะเหมือนมีประโยคอยู่ประโยคนึงฮะที่อาจารย์บาสบอกก็คือถ้าอาคารเนี้ยมันเกิดเรื่องของอนาคตสมมุติว่ามีอาคารอยู่อาคารนึงแล้วอีก20ปีรูปแบบของบริบทของสภาพแวดล้อมมันจะเป็นยังไง
2: อ
1: ันนี้ก็เป็นเหมือนกับการตั้งโจทย์อีกอันนึงถ้าเกิดอาคารเนี้ยเป็นอาคารอนุ

0: ละแต่ในอีก20ปีหรือ 2,000 กว่าปีอะไรเงี้ยรูปแบบอาคารก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าสภาพแวดล้อมอาจจะเปลี่ยนไปก็เป็นอีกอันนึงที่ผมคิดว่ามันก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจในการตั้งโจทย์นะฮะในงานถาปัตยกรรมนะครับในการเขียน
1: ก็เป็นการบันทึกภาพถ่ายโดยผ่านคนวาด
0: ใช่
1: ไหมคะโดยการวาดโดยใช้ทัศนียภาพ
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: อาจารย์บาสพอจะมีอะไรเสริมอีกไหมฮะ
2: ก็อยากให้ผู้ที่จะวาดภาพเนี่ยก็เข้าใจอย่างนึงอย่างที่อาจารย์หน่อยหรืออาจารย์ดิวพูดก็คือจะเสริมเรื่องของบางครั้งภาพถ่ายนะครับก็อาจจะเป็นภาพที่เสมือนจริงมากกว่าการที่เราวาดภาพนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งของเสน่ห์ของการวาดภาพก็คือการที่เราใส่ประสบการณ์หรือว่าใส่ความเป็นตัวตนของเราเองเนี่ยเข้าไปในภาพวาดได้นะครับทำให้ตัวภาพวาดของเราเนี่ยมันมีเอกลักษณ์ในความเป็นตัวตนของเรามากขึ้นแล้วเราสามารถยังใส่เราสามารถใส่จินตนาการของเราเองเข้าไปได้ด้วยนะครับ
0: อันนี้ก็คือต้องบอกนิดนึงฮะสิ่งที่อาจารย์บาสบอกเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเสน่ห์ฮะมันเป็นเสน่ห์ที่มันไม่ใช่ภาพถ่ายมันไม่มีความสมบูรณ
1: ์
0: แต่การเขียนทัศนียภาพโดยการใช้ตั้งโจทย์เนี่ยมันการเขียนเนี่ยมันไม่ได้แบบเป๊ะๆบางทีเราสเก็ตเนี่ยเส้นมันอาจจะเลยนะครับอาจจะไม่ได้แบบเข้ามุมพอดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือเสน่ห์ในการสเก็ตหรือการตั้งโจทย์แบบฉับพลันนะฮะก็จริงๆผมก็อยากจะฝากเอาไว้ฮะว่าการเขียนทัศนียภาพนะครับโดยการตั้งโจทย์นะฮะเป็นกระบวนการอีกอันนึงที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทั้งการเรียนหรือการใช้ในวิชาชีพจริงนะฮะก็ยังมีการสเก็ตหรือการตั้งโจทย์อยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่อยากจะฝากไว้ในตอนนี้นะฮะก็คือกระบวนการการคิดการตั้งโจทย์การวิเคราะห์และการสังเคราะห์แล้วออกมาเป็นทัศนียภาพนะครับก็อยากจะฝากนะครับท่านผู้สนใจหรือผู้ที่เรียนนะฮะลองกลับไปทบทวนนะฮะแล้วเรามานั่งคิดแล้วมาตั้งโจทย์ในการเขียนครับอาจารย์หน่อยจะฝากทิ้งท้ายไว้ยังไงบ้างฮะ
1: ก็ถ้าเป็นไปได้นะคะก็รายการที่อาจารย์ดิวดำเนินรายการมาค่ะคือปกติเราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นวิชานึงที่เหมือนอยู่ในห้องเรียนนะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการจะพบว่ารายการนี้ค่ะที่มีมันสามารถเรียนนอกห้องเรียนได้แล้วก็อาจารย์ดิวที่แนะนำมาค่ะมันก็เป็นมุมมองการเขียนทัศนียภาพซึ่งถ้าถามก็เป็นมุมมองที่มีความละเอียดแล้วอาจจะทำให้เราเกิดรูปภาพสวยๆเพื่อจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็เป็นวิธีการที่เราสามารถสร้างได้ค่ะ
0: อาจารย์บ้านมองยังไงฮะสำหรับหัวข้อนี
2: ้ก
0: ็อยากจะสรุปยังไงบ้างฮะ
2: การวาดภาพนะครับการตั้งโจทย์หรือว่าการตั้งโจทย์สำหรับเป็นไกด์ไลน์ในการวาดภาพนี่ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งการตั้งคำถามเนี่ยมันจะช่วยให้เราพัฒนาทักษะนะครับการวาดภาพแล้วก็ทำให้เรามีไกด์ไลน์ในการที่จะทำงานได้ชัดเจนมากขึ้นทีนี้นะครับเราลองมาดูนะครับว่าความสำคัญของโจทย์นะครับในการวาดภาพเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือโจทย์เนี่ยครับช่วยให้ผู้เรียนนะครับหรือว่าคนที่จะทำงานนะครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราจะรู้ว่าเราจะต้องทำงานชนิดไหนทำอะไรนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือโจทย์เนี่ยนะครับช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ทักษะทางด้านการสังเกตนะครับเพราะเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำในสิ่งไหนแล้วก็ต้องสังเกตอะไรเพิ่มเติมนะครับรวมไปถึงข้อสุดท้ายนะครับก็เป็นเรื่องเป็นเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการฝึกการทำงานแล้วก็การวาดภาพอย่างมีระบบขั้นตอนนะครับต่อไปนะครับประเภทนะครับโจทย์ในการวาดภาพนะครับก็จะแบ่งเป็น3อย่างด้วยกันนะครับอันแรกก็คือโจทย์ในเชิงเทคนิคนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการฝึกการวาดเส้นสีแล้วก็แสงเงาต่างๆนะครับอันที่2ก็เป็นโจทย์เชิงจินตนาการนะครับโดยให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับสร้างสิ่งที่จินตนาการขึ้นมาอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือว่ามันไม่มีอยู่จริงก็ได้นะครับอันที่3ก็เป็นโจทย์เชิงสังเกตนะครับโดยโจทย์ข้อสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการวาดภาพนะครับจากสิ่งที่เกิดขึ้น

สิ่งแวดล้อมจริงหรือว่าประสบการณ์ของผู้ที่วาดนะครับต่อไปเป็นการตั้งคำถามนะครับข้อแรกเลยนะครับการตั้งคำถามเนี่ยจะทำให้ผู้เรียนหรือผู้ที่จะวาดภาพเนี่ยได้เรียนรู้ในการวิเคราะห์นะครับแล้วการที่สองก็คำถามก็ส่งเสริมในการตัดสินใจที่จะเลือกแนวทางในการวาดภาพนะครับอันที่สามก็คำถามเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนหรือว่าผู้วาดภาพเนี่ยครับสำรวจความเป็นไปได้ในหลายๆอย่างนะครับว่าเรามีจินตนาการทางด้านนั้นไหมหรือว่าเรามีความถนัดหรือว่ามีประสบการณ์ทางด้านนั้นมากพอหรือเปล่านะครับต่อไปก็เป็นตัวอย่างคำถามสำหรับฝึกหัดวาดภาพนะครับอันแรกคือถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนมุมมองภาพนี้นะครับผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไรนะครับหรือว่าถ้าโทนสีร้อนแล้วก็โทนสีเย็นนะครับจะทำให้ภาพที่เราวาดหรือว่าอารมณ์ของภาพเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะครับอันที่สามก็คือสิ่งไหนหรือว่าจุดไหนเนี่ยเป็นจุดสนใจหลักของภาพที่เราวาดขึ้นมานะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับการตั้งคำถามต่อไปเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงโจทย์กับชีวิตจริงนะครับทีนี้การที่เราจะวาดภาพนะครับหรือการที่เราจะเลือกหัวข้อนะครับมันก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องนะครับกับประสบการณ์ของผู้ที่จะวาดหรือว่าผู้ที่เรียนนะครับเนื่องจากผู้เรียนเองอาจจะมีประสบการณ์หรือว่ามีจินตนาการนะครับที่เคยได้เจอมานะครับก็สามารถเอาไปเชื่อมโยงกับโจทย์ที่เราจะสร้างได้นะครับอันที่สองก็เราสามารถนำเอาสถานการณ์จริงนะครับมาสร้างโจทย์เพื่อเพิ่มความเข้าใจนะครับอันที่สามก็การสร้างโจทย์ให้มีความหมายแล้วก็มีการสื่อสารได้ดีนะครับอันนี้ก็คือเป็นการทำโจทย์ขึ้นมาโดยมีนัยยะหรือว่ามีความหมายแฝงที่เราตั้งเอาไว้เพื่อให้งานของเราเนี่ยมันมีความหมายเฉพาะแล้วก็มีความเป็นตัวตนของเราเองนะครับนี่เป็นการเลือกหัวข้อแล้วก็การนำสถานการณ์จริงมาการใช้โจทย์ที่มีความหมายนะครับก็สามารถที่ทำใหเราจินตนาการแล้วก็วาดภาพออกมาได้ในสิ่งที่เราอยากจะทำตามโจทย์นะครับต่อไปก็การออกแบบโจทย์ในเชิงสร้างสรรค์นะครับก็การออกแบบโจทย์ในเชิงสร้างสรรค์นะครับก็เดี๋ยวให้ดูในสไลด์ก็อันแรกก็คือเรากำหนดข้อจำกัดก่อนนะครับว่ามีความท้าทายยังไงนะครับแล้วเราก็เพิ่มความท้าทายในการทำโจทย์ขึ้นมาเช่นการกำหนดเวลาให้มันกระชับขึ้นหรือว่าการใช้สีหรือว่าใช้แมทเทียลที่มีความท้าทายมากขึ้นนะครับอันที่สองก็เป็นการผสมผสานเทคนิคในโจทย์เดียวเพื่อกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เช่นมีโจทย์เรื่องของสิ่งที่เราเคยพบเจอหรือว่าเอามาผสมกับจินตนาการในอนาคตที่เราอยากจะออกแบบเพื่อให้มันเกิดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับอันที่สามก็คือมันเป็นการกระตุ้นนะครับให้ผู้เรียนได้คิดนอกกรอบแล้วก็ได้ลองคิดหาแนวทางใหม่จากนี้ลูกก็อาจจะมีการผสมผสานกันระหว่างโจทย์ที่เป็นตัวกับนะครับแล้วก็มีจินตนาการในเรื่องของการใช้กระดองเต่าอะไรพวกนี้ครับเข้ามาผสมผสานแล้วก็สร้างจินตนาการใหม่ขึ้นมาเป็นการทำโจทย์นะครับเพื่อใช้ในการวาดภาพได้ต่อไปก็เป็นการเชื่อมโยงโจทย์กับชีวิตจริงนะครับทีนี้การเชื่อมโยงโจทย์กับชีวิตจริงเนี่ย เราจะต้องเลือกหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์ของผู้เรียนหรือว่าผู้ที่จะวาดภาพนะครับก็คือเราจะต้องมีความรู้แล้วก็มีประสบการณ์ในสิ่งนั้นก่อนนะครับที่เราจะเชื่อมโยงโจทย์ลงไปได้นะครับแล้วก็อันที่สองคือนำสถานการณ์จริงมาสร้างโจทย์เพื่ เพิ่มความเข้าใจนะครับก็คือ จากสถานการณ์ต่างๆที่ผู้เรียนหรือว่าผู้จะวาดภาพเนี่ยได้เจอมานะครับเราก็สามารถเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาสร้างโจทย์ขึ้นมาได้แล้วก็อันสุดท้ายก็คือการทำโจทย์ให้มันมีความหมายแล้วก็สื่อสารนะครับโดยที่เราเอา2อันแรกนะครับเข้ามาประยุกต์ใช้แล้วก็เพิ่มความหมายลงไปในตัวโจทย์ทีนี้การตั้งคำถามเนี่ยก็จะมีแบบเปิดกว้างนะครับก็คือคำถามที่เราตั้งไปนะครับไม่มีคำถามที่ถูกหรือผิดนะครับแล้วก็เป็นคำถามที่ช่วยสร้างจินตนาการให้กับการทดลองแล้วก็การสร้างประสบการณ์การวาดภาพของเราด้วยนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเนี่ยได้แสดงความคิด

0: ล้วก็มุมมองส่วนตัวนะครับของผู้ที่จะทำการวาดภาพด้วยนะครับทีนี้การทำโจทย์นะครับในการวาดภาพเนี่ยครับเราก็จะต้องเริ่มจากโจทย์ที่ง่ายนะครับแล้วก็สามารถทำได้โดยสะดวกก่อนนะครับแล้วก็ถนัดมือนะครับจนไปถึงโจทย์ที่มีความซับซ้อนแล้วก็ท้าทายมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการเพิ่มทักษะนะครับทีละขั้นตอนนะครับแล้วก็สร้างดีเทลหรือก็ตัวผลงานที่มีความละเอียดอ่อนมากขึ้นตามความมั่นใจแล้วก็ประสบการณ์ที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการติดตามความก้าวหน้าแล้วก็ประเมินผลจากงานของเราเองว่ามันมีความถูกต้องแล้วก็มีความประสบความสำเร็จตามความพึงพอใจของเราแล้วหรือยังนะครับสรุปได้ว่านะครับการสร้างโจทย์แล้วก็การตั้งคำถามนะครับก็จะช่วยพัฒนาทักษะนะครับของผู้ที่จะทำการวาดภาพหรือผู้ที่จะเรียนวาดภาพนะครับซึ่งมันเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการวาดภาพที่มีประสิทธิภาพด้วยครับ
1: ในตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราอาจจะมาพบอาจารย์บาสแล้วก็อาจารย์หน่อยอีกครั้งนึงนะครับเพื่อที่จะมาอธิบายนะครับวิธีการเขียนภาพแบบมีอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ว่าเป็นลักษณะยังไงนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับติดตามเรื่องของรายการการเขียนทัศนียภาพเชิงสร้างสรรค์ในงานสถาปัตยกรรมในครั้งหน้านะครับโปรดติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะ

ในเทปที่6จะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับอำนาจที่ไม่ได้อยู่แค่หัวโต๊ะเท่านั้นเราจะพาคุณผู้ชมดูสังคมของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวผ่านมุมมองทางสังคมวิทยาของมิเชลฟูโกมิเชลฟูโกจะพูดถึงเรื่องของระเบียบวินัยไมโครพาวเวอร์และชีวอำนาจค่ะ

ผู้ชมจะได้เห็นมุมมองแนวคิดต่างๆเพื่อจะนำไปปรับใช้ที่อุ๋มเองก็ได้ทำมาแล้วผ่านคลาสข้ามสายและแลบชุมชนอยากจะแชร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมกันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ

สำหรับ Create คนซีซั่น2เราเคยเจอกันแล้วในซีซั่นที่1ในซีซั่น2นี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพมุมมองของการที่จะนำแนวคิดของนักสังคมวิทยามาปรับใช้ในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ซึ่งมนุษย์ที่ว่านี้อุ้มเองก็ได้สัมผัสกับที่เป็นลูกศิษย์ของอุ้มเราจะได้เห็นผ่านกรณีศึกษาซึ่งเป็นวงดนตรีจิตอาสาของอาอาซาวต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังก่อนสำหรับวงดนตรีจิตอาสานี้เป็นวงดนตรีที่ไม่ได้ขึ้นกับชมรมใดทั้งสิ้นแต่ก็สามารถที่จะเชื่อมต่อและสร้างความสัมพันธ์กับชมรมต่างๆล่าสุดเราก็ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชมรมอาอาสซึ่งเป็นชมรมใหม่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรานักศึกษาที่เข้าสู่วงดนตรีของอาอาซาวนั้นจะเป็นนักศึกษาที่เคยได้ผ่านการเล่นดนตรีจิตอาสากับอุ๋มมาเรียบร้อยแล้วดังนั้นหลายๆประสบการณ์ที่พวกเขาได้ลงไปสัมผัสกับชุมชนถือเป็นแลบชุมชนเพื่อคุณผู้ชมจะนำไปปรับใช้กับการสร้างแลบชุมชนและคลาสข้ามสายกันหวังว่าการครีเอทคนในเทอมนี้จะทำให้คุณผู้ชมติดรายการนี้เพราะเราจะนำเสนอทั้งหมด8ตอนด้วยกันดังนั้นคุณผู้ชมก็จะได้สัมผัสกับแนวคิดสังคมวิทยาในแบบเชิงลึกที่ก็มองผ่านคนดนตรีซึ่งพวกเขาก็จะได้มาเล่นดนตรีให้ผู้ชมได้รับชมแล้วก็รับฟังกันหลายๆคนที่เข้ามาสัมผัสกับกระบวนการนี้ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันอยากจะให้ผู้ชมได้เข้าสัมผัสด้วยตัวเองและคุณผู้ชมสามารถที่จะรู้ลึกๆหรือสัมผัสกับวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้ถ้าคุณผู้ชมมี account Facebook ก็สามารถ search คำว่า RUSSOUND หน้าเพจนี้ก็จะขึ้นมาทันทีเลยถ้าคุณผู้ชมพร้อมกันแล้วอย่าลืมที่จะกดไลค์หรือกดแชร์สำหรับคลิปนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมได้ดูผ่านทางช่องทางไหนแต่ก็สามารถที่จะรับชมเราได้ผ่านทาง DLTV และอีกช่องทางนึงก็คือทางเว็บไซต์ของ DLTV นั่นเองคุณผู้ชมสามารถที่จะรับชมได้ผ่านหลายๆช่องทางและที่สำคัญตอนนี้คุณผู้ชมกลายเป็นพลเมืองดิจิทัลแล้วดังนั้นก็ขอสักไลค์สักแชร์เพื่อที่จะทำให้ทีมงานนั้นได้ทำรายการนี้ต่อไปและเราเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะเป็นเทอมต่อๆไปครีเอทคนก็จะนำเสนอในหลายๆซีซั่นให้ผู้ชมได้รับฟังกันแต่ในครั้งนี้เราจะนำเสนอซีซั่น2ซึ่งก็จะมองผ่านกรณีศึกษาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวต้องขอขอบคุณวงดนตรีจิตอาสาทุกรุ่นเลยที่ให้ความร่วมมือมาเป็นอย่างดีวงดนตรีจิตอาสานี้ก่อกำเนิดตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559ผมเองก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะรวมเด็กได้มากขนาดนี้แต่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่สามารถที่จะทำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิได้รับรู้การมีอยู่ของวงดนตรีจิตอาสาวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเราจะไปรับชมกันอย่างที่บอกว่ามีทั้งหมด8ช่วงเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นภาพแล้วลองนำ How to ไปปรับใช้กันดูถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลย

คุณผู้ชมคะในช่วงที่1นี้ครีเอทคนดนตรีให้พัฒนาเครือข่ายสังคมทางด้านมิเชลฟูโกชี้ว่าอำนาจกระจายอยู่ในสายตาขั้นตอนและนิสัยเล็กๆที่เราทำซ้ำกันไปเรื่อยๆเครือข่ายที่อยู่ในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวที่เข้มแข็งอย่างที่ทุกคนเห็นนั้นมันอยู่ในแนวคิดของใครเฝ้ามองใครและลดมุมมองที่กดทับกันอุ้มจัดช่องทางช่วยเหลือที่ไม่ต้องผ่านศูนย์กลางเพื่อลดการติดขัดเชิงอำนาจดังนั้นเด็กจะขอความช่วยเหลือจากอุ้มและจากพี่น้องในวงได้ตลอดเวลาการบันทึกการตัดสินใจแบบสั้นเปิดสาธารณะทำให้การควบคุมโปร่งใสขึ้นกำหนดสิทธิของการทำสิ่งต่างๆและขอเหตุผลได้ในทุกขั้นมันจึงช่วยตัดวงจรอำนาจไร้หน้าฝึกสลับบทระหว่างคนกลางคนปลายทางเพื่อลดความเหลื่อมล้ำข้อมูลเครือข่ายดีไม่ใช่เส้นสายแต่มันคือแผนที่ความรับผิดชอบที่เข้าถึงได้อุ้มติดธงจุดเสี่ยงอำนาจไว้บนโฟล์งานเสมอและบอกทุกคนในวงเพื่อเฝ้าระวังเชิงโครงสร้างดังนั้นภาษาในงานต้องไม่ทำให้ใครกลายเป็นวัตถุให้ตรวจเพราะพวกเขาจะรู้สึกว่าเขาอาจจะอยู่ในช่วงของการไร้เสียงตอบถ้าคิดไม่ออกการโค้ดแบบเพื่อนต่างหากจะช่วยลดแรงกดลำดับชั้นที่ไม่จำเป็นลงเครือข่ายโปร่งใสจะทำให้คำขอความช่วยเหลือนั้นไม่กลายเป็นหนี้บุญคุณเรื่องนี้สำคัญเมื่อการมองเห็นถูกกระจายอำนาจต่างๆก็หมุนเวียนอย่างรับผิดชอบได้การรีวิวเพื่อนข้ามคลาสจึงช่วยตัดการกักอำนาจไว้ที่คนไม่กี่คนผลก็คือความไว้วางใจจะเติบโตจากความเท่าเทียมไม่ใช่การยอมจำนนและนี่คือเครือข่ายที่ค้ำศักดิ์ศรีมากกว่าค้ำบารมี

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทสถานภาพในช่วงที่2คุณผู้ชมครีเอทคนดนตรีให้รู้บทบาทและสถานภาพกล่าวถึงเรื่องของระเบียบวินัยมันทำงานผ่านตารางกฎและสายตาที่ทำให้มนุษย์นั้นสามารถควบคุมตนเองได้โดยอัตโนมัติอุ้มจึงเขียนบทบาทว่าด้วยสิทธิหน้าที่และขอบเขตของการตรวจในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวไว้อย่างสมดุลการตัดคำสั่งที่มีแต่การควบคุมโดยไร้คำอธิบายเหตุผลสาธารณะมันควรเกิดขึ้นตลอดเวลาแต่ให้เพิ่มส่วนตรวจผู้ตรวจเพื่อกันการล้นมือของอำนาจย่อยโครงสร้างอุทธรณ์สั้นจะทำให้คนทักทวงได้โดยไม่เสี่ยงเสียหน้าสถานภาพที่ดีคือพื้นที่รับผิดมิใช่ใบอนุญาตออกคำสั่งซ้ำซ้อนอุ้มได้ห้ามใช้ภาษาเทคนิคเป็นกำแพงกีดกันเสียงคนหน้างานและอุ้มได้กำหนดจุดตัดสินใจร่วมสำหรับเรื่องที่กระทบศักดิ์ศรีหลายฝ่ายหมุนเวียนหน้าที่ควบคุมให้เรียนรู้ความพอดีของสายตาดังนั้นตัวชี้วัดก็คือจะต้องประเมินพฤติกรรมของคนในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวเพื่อควบคุมเชิงคุณภาพไม่ใช่จำนวนใบเตือนหรือสิ่งที่เราได้ติดกันพิธีให้เครดิตผู้ดูแลงานเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดภาพผู้คุมและกลายเป็นผู้พยุงแทนสถานภาพจึงเป็นกลไกพยุงมาตรฐานไม่ใช่บันไดไต่ขึ้นไปให้ตัวเองได้หน้าตาการทบทวนอำนาจประจำในทุกๆภาคการศึกษาจึงช่วยคลายกรอบแข็งที่กลายเป็นโทษได้และเมื่อการตรวจมีคนตรวจซ้อนศรัทธาต่อระบบจะกลับมาทั้งหมดนี้ทำให้วินัยรับใช้คนแทนให้คนรับใช้วินัย

ช่วง Create คนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษาคุณผู้ชมคะในช่วงที่3 Create คนดนตรีให้สร้างอัตลักษณ์สถาบันการศึกษามาพูดถึงเรื่องของชีวอำนาจทำงานผ่านการดูแลชีวิตกายใจและสถิติชุมชนกันบ้างอัตลักษณ์จะต้องถูกเชิดชูและต้องชูคุณภาพชีวิตของผู้ร่วมสร้างเป็นแกนหลักดังนั้นนี่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้วงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่เสมออุปประกาศชุดสิทธิ์ขั้นต่ำที่ตรวจสอบได้ในทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นดนตรีการอยู่ร่วมกันการเรียนดนตรีด้วยกันสถิติสุขภาวะเหล่านี้ได้เผยสาธารณะเป็นแบรนด์ที่วัดได้โดยไม่ใช่คำโปรยอุ้มได้จับคู่โลโก้กับดัชนีศักดิ์ศรีที่อัปเดตตามรอบไม่มีความผิดและไม่มีการแก้ไขเชิงโครงสร้างแต่ทั้งหมดมันคือคุณภาพของการสื่อสารที่ไม่ต้องปัดฝุ่นเลยอัตลักษณ์ของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวจะถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นอัตลักษณ์จึงกลายเป็นโครงสร้างดูแลไม่ใช่ภาพลักษณ์ชั่วคราวภาษาที่ใช้ต้องสบายใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากกว่าภาษาเชิงอำนาจอุ้มให้พื้นที่ผู้มีประสบการณ์ตรงเล่าเรื่องในช่องทางหลักของสถาบันความจริงที่ตรวจได้หรือทุนสัญลักษณ์ที่เป็นทุนสัญลักษณ์ที่แท้จริงเมื่อทุกคนดูแลชีวิตจริงชื่อของวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวก็จะหนาขึ้นโดยที่ไม่ต้องตะโกนกันเลยเราได้รับเกียรติจากหลายวงดนตรีที่เชิญเราไปเล่นดนตรีด้วยกันหรือหลายคณะหลายสถานที่ทั้งหมดนี้เป็นเครื่องหมายของอัตลักษณ์ที่ดีซึ่งมันหมายถึงกติกาที่ทำให้คนในวงนั้นอยู่ได้ดีและยิ่งอยู่ได้ดีพวกเขาก็พร้อมสร้างสรรค์ร่วมกับเรานี่คือแบรนด์ที่โอบอุ้มมนุษย์ไม่ใช่แบรนด์ที่จับมนุษย์เป็นวัตถุ

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้ศึกษาวัฒนธรรมย่อยสำหรับช่วงที่4ครีเอทคนดนตรีให้ศึกษาวัฒนธรรมย่อยให้ผู้ชมมองผ่านมิเชลฟูโก้ฟูโก้พูดถึงอำนาจว่ามันแทรกอยู่ในภาษามันแทรกอยู่ในกริยาและแทรกอยู่ในระยะห่างทางกายที่ต่างกันในแต่ละซับคัลเจอร์เราจัดเวิร์กช็อปในการอ่านสายตาและอ่านหน่วยคำสั่งระหว่างกลุ่มแบบ2ทางด้วยกติกากลางกำหนดเพียงเส้นแดงหรือสีและความปลอดภัยในวงดนตรีเท่านั้นที่เหลือพวกเขาจะเคลื่อนกันเองส่วนระเบียบย่อยเปิดให้ปรับตามฮาบิทัตของแต่ละคนอย่างลื่นไหลการยอมรับพิธีเฉพาะถิ่นลดความรู้สึกถูกทำให้เชื่องโดยระบบกลางตั้งผู้ประสานการตีความเพื่อลดความรุนแรงเชิงวาจาโดยไม่ตั้งใจภาษากลางต้องหลีกเลี่ยงการจัดลำดับคุณค่าวัฒนธรรมวัดความยุติธรรมด้วยสิทธิของการอธิบายตนเองและเวลาบนเวทีจริงอย่างที่บอกคุณผู้ชมเสมอเมื่อตัวชี้วัดอยู่ข้างศักดิ์ศรีความไว้ใจข้ามกลุ่มก็จะงอกงามขึ้นมาทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวแม้จะเกิดคำถามใหม่ๆอยู่เสมอแต่หลายคนก็กล้าที่จะเสนอของใหม่เพราะเขารู้ว่าเขาจะไม่ถูกมองแบบถูกจองจำเป็นอันขาดความหลากหลายทั้งหมดจึงเป็นพลังไม่ใช่ทรัพยากรที่ถูกควบคุมหรือควบคุมได้อำนาจดีคืออำนาจที่ทำให้คนเป็นเจ้าของเสียงของตนค่ะและทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวมีอำนาจดีนี้เพราะทุกคนมีอำนาจในการเป็นเจ้าของเสียงของตนบันทึกบทเรียนข้ามวัฒนธรรมของพวกเขาเป็นฐานข้อมูลสาธารณะไว้ในโซเชียลมีเดียดังนั้นการเข้าถึงเปิดคือวัคซีนต้านข่าวลือและการตีตราสนามรวมจึงแข็งแรงด้วยความต่างที่ปลอดภัยค่ะ

ในช่วงที่5ครีเอทคนดนตรีให้เคารพศีลธรรมสาธารณะศีลธรรมสาธารณะต้องมีเครื่องมือคุมอำนาจไม่ให้กลายเป็นการทำให้เชื่องมนุษย์ถูกกำหนดสิทธิของการถูกอธิบายก่อนบังคับใช้มาตรการทุกชนิดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใช้คุมดนตรีจิตอาสาอาสามาโดยตลอดบันทึกการตรวจและผลลัพธ์ต้องเข้าถึงได้ภายในกรอบความเป็นส่วนตัวสำหรับบทลงโทษสัดส่วนกับความเสี่ยงจริงทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อโชว์อำนาจผู้มีอำนาจต้องผ่านการอบรมอคติและการสื่อสารโดยเฉพาะกับหัวหน้าวงต้องไม่ทำร้ายใครและที่สำคัญต้องชี้แจงเรื่องสิทธิในการถอนตัวพวกเขามีสิทธิที่จะถอนตัวเมื่อเสี่ยงจะถูกด้อยค่าเสี่ยงจะด้อยค่าตนเองเสี่ยงกับความไม่มั่นใจทั้งหมดมันคือหลักค้ำศักดิ์ศรีไม่ว่าบทไหนอุ้มตรวจจำกัดการใช้ภาพเสียงและข้อมูลส่วนบุคคลแบบชัดช่องร้องเรียนแยกสายการบังคับบัญชาเพื่อลดผลสะท้อนแค้นจึงไม่มีใครแค้นเคืองใดๆต่อกันเลยและทุกไตรมาสเผยแพร่ตัวชี้วัดความยุติธรรมต่อสาธารณะเสมอกติกาดีต้องทำงานได้จริงแม้ไม่มีผู้กล้าหาญพิเศษก็ตามและวงดนตรีจิตอาสาอาสาวที่ผ่านมาเราก็ยังไม่มีผู้กล้าหาญพิเศษแต่เราสามารถที่จะทำงานกันได้อย่างต่อเนื่องทำได้อย่างต่อเนื่องเพราะว่าเรามีศีลธรรมสาธารณะซึ่งเป็นเครื่องมือในการคุมอำนาจไม่ให้กลายเป็นการทำให้เชื่องดังนั้นคงในวงดนตรีจิตอาสาอาสาวจะไม่ได้ถูกทำให้เชื่องแต่พวกเขาจะได้รับสิทธิ์ในการถูกอธิบายเสมอเมื่อความปลอดภัยจับต้องได้ความสนุกในวงก็จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะและที่สำคัญแลบชุมชนทุกครั้งที่ลงไปจะทำให้ชุมชนไว้วางใจเราเพราะเห็นระบบที่คุ้มครองมนุษย์มาก่อนและนี่คือศีลธรรมที่มีเขี้ยวแต่ไม่กัดศักดิ์ศรีอำนาจจึงกลายเป็นเครื่องมือบริการสาธารณะและเป็นเวทีที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้ร่วมกันค่ะ

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้ส่งต่อทุนคุณผู้ชมคะสำหรับครีเอทคนดนตรีให้ส่งต่อทุนนั้นในช่วงนี้ผมจะพูดถึงว่าความรู้คืออำนาจและอำนาจควรถูกกระจายผ่านคู่มือที่เข้าถึงได้เราจัดคลังคลังที่เป็นวิธีสังเกตเสี่ยงวิธีแจ้งวิธีถอดบทลงโทษที่เกินจำเป็นเมนเทอร์หมุนเวียนจะทำให้ทักษะไม่ติดอยู่ที่ยามคนเดิมเครดิตผู้ถ่ายทอดและระเบียบทั้งหมดนี้จะช่วยกันผูกขาดกันและกันสำหรับฟีดแบ็กนิรนามจะเปิดทางให้เสียงที่กลัวอำนาจได้พูดนะคะอุ้มวัดผลด้วยเหตุเสียงที่ลดลงและเวลาตอบสนองที่สั้นลงด้วยคู่มือประสบการณ์จะถูกรีวิวโดยคนทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านเพื่อกันอคติการเปิดชุดกรณีควรผ่อนควรเข้มทั้งหมดจะเป็นการฝึกใช้ดุลยพินิจอย่างมีเหตุผลข้อมูลเปิดจะทำให้การใช้อำนาจต้องอธิบายได้ทุกครั้งและเมื่อทุกคนรู้กติกาการคาดเดาใจจะหายไปการส่งต่อจึงเท่ากับการทำให้อำนาจนั้นโปร่งใสดังนั้นในทุกปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559จนถึงปัจจุบันแม้ทีมใหม่ๆจะเข้ามาอย่างสม่ำเสมอและเข้าตามระบบแต่พวกเขาก็จะไม่ถูกหลอกด้วยพิธีไร้สาระความรู้เดินทางอำนาจก็ยุติธรรมขึ้นตามนี่คือการปลดล็อกพลังงานมนุษย์ทั้งวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวและทำให้มาตรฐานสูงขึ้นแบบไม่กดทับกันและกัน

0: ครีเอทคนดนตรีให้พัฒนาแนวทางสร้างสุขภาวะชุมชนคุณผู้ชมคะครีเอทคนดนตรีให้พัฒนาแนวทางสร้างสุขภาวะชุมชนนั้นอย่างที่บอกกันชีวอำนาจมันแปลว่าระบบดูแลชีวิตที่ต้องออกแบบอย่างเป็นธรรมในมุมมองของมิเชลฟูโก้เราใส่ทั้งเวลาและช่วงของการซ้อมดนตรีไว้ในสเปคของแต่ละงานสิทธิทั้งหมดที่พวกเขาได้คือเขาสามารถที่จะขอปรับระดับเขาสามารถที่จะพูดคุยและเขาเห็นว่าทุกครั้งที่มีการซ้อมดนตรีกันมันคือทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสมีปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์ร่วมกันได้มีโอกาสพูดคุยและอุ๋มเองเป็นเหมือนเจ้าภาพสุขภาวะที่จะให้อิสระจากสายการผลิตเพื่อลดแรงกดดันอุ๋มแอบบันทึกเหตุล้าและแก้เชิงโครงสร้างโดยไม่โทษปัจเจกใดๆทั้งหมดเราตั้งงบสุขภาวะไว้เป็นต้นทุนหลักที่ไม่ใช่ทุนเศรษฐกิจและก็ไม่ใช่ของแต่งเวทีด้วยยกตัวอย่างอย่างเช่นเวลาที่เราจะให้สัญญาณใดๆก็ตามเราจะงดการใช้เสียงตะโกนเพื่อป้องกันการไม่เข้าใจกันแต่เราจะใช้สัญญาณมือพื้นที่สงบหลังเวทีมันคือด่านหน้าในการป้องกันการล้มตัวชี้วัดสุขภาวะเป็นเหมือน KPI ที่ควบคู่กับคุณภาพของงานทุกงานรายงานสาธารณะทำให้คำสัญญานั้นไม่ล่องลอยค่ะและเมื่อแลบชุมชนสัมผัสได้ถึงความไม่ล่องลอยของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวที่แม้เขาจะอยู่รวมตัวกันเหมือนคลาสข้ามสายแต่เมื่อกายใจปลอดภัยพวกเขาก็เรียนรู้เร็วขึ้นชุมชนก็จะสัมผัสได้ถึงความใส่ใจอย่างแท้จริงชื่อเสียงของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวจะยืนระยะเพราะคนจะอยากกลับมาสุขภาวะจึงเป็นการเมืองของความหวังและมันก็คือเงื่อนไขให้เสียงทุกเสียงของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวได้รวมตัวกันอย่างงดงามค่ะ
1: Thank you.

ช่วงครีเอทคนดนตรีให้เปลี่ยนแรงปะทะเป็นสร้างสรรค์

คุณผู้ชมคะสำหรับช่วงสุดท้ายครีเอทคนดนตรีให้เปลี่ยนแรงปะทะเป็นข้อตกลงสร้างสรรค์นั้นคุณผู้ชมจะเห็นว่าแรงปะทะจะเผยให้เห็นจุดที่อำนาจคับคั่งและความหมายมันชนกันอยู่ในความหมายของมิเชลฟูโกอุ้มเองได้ตั้งพิธีเจรจาที่ทุกคนจะมีสิทธิ์ต่างๆอย่างเท่ากันมีการกำหนดหลายๆส่วนเพื่อทุกคนได้รู้บทบาทหน้าที่อย่างไม่ถูกบังคับและที่สำคัญอุ้มเปิดคลังกรณีตัวอย่างให้ทุกคนได้เห็นภาพเสมอพวกเขาจะเข้าถึงได้และเป็นประสบการณ์ของรุ่นพี่ที่เคยอยู่ในวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวพวกเขาจะสัมผัสและฝึกตีความอย่างสม่ำเสมอเมื่อขั้นตอนมันคงเส้นคงวาความโกรธจะกลายเป็นภาษาที่สื่อสารกันอย่างลงตัวข้อตกลงที่ใช้ซ้ำไปซ้ำมาจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ผมตรวจอำนาจส่วนเกินแล้วถอดออกเมื่อไม่จำเป็นเสมอตั้งรอบทบทวนเพื่อกันกติกาที่มันจะกลายเป็นเครื่องมือกดทับและที่สำคัญอุ้มต้องทำหน้าที่คุ้มครองศักดิ์ศรีก่อนที่จะหาข้อสรุปเชิงเทคนิคทุกครั้งเมื่อศักดิ์ศรีของทั้งหมดทุกคนในวงนั้นปลอดภัยเหตุผลก็จะพาเราเดินไปได้ไกลกว่าเดิมจริงๆแล้ววงดนตรีจิตอาสาอาซาวในทุกๆรุ่นจะมีความต่างกันอยู่เสมอในช่วงแรกที่เขาปรับกันเขาอาจจะเข้ากันได้ไม่ลงตัวสักเท่าไหร่บางทีไม่เข้ากันเลยแต่ความต่างนั่นเองมันจะแปรเปลี่ยนเป็นพลังร่วมสร้างไม่ใช่รอยร้าวค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะเห็นกระบวนการที่ยุติธรรมและยอมรับผลชื่อเสียงเวทีจึงหนาไปตามความเชื่อความเชื่อของทุกคนในวงดนตรีจิตอาสาอาอาสาวไม่ใช่ความดังอุ้มบอกกับทุกคนในวงดนตรีเสมอว่าพวกเราไม่ได้ต้องการที่จะดังและพวกเราไม่ได้ต้องการที่จะทำเรื่องราวเหล่านี้เพื่อที่จะยังชีพถ้าคิดแบบนี้เราต้องไปทำอย่างอื่นและทั้งหมดนี้มันคืออำนาจในเนื้อตัวที่ถูกเชื่องด้วยความรับผิดของตนเองที่พวกเขาปลูกฝังตนเองพวกเขากำกับและควบคุมตนเองจนทำให้ได้เสียงรวมของวงดนตรีจิตอาสาอาอาซาวทุกครั้งเมื่อมันกระจายไปมันก็จะกลับมาสมดุลได้อย่างมีความหมายเสมอ

หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2548โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้งสองแห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิด

สร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัลบูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์เนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สิ่งที่เจ้าหนี้และลูกหนี้ต้องรู้ก่อนที่จะเป็นหนี้คำว่าลูกหนี้นั้นหมายถึงผู้เป็นหนี้ส่วนเจ้าหนี้หมายถึงเจ้าของหนี้หรือผู้ขายเชื่อหรือผู้ให้กู้ยืมทรัพย์แก่บุคคลซึ่งเรียกว่าลูกหนี้โดยการกู้ยืมเงินนั้นหากมีการกู้ยืมเกิน 2,000 บาทขึ้นไปจะต้องมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและต้องมีลายเซ็นผู้กู้ในสัญญาแต่ทั้งนี้เจ้าหนี้สามารถใช้บทสนทนาในการกู้ยืมเงินผ่านแชทหรือหลักฐานการโอนเงินในการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อลูกหนี้ได้ข้อควรระวังของลูกหนี้ในการทำสัญญาเงินกู้นอกจากการตรวจนับเงินดูสัญญาให้ครบถ้วนแล้วลูกหนี้ห้ามลงลายมือชื่อในกระดาษเปล่าเด็ดขาดหรือในสัญญาที่มีการเว้นช่องว่างผิดปกติเนื่องจากผู้ให้กู้อาจจะเติมข้อความหรือเนื้อหาอื่นๆในสัญญาหลังจากที่เราเซ็นชื่อไปแล้วซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ลูกหนี้ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินเพื่อป้องกันการปลอมแปลงเอกสารหรือเปลี่ยนสิทธิการครอบครองที่ดินนั้นสัญญาต้องทำอย่างน้อย2ฉบับโดยให้ผู้กู้ยืมถือไว้ด้วย1ฉบับในสัญญาควรมีลายเซ็นพยานฝ่ายผู้กู้ยืมอย่างน้อย1คนการชำระหนี้ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนต้องขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินทุกครั้งเมื่อลูกหนี้ชำระหนี้หมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วยในกรณีที่มีผู้ค้ำประกันเงินกู้สิ่งที่ผู้ค้ำประกันต้องรู้คือดูให้แน่ใจว่าคนที่ตนจะค้ำประกันให้นั้นมีทรัพย์สินหรือเงินเพียงพอต่อการชำระหนี้หรือไม่ห้ามเซ็นลงในสัญญาที่เขียนว่าให้ผู้ค้ำยอมรับผิดร่วมกับลูกหนี้ระบุจำนวนเงินขอบเขตความรับผิดชอบไว้ในสัญญารับผิดชอบลูกหนี้ก็ต่อเมื่อลูกหนี้หนีหนี้แล้วเท่านั้นแล้วใครบ้างที่มีสิทธิ์ทวงหนี้จากลูกหนี้ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้พุทธศักราช2558ระบุว่าผู้ที่มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้แก่ผู้ให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้เจ้าหนี้นอกระบบเจ้าหนี้จากพนันหนี้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายก็มีสิทธิ์ทวงถามหนี้ได้ทั้งนั้นข้อปฏิบัติของเจ้าหนี้ในการทวงหนี้ต้องทำอย่างไรห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องแสดงตัวตนทุกครั้งในการไปทวงหนี้เจ้าหนี้ห้ามเปิดเผยข้อมูลการเป็นหนี้ของลูกหนี้ห้ามหลอกลวงเพื่อให้ได้ข้อมูลของลูกหนี้เจ้าหนี้จะติดต่อลูกหนี้ได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดเท่านั้นคือวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและวันหยุดเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาเท่านั้นเจ้าหนี้สามารถทวงหนี้ได้1ครั้งต่อวันหากผู้ทวงหนี้เป็นผู้ที่ได้รับมอบอำนาจในการทวงหนี้จากเจ้าหนี้จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการมอบอำนาจนั้นด้วยเจ้าหนี้ต้องทวงหนี้อย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมายเจ้าหนี้ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรงหรือกระทำการอื่นใดที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ร่างกายชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่นหากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน1ปีหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งลูกหนี้สามารถร้องเรียนได้ที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดหรือหากลูกหนี้ต้องการความช่วยเหลือคนกลางช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนโดยสามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนทั่วประเทศหรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิสร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: สวัสดีค่ะน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านนะคะกลับมาพบกับอาจารย์กิ๊กดร.ขวัญฤทัยบุญยเสนาจากคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะวันนี้นะคะรายการ Be Smart เส้นทางอาชีพของนักธุรกิจรุ่นใหม่ของเรานะคะก็ดำเนินมาถึงตอนที่14ค่ะชื่อตอนก็สำคัญมากๆกับชีวิตน้องๆ นะคะที่จะเติบโตไปเป็นนักธุรกิจในอนาคตนะคะชื่อตอนว่าการพัฒนา soft skills และ leadership นะคะถ้าแปลเป็นไทยก็คือการพัฒนาทักษะในด้านอารมณ์สังคมและบุคลิกภาพค่ะส่วนทักษะ leadership นั้นก็คือทักษะการเป็นผู้นำนั่นเองค่ะในโลกทุกวันนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าโลกธุรกิจเนี่ยได้ทำการศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะชื่อว่า transformเปลี่ยนผ่านจากธุรกิจแบบเดิมๆแบบเก่าๆที่เราเห็นนะคะซื้อมาขายไปต้องมีหน้าร้านเข้าไปสู่ในยุคของธุรกิจดิจิตอลนะคะหรืออาจจะมีธุรกิจสีเขียวเข้ามาปนอีกด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยในการทำธุรกิจในอนาคตเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่นักบริหารธุรกิจหรือผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องมีความรู้มากกว่าทฤษฎีหรือข้อมูลในเชิงวิชาการที่เรียกว่า hard skill นะคะจำเป็นต้องมี soft skill ก็คือในเรื่องของอารมณ์เนาะเพราะเราเนี่ยจะต้องเปิดร้านไลฟ์สดเจอผู้คนมากมายเนาะการควบคุมอารมณ์หรือการมีวุฒิภาวะจึงต้องเป็นเรื่องสำคัญมันคล้ายกับเปิดบ้านเนาะเวลาเราไลฟ์สดใช่ไหมคะน้องๆเปิดบ้านให้คนทั่วประเทศคนทั่วโลกเข้ามาอยู่ในบ้านเรามีสิทธิ์ที่จะพูดคุยแชทคุยกับเราเป็นแบบเรียลไทม์อีกด้วยหรือเป็นณขณะนั้นเลยดังนั้นเนี่ยการควบคุมอารมณ์การเข้าสังคมและบุคลิกภาพที่ดีก็เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้นักธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จค่ะและในเรื่องของการเป็นลีดเดอร์ชิพผู้บริหารชื่อก็บอกอยู่แล้วเราต้องให้คนอื่นทำงานแทนเราโดยที่คนเหล่านั้นมีความสุขนะคะทักษะการเป็นผู้นำก็จึงสำคัญมากค่ะและในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะจากท่านอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการธุรกิจในเรื่องการพัฒนา soft skill และ leadership นะคะท่านคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศิริรัตน์พ่วงแสงสุขนะคะและในวันนี้ท่านก็ไม่ได้มาเพียงคนเดียวค่ะมีนักศึกษาปริญญาเอกนะคะของท่านอาจารย์มาเป็นเพื่อนร่วมพูดคุยด้วยและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเชิญน้องๆและท่านผู้ชมทางบ้านพบกับทั้งสองท่านได้เลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.

0: สิริรัตน์พ่วงแสงสุขค่ะหัวหน้างานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครค่ะวันนี้เรามีหัวข้อพิเศษนะคะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์มากเลยค่ะนะคะเป็นการพัฒนาซอฟต์สกิลแล้วก็ลีดเดอร์ชิพนะคะเรามีแขกคนสำคัญนะคะที่เป็นวิทยากรของเรานะคะแล้วก็เป็นนักศึกษาปริญญาเอกของเราเพิ่งจะจบและรับพระราชทานปริญญาบัตรมานะคะขออนุญาตแนะนำนะคะดร.วิชุลดาชอบธรรมค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: เป็นหัวหน้าแผนก
1: ชอบธรรมนะคะ
0: ค่ะเป็นหัวหน้าแผนกบริหารทรัพย์สินนะคะกองบัญชีทรัพย์สินเครือข่ายฝ่ายบัญชีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของเราค่ะซึ่งเป็นคนที่มีประสบการณ์นะคะในเรื่องของความเป็นผู้นำด้วยในเรื่องของซอฟต์สกิลด้วยนะคะวันนี้มีเรื่องราวนะคะที่จะมาบอกกล่าวให้แก่นักศึกษาให้แก่ผู้ฟังนะคะที่รับฟังอยู่นะคะในเรื่องของซอฟต์สกิลนะคะว่าซอฟต์สกิลนี่มีทักษะอะไรนะคะซอฟต์สกิลก็คือทักษะด้านอารมณ์สังคมนะคะหรือพูดง่ายๆก็แล้วกันก็คือการทำงานร่วมกันระหว่างกันนะคะว่าเราจะมีทักษะอะไรนะคะที่ทำให้เราทำงานอย่างมีความสุขนะคะเช่นนักศึกษาของเราเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วนะคะก็จะต้องออกไปทำงานนะคะอยากจะให้ดร.วิชุลดานะคะแนะนำในเรื่องของซอฟต์สกิลนะคะในการทำงานว่าซอฟต์สกิลในส่วนของมีหลายด้านนะคะในด้านแรกในเรื่องทักษะการสื่อสารนะคะ
1: ค่ะมันมีความจำเป็นมากเลยในการทำงานนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่สามารถจะสื่อสารเทคนิคหรือวิธีการทำงานให้กับคนที่เราสื่อสารด้วยเนี่ยได้เนี่ยก็จะทำให้ได้ข้อมูลในการทำงานเนี่ยไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะทำให้เราไม่สามารถจะเข้าใจในการทำงานซึ่งกันและกันหมายถึงบางทีเนี่ยค่ะองค์กรใหญ่เนี่ยการทำงานแต่ละภูมิภาคจะมีเทคนิคไม่เหมือนกันก็เลยจะทำให้การทำงานจะไม่คล้ายกันเราต้องมีการสื่อสารให้สามารถแก้ไขงานได้เป็นคือให้ร่วมกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกอันนะคะแล้วเราก็สามารถแก้ปัญหาได้นะคะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์สกิลเนี่ยมีความการที่เราสามารถจะพูดจาสื่อสารกับทุกคนให้เข้าใจให้ทำงานประสบความสำเร็จไปด้วยกันนะคะ
0: ค่ะเรื่องของการสื่อสารนี่สำคัญมากนะคะไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กองค์กรใหญ่นะคะถ้าเกิดคอมมิวนิเคชันเออร์เลอร์เนี่ยลำบากเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หรือสั่งอีกอย่างทำไปอีกอย่างนึงนี่สำคัญมากฝากถึงนักศึกษาของเรานะคะเวลาที่เราไปทำงานนะคะอะไรที่ไม่เข้าใจให้ถามนะคะถามไม่พอจดบันทึกด้วยเราจะได้ไม่ลืมนะคะเพราะว่าถ้าเรากลัวนะคะไม่กล้าถามไม่กล้าสื่อสารนะคะเพราะเดี๋ยวนี้โลกของเราปัจจุบันนี้นักศึกษาหรือว่าหลายๆผู้คนนะคะที่ดึงตัวเองถูกแล้วก็อยู่กับ AIนะคะอยู่กับ AI อันนี้น่ากลัวมากเลยเพราะว่า
1: ถามแต่กับคอมพิวเตอร์นะคะ
0: ถูกค่ะบางคนดึงตัวเองออกจากสังคมนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัว
1: สมัยนี้ต้องพยายามสื่อสารกับคนภายนอกบ้างค่ะทำงานคนเดียวไม่ได้นะคะเราต้องทำงานกับบุคคลมากมายเราต้องสามารถที่จะแก้ปัญหาหรือว่าสามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะค่ะ
0: มีกรณีที่การสื่อสารที่ประสบปัญหาไหมคะอย่างในองค์กรก็คือ communication
1: คือในองค์กรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมันใหญ่มากค่
0: ะ
1: ก็จะมีแบ่งเป็น4ภาคด้วยกันนะคะก็วิธีการทำงานจะต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดปัญหาอะไรเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยสำนักงานใหญ่คือต่ออยู่ในสำนักงานใหญ่นะคะแทนตัวว่าต่อแล้วกันต่ออยู่ในสำนักงานใหญ่เนี่ยก็เลยต้องพยายามที่จะสื่อสารให้ปรับวิธีการทำงานแก้ไขปัญหาให้เขาไปในทางทิศทางเดียวกันนะคะเพื่อที่จะได้เท่าเทียมกันนะคะ
0: เนื่องจากมีหลายฝ่ายหลายสาขา
1: หลาย
0: มีหลายบรันช์นะคะก็จะโอเคเป็นที่เข้าใจเพราะว่าในองค์กรการสื่อสารกันยังลำบากเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพอข้ามองค์กรไปอีกถูกไหมคะไปอีกสถานที่หนึ่งนะคะก็จะเปลี่ยนไปตรงนี้สำคัญมากนะคะ soft skill ตัวแรกนะคะในเรื่องของทักษะการสื่อสารหรือ communication skill นะคะ ต่อมาตัวที่2ทีมเวิร์กนะคะทีมเวิร์กแล้วก็การทำงานร่วมกับผู้อื่น

0: เมื่อสื่อสารแล้วทำงานร่วมทำอย่างไรคะ
1: ก็จริงๆเนี่ยค่ะที่กองอะค่ะก็คือจะสื่อสารด้วยกันตลอดเวลาโดยเดี๋ยวนี้ก็จะใช้ Line Application เป็นหลักเลยนะคะในการทำงานก็คือเราก็จะคุยกันในงานทุกอย่างที่สามารถจะคุยได้เหมือนในแผนกของตอนเนี่ยก็สามารถจะคุยกันเรื่องงานโดยที่น้องอ่ะมีความคิดเห็นร่วมกันเราจะพยายามเก็บน้องให้อยู่ในขอบเขตในเครือข่ายของเราโดยการที่เราจะพูดคุยกับเขาผ่านทางแอปพลิเคชัน IT เนี่ยแหละค่ะแต่เราต้องพยายามสื่อสารกับเขาว่าเราพี่คิดอย่างนี้เราคิดอย่างนี้เราไปด้วยกันได้ไหมทำอะไรด้วยกันได้ไหมอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็คือเราจะต้องประสานกันตลอดเวลาทำงานเนี่ยเราเดียวไม่ได้ค่ะเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเสมอค่ะ
0: เป็นทีมเวิร์กนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เคยมีกรณีที่รีดแล้วก็ไม่ตอบไหมคะคือเราส่งไลน์ไปถามสมมติว่าเราเมนชั่นในกอเมนชั่นคนนี้เลยเพื่อที่จะสอบถามเพื่อขอคำตอบถ้าไม่ตอบนี่เรามีวิธีการจัดการยังไงคะบริหารจัดการ
1: ปกติโทรเลยค่ะโทรทั้งไลน์ทั้งมือถือเพราะว่าของตอนนี้องค์กรใหญ่จริงๆอะค่ะเพราะถ้าแก้ไขเรื่องปัญหาเนี่ยโทรกันเลยค่ะคือยกหูเลยแล้วก็บอกเลยว่าวัตถุประสงค์เราต้องการอะไรแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ค่ะอาจารย์ศิรัตน์ขออนุญาตแชร์อย่างนักศึกษานะคะเพราะว่าอาจารย์เป็นอาจารย์อย่างดร.ต่อนี่เขาก็เป็นผู้ปฏิบัติงานหรือเป็นหัวหน้างานนะคะเป็นลีดเดอร์ชิพนักศึกษาเวลาที่อาจารย์ไลน์เข้าไปในกลุ่มนะคะสมมุติว่าวันนี้อาจารย์ติดภารกิจขออนุญาตเป็นการสอนออนไลน์อันนี้สมมุตินะคะนักศึกษาก็จะเงียบนะคะคือถามอะไรไปก็จะเงียบมีคนรีดประมาณ30คนละแต่ไม่ตอบนะคะครั้งที่หนึ่งเราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะพอครั้งที่สองไม่ว่าเราจะส่งเอกสารส่งงานไปหรือส่งวิจัยบทความไปนักศึกษาต้องอ่านนะคะตรงนี้อ่านก่อนเข้าเรียนก็เงียบรีดเหมือนเดิมอาจารย์ก็เลยต้องเข้าไปอบรมเลยนะคะเพราะว่ามันจะเกี่ยวกับการทำงานต่อไป
1: ใช่
0: ถ้าไม่เคยสื่อสารเลยนะคะถ้าเราไปที่ทำงานแล้วหัวหน้างานสั่งงานมาแล้วเราเงียบอันนี้งานเข้านะคะบางที่เขาบอกเลยว่าโดนเรียกมาดุดีไม่ดีให้ออกด้วยซ้ำเหมือนกับว่าทักษะ soft skill ของการสื่อสารการเขาเรียกว่าทำงานร่วมกับผู้อื่นไม่ดีไม่ได้นะคะบางคนอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กๆฉันไม่ตอบอย่างนักศึกษาที่ฟังอยู่นะคะเวลาท่านอาจารย์ไลน์เข้ามาหรือส่งสัญญาณอะไรมาก็ตามอันนั้นคือเรื่องสำคัญนะคะโดยปกติอาจารย์จะไม่ไลน์ไปคุยเล่นกับนักศึกษาเพราะมันเป็นเรื่องในกลุ่มนะคะก็จะมีการแจ้งข้อมูลนะคะวันนั้นอาจารย์ด้วยเป็นลูกที่ปรึกษาด้วยอาจารย์ก็เลยอบรมนะคะเพราะว่าเทอมหน้าเขาจะออกไปทำงานแล้วถ้าเขาไม่มีซอฟต์สกิลตัวนี้นั่นคือลำบากแล้วนะคะคือถ้าเราอยู่บ้านเราไม่อยากพูดไม่อยากคุยไม่เป็นไรหรือไลน์ของเพื่อนเราไม่อยากตอบไม่ว่าแต่ไลน์ของคนที่สำคัญนะคะสำคัญเช่นอาจารย์ผู้สอนเราหัวหน้างานเรานี่สำคัญมากเพราะท่านไลน์มาเรื่องงานนะคะคือเราคงแยกเรื่องความสำคัญได้อาจารย์ว่านะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งการทำงานเป็นทีมเวิร์กนะคะมันมีประเด็นอะไรไหมคะขอยกตัวอย่างความสำเร็จก็ได้นะคะ
1: ส่วนใหญ่ก็จะพยายามร่วมมือขอความร่วมมือแล้วก็พยายามที่จะแอคทีฟให้น้องๆแบบอ้าวเรามาร่วมกันนะคะเราทำอันนี้เนาะพี่มีความเห็นอย่างนี้น้องมีความเห็นยังไงเราก็จะพยายามก้าวไปพร้อมๆกันกับน้องนะคะเพราะจริงๆแล้วแผนกก็มี 2-3 คนแต่ว่างานจะเป็นงานที่ไม่เหมือนกับคนอื่นซึ่งเป็นงานที่ใช้ไอเดียเป็นส่วนใหญ่อะค่ะก็เลยจะต้องคุยกันมากเพราะว่าเราต้องการความคิดเหมือนเราดมความคิดของทั้งทีมให้มันไปในทิศทางเดียวกันนะคะถ้าเข้าใจไม่ตรงกันเนี่ยลำบากในการทำงานมากค่ะ
0: อาจารย์ได้ไอเดียนะคะการเป็นผู้นำไม่ใช่เฉพาะเป็นผู้สั่งการ
1: ใช่ค่ะ
0: จะต้องทำงานไปร่วมกันนะคะแล้วก็ยิ่งทำงานให้เปรียบเสมือนพี่น้องหรือเป็นตัวอย่างหรือให้แสดงความคิดเห็นร่วมกันอาจารย์ว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะแต่ถ้าไม่แสดงความคิดเห็นและคล้อยตามโดยที่เราเองก็ไม่เต็มใจคือเรามีไอเดียอีกอย่างนึงหัวหน้ามีอีกอย่างนึงนะคะซึ่งอาจารย์เชื่อว่า ไม่มีใครที่มีไอเดียเหมือนกันไปทุกเรื่อง
1: ถูกค่ะ
0: เราสามารถที่จะแสดงผลได้นะคะความคิดเห็นที่สำคัญมากเลยนะคะก็จะได้บางทีก็จะเป็นข้อดีของทีมด้วยนะคะว่าเราได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็คนอื่นเขาแสดงความคิดเห็นอย่างไรเราควรจะปรับอะไรให้เข้าไปอยู่ในทีมเวิร์กนะคะเพราะคำว่าทีมเวิร์กนี่ก็คือทำงานเป็นทีมนะคะเป็นทีมสำคัญมากแล้วก็ในส่วนของการแก้ปัญหาล่ะคะ problem solving นะคะเราก็ควรจะต้องมีทักษะวิเคราะห์แล้วหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
1: เวลาเราถามถึงปัญหานะคะพอเราเจอปัญหาเนี่ยเราต้องดูลู่ทางก่อนนะคะก็เริ่มจากข้อแรกเลยค่ะต้องสื่อสารก่อนว่าถามว่าปัญหามันเกิดจากอะไร1 2 3คืออะไรเราต้องไปให้ได้ว่าถ้ามันแก้ที่1 2จะเป็นอะไรไหม3จะเป็นอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะบางทีเนี่ยก็จะต้องถามกันตลอดเวลาคือการทำงานเนี่ยเป็นทีมอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ต้องมีความคิดว่าถ้าแก้แนวนี้มันจะเกิดเหตุอะไรไหมประสานกับคนนี้ไหมประสานกับคนนั้นไหมว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเปล่าถ้าทำเสร็จแล้วคนนี้จะกระทบอะไรไหมคนไหนต้องทำงานต่ออย่างเงี้ยค่ะมันต้องมีแนวทางที่เราจะต้องคุยกันแล้วก็สื่อสารกันตลอดเวลาค่ะ
0: พอจับประเด็นได้ว่าเป็นเรื่องแผนหลักแผนรองใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเตรียมแผนไว้นะคะแผนหลักที่เราจะแก้ไขปัญหาแล้วก็สำรองแผนไว้ยามฉุกเฉินนะคะว่าถ้าเกิดเหตุตรงนี้เราจะแก้ปัญหาอย่างไรนะคะก็คือเหมือนกับการเป็นพิธีกรนะคะเราลันลำดับคิวมาแล้วว่าท่านประธานคือท่านนี้แต่ที่เกิดขึ้นล่าสุดก็ปรากฏว่าท่านประธานมาไม่สามารถมาในเวลาได้ก็ต้องเปลี่ยนนะคะวิทยากรก็ต้องมีไหวพริบนะคะถึงจะเป็นท่านใหม่การรันงานก็ยังเหมือนเดิมเพียงแค่เปลี่ยนชื่อของท่านที่เราเชิญแค่นั้นเองนะคะเราไม่ต้องตกอกตกใจนะคะบางคนตกใจเลยนะคะเพราะท่านประธานยังมาไม่ถึงนะคะแต่ได้เวลาในการเปิดงานแล้วนะคะเราก็ต้องแก้ไขอาจารย์ว่าสตินะคะสำคัญนะคะในการทำงานแล้วเราเป็นลูกน้องเรามีหัวหน้าหัวหน้าก็มีหัวหน้าของหัวหน้าอีก
1: ถูก
0: ไหมคะเหมือนอาจารย์ศิรัตน์เป็นหัวหน้าโครงการก็จะมีท่านรองคณบดีท่านคณบดีท่านคณบดีก็มีท่านอธิการที่คอยดูแลนะคะเราไม่ต้องกังวลว่างานอะไรที่เราจะทำไม่ได้หรือปัญหาจะอยู่ที่เราคนเดียวหรือเราต้องคิดเองทำเองนะคะอาจารย์ว่าเรามีหัวหน้าเราสามารถปรึกษาได้นะคะแล้วเราก็จะค่อยๆเรียนรู้ไปใหม่ๆเราอาจจะถามบ่อยนะคะแต่พอเราซึมซับเราอยู่นานเราก็เริ่มมีทักษะเพราะว่าเราไปถามทุกครั้งหัวหน้าก็จะตอบแบบนี้อ๋อเรารู้ละเราต้องแก้ปัญหานะคะเพราะว่ามันคือหลักการนะคะเวลาเราแก้ไขปัญหาเราตอบปัญหานะคะตรงนี้ปัญหาจริงๆก็มีทุกที่ปัญหาเรื่องคนปัญหาเรื่องงานแต่คนส่วนใหญ่จะกลัวปัญหาเรื่องคนนะคะก็กลับไปที่ soft skill ในเรื่องของการทำงานร่วมกับผู้อื่น
1: ค่ะ
0: ไม่ค่ะตรงนี้นะคะสิ่งที่เขากลัวเพราะว่าคนที่มาทำงานร่วมกันนี้ก็เป็นสังคมเป็นกลุ่มคนที่มาจากหลากหลายสาขาของการศึกษาหลากหลายของพื้นเพที่อยู่อาศัยภูมิลำเนาถูกไหมคะและแบ็กกราวด์ของการเลี้ยงดูก็แตกต่างกันนะคะก็พอที่จะยกตัวอย่างในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องบุคคลได้ไหมคะ
1: ก็บางทีน้องบางคนก็เงียบอะค่ะเราก็จะต้องคอยเทคคอยถามว่าพี่มีความคิดเห็นอย่างนี้หนูคิดว่ามันควรเป็นประมาณไหนหนูควรจะทำทางออกยังไงบางน้องบางคนอะเขาจะมีสกิลในเรื่องของการทำคอมพิวเตอร์ทำเทคนิคอะไรต่างๆคอมพิวเตอร์ได้ดีมากเลยค่ะแต่เราเนี่ยเราเองเป็นหัวหน้าเนี่ยเราอะไม่รู้ในเรื่องนี้เราก็ต้องคอยถามว่าอันเนี้ยมันส่งผลถึงอะไรไปยังไงพี่ทำอะไรได้บ้างแม้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราจะต้องเข้าไปพูดคุยและสื่อสารข้อสื่อสารสำคัญมากค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่สื่อสารซึ่งกันและกันอะเราจะไม่มีการเข้าใจกันและงานจะไม่สำเร็จค่ะ
0: ทราบว่ากลุ่มคนที่ฟังนี่นะคะมีนักศึกษาอยู่นะคะนักศึกษาก็อาจจะมีการไปฝึกงานไปออกสาหกิจนะคะอาจารย์เคยไปนิเทศไปที่แรกนะคะสถานประกอบการบอกว่าลูกๆของอาจารย์พูดเก่งมากนะคะพูดเก่งมากแล้วก็คุยกันเก่งนะคะเขาจ้องนะคะแบบทำตาอย่างนี้ ก็ยังคุยอยู่นะคะ อาจารย์ก็ต้องประชุมนักศึกษาคุยได้นะคะลูกแต่เราดิสคัทกันเรื่องงานเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องแบบเรียกว่าเมามอยเนาะซีรีส์เรื่องอะไรก็ตามความสวยความงามนะบางทีเกินก็ไม่ได้นะคะก็ต้องมีการพูดคุยกันอีกที่หนึ่งนักศึกษาของอาจารย์ไม่พูดเลยวันนั้นอาจารย์ก็ต้องปรับสภาพจิตใจเหมือนกันนะคะเวลาออกนิเทศนะคะไม่พูดเลยแปลว่ามาถึงก็มาถามเรื่องงานขอรับงานไปทำแล้วก็นึกว่าไม่อยู่ในห้องค่ะนึกว่าเป็นรูปปั้นเพราะว่าเขาทำงานเก่งนะคะแต่เขาไม่พูดไม่พูดเลยค่ะเขาบอกว่าอาจารย์ก็เชิญมาคุยเป็นการส่วนตัวว่าเกิดอะไรในที่ทำงานนี้น่ากลัวขนาดที่หนูไม่กล้าจะพูดเขาบอกว่าอาจารย์คะในที่ทำงานนี่มีหลายเจเนเรชันส่วนใหญ่จะเป็นเจเนเรชันที่อายุมากกว่าเขาเขาก็เลยไม่รู้จะคุยอะไร
1: เขาไม่เป็น
0: นี่ไงนี่ค่ะนี่จะบอกดร.ต่อว่าถ้าเป็นแบบนี้เรามีวิธีแนะนำนักศึกษาอย่างไรคะ
1: อ๋อเราเป็นเด็กเนี่ยอย่างเดียวเลยค่ะสวัสดีค่ะพูดคุยค่ะผู้ใหญ่จะเอ็นดูมากเลยค่ะเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเลยค่ะแค่ยิ้มนะคะแล้วก็ทักทายนะคะแล้วก็เหมือนสอบถามว่าวันนี้เป็นยังไงคะรถติดไหมคะเหนื่อยไหมคะ
0: มีท็อปปิกเชิญคุย
1: ท็อปปิกมีท็อปปิกเล็กๆน้อยๆเองค่ะไม่ต้องเยอะมากพี่เขาก็เอ็นดูแล้วค่ะจริงๆ
0: โอ้ยนี่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะที่อาจารย์ก็จะขออนุญาตนำเคล็ดลับนี้ไปบอกนักศึกษานะคะเพราะว่าบางคนก็มาทำงานวันแรกก็นั่งรออยู่ที่โต๊ะมีเคสที่3ด้วยนะคะหัวหน้าก็รอให้หัวหน้าหรือพี่เลี้ยงรอให้เราไปถามว่าจะให้ทำงานอะไรต่างคนต่างรอกันนะคะเด็กก็ไม่กล้าไปหาหัวหน้าคิดว่านั่งรออยู่ที่โต๊ะนะคะปรากฏว่าพออาจารย์ไปนิเทศเขาก็เหมือนกับไม่ค่อยพอใจเลยว่าเด็กไม่รู้จักลุกมาหานะคะดีที่เด็กเขาก็โทรมาหาอาจารย์ก็บอกว่าเราจะนั่งรอไม่ได้เราต้องเข้าไปพี่คะวันนี้มีอะไรให้หนูช่วยไหมคะหรือทำงานก็เหมือนกันนะในหน้าที่ทำงานของเราไปใหม่ๆเราอาจจะไม่รู้ว่าเราจะได้รับมอบหมายอะไรถูกไหมคะเราก็แต่เขาก็จะมาบอกเลยคนนี้พี่เลี้ยงเรานะคนนี้หัวหน้าเราก่อนอื่นเลยอาจารย์มักจะเห็นก็จะพาไปแนะนำถูกไหมคะพอบอกคนนี้เป็นหัวหน้าเราเมื่อแนะนำเสร็จแล้วนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสเจอนะคะก็ยกมือไหว้อย่างที่บอกว่าเป็นเด็กเขาก็จะเอ็นดูอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอย่าคิดว่าเจเนอเรชันที่สูงกว่าบางคนเห็นเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาวางตัวก็กลัวไงคะ
1: ใช
0: ่ก็เขาพาไปแนะนำพอเรารู้คนไหนเป็นพี่เลี้ยงเราก็เข้าหาพี่เลี้ยงของานมาไม่เข้าใจนะคะก็ต้องเอาโน้ตบุ๊กไปจดก็ได้เอาไอแพดหรือเอาเปเปอร์ก็ได้นะคะแล้วแต่เรามีเครื่องมืออะไรถูกไหมคะจดเขาให้ทำแบบไหนนะคะถ้าไม่เข้าใจบางทีฟังครั้งแรกเหมือนเข้าใจแต่พอกลับมาที่โต๊ะไม่เข้าใจนะคะไม่เข้าใจก็ต้องกลับไปใหม่นะคะแต่ไม่ใช่ว่าถามทั้งวันมีไหมคะที่แบบว่าถามหลายรอบมาก
1: มีค
0: ่
1: ะ
0: แก้งานหลายรอบมีไหมคะ
1: มีค่ะมีทุกอย่างค่ะมีทุกอย่างแต่เพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าเราเป็นหัวหน้านะคะเราไม่ควรที่จะดุน้องหรืออะไรเงี้ยแต่เราก็ควรที่จะหาข้อบกพร่องของเขาว่าสั่งให้แก้ตรงนี้รีมาร์คตรงนี้คุณต้องแก้นะคะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะค่อยๆแก้มาถ้าตรงไหนที่เขาไม่เห็นด้วยกับเราเขาก็จะสื่อสารนะคะคือพยายามให้น้องสื่อสารกับเราว่าอันนี้หนูเห็นว่าอย่างนี้พี่เห็นว่าอย่างนี้ใครมีข้อมูลซัพพอร์ตมากกว่ากันก็คนนั้นก็ได้ไปค่ะคือต่อก็จะไม่ได้แบบว่าบังคับน้องว่าจะต้องเห็นต่างไม่ได้อะค่ะทุกคนสามารถจะมีความเห็นก็จะทำให้งานมันออกมาดีขึ้นปัญหางานก็จะลดน้อยลงเพราะว่าทุกคนก็อยากที่จะมาแก้ไขปัญหาอยากที่จะมาพูดเรื่องว่าเอ๊ะพี่หนูมีความเห็นอย่างนี้นะว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันจะได้มาแบบนี้แล้วก็เรามองอีกแบบนึงเราก็จะบอกน้องว่าพี่มองอย่างนี้แล้วมันจะได้แบบนี้คือเราต้องมาทัดทานกันว่าสิ่งที่ออกมาเนี่ยผลของงานจะดีหรือไม่ดีต่างกันยังไงค่ะเอาที่ดีที่สุดค่ะ
0: เท่าที่จับใจความได้ก็คือ เป็นหัวหน้าที่น่ารักมากบอกว่าหัวหน้าต้องใจดีแต่จริงๆหัวหน้าก็มีหลายแบบถูกไหมคะ

0: ราะว่า
1: ก็มี
0: ถูกค่ะนะคะบางคนจริงๆใจดีแต่เสียงดังเด็กก็กลัวนะคะก็คือแบบว่าไม่อยากไปทำงานเลยกลัวนะคะก็คือเหมือนกับเช่นล่าสุดนี้ก็คือให้พิมพ์บันทึกข้อความหัวหน้าก็วงเฉพาะที่ผิดนะคะที่เห็นแต่เราควรจะไปอ่านใหม่ทั้งหมดเพราะถ้าเราไม่อ่านแก้เฉพาะตรงที่วงกลับมาผิดอีกนะคะคือคพอเราเห็นผิดเราต้องอ่านใหม่ทั้งหมดอ่านทุกตัวอักษรนะคะจะได้ไม่ต้องผิดนะคะก็ตะกี้นี้เห็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ด้วยงานก็จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะคะที่เป็นท็อปิกถัดไปของเรานะคะก็คือทุกอย่างเราต้องถ้าเขาเปิดโอกาสนะคะขอความคิดเห็นแสดงเถอะไม่ผิด
1: ไม่ผิดเลยค่ะ
0: ถ้าเขาไม่ได้ให้ขอความคิดเห็นเลยนะคะเขามาสั่งให้เราไปในทางนี้เวนี้เลยไดเรคชั่นนี้เลยแต่เราจะมาแสดงความคิดเห็นนี้ไม่ได้เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นนะคะแต่ก็มีเคล็ดลับนิดนึงนะคะอย่างในที่ประชุมเนี่ยเราอาจจะไม่กล้าพูดถูกไหมคะ
1: พ
0: อออกมาเราอาจจะขออนุญาตพบหัวหน้าเป็นการส่วนตัวแล้วก็พูดคุยนำเสนอกับหัวหน้าก็ได้นะคะไม่จำเป็นจะต้องแบบบางคนพอออกจากห้องประชุมและเสียดายที่ตัวเองไม่ได้แสดงความคิดเห็นไม่ได้แสดงความคิดเห็นตรงนั้นเหมือนพลาดโอกาสไปนะคะแต่เราก็ค่อยๆปรับตัวเองเห็นไหมคะปรับตัวเพื่อที่จะต่อไปประชุมหน้ารอบหน้าเราก็กล้าแสดงความคิดเห็นแล้วนะคะ
1: ต้องมีหัวหน้าที่เปิดใจด้วยค่ะว่าความคิดเห็นของเราเขารับฟังแค่ไหน
0: ค่ะ
1: โอ
0: เคก็เรียกว่าต้องปรับตัวนะคะต้องปรับตัวแล้วก็ต้องมีการยืดหยุ่นด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทุกๆสถานการณ์
1: คือเราจะแข่งอย่างเดียวไม่ได้นะคะจะติดอยู่อย่างเดียวไม่ได้ค่ะเราต้องรู้ว่าถ้าซ้ายไม่ได้ต้องขวาถ้าขวาไม่ได้ต้องตรงค่ะเราต้องพยายามดูว่าเราจะไปทางไหนได้เอาง่ายๆสบายๆค่ะ
0: ค่ะมาต่อไปเป็นเรื่องของความฉลาดทางอาร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็นลีดเดอร์ชิพหรือผู้ที่ปฏิบัติงานนะคะ okay. ก็จะต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ก็คือต้องบริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองให้ได้ถามว่าอาจารย์ศิรัตเองเคยมีอารมณ์กับนักศึกษาไหมอารมณ์ที่คืออารมณ์โกรธอย่างที่อ่านไลน์ไม่ตอบนะคะ okay. แต่เราก็ต้องบริหารจัดการอารมณ์ของเราโดยอาจารย์จะมีคติของเราก็คือถ้านักศึกษาเขาเก่งเขารู้ทุกอย่างเขาไม่มาเรียนละเขาต้องมาเป็นอาจารย์ที่สอนเราแล้วนะคะอันนี้มันอาจจะเป็นความคิดแบบบานๆนะคะแต่ก็จะทำให้เราใจเย็นลงนะคะแล้วก็มีเมตตาที่จะสอนเขาอันนี้ก็เป็นการบริหารจัดการอารมณ์นะคะของอาจารย์เพราะถ้าโกรธนี้ไม่ได้โกรธนี่เราจะไม่สบายในตัวเลยดร.ต่อ
1: ใช่
0: มันจะแบบเหมือนเวียงขึ้นเวียงลงนะคะทำให้เราไม่สบายใจไม่สบายกาย
1: จริงๆถ้าสมมติว่าโกรธมากๆค่ะลุกออกจากตรงนั้นค่ะลุกออกจากปัญหาลุกออกจากสิ่งที่ทำให้เราโกรธอะค่ะแล้วเราจะหายไปตรงไหนก็ได้ค่ะไปมองที่เขียวๆหรือไปมองสถานที่ต่างๆเดินเล่นหรือช้อปปิ้งก็ได้ค่ะเดี๋ยวมันจะหายแต่ว่าคือเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเอที่เราเกิดอารมณ์เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรด้วยค่ะค่ะต้องหาสาเหตุว่าเราผิดปกติหรือเปล่าหรือว่าเราอยู่ๆเรามีฮอร์โมนที่ผิดปกติหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วถ้าเรากำลังประชุมอยู่แล้วเราโกรธล่ะคะเราก็คงจะลุกออกไปไม่ได้นะคะ
1: ใ
0: ช่เราจะบริหารจัดการยังไงคะ
1: อันนี้ก็นับ1ถึง10ถึง100
0: แล้วก็ต้องใจเย็นแล้วก็ต้องพยายามควบคุมอารมณ
1: ์ใช่ค่ะ
0: อาจารย์เชื่อว่าทุกคนต้องผ่านจุดนี้นะคะ
1: ตอนที่ไม่มีสติมันก็จะทำให้งานเสียด้วยค่ะ
0: เรียกว่าพังนะคะก็จะพังกันเป็นโดมิโนไปนะคะแล้วภาพลักษณ์ที่ดีก็จะไม่มีด้วยอารมณ์ของเรานะคะตรงนี้ค่ะมาถึงเรื่องการบริหารจัดการเวลานะคะ time management นะคะสำหรับอาจารย์นะคะก็ขอแชร์เรื่องของนักศึกษาที่เรียนด้วยทำงานด้วยแล้วบริหารเวลาไม่เป็นนะคะแล้วทำให้การเรียนเสียงานก็เสียด้วยนะคะเพราะเราไม่รู้จักวางแผนคือพูดถึงเรียนด้วยทำงานด้วยอาจารย์เองก็เรียนด้วยทำงานด้วยมาตั้งแต่ปวส.คือส่งตัวเองเรียนนะคะเราก็จะเห็นเป็นเรื่องไม่ยากแต่บางคนยากเขาทำไม่ได้สองฟังก์ชันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขานะคะไม่ได้เลยอาจารย์แล้วก็พอทำงานหนักก็ไปเรียนไม่ไหวนะคะพอไปเรียนไม่ไหวก็เสียการเรียนอีกนี่เป็นเรื่อง

0: ของการบริหารจัดการเวลาของนักศึกษาแล้วของพนักงานนะคะมีไหมคะที่บริหารจัดการไม่ได้
1: ก็มีนะคะที่แบบว่าแยกไม่ถูกว่าควรจะทำอะไรก่อนอะไรหลังนะคะน้องบางคนก็เราจะต้องไปคอยสื่อสารกับน้องว่าเออน้องอันนี้หนึ่งนะคะอันนี้ต้องทำอันนี้ก่อนถ้าทำอันนี
0: ้
1: ถ้าไม่ทำอันนี้ก็ทำอันต่อไปไม่ได้นะคะคือจัดลำดับให้น้องไว้ก่อนหรือถ้าน้องจำไม่ได้หรืออะไรเงี้ยเราจะให้จดว่าต้องทำยังไงต้องอะไร1 2 3แล้วเป็นขั้นตอนไปอ่ะค่ะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ที่สำนักงานก็จะทำเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานให้น้องสามารถที่จะดูคู่มือและมีการจัดการเวลาในนั้นด้วยว่าคุณทำงานอันนี้ใช้เวลากี่วันอันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเป็นการจัดเวลาการทำงานเป็นตารางไทม์ไลน์ไว้ก่อนหน้าแล้วอะค่ะแต่จริงๆแล้วอะเวลาทำงานหรือปฏิบัติจริงๆอ่ะมันอาจจะมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นแล้วแต่ปัญหาที่เกิดอะค่ะ
0: จับประเด็นได้ว่าจัดลำดับความสำคัญเช่นการเรียนสำคัญกว่าการทำงานการเรียนต้องมาก่อนถูกไหมคะก็ต้องวางแผนคนที่เรียนก็ต้องวางแผนนะคะไม่ใช่ไม่วางแผนคนที่เขาเรียนเก่งๆสอบแพทย์นี่เขาจะมีตารางการอ่านหนังสือตื่นกี่โมงทำอย่างไรต้องมีวินัยนะคะการทำงานก็อย่างที่ดร.ต่อบอกนะคะเราก็ต้องจัดลำดับความสำคัญอะไรมาก่อนอะไรมาหลังถ้าเราเอาทุกอย่างมาปัญหาก็เหมือนกันนะคะปัญหาหนักปัญหาเบาบางทีเอาปัญหามารวมกันมันช่างยิ่งใหญ่มากเลยนะคะเหมือนที่เขาบอกนะคะปัญหามากมายอาจารย์เองก็เคยมีปัญหาเหมือนกันเราก็ต้องจัดนี่คือถ้าจัดด้วยสมองไม่ได้ก็จด หนึ่งต้องทำอะไรสองแล้วทำไปทีละอย่างเห็นไหมครับปัญหามันก็จะค่อยๆ คลี่คลายนะคะอาจารย์รู้ว่าการทำงานด้วยเรียนด้วยหรือการทำงานด้วยแล้วมีการทำอาชีพเสริม เดี๋ยวนี้คนทำอาชีพเสริมเยอะ
1: เยอะมาก
0: เพราะว่าทุกคนก็อยากจะมีรายได้นะคะ เพราะทุกอย่างก็ต้องดำเนินไปด้วยเงินใครบอกว่าเงินไม่สำคัญนะคะสำคัญอาจจะซื้อบางอย่างไม่ได้แต่ซื้อได้เกือบทุกอย่างอาจารย์ว่านะซื้อได้เกือบทุกอย่างเพราะฉะนั้นแล้วก็อยากให้จัดลำดับนะคะอันนี้สำคัญมากอาจจะฟังดูง่ายๆแต่เราลองขีดเส้นไปเลยปัญหาเดิมเริ่มใหม่ก็คือจัดลำดับลองดูนะคะเราอย่าบอกอาจารย์ก็พูดได้สิเพราะอาจารย์นะมาอยู่ในที่ที่พร้อมแล้วนะคะแต่ก่อนจะพร้อม
1: มันก็เยอะ
0: เยอะมากนะคะและเราก็เลยเห็นปัญหาบางทีเราอาจจะปฏิบัติแล้วแต่เรายังคิดไม่ออกว่าสิ่งที่เราทำคืออะไรคือการบริหารจัดการเวลาเห็นไหมคะแต่เราสามารถที่จะทำได้นะคะแล้วในส่วนของจริยธรรมราคาสำคัญมากเลยจริยธรรม
1: สำคัญมากค่ะอันนี้เนี่ยคือแต่ละคนทำงานเราต้องไม่เกินขอบเขตของงานและไม่เกินขอบเขตของคนอื่นวิธีการทำงานความซื่อสัตย์ของงานนะคะอย่างบางทีเนี่ยมีการขอนิดนึงเอาของเข้างานหรืออะไรเงี้ยที่มันไม่ผิดปกตินะคะถ้าเราทำอย่างเงี้ยองค์กรก็จะดำเนินไปไม่สะดวกแล้วก็เราเองนี่แหละต่อไปในอนาคตอาจจะมีปัญหากับงานนั่นเองแล้วก็อาจจะโดนไล่ออกจากงานหรืออะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเราทำงานตามขั้นตอนให้ถูกตามกรอบและตามมาตรฐานที่เขานั่นไว้อะค่ะอย่าได้มีการทริกนิดทริกหน่อยกับงานนะคะคิดว่าทำตรงๆดีกว่าค่ะ
0: ตรงไปตรงมา
1: ดีกว่าค่ะ
0: แล้วก็ใสสะอาดนะคะเวลาตรวจสอบนี่เราก็จะสบายใจแล้วถ้าเราไม่ได้มีสีเทาในใจของเรานะคะจริงๆจริยธรรมนี่อาจารย์ว่าทุกคนทราบนะหรือว่าเรียกว่าทำบุญทำสิ่งดีทำสิ่งไม่ดีเนี่ยหรือจริยธรรมของอาจารย์ก็คือด้านงานวิจัยไม่คัดลอกงานวิจัยเห็นไหมคะจริงๆมีหลายอย่างตัวเราเองเวลาทำงานเนี่ยจริยธรรมอย่างหนึ่งก็คือไม่ควรเปิดเผยข้อมูลของสถานประกอบการของเราเราจะรู้ว่าอันไหนเป็น confidential อันไหนควรพูดอันไหนไม่ควรพูดนะคะแล้วก็หรือในเรื่องของการนำเรื่องของหัวหน้างานมาพูดเป็นการก็สิบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็อันนี้ก็ขายเหมือนกันนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเลยนะคะเช่นการไปโพสต์ Facebook พาดพิงตรงนี้โซเชียลสำคัญมากเลยโซเชียลบางครั้งเด็กไม่เข้าใจเด็กคิดว่า

0: อาจารย์ Facebook มันเป็นของหนูหนูมีสิทธิ์ที่จะเขียนอะไรก็ได้อันนั้นคือพับลิกนะคือสาธารณะ
1: คือบางทีรับเข้างานนะคะเขาไปดู Facebook ด้วยนะคะเขาตามไปดู Facebook ของนักศึกษาด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่า Facebook ของคุณทัศนคติ

0: เขาก็อยากจะรับเราเข้าทำงานนะคะ
1: อ
0: ันนี้สำคัญเลยนะคะคือการโพสเฟซเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่าเราโพสในแง่บวกหรือลบถ้าในแง่ลบถามว่าคนที่ได้ประโยชน์คือใครก็ไม่มีใครได้แต่ถ้าในแง่บวกเนี่ยคนได้ประโยชน์เยอะแยะค่ะเราคำนึงถึงประโยชน์ก่อนดีกว่าแล้วประโยชน์จะกลับมาที่เราเองด้วยค่ะ
1: เขาเรียกว่าใครที่โพสอะไรที่ผิดๆไปนะเราก็ไปลบซะไปแก้ไขนะคะอาจารย์ว่าแต่ไม่ต้องโพสต์แบบสร้างภาพอะไรนะดร.ต่อเพียงแต่ว่าโพสต์สิ่งที่มีประโยชน์เพราะในต่างประเทศใน Facebook นี่เขาโพสต์เรื่องราวที่มีประโยชน์ที่มาอ่านและส่งต่อกันนะคะแต่จะเป็นการโชว์ในเรื่องอาหารการกินอะไรก็ว่าไปนะคะแต่ว่าโพสต์ด้วยคำหยาบที่อาจารย์เห็นนะคะแล้วก็โพสต์เหมือนเหวี่ยงอารมณ์อันนี้คือเป็นผลต่อเนื่องจากที่เราจะต้องไปทำงานไปอยู่ร่วมกันในองค์กรนะคะหรือเราโพสต์พาดพิงผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชาของเราเนี่ยนะคะเคยมีให้ออกนะคะให้ออกเลยเพราะว่าเราเจตนาแล้ววิธีแก้ล่ะคะของอาจารย์ก็จะมีวิธีแก้แบบขำๆก็คือเรามีเวิร์ดใช่ไหมคะเราพิมพ์ไปเลยค่ะเราอาจจะไม่สบายใจเราระบายไปเลยเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็เซฟไว้ดูคนเดียวเดี๋ยวเราลองกลับมาอ่านสิคะตอนที่เราอารมณ์ดีแล้ว
0: ค่ะ
1: เราทำไมใจร้ายขนาดนี้เราพูดขนาดนี้เลยเหรอหมายถึงว่าเราใช้คำรุนแรงขนาดนี้เลยนะคะก็มีวิธีการบริหารจัดการอารมณ์เห็นไหมคะก็กลับไปที่ในเรื่องของการบริหารจัดการอารมณ์เมื่อสักครู่นี้นะคะจริงๆแล้วในเรื่องของ soft skill นี้สัมพันธ์กันเกือบทุกๆ topic ที่เราคุยเลย
0: ใช่เลย
1: นะคะดูฟังคำว่า soft skill และดูเหมือนอุ๊ยมันจะยากไหมเหมือนนะคะแต่เป็นสิ่งที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันของเราไม่ว่าจะทำงานมาเรียนถูกไหมคะ
0: ถูกค่ะ
1: สื่อสารการอยู่ในสังคมการอยู่คนเดียวก็ได้นะคะก็ต้องบริหารจัดการอารมณ์เพราะเดี๋ยวนี้โรคซึมเศร้าเยอะ
0: โอ้เยอะมาก
1: นะคะแล้วมีวิธีแก้ยังไงคะลองยกตัวอย่างมีพนักงานที่ทำงานซึมเศร้าไหม
0: หนูจะชอบชวนน้องเฮฮาปาร์ต
1: ี้
0: น
1: ะคะ
0: คือชอบให้น้องปล่อยในความคิดของเราว่าถ้าน้องได้พูดคุยหรือได้สนทนาหรือได้มีแอคชั่นกับเราเนี่ยเขาอาจจะมีอารมณ์ที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าประมาณอย่างนั้น
1: ค่ะโอเคเราก็ได้ความรู้มากมายเลยนะคะในส่วนของ soft skill นะคะทีนี้เราก็จะมาถึงในส่วนของ leadership นะคะในเวลาที่เหลืออยู่นะคะในส่วนของ leadership ก็คือผู้นำนอกจากเราจะมี soft skill แล้วนะคะทุกคนอาจารย์เชื่อว่าจะต้องมีโมเมนต์หนึ่งหรือมีในส่วนของภาวะผู้นำบางคนบอกภาวะผู้นำก็คือหัวหน้างานไม่ใช่นักศึกษาภาวะผู้นำก็เป็นตัวแทนของห้องถูกไหมคะ
0: ใช่
1: เป็นตัวแทนหรือความเป็นผู้นำในตัวเราก็จะสื่อไปถึงต่อไปเราก้าวหน้าเราเติบโตเป็นผู้บริหารเราก็จะมีภาวะผู้นำอยู่นะคะภาวะผู้นำหรือหัวหน้านี่อาจารย์ว่าไม่ใช่แค่ตำแหน่ง
0: ไม่ใช่
1: พอหัวหน้าปุ๊บเขาต้องยอมรับเลยใช่ไหมคะเขาต้องการจะให้คนเคารพในตำแหน่งของเรา
0: ไม่ใช่แน่ๆ
1: ไม่ใช่นะคะ
0: เพราะมีหัวหน้าบางคนก็ลูกน้องก็ไม่เคารพเหมือนกันลูกน้องก็ทำงานตัวใครตัวมันแล้วแต่ว่าเราดูแลลูกน้องแบบไหนอะค่ะเราพูดคุยกับลูกน้องแบบไหนบางทีถ้าลูกน้องมาบอกปัญหาเราแล้วเราไปเทคแคร์แต่ลูกน้องคนที่บอกปัญหาและคนที่ไม่บอกปัญหาเราไม่เทคแคร์เงี้ยค่ะน้องก็จะมองว่าเราอะลำเอียงจริงๆแล้วเราควรจะมองปัญหาในภาพกว้างว่าเกิดอะไรขึ้นกับน้องในองค์กรเรานะคะในแผนกเราหรือว่าในกองเราอะไรเงี้ยค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ค่อยๆปรับจูนว่าอันนี้ใครควรต้องปฏิบัติยังไงค่ะผู้นำอะไม่ใช่ว่าสั่งการอย่างเดียวนะคะเราต้องเข้าใจในปัญหาแล้วก็แก้ไขแล้วก็พยายามที่จะเอาลูกน้องค่ะเดินไปในแนวทางเดียวกันให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอะค่ะแก้ปัญหาได้นะคะผู้นำส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องสามารถที่จะเทคแอคชั่นในการเรื่องของการแก้ปัญหาให้ไปในจุดต่างๆให้ถูกให้ควรให้เหมาะและสมค่ะแล้วผู้นำเนี่ยไม่ใช่ว่าจะรับชอบอย่างเดียวนะคะ ผิด

0: ก็ควรต้องรับด้วยถ้าลูกน้องผิดใครล่ะเป็นคนสั่งให้ลูกน้องทำใครล่ะเป็นคนฟังความคิดเห็นของลูกน้องก็คือเราเนี่ยแหละค่ะหัวหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเราสั่งงานเขาพลาดตรงไหนเราต้องรับผิดไปก่อนนะคะแล้วเราก็มาแก้ไขไม่ใช่ว่ารับผิดกลับมาด่าลูกน้องเอาไม่ได้นะคะคือจริงๆแล้วมันต้องมานั่งคิดว่าอ่ะที่ผิดเนี่ยเราสั่งอะไรเขาผิดเราสื่อสารอะไรเขาไม่ถูกหรือเปล่าเราทำนู่นทำนี่ให้เขาเข้าใจในงานที่ทำไม่ถูกไม่ต้องหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเราต้องใช้การสื่อสารในข้อแรกเลยซอฟต์สกิลเนี่ยเป็นอย่างมากเลยอะค่ะแล้วก็เราก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาไปแต่เพียงแต่ว่าตอนที่โดนว่างานผิดหรืออะไรเงี้ยผู้นำต้องเป็นคนรับผิดชอบก่อนว่าเดี๋ยวจะไปดำเนินการแก้ไขให้นะคะขอโทษนะคะหรืออะไรรับไปก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วรับผิดชอบค่ะไม่ใช่รับแต่ชอบค่ะนะคะ
1: เป็นผู้นำที่ดีที่น่ารักมากนะคะแต่จริงๆผู้นำก็มีหลายแบบ
0: มากค
1: ่
0: ะ
1: หลายแบบนะคะอย่างแบบที่บอกมานี่ก็คือดีมากๆนะคะก็จะมีแบบที่รับเฉพาะชอบผิดไม่รับก็มีนะ
0: คะ
1: ผิดไม่รับก็มีก็แล้วถ้าเกิดมีอาจารย์มีคำถามในเรื่องของโอเครับผิดชอบลีดเดอร์ชิพต้องรับทั้งผิดและชอบนะคะแล้วถ้าเกิดมีรีวอร์ดล่ะคะมีรางวัลให้สำหรับทีมงานของเราหรือในฝ่ายของเรารางวัลนั้นจัดสรรอย่างไรคะ
0: อ๋อรางวัลเหรอคะถ้าเป็นรางวัลเนี่ยส่วนใหญ่จะให้น้องในน้องมากกว่าเราค่ะหมายถึงว่าเราจะดูว่าน้องอะทำงานได้ดีแค่ไหนคนไหนทำงานได้มากได้น้อยอะค่ะก็จะมีรีวอร์ดที่ต่างกันตามลำดับเนื้องานนะคะว่าน้องคนนี้ทำงานเยอะแล้วก็สามารถที่จะไปต่อยอดได้หรือว่ามีความรับผิดชอบกับงานสูงอะค่ะเราก็จะให้รีวอร์ดเขามากกว่าอีกคนนึงอะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็เหมือนการประเมิน
0: ใช่เหมือนการประเมิน
1: เราก็จะคอยประเมินอยู่เป็นไตรมาสบ้างนะบางที่ก็เป็นรายปีนะคะก็ว่าไปหรือเป็นเซมิสเตอร์ก็จะต้องถูกการประเมินนะคะแล้วก็การประเมินนี่มีไบแอสไหมคะ
0: น้อยอะค่ะ
1: น้อยใช่ไหมคะ
0: เพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยติดไบแอสกับเด็กๆอยู่แล้วค่ะแต่เพียงแต่ว่าคือเราเองเนี่ยเราจะหาความคือเราอ่ะจะมองเห็นน้องดีในกู๊ดไว้ก่อนนะคะกู๊ดไว้อย่างแรกเลยแล้วเราค่อยมาตัดออกว่ากู๊ดแล้วก็มีอะไรที่โนกู๊ดบ้างอะค่ะแต่ก็น้อยอะค่ะในความคิดคืออาจจะใจดีหรือเปล่าแต่เรามองว่าเนื้องานส่วนใหญ่จะดูเนื้องานนะคะถ้าเป็นหัวหน้าก็เขาน่าจะดูเนื้องานมากกว่าดูทัศนคติอะค่ะ
1: ค่ะก็คือจะแบบรีวอร์ดนี้ก็คือจะจัดสรรนะคะโดยไม่มีการไบแอสนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของพอมีในเรื่องของรีวอร์ดแล้วในเรื่องของหัวหน้างานนะคะก็คือนอกจากที่จะดูแลเฉพาะในเนื้องานนะเรายังดูแลสภาพจิตใจหรือปัญหาส่วนบุคคลไหมคะถ้าเขามีการมาขอคำปรึกษา
0: ถ้าเขาปรึกษานะคะก็จะมีต้องพูดต้องคุยอะค่ะแล้วก็อาจจะออกความคิดเห็นแต่เราไม่ใช่เขานะคะเราไม่ควรที่จะลงลึกในประเด็นปัญหาของเขาเพียงแต่ว่าเราให้คำแนะนำว่าถ้าเขาเกิดแบบนี้อะไรที่ควรอะไรที่ไม่ควรนะคะคือเรามองในองค์กรกว้างๆว่าถ้าน้องมีปัญหาเรื่องนี้เป็นเพราะสาเหตุอะไรส่วนใหญ่เราต้องกลับมูไปที่สาเหตุก่อนนะคะสาเหตุแล้วก็กลับมาประเด็นแก้ปัญหาถ้าเราไม่ดูที่สาเหตุเราไม่รู้เหตุเราก็จะไม่รู้ว่าผลที่เกิดมามันเป็นภาวะอะไรแล้วมันจะทำให้เกิดอะไรขึ้นต่อไปเพราะฉะนั้นเรากลับไปที่ปัญหาก็จะบอกน้องเสมอว่าถ้ามีปัญหาไม่ว่าเรื่องใดให้กลับไปดูที่ทางเข้ามาของปัญหาว่าเป็นสาเหตุอะไรอะค่ะเราก็ต้องช่วยเขาในสภาพจิตใจบางคนก็มีปัญหาทางบ้านในหลายเรื่องก
1: ็
0: พูดคุยค่ะ
1: ปัญหาจะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องของการเรียนถูกต้องไหมคะถ้าเกิดเขาเรียนด้วยทำงานด้วยแล้วก็

0: ส่วนของการไฟฟ้ามีแผนพัฒนาบุคลากรไหมคะว่าจะต้องให
1: ้มาก
0: ขออนุญาตให้แชร์นิดนึงค่ะ
1: อ๋อก็มีทั้งอินเทอร์เน็ตนะคะเขาเรียกอินทราเน็ตของในองค์กรนะคะก็จะมีจัดให้เรียนนะคะโดยบังคับให้เรียนก็จะมีหัวข้อต่างๆเนี่ยค่ะ leadership ก็เป็นหัวข้อหนึ่งที่ผู้นำหรือหัวหน้าทุกคนจะต้องเรียนเหมือนกันนะคะองค์กรพยายามที่จะหาวิธีการเรียนในหลายๆรูปแบบมาให้พนักงานได้เลือกนะคะอย่างเช่นอย่างบางทีมีภาษาอังกฤษให้พนักงานได้เลือกเรียนเลือกเข้าไปอบรมอะค่ะโดยองค์กรจะเป็นผู้ผลักดันแล้วก็จะมีงบประมาณในการที่จะให้เด็กเนี่ยค่ะไปลงเรียนตามเนื้อหาต่างๆที่เขาอยากเรียนนะคะ
0: คล้ายๆพัฒนา
1: ใช่ค่ะอย่างคอมพิวเตอร์เนี่ยค่ะเราไปไม่ถึงแล้วแต่เด็กวัยรุ่นนะคะเขาอยากรู้อะไรเงี้ยเราก็จะเป็นพวกซัพพอร์ต
0: ค่ะ
1: เราจะมีงบประมาณก้อนหนึ่งสำหรับการเรียนของแต่ละปีอะค่ะว่าเด็กคนนี้เรียนปีนี้จะเรียนเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
0: มีให้ทุนการศึกษาไหมคะ
1: ทุนการศึกษาก็มีค่ะมีเหมือนกันมีหลายทุนเหมือนกันค่ะมีปอเอกปอโทปอตรีมีหมดค่ะ
0: ถ้าในส่วนของการสถานประกอบการของเรามีทุนการศึกษานะคะก็แนะนำเลยนะคะถ้าเรารอยัลตี้ที่จะยังอยากทำงานที่องค์กรนี้อาจารย์คิดว่าเราขอทุนก็ดีนะคะการพัฒนาตัวเองมันเป็นสิ่งสำคัญบางคนบอกไม่ฉันไม่เป็นหรอกหัวหน้าพอพูดถึงลีดเดอร์ชิพคนรุ่นใหม่เจนใหม่จะไม่หัวหน้า
1: ใช
0: ่มีข้อคิดยังไงคะ
1: เขากลัวเรื่องปวดหัวเรื่องคนมากกว่าค่ะเด็กรุ่นใหม่เขามีกรอบเป็นของตัวเองอะค่ะแต่เด็กรุ่นใหม่ทำงานเก่งนะคะเราหัวหน้าที่ใหญ่กว่าหรืออะไรเนี่ยต้องรู้จักการใช้งานเขาให้ได้นะคะแล้วก็พยายามผลักดันเขาให้ขึ้นสูงขึ้นนะคะเพราะจริงๆแล้วการเป็นหัวหน้ามันปัญหามันต้องมีการแก้ไขเรื่อยๆถึงเราไม่เป็นหัวหน้าเราก็มีปัญหาเหมือนกันนะคะยังไงการแก้ปัญหาก็เป็นหน้าที่ของตัวเราเองนะคะอย่าไปคิดว่าเอ้ยถ้าเป็นหัวหน้าแล้วงานหนักหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วจะอยู่ที่ไหนถ้าเราเป็นคนทำงานเนี่ยเราก็งานหนักหมดอะค่ะจริงๆแล้วเราแค่แบ่งเวลาหรือแบ่งการทำงานให้ดีอะค่ะก็จะได้ผลที่ดีค่ะ
0: เราได้ข้อคิดที่ดีนะคะได้ข้อคิดที่ดีเลยว่านักคนรุ่นใหม่เจนใหม่เป็นคนเก่งแต่เท่าที่ทราบความอดทนก็จะน้อยกว่า
1: ใช่
0: คนรุ่นเพราะว่าเขาเก่งเนื่องจากเท่าที่อาจารย์เห็นนะคะก็คือในส่วนของการหาสื่อหางาน AI เนี่ยพอเข้าถึงเข้าง่ายเลยเขาจะไม่รู้จักการรอคอยเพราะเขาอยากหาอะไรเขาหารีบหาแล้วก็เห็นแล้วก็ทำลงมือแอคชั่นเลยนะคะไม่เหมือนรุ่นเราต้องรอให้เรียนจบแล้วถึงจะมาทำงานแต่ของเขาบางคนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยแล้วก็ทำธุรกิจไปด้วยคือเขาใช้ทฤษฎีนั้นมาทดลองเลยถูกต้องเลยเหมือนเราเรียนการตลาดออนไลน์เขาก็เอาออนไลน์มานะคะมาค่ะโอ้อาจารย์ได้ความรู้มากๆเลยนะคะวันนี้เกี่ยวกับ leadership นะคะเพราะว่าอาจารย์ก็จะได้นำตรงนี้นะคะไปเผยแพร่หรือไปสอนให้กับนักศึกษานะคะและอาจารย์เองก็เชื่อว่าตอนนี้ทางบ้านนะคะก็ได้ความรู้นะคะจากดร.ต่อเป็นอย่างมากเลยนะคะในเรื่องของ soft skill และ leadership นะคะในตอนท้ายนี่อาจารย์จะขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์นะคะในหลักสูตรมทร.พระนครของเรานะคะก็จะมีหลักสูตรปริญญาเอกที่ดร.ต่อก็สำเร็จจากปริญญาเอกของเรานะคะนะคะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะของเรานะคะก็สามารถที่จะมานำเสนอมาแชร์ริ่งไอเดียนะคะตอนนี้เราปริญญาเอกของเราจะมีอยู่สองแผนแรกก็คือไม่ต้องเรียนนะคะทำวิจัยอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็คือ 2.5 ปีก็คือ2ปีครึ่งนะคะ 495,000 บาท
1: ไม่แพงเลยนะคะ
0: แต่แผนขอที่ดร.ต่อเรียนนะคะเรียนด้วยทำวิจัยด้วยเวลาในการเรียนก็คือ3ปีนะคะ 594,000 บาทนะคะตรงนี้จากนั้นของปอโทนะคะปอโทก็เรามีหลักสูตรใหม่นะคะจากหน่วยกิจเติม39หน่วยเหลือ36หน่วยเราสามารถเรียนภายใน1ปีนะคะที่เหลือเราอาจจะใช้เวลาอีกครึ่งปีทำ

0: thesis หรือ IS นะคะเราก็สามารถจบได้แล้วก็ค่าเทอมก็ไม่แพงด้วยนะคะตลอดหลักสูตร 140,000 บาทนะคะแล้วแต่ละงวดงวดละ 35,000 ก็สามารถแบ่งจ่ายได้อีก3งวดนะคะ
1: โอ้
0: ไม่ค่ะแบ่งจ่
1: าย
0: นะคะไม่ได้คิดดอกเบี้ยเลยเดือนละ 10,000 นิดนิดค่ะนะคะ
1: ดีค่ะ
0: สามารถที่จะมาเรียนได้ของเราเรียนเฉพาะวันอาทิตย์นะคะก็เรียนวันอาทิตย์อย่างเดียวและมีไฮบริดด้วยนะคะตอนนี้ก็คือเรียนออนไลน์ด้วยแล้วสามารถมานั่งเรียนที่มอก็ได้นะคะถ้าเราไม่ว่างเราอยู่ต่างจังหวัดเราก็ไปเรียนออนไลน์นะคะเขาเรียกว่าผสมผสาน
1: เห็นว่ามีนักศึกษาต่างจังหวัดเยอะอยู่ใช่ไหม
0: ถูกค่ะนะคะตอนนี้ทุกคนพัฒนาตัวเองนะคะเพราะว่าการพัฒนาตัวเองมันเป็นเรื่องสำคัญมาก
1: สำคัญมากจริง
0: นอกจากพัฒนาซอฟต์สกิลแล้วนะคะก็คือหนึ่งในซอฟต์สกิลก็คือต้องเป็นเรื่องเรียนด้วย
1: ถูกค่ะ
0: สำคัญมากนะคะวันนี้นะคะเชื่อว่าทางบ้านนะคะหรือนักศึกษาก็ได้รับประโยชน์นะคะจากการแชร์นะคะไอเดียจากที่ดร.ต่อนะคะดร.วิชุลดาชอบธรรมนะคะได้มานำเสนอให้กับเรานะคะทั้งนี้ถ้าอาจารย์เป็นตัวแทนของมทร.พระนครต้องขอขอบคุณดร.ต่อมากนะ
1: คะ
0: ที่มาช่วยนะคะบรรยายในวันนี้นะคะวันนี้เราสองคนนะ
1: คะ
0: ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะพบกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ

ากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนที่ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรั

0: วิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น13ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อ จากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

ตอร์ลาริสลาไมเลียนิวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเขตพื้นที่จักรพงษ์พัวนะอีเมลนาริสลา @_ma@amuto.ac.th นะคะก่อนการใช้งานฟีเจอร์ขั้นสูงในแคปคัทค่ะวันนี้เราก็จะมาเจอจะบอกนิดนึงค่ะว่าการทำงานขั้นสูงในแคปคัทเนี่ยมันจะเหมือนกับเราฝึกฝนแล้วก็ใช้เครื่องมืออย่างช่ำชองเพราะขั้นสูงนี่คือการมาต่อยอดไอเดียของเรานะคะว่าเราจะคิดหรือสร้างสรรค์ไอเดียของเราให้ออกมาเป็นงานแนวไหนอย่างที่เห็นตัวอย่างเห็นไหมคะคนกำลังเดินแล้วเราก็เอาข้อความค่อยๆทะลุผ่านที่เขากำลังเดินไปเรื่อยๆเราก็เห็นไฟล์ตัวอย่างกันไปแล้วนะคะลองมาดูวิธีทำเนี่ยเริ่มต้นในการเปิดแคปคัทเมื่อเปิดแคปคัทแล้วเราก็มาพิมพ์ข้อความแล้วมากำหนดข้อความเราโดยการกำหนดตั้งค่าคีย์เฟรมก็จะอยู่ตรงขวามือของตัวฟอนต์ที่เราต้องการจะกำหนดคีย์เฟรมมาส่วนเคิร์ฟถ้าเราไม่ใส่เราก็ไม่ต้องกำหนดก็ได้นะคะชาโดว์ก็คือจะเป็นเงาของตัวข้อความที่เราต้องการว่าเราต้องการให้ลูกเล่นของข้อความเราเป็นแบบไหนเราก็สามารถมากำหนดได้เลยค่ะมุมขวาจะเป็นคีย์เฟรมที่เป็นตัวเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูชี้ลงแนว

ตัวสกอร์บาร์เราก็จะเลื่อนขึ้นและลงเร็วสักนิดนึงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะปุ่มคีย์เฟรมก็จะเป็นปุ่มนี้เราสามารถเพิ่มหรือกำหนดคีย์เฟรมตรงไหนก็ได้ตามที่เราต้องการเมื่อกำหนดคีย์เฟรมได้แล้วเราก็มาเลื่อนปรับให้ตัวอักษรเราขยายหรือเล็กใหญ่ตามความต้องการของเราเลยว่าเราต้องการให้ตัวอักษรเนี่ยค่ะเล็กใหญ่ขนาดเท่าไหร่ต้องการให้แสดงแบบขยายค่อยๆขยายขึ้นหรือค่อยๆย่อลงตามความต้องการเลยค่ะถ้าลองการเพิ่มคีย์เฟรมเห็นว่าเอ้ยมันกระโดดหรือสะดุดไปเราก็สามารถที่จะเพิ่มคีย์เฟรมของเราให้ตัวอักษรที่เราปรับขยายไม่สะดุดหรือดูเหมือนคล้ายๆกับภาพมันกระตุกค่ะฉะนั้นเราต้องมาเพิ่มระยะของคีย์เฟรมให้ภาพของเราเนี่ยสมูทที่สุดในการสร้างชิ้นงานชิ้นนี้เมื่อเราได้ความต้องการของเราแล้วเราก็สามารถที่จะใส่เอฟเฟคอย่างอื่นได้ตามที่เราต้องการไงว่าต้องการให้เอฟเฟคงานของเราเป็นแบบไหนเราสามารถที่จะมาเลือกตรงเลเยอร์ของเทคในเมนูด้านซ้ายมือเลยค่ะแล้วก็เลือกแล้วก็กำหนดขนาดไปเรื่อยๆว่าเราต้องการให้ขนาดและฟอนต์ของเราเป็นยังไงสามารถเลือกได้ตามใจชอบหรือตามความเหมาะสมของชิ้นงานเลยค่ะ

หรือถ้าเราต้องการจะใส่เอฟเฟกต์เราก็สามารถมาเลือกเอฟเฟกต์ของเราได้นะคะว่าต้องการให้เอฟเฟกต์ของเราดุกดิกเต้นซ้ายเต้นขวาเพิ่มขนาดเพิ่มรูปแบบใส่สเกลหรือจะมาเพิ่มขั้นอื่นตามความชอบความเหมาะสมย้ำค่ะได้เสมอตามความชอบความเหมาะสมของเราที่เราต้องการให้ชิ้นงานของเราว่าจะให้การนำเสนอออกมาเป็นรูปแบบไหนเราก็เพิ่มลูกเล่นใส่ลูกเล่นสร้างเงาสะท้อนใส่มุมใส่แสงจัดค่าแสงค่ะต้องการให้ขึ้นลงหรือแนวนอนแนวตั้งเราก็เลือกได้ตามความต้องการและเหมาะสมเช่นเดิมค่ะเราเลือกได้แล้วเราก็ต้องมาทดสอบด้วยนะคะว่าชิ้นงานของเรานำเสนอออกมาแล้วเป็นแบบไหนพอใจหรือไม่พอใจยังไงก็สามารถที่จะมาปรับแก้ได้ลูกแบบได้เสมอและก็ตลอดเวลาก่อนที่ชิ้นงานจะออกมาก่อนที่ชิ้นงานเราจะเอ็กพอร์ตออกไป

ถ้ายังไม่พอใจกันนะคะก็ปรับกันไปเรื่อยๆเลยค่ะปรับไปจนกว่าจะพอใจที่สุดใส่สีลด opacity ก็คือความโปร่งใสให้กับตัวอักษร

ระหว่างนี้นี่ก็จะปรับไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็ลองดูว่าใครชอบยังไงเมื่อเราปรับได้แล้วเราอย่าลืมทุกครั้งที่เราปรับนะคะเราอย่าลืมตัว

พรีวิวหรือตัวเพลย์ค่ะเพื่อที่จะทดสอบชิ้นงานของเราว่างานที่เราปรับออกมาได้ตามที่ชอบหรือยังหรือตามที่ชิ้นงานนี้ควรที่เป็นแบบนี้หรือยัง

หรือใครจะลองใช้ตัวเมาส์แล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆไม่ต้องคลิกเมาส์ค้างนะคะแต่ให้เลื่อนเมาส์ลองแสดงภาพพรีวิวของเราถ้าไม่ต้องการกดตัวเพลย์เพื่อที่จะแสดงภาพก่อนใช้งานจริงแล้วก็กดเลื่อนไปเรื่อยๆถ้ายังไม่พอใจตำแหน่งไหนสามารถคลิกค้างลากตัวอักษรหรือเอฟเฟกต์นั้นมาไว้ยังไทม์ไลน์ต้องการได้เลยค่ะว่าเราต้องการให้ไทม์ไลน์อยู่ในให้ต้องการให้ฟอนต์อยู่ในไทม์ไลน์เท่านี้เราก็สามารถคลิกค้างแล้วก็ลากเลื่อนมาเรื่อยๆแล้วเราต้องการจะเพิ่มอะไรเราสามารถไป import เข้ามาได้เพิ่มเติมจากชิ้นงานของเราที่ต้องการที่จะใช้งานนะคะไฟล์แต่ระวังให้ดีนะคะเมื่อเรานำงานชิ้นงานจากที่อื่นเข้ามาเขาจะมองเป็นลิขสิทธิ์เพราะฉะนั้นเมื่อเวลาเอ็กพอร์ตบางทีงานของเราอาจจะเป็นหน้าจอดำถ้าเกิดงานของเราเป็นหน้าจอดำไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่ามันเป็นตัวลิขสิทธิ์เขาก็จะตัดลิขสิทธิ์ออกไปอาจจะได้ยินแค่อาจจะได้รับฟังแค่เสียงนิ้วเฉยๆระหว่างนี้เราก็เทสไปเรื่อยๆว่าชิ้นงานของเราเหมาะสมและพอใจที่วางในตำแหน่งหรือไทม์ไลน์นี้หรือยังแล้วก็เทสไปนะคะไปซ้ายบ้างขวาบ้างถ้ายังไม่พอใจอีกขยายเวลาไปเรื่อยๆเลยค่ะขยายเวลาในการเล่นแล้วถ้าต้องการที่จะให้หยุดตรงไหนต้องการที่จะให้หยุดตรงไหนเราก็สามารถที่จะมาคลิกให้กรอบสีขาวแล้วก็กดคอนโทรล B หรือจะมาสปลิตนะตัวฟอนต์นั้นได้เลยค่ะแล้วก็ลองเล่นไปเรื่อยๆเราก็ใช้ตัวเครื่องมือเพลย์ค่ะเพื่อที่จะเล่นแล้วก็คลิกลากเลยค่ะตัวเส้นไทม์ไลน์เรียกว่าเส้นไทม์ไลน์ก็ได้นะคะเส้นไทม์ไลน์คลิกค้างแล้วก็ลากลากถ้าเราไม่กดเพลย์นะคะเพราะบางทีเราไม่ชอบแล้วแต่ความถนัดเลยค่ะว่าต้องการให้ชิ้นงานหรืองานนั้นของเราแสดงหรือพรีวิวแบบไหนตามความถนัดเลยค่ะถ้ายังไม่พอใจก็สามารถที่ไปเลือกกี่เฟรมของเรากำหนดค่าใหม่ได้ว่าระหว่างจุดนี้ที่1ไปจุดที่2ให้เล่นขยายออกมาเรื่อยๆหรือให้ย่อลงแล้วก็เลือกแล้วก็พอกำหนดใหม่แล้วเราก็เข้ามาพรีวิวหรือเพลย์ค่ะให้ดูอีกครั้งเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจถ้ายังไม่ชอบอีกหาเอฟเฟกต์เพิ่มเติมได้ค่ะหาไปเรื่อยๆเมื่อเราได้เอฟเฟกต์แล้วนะคะเราก็คลิกเลือกเอฟเฟกต์นะหรือเราจะสามารถลองเล่นกับชิ้นงานของเราก่อนก็ได้ค่ะในเอฟเฟกต์นั้นว่าเอ๊ะถ้าทำแบบนี้แล้วจะออกมาสวยไหมหรือจะออกมาเหมาะสมกับงานที่เราทำหรือเปล่าเราก็เลือกไปค่ะระหว่างนี้ก็ฟังเพลงไปเรื่อยๆกันนะคะฟังไปกล่อมเกลาจิตใจงานนี้ใจร้อนไม่ได้นะคะบางทีจะใจร้อนชิ้นงานออกมาอาจจะไม่เป็นที่ชื่นชอบของเราถ้าเราไม่ชอบบางทีงานออกไปคนดูรับรู้ในชิ้นงานเราได้เลยค่ะว่างานที่เราทำออกมาเป็นที่พอใจหรือไม่พอใจแค่ไหนมันจะรับรู้ได้จากการที่ผู้ชมชมงานของเรางานของเราก็จะออกมาตามอารมณ์ของงานอารมณ์ของเราใส่เข้าไปในงานด้วยเมื่อเลือกได้แล้วก็ลองพรีวิวกันดูนะคะ

วิวก่อนรีวิวนะคะเอฟเฟกต์เราจะต้องดาวน์โหลดมาก่อนเครื่องหมายดาวน์โหลดก็จะเป็นลูกศรชี้ลงล่างแล้วมีเส้นใต้ขีดดาวน์โหลดมาแล้วการหมายบวกแล้วถึงจะกดบวกเพื่อเพิ่มอยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการถ้าเราไม่กดบวกเราก็สามารถที่จะคลิกค้างแล้วลากเอฟเฟกต์นั้นลงมาได้ค่ะแต่อันนี้จะเป็น transition นะคะก็คือ transition ก็เป็นการขั้นกลางระหว่างการเปลี่ยนเฟรมว่าเราต้องการให้ transition ในเฟรมนี้กำหนดเป็นค่อยๆแพนออกมาหรือค่อยๆขยายหรือค่อยๆหมุนติ้วๆๆๆออกมากำหนดได้ตามใจชอบแล้วสามารถมาปรับเปลี่ยนสีได้ตามความต้องการขนาด effect size opacityแสงเงาซ้ายขวาขึ้นลงปรับได้ตามใจชอบเลยค่ะเปลี่ยนสีหน่อยถ้าสีเขียวกืนกับพื้นหลังไปเราก็สามารถที่จะมาทำให้สีค่าสีค่ะลองดูว่ามันจะไม่กืนกับชิ้นกับภาพพื้นหลังในตัวฟอนต์หรือเอฟเฟกต์ที่เราสร้างขึ้นมาถ้ามันกืนเราก็หาตัวที่สีตรงกันข้ามกันแล้วก็ปรับขนาดความโปร่งใสหรือความสว่างตามที่เราต้องการดูแล้วไม่กระชากอารมณ์จนเกินไปหรือไม่ทำให้ฟอนต์รายละเอียดของฟอนต์หายไปหรือภาพพื้นหลังโดดเด่นกว่าฟอนต์ของเราหรือใจฟอนต์ของเราโดดเด่นกว่าภาพตามความต้องการค่ะตามความต้องการตามความเหมาะสมย้ำเสมอค่ะแล้วก็จะเลือกไปเรื่อยๆไม่พอใจก็เลือกไปเรื่อยๆเลยค่ะระหว่างนี้ก็รับฟังเพลงเพราะๆเปิดคอเบาๆถามว่าทำไมต้องใส่เสียงเพลงระหว่างที่เราใส่เสียงเพลงช่วงไหนที่เงียบอ่ะเสียงเพลงจะช่วยทำให้งานของเราไม่เงียบเกินไปทำให้งานมีอารมณ์มีมิติมีความหลากหลายในการรับชมรับฟังมากขึ้นในส่วนของเพลงนั้นเราสามารถที่จะเลือกในส่วนของออดิโอได้เลยค่ะปรับกันไปแล้วนะคะหมดแล้วเราก็ลองมาชมชิ้นงานของเราที่ทำไปเมื่อกี้ออกมาเป็นแบบไหนแล้วก็วนไปหลายๆรอบให้ดูกันหลายๆรอบเลยค่ะพอใจยังดูใหม่พอใจยังไม่พอใจดูใหม่อีกรอบนึงถ้าพอใจแล้วจะเป็นชิ้นงานชิ้นต่อไปนะคะที่เราจะมาดูกันว่าชิ้นงานนี้ทำยังไง

แล้วก็มาดูการว่าชิ้นงานชิ้นนี้ทำยังไงถ้าทำแบบไหนยากไหมเราคิดติดลบแล้วมันไม่เกินความสามารถเราค่ะถ้าเรายังไม่เริ่มลองมาเริ่มแล้วก็ลงมือทำค่ะอันดับแรกเปิดจับคัดมาเปิดจับคัดมาเรียบร้อยแล้วเราก็ไปหาภาพที่เราต้องการแล้วก็มากำหนดค่าแชร์แอนด์ Subscribe นี่ก็เลือกได้จากสติ๊กเกอร์นะคะส่วนภาพเราก็ไปเลือกได้จากlayout ของส่วน import แล้วก็ stock material ค่ะเมื่อเลือกจาก stock material ได้แล้วเราก็มากำหนดค่าต่างๆเราเลยค่ะว่าต้องการให้ค่าต่างๆของเราเราก็เลือกแล้วก็กำหนดค่าต่างๆว่าเราได้สติ๊กเกอร์หรือเอฟเฟกต์มาแล้วก็มาตั้งตามตำแหน่งที่เราต้องการเมื่อตั้งได้แล้วเราก็จะมากำหนดโครมาคีย์ให้ภาพ

วัตถุหลังโปร่งใสเพื่อที่จะเราสามารถที่จะนำวิดีโอเนี้ยค่ะไปกำหนดไปก๊อปปี้อีกหนึ่งก๊อปปี้เพื่อให้เขาเป็นพื้นหลังแล้วสามารถที่จะให้ตัวอักษรทะลุทับกันได้อันนี้จะเป็นการกำหนดเลเยอร์แต่ละเลเยอร์ว่าเราต้องการวางในตำแหน่ง1 2 3 4และให้วัตถุหรือวิดีโอเนี่ยค่ะที่เป็นขาอย่างเดียวเราลบพื้นหลังออกแล้วให้มาอยู่อันดับแรกก็คือล่างสุดก็คือบนสุดค่ะแล้วแต่ตำแหน่งการเรียงหรือการวางนะคะว่าเราต้องการให้อะไรขึ้นก่อนก็คือถ้าเป็นวิดีโอที่มีขาอย่างเดียวขึ้นก่อนเราก็ให้วางอยู่ในตำแหน่งที่1ถัดมาก็เป็นตัวอักษรถัดมาก็จะเป็นภาพที่เต็มเฟรมที่มีทั้งพื้นหลังแล้วก็ขาที่กำลังเดินอยู่เมื่อเราเลือกตัวดูดสีเข้าไปกำหนดค่าสีตรงที่เราต้องการให้มันหายไปได้แล้วเราก็มาตั้งค่าอื่นต่อระหว่างนี้เราก็กำหนดค่าของเราไปว่าเราต้องการให้ค่าของเราอยู่ที่ตรงไหนตำแหน่งไหนเราก็สามารถใส่แล้วก็กำหนดค่าได้ว่าให้ความกว้างของไลค์แชร์แล้วก็ Subscribe ของเรามีความกว้างแล้วก็ขนาดเท่าไหร่แล้วก็ใส่เข้าไปเมื่อเรากำหนดได้แล้วเราก็ไปใส่ตรงไทม์ไลน์ของเราเลยค่ะว่าไทม์ไลน์ที่เราต้องการให้ค่าอยู่ที่เท่าไหร่เราก็ไปใส่ตามความต้องการเลือกให้เหมาะสมตามตำแหน่งตามเวลาเมื่อเรากำหนดค่าได้แล้วเราก็สามารถที่จะใส่คีย์เฟรมจะคล้ายๆคีย์เฟรมกับกาส่วนอัตราแรกที่เราเข้าไปกำหนด

แล้วก็เลือกแล้วก็วางตำแหน่งไปเรื่อยๆตามความเหมาะสมตามความต้องการเลยค่ะใส่ขนาดใส่ว่าต้องการให้อยู่ที่ตำแหน่งใดแล้วก็เลือกมาเลือกได้แล้วลองมากดพรีวิวหรือกดเพลย์เล่นเลยนะคะว่าไลค์ค่าที่เราตั้งไว้อยู่ตามตำแหน่งที่เราต้องการหรือเปล่าถ้ายังไม่ได้เราก็มาเลื่อนใหม่มันจะแยกเป็นเลเยอร์แต่เลเยอร์เราก็วางตามลำดับขั้นเลยค่ะส่วนโครมาคีย์ที่เรากำหนดค่าไปเมื่อกี้เราก็ก๊อปไปวางไว้อีก1เลเยอร์เพื่อที่วางซ้อนไว้ข้างบนแล้วก็เรียงลำดับตามการมองเห็นลงมาเรื่อยๆ1 2 3มากดเรียงลำดับเรียบร้อยแล้วก็ลองมาลองเพลย์ดูระหว่างนี้เราก็กำหนดค่าตามความพอใจนะคะว่าการกำหนดไว้ที่เท่าไหร่จะบอกเลยว่าต้องย้อนกลับไปดูบทที่แล้วมันจะมีเดี๋ยวจะแนะนำรายการของแต่ละไอคอนแต่ละเมนูแต่ละฟังก์ชันว่าทำหน้าที่อะไรและเรานำฟังก์ชันนั้นนะคะมาต่อยอดไอเดียของเราเพราะว่าเครื่องมือเนี่ยมันไม่ได้มืออาชีพด้วยตัวเครื่องมือนะคะแต่เครื่องมือมันมืออาชีพด้วยตัวเราเองเนื่องจากการฝึกฝนเนื่องจากการใช้งานจากไอเดียของเราที่เรานำมาต่อยอดให้ฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันต่อยอดไอเดียของเราให้ไอเดียเราออกมาเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์แล้วก็เพอร์เฟกต์ที่สุดทั้งภาพเสียงเอฟเฟกต์ข้อความหรือจะเป็นอื่นๆตามที่เราตั้งเข้าไปเมื่อเราตั้งค่าได้แล้วเราก็มากำหนดเราก็มาแสดงพรีวิวให้เห็นว่าค่าที่เรากำหนดอยู่ตามจุดหรือเปล่าถ้ายังไม่ได้ตามความต้องการเราก็แก้ไขไปเรื่อยๆค่ะแก้ไขไปจนกว่าชิ้นงานของเราจะเป็นที่พอใจเราสามารถเข้าไปกำหนดตามฟังก์ชันแล้วก็ค่าต่างๆตามไอเดียของเราได้เลยค่ะต้องการที่จะหาภาพเพิ่มเราก็สามารถเข้าไปที่ Stock Material ได้แต่สต็อกแมททีเรียลนี้ระหว่างชิ้นงานย้ำเหมือนเดิมค่ะงานที่เราออกมา

ก็จะต้องเป็นงานที่ไม่มีลิขสิทธิ์เพราะถ้ามีลิขสิทธิ์ชิ้นงานของเราที่นำไปเสนอเมื่อเราเอ็กพอร์ตงานก็จะออกมาเป็นหน้าจอสีดำภาพที่เราทำไปก็จะมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นเราต้องเอาวิดีโอหรือไฟล์งานมาเฉพาะในส่วนที่เป็นงานของเราเท่านั้นเพื่อให้ภาพไม่เป็นหน้าจอดำเราต้องการหาไฟล์ไหนแล้วก็พิมพ์เข้าไปเรื่อยๆทำให้แน่ใจนี้นะเราแนะนำให้เอางานของตัวเองดีที่สุดเพื่อป้องกันการติดลิขสิทธิ์เมื่อหาชิ้นงานได้แล้วเราก็เลือกภาพแล้วก็กดดาวน์โหลดมาก่อนดาวน์โหลดเสร็จเราก็กดเครื่องหมายบวกเนี่ยค่ะอ่านตามคำแนะนำด้านล่างของตัวกล่องที่เราพิมพ์ข้อความเนี่ยค่ะเขากำหนดค่าไว้เมื่อเราเลือกได้แล้วเราก็ดึงลากลงมาได้เลยค่ะหรือเราจะกดเครื่องหมายบวกก็ได้

ที่เรากำหลังจากที่เรากำหนดชิ้นงานของเราเรียบร้อยหมดแล้วเราก็ลองมาพรีวิวชิ้นงานว่าได้ตามที่เราต้องการไหมกำลังดูไปเรื่อยๆค่ะจะใช้การแสดงผลเป็นแบบไหนก็ได้นะคะใช้เส้นเพย์เส้นไทม์ไลน์หรือเราจะลากเองถ้ายังไม่ตรงจุดเราก็สามารถที่จะคลิกค้างนะชิ้นงานของเราแล้วก็ลากไปให้อยู่ในเวลาที่เหมาะสมหรือตำแหน่งที่เหมาะสมและกำหนดเวลาตามที่เหมาะสมกำหนดเวลาในที่นี้คือไม่ได้นำไปวางนะสมมติเราต้องการที่จะเริ่มตั้งแต่12แล้วก็ให้รันไปเรื่อยๆแต่อันนี้คือกำหนดเวลาคือการให้ตัวชิ้นงานเล่นหรือพรีวิวภายใน1นาทีถ้าต้องการให้เล่นเยอะกว่านี้เราก็คลิกค้างแล้วก็ลากให้อยู่ในกรอบเวลาตามที่เราต้องการเลยค่ะและอย่าลืมนะคะนำชิ้นงานโครงมาขีดของเรามาก็ปีกครั้งแล้วก็วางไว้ด้านบนนะคะจะเห็นไหมคะชิ้นงานจะมี3ชิ้นงานเลยค่ะเราสามารถเลือกที่จะตัดบางส่วนที่เราไม่ต้องการออกได้ก็ลองวางตำแหน่งของตัวดูดสีหรือตัดสีออกว่าต้องการที่จะตัดในตำแหน่งไหนเราก็เลือกได้ตามความชอบเมื่อเลือกได้แล้วเราก็คลิกณจุดนั้นค่ะส่วนที่เราไม่ต้องการก็จะลบทิ้งออกไป

แต่เราอย่าลืมไปปิดตาวิดีโออีก1วิดีโอก่อนนะคะไม่งั้นเราจะมองเห็นยากว่าอันไหนคือสีที่เราตัดออกไปแล้วหรือเราสามารถกดปุ่มออโต้รีมูฟเลยก็ได้ค่ะโดยที่ไม่ต้องไปนั่งกำหนดค่าสีว่าเราการให้ภาพไหนหรือค่าสีไหนตัดทิ้งออกไปเมื่อเราเลือกได้แล้วเราก็มาจัดตำแหน่งอันไหนนำเสนอก่อนไหนนำเสนอทีหลังแล้วก็ลองพรีวิวดูเห็นไหมคะถ้าตำแหน่งของวิดีโอไม่ตรงกันภาพก็จะขึ้นมาซ้อนกันเป็น2ภาพแต่ถ้าตำแหน่งวิดีโอตรงกันภาพ2ภาพก็จะเป็นพร้อมกันมันก็จะไปตามลำดับเวลาเดียวกันเลยค่ะแล้วก็ลองเล่นลองเพลย์ดูว่าเราก็จัดตำแหน่งเลยค่ะเมื่อจัดตำแหน่งได้แล้วก็ลองพรีวิวเห็นไหมคะสามารถเลือกที่จะแสดงภาพที่เราทำได้ว่าเราการเลือกแสดงกดแสดงตัวปุ่มไหนเห็นไหมคะภาพก็จะตามเราไปเรื่อยๆตามเวลาที่เรากำหนดเมื่อกำหนดตำแหน่งได้แล้วหลังจากนั้นเราก็กำหนดคีย์เฟรมค่ะให้ขนาดแล้วก็ภาพเล็กลงอันนี้หนูจะเพิ่มเป็น2แบบนะคะก็คือขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนระหว่างเดินขึ้นมาก่อนแล้วก็ก้าวเดินเรื่อยๆเหมือนระยะทางมันก้าวไปข้างหน้าหลังจากนั้นภาพก็ตัดไปข้างหลังแต่มันยังไม่มีมิติเท่าไหร่เราจะให้มีมิติคล้ายๆกับการวัตถุอยู่ใกล้ก็จะเป็นขนาดใหญ่แล้วเมื่อเราไกลจากวัตถุไปเท่าไหร่ขนาดวัตถุก็จะเล็กลงฉะนั้นเราต้องมากำหนดขนาดของสติ๊กเกอร์ของเราให้จากขนาดใหญ่แล้วค่อยๆย่อให้เล็กลงโดยการที่เราไปใส่คีย์เฟรมอันนี้จะเป็นภาพถัดไปที่กำลังรอว่าจะทำเป็นรายการถัดไปค่ะระหว่างนี้ขออนุญาตแนะนำนะคะระหว่างเราในชิ้นงานที่เราทำอะค่ะลักษณะงานจะคล้ายๆกันขึ้นอยู่กับไอเดียว่าเราจะนำเสนอภาพไหนก่อนหลังไอเดียของเราเป็นยังไงฟุ้งฟิ้งจะให้สติ๊กเกอร์ Subscribe กดไลค์หมุนติ้วติ้วติ้วเราก็ไปกดเอฟเฟกต์หรือเราต้องการที่จะทำอย่างอื่นเราก็สามารถที่จะไปเลือกและกำหนดชิ้นงานของเราให้เป็นแบบต่างๆได้หรือตามไอเดียที่เราครีเอทออกมาเลยค่ะว่างานนี้เราต้องการให้ครีเอทงานออกมาเป็นลักษณะยังไงเดินหน้าถอยหลังหรือเราเดินถอยหลังแล้ววัตถุอยู่ข้างหน้าเราแล้วก็เดินตัดวัตถุเราก็แค่กลับชิ้นงานของเราจาก1มาอยู่ลำดับ3 3ไปอยู่ลำดับที่1ค่ะแค่นั้นเองค่ะเป็นการพลิกไอเดียแค่นิดเดียวชิ้นงานของเราก็จะแตกต่างจากเดิมเห็นไหมคะว่าอันนี้จะเป็นไอเดียในการสร้างสรรค์งานของเราแต่พึงระวังการสร้างสรรค์งานไอเดียด้วยนะคะว่าเรานำไปใช้ส่วนตัวหรือนำไปใช้กับองค์กรถ้าใช้ส่วนตัวข้อบังคับของเราหรือข้อกำหนดของเราก็ยังไม่เยอะแต่เมื่อไหร่ที่เรานำไปใช้กับองค์กรในส่วนขององค์กรก็จะมีข้อบังคับต่างๆระหว่างงานว่าไม่ควรที่จะเอาเนี่ยถ้างานเป็นแบบนี้องค์กรอาจจะมองว่าการนำไลค์แชร์ Subscribe มาอยู่ที่เท้าเหมือนเป็นการเหยียบย่ำอันนี้คิดลบไปแล้วถ้าเราคิดบวกมันเป็นการครีเอทงานเราจะสามารถนำงานของเรามาวางไว้ส่วนไหนก็ได้บวกนะคะมันได้ทั้งองค์กรแล้วก็ส่วนตัวเลยค่ะว่าเราต้องการให้ตัวกล่องข้อความหรือตัวสติ๊กเกอร์ของเราวางไว้หน้าจุดไหนตำแหน่งไหนที่เหลือเป็นไอเดียของเราล้วนๆเลยค่ะทุกอย่างมันเป็นฟังก์ชันเป็นหน้าที่การทำงานหลักการทำงานนี้จะเดินต่อไปไม่ได้ถ้าไม่มีไอเดียของเราที่จะเสริมเติมปรุงแต่งเข้าไปให้ชิ้นงานของเราออกมามีมิติมีลูกเล่นมีความดึงดูดมีความน่ามองเฮ้ยย้อนกลับมามองทั้งที่เป็นแค่คนเดิน

กับสติ๊กเกอร์1ชิ้นเห็นไหมคะระหว่างนี้เราก็สามารถที่จะทำให้ชิ้นงานของเราค่อยๆจางมันจะได้ดูสมูทระหว่างที่คนเดินแล้วเดินทะลุผ่านค่อยๆหาจาง

ระหว่างเป็ดสีเทาก็คือให้เขาค่อยๆจางแล้วไปอยู่ข้างหลังแล้วแต่ไอเดียนะคะว่าเราต้องการให้เดียของเราเป็นแบบไหนเมื่อเลือกได้แล้วเราก็ไปกำหนดค่าอื่นๆหรือจะให้เป็นคนเดินผ่านหรือจะเป็นวัตถุอื่นก็ได้ค่ะแล้วแต่เรานำมาคิดเองหรือนำไอเดียของเราใส่เข้าไปในชิ้นงานเลยขยับหน้าขยับหลังจางหายหรือค่อยๆแวบหรือค่อยๆกระจายสลายออกไปทีละชิ้นทีละชิ้นโดยการกำหนดคีย์เฟรมนะคะคีย์เฟรมสีฟ้าเลือกที่ตัวกล่องฟังก์ชันทรานสฟอร์มของสติ๊กเกอร์แล้วก็มากำหนดจุดหรือระยะในการเพิ่มเฟรมว่าเราต้องการเฟรมของเราอยู่หน้าจุดตำแหน่งไหนเราสามารถกำหนดจุดหรือตำแหน่งนั้นได้คีย์เฟรมแรกจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะว่าเราจะเริ่มจุดเริ่มต้นของเราเป็นแบบไหนขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กตามตัวที่เรากำหนดเลยค่ะว่าคีย์เฟรมแรกให้เราเป็นจุดเริ่มต้นที่ไหนแล้วถัดไปกำหนดคีย์เฟรมอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้จุดณปลายทางหรือจุดตรงกลางเป็นขนาดต่างๆที่เราต้องการถ้าภาพยังไม่สมูทระหว่างต้นทางกับปลายทางเราสามารถมาเพิ่มจุดต่างๆนะชิ้นงานเราได้ว่าต้องการให้คีย์เฟรมนี้ขยับมาจากใหญ่ก็คือ5ถอยหลังมา4 3 2 1ก็คือกำหนดขนาดให้เล็กลงมาเรื่อยๆถ้าไม่สมูทก็เข้าไปสามารถเข้าไปกำหนดคีย์เฟรมเพิ่มได้เรื่อยๆค่ะเมื่อเราเลือกตำแหน่งได้แล้วเราก็สามารถที่จะไปเราก็สามารถที่จะกำหนดคีย์เฟรมเพิ่มเติมได้เพื่อให้ภาพชิ้นงานของเราสมูทที่สุดระหว่างที่ถ่ายทอดสดอยู่หรือวิดีโอของเราเล่นอยู่แล้วเราก็แสดงภาพพรีวิวก่อนที่จะเอ็กพอร์ตชิ้นงานออกไปว่าชิ้นงานที่เราทำพอใจหรือเปล่าพอใจไหมเราสามารถปรับค่าต่างๆของเราได้ตามความพอใจเลยค่ะจะเพิ่มลูกเล่นอีกแล้วก็ไปกำหนดคีย์เฟรมเพิ่มอีกตามจุดต่างๆแล้วก็ลองขยายลดหรือจะมาคีย์ตัวเลขเลยก็ได้แล้วเราก็ลองเล่นดูว่าชิ้นงานเราได้ตามที่เราพอใจหรือยังเมื่อเราได้ชิ้นงานตามที่เราพอใจแล้วเราก็ลองขยายแล้วก็ลองเล่นกดเล่นกดเพลย์หรือจะมาเลือกเส้นไทม์ไลน์แล้วก็ค่อยๆลากไปเรื่อยๆคลิกค้างแล้วก็มากำหนดขนาดเพิ่มเติมให้ลูกเล่นหรือว่าชิ้นงานของเรามีมิติเพิ่มขึ้นแล้วเราก็ลองพรีวิวกันนะคะเดินใกล้ไปเรื่อยๆวัตถุก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆลองพรีวิวมาอีกรอบหนึ่งได้หรือยังชอบหรือยังถ้ายังไม่ชอบก็ปรับใหม่ค่ะตำแหน่งใหม่เลยลากคลิกค้างตัวเส้นเพลนี้จะต้องไปอยู่ณจุดที่เราเล่นนะคะก็ถ้ามันอยู่ที่เราเล่นก็สามารถที่จะมาคลิกให้วัตถุนั้นเป็นขอบกรอบสีขาวค่ะก็คือเราเลือกชิ้นงานหรือวัตถุนั้นแล้วเมื่อเลือกเสร็จในขอบหน้าตาของเพลเยอร์ก็จะแสดงให้เห็นว่ามีขอบขาวเลือกจุดได้เห็นไหมคะปากก็โยนข้างหลังแล้วก็ค่อยเล็กลงตามระยะการเดินจริงเราสามารถที่จะเพิ่มเวลาออกได้อีกแต่ว่าด้วยเวลา1ชั่วโมงของเรามันจะไม่ทันถ้าเกิดเราเพิ่มเวลาเข้าไปในการใส่ลูกเล่นเรามาลองดูกันเลยนะคะว่าที่เราทำไปเมื่อกี้ภาพจะออกมาเป็นแบบไหนค่อยๆห่างไปวัตถุก็จะค่อยๆสั้นเล็กลงแล้วก็หายไปแล้วเพราะว่าเดินไกลมากเลยก็ดูอีกครั้งวนแล้ววนอีกดูวนแล้ววนซ้ำจนกว่าเราจะพึงพอใจในชิ้นงานนั้นเลยค่ะหรือเราจะไปกดพอสเลยก็ได้นะคะเพื่อให้ชิ้นงานนั้นหยุดแล้วก็ค่อยเล่นทีละช็อตตามที่เรา

ดูเอ๊ะตรงนี้เป็นยังไงตรงนั้นเป็นยังไงระยะเวลาของสีเทามันก็จะสั้นนิดนึงนะคะก็จะใช้ความเร็วหน่อยนึงเราไปกำหนดลูกเล่นหรือรายละเอียดให้เยอะกว่านี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่เราต้องการเลยค่ะวนแล้ววนซ้ำอย่าลืมนะคะทุกอย่างขึ้นอยู่กับไอเดียของเราว่าเราการจะให้ไอเดียของเราเป็นยังไงแบบไหนเหมือนเมื่อกี้จะเห็นว่ามีโลโก้แคปคัทกันด้วยเราก็จะใส่เฉพาะบางช่วงไม่ค่อยตัดก็ได้ค่ะหรือจะใส่ตลอดจนกว่าเราจะพรีวิวเสร็จเวลาของวิดีโอนี้จะสิ้นสุดเราก็สามารถที่จะคลิกค้างตรงวัตถุหรือชิ้นงานนั้นแล้วก็ลากมาให้เวลาสิ้นสุดพอดีกับวิดีโอสำคัญเลยนะคะอย่าลืมว่างานของเราต้องขึ้นต้นหรือเอาจริงๆมันแล้วแต่การออกแบบนะคะว่าเราต้องการให้งานของเราเป็นแบบนี้มาดูกันอีกอันนึงเห็นไหมคะว่าจะมีวัตถุ4ชิ้นชิ้นงานเราจะมี4ชิ้นแล้วแต่เลยค่ะว่ามันจะเป็นชิ้นงานอะไรเป็นภาพหรือวิดีโอถ้าเป็นภาพหรือวิดีโอหรือเป็นเอฟเฟกต์ที่เกี่ยวกับภาพทั้งหมดก็จะอยู่โซนด้านบนค่ะส่วนด้านล่างจะเป็นถัดจากภาพหรือวิดีโอก็จะเป็นเสียงรายการเสียงก็อยู่โซนด้านล่างจะแยกโซนกันเราก็มาดูอีกครั้งนะคะ4วัตถุเห็นไหมคะก็ยังอยู่ด้านหน้าเหมือนเดิมเพราะเรานำเสนอตัวอักษรให้อยู่ด้านหน้าแล้วถ้าเราต้องการให้ตัวอักษรอยู่ด้านหน้าด้านหลังเราจะเลือกแบบไหนคะถ้าใครยังไม่กดจนไปจนถึงด้านหลังสามารถพิมพ์บอกส่งมาในอีเมลได้เลยนะคะว่าเราสามารถกำหนดให้ชิ้นงานของเรา4ชิ้นนี้นับเลยค่ะ1 2ข้อความ3 4ภาพวิดีโอเรียงลำดับยังไงตามความต้องการของคุณนะแต่ถ้าชิ้นงานเนี่ยหนูจะให้I feel good อยู่ด้านหน้าแล้ว Happy Holiday วิ่งมาแล้วทะลุตัวคนค่ะเมื่อเรากำหนดชิ้นงานได้แล้วเราก็มาเรียงวัตถุ4ชิ้นนี่ละค่ะตามลำดับที่เราต้องการจะนำเสนอบนสุดค่ะคือลำดับแรกที่จะเป็นรายการนำเสนออันแรกถัดมาชิ้นที่2หรือจะเรียกว่าเลเยอร์ค่ะจะเป็นแต่ละเลเยอร์แต่ละชั้นแต่ละชั้นเรียงลงมาชั้นที่1อันดับแรกชั้นที่2ตามมาเป็นอันดับที่2แล้วก็วิดีโอ3 4ตามมาค่ะอย่าลืมนะคะวิดีโอไหนที่เราต้องการให้ตัดผ่านเราจะต้องไปลบแบ็คกราวด์วิดีโอนั้นออกแล้วมาวางทับวางตำแหน่งตามเลเยอร์ให้เวลาอยู่ตรงกันเป๊ะเริ่มต้นของวิดีโอเริ่มที่ตรงไหนเราก็ต้องให้เริ่มจุดเริ่มต้นของตัวที่ตัดแบ็กกราวด์ออกอยู่ณจุดเดียวกันด้วยไม่งั้นภาพก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเดิมถ้าเราไม่ตัดมันก็วัตถุก็จะทับซ้อนเหมือนเดิมเมื่อกี้หน้าจอดำนี้เพราะว่านิวเปลี่ยนไปดูโปรแกรมอื่นค่ะหน้าจอก็เลยขึ้นสีดำขึ้นมาเราก็จะมาเลือกอีกจอหนึ่งเพื่อที่จะขยายให้เห็นว่าเราทำงาน3จอ4จอโอ้หนูไม่ได้ถ่ายรูปจอที่3ที่4ให้ดูด้วยหนูไปดูจอ3จอ4หน้าจออันนี้ก็เลยจะกลายเป็นสีดำในชิ้นงานถัดมานะคะอันนี้จะเป็นไอเดียฟุ้งแล้วนะคะว่าเราต้องการที่จะให้ไอเดียของเราเป็นแบบไหนอันนี้หนูจะให้คนที่นิวแนะนำอีกคนนึงแค่เบื้องต้นนะเขาไม่ทราบไม่เคยใช้เลยแล้วมาลองมาใช้งานนี้แล้วก็ให้ไอเดียของเขาใส่เข้าไปแล้วเขาก็ได้วัตถุมา5ชิ้นใน5ชิ้นนี้ก็จะมีตัวอักษรมีเอฟเฟกต์ภาพมีวิดีโอเข้ามามีพื้นหลังเป็นแบ็คกราวด์สีเขียวอันนี้คือเขาตัดเป็นแบ็คกราวด์สีเขียวแล้วค่ะถึงได้เป็นไฟล์ภาพสีเขียว

ออกมาหลังจากนั้นเลยค่ะเราก็มาเลื่อนดูกันว่าได้ตำแหน่งตามที่เราต้องการหรือเปล่าในชิ้นงานหรือวัตถุนั้นกำหนดได้นะคะว่าให้แต่ละแถบที่เราทำงานอยู่ขนาดหรือความกว้างเท่าไหร่นี่เห็นไหมคะฟุ้งฟิ้งมากเลยค่ะใช้เวลาสอนไม่ถึง5นาทีนะคะใช้เวลาแนะนำไม่ถึง5นาทีค่ะอย่าใช้ว่าสอนเลยใช้เวลาแนะนำไม่ถึง5นาทีนี่คือชิ้นงานที่เขารังสรรค์ออกมาได้ตามไอเดียฟุ้งเลยค่ะแล้วลองสอบถามดูว่าอันนี้ต้องการให้งานออกของตัวเองมาเป็นแบบไหนเขาก็บอกว่าต้องการให้ณจุดหนึ่งมีลีดเดอร์อยู่แล้วระเบิดพุ่งแตกลีดเดอร์ก็กระโดดตึ้มแล้วก็มีฟุ้งฟิ้งของเขาอะค่ะอันนี้จะเป็นไอเดียกระจายเลยค่ะตามความคิดหรือไอเดียของเราเลยค่ะว่าต้องการที่จะให้ฟุ้งยังไงแบบไหนการที่จะทำขั้นสูงเนี่ยคือเราเอาไอเดียของเรามาต่อยอดค่ะแล้วให้เป็นมิติที่น่าดูและตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจดึงดูดความสนใจของคลิปวิดีโอหรือชิ้นงานของเราให้คนเข้ามาดูแล้วดูแล้วดูอีกดูซ้ำชอบในชิ้นงานและนำกลับมาทำต่อสิ้นสุดการทำงานเราก็กดพอสหรือกดสต็อปค่ะหยุดชั่วคราวกดพอสสิ้นสุดการทำงานกดสต็อปแล้วอย่าลืมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยคลิปหน้ากันว่าภาพนี้จะออกมาเป็นไหนตามกำหนดที่นิวกำหนดไว้ว่าให้4ชิ้นในวิดีโอออกมาเป็นยังไงแล้วพบกันใหม่ค่ะหรือต้องการส่งกำลังใจเราอย่าติชมกันเลยค่ะเราถือว่าเราเป็นการส่งกำลังใจกันแล้วกันนะคะมาได้ที่อีเมลนลิศรา _mas@amuto.ac.th ได้เลยค่ะทุกกำลังใจจะสร้างชิ้นงานที่ดีขึ้นจะสร้างชิ้นงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นจากกำลังใจทุกกำลังใจ

0: มาหาใครครับ
1: คุณปั่นป่วนปฏิพันธ์หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ครับ
2: ในรูปนี้ใช่คุณหรือเปล่า
3: ผมเอง
1: ถ้าอย่างนั้นขอเชิญตัวไปคุยที่สน.หน่อย
0: เชิญหรือจับ
1: เชิญ
0: พี่เป็นใคร
1: เจ้าหน้าที
0: ่มีบัตรปะแล้วหมายอ่ะ
1: ไม่มีพี่แค่มาเชิญตัว
0: ไม่ไปได้ปะ
1: ไม่น่าได
0: ้เอ้าไหนว่าเชิญ
1: ก็ใช
0: ่งั้นขอโทรศัพท์แป๊บ
4: สายด่วนยุติธรรมสวัสดีค่ะ For English or other language
5: สวัสดีค่ะสายด่วนกระทรวงยุติธรรม
0: มีคนมาอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เชิญตัวผมไปสน.ผมต้องไปไหมครับ
5: หากเจ้าหน้าที่ไม่มีหมายหรือไม่ได้นำหมายมาเราสามารถปฏิเสธได้ค่ะซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการขัดขืนการจับกุมนะคะในกรณีควบคุมตัวหรือกระทำด้วยประการอื่นใดในทำนองเดียวกันอันเป็นการจำกัดเสรีภาพในร่างกายของบุคคลเจ้าหน้าที่ต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งส่งตัวให้พนักงานสอบสวน
0: เดี๋ยวพี่คุยกับเขาหน่อยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
0: คุยกับพี่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพหน่อยครับ
1: เฮ้ยไม่คุย
0: งั้นผมไม้ไปขอบคุณครับเอางี้พี่เปิดกล้องได้ไหม
1: ไม่ต้องเปิดหรอกพี่แค่มาเชิญเฮ้ย
0: ผมจะบอกว่าพี่ทำ
1: เฮ้ยพี่ไม่ได้ทำ
0: มีหลักฐานเปล่าบอกแล้วให้เปิดกล้อง
1: เฮ้ยเอ็งเล่นขนาดนี้เลยวะ
0: แค่ซอสมะเขือเทศพี่ยังตกใจขนาดนี
1: ้มึงจะเล่นมากไปแล้วนะ
0: ปืนเหรอพี
1: ่เออ
0: แหมมาแค่นี้ต้องพกปืนมาด้วย
1: พี่ก็เสี่ยงนะเว้ย
0: ไม่เสี่ยงพี่ผมคนดี
1: ต้องมีจัดการต่อทีผมไม่ไหวแล้ว
0: ดูดีกว่าเมื่อกี้เยอะเลย
6: นี่อยากจะขอเชิญคุณไปคุยต่อที่สน.หน่อยค่ะ
0: ก็แค่นี
7: ้ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565ในการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่รัฐผู้รับผิดชอบต้องบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับและควบคุมจนกระทั่งส่งตัวพนักงานสอบสวนหรือบุคคลดังกล่าวไป
8: สิทธิและเสรีภาพเป็นสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนต้องร่วมกันปกป้อง

0: สวัสดีค่ะนะคะรายการที่ท่านกำลังรับชมอยู่ณขณะนี้นะคะเป็นรายการของการทำผลิตภัณฑ์นะคะ Beauty Mark and the Club ค่ะนะคะดิฉันดร.กัญญาดา ณ หนองคายค่ะ
1: ดิฉันอนิสางามสุขศรีค่ะ
0: จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของมาร์คสครับอยู
1: ่ะ
0: นะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมเราก็จะมีสูตรสมุนไพรสูตรหนึ่งแล้วก็สูตรที่ผสมประสานระหว่างสมุนไพรกับสารเคมีสังเคราะห์สูตรหนึ่งนะคะนะวันนี้เป็นสูตรอะไรสครับน้ำตาลนะส่วนใหญ่ท่านผู้ชมจะเห็นตอนอื่นๆเนี่ยตอนนี้เป็นตอนที่5นะคะนะตอนอื่นที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นเกลือทั้งนั้นเลยนะคะแต่ตอนนี้นะคะเป็นน้ำตาลนะคะก็คือว่าเราจะเจอกับสครับน้ำตาลสมุนไพรนะคะพร้อมกับนั้นมาร์กที่เราจะทำในวันนี้ก็จะเป็นอโลเวอราเซรั่มมาร์กนะคะนะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะลงลึกในเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์นี้นะคะเราจะมาพูดถึงสครับน้ำตาลก่อนเอ๊ะที่อาจารย์เห็นมานะส่วนใหญ่หรือคนอื่นเห็นมาเนี่ยจะเป็นเกลือใช่ไหมทีนี้น้ำตาลเนี่ยอาจารย์จุ่มเห็นในท้องตลาดเยอะไหม
1: น้ำตาลก็มีนะคะอาจารย
0: ์มีอยู่เหมือนกันนะคะในสปาส่วนใหญ่เขาใช้ในสปาเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เขาไม่ค่อยทำเป็นผลิตภัณฑ์ออกขายนะจะใช้ในสปานะคะนะน้ำตาลเองก็มีคุณสมบัติในการเป็นเม็ดขัดนะแต่ก็ต้องเลือกน้ำตาลลักษณะที่เป็นเม็ดละเอียดหน่อยนะไม่ใช่เม็ดใหญ่เนี่ยมันก็จะบาดผิว
1: ใช่
0: นะคะอันนี้เดี๋ยวมาลองดูว่าการทำสครับน้ำตาลนั้นนะคะทำยังไงนะคะนะส่วนใหญ่คนก็จะมองว่าไอ้น้ำตาลเนี่ยน่าจะละลายได้แบบง่ายกว่าเกลือไหมนะคะเดี๋ยวเราก็มาลองดูนะคะแล้วก็การขัดเนี่ยจะขัดได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเราก็จะสาธิตให้ดูด้วยนะคะนะก่อนอื่นก่อนที่เราจะลงรายละเอียดนะคะเหมือนเดิมค่ะนะเราก็จะ อธิบายถึงวัสดุอุปกรณ์ที่เราใช้นะแล้วก็ในเรื่องของการทำความสะอาดอุปกรณ
1: ์
0: เพราะว่าบางท่านอาจจะไม่เคยดูตอนที่ผ่านมา
1: ะ
0: นะมาดูตอนนี้ก็จะได้รู้ว่าก่อนทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนั้นเนี่ยเราก็เน้นความสะอาดแต่เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะคะ อุปกรณ์ที่เราใช้นะคะเริ่มต้นจากอุปกรณ์ก่อนเราใช้อุปกรณ์ง่ายๆพวกนี้หาซื้อได้ตามห้างทั่วไปนะคะนะแล้วก็พวกนี้20 บาท 60 บาท
1: ประ
0: มาณนี้สามารถใช้ได้หมดนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้อาจารย์จุ่มอธิบายนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะและหลังจากนั้นก็จะสาธิตเรื่องการทำความสะอาดนะคะ
1: ค่ะ
0: อาจารย์จุ่มเริ่มได้เลยค่ะ
1: ค่ะนะคะอุปกรณ์นะคะในการทำผลิตภัณฑ์นะคะ2 ผลิตภัณฑ์นี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยเตาไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีในส่วนของหม้อไอ้กระมังนะคะสแตนเลสนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวตะกร้อสแตนเลสนะคะแล้วก็มีตัวไม้พายซิลิโคนนะคะ
0: อันนี้ต้องทนความร้อนนะไม้พายซิลิโคนนะคะ
1: แล้วก็มีตะแกรงร่อนนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวช้อนสแตนเลสนะคะ
0: เพื่อที่จะใช้ตักพวกสารเคมีนะคะ
1: แล้วก็มีเครื่องตีเบเกอรี่นะคะสำหรับท่านไหนที่ไม่มีนะคะก็ไม่ต้องใช้ก็ได้นะคะใช้ตะกร้อคน
0: ก็อย่างเดียวก็ได้
1: นะคะแต่ว่าต้องคนนานๆหน่อยนะคะเนื้อถึงจะเนียนนะคะ
0: แต่ทีนี้ที่เราแนะนำเตาไฟฟ้านี่นะคะเพราะว่าเตาถ่านเนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิได้นะคะแล้วก็เตาแก๊สเนี่ยมันก็จะแรงเกินไปนะคะแต่ถ้าใครจะใช้เนี่ยก็คือให้หลีลงเล็กๆอ่ะน
1: ะ
0: หลีลงให้เบาที่สุดแล้วก็ต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์คอยควบคุมนะคะนะอันนี้ก็หรือใช้การตุ๋น
1: ค่ะ
0: ถ้าจะใช้เตาแก๊สเนี่ยใช้การตุ๋นก็คือว่ามีหม้อที่ใส่น้ำไว้อันนึงแล้วก็หม้อที่ทำผลิตภัณฑ์ซ้อนเข้าไปนะคะนะทำบนน้ำอ่ะนะคะในขณะที่น้ำเดือดเนี่ยจะมีความปลอดภัยมากกว่านะคะแต่ที่ในที่สุดแล้วนะก็ขอแนะนำเตาไฟฟ้านี่แหละที่สุดแล้วนะคะอันนี้มีคนถามว่าอาจารย์เตาไฟฟ้าเนี่ยอาจารย์สามารถทำผลิตภัณฑ์ได้เยอะเท่าไหร่นะคะโดยทั่วไปก็1 กิโลถึง 5 กิโลแต่ตอนที่แล้วเข้ากับอาจารย์โจว่าอาจารย์หนูเคยทำถึง10 โลได้นะ
1: ใช
0: ่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เป็นไปได้นะคะเพราะนั้นอันนี้ก็แนะนำเรื่องเตาไว้ก่อนนะคะนะสำหรับอุปกรณ์พวกหม้อเนี่ยขอทบทวนนิดนึงก็คือว่าเน้นสแตนเลสไม่เอาอลูมิเนียมไม่เอาพลาสติกนะคะนะโอเคค่ะอาจารย์จุ๋มต่อได้เลยค่ะ
1: แล้วก็ก่อนที่เราจะลงมือทำนะคะอาจารย์เราก็ต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ก่อนนะคะก็จะใช้เป็นตัวแอลกอฮอล์ 70% นะคะฉีดพ่นที่อุปกรณ์นะคะทางด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ทิชชู่นะคะ เลือกใช้ทิชชู่ที่มีลักษณะเป็นแผ่นหนาๆนะคะเพราะว่าถ้าแผ่นบางเนี่ยค่ะอาจารย์เวลาเราเช็ดเนาะก็จะมีเศษนะคะอาจจะแบบว่าติดมาด้วยนะคะ
0: กระดาษทิชชู่นี่ต้องเอาแบบเนื้อดีๆหน่อยนะคะอย่าให้มันมีเศษเนาะบางยี่ห้อมันยุ่ยเลย
1: ค่ะ
0: มันเจอน้ำนิดนึงยุ่ยเลยนะคะมันก็จะติดเป็นเศษในนี้แล้วเวลาเรามาทำผิดพันก็จะลงในเนื้อของผิดพันนะคะ
1: ใช
0: ้ผ้าก็ได้แต่อย่าเอาผ้าที่มีขนนะคะต้องเช็ดให้สะอาดแล้วก็สำลีก็ได้นะ
1: ค่ะ
0: สำลีควรเป็นสำลีที่เนื้อดีหน่อยอย่าให้ทิ้งขนน
1: ะ
0: คะไว้ที่ภาชนะนะคะ
1: ค่ะ
0: หรือบางท่านยังไม่รีบก็อาจจะพ่นแอลกอฮอล์ไว้ก่อนแล้วก็ทิ้งไว้จนแห้งแล้วก็ค่อยมาเช็ดแห้งอีกทีนึงนะคะทีนี้ถ้าท่านใดนะคะกลัวว่าผมจะหล่นลงในผิดพันธุ์ก็สวมหมวกได้นะคะแล้วก็บางคนก็เหม็นกลิ่นสมุนไพรไม่ใช่เหม็นกลิ่นสมุนไพรมันฟุ้งไงอาจจะเข้าจมูกเป็นภูมิแพ้เป็นอะไรก็ใส่แมสก์ได้นะคะนะแล้วก็มืออยากให้สะอาดก็ใส่ถุงมือได้ค่ะนะคะแล้วก็สมมติว่าถ้าไม่มีถุงมือนะคะอาจารย์ขอนิดนึงอันนี้แอลกอฮอล์ 70% เนี่ยร้านขายยาก็มีขายนะคะก็เป็นขวดฟ้าเอามาใช้ได้มือเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ถุงมือเราอยากให้มันสะอาดนะเราก็พ่นแอลกอฮอล์แล้วก็แบบนี้นะคะนะแล้วก็ปล่อยให้แห้งนะแล้วก็จะได้สบายใจหรือถอดแหวนก็ได้อาจจะถอดแหวนออกแล้วก็นะแต่บางคนเยอะจริงๆนะต้องสะอาดจริงๆนะคะอันนี้ครบแล้วทีนี้เราจะเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะคะเราจะเริ่มทำอะไรนะฮะสครับน้ำตาลสมุนไพรก่อนบางท่านสนใจแล้วเคยเห็นแต่เกลือไม่เคยเห็นน้ำตาลเดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะทีนี้เราจะแบ่งองค์ประกอบเป็น2ส่วนใช่ไหมคะอาจารย์จุ๋มน
1: ะ
0: ก็จะมีอะไรนะเชียร์บัตเตอร์กับวัสลีนนะคือส่วนที่1เนาะอันนี้คือส่วนที่2ทีนี้เชียร์บัตเตอร์นะคะคือตัวนี้ค่ะนะคะอาจารย์จุ๋มมีคุณสมบัติยังไงบ้างคะ
1: ตัวเชียร์บัตเตอร์นะคะตัวนี้ก็เป็นที่มาจากธรรมชาตินะคะอาจารย์ตัวนี้ก็จะมีคุณสมบัตินะคะช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะแล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ยค่ะนุ่มนะคะอาจารย์
0: ตัวเชียร์บัตเตอร์มาจากธรรมชาตินะตัวนี้นะคะต่อมาวัสลีนนะคะ
1: แล้วก็ตัววัสลีนนะคะตัววัสลีนตัวนี้ก็ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นนะคะ
0: วัสลีนจะแตกต่างจากเชียร์บัตเตอร์ตรงที่ว่านะคะวัสลีนเนี่ยมาจากพวกการสกัดของพวกปิโตรเลียมนะคะแต่มันก็จะเป็นเกรดที่ไม่อันตรายกับผิวให้ความชุ่มชื้นกับผิวแต่เชียร์บัตเตอร์เนี่ยจะมาจากธรรมชาตินะคะเพราะนั้น2ตัวนี้รวมกันเนี่ยมันก็จะให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีค่ะนะคะแล้วก็เก็บกักความชุ่มชื้นไว้ที่ผิวได้ดีนะคะต่อมาส่วนที่2นะคะอาจารย์จุ๋มน้ำตาลนะคะ
1: น้ำตาลนะคะน้ำตาลเนี่ยค่ะอาจารย์นะคะตามท้องตลาดเราจะเห็นน้ำตาลทรายแดงกับน้ำตาลทรายขาวนะคะน้ำตาลที่เราเลือกใช้วันนี้ก็คือน้ำตาลทรายขาวนะคะเพราะอะไรเพราะว่าน้ำเม็ดของน้ำตาลทรายขาวเนี่ยค่ะเขาค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็กลมนะคะซึ่งเมื่อเอามาขัดผิวเนี่ยค่ะมันจะไม่บาดผิวแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะอาจารย์เม็ดของเขาค่อนข้างจะเป็นเหลี่ยมเป็นคมนะคะถ้าเอามาขัดผิวเนี่ยค่ะก็อาจจะเกิดการระคายเคืองได้บาดผิวได
0: ้ค่ะ
1: นะคะ
0: แต่ถ้าท่านใดแบบประเภทแบบว่าอยากมีความแปลกแตกต่างอะไรประมาณเนี้ยจะใช้น้ำตาลทรายแดงที่เป็นเม็ดก็ได้แต่ท่านจะต้องอาจจะต้องสั่งโรงงานให้ทำเป็นเม็ดเล็กๆนะคะน
1: ะ
0: มันจะได้ไม่บาดผิวนะคะคุณสมบัติก็คือเป็นตัวสครับผิวนั่นเองนะคะต่อมานะคะสวิตอัลมอนด์ออยล์คือตัวนี้ค่ะนะคะ
1: สำหรับตัวสวิตอัลมอนด์ออยล์ก็เป็นน้ำมันจากธรรมชาตินะคะซึ่งน้ำมันตัวนี้ค่ะเขาก็จะมีคุณสมบัตินะคะช่วยทำให้ผิวเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยค่ะลื่นด้วยนะคะเวลาสครับก็จะไม่เกิดการระคายเคืองมันก็จะลื่นๆนะคะอาจารย์
0: แล้วก็มันมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบด้วยนะคะสวิตอัลมอนด์ออยล์เนี่ยแล้วก็

0: ป็นเบสออยล์ที่เขาใช้ในเรื่องของการนวดสปา
1: ะ
0: นะคะเพราะว่าเป็นตัวที่สีไม่เข้มแล้วก็กลิ่นมันก็ไม่ฉุนไม่มีกลิ่นนะนะคะประมาณนั้นนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวDC345 อันนี้เป็นซิลิโคนนะคะ
1: ค่ะตัวนี้นะคะก็จะทำให้ผิวลื่นค่ะอาจารย์นะคะเวลาคัดก็จะทำให้แบบว่ามันลื่นนะคะ
0: นะคะเวลาเห็นไหมเวลาเราทาครีมหรือทาอะไรไปเนี่ยพอแตะกับผิวปุ๊บเนี่ยมันทำให้ลื่นไปได้ดีก็คือตัวนี้แหละค่ะนะคะแล้วยังทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นด้วยนะคะต่อมานะคะน้ำผึ้งนะคะตัวนี้นะคะ
1: น้ำผึ้งนะคะแล้วก็ใช้เป็นน้ำผึ้งแท้ๆเลยนะคะอาจารย์ตัวน้ำผึ้งก็มีคุณสมบัตินะคะช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะ
0: นะคะแล้วก็ลดการอักเสบของผิวได้ด้วยนะตัวนี้เนาะนะคะต่อมานะคะเป็นธนาคาผงค่ะคือตัวนี้ค่ะ
1: นะคะธนาคานะคะธนาคาก็จะมีคุณสมบัตินะคะทำให้ผิวเนี่ยค่ะกระจ่างใสนะคะทำให้ผิวเปล่งปลั่งนะคะอาจารย์แล้วก็ทำให้ผิวผ่องแค่เราแบบว่าเอาตัวผงธนาคาเนี่ยอาจารย์มาผสมกับน้ำเปล่านะคะแล้วก็พอกหน้าทิ้งไว้มาสัก15นาทีหรือว่าพอกทิ้งไว้จนแห้งเนี่ยค่ะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่าเนี่ยค่ะอาจารย์หน้าก็ผ่อง
0: ผ่องเลยนะเพราะว่าเราทดลองกันแล้วเราก็ทำให้ลูกศิษย์ลูกหามาเยอะเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: คือแค่ตัวเดียวนี่นะผสมกับน้ำพอกหน้าหน้าผ่องเลยแล้วก็ตัวธนาคารเนี่ยก็มีงานวิจัยเนี่ยเซิร์ชในเน็ตได้นะคะมีงานวิจัยพบว่ามีสารที่มีโครงสร้างคล้ายอะบูตินอะบูตินนี่คือสารที่ผสมในครีมหน้าขาวทุกชนิดเลยครีมที่ลดอะไรนะลดฝ้าลดรอยฝ้าลดรอยกระรอยดำดำเนี่ยคือแม้กระทั่งในคลินิกของหมอเนี่ยก็ใช้ตัวนี้นะคะเพราะนั้นในตัวธนาคารเนี่ยมันมีสารที่มีโครงสร้างคล้ายตัวนี้อยู่มันก็เลยทำให้ผิวขาว
1: ใช่ค่ะ
0: คนก็เลยนิยมใช้
1: ะ
0: นะคะแถมยังมีสารสำคัญที่มีป้องกันรังสี UV ได้ดีนะคะเห็นว่าพม่าชอบปะพรมนะชาวพม่าเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เคยไปเที่ยวพม่าแล้วเห็นโอ้เป็น
1: ค
0: ือวัฒนธรรมของเขาเลยนะคะพร้อมกันนั้นนะคะตัวธนาคารเองเนี่ยยังมีฤทธิ์ในการลดการอักเสบนะจะเห็นว่าบางคนเขาใช้ธนาคารักษาสิวด้วยเพราะนั้นโอ้อันนี้ครบชุดเลยค่ะตัวเดียวนะคะทำไมเราใช้แบบผงเพราะว่ามันเป็นสครับนะคะสครับสมุนไพรแต่ถ้าเป็นครีมนะคะท่านสามารถที่จะใช้สารสกัดธนาคารได
1: ้
0: ถ้าต้องการคุณสมบัติที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นมะขามผงค่ะ
1: ค่ะนะคะตัวมะขามนะคะก็จะมีกรด AHA อยู่นะคะอาจารย์ก็จะมีคุณสมบัติช่วยเรื่องของผัดซีลผิวที่เก่าแล้วที่เสื่อมสภาพแล้วนะคะอาจารย
0: ์ใช่เพราะว่าบางทีอายุเยอะๆนี่นะคะอายุน้อยๆไม่เท่าไหร่อายุน้อยๆก็ใช้ได้นะไม่ใช่ว่าเห็นอาจารย์พูดถึงแต่อายุเยอะๆสงสัยจะครับอาจารย์กัญญาดานี่คงใช่แต่กับคนอายุเยอะไม่ใช่นะคะนะอายุน้อยๆก็ใช้ได้ก็คืออายุน้อยนี่ยิ่งทำให้ผิวมันใสขึ้นแต่ถ้าอายุเยอะเนี่ยบางทีมีเซลล์ที่ตายแล้วอะที่คือเวลาที่อายุเยอะนะคะเซลล์ที่การผัดเซลล์มันจะช้าลงอะอย่างนี้เซลล์ที่ตายแล้วเนี่ยมันจะไม่หลุดง่ายๆอ่ะน
1: ะ
0: เพราะนั้นเราก็เลยต้องใช้การสครับนี่เข้ามาช่วยนะคะสครับเพื่อให้ผิวเนี่ยมันดูเปล่งปลั่งสดใสแล้วดูอ่อนเยาว์นะคะเพราะนั้นตัวมะขามเองเนี่ยก็จะเร่งการผัดเซลล
1: ์
0: นะคะเผยให้เห็นเซลล์ใหม่นะคะผิวใหม่ซึ่งทำให้เราดูอ่อนเยาว์ขึ้นนะคะพร้อมกันนั้นก็มีวิตามินซีด้วยนะ
1: ใช่
0: มีผิวด้วยนะคะต่อมานะคะเป็นหัวสบู่
1: ค
0: ่ะD2 อันนี้เป็นหัวสบู่เด็กก็ใช้ได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะนะคะตัวนี้นะคะก็คือเป็นสารชำระล้างนะคะที่อ่อนโยนปลอดภัยนะคะไม่ก่อให้เกิดการแพ้การระคายเคืองนะคะอาจารย
0: ์
1: เด็กก็สามารถใช้ได้นะ
0: คะ
1: ซึ่งตัวหัวสบู่ตัวนี้ค่ะก็ถูกนำมาใช้นะคะในผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นตัวสบู่เลวล้างหน้านะคะสบู่เลวอาบน้ำนะคะอาจารย
0: ์นะคะกับเด็กยังใช้ได้ก็ลองคิดดูว่าผลิตภัณฑ์อย่างเงี้ยมันต้องมีความปลอดภัยสูงนะคะต่อไปก็คือสารกันเสีย
1: ค่ะ
0: ตัวนี้นะคะเป็นสารกันเสียที่ไม่ใช่อยู่ในกลุ่มพาราเบนนะ
1: ค่ะ
0: มีความปลอดภัยสูงนะคะตัวนี้นะคะ
1: ตัวนี้นะคะก็จะเป็นสารกันเสียนะคะชื่อว่าฟีโนสเตตนะคะซึ่งสารกันเสียเนี่ยค่ะก็จะมีหลายตัวนะคะอาจารย์ซึ่งตัวที่เราใช้ในวันนี้ก็คือจะเป็นสารกันเสียที่คุมเชื้อได้กว้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อยีสต์เชื้อแบคทีเรียนะ
0: คะ
1: แล้วก็ที่สำคัญก็คือไม่มีส่วนผสมของพาราเบนนะคะแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการแพ้การระคายเคืองแม้ทาบริเวณรอบดวงตาแม้ใช้บริเวณรอบดวงตาค่ะ
0: มีความปลอดภัยสูงจริงๆนะคะต่อไปก็เรื่องกลิ่นนะคะสุดท้ายค่ะนะคะกลิ่นนี้นะคะสำหรับผิวกายอย่างที่บอกหอมค่ะหอมสด

0: ขึ้นค่ะนะคะเพราะว่าการใช้สครับเนี่ยจะใช้ในตอนที่อาบน้ำเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการคือความสะอาดและความหอมสดชื่นนะคะเพราะนั้นกลิ่นที่เราใช้กับผิวกายเนี่ยเราจะเน้นความหอมแล้วก็สดชื่นในเรื่องของสบู่ในเรื่องของสครับนะคะนะแต่ถ้าครีมเนี่ยคือหอมเป็นเหมือนน้ำหอมติดผิวเนาะนะฮะอันนี้กลิ่นหอมมากเลยค่ะนะคะทีนี้ทุกตัวครบแล้วนะคะอาจารย์จุ่มได้ช่วยอธิบายแล้วก็อาจารย์ก็ได้ช่วยอธิบายนะคะเดี๋ยวอาจารย์จุ่มก็ลองผสมให้ท่านผู้ชมดูเลยนะคะ
1: ค่ะนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะเริ่มผสมนะคะอันดับแรกนะคะเราจะนำส่วนที่หนึ่งนะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวเชียร์บัตเตอร์นะคะเขาจะมีลักษณะเป็นเหมือนเนื้อแว็กนะคะอาจารย์แบบนี้นะคะแล้วก็ตัววาสลีนนะคะใส่ลงไปในจะเป็นตัวหม้อสแตนเลสก็ได้หรือว่ากระมังสแตนเลสก็ได้นะคะนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะให้ความร้อนนะคะในการให้ความร้อนเนี่ยค่ะก็คือใช้ความร้อนต่ำๆก็พอนะคะ
0: ใช้ความร้อนต่ำสุดนะคะของหม้อนะคะ
1: พอตัวเชียร์บัตเตอร์นะคะแล้วก็ตัววัสลีนนะคะอาจารย์เจอความร้อนนะคะเขาก็จะละลายกลายเป็นของเหลวนะคะแป๊บแค่แป๊บเดียวนะคะเขาก็จะละลายแล้วนะคะ
0: ก็ใช้เวลาไม่นานนะคะ
1: เนี่ยค่ะพอเริ่มละลายแล้วนะคะพอละลายจนหมดแล้วเราก็จะปิดไฟนะคะก็คือใช้ความร้อนไม่ต้องนานนะคะอาจารย์เพราะอะไรเพราะว่าจะไหม้ได้นะคะเนี่ยค่ะ
0: เดี๋ยวความร้อนที่เหลืออยู่ก็ทำให้มันละลายหมดอันนี้ยังเหลือติดอยู่บ้างนะคะหมดแล้ว
1: นะ
0: เหลือนิดนึงโอเค
1: นี่ค่ะละลายจน
0: หมดแล้วนะคะ
1: หรือว่าถ้าไหนที่แบบว่าไม่วางบนเตาโดยตรงนะคะอาจารย์ก็อาจจะใช้วิธีการตุนก็ได้นะคะตุนหรือ รอน้ำก็ได้
0: ใช่
1: นะคะพอตัวเชียร์บัตเตอร์แล้วก็วาสลีนละลายแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ส่วนผสมที่เหลือลงไปเลยก็คือต้องรีบใส่เลยนะคะจากว่าถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยค่ะตัวเชียร์บัตเตอร์แล้วก็วาสลีนจะจับตัวกันเป็นก้อน
0: เพราะว่าตอนนี้เราปิดไฟแล้วนะเพราะนั้นเราต้องรีบเอาน้ำตาลลงนะคะนะ
1: ตอนนี้เราปิดไฟแล้วนะคะ
0: อันนี้คือเราต้องรีบเอาน้ำตาลลงเพราะว่าให้มันเคลือบด้วยเอาวาสลีนเคลือบใช่ไหมคะแล้วก็เอาเชียร์บัตเตอร์เคลือบอนุภาคของน้ำตาลนะคะนะแล้วก็อันนี้ใส่ตัวออยล์ลงไปนะคะนะคะ
1: ใส่ส่วนผสมที่เหลือทั้งหมดนะคะลงมาได้เลยนะคะ
0: น้ำผึ้งนะคะนะ
1: สูตรนี้
0: คือเมื่อกี้นี่พูดผิดว่าเคลือบอนุภาคน้ำตาลคือหมายถึงว่าผสมลงไปในตัวของน้ำตาลได้นะคะโดยที่ว่ารีบใส่ตัวอื่นลงไปเพื่อไม่ให้เชียร์บัตเตอร์กับวาสลีนเนี่ยเกาะตัวแข็งขึ้นมานะคะ
1: สูตรนี้นะคะอาจารย์ก็จะเป็นสครับที่มีสารชำระล้างนะคะฉันก็คือเวลาขัดแล้วเนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะไม่ระคายเคืองผิวนะคะมันจะให้แบบว่าเวลาขัดนะคะมันจะลื่นๆค่ะอาจารย์
0: แต่เวลาคนผสมเราต้องเบาๆนะเพราะว่ามันมีหัวสบู่อยู่ด้วยเนา
1: ะ
0: เราต้องเบาๆนิดนึงเพราะเดี๋ยวมันจะเกิดฟองนะคะ
1: ซึ่งสูตรนี้ค่ะอาจารย์พอสครับผิวแล้วนะคะถ้าเราก็ล้างออกใช่ไหมคะแล้วทีนี้เรามาจับดูผิวอาจารย์ผิวนุ่มๆ นะคะ
0: นะคะ
1: ถ้าเราก็ใช้ตะกร้อนะคะคนค่ะนะคะคนให้ส่วนผสมนะคะเป็นเนื้อเดียวกันสีก็จะเป็นสีของสมุนไพรนะคะที่เราใส่ลงไปนะคะ
0: ผิดพันธุ์สมุนไพรเนี่ยนะคะนะเราต้องเข้าใจว่ามันจะเป็นสีของสมุนไพรนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดต้องการสีขาวให้ใช้สารสกัดนะคะแต่สารสกัดสมุนไพรบางชนิดก็จะมีสีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ขาว 100% มันอาจจะเป็นสีออกครีม
1: ๆ
0: ออกตุ่นๆนิดนึงนะคะแต่ไม่ได้เข้มเท่าอันนี้นะคะ
1: กลิ่นหอมมากค่ะอาจารย
0: ์อันนี้คือสครับน้ำตาลนะคะ
1: เราก็กลัวนะคะจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันนะคะจะสังเกตว่าลักษณะของเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะอาจารย์ก็จะมีลักษณะเหมือนเนื้อครีมเลยนะคะแล้วแบบว่าบริเวณไหนนะคะอาจารย์ที่แบบด้านๆเนี่ยค่ะอย่างเช่นตาตุ่มข้อศอกนะคะ อะไรนะ ส้นเท้าเนี่ยค่ะ

0: อาจารย์เนี่ยเราสามารถใช้สครับตัวนี้ค่ะสครับได้เลยนะคะหรือว่าคนไหนที่มีปัญหาเรื่องของผิวแตกลายอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์นะคะก็สามารถใช้สูตรนี้สครับได้เลยนะคะเพราะว่าสูตรนี้นอกจากจะช่วยผัดเซลล์ผิวแล้วนะคะก็ยังช่วยเรื่องของให้ผิวเนี่ยค่ะเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นด้วยนะคะ
1: ช่วยลดอาการข้อตอกหนาพวกอะไรอะผิวที่มันด้านหนานี้ด้วยใช่ค่ะ
0: เพราะว่าจริงๆแล้วค่ะอาจารย์พอเราอายุมากขึ้นใช่ไหมคะเราควรที่จะใช้ผลิตภัณฑ์สครับขัดผิวเนี่ยค่ะร่วมด้วยนะคะอาจจะอาทิตย์ละ2-3ครั้งก็ได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยค่ะอาจารย์กระบวนการในการผัดซีลผิวของเนี่ยค่ะก็จะไม่สมบูรณ์ผัดอยู่แต่ว่าผัดออกไม่หมดทีนี้ผลที่ตามมาคืออะไรก็คือทำให้ผิวของเราเนี่ยค่ะหยาบกร้านนะคะแล้วผิวมันก็เป็นแบบกระดำกระด่างค่ะอาจารย์สีผิวมันก็จะไม่สม่ำเสมอ
1: เพราะว่าเซลล์ผิวเนี่ยพออายุเยอะเนี่ยการผัดของเซลล์ผิวเนี่ยมันจะไม่เป็นไปตามวัฏจักรไง
0: ค่ะ
1: มันก็จะมีที่ว่าแบบเกาะติดแน่นอย่างเงี้ยนะ
0: ค่ะ
1: แล้วยิ่งทิ้งไว้นานๆเนาะมันก็ยิ่งจะยาก
0: ใช่ค่ะทีนี้พอผิวเราถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ผัดออกค่ะอาจารย์มันสะสมหนาเข้าใช่ไหมคะอาจารย
1: ์
0: ทีนี้พอเราใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวใช่ไหมคะมันก็ไม่ซึมเข้าไปบำรุงผิวของเรานะคะ
1: มันก็มีซึมลึกเข้าไปไม่ถูกดูดซึ
0: ม
1: เข้าไปได้ทั้งหมดนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะใส่ในถ้วยให้ท่านผู้ชมดูเนาะอันนี้มันจะมีฟองนิดหน่อยนะท่านผู้ชมที่ลักษณะขาวๆเนี่ยแต่เมื่อไหร่ที่ฟองมันยุบอ่ะนะคะน้ำมันก็จะเป็นเนื้อที่สีมันก็จะเข้มขึ้นกว่านี้หน่อยนะคะ

0: แล้วก็ผิวบริเวณรักแร้เนี่ยค่ะอาจารย์ก็สามารถสะครับได้นะคะ
1: ใช่นะคะ
0: คนไหนที่มีปัญหาเรื่องของแบบว่ารักแร้ดำหยาบก้านอะไรแบบนี้ค่ะก็สามารถสะครับได
1: ้ที่อาจารย์จุ๋มพูดเนี่ยคือมันมีลูกศิษย์ที่มาอบรมนะคะแล้วก็นำไปใช้แล้วนะคะแล้วก็ได้ผลดีเนี่ยค่ะตะครับน้ำตาลที่สีเป็นอย่างนี้เนี่ยนะคะท่านผู้ชมมันยังมีฟองอยู
0: ่ค่ะ
1: แต่ถ้าฟองมันยุบเมื่อไหร่นะคะสีมันก็จะเข้มขึ้นเป็นสีธรรมชาติที่เราเห็นตอนแรกๆที่ผสมแรกๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกันช่วงท้ายตอนนี้เราจะขอทำมาร์กก่อนนะคะพอทำมาร์กเสร็จแล้วเราก็จะมาทดลองให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะต่อไปจะเป็นสูตรของอโลเวร่านะเซรั่มมาร์กนะคะอโลเวร่าเซรั่มมาร์กเนี่ยเท่าที่ตัวอาจารย์ดูสูตรนี่นะจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นเซรั่มบำรุงผิวได้นะ
0: ค่ะ
1: ไม่จำเป็นต้องเป็นมาร์กอย่างเดียวก็ได้มาร์กเนี่ยก็คือว่าเรามาร์กหน้าประมาณสัก15นาทีเป็นอย่างต่ำนะคะก็ไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะแต่ทีเนี้ยถ้าหากว่าเราไม่ผสมมาร์กเราก็สามารถใช้เป็นตัวบำรุงได้นะคะนะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอโลเวร่าเซรั่มมาร์กซึ่งจะแบ่งส่วนผสมเป็น4ส่วนนะคะ
0: ค
1: ือ1 2 3แล้วก็4นะคะเรามาดูส่วนที่1ก่อนส่วนที่1ก็คือน้ำคือส่วนนี้นะคะน้ำอย่างที่บอกท่านผู้ชมแล้วว่าน้ำเนี่ยต้องเป็นน้ำกรองนะคะหรือว่าน้ำที่เราซื
0: ้
1: อน้ำดื่มที่เราซื้อทั่วไปนะคะหรือน้ำกลั่นไม่เอาน้ำแร่นะคะหรือว่าน้ำบาดาลเนาะเพราะว่ามันจะมีแร่ธาต
0: ุ
1: นะคะนะต่อมานะคะส่วนที่สองค่ะส่วนที่สองก็จะมีคอสมีเดียเอสพีนะตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวเชื่อมน้ำกับน้ำมันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นตัวสร้างเนื้อด้วยค่ะอาจารย์
1: เป็นตัวสร้างเนื้อด้วย
0: เนื้อครีม
1: เขาบอกว่าเนื้อสวยนะใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ถ้าตัวนี้ขึ้นเนื้อด้วยตัวนี้เนื้อสวย
0: เนื้อจะเนียนละเอียดนะคะ
1: แล้วก็มีต่อมาตัวโจโจบาออยโจโจบาออยนี่จะเป็นตัวบำรุงผิวมีพิษอีสูงเนาะ
0: ค่ะ
1: อาจารย์จุ๋มจะเพิ่มเติมอะไรเจ๊คะโจโจบาออยบ้างคะ
0: โจโจบาออยนะคะอาจารย์ก็คือเป็นน้ำมันที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับน้ำมันที่ผิวของเรานะคะอาจารย์ฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางนะคะมักจะมีตัวโจโจบาออยเนี่ยค่ะเป็นส่วนผสมอยู่

0: มันก็จะสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ดีเพราะว่ามันเป็นเช่นที่เดียวกันกับน้ำมันที่อยู่ในผิวของเรานะคะต่อมาในส่วนที่3นะคะก็จะมีวิตามิน B3 นะคะนะตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างคะอาจารย์จุ๋ม
1: ตัววิตามิน B3 นะคะอาจารย์ก็จะช่วยในเรื่องของทำให้ผิวขาวกระจ่างใสนะคะซึ่งตัววิตามิน B3 เนี่ยค่ะก็คือถูกใช้อย่างแพร่หลายเลยนะคะอาจารย์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
0: ที
1: ่เป็นกลุ่มไวท์เทนนิ่งนะคะเพราะว่าอะไรหนึ่งก็คือราคาถูก2นะคะอ่อนโยนไม่ก่อให้เกิดการแพ้การระคายเคือง3ขาวจริงค่ะอาจารย
0: ์
1: นะคะผิวก็จะกระจ่างขึ้นนะคะผิวจะกระจ่างใสขึ้นนะคะประมาณ28วันนะคะอาจารย์อันนี
0: ้กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนด้วยนะคะตัวนี้นะคะต่อมานะคะวิตามิน B5 ค่ะอาจารย์จุ๋ม
1: ค่ะ B5. ตัววิตามิน B5 นะคะก็จะช่วยในเรื่องของทำให้ผิวเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ตัววิตามิน B5 เนี่ยค่ะอาจารย์ถ้าจะให้ดีนะคะก็ใช้คู่กับวิตามิน B3
0: นะคะเพราะว่าตัว B5 เนี่ยมันจะป้องกันการระคายเคืองด้วย
1: นะคะ
0: เห็นว่าวิตามิน B5 นี่นะคะจะใส่ในผลิตภัณฑ์ที่แม้กระทั่งในคลินิกแพทย์ก็มีกับพวกอะไรนะไฮโดรควินอลอะไรพวกนี้นะคะก็จะใช้ B5 คู่ด้วยเพื่อป้องกันการระคายเคืองนะคะเพราะนั้น B5 นอกจากจะให้ความชุ่มชื้นแล้วนะคะยังเป็นตัวที่ป้องกันการระคายเคืองได้ดีด้วยนะคะต่อมานะคะสารสกัดว่านหางจระเข้นะคะตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรบ้างเอ่ย
1: ตัวสารสกัดว่านหางจระเข้นะคะอาจารย์ก็จะมีคุณสมบัติช่วยเรื่องของทำให้ผิวเนี่ยค่ะชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ยังช่วยเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องสิวด้วยนะคะก็จะทำให้รอยแดงนะคะที่เกิดจากสิวเนี่ยค่ะนะคะก็ค่อยๆจางลงนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะตัวสารสกัดว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะอาจารย์ยังช่วยลดอาการผิวไหม้แดดได้อย่างเช่นเราไปเที่ยวต่างจังหวัดใช่ไหมคะไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวน้ำตกไปเดินป่าอะไรแบบนี้ค่ะแล้วเราผิวไหม้แดดเนี่ยค่ะเราก็ใช้ตัวว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะทาผิวได้นะคะ
0: แล้วก็เป็นแอนตี้เอจจิ้งในตัวด้วยนะคะนะต่อมานะสารสกัดเมื่อหอยทากค่ะนะคะนะตัวนี้อาจารย์จุ๋มช่วยเรื่องอะไรได้บ้างนะคะ
1: สารสกัดเมือกหอยทากนะคะตัวนี้ก็จะทำให้ผิวเด้งตึงๆนะคะ
0: นะเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้มันเคยโด่งดังอยู่ระยะหนึ่งนะแล้วฮิตกันมากเลยนะคะนะเราก็มันมีส่วนผสมอันนี้คือช่วยกระชับผิวทำให้ผิวตึงๆได้ดีด้วยนะคะต่อมาเป็นตัวสารกันเสียตัวสารกันเสียตัวนี้นะคะไม่ใช่กลุ่มพาราเบนเช่นเดียวกันใช่ไหมมันอ่อนโยนมากเลยที่อาจารย์จุ๋มบอกว่าใช้รอบตาก็ยังไม่เป็นไรนะคะนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่ใช้ผิดพันธุ์แล้วมันแสบตาเนี่ยปัญหามันอยู่ที่สารกันเสีย
1: ใช
0: ่ไหมฮะแต่สารกันเสียตัวนี้ไม่ทำให้แสบตานะ
1: คะ
0: ต่อมานะคะเป็นสเนลเรซินนะคะคือตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรคะ
1: ตัวสเนลเรซินเนี่ยค่ะอาจารย์ก็คือมันเป็นตัวที่ทำให้ยืด
0: ไม่ได้มีคุณสมบัติอะไร
1: ไม่ได้มีอะไรนะคะใช่ค่ะนะคะซึ่งหลายคนจะเข้าใจว่าตัวสารสกัดจากเมือกหอยทากเนี่ยมันทำให้ยืดนะคะซึ่งสารสกัดจากเมือกหอยทากไม่ยืดนะคะใส่แล้วไม่ยืดแต่ตัวที่ทำให้ยืดก็คือตัวสเนลเรซินนะคะ
0: เพราะนั้นให้จำไว้นะคะบางคนบอกว่าอุ๊ยผิดพันธุ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดหอยทากเนี่ยต้องยืดจริงๆแล้วตัวสารสกัดหอยทากจริงๆมันไม่ยืดนะคะ
1: นะ
0: แต่มันต้องใส่สเนลเรซินเข้าไปด้วยก็เลยทำให้ผิดพันธุ์เนื้อผิดพันธุ์มันมีความรู้สึกว่ายืด
1: ใช่ค่ะเพราะว่าภาพจำของเราก็คือตัวเมือกหอยทากมันยืด
0: มัน
1: ต้องยืด
0: อะไรประมาณนั้นนะต่อไปนะคะเป็นป๊อปปอลินไกคอนคือตัวนี้นะคะนะฮะ
1: ตัวขาตัวป๊อปปอลินไกคอนนะคะก็มีคุณสมบัตินะคะช่วยให้ผิวลื่นนะคะซึ่งในสูตรนี้ค่ะเราใส่เข้ามาเพื่ออะไรเพื่อเอามาละลายตัวสเนลเรซินค่ะอาจารย์เพราะว่าตัวสเนลเรซินเนี่ยไม่ละลายในน้ำนะคะแต่ว่าเขาจะละลายได้ดีในป๊อปปอลินไกคอนนะคะ
0: นะคะก็เป็นที่เข้าใจนะคะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้หมดแล้วนะคะส่วนผสมทั้งหมดก็มาดูขั้นตอนการอะไรนะผสมเดี๋ยวอาจารย์จุ๋มจะสาธิตให้ดูนะคะ
1: นะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะแบ่งน้ำนะคะมาละลายวิตามิน B3 แล้วก็วิตามิน B5 นะคะซึ่งสาร2ตัวเนี่ยค่ะเขามีลักษณะเป็นผงนะคะอาจารย์แล้วก็ละลายในน้ำฉะนั้นเราต้องแบ่งน้ำมาละลายก่อนเราไม่สามารถนะคะเทเป็นแบบผงเนี่ยค่ะลงไปในผลิตภัณฑ์ได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทไปแล้วเขาจะไม่ละลายนะคะผลิตภัณฑ์ของเราก็จะเป็นเม็ดๆอยู่นะคะฉะนั้นเราต้องละลายนะคะให้2ตัวนี้ค่ะมีลักษณะเป็นของ
0: เราต้องให้หมดด้วยใช่ไหมต้องละลายให้หมดด้วย
1: แล้วก็ต้องแยกละลายนะคะอาจารย์ถึงแม้ว่า2ตัวนี้จะละลายในน้ำนะคะแต่ว่าไม่แนะนำว่า

0: ให้ทีรวมกันแล้วก็ละลายน้ำทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะละลายได้ไม่สมบูรณ์แล้วเราก็จะดูไม่ออกเลยว่าเขาละลายแล้วหรือยังนะคะเราฉะนั้นเราก็ต้อง
1: มา
0: แบ่งมาละลายนะคะแบ่งน้ำจากส่วนที่หนึ่งนะคะไม่ต้องเยอะนะคะแค่พอละลายนะคะแล้วก็คนนะคะตัววิตามิน B3 แล้วก็ตัววิตามิน B5 เนี่ยค่ะเมื่อละลายสมบูรณ์แล้วนะคะอาจารย์เขาจะใสนะคะไม่มีตะกอนนะคะแล้วก็ไม่แนะนำให้ใช้ความร้อนนะคะอาจารย์เพราะว่าสาร2ตัวนี้ก็คือถือเป็นตัวสารสำคัญถือเป็นตัวแอคทีฟนะคะซึ่งเขาจะทนต่อความร้อนสูงๆไม่ได้นะคะถ้าเราไปให้ความร้อนนะคะสารสำคัญนะคะก็อาจจะเสื่อมสลายหายไปได้

0: ตัว B5 เนี่ยค่ะอาจารย์เหมาะมากๆเลยนะคะกับคนไหนที่มีปัญหาเรื่องของผิวแห้งนะคะผิวแห้งแล้วแบบว่าลองเป็นขุยเนี่ยค่ะอาจารย์นะคะตัวนี้จะช่วยได้มากๆเลย
1: ค่ะตัว B5 ค่ะเนาะB3 ก็น่าจะละลายหมดแล้ว
0: นี่นะคะละลายแล้วนะคะ B5 นะคะแล้วก็ B3 ก็ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็
1: เดี๋ยวเราก็ตั้งไว
0: ้นะคะทีนี้ขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะนำตัวCos Media SP นะคะแล้วก็ตัวโจโจ้บาร์ออยล์นะคะใส่ลงไปในชามที่เราจะใช้ผสมนะคะ
1: อันนี้ก็จะใส่ในถ้วยใสแล้วให้ท่านผู้ชมได้เห็นชัดๆเลยนะคะ
0: นะคะแล้วเราก็คนนะคะให้ตัวCos Media SP เนี่ยค่ะผสมกันกับตัวโจโจ้บาร์ออยล์นะคะเนี่ยค่ะเมื่อกี้นี้เขาจะมีลักษณะเป็นผงนะคะพอผสมกับตัวโจโจ้บาร์ออยล์แล้วเขาก็จะละลายนะคะอาจารย์ให้ละลายแบบนี้เลยนะคะให้มี
1: ให ้แบบไม่มีลักษณะเป็นผงเลยก็คือตัวส่วนที่สองนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: Cos Media SP นะคะผสมกับน้ำมันโจโจ้บาร์ออยล์นะคะนะ
0: พอตัว Cos Media SP ละลายแล้วนะคะจากนั้นนะคะแล้วก็จะเติมน้ำลงมาค่ะอาจารย์นี่วิธีการเติมก็คือเราจะไม่เททีเดียวนะคะเราจะทยอยเติมนะคะแล้วก็คนไปด้วยนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์อุนะคะเติมน้ำลงมาแล้วจุ่มก็จะคนนะนี่ค่ะพอก่อนนะคะเติมแล้วก็คนนะคะเห็นไหมคะเขาจะมีลักษณะขึ้นเป็นเนื้อแบบนี้นะคะถ้าเราเทพวดทีเดียวเนี่ยค่ะเนื้อมันจะไม่สวยนะคะแล้วมันก็จะไม่ค่อยเข้ากันอาจารย์เติมลงมาได้อีกค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันอีกนะคะ
1: ค่อยๆเติมนะคะน้ำ
0: จะเห็นได้ว่านะคะพอเราเริ่มเติมน้ำจนน้ำจะหมดไปนะคะเนื้อก็จะยิ่งเนียนขึ้นสวยขึ้นนะคะ
1: เราอาจจะแบ่งน้ำที่เติมในเป็นสัก4ส่วนนะคะเนาะแล้วก็ค่อยๆเติมทีละส่วนทีละส่วนนะคะ
0: เนื้อจะมีเริ่มมีความวาวนะคะอาจารย
1: ์ค่ะให้เข้ากันดีก่อนถึงจะเติมส่วนที่เหลือนะคะ

0: เนื้อครีมสวยนะคะเนื้อครีมสวยเลยนะคะ
1: นี่เราก็จะได้เป็นเนื้อครีมเนียนๆแบบนี้แล้วนะคะทีนี้เราก็จะเติมส่วนผสมนะคะส่วนที่3ลงมานะคะส่วนที่3อันนี้ทั้งหมดเลยนะคะส่วนผสมส่วนที่3ก็จะมีวิตามิน B3 วิตามิน B5 นะคะที่ละลายเรียบร้อยแล้วก็จะมีตัวว่านหางสารสกัดว่านหางจระเข้สารสกัดเมือกหอยทากแล้วก็ตัวฟีโนสเตตนะคะอาจารย์เติมลงมาได้เลยค่ะจุ่มจะคนไปด้วยเทคนิคนะคะก็คือเติมแล้วก็คนไปด้วยนะคะเพื่อให้ส่วนผสมนะคะเข้ากัน

0: อันนี้ก็จะเหลวเป็นเนื้อเซรั่มนะคะเทคนิคของสูตรของเนี้ยช่วงที่ละลายคอสมีเดีย SP กับน้ำมันจิ๊กโจ้บาออยก็คือละลายจนกระทั่งรวมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเนี่ยแล้วก็เติมน้ำลงไปเนี่ยค่อยๆเติมนะคะอาจจะแบ่งเป็น3ส่วน4ส่วนนะอย่าเทพวดลงไปทีเดียวนะคะค่อยๆเติมทีละส่วนแล้วก็คนให้น้ำมันเข้ากับเนื้อของคอสมีเดียก่อนนะคะมันจะขึ้นเป็นเนื้อครีมใช่ไหมแล้วก็พอเข้ากันแล้วก็ค่อยเติมส่วนอื่นๆลงไปนะคะ
1: ทีนี้ขั้นตอนต่อมานะคะเราก็จะนำตัวสเนลเรซินนะคะก็คือตัวที่ทำให้ยืดนะคะผสมกับตัวป๊อปปอรินไกลคอนนะคะอาจารย
0: ์แล้วก็มาตั้งตุ๋น
1: แล้วเราก็นำมาตุ๋นนะคะถ้าเราก็คนจนตัวสเนลนะคะละลายนะคะ

0: อย่างที่บอกนะคะในสูตรนี้มันจะมีสารสกัดเมือกหอยทากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องใส่เซนิลเลซินเพราะว่าจะทำให้มันมีลักษณะแบบยืดๆนะคะปกติสารสกัดหอยทากเนี่ยเมือกหอยทากมันไม่ได้ยืดนะคะสูตรนี้ความเข้าใจมันจะอยู่ที่ตอนทำตั้งแต่ต้นๆ นะคะก็คือว่าวิตามิน B3 กับ B5 เนี่ยท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะต้องแบ่งน้ำมาละลายไว้ก่อนที่จะนำน้ำไปใช้กับในส่วนที่2คือคอสบิเดียกับโจโจบาออยนะคะนะตอนละลายคอสบิเดียกับโจโจบาออยเนี่ยไม่ต้องตั้งไฟนะละลายจนมันละลายเข้ากันได้ดีแล้วนะคะนะแล้วเติมน้ำในส่วนที่เหลือน้ำที่เหลือจากการที่เราเอาไปเทละลาย B3 กับ B5 เนี่ยนะคะนะลงไปแบ่งเป็น3ส่วนนะหรือ4ส่วนก็ได้นะเทแต่ละส่วนลงไปเนี่ยคือว่าเนื้อของน้ำต้องผสมกับเนื้อของคอสมีเดียจนกลมกลืนละนะคะแล้วค่อยเทไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเทพรวดทีเดียวเนี่ยเนื้อขีดจะเสียเลยนะคะหลังจากที่คอสมีเดียเนี่ยกับน้ำแล้วก็โจโจบาออยเนี่ยรวมกันเป็นเนื้อครีมแล้วเนี่ยก็ผสมส่วนที่3ลงไปนะคะที่เราละลาย B3 B5 ไว้แล้วก็สารสกัดต่างๆเนี่ยก็เทลงไปได้เลยค่ะแล้วก็คนก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะคะตอนนี้อาจารย์จุ๋มกำลังทำส่วนที่4ก็คือว่าใช้เซนิลเลซินผสมกับพอปลินไกลคอนโดยการตุ๋นนะคะ2ตัวนี้ต้องตุ๋นนะคะนะเพื่อที่จะให้ใส่ในตัวเซรั่มตัวนี้แล้วเนี่ยนะคะให้มันมีลักษณะยืดๆนิดๆนึงนะเหมือนกับว่าได้อารมณ์ของการใช้สารสกัดหอยทากอะไรประมาณนั้นนะคะนะ
1: ต้องคนจนสเนลละลายให้หมดเลยนะคะไม่เช่นนั้นแล้วมันก็จะยังเป็นแบบเม็ดๆอยู่นะคะ
0: จำไว้ว่าการผสมระหว่างสเนลเลซินกับพอปลินไกลคอนเนี่ยในลักษณะของการตุ๋นนี่นะคะต้องละลายสเนลเลซินให้หมด
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เวลาที่เราละลายโดยใช้การตุ๋นเนี่ยเราระวังด้วยนะคะเราระวังเรื่องความร้อนนิดนึงนะคะ
1: เนี่ยค่ะพอเขาเริ่มจะละลายหมดนะคะอาจารย์เขาก็จะเริ่มแบบมีความยืดละ
0: เดี๋ยวพอเอาขึ้นมาจากตรงนี้แล้วเนี่ยให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงนะคะว่ามันละลายได้ประมาณไหนนะคะบางท่านอาจจะไม่รู้ว่าเอ๊ะมันจะต้องละลายแล้วต้องเป็นเนื้อลักษณะไหนนะฮะ

ัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่ไม่ได้ใช้เป็นมาร์กนะคะหรือไม่ได้ใช้ใส่กระชิดมาร์กเนี่ยนะคะเราก็อาจจะใช้เป็นตัวบำรุงผิวได้เพราะว่าเท่าที่ดิฉันดูนะคะเท่าที่อาจารย์ดูเนาะสารสกัดทุกตัวเนี่ยมันใช้ได้เป็นเซรั่มบำรุงผิวได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องล้างออก

0: นี่นะคะอันนี้ก
1: ็
0: อันนี้เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจุ่มดูก่อนยังละลายไม่หมดเท่าไหร่นะคะอาจารย์เดี๋ยวละลายอีก
1: ยังเป็นเม็ดเล็กๆ
0: ยังเป็นเม็ดๆ
1: ค่ะละลายต่อได้ค่ะเรายังมีเวลาเหลืออยู่นะคะก็ให้ท่านผู้ชมได้เห็นขั้นตอนที่สมบูรณ์ที่สุดนะคะ

0: ันนี้จะละลายใช้เวลานิดนึงนะคะ
1: ใช่
0: ใช้เวลานิดนึงต้องใจเย็นๆแต่ถ้าเราไม่ต้องการยืดเนี่ยอันนี้ใช้ได้เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะใช้ได้เลยนะแต่ว่าถ้าต้องการให้มีลักษณะได้อารมณ์ของตัดสกัดหอยท่าเนี่ยอยากให้ยืดๆหน่อยก็ต้องรอนิดนึงนะคะตัวนี้นะคะสเนลเลตินเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้แบบว่าทำให้เกิดผลเสียอะไรกับผิวนะคะ

0: เพราะฉะนั้นแก้วที่เราใช้ผสมสเตอริลเรซินกับป๊อปลินไกคอนเนี่ยก็ขอให้เป็นแก้วที่ทนความร้อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่ไม่ทนความร้อนแล้วเนี่ยแล้วก็อย่างเนี่ยไม่บางจนเกินไปนะเพราะมันต้องทนด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวเกิดคนไปคนมาแล้วถึงจะทนความร้อนแต่แตกง่ายเนี่ยก็ไม่นะคะก็อาจจะไม่ปลอดภัยนะคะหรือจริงๆใช้ภาชนะสแตนเลสก็ได้นะคะที่อาจจะใบเล็กกว่า
1: ค่ะ
0: นะใบที่มีน้ำอยู่เนี่ยนะคะก็ได้ค่ะ

0: ต้องลองดูนะคะว่ามันเป็นผงหรือมันเป็นฟองนะอาจารย์ถ้ามันเป็นฟองแสดงว่ามันละลายหมดแล้วนะคะบางทีการคนทำให้เกิดฟองนะคะ
1: นี่น่าจะละลายหมดแล้วนะคะถ้าเราก็ต้องรีบใส่เลยนะคะเพราะว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ใช่ไหมคะก็จะแข็งติด
0: โชว์นิดนึง
1: นี่นะคะ
0: อันนี้มันเป็นฟองนะเกล็ดเป็นฟองลงมาเลยค่ะ
1: เป็นมันจะเป็นแบบนี้นะคะ
0: ต้องรีบใส่นะคะ
1: คือมันยืดมากเลยนะคะ
0: เนี่ยฮะดูเนื้อผิดพันธุ์นะคะพอตัวเนลเลซิดลงไปมันก็จะยืดเห็นไหมคะจากเมื่อกี้มันเป็นน้ำเหลวๆเนาะเนี่ยมันก็จะยืดละเนี่ยมันจะเริ่มที่จะอะไรนะ
1: ติด
0: กับสภาพเดิมแล้ว
1: ติดภาชนะ
0: ไม่นานเองนะคะ
1: โอ้ยืดเป็นแกงแมงมุม
0: เนี่ยค่ะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะ
1: ท่านผู้ชมจะทาที่ผิวให้ดู
0: เดี๋ยวขัดก่อนติขัดก่อนแล้วค่อยทาเดี๋ยวสาธิตท่านผู้ชมดูที่หนึ่งมีเวลาเหลืออยู่นะคะเอานี้นี้ก็ได้นะลองเนา
1: ะ
0: จุ๋มอาจารย์จุ๋มนิดนึงนะคะ
1: เดี๋ยวเราจะขัดด้วยตัวสครับน้ำตาลก่อนนะคะ
0: อันนี้สครับน้ำตาลเนาะขัดก่อนค่ะ
1: นี่ค่ะในการสครับนะคะเราจะไม่ถูขึ้นถูลงแบบนี้นะคะแต่ว่าเราจะวนแบบนี้นะคะวนเบาๆนะคะวนไปเรื่อยๆนะคะคือที่จุ่มขัดตอนนี้ค่ะอาจารย์ก็คือที่รู้สึกก็คือเม็ดของน้ำตาลเนี่ยค่ะมันละเอียดมาก

0: มันแบบมันไม่บาดผิวเลยค่ะอาจารย
1: ์รู้สึกเป็นไงสบาย
0: รู้สึกสบายผิวมากเลยค่ะมันจะลื่นๆนะคะอาจารย์ยิ่งขัดยิ่งแบบยิ่งขัดยิ่งลื่น
1: อาจารย์ว่าเอาอันนั้นดีกว่าเอาอันที่เปื้อนแล้วดีกว่านั่นแหละจะได้เป็นการล้างไปในตัวทีนี้ก็จะช่วยเอาน้ำนะคะล้างนะคะเอาน้ำไอ้นั้นไหม
0: ร้อน
1: ลวกมือเลยนะคะก็ล้างดูนะคะว่าเสร็จแล้วเนี่ยข้างๆด้วยจุ่มนั่นแหละข้างๆนะคะคิดว่าฟองคงหมดแล้วนะ
0: ค่ะค่ะอันนี้เราก็ซับนะคะให้แห้ง
1: ทีนี้อันนี้สเนลนะเดี๋ยวอาจารย์จะลองทีให้ดูนะว่ามันยืดแค่ไหนนะคะนี่นะ
0: ผิวแบบผิวใสขึ้นเลยนะคะ
1: ผิวใสขึ้นเลยแล้วก็เทียบกับอีกข้างนึง
0: ชุ่มชื้นนะคะ
1: นี่
0: เห็นไหมคะอันนี้คือด้านที่สครับด้วยสครับน้ำตาลนะคะนี่ก็คือด้านที่ไม่สครับนะคะจะเห็นได้ว่าด้านที่สครับเนี่ยมีความกระจ่างใสขึ้นแล้วก็มีความเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะด้านที่ไม่ขัดเห็นไหมคะอาจารย์มันก็จะเป็นผิวแบบว่าเหี่ยวๆนี่นะคะ
1: นะคะอันนี้ขนาดสครับน้ำตาลนะอันนี้ก็คืออโลเวร่าเซรั่มมาร์กนะอันนี้เราไม่ได้ใช้มาร์กนะเราก็ทาเป็นเซรั่มเลย
0: เนี่ยค่ะอันนี้เดี๋ยวจุ๋มจะยืดให้ดูนะคะนี
1: ่
0: คือมันจะยืดแบบนี้นะคะ
1: นะ
0: ถ้าเราตบที่ผิวนะคะมันก็จะยืด
1: อีกหน่อยมันจะได้ยืดเยอะๆนะคะเห็นไหมยืดชัดเลยทีนี้นะคะเนี่ยนะคะก็คือมันมีสารสกัดหอยทากแต่ว่าเราจะต้องใส่สเนลเลซินนะคะมันถึงจะยืดนะก็ตับๆนิดหนึ่งเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นผิวที่ว่าหลังจากทาเซรั่มแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะเมื่อกี้นี้ตอนก่อนที่อาจารย์เอทาเนี่ยผิวเปลี่ยนเลยนะ
0: ค
1: ่ะก็คืออย่างที่บอกนะคะบางสูตรในรายการนี้นะคะนะก็เป็นสูตรที่มีคุณภาพดีกว่าสูตรที่อยู่ทำท้องตลาดนะคะรับรองว่าถ้าท่านไปทำใช้เองนี่นะคะสู้ผิดพันธุ์ที่เป็นแบรนด์เนมหรือว่าแพงๆได้เลยนะคะมีความปลอดภัยสูงด้วยค่ะนะคะ
0: สูตรนี้จะเหมาะมากๆเลยนะคะกับคนที่มีปัญหาเรื่องของผิวแห้งนะคะพอเราอายุมากขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์ผิวมันก็จะแห้งนะคะแล้วริ้วรอยก็จะมา
1: พอดีเมื่อกี้อาจารย์ใช้เซรั่มเยอะไปเนาะ ลองซับๆนิดนึงให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่านะคะโชว์นิดนึงนะคะหลังจากทาเซรั่มแล้ว
0: นุ่มมากเลยค่ะอาจารย์นุ่มๆแล้วก็ลื่น
1: ลองทำ
0: เห็นไหมคะ
1: โอเคนะคะผิวชุ่มชื้นดีมากๆเลยนะคะนะ
0: คะมีความเนียนนุ่มชุ่มชื้นฉ่ำน้ำเบาวาว
1: นะคะก็วันนี้เนี่ยหมดเวลาแล้วนะคะ
0: นะ
1: ตั้งแต่ต้นรายการจนจบรายการเนี่ยคงเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะสำหรับที่จะทำใช้เองนะคะหรือแจกจ่ายคนรู้จักนะคะหรือว่าจะทำประกอบอาชีพถ้าจะประกอบอาชีพก็ไปดูที่เพจอย.น
0: ะ
1: จะได้มีว่าจะทำโรงงานเล็กหรือโรงงานใหญ่เนี่ยสามารถดูได้ดูกฎระเบียบต่างๆได้นะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเราสองคนก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชม
0: สวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือ

0: ผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็เป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจาก

0: ทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น
1: สินเชื่อมาเขาบอกว่าเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลไม่ต้องใช้หลักประกันอย่างนี้ถ้าเราไม่จ่ายนี่จ่ายไม่ไหวเขาก็ยึดทรัพย์เราไม่ได้สิ
2: คำตอบคือไม่จริงครับสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันเช่นบัตรเครดิตบัตรกดเงินสดสินเชื่อส่วนบุคคลแม้เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องใช้หลักประกันแต่หากเราไม่สามารถชำระหนี้ได้อย่าได้สบายใจเป็นอันขาดว่าเจ้าหนี้ไม่สามารถยึดอะไรเพราะเจ้าหนี้สามารถส่งเรื่องดำเนินคดีตามกฎหมายแพ่งได้แล้วหากเราไม่ไปชำระหนี้ตามระยะเวลาที่ศาลกำหนดก็จะมีการออกหมายบังคับคดีให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่เป็นชื่อของเราซึ่งรวมถึงเงินเดือนด้วยโดยจะมีเจ้าพนักงานของกรมบังคับคดีเป็นผู้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินเพื่อนำไปขายทอดตลาดแล้วนำเงินที่ได้จากการขายมาชำระหนี้ให้เจ้าหนี้จนครบตามจำนวน
1: ถ้าอย่างนั้นเราต้องติดคุกไหมถ้าไม่จ่ายหนี้และเข้าสู่กระบวนการศาลแล้ว
2: ตามกฎหมายแล้วลูกหนี้จะไม่ถูกจับหรือคุมขังเพราะภาระหนี้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเนื่องจากเป็นคดีแพ่งไม่ใช่คดีอาญายกเว้นในกรณีที่เป็นการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสารทางการเงิน
1: แล้วถ้าชำระไม่ไหวต้องทำยังไง
2: การไกล่เกลี่ยคือคำตอบทุกปัญหาหนี้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถคุยและไกล่เกลี่ยกันได้ตั้งแต่ก่อนฟ้องด้วยการติดต่อขอไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินหรือติดต่อทางกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้การไกล่เกลี่ยระหว่างฟ้องลูกหนี้ไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในระหว่างการฟ้องศาลและการไกล่เกลี่ยหลังศาลมีคำพิพากษาโดยหลังศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ลูกหนี้สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกรมบังคับคดีในการไกล่เกลี่ยหนี้กับเจ้าหนี้ได้ดังนั้นเมื่อตัวเราเกิดปัญหาจ่ายหนี้ไม่ไหวให้รีบติดต่อเจ้าหนี้เพื่อชี้แจงเหตุผลและเจรจาขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้เหมาะกับสถานะทางการเงินของเราเจ้าหนี้จะช่วยวิเคราะห์หาทางออกปัญหารวมถึงปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ใหม่ให้เราซึ่งมีได้หลายรูปแบบเช่นขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยเราไม่ควรปล่อยปละละเลยหรือชะล่าใจเนื่องจากสินเชื่อประเภทที่ไม่มีหลักประกันนั้นคิดอัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเราเห็นว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงหรือจ่ายไม่ไหวก็ควรตั้งสติในการแก้ไขปัญหาหาข้อมูลมาตรการช่วยเหลือของภาครัฐและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ที่สามารถช่วยลดภาระได้อย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

งแต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

บริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิทยาเขตวังไกลกังวลแห่งนี้ยังมีการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นับเป็นหนึ่งเดียวในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมีบทบาทสำคัญที่จะต้องส่งต่อความรู้และขยายโอกาสทางการศึกษาโดยไม่มีข้อจำกัดอย่างทั่วถึงอีกด้วยที่ RMUTR เราเตรียมพร้อมให้บัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตและเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติด้วยการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างแท้จริงในรูปแบบ Hands-on Learning and Experience ทุกหลักสูตรถูกออกแบบโดยเน้นให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างสรรค์นวัตกรรมและลงมือทำทุกขั้นตอนนักศึกษาทุกคนจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งในและนอกห้องเรียนเพื่อสร้างบัณฑิตคุณภาพในการขับเคลื่อนด้วยความรู้เพื่อสังคมแห่งอนาคต

ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมคนหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: วัสดีค่ะยินดีต้อนรับน้องๆนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2566และนักศึกษาทุกท่านชั้นปีที่2 3และ4มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอช่างและวิทยาเขตวังไกลกังวลเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันไหมโควิดยังไม่จบอย่าลืมหมั่นล้างมือและรักษาระยะห่างดูแลสุขภาพและพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการศึกษาสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่แฟนเพจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สำนักงานประชาสัมพันธ์และ IG TikTok ค้นหาชื่อเดียวกันเลยค่ะ rnutr.pr ขอแอบฝากนิดนึงนะคะสำหรับงานกิจกรรมและข้อมูลของนักศึกษาสามารถติดตามได้ทางแฟนเพจองค์การนักศึกษามทร.รัตนโกสินทร์ RNUTR แล้วพบกันที่มหาวิทยาลัยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการรอบรั้วมทร.นะครับวันนี้ผมเจนรัชนนท์ครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินในการแข่งขันนี้นะครับแล้ววันนี้ครับเราก็จะมาพูดคุยกับอาจารย์ท่านหนึ่งนะที่จะมามอบความรู้ให้กับเพื่อนๆทางบ้านได้รับทราบกันนะครับและเข้าเรื่องอะไรดีกว่านะฮะเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนำตัวนิดนึงครับอาจารย์สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
1: อาจารย์แนะนำตัวนิดนึงครับ
2: ครับผมอาจารย์พงศกรขจาพงกุลนะครับเป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์นะครับมทร.รัตนโกสินทร์ของเรานะครับซึ่งหลักสูตรของเราเปิดรับการเรียนการสอนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมซึ่งทางศาสตร์นี้มีความสำคัญนะครับของบ้านเรานะครับและทั้งโลกด้วยนะครับทั้งปัจจุบันและอนาคตก็ต้องมีความจำเป็นในเรื่องของพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับก็เชิญชวนทุกท่านสนใจมาสมัครเรียนกับเราได้นะครับ
1: อาจารย์ครับผมอยากทราบว่าอาจารย์สอนวิชาอะไรครับ
2: ครับก็ในสารในส่วนของผมเนี่ยผมจะรับผิดชอบการสอนในสายของพลังงานทั้งหมดนะครับไม่ว่าเป็นการจัดการพลังงานการอนุรักษ์พลังงานการระบบผลิตติดตั้งการพลังงานสมัยใหม่นะครับก็เรื่องของการดีไซน์แบบอีโก้ดีไซน์สำหรับการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็รักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วยนะครับ
1: แล้วเวลาถ้าเข้ามาเรียนที่นี่ครับเราต้องมีการเตรียมตัวยังไงบ้างครับอาจารย
2: ์ครับก็ถ้าจบปริญญาตรีนะครับก็สาขาที่สอดคล้องกับทางด้านวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์นี่ก็สามารถที่จะมาเรียนระดับปริญญาโทกับเรานะครับหรือจะต่อตีควบเอกไปเลยก็ได้นะครับนะฮะถ้าจบปริญญาโทแล้วก็สามารถที่จะมาลงระดับปริญญาเอกทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมกับเราได้เลยนะครับนะฮะอันนี้เราก็จะมีวิชาพื้นฐานทางด้านนี้ให้ด้วยนะครับ
1: เดี๋ยวอาจารย์วันนี้อาจารย์จะมามอบความรู้อะไรให้กับผู้ชมทางบ้านได้รับทราบกันบ้าง
2: ครับก็วันนี้ก็จะพูดถึงเกี่ยวกับว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันต้องใช้พลังงานนะครับการใช้พลังงานก็มีบทบาทสำคัญที่จะสร้างสรรค์ความสุขสบายให้เราเนาะตอนนี้การใช้พลังงานก็ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างเนี่ยไม่มีอิทธิพลพอสมควรดังนั้นผมก็จะมาเล่าให้ฟังดีกว่าว่าเราต้องใช้พลังงานอย่างไรในประเทศไทยของเรามีความต้องการพลังงานมากน้อยแค่ไหนหรือมีความมั่นคงทางด้านพลังงานมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเราก็จะมีผลต่อเนื่องกับทาง EU ด้วยที่เกี่ยวกับการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะฮะอันนี้ก็มีบทบาทสำคัญนะครับไม่ใช่ปัจจุบันนะครับในโลกของอนาคตก็จะไปถึงลูกหลานของเรานะครับนะฮะภาวะโลกร้อนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวนะครับก็จะพูดเกี่ยวกับประมาณนี้นะฮะดังนั้นเรามาเริ่มต้นนะครับเรื่องของประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับปัจจุบันประเทศไทยเราเนี่ยมีความต้องการใช้พลังงานทั้งทางบ้านขนส่งนะครับอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็พลังงานมาผลิตไฟฟ้าให้เราใช้อยู่นะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อเรามีความต้องการสูงขึ้นการผลิตก็ต้องสูงขึ้นนะครับแต่จะทำยังไงให้เราปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยลงอันนี้มันก็ต้องไปคู่กันนะฮะเริ่มต้นนะครับประเทศของเราเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนำเข้าน้ำมันดิบนะครับนำเข้าน้ำมันดิบ 92% นะ
1: เยอะมาก
2: ซึ่งเราเอามาจากตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆอีกก็เสี่ยงมากเพราะว่าประเทศเราไม่มีแหล่งน้ำมันดิบที่เพียงพอต่อความต้องการของคนไทยทั้งประเทศดังนั้นเนี่ยอีก 8% เนี่ยเราขุดได้จริงในประเทศของเราแต่เราไม่ได้เอามาผลิตเป็นน้ำมันที่เราใช้กันอยู่นะครับก็ส่วนใหญ่จะส่งออกทำไมต้องส่งออกไอ้ 8% นี้เพราะว่าคุณภาพน้ำมันดิบของบ้านเรามีคุณภาพต่ำโรงกลั่นเราก็เลยไม่สามารถจะรับมากลั่นเป็นน้ำมันสำเร็จรูปให้เราใช้กันนะครับดังนั้นก็เลยต้องจำเป็นต้องขายให้ประเทศเพื่อนบ้าน นะฮะอันนี้แต่ถามว่า 92% ที่เรานำเข้าถ้าตะวันออกไกลตะวันออกกลางเนี่ยเขาไม่ขายให้เราล่ะแล้วเราจะอยู่กันยังไงอันนี้ความสำคัญมันมีอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นภาครัฐก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการใช้ renewable energy ก็คือพลังงานทางเลือกก็คือพลังงานหมุนเวียนนะครับอย่างเช่นแสงอาทิตย์ลมน้ำเนี่ยก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งหรือชีวมวลก็คือเศษไม้เศษฟืนที่เรามีกันอยู่เนี่ยเอามาแปรรูปเป็นพลังงานที่จะเอามาผลิตไฟฟ้าให้เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับปัจจุบันเราเห็นไหมครับว่าเราจะมีรถไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าเขาเรียกยานยนต์ไฟฟ้า EV เนาะแต่อย่ามั่นใจเกินไปนะครับ EV เนี่ยต้องใช้พลังงานไฟฟ้าผลิตมาจากไหนต้องดูก่อนไฟฟ้าเราตอนนี้เรามาจากแก๊สธรรมชาติที่นำเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นรูปของท่อที่มาจากพม่าและเป็นแก๊สที่คอมเพรสมาก็คืออัดมาส่งมาทางเรือนะครับเพราะนั้นโรงไฟฟ้าผลิตของประเทศไทยเนี่ย 53%

ผลิตไฟฟ้าจากแก๊สธรรมชาติซึ่งเราก็นำเข้ามา 170% อันนี้คือความน่ากลัวความมั่นคงของพลังงานไทยมันมีความน่ากลัวแล้วเพราะนั้นรัฐบาลก็หนุนในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนมาผลิตไฟฟ้าให้มากขึ้นแต่ถามว่ายากไหมยากเพราะว่าปัจจัยการผลิตของพลังงานทดแทนเนี่ยมันมีจำกัดอย่างเช่นคุณบอกว่าคุณใช้โซล่าแต่โซล่ามีแค่ 5-6 ชั่วโมงที่ผลิตไฟฟ้าได้หลังจากนั้นไปทำอะไรล่ะกลางคืนต้องใช้พลังงานตัวอื่นอีกอย่างเช่นชีวมวลอย่างเงี้ยแก๊สอย่างเงี้ยมันก็ไม่เพียงพอตอนนี้เขาจะมองเรื่องของสโตเรจก็คือว่าการเก็บนะครับแบตเตอรี่กักเก็บไฟฟ้าที่ผลิตได้ตอนกลางวันเพื่อมาใช้กลางคืนแต่อย่าลืมนะครับว่าคุณจะต้องใช้พื้นที่มหาศาลในการใช้แบตเตอรี่จำนวนมหาศาลเลยเพราะความต้องการของไฟฟ้าของบ้านเราตอนนี้เท่าไหร่ครับ 34,000 เมกะวัตต์เพราะนั้นมันสูงมากๆนะครับอันนี้คืออันหนึ่งนะครับประเทศก็รัฐบาลก็มองเห็นการใช้สมาร์ทกริดสมาร์ทกริดหมายถึงว่าให้ชุมชนแต่ละชุมชนผลิตไฟฟ้ากันเองแล้วก็แบ่งจ่ายกันเองอย่างเช่นตำบลหมู่หนึ่งผลิตไฟฟ้าได้เท่านี้หมู่2ผลิตได้เท่านี้ถ้าหมู่1มีความต้องการมากกว่าหมู่2ก็จ่ายไปเสริมได้อย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกไมโครกริดเฉพาะพื้นที่กำลังมองภาพนี้อยู่แต่ถ้าทำระดับประเทศคิดว่าคงยากเพราะว่าเขาเรียกนะแต่ละจังหวัดมีทรัพยากรไม่เหมือนกันอันนี้ก็คือความสิ่งหนึ่งนะครับงานวิจัยหลายๆอย่างก็พยายามจะเร่งผลิตคดคิดเพื่อจะเอาใช้ให้มันเป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งที่ใช้ชดเชยกับการใช้ผลิตไฟฟ้าจากฟอสซิลนะครับอย่างเช่นปัจจุบันก็เรื่องของการใช้ไฮโดรเจนไฮโดรเจนนี่คือสามารถที่จะแยกออกมาจากน้ำที่เราดื่มเนี่ยเอามาเป็นก๊าซไฮโดรเจนที่สามารถที่จะเป็นพลังงานให้เราเป็นซึ่งเป็นพลังงานบริสุทธิ์อันนี้คือสิ่งหนึ่งซึ่งวิไลเราก็ทำอยู่นะปัจจุบันผมก็ทำวิจัยเกี่ยวกับการแยกก๊าซไฮโดรเจนจากน้ำเอามาใช้กับรถยนต์โดยเฉพาะรถยานยนต์การเกษตรเพราะว่า เราจะสามารถลดเขาเรียกนะค่าใช้จ่ายลงได้อย่างน้อย 30% แน่ๆโดยการใช้น้ำเราเนี่ยเอามาแยกเป็นไฮโดรเจนแล้วก็ผสมไปกับน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถผสมอย่างไรเราก็มีเทคนิคของเราก็คือว่าอย่างรถยนต์เนี่ยเราเหยียบคันเร่งไปเนี่ยมันจะให้ฉีดน้ำมันเท่านี้ส่วนแต่ของเราจะหลอกว่าคุณเหยียบเท่านี้มันยังมีความต้องการเท่าเดิมแต่ผมใช้ไฮโดรเจนเข้าไปแทนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะสามารถให้เกิดการประหยัดน้ำมันไปได้เลยเพราะนั้นเกษตรกรที่ใช้รถไถนาปัจจุบันเนี่ยไร่หนึ่งตก400บาทต่อไร่แล้วซึ่งเมื่อก่อน250 300 350ขึ้นมา400แล้วเพราะเกิดจากน้ำมันที่มีราคาสูงขึ้นอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่มีการที่จะคิดค้นหรือประดิษฐ์นะฮะอุปกรณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาเนี่ยให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีต้นทุนทางด้านพลังงานสูงขึ้นนำซ้ำอะไรอีกครับขอบ26ที่มีผลต่อการส่งออกนะครับก็คือว่าการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยทางประเทศไทยก็ลงสนธิสัญญากับเขาไปเรียบร้อยแล้วว่าในปีอะไรนะฮะปี60เอ้ยไม่ใช่ อีก50ปีข้างหน้าเนี่ยจะต้องคาร์บอนเป็นกลางเราต้องเป็นกลางทางคาร์บอนนะฮะแต่นี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็คือว่าโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมการปลดปล่อยคาร์บอนให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานได้ก็จะทำให้ถูกกีดกันทางการค้าอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มีผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องทำอะไรเขาต้องไปหาซื้อคาร์บอนเครดิตจากคนที่ขายคาร์บอนเครดิตนะครับแต่มันก็มีบางอุตสาหกรรมอย่างเช่นอุตสาหกรรมถลุงเด็กเนี่ยถ้าคุณไม่ควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณไม่สามารถส่งออกทางทวีปยุโรปได้เลยซึ่งไม่สามารถไปซื้อได้ด้วยนะตอนนี้ระเบียบยังออกไม่ชัดเจนคาดว่าในปี67เนี่ยปี2567เนี่ยจะต้องถูกส่งข้อมูลไปให้กับ EU ทั้งหมดเสร็จแล้วปี69จะถูกบังคับอันนี้คือความน่ากลัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดเราก็สามารถที่จะควบคุมการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเราได้รวมทั้งประเทศเลยนะปัจจุบันประเทศเราเนี่ยน่าจะอยู่ระดับที่23หรือเปล่าเนี่ยจำไม่ได้นะฮะอันนี้คือสิ่งหนึ่งนะครับซึ่งเราก็เห็นกันดีนะโลกร้อนเป็นไงครับดีไม่ดีถ้าเกิดเราไม่สามารถจะควบคุมการปลดก๊าซเรือนกระจกได้เนี่ยโลก

0: ก็จะร้อนขึ้นเรื่อยๆกรุงเทพจะอยู่ได้ไหมเนี่ยผมยังเป็นห่วงในรุ่นลูกรุ่นหลานเนาะถ้าเมืองหลวงเราอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยคนที่แย่ตามมาคือเกษตรกรนะเพราะว่าในเมื่อเมืองหลวงล่มละลายก็ล่มสลายเกษตรกรจะขาดภาวะผู้นำของประเทศเลยดังนั้นก็จะมีผลกระทบทั้งหมดนะครับอีกอย่างหนึ่งเกษตรกรเราก็ต้องดูอีกเรื่องของการปลดปล่อยก๊าซมีเทนนี่อีกเพราะว่าก๊าซมีเทนก็เป็นก๊าซตัวหนึ่งที่ทำให้โลกร้อนที่เกิดจากการหมักหมมของพืชนะฮะพืชสัตว์เนี่ยนะครับเพราะนั้นเกษตรกรก็ต้องควบคุมอย่างเช่นคุณทำนาคุณจะต้องไม่ปล่อยกวางข้าวทิ้งไว้คุณต้องเก็บเกี่ยวออกมาเอามาเป็นชีวมวลในการผลิตไฟฟ้าก็ได้นะฮะอย่างคุณปลูกอ้อยคุณก็ต้องห้ามเผาอ้อยแต่ต้องเกี่ยวใบมาแล้วก็รวบรวมให้เป็นมัดเอามาเป็นเชื้อเพลิงแทนอย่างเงี้ยจะช่วยได้อันนี้ก็คือทางหนึ่งที่เราต้องร่วมมือร่วมใจกันทำให้เกิดเป็นอย่างเป็นระบบนะครับไม่งั้นเราจะค้าขายกับต่างชาติลำบากมากนะฮะเพราะนั้นพลังงานเรามีภาวะความเสี่ยงนะครับปัจจุบันทราบไหมครับว่าเรานำเข้าไฟฟ้าจากลาว 12%
1: ไม่ทราบเลยครับ
0: คืออย่างนี้ครับที่ลาวเนี่ยเขาผลิตไฟฟ้าเขาเรียกว่าไฟฟ้าสีเขียวหมายถึงว่าเขาผลิตจากเขื่อนจากน้ำไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่จะไปทำให้เกิดไฟฟ้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาใช้พลังน้ำอันนี้คือได้เปรียบไปนะเขาได้คาร์บอนเครดิตแล้วนะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศแต่ละประเทศก็ให้ความสำคัญมากอย่างสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญเรื่องของตัวนี้เหมือนกันแต่ประเทศสิงคโปร์เนี่ยไม่มีชีวมวลนะเขาก็วางแผนว่าเขาจะซื้อไฟฟ้าผ่านประเทศไทยก็คือซื้อจากลาวสายเชื่อมโยงกับผ่านประเทศไทยแล้วส่งเข้าสิงคโปร์ถ้ารัฐบาลเห็นชอบว่าจะขายไฟให้สิงคโปร์คุณแย่แล้วนะเพราะนั่นคือไฟฟ้าสีเขียวนะประเทศไทยจะไม่สามารถจะลดการปลดปล่อยคาร์บอนได้คือตอนนี้เราซื้อไฟฟ้าจากลาวไฟฟ้าสีเขียวหมายถึงว่าผลิตจากน้ำสะอาดนะจากน้ำเพราะนั้นเนี่ยเราจะได้คาร์บอนเครดิตทันทีอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมองเลยภาพรวมของบ้านเรานะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างใช้กันอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเราจะถูกกีดกันการค้าขึ้นมาเราจะขายข้าวไม่ได้ส่งออกไม่ได้อันนี้คือสิ่งหนึ่งส่งออกได้แต่คุณต้องเสียแว็กเสียค่าภาษีเพิ่มเติมในการซื้อคาร์บอนเครดิตเพราะนั้นของก็จะแพงขึ้นอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับปี69ในชัดเจนแน่นอนนะครับอีกไม่กี่ปีเองนะผมก็จะเกษียณพอดี อันนี้ก็อยากฝากไว้ว่าถ้าเรามีเขาเรียกนะมีจิตใต้สำนึกในการใช้พลังงานอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับก็คืออย่างมีประสิทธิภาพนะฮะทำได้ตั้งแต่ที่บ้านเราทำอะไรได้บ้างครับใช้อุปกรณ์เบอร์5ใช้หลอด LED คือแผนพลังงานของประเทศเนี่ยมีอยู่5แผนนะครับ PDP นี่คือแผนผลิตไฟฟ้าใช่ไหมแล้วก็ EEP นะครับแผนเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานนะครับ energy efficiency แผนเนี่ยก็คือว่าการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับนั้นทำได้ทุกคนก็คือที่บ้านมีอุปกรณ์เบอร์5นะฮะแล้วก็อย่าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใหญ่เกินความจำเป็นอย่างเช่นอะไรครับหม้อหุงข้าวอยู่กัน3คนซื้อหม้อหุงข้าว2ลิตรมาอย่างเงี้ยมันเกินความจำเป็นนะฮะเราไปซื้อหม้อหุงข้าวที่ใหญ่เกินความต้องการส่วนใหญ่จะตอบว่าเผื่อญาติมาเยี่ยม
1: จริงไหมแล้วในกรณีถ้าเป็นแอร์ล่ะครับเปิดเท่าไหร่อุณหภูมิเท่าไหร
0: ่แอร์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอุณหภูมิที่เขาเรียกความสุขสบายของมนุษย์นะฮะถ้าในทางทฤษฎีเขาช่วงคอมฟอร์ตโซนมันจะอยู่ระหว่างความชื้นกับอุณหภูมิที่เหมาะสมนั่นก็คือมนุษย์อยู่สบายซึ่งถ้าเราไปดูแล้วอุณหภูมิ26องศาเราก็อยู่สบายแต่ส่วนใหญ่จะไปปรับเท่าไหร่ครับ23นะถ้านอนเนี่ย23เลยทำไมนอนแล้วสบายจริงๆแล้วผมพนวมไหมแล้วคุณเปิดแอร์เย็นแล้วคุณไปห่มผ้านวมทำไมมันนะพอมัน22 23เนี่ยมันจะถูกดึงความชื้นออกจากร่างกายเยอะนะครับถ้าคนนอนอุณหภูมิที่ต่ำเกินไปเนี่ยตื่นมาจมูกจะแห้งปากจะแห้งเพราะว่าร่างกายถูกดึงความชื้นออกไปอันนี้คือสิ่งหนึ่งนะบางบ้านเนี่ยใช้แอร์ขนาดใหญ่เกินความจำเป็น ย่างห้องนอนเนี่ยเล่นไปแอร์ไป2ตันอย่างเงี้ยมันไม่ใช่บอกว่าจะเย็นเร็วแต่จริงแล้วใหญ่เกินความจำเป็นมันก็เหมือนกับเราเปิดน้ำใส่โอ่งนะแต่ท่อ1นิ้วกับท่อ4นิ้วเปิดเนี่ยมันต่างกันคือท่อ4นิ้วเต็มเร็วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แต่เวลาคุณปิดล้นไหมปิดไม่ทันใช่ไหม
1: ใช่
0: นั่นแหละคือพลังงานที่สูญเสียไปมันก็เหมือนกับเราใช้แอร์ตัวใหญ่เกินมันเป็นอย่างนั้น
1: แต่ถ้ามีทฤษฎีที่แบบเขาบอกว่าเปิดแอร์แล้วเปิดพัดลม
0: เปิดแอร์แล้วเปิดพัดลมถูกต้องถ้าคุณปรับอุณหภูมิ26 27คือคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยมันกินไฟ 80% พัดลมเราเนี่ยอย่างแฟนคอยเนี่ยตอนที่เป่าลมเย็นออกมาเนี่ยกินไฟแค่ 5% เอง 5-10% ขึ้นอยู่กับขนาดนะแต่นี้ถ้าเราเปิดพัดลมที่บ้านเรากี่วัตต์เอง60วัตต
1: ์
0: กินไฟนิดเดียวแต่มันช่วยกระจายลมเย็นให้ทั่วถึงนะเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องปรับอุณหภูมิให้มันเย็นเกินนะ
1: แต่ถ้าเป็นกรณีพัดลมไอน้ำล่ะครับแต่เรา
0: พัดลมไอ้น้ำแต่ไม่รับเปิดไอ้น้ำไม่ใช่ครับก็คือไอ้น้ำที่เราสเปรย์ออกมาเนี่ยมันจะทำให้ความร้อนแฝงบริเวณที่เราอยู่เนี่ยไปทำให้ตัวมันเองกลายเป็นไอมันก็เลยทำให้เรารู้สึกเย็นแต่ข้อเสียคือว่าความชื้นมันจะมากเพราะนั้นคนที่มีพัดลมไอ้น้ำเนี่ยผิวจะแฉะนิดนึงแต่ก็ยังไม่รู้สึกไม่เย็นเท่าไหร่หรอกเพราะว่าสักพักนึงเนี่ยความชื้นมันจะมาปิดที่รูขุมขนเราทำให้เราเนี่ยไม่สามารถจะระบายความร้อนออกจากร่างกายได้มันจะรู้สึกว่าเหนียวๆร้อนๆเหนียวๆอันนั้นก็มันอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามีสเปรย์น้ำแต่ต้องมีลมผ่านห้องเอาความชื้นออกไปถ้ามันหมุนวนอยู่งั้นเราจะไม่รู้สึกเย็นหรอกนะครับอันนี้ก็คือวิธีหนึ่งที่เอามาเสริมความสบายให้มนุษย์แต่ก็ต้องใช้พลังงานเนาะเพราะนั้นถ้าทางบ้านเนี่ยเด็กๆที่ดูเนี่ยมีความคิดดีในเรื่องของการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญผมฝากไว้ก็คือว่าอีโก้ดีไซน์คุณต้องดีไซน์บ้านดีไซน์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องใช้กับความประโยชน์ของเราเนี่ยให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดหมายถึงว่าสร้างประโยชน์ให้เราได้เยอะแต่ใช้พลังงานน้อยมากอย่างเงี้ยเป็นสิ่งหนึ่งที่อยากให้เด็กรุ่นใหม่จะต้องมีเขาเรียกนะการค้นคิดประดิษฐ์สิ่งต่างๆเข้ามาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสบายแต่ใช้พลังงานให้น้อยอันนี้จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้บ้านเราลดการใช้พลังงานลงแล้วก็สามารถลดการปลดปล่อยคาร์บอนได้อีกทางหนึ่งนะครับพอจะมองภาพออกเน
1: า
0: ะ
1: ครับแล้วตอนนี้วิทยาลัยพลังงานได้ทำเรื่องอะไรบ้างครับตอนน
0: ี้เราทำงานวิจัยในหลายศาสตร์นะครับอย่างส่วนของผมเนี่ยจะเน้นเรื่องพลังงานซึ่งทางด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็นอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะครับอย่างเรื่องพลังงานเนี่ยเมื่อกี้เล่าให้ฟังแล้วว่าผมใช้ก๊าซไฮโดรเจนที่แยกจากน้ำมาผสมกับเชื้อเพลิงซึ่งตอนนี้มันเป็นมาตรการหนึ่งระดับประเทศแล้วนะฮะนโยบายของกระทรวงพลังงานก็จะเอาไฮโดรเจนมาผลิตเป็นไฟฟ้าให้เราอยู่ทุกวันนี้นะครับอันนี้คือทางเลือกหนึ่งนะครับกำลังศึกษาเพิ่มเติมจากต่างประเทศอย่างเช่นเยอรมันก็ทำแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะได้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดซึ่งเขาเรียกว่าสายส่งสีเขียวสายส่งไฟฟ้าสีเขียวอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่จะต้องเกิดขึ้นนะฮะแล้วเรามีอะไรอีกเรื่องของการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์งานวิจัยผมก็จะมาทางนี้อย่างเช่นเด็กคนหนึ่งก็ไปทำเกี่ยวกับเครื่องทำน้ำเย็นนะครับเครื่องทำน้ำเย็นก็คือชิลเลอร์เครื่องทำน้ำเย็นเราทำน้ำให้เย็นแล้วเอาน้ำไปจ่ายเข้าในจุดหัวจ่ายต่างๆเพื่อทำให้ปรับอากาศไงอันนี้คือระบบชิลเลอร์ซึ่งเราจะต้องใช้ระบบ IoT เข้ามาควบคุมความต้องการให้เหมาะสมให้เขาเรียกจ่ายภาระความเย็นให้เหมาะสมกับความต้องการ อย่างเช่นห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเนี่ยนะครับใช้ระบบปรับอากาศแบบเครื่องทำน้ำเย็นนี่ก็คือชิลเลอร์นะฮะคุณรู้ไหมว่าช่วงเปิดห้างใหม่ๆภาระโหลดของเครื่องทำน้ำเย็นน้อยมากเพราะว่าคนยังเข้ามาไม่ถึงนั่นเยอะแต่ในช่วงนั้นแหละครับถ้าเทียบกิโลวัตต์ต่อตันความเย็นของระบบทำความเย็นนะมันจะสูงหมายถึงว่ามันจะกินไฟมากกว่าเพราะไอ้ระบบชิลเลอร์เนี่ยเขาจะดีไซน์มาในภาวะโหลดที่อยู่ประมาณ 70-80% 90% นะครับแต่ถ้าช่วงที่โหลดคนน้อยเนี่ยชิลเลอร์มันจะกินไฟแล้วก็จ่ายลมเย็นเสียเปล่าประโยชน์ไปเลยอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นดังนั้นเราต้องใช้ระบบIoT เข้ามานะฮะ Internet of Things นะฮะตัวฉลาด ตอนนี้ภาระโหลดเท่านี้ก็สั่งให้คอมเพรสเซอร์ทำงานน้อยลง

0: จ่ายทำน้ำเย็นน้อยลงแล้วก็ไปรีวาล์วจ่ายน้ำเย็นให้น้อยลงเพราะนั้นไอ้น้ำเย็นที่จะผลิตมันก็น้อยลงมันก็ทำให้เราประหยัดพลังงานได้อันนี้ความสำคัญนะครับโดยเฉพาะระบบ AI ระบบ IoT พวกนี้มีบทบาทเข้ามาในกระบวนการอนุรักษ์พลังงานนะครับตามแผนของแผนพลังงานของประเทศก็คือ EEP นะฮะอีกอันนึงก็คือ AEDP ก็คือพลังงานหมุนเวียนที่ต้องเอามาใช้ให้มากที่สุดเดี๋ยวนี้มีอะไรครับฝนตกบนหลังคาผลิตไฟฟ้าได้นะ
1: ยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์ก็ฝนมันมีแรงกระแทกใช่ไหมคุณก็ใช้แรงกระแทกแรงสั่นสะเทือนเนี่ยเอามาเป็นตัวผลิตไฟฟ้าก็คือทำเป็นคอยล์แล้วก็ตัดกับแกนเพราะนั้นมันก็จะเป็นรูปแบบของการผลิตไฟฟ้าอีกรูปแบบหนึ่งได้อันนี้คือทางหนึ่งนะครับที่นักวิจัยหลายๆคนพยายามจะทำอะไรอย่างให้เกิดประโยชน์ให้หมด
1: ตอนนี้มีพื้นที่ที่แบบทำบ้านหรือยังครับ
0: ตอนนี้เป็นระดับงานวิจัยอยู่ถ้าที่ผมทราบนะระดับงานวิจัยอยู่ซึ่งสิ่งสำคัญก็คือแบตเตอรี่นะฮะสตอเรจใช่ครับอันนี้คือสำคัญมากเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเป็นไปได้นะบ้านทุกหลังผลิตไฟเองใช้เองมีแบตเตอรี่นะฮะเก็บไฟกลางคืนเนี่ยประเทศเราเนี่ยจะได้ลดการผลิตไฟฟ้าลงคุณทราบไหมครับว่าทุกวันนี้การไฟฟ้าผลิตต้องผลิตไฟฟ้า 34,000 เมกะวัตต์ตลอดซึ่งสำรองเผื่อไว้นะแต่ความต้องการเราไม่ถึงหรอกความต้องการจริงอยู่ 29,000 30,000 เองแต่เขาต้องผลิต 34,000 เพราะว่ารักษาไม่ให้ไฟดับทั้งประเทศอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เราสูญเสียไฟฟ้าทิ้งไปแต่ปล่อยคาร์บอนด้วยนะเพราะเราผลิตเยอะไฟฟ้าที่สูงขึ้นอันนี้คือสิ่งถ้าทุกหลังผลิตไฟฟ้ากันเองใช้เองแล้วก็ไม่ต้องเชื่อมต่อกับการไฟฟ้าหรอกเขาเรียกว่าไม่ออนกิจอ่ะการไฟฟ้าก็สามารถที่จะลดกำลังการผลิตได้อันนี้คืออีกทางหนึ่งที่เราจะช่วยกันนะครับนะฮะซึ่งแบตเตอรี่เดี๋ยวนี้ก็เป็นลิเธียมเนาะมีภาพสูงก็อยู่ได้20ปีแล้วก็อยู่ได้นะครับสามารถที่จะใช้งานได้ถึง20ปี10ปี20ปีสบายเลยอันนี้ก็ทางเลือกหนึ่งแต่ราคามันยังสูงอยู่ซึ่งประเทศเราก็กำลังมองว่าเราจะผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์มแล้วก็เอามาเก็บไว้ในแบตเตอรี่ซึ่งเอามาใช้เสริมในช่วงกลางคืนนะฮะแต่ปัจจุบันก็เรื่องของอุตสาหกรรมอ่ะมันยังมีความต้องการสูงอยู่อันนั้นก็ต้องให้ทางโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลายสามารถผลิตไฟฟ้าเองใช้เองได้ด้วยเพื่อไม่ต้องให้การไฟฟ้าผลิตจะต้องหาไฟมาที่ 34,000 อีกอาจจะลดเหลือแค่ 25,000 อย่างเงี้ยจะช่วยกันได้ดีนะครับก็คือสิ่งหนึ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญกันนะ
1: แล้วไฟฟ้ากับน้ำมันอาจารย์คิดว่าสิ่งไหนมันสำคัญกว่ากันครับ
0: คืออย่างนี้ครับน้ำมันเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้ที่เรานำเข้ามา 92% เนี่ยน้ำมันนี่คือจะไปอยู่ในภาคขนส่งนะครับภาคขนส่งที่ใช้น้ำมันมากอยู่นะครับส่วนน้ำมันส่วนหนึ่งก็ไปผลิตไฟฟ้านะแต่ไม่มากนะครับตอนนี้เราใช้แก๊สในชุดร่อนแก๊สมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็อยู่ในแผนนะแก๊สแผนของแผนของประเทศเราเนี่ยนะครับอยู่ในแผนด้วยซึ่งว่าจะลดการนำเข้านะฮะในนี้น้ำมันเนี่ยเราใช้ในภาคขนส่งเป็นส่วนใหญ่ถ้าภาคขนส่งเป็นระบบยานยนต์ไฟฟ้าหมดอันนี้ก็จะลดการนำเข้าน้ำมันลงได้อันนี้ก็เป็นทางหนึ่งที่ควรจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับว่าถ้าเรามีรถไฟฟ้าความเร็วสูงเขาเรียกรถไฟฟ้านะใช้สำหรับขนส่งอันนี้จะดีเพื่อจะลดน้ำมันลงได้และลดการปลดปล่อยคาร์บอนด้วยนะครับทำไม EV เข้ามาแล้วเราสามารถจะลดการปลดปล่อยคาร์บอนได้ก็ถูกต้องนะฮะยานยนต์ไฟฟ้านี่แหละสำคัญนั้นอนาคตเครื่องยนต์ดีเซลเบนซินทั้งหลายจะแทบไม่มีแล้วแต่มันติดปัญหาที่ภาคการเกษตรไงถ้าเอายานยนต์ไฟฟ้าเป็นรถไถมันคงมีภาระโหลดที่ไม่คงที่อ่ะ
1: ครับ
0: แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเกษตรกรต้องมีการใช้ตัวชาร์จเจอร์อันนี้ก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในทุ่งไร่ทุ่งนาเนี่ยมันคงจะลำบากเนาะแต่ดังนั้นผมก็เลยผลิตไอ้แยกก๊าซไฮโดรเจนมาใช้กับเครื่องยนต์ยานยนต์การเกษตรรถอีแตนก็ใช้ได้
1: เพราะว่าเวลาการชาร์จมันนาน
0: นานใช่ครับมันชาร์จเกือบชั่วโมงเนี้ยมันพีคชาร์จก็15นาทีแต่รถไถไม่ได้ไงมันทอร์กมหาศาลเนี่ยอันนั้นคืออีกทางหนึ่งที่ว่าตอนนี้เราช่วยกันก่อน เอาไฮโดรเจนมาผสมกับเชื้อเพลิงให้ได้

ย่างนี้ก็จะช่วยลดต้นทุนได้นะครับก็อีกหลายอย่างครับมันมีอีกมากมายที่เราจะทำกัน เมื่อ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็ไปดูชุมชนที่จังหวัดพะเยามาเนาะก็เขาก็อยากจะใช้

0: ชีวมวลที่ผลิตไฟฟ้าก็คือทำแก๊สซิฟิเคชั่นเอามาผลิตเป็นแก๊สแล้วเอาไปปั่นใช้กับเครื่องปั่นไฟอันนี้คือสิ่งหนึ่งเนี่ยมันจะทำให้กับชุมชนเนี่ยเขาสามารถที่จะมีไฟฟ้าเขาเองโดยไม่ต้องใส่ส่งสายส่งมาไกลๆแนวทางหนึ่งว่ามันจะเป็นไปได้ไหมมันก็น่าจะเป็นไปได้คือชุมชนเขามี200กว่าครัวเรือนอย่างเงี้ยเขาก็จะอยู่ด้วยกันแบบแต่ละคนก็มีโซลาร์เซลล์หลังคาแล้วก็เอามาเสริมกันไอ้บ้านไหนต้องการมากไอ้บ้านนี้เหลือก็เอาไปให้ก็คือใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติเข้ามาใช้นะครับก็เป็นเสมือนกับสมาร์ทกริดแหละแต่เราเป็นไมโครกริดที่อยู่กับชุมชนเล็กๆอันนั้นก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะต้องทำแล้วให้มันเกิดขึ้นในอนาคตได้อ
1: าจารย์ครับผมอยากทราบว่าตอนนี้ประเทศไทยมีกฎหมายพ.ร.บ.อะไรที่คุ้มครองพลังงาน
0: อ๋อมีครับก็คือตอนนี้กระทรวงพลังงานนะครับโดยเฉพาะกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและน้องพลังงานก็จะรับหน้าที่ตรงนี้อยู่ก็เรื่องของพ.ร.บ.การส่งเสริมและรับพลังงานปี2000เริ่มตั้งแต่ปี2535แล้วนะแล้วก็มีปรับปรุงใหม่ก็คือมาแก้กฎกระทรวงให้รองรับกับสถานการณ์ปัจจุบันเมื่อปี2550เนี่ยก็มีเรื่องเกี่ยวกับการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดการระบบการจัดการพลังงานให้กับโดยเฉพาะบังคับนะครับคือประเทศไทยเนี่ยมันมีอยู่ประเภทหนึ่งก็คือว่ามีต้องส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็บังคับนะครับ3อย่างของกฎกระทรวงที่เขาออกมาในรูปแบบนี้ก็คือว่าการส่งเสริมหมายถึงว่าการกรณรงค์ให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นระบบนะครับการสนับสนุนก็คือให้ทุนไปเปรียบปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์นะครับโดยปัจจุบันเนี่ยให้ภาครัฐจะให้ 20% แล้วเจ้าของธุรกิจจะจ่ายเองอีก80นะครับก็คือเขาเรียกโครงการ80 20นะครับเพราะนั้นเนี่ยอาคารควบคุมและโรงงานควบคุมก็หมายถึงว่าโรงงานใดก็แล้วแต่หรืออาคารใดก็แล้วแต่ที่มีหม้อแปลงไฟฟ้านะครับหม้อแปลงไฟฟ้านะที่เป็นอยู่ในรั้วตัวเองเนี่ย 1,100 กิโลโวลต์แอมป์ 1,175 กิโลโวลต์แอมป์ก็จะถือว่าเข้าข่ายเป็นอาคารและโรงงานควบคุมหรือมีการใช้พลังงานไฟฟ้าและความร้อนเกินกว่า20ล้านเมกะจูลต่อปีก็ถือว่าเป็นโรงงานควบคุมนี่ต้องเป็นการบังคับจะต้องมีระบบการจัดการพลังงานอย่างมหาลัยเราก็เป็นอาคารควบคุมภาครัฐที่เราต้องมีนโยบายมาตรการต่างๆในเรื่องของการอนุรักษ์พลังงานซึ่งเราจะต้องจัดทำรายงานให้กับกระทรวงทุกปีนะครับก่อน30มีนาคมของทุกปีจะต้องส่งรายงานการจัดการพลังงานอย่างเป็นระบบนะฮะซึ่งของเรามหาลัยเราก็มีทีนี้ทำอะไรครับโซล่ารูฟอันนี้ก็คือเป็นแนวทางหนึ่งคือลดการใช้พลังงานจากสายส่งนะครับโดยผลิตเองใช้เองอยู่แล้วก็มีมาตรการการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์อย่างเช่นระบบปรับอากาศต้องใช้ระบบเบอร์5ทั้งหมดแล้วก็มีอะไรครับหลอดไฟเปลี่ยนเป็น LED อย่างเงี้ยก็คือสามารถที่จะเป็นมาตรการในการลดการใช้พลังงานก็คือการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นแหละนั่นคือเป็นทางหนึ่งซึ่งท่านอีกการก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ตอนนี้มหาลัยเราก็ทำเรื่องเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตด้วยใช่ไหมฮะคาร์บอนนิวทรัลิตี้สำหรับมหาวิทยาลัยของเราก็คือคาร์บอนเนี่ยไม่ใช่เรื่องของการใช้พลังงานอย่างเดียวนะการปล่อยน้ำเสียการลดการใช้กระดาษนะครับทุกอย่างที่เป็นขยะนี่ก็ถือว่าเราสามารถที่จะลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นมาตรการของมหาวิทยาลัยเราที่ผลักดันเรื่องพวกนี้โรงงานอุตสาหกรรมหลังก็ถูกทำเรื่องของการจัดการพลังงานตามพรบตัวนี้เหมือนกันก็คือต้องมีการทำรายงานว่าเรามีมาตรการอะไรปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ตัวไหนได้ผลประหยัดตามเป้าไม่หรือเปล่าไม่ได้เพราะอะไรนะครับซึ่งจะต้องมีผู้ตรวจสอบอย่างอาจารย์เองนี่ก็เป็นผู้ตรวจสอบพลังงานก็หมายความว่าโรงงานจะต้องให้ผมไปดูว่าคุณได้จัดการมีระบบการจัดการพลังงานอย่างถูกต้องสมบูรณ์ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพรบและกฎกระทรวงนะครับนั้นอาจารย์จะไปตรวจโรงงานอยู่บ่อยซึ่งจะเห็นว่าโรงงานแต่ละแห่งมีการปรับปรุงมากน้อยแค่ไหนส่วนใหญ่จะติดเรื่องของเงินลงทุนซึ่งภาครัฐสนับสนุนถามว่าพอไหม80 20มันไม่พอเพราะว่าเราไม่มีงบขนาดนั้นที่จะส่งเสริมนะฮะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ภาคอุตสาหกรรมจะต้องดำเนินการเองตอนนี้มาเจอเรื่องของคาร์บอนเครดิตอีกนั่นก็คือ

0: จะต้องทำเองนะไม่ต้องรองบที่รัฐบาลจะมาสนับสนุนนั่นนะอันคือทางหนึ่งนะฮะซึ่งประเทศไทยเนี่ยให้พรบตัวนี้มาเนี่ยก็สามารถที่จะลดการสูญเสียพลังงานที่ไม่เกิดประโยชน์ได้พอสมควรนะครับอันนี้คือกฎหมายที่เขามีอยู่นะฮะซึ่งอาจจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นนะครับในเรื่องของการควบคุมและบังคับนะครับอันนี้คือกฎหมายที่คุณถามมานะฮะนะครับ
1: แล้วพูดถึงการปลูกต้นไม้ดีกว่าการปลูกต้นไม้นี่ช่วยในบ้านอาจารย์
0: ก็คือการปลูกต้นไม้เนี่ยถือว่าเป็นการดูดซับคาร์บอนตัวหนึ่งนะครับก็การซื้อขายคาร์บอนเครดิตก็จะสัมพันธ์กับต้นไม้อยู่พอสมควรนะครับก็ถ้าท่านใดมีที่นะมีการปลูกไม้เขาก็อาจจะระบุชนิดนะฮะแต่อาจจะมี7ประเภทก่อนมั้ยหรือยังไม่ชัดเจนนะครับว่าต้นไม้ชนิดไหนดูดซับคาร์บอนได้เท่าไหร่แล้วถ้าคุณปลูกแล้วคุณขายคาร์บอนเครดิตสมมติว่าผมปลูกต้นสักนะต้นสักก็สามารถดูดซับคาร์บอนได้แต่ต้นสักขายได้ด้วยนะแต่ห้ามตายไงสมมติว่าผมปลูก100ไร่ผมสามารถซื้อคาร์บอนขายคาร์บอนเครดิตได้จำนวนหนึ่งแต่ต้นไม้นั้นห้ามตายทุกต้นจะต้องมี QR code ติดหมดต้นไหนตายคุณต้องปลูกชดเชยมันถึงตามข้อตกลงนะครับอนาคตเนี่ยชาวบ้านแทนที่จะปลูกพืชล้มลุกอย่างเดียวก็สามารถที่จะมาปลูกป่าแล้วก็ขายเป็นคาร์บอนเครดิตได้
1: แล้วต้นไม้ต้องมีการอายุเท่าไหร
0: ่10ต้นไม้เนี่ยน่าจะสูงตั้งแต่2เมตรขึ้นไปนะฮะถึงจะนับการซื้อขายได้ระดับหนึ่งแต่อายุการซื้อขายขึ้นอยู่กับข้อตกลงนะส่วนใหญ่จะกำหนด10ปีนะ
1: 10ปีขึ้นไปใช
0: ่
1: ไหม
0: ก็คือคุณทำสัญญาแล้ว10ปีอ่ะคือห้ามตัดห้ามทำลาย
1: แต่ว่าต้นไม้แต่ละต้นนี่คือการดูสับไม่เท่ากัน
0: ไม่เท่ากันด้วยใช่ใช่ก็จะมีกฎหมายตัวนี้ออกมาเนี่ยคิดว่าปี67น่าจะมีภาพชัดเจนขึ้นในเกี่ยวกับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากต้นไม้นะครับอันนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งให้เกษตรกรที่จะเปลี่ยนการปลูกพืชล้มลุกอย่างเช่นปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังก็จะเปลี่ยนมาเป็นปลูกต้นไม้ยืนต้นมากขึ้นหรืออาจจะไปปลูกทุเรียนก็ได้นะถ้าบริเวณนั้นมันปลูกได้นะไม่ใช่ไปปลูกแล้วตายไม่ได้นะครับอันนี้ก็อีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะทำให้ภาคเกษตรกรเนี่ยได้มีเขาเรียกนะมีประโยชน์ในการปลูกต้นไม้แล้วเอาผลไปขายแต่คุณได้คาร์บอนเครดิตนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้านะครับ
1: มีอะไรอีกไหมคร
0: ับ
1: อาจารย์
0: ก็อยากนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยมี5แผนนะครับ PDP EEP แล้วก็ AEDP พลังงานทางเลือกนะครับแล้วก็แก๊สแผนนะฮะก็คือแผนก็ต้องมีกำหนดแผนในเรื่องของการนำเข้าแก๊สประเทศไทยเนี่ยมีบ่อแก๊สเองใช่ไหมมีแต่จะหมดแล้วครับแล้วที่ซื้อจากพม่ามาแล้วก็นำเข้ามาจากทางเรือเนี่ยก็อีกส่วนหนึ่งซึ่งทุกบ่อในกำลังจะหมดเหมือนกันถ้าแก๊สหมดทำไงครับอันนี้ก็คือความน่ากลัวที่ประเทศไทยผลิตไฟฟ้าจากแก๊ส 53% ที่ใช้แก๊สผลิตอยู
1: ่เราสามารถทำยังไงได้นะที่ทำให้เกิดแก๊สตัวพลังงาน
0: ไม่แก๊สนี่คือเนเชอรัลแก๊สที่อยู่ใต้ดินที่เราขุดพบขึ้นมานะครับที่ดึงขึ้นมานะครับการดูดแก๊สออกมาจากพื้นดินเนี่ยแก๊สมันเป็นอะไรครับแก๊สธรรมชาติเป็นไฮโดรคาร์บอนเนาะมันก็มี CO2 ผสมอยู่นะครับเพราะนั้นคุณต้องผ่านโรงกลั่นโรงกลั่นก็ต้องมากลั่นเอาแก๊สที่เป็นสะอาดเอามาใช้เพราะค่าความร้อนมันจะสูงและคงที่ใช่มั้ยดังนั้นเขาก็ต้องดึงสารตัวอื่นทิ้งอย่างเช่น CO2 ดึงที่ไปไหนครับปล่อยอากาศเลยอันนี้คือตัวหนึ่งนะที่โดนหมดเล็งอยู่ว่าส่วนหนึ่งคุณเอาคาร์บอนที่อยู่ใต้ดินเอามาใช้เป็นพลังงานแล้วคุณก็ปล่อย CO2 ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นเราต้องใช้พลังงานทางเลือกพลังงานหมุนเวียนให้มากที่สุดนะครับแล้วแก๊สกำลังจะหมดไปด้วยเพราะนั้นถ้าเรายังพึ่งพาการนำเข้าอยู่ค่าไฟฟ้าคุณก็แพงอยู่นี่ครับนี่แหละคือสิ่งหนึ่งอย่างที่ผมพูดมาตั้งแต่ตอนต้นถ้าทุกบ้านใช้ผลิตเองใช้เองกันได้นะเราก็จะลดการนำเข้าได้นะครับแล้วก็มีการลดการปลดปล่อยคาร์บอนสู่ชั้นบรรยากาศได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งอยากฝากไว้

0: ซึ่งแผนอีกตัวหนึ่งก็คือออยแพนซึ่งเรานำเข้าน้ำมันอยู่นะ 92% นี่ครับเสถียรภาพความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศไทยเราน้อยนะนะฮะก็อยากฝากลูกฝากหลานในอนาคตว่าถ้าเรายังพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศบ้านเราก็จะไม่สามารถจะคอนโทรลสินค้าอะไรบางอย่างได้นะดังนั้นชีวิตความเป็นอยู่มันก็ต้องอยู่อย่างลำบากขึ้นเพราะว่าคุณต้องซื้อของแพงอ่ะถูกไหมฮะเพราะว่าคุณยังพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศอยู่แต่ถ้าคุณลดการนำเข้าได้คุณคงออกอย่างเดียวคนไทยรวยครับแต่ต้องออกโดยตีกันอีกแล้วครับคาร์บอนเครดิตถูกไหมฮะอันนี้คือมันเชื่อมโยงกันหมดนะครับก็กลัวนะครับช่วงรุ่นหลังเนี่ยจะอยู่ลำบากนิดนึงนะฮะโดยเฉพาะภาวะโลกร้อนน้ำท่วมก็อยากจะให้ทุกท่านได้ฟังแล้วก็เอาแนวคิดนี้ไปใช้นะครับในโดยเฉพาะเรื่องของการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนาะก็อยากให้ประเทศเราจะอยู่ดีกินดีมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะตัวเองอ่ะผมว่าบ้านผมใช้ไฟน้อยลงนะครับเราก็ลดค่าใช้จ่ายถูกไหมไม่ใช่โทรศัพท์ไปบอกพ่อพ่อจะถึงบ้านแล้วนะช่วยเปิดแอร์ให้หน่อยอย่างเงี้ยไม่ต้องแล้วนะครับจริงๆแล้วเปิดบ้านให้โล่งก่อนแล้วค่อยเปิดแอร์ก็ได้เพราะระบายความร้อนที่สะสมอยู่ในบ้านออกไปก่อนก็อยากจะให้ทุกคนมีจิตสำนึกในเรื่องของการใช้พลังงานให้มากขึ้นนะครับโอเคนะครับ
1: ผมอยากให้อาจารย์พูดสรุปงานที่อาจารย์ทำร้อนลงครับ
0: ก็คือถ้าวิไลของเราเน้นในเรื่องของพลังงานและสิ่งแวดล้อมอยู่แล้วนะครับก็หัวข้องานวิจัยเนี่ยก็จะไปในเรื่องของพลังงานและสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลานะครับอย่างเช่นว่าปรับการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดลดการใช้พลังงานโดยเอาระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาช่วยในการควบคุมแล้วก็สามารถที่จะใช้มือถือควบคุมได้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เกิดการลดการใช้พลังงานได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็คิดค้นประดิษฐ์เครื่องจักรอุปกรณ์สมัยใหม่ที่รองรับกับการใช้พลังงานที่น้อยแต่ได้งานมากขึ้นแล้วก็งานตัวใหม่ที่เป็นพลังงานสะอาดซึ่งเราก็ให้ความสำคัญส่วนทางด้านสิ่งแวดล้อมเราก็จะให้งานวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะการวิธีการลดการปลดปล่อยน้ำเสียการบำบัดน้ำเสียการทำขยะให้เป็นพลังงานนะฮะอันนี้ก็มันจะเกี่ยวเนื่องกันหมดนะครับถ้ารายละเอียดลึกก็ติดสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่เราได้ที่จะมาเรียนกับเรานะอันนั้นก็อยากให้มาเรียนทางสายนี้กันมากๆเนื่องจากว่าความสำคัญมันมีอยู่นะครับก็เชิญชวนนะฮะว่ามาเรียนทางด้านพลังงานกับสิ่งแวดล้อมกับเราเนี่ยสามารถที่จะมีไอเดียแนวคิดและเอาไปปฏิบัติได้จริงนะครับนะฮะอันนี้ก็คือที่เราทำกันอยู่ครับผม
1: ว
0: ัน
1: นี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากที่มอบความรู้ให้กับเพื่อนๆทางบ้านนะฮะส่วน EP หน้าจะเป็นใครนะครับก็อย่าลืมติดตามชมนะครับรอบรู้ว่าหมดตลอดนะครับส่วนวันนี้ครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายนกันนะครับในวันนี้นะครับพื้นที่ที่ต้องระวังคือภาคตะวันออกกรุงเทพและปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างซึ่งจะมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนพื้นที่อื่นๆเป็นฝนฟ้าคะนองโดยทั่วไปครับเนื่องจากนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนั่นเองครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักวันนี้นะครับส่วนใหญ่อยู่ที่ภาคใต้และภาคตะวันออกในด้านที่รับลมมรสุมรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนวันนี้มีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับช่วงนี้ประเทศไทยมักมีฝนตกตอนเย็นถึงค่ำอย่าลืมวางแผนการเดินทางกันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นี่คือพิธีอะไรหรอครับปู
1: ่นี่ก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกหรือพิธีขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ยังไงล่ะในวันนั้นท่านพระราชทานพระปฐมบรมราชองค์การว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปเป็นพระปฐมบรมราชองค์การที่มีความหมายจริงๆที่พระองค์จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งก็คือการรักษาและต่อยอดในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้เพื่อสร้างความสุขให้กับคนไทยนั่นเอง
2: ไปดูกันไหมในหลวงท่านทรงงานยังไงบ้าง
3: อ่างเก็บน้ำในรุ่มดินทรจินดาพุทธศักราช2561
4: อ้าวเจ้าเหมียวอยากกินกระท้อนเลย
0: ลุงครับที่นี่ที่ไหนหรอครับ
4: ที่นี่ก็โครงการห้วยสมงหรืออ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาไงไม่รู้จักเหรอไอ้หนูนี่เป็นโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9เลยนะในสมัยของท่านจะสร้างไม่เสร็จแต่ในหลวงรัชกาลที่10ทรงให้แก้ปัญหาที่ติดขัดและให้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์อย่างที่เห็นนี่แหละ
0: แล้วถ้าสร้างไม่เสร็จจะเป็นยังไงหรอครับ
4: โอ้ยถ้าไม่ได้โครงการนี่นะหน้าฝนน้ำก็ท่วมหน้าแล้งน้ำก็ขาดแม่น้ำน้ำทะเลก็หนุนพืชไร่พืชสวนเสียหายพวกอะไรไม่ได้หรอกกระท้อนอร่อยอร่อยแบบนี้ไม่มีทางได้กินหรอกนะ
5: โอ้ยที่ได้ของแกที่ไหนที่ในหลวงสร้างบ้านฉันก็มี
4: เอ้าตาเสิร์ตไปไงมาไงวันเนี่ยโหนี่ไม่เจอกันกี่ปีนี่มาเที่ยวอ่ะ
5: เปล่าไม่ได้มาเที่ยวหรอกเอาทุเรียนเมืองจันทน์บ้านฉันมาส่งที่ตลาดปราจีนเนี่ยแล้วก็ได้ยินคนโม้ให้เด็กฟังใหญ่เลย
4: เฮ้ยโม้อะไรที่ไหน
5: นี่ไอ้หนูจันทบุรีบ้านลุงก็มีนะชื่อโครงการฝายบ้านเขาแดงเป็นโครงการที่ในหลวงท่านสานต่อจากพระบิดาท่านเหมือนกันและทุเรียนในรถเนี่ยก็ได้น้ำจากโครงการของท่านนั่นแหละส่วนจะอร่อยขนาดไหนก็คิดดูสิว่าคนที่นี่สั่งให้ลุงมาส่งแทบทุกวันสงสัยจะอร่อยกว่ากระท้อนปลาจีนสะละมั้ง
4: อ้าวเฮ้ยพูดจาแบบเนี้ยจะวัดกันใช่ไหมฮะ
5: โอ้ยกลัวตายมาก็มาดิวะ
4: เฮ้ยตกเลยใครจะคมกว่ากัน
2: เดี๋ยวค่ะใจเย็นกันก่อนนะค่ะใจเย็นกันก่อน
5: ไม่ยุ่งไม่เย็นเลย
4: ใหญ
5: ่เฮ้ย
4: เอ้าไอ้หนูเอาไปชิม
5: เอาของลุงด้วย
0: โหอร่อยครับ
2: อร่อยทั้งทุเรียนทั้งกระท้อนเลยค่ะ
4: โอ้ยดีแล้วอะไรอร่อยกว่า
0: ก็อร่อยทั้งคู่เลยนะครับ
5: ทั้งคู่ไม่ได้ต้องบอกว่าอะไรอร่อยกว่า
4: ถ้าคนตัดสินไม่ได้งั้นแมวละกันมาม
5: ากินเลยมากินเข้าไป
2: เดี๋ยวค่ะ
5: กิน
4: โอ้ยเดี๋ยวไหนแล้ว

0: ๋ยวอย่าหนีมาตัดสินก่อน
1: ซึ่งการสืบสารรักษาและต่อยอดนี้พระองค์ก็ได้ทรงทำมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชแล้วล่ะนะทรงปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นมิ่งขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรทรงทำปุ๋ยหมักธรรมชาติเป็นปฐมฤกษ์ทรงเป็นประธานการทำนาสาธิตทรงพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการผลิตของโรงงานศูนย์รวมนมศูนย์จิตลัดดาและยังทรงมอบหมายงานให้องคมนตรีไปสานต่อโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9จนเดินหน้าไปถึง88โครงการและโปรดจัดตั้งโครงการของพระองค์เองถึง86โครงการด้วยนะ
2: การสืบสานรักษาและต่อยอดของในหลวงรัชกาลที่10ในสิ่งที่พระราชบิดาทรงทำไว้ได้สร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้คนไทยทั่วทั้งแผ่นดิน

0: รุ่นน้องผมนะครับเขามีหลานที่เรียนดีแต่ที่บ้านไม่มีเงินให้เรียนต่อ
1: สมัยนี้มีทุนการศึกษาให้เด็กๆเยอะแยะอย่างทุนมทส.ของในหลวง
2: ฉันอยากรู้ว่าในหลวงให้ความสำคัญกับการศึกษายังไงพี่เพิ่งรับปริญญามาเหรอคะ
3: ใช
2: ่แปลว่าพี่จะกลับมาทำงานที่บ้านเกิดของพี่เหรอคะ
3: ใช่พี่จะกลับมาทำงานที่นี่
4: ให้ลูกหมาเรียนจบแล้ววอย

สวัสดีค่ะมาพบกับอาจารย์กนกทิพย์อโนราชนะคะในรายวิชาอนุพันธ์ของฟังก์ชันค่ะวันนี้เป็นสัปดาห์ที่2ของการใช้สูตรของการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะครั้งที่แล้วเราเรียนสูตรไปทั้งหมด5สูตรนะคะเรามาทบทวนสูตรการหาอนุพันธ์กันอีกครั้งนะคะสูตรการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะการหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันนะคะฟังก์ชันบอกว่าสูตรที่หนึ่งทบทวนนะคะสูตรที่หนึ่งเมื่อไหร่เราจะดิฟค่าคงที่ใช่ไหมคะเมื่อเรานิยามให้ค่า c คือค่าคงที่ของเรานะคะเป็นตัวเลขค่าคงที่ส่วน u กับ v นั้นเป็นฟังก์ชันนะคะ u กับ v เป็นฟังก์ชันใดๆสมมติอาจารย์จะ dc by dx นะคะดิฟค่าคงที่ by dx บอกว่าเท่ากับ0เสมอสูตรที่2บอกว่า dx by dx ค่ะ dx by dx จะเท่ากับ1นะคะสูตร3 d ค่าคงที่คูณอยู่กับฟังก์ชันสมมติฟังก์ชันอาจจะไม่ใช่ x ก็ได้นะคะ c อยู่กับฟังก์ชัน u by dx นะคะดิฟ c u ได้ c d u by d x เสมอนะคะสูตร c บอกว่า d ฟังก์ชัน u กับ v บวกหรือลบกันอยู่แบบนี้ by d x นะคะจะได้ว่าสามารถเทคดิฟเข้าไปได้กลายเป็น d u by d x บวกหรือลบกับ d v by d x นะคะสูตร5สูตรนี้สำคัญใช่ไหมคะ du กำลัง n by dx นะคะจะเท่ากับนะคะ n u กำลัง n ลบไป1 du by dx เสมอค่ะโอเคงั้นเรามาต่อนะคะวันนี้เราจะต่อจากสูตรการหาอนุพันธ์ตรงนี้นะคะเพิ่มสูตรเข้าไปนะคะสูตรที่6ค่ะเป็นสูตรที่นะคะสูตรที่6

สำหรับวันนี้หรือเป็นสูตรที่หนึ่งสำหรับวันนี้นะคะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เรามีฟังก์ชัน u กับ v นะคะ u กับ v คูณกันอยู่นะคะคูณกันอยู่ดังนั้นอาจารย์ d by dx ฟังก์ชันที่อาจารย์อยากหาอนุพันธ์หรืออยากจะเอามาดิฟจะคือฟังก์ชัน u กับฟังก์ชัน v ค่ะสองตัวนี้กำลังคูณกันอยู่ค่ะเขียนติดกันแบบนี้แปลว่าคูณกันอยู่สูตรการหาอนุพันธ์บอกว่าเราสามารถเทคดิฟเข้าไปแต่ห้ามเทคดิฟเข้าไปเป็นดิฟ u คูณดิฟ v อย่างนี้ไม่ได้นะคะเขาบอกว่าให้ได้เป็น u ดิฟ v บวกกับ v ดิฟ u by dx ค่ะ by dx ค่ะหรือบางคนบอกว่าสูตรนี้ท่องเป็น d by dx เป็นฟังก์ชันหน้ากับเป็นฟังก์ชันหลังแบบนี้ก็ได้นะคะมี2ฟังก์ชันอาจารย์มอง u เป็นหน้ามอง v เป็นหลังนะคะเขาบอกว่าได้หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าแบบนี้นะคะท่องหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าหรือจะท่องว่า u ดิฟ v บวก v ดิฟ u ก็ได้นะคะตามไว้นะมีสองฟังก์ชันคูณกันอยู่เมื่อไหร่ห้ามเทคดิฟคูณกันแบบนี้นะคะห้ามเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดต้องได้เป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะคะต่อไปมาพร้อมกันเลยสูตรที่7ค่ะสูตรที่7d by dx นะคะสิ่งที่เราจำกำลังจะดิฟข้อนี้บอกว่าถ้าเรามีฟังก์ชัน u หารกับฟังก์ชัน v หารฟังก์ชัน v มี2ฟังก์ชันหารกันอยู่แบบนี้ให้ได้เป็นเศษ1ส่วน v กำลังสองนะคะคูณอยู่กับ v ดิฟ u ลบ u ดิฟ v ค่ะ by dx อาจารย์เติมทีหลังนะ by dx ค่ะหรือบางคนบอกว่าท่องเป็นแบบนี้ก็ได้ค่ะอาจารย์มองเป็น d by dx มีล่างกับบนค่ะอันนี้อาจารย์มองเป็นบนค่ะหารล่างแบบนี้มีฟังก์ชันสองฟังก์ชันอาจารย์เรียกเขาว่าบนกับล่างสมมติ u เป็นบน v เป็นล่างจะได้ว่าล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลังสองแบบนี้ก็ได้ค่ะอาจารย์ท่องว่าล่างกับบนนะคะหน้าตามันก็อันเดียวกันแต่แล้วแต่เทคนิคการท่องนะคะท่อง v กับ u ก็ได้ท่องบนกับล่างก็ได้ดังนั้นถ้าอาจารย์ท่องเป็นมีสองพจน์ล่างกับบนหารกันอาจารย์ท่องว่าล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลังสองค่ะโอเคได้ดิฟผลคูณกับดิฟผลหารนะคะสูตรก็ตามสูตรที่6กับสูตรที่7นั้นเลยดังนั้นเราลองไปใช้สูตร2สูตรนี้ค่ะสูตร2สูตรนี้ค่ะไปดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างแรกสมมุติว่าอาจารย์มี2ฟังก์ชันค่ะสมมุติ y โจทย์ของอาจารย์นะคะเป็นฟังก์ชันของ x ซึ่งหน้าตาเป็น x บวก1คูณอยู่กับ 5x ลบ2ค่ะมี2ฟังก์ชันคูณกันอยู่แบบนี้นะคะจงหา dy by dx ค่ะเท่ากับเท่าไหร่นะคะดังนั้นอาจารย์ก็เตรียมดีเลยค่ะเตรียมดิฟเลยค่ะดิฟเอาสิ่งที่ y มาเติมดังนั้นมี x บวก1ค่ะคูณอยู่กับ 5x ลบ2โอเคหน้าตาแบบนี้ให้เรามองคล้ายๆกับตัวนี้เป็นอะไรคะเป็น v ค่ะเอาเป็น u ก่อนแล้วกันตัวหน้าเป็น u ตัวหลังเป็น v นะคะสูตรว่าไงนะ d u v by d x อาจารย์เขียนสูตรทิ้งไว้ตรงนี้นะเผื่อใครยังจำไม่ได้นะคะว่าไงนะคะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้า by d x by d x หน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าหน้าคืออะไรหน้าก็คือตัวนี้หลังก็คือตัวนี้ค่ะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านะคะดังนั้นอาจารย์ก็มาเลยค่ะหน้ามาเลยค่ะเอ๊ะอาจารย์เปลี่ยนตรงนี้เดี๋ยวพวกเรางงเนาะอาจารย์ถ้าหน้าหลังอาจารย์ก็ไม่ต้องเขียน UV แล้วเนาะอาจารย์ก็เขียนอะไรไปเลยคะเขียนหน้าหลังไปเลยดีกว่าหน้าหลัง
แล้วอาจารย์ก็มองตรงนี้เป็นนอหนูกับลอลิงไปเลยนะคะจะได้ไม่งงหน้าหน้าก่อนนะหน้าอันนี้เป็นหลังค่ะหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าอ่ะงั้นได้อะไรคะหน้าหน้ามาเลยค่ะตอนนี้อาจารย์กำลังจะเขียนหน้าค่ะหน้าก็เป็น x บวก1ค่ะต่อไปดิฟหลังค่ะ d 5x ลบ2ค่ะหน้าดิฟหลังมาละต่อไปบวกหลังค่ะหลังคือ 5x ลบ2ค่ะดิฟหน้าค่ะดิฟ x บวก1นั่นเองบ่าย dx โอเคได้กระจายเป็นแบบนี้ตามสูตรสีน้ำเงินตรงนี้เลยค่ะกระจายตามสูตรสีน้ำเงินได้บรรทัดนี้ออกมาจากนั้นเราก็ไปดูค่ะว่าอะไรที่ต้องการดิฟอะไรไม่ต้องดิฟก็ดึงเขาลงมาค่ะอันนี้ไม่ต้องดิฟนะดึงลงมาค่ะอันนี้ไม่ต้องดิฟนะดึงลงมาค่ะแสดงว่าเราเหลือดิฟเลยค่ะเราเหลือดิฟตรงนี้กับดิฟตรงนี้โอเคงั้นบรรทัดนี้อาจารย์ค่อยๆดึงเขาลงมาอันนี้ไม่ได้ดิฟนะ x บวก1อ่ะพจน์นี้ดิฟแล้วได้เท่าไหร่ดิฟแล้วได้เท่าไหร่เมื่อวานนะคะแล้วก็ลองไว้ก่อนนะ 5x ลบ2ค่ะตรงนี้ดิฟเท่าไหร่ได้เอามาวางโอเคไปดิฟตัวหน้ากันค่ะดิฟตรงนี้ได้อะไรคะจากครั้งที่แล้วดิฟ 5x เทคดิฟเข้าไปนะอาจารย์เทคดิฟเข้าไปแล้วนะคะเพราะ2พจน์นี้บวกลบกันอยู่เทคเข้าไปกลายเป็นดิฟ 5x ได้มา5ค่ะดิฟ2ได้มา0ค่ะดังนั้นหมดนี้ได้5เลขค่ะเลขห้ามาหนึ่งตัวพจน์หลังนะคะ x ดิฟเข้าไปค่ะดิฟ x บวกกับดิฟ1ค่ะดิฟ x ได้มา1ถูกไหมดิฟ x ได้1นะดิฟ1ได้0ค่ะดังนั้นหมดนี้ได้เลข1มานั่นเองจะตอบแล้วนะคะเครื่องหมายดิฟสัญลักษณ์ดิฟหายไปหมดแล้วค่ะตอบ5คูณเขียน5ไว้ข้างหน้านะคะดีกว่าคูณกับ x บวก1ค่ะบวกกับพจน์หลังมีเลข1คูณกับ 5x ลบ2ดังนั้นอาจารย์ก็ 5x ลบ2แบบนี้เลยนะคะสัญลักษณ์ดิฟหายไปหมดแล้วนะคะสามารถต่อบรรทัดนี้ได้เลยหรือใครจะจัดพจน์ให้เป็นโพลีโนเมียลก็ได้นะคะสมมติอาจารย์จัดพจน์ต่อมีเลข5คูณอยู่กับวงเล็บนี้นะคะอาจารย์เทคเข้าไปเป็น 5x เทคเข้าไปเจอบวก1กลายเป็นบวก5แล้วเทคบวกเข้าไปนะมีบวกเทคเข้าไปค่ะอาจารย์เคลียร์วงเล็บนะคะกลายเป็น 5x ลบ2นั่นเองดังนั้นสมมุติอาจารย์จัดพจน์ให้เรียบร้อยนะคะก็จะมีอะไรคะมี 5x คูณ 5x บวกกับ 5x 5x บวกอีก 5x เป็น 10x นะคะมีบวก5ลบออก2เป็นบวก3ค่ะข้อนี้ dy by dx ตอบ 10x บวก3นั่นเองนะคะตอบ3บรรทัดนี้ล่างนี้อาจารย์สามารถเป็นคำตอบได้หมดเลยนะคะที่จริงเป็นคำตอบทั้งหมดนะคะแล้วแต่ว่าเราจะจัดพจน์หรือเปล่านะคะโอเคนี่คือสูตรดิฟผลคูณใช่ไหมคะดิฟผลคูณโอเคงั้นอาจารย์ลองอีกสักตัวอย่างนึงนะคะไปกันต่อสมมุติว่าอาจารย์มีโจทย์หน้าตาเป็นแบบนี้ y เท่ากับนะคะมีฟังก์ชันที่คูณกันอยู่เป็นแบบนี้แล้วกันค่ะมีหน้าตาเป็น 6x ลบ2ค่ะคูณอยู่กับ 2x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง4แบบนี้แล้วกันค่ะมี2พจน์เห็นไหมคะทุกคนจะเห็นว่าอาจารย์มี2พจน์คูณกันอยู่ค่ะดังนั้นอาจารย์จะ dy by dx แล้วนะอาจารย์กำลังจะ dy สิ่งที่เป็น y บอกว่ามี 6x ลบ2คูณอยู่กับ 2x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง4อ่ะมี2พจน์คูณกันอยู่แบบนี้นึกถึงสูตรเลยค่ะอ่ะมีพจน์หน้าแล้วก็หมดนี่เป็นพจน์หลังของเราท่องมาว่าไงนะเมื่อกี้ d หน้าหลัง by dx ท่องว่าหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้า by dx by dx งั้นบรรทัดนี้อาจารย์ได้เป็นหน้าใช่ไหมหน้ามาก่อนเลยค่ะหน้าคือ 6x ลบ2ค่ะดิฟหลังค่ะต่อไปดิฟหลังดิฟ
2x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง4

by dx ค่ะบวกกับหลังค่ะหลังคือ 2x ลบ3ยกกำลัง4ดิฟหน้าค่ะสุดท้ายดิฟหน้าดิฟ 6x ลบ2นั่นเองนะคะกลายเป็น 6x ลบ2อาจารย์ค้างดิฟตรงนี้นะคะยังติดดิฟตรงนี้ยังติดดิฟตรงนี้ดังนั้นเอามาต่อเอามาต่อนะคะอ่ะดิฟแล้วนะอาจารย์ดิฟแล้วได้เป็น u กำลัง n ถูกไหม u กำลัง n เอา n ลงมาค่ะ u ตัวเดิม 2x ลบ3ยกกำลัง n ถอยไป1กำลัง3แล้วอย่าลืมดิฟ u ด้วยนะดิฟ 2x ลบ3 by dx ค่ะจากนั้นบวกกับ 2x ลบ3ยกกำลัง4ผลดิฟตรงนั้นได้อะไรมาคะดิฟตรงนั้นได้มา6ค่ะ6นะโอเคดิฟตรงนี้อาจารย์ได้แค่เลข6มา1ตัวนะคะข้างหน้ามาตามตัวหลังงั้นเท่ากับอะไรคะเนี่ยอาจารย์ดิฟเหลือตรงไหนอีกอาจารย์ยังค้างดิฟตรงนี้อยู่นะคะดิฟตรงนี้ได้อะไรมาคะได้มาเท่ากับ2เนาะดิฟตรงนี้ได้มา2ไหมดิฟ 2x ได้2ดิฟ3ได้0ดังนั้นหมดนี้ดิฟเราได้2 2ขอมาชน4ตรงนี้แล้วกันนะคะ2 4 8ค่ะ2 4 8โอเค2 4 8จากนั้นเป็นไงคะตัวข้างหลังก็ตามมาติดๆเลยค่ะแค่ลอกเขาลงมาค่ะลอกมาเป็น 6x ลบ2ค่ะต่อด้วย 2x ลบ3ทั้งหมดยกกำลัง3ค่ะบวกกับพจน์ข้างหลังมีเลข6ค่ะคูณอยู่กับ 2x ลบ3ยกกำลัง4นั่นเองค่ะตอบค่ะเครื่องหมายดิฟออกไปหมดแล้วดังนั้นตอบเท่านี้นั่นเองนี่คือสูตรการดิฟผลคูณเห็นไหมคะมี2พจน์เมื่อไหร่กระจายเป็นหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเองค่ะงั้นเราลองไปดูดิฟผลหารบ้างดิฟผลหารจำสูตรการดิฟผลหารเมื่อไหร่จะใช้ดิฟผลหารสมมติโจทย์อาจารย์เป็น y เท่ากับ y เท่ากับมีสัก2พจน์หารกันอยู่เช่นอาจารย์มี x กำลัง2ลบ1ค่ะหารอยู่กับ 10x ลบ9แล้วกันค่ะมี2พจน์หารกันอยู่แบบนี้ให้เรานึกถึงสูตรดิฟผลหารใช่ไหมคะสมมติยังไม่ดิฟแล้วกันอาจารย์เขียนโจทย์ dy by dx เท่ากับ d by dx นะคะเอาสิ่งที่ต้องการดิฟมาวางตรงนี้นั่นก็คือตัว y ของเราไหม y หมดนี่ y คืออะไร y คือ x กำลัง2ลบ1ค่ะหารกับ 10x ลบ9อ่ะจะเริ่มดิฟแล้วนะจะเริ่มดิฟละมี2พจน์หารกันอยู่แบบนี้ต้องนึกถึงสูตรดิฟผลหารดิฟผลหารอ่ะสูตรว่าไงคะนึกถึงดิฟผลหาร d by dx อาจารย์ชอบดิฟล่างกับบนบอใบไม้กับลอลิงแล้วกันนะคะบนหารล่างสูตรว่าไงนะล่างดิฟบนบนไม่ใช่อยู่นะบนบอใบไม้นะลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลังสองอาจารย์เติมแบบนี้ล่างกำลังสองท่องทีหลังแต่เอาไปไว้ข้างหน้าเป็นหนึ่งส่วนล่างกำลังสอง by dx by dx โอเคงั้นล่างของอาจารย์คือตัวนี้บนของอาจารย์คือตัวนี้ถูกไหมคะดังนั้นจะได้ว่าส่วนล่างก่อนกำลังสองก่อนก็ได้ส่วนล่างกำลังสองดังนั้นเศษหนึ่งส่วน 10x ลบ9ยกกำลังสองค่ะอันนี้อาจารย์ได้ล่างกำลังสองมาแล้วนะดังนั้นวงเล็บข้างในล่างดิฟบนดังนั้นล่างดิฟบนคือ 10x ลบ9ดิฟบนดิฟ x กำลังสองลบ1ค่ะล่างดิฟบนลบบนบนคือ x กำลังสองลบ1ดิฟล่างดิฟ 10x ลบ9ค่ะ by dx ปิดวงเล็บนั่นเองมาตามสูตรสีแดงเลยนะคะเขียนสเต็ปตามล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลังสองเลยจากนั้นเราก็มาเคลียร์

เคลียร์ค่ะว่าเหลืออะไรบ้างทุกอย่างเคลียร์เกือบหมดแล้วติดตรงนี้ดิบนิดหน่อยเหลือตรงนี้ดิบนิดหน่อยใช่ไหมคะดังนั้นส่วนอื่นๆเป็นไงคะอ่ะเขียนลงมาบรรทัดที่2เลยค่ะมี 10x ลบ9ยกกำลัง2ค่ะข้างในวงเล็บมี 10x ลบ9อ่ะดิบตัวนี้มาวางค่ะดิบตรงนี้ได้อะไรนะ x กำลัง2ลบ1เทคดิบเข้าไปค่ะเทคดิฟเข้าไปดิฟ x กำลัง2ได้มา 2x ถูกนะดิฟ x กำลัง2ได้มา 2x ดิฟ1ได้0หมดนี้ได้แค่นี้ลบกับ x กำลัง2ลบ1ค่ะค้างดิฟตรงนี้ดิฟตรงนี้ได้เท่าไหร่เอามาวางค่ะดิฟ 10x ลบ9ดิฟ 10x ได้มา10ดิฟ9ได้0ดังนั้นหมดนี้ได้มาแค่เลข10นะเพราะดิฟ2ตัวนี้ลบกันอยู่อาจารย์เทคเข้าไปค่ะดิฟ 10x ได้10ดิฟ9ได้0หมดแล้วก็อย่าลืมปิดวงเล็บด้วยนะคะอ่ะสรุปเราจะตอบอะไรเนี่ยสรุปเรามีโพจน์บนมีอะไรบ้างคะโพจน์บนมี 2x คูณอยู่กับ 10x ลบ9สมมติอาจารย์ไม่เทคเข้าไปนะอาจารย์แค่เคลียร์เรียงแถวเฉยๆนะ x กำลัง2ลบ1แล้วตัวส่วนมีอะไรอยู่เนี่ยมี 10x ลบ9หมดนี่ยกกำลัง2ค่ะสัญลักษณ์ดิฟหายไปหมดแล้วค่ะสามารถตอบได้เลยนะคะผลของการดิฟฟังก์ชันผลหารข้อนี้ตอบเป็นบรรทัดล่างสุดนั่นเองใช่ไหมคะไม่ยากเกินไปนะดิฟผลหารดิฟผลหารสามารถดิฟผลหารนี้ถ้ายากๆจะเป็นยังไงอ่ะอาจารย์ขอยกตัวอย่างที่มันดูแบบซับซ้อนขึ้นนะซับซ้อนขึ้นสมมติดูตัวอย่างนี้ตัวอย่างนี้สมมติว่าอาจารย์มีฟังก์ชันดูซิว่าเราจะเริ่มยังไงสมมติว่าฟังก์ชันเป็น 2x บวก5ส่วน x กำลัง2บวก9ค่ะถ้ามีข้อนี้เราก็น่าจะมองออกนะมี2โพจน์หารกันอยู่เนาะก็น่าจะเข้าสูตรใดคะล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างส่วนล่างกำลัง2แต่ถ้าข้อนี้เป็นยกกำลัง4อยู่ตรงนี้ค่ะเราต้องดูนะว่าโจทย์ข้อนี้มีกี่พจน์เนี่ยถามว่าใช่2พจน์หารกันอยู่ไหมไม่ใช่พจน์นี้พจน์ใหญ่ของโจทย์คือหมดนี่ยกกำลัง4ค่ะหมดนี่ยกกำลัง4ดังนั้นสูตรแรกที่เราต้องนึกถึงคือสูตรอะไรคะเราก็ต้องนึกทวงสูตรพระเอกของเราดี u กำลัง n ค่ะมีชั่นจะ u เป็น x อย่างเดียวเป็นฟังก์ชันเล็กๆเป็นฟังก์ชันใหญ่ที่หารกันอยู่แบบนี้ก็เป็น u เหมือนกันค่ะ u ยกกำลัง n เอา n ลงมา u ตัวเดิมกำลัง n ถอยไป1แล้วดิฟ u อย่าลืมนึกถึงสูตรนี้ก่อนนะเพราะฟังก์ชันทั้งหมดนี้มันยกกำลัง4อยู่ค่ะดังนั้นอาจารย์เริ่มเลยนะ dy by dx เป็นไงคะเอา n ลงมาค่ะเอา4ลงมา u ตัวเดิม u ตัวเดิม u เขาหน้าตาฟังก์ชันที่หารกันอยู่ก็ต้องมาทั้งหมดเลยนะ 2x บวก5หาร x กำลัง2บวก9หมดนี้ยกกำลังถอยไป1นะจาก4ก็เหลือ3ค่ะดิฟยูค่ะจากนั้นดิฟยูตรงนี้นะคะตามสูตรเลยดิฟยูดังนั้นดิฟอะไรคะ 2x บวก5หาร x กำลัง2บวก9บ่าย dx นั่นเองค่ะโอเคได้บรรทัดนี้มาแล้วบรรทัดนี้เป็นไงคะเราจะมีพจน์หน้านี้ไม่มีเครื่องหมายดิฟนะอาจารย์แค่เขียนลงมา 2x บวก5ส่วน x กำลัง2บวก9นี้กำลังยกกำลัง3ค่ะดังนั้นโจทย์ตรงนี้ติดดิฟตรงนี้ค่ะติดดิฟตรงนี้ดิฟด้วยนะอย่าลืมดิฟด้วยนะดิฟตรงนี้ต้องนึกถึงสูตรดิฟผลหารต่อค่ะดิฟผลหารว่าไงนะดังนั้นอาจารย์ต้องเขียนทั้งหมดนี้มาเป็นหน้าดิฟหลังอ๋อไม่สิล่างดิฟบนถูกไหมค่อยๆเขียนนะตามสเต็ปนะล่างคือตัวนี้นะดิฟบนดิฟ 2x บวก5ล่างดิฟบนลบบน 2x บวก5ดิฟล่างดิฟ x กำลัง2บวก9ส่วนล่างกำลัง2

สองส่วน x กำลังสองบวกเก้ากำลังสองแบบนี้นั่นเองใส่วงเล็บใหญ่ให้เขาหน่อยเห็นไหมว่าทั้งหมดสีน้ำเงินตรงนั้นอาจารย์ก็จะเขียนได้สีน้ำเงินตรงนี้นั่นเองค่ะกลายเป็นดิฟผลหารซ้อนอยู่ดังนั้นอะไรไม่ใช่ดิฟอาจารย์ก็แค่เคลียร์เขาลงมาก่อนนะคะ 2x บวก5ค่ะส่วน x กำลังสองบวก9ทั้งหมดนี้กำลังสามแล้วก็ส่วนด้วยเศษหนึ่ง x กำลังสองบวก9นี้เขาไม่ได้ดิฟนะอ่ะเหลือข้างในข้างในเหลืออะไร x กำลังสองบวก9ตรงนี้ลืม by dx นะจากนั้นค่อยๆดิฟค่ะข้างตัวไหนเนี่ยข้างตัวนี้ค่ะข้างตัวนี้ดิฟแล้วได้อะไรคะดิฟ 2x บวก5ได้มา2นั่นเองค่ะได้มาเลข2ลบกับ 2x บวก5ดิฟตรงนี้ได้อะไรมาคะดิฟตรงนี้ได้มา 2x ถูกนะดิฟ x กำลัง2ได้มา 2x นะได้มา 2x ค่ะปิดค่ะที่จริงบรรทัดที่เคลียร์หมดแล้วนะเนี่ยเคลียร์หมดแล้วที่จริงตอบได้แล้วแต่ว่าจัดเรียงให้สวยงามสักอีกสักบรรทัดหนึ่งนะคะมีอะไรบ้างเนี่ยตัวเศษตอนนี้มีเลข4นะคะคูณอยู่กับวงเล็บ2อาจารย์เขียนวงเล็บใหญ่เดี๋ยวคูณอยู่กับ2คูณ x กำลัง2บวก9ค่ะลบกับ 2x ค่ะคูณอยู่กับ 2x บวก5อันนี้คือตัวเศษทั้งหมดนะคะหมดนี่ขอหารหมดนี่ขอหารด้วยซึ่งหารในตัวนี้โอเคหารด้วยตัวนี้มาวางแล้วกันนะคะหยิบตัวนี้มาวางตรงนี้แล้วกันนะคะ x กำลังสองบวก9ค่ะยกกำลังสองจากนั้นอาจารย์ค่อยคูณกับ 2x บวก5ส่วนด้วย x กำลังสองบวก9ทั้งหมดกำลังสามอ่ะแค่เรียงบรรทัดใหม่ให้เรียบร้อยขึ้นแค่นั้นเองนะคะอ่ะนี่เป็นคำตอบของการดิฟผลคูณตรงนี้จะเห็นว่าต้องค่อยๆเข้าสูตรอยู่กำลัง n นะคะอยู่กำลัง n จากนั้นค่อยนำสูตรดิฟผลหารมาช่วยนะคะนี่คือสูตรที่เท่าไหร่นะ6กับสูตรที่7ของการหาอนุพันธ์ค่ะสูตรที่6กับสูตรที่7โอเคงั้นอาจารย์ไปต่อสูตรดไปดีกว่านะคะอาจารย์ขอไปต่อสูตรถัดไปค่ะ6กับ7ไปแล้วต่อไป8กับ9ของเราแล้วกันค่ะสูตรที่8กับสูตรที่9ค่ะสูตรที่8กับสูตรที่9นี้เป็นการหาอนุพันธ์ฟังก์ชันล็อกการิทึมนะคะฟังก์ชันล็อกนะคะอนุพันธ์โดยใช้สูตรที่เริ่มเป็นฟังก์ชันล็อกการิทึมแล้วค่ะก็ต้องมีล็อกกับมีลอนเข้ามาถูกไหมคะมีล็อกกับมีลอนเข้ามาดังนั้นสูตรนี้เขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราอาจารย์เรียกเขาว่า8กับ9เนาะตอนนี้อาจารย์ขอเข้าสูตร8เมื่อไหร่ที่โจทย์ที่เราจะดิฟมีคำว่าล็อกค่ะฟังก์ชันล็อกมีคำว่าล็อกล็อกหลังล็อกจะต้องมีฟังก์ชัน u สมมุติเป็นฟังก์ชัน u ฐานล็อกต้องมีฐาน a ค่ะดิฟล็อก u ฐาน a เมื่อไหร่จะเท่ากับเศษ1ส่วน u ล็อก e ฐาน a ดิฟ u สเต็ปสูตรเป็นแบบนี้จะสังเกตว่าเมื่อไหร่เจอคำว่าล็อกหลังล็อกเรียกเขาว่าตัว u นะเธอจะเท่ากับเศษ1ส่วน u ตรงเดิมแล้วได้ล็อก e ฐาน a ดิฟ u ขอทิ้งสูตร8แล้วก็สูตร9ไปต่อเลยนะคะอาจารย์ทิ้งสูตร9ไว้เลยล็อกที่เป็นล็อกการิทึมไม่อาจจะเป็นล็อกก็ได้เป็นลอนก็ได้ค่ะดิฟลอนยูค่ะดิฟลอนยูจะได้เท่าไหร่เขาบอกว่าดิฟลอนยูจะได้เศษ1ส่วนยูดิฟยูค่ะเห
สูตรมันก็คล้ายๆกันนะสูตร8กับสูตร9ที่จริงเราท่องสูตร8อย่างเดียวก็ได้นะคะเพราะ

ลอนยูเพราะลอนยูก็คือล็อกยูฐานอีใช่ไหมล็อกยูฐานอีที่จริงมันคือล็อกยูฐานอีพอดีนั่นเองค่ะดังนั้นพอเราไปเข้าสูตรข้างบนกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนยู

ได้หนึ่งค่ะจากนั้นก็ดิฟอยู่ดิฟอยู่เหมือนเดิมดังนั้นสเต็ปสูตรนี้ให้เราจำว่าดิฟลอนยูดิฟลอนยูได้เศษหนึ่งส่วนยูดิฟอยู่ดิฟลอนยูได้เศษหนึ่งส่วนยูดิฟอยู่ด็อกดิฟล็อกยูได้เศษหนึ่งส่วนยูล็อกอีฐานเอดิฟอยู่อันหนึ่งว่าสมมุติเราท่องสูตรได้แล้วถามว่าต้องท่องสูตรได้ไหมก็จำเป็นนะอาจารย์ว่าจำเป็นเพราะว่าเห็นโจทย์เมื่อไหร่เราจะได้รู้ว่าเราจะดึงสูตรไหนมาใช้นะคะดึงสูตรไหนมาใช้ยกตัวอย่างดีกว่าจะได้เห็นภาพยกตัวอย่างเช่นอาจารย์เจอโจทย์เป็นฟังก์ชัน y y เท่ากับล็อกมาละมีล็อก5 x ลบ10ฐาน8สมมุติอะ y เท่ากับล็อกเห็นคำว่าล็อกเมื่อไหร่เราต้องนึกถึงสูตร8ใช่ไหมนึกถึงสูตรดิฟล็อกแล้วนะดังนั้น dy by dx เท่ากับเรากำลังจะดิฟอะไรคะดิฟล็อก5 x ลบ10ค่ะฐาน8ค่ะดังนั้นเราจะเห็น u ละเห็น u ละอะไรคือ u ตอนนี้ u ก็คือสิ่งที่ วางอยู่หลังล็อกนี่ไงอาจารย์เจอ u ละตอนนี้อาจารย์กำลังมองสูตรนี้อยู่นะกำลังมองสูตรนี้อยู่นะคะดังนั้น dip lock u เท่ากับตามสูตรเป๊ะเลยค่ะ dip lock u ได้เศษหนึ่งส่วน u ไหน u ก็เป็น 5x ลบ10นั่นเอง dip lock u ได้เศษหนึ่งส่วน u log e ฐาน a ดังนั้นก็ฐาน8เหมือนเดิมค่ะโจทย์ข้อนี้อาจารย์เป็นฐาน8 dip u ค่ะ dip อะไรคะ dip 5x ลบ10นั่นเองเห็นไหมคะว่าสเต็ปอาจารย์มาเหมือนเดิมเลยมาตามเศษหนึ่งส่วน u log e ฐาน8 dip u เห็นไหมคะมาจากนี่ไงตามนี้มาได้บรรทัดนี้มาตามสเต็ปนั่นเองจากนั้นเหลืออะไรอ่ะเหลือดิฟนิดหน่อยค่ะจนเคลียร์ค่ะเคลียร์ต่อไปไหนต่อเนี่ยอะไรไม่ต้องดิฟก็ละไว้รอเขาลงมาค่ะ 5x ลบ10ค่ะ 5x ลบ10ล็อก e ฐาน8ค่ะค้างดิฟตรงนี้ค่ะค้างดิฟตรงนี้ดิฟอะไรมาวางตรงนี้เลยค่ะดิฟ 5x ลบ10ดิฟผลลบอีกละเทคดิฟเข้าไปค่ะดิฟ 5x ได้มา5ดิฟ10ได้0หมดนี่ได้มา5ค่ะอาจารย์ได้5มาข้างหนึ่งค่ะดังนั้นข้อนี้อาจารย์จะตอบ5ส่วน 5x ลบ10คูณอยู่กับล็อก e ฐานตรงนี้ต้องเป็นฐาน8นะคะตอบฐานเดิมฐาน8ค่ะโอเคนี่คือสูตรการดิฟล็อกนั่นเองพอได้นะดิฟล็อกนะไปต่อค่ะอาจารย์ไปต่อดิฟลอนบ้างดิฟลอนบ้างยกตัวอย่างเช่นอาจารย์มี y ค่ะเท่ากับลอนอะไรดีลอน x กำลังสองบวก4ดิฟลอน x กำลังสองบวก4จงหา dy by dx ค่ะแปลว่าอาจารย์กำลังจะดีอะไรคะ d ลอน x กำลังสองบวก4นั่นเอง by dx เห็นคำว่าลอนมานะคะอะไรอยู่หลังลอนให้เขาเป็นตัวอะไรคะตัวอยู่นึกถึงสูตรเลยคะ dip ln u by dx จะได้เท่ากับเศษหนึ่งส่วน u dip u u dip u เห็นไหมอะไรอยู่นี่เรียก u เอา u มาวางแล้วก็ dip u ดังนั้น u ของอาจารย์ก็เป็นตัวหมดนี่ถูกไหมดังนั้นอาจารย์จะได้อะไรคะเศษหนึ่งส่วน u มาเลย u คือ x กำลังสองบวก4เศษหนึ่งส่วน u ดิฟ u ดิฟ x กำลังสองบวก4 by dx นั่นเองค่ะเห็นไหมมาตามสูตรค่ะจ
ฉันไฮไลท์ไว้ให้นะ

นี่คืออยู่นี่คืออยู่มาพิจารณากันค่ะพจน์หน้านี้เป็นไงคะไม่มีสัญลักษณ์ d by dx แล้วเป็นไงคะดึงลงมาค่ะดึงลงมาได้เศษ1ส่วน x กำลังสองบวก4ค่ะจากนั้นเหลือผลดิฟตรงนี้นั่นเองค่ะอาจารย์ยังค้างตรงนี้ยังไม่ได้ดิฟนะดังนั้นดิฟแล้วขอวางไว้ตรงนี้หน่อยจำได้ไหมคะดิฟ x กำลังสองบวก4ดิฟ x กำลังสองได้มา2 x ดิฟ4ได้ศูนย์เขียนไว้หน่อยดิฟ4ได้ศูนย์ดังนั้นอาจารย์จะตอบแล้วค่ะผลดิฟ y ลอน x กำลังสองบวก4ตรงนี้ตอบ2 x ใช่ไหมคะตัวเศษมี2 x นะส่วนกับ x กำลังสองบวก4นั่นเองค่ะนี่คือคำตอบของข้อนี้นะคะสัญลักษณ์ดิฟได้หายไปหมดแล้วดังนั้นก็เรียบร้อยค่ะเคลียร์เรียบร้อยดิฟลอน u ได้เศษ1ส่วน u ดิฟ u ดิฟลอน u ได้เศษ1ส่วน u ดิฟ u นะคะต่อไปสมมติโจทย์ข้อนี้เป็นยากขึ้นอีกนิดหนึ่ง y เท่ากับคูณกับลอน 2x x คูณกับลอน 2x จงหา dy by dx ค่ะ dy by dx กำลังดิฟ x ลอน 2x by dx เราต้องค่อยๆดูว่าข้อนี้เราจะเริ่มยังไงดีนะคะความยากของเรื่องอนุพันธ์นี้โดยใช้สูตรนี้มันยากตรงที่เราจะเริ่มยังไงเราจะหยิบสูตรไหนมาใช้เป็นสเต็ป by step ไปสเต็ปแรกข้อนี้จะเริ่มยังไงดีเราต้องมามองค่ะว่าข้อนี้สิ่งที่เราจะทำไมเนี่ยกำลังจะดิฟอยู่เนี่ยมีกี่พจน์คะมีกี่พจน์คะเราต้องมองให้ออกว่านี่ไงอาจารย์มี x 1พจน์ค่ะแล้วอาจารย์ก็มีลอนอีก1พจน์หรือเปล่าแล้วก็มี 2x อีก1พจน์หรือเปล่าไม่ใช่ลอนจะต้องมีอะไรมารองรับดังนั้นลอน 2x คืออีก1พจน์อาจารย์มี1พจน์หน้าคือ x พจน์หลังลอน 2x ทำอะไรกันอยู่คะเนี่ยเขียนต่อกันแบบนี้แปลว่าคูณกันอยู่ค่ะคูณกันอยู่ดังนั้นอาจารย์ก็มองเป็นหน้ากับอะไรคะเนี่ยหน้ากับหลังนั่นเองดังนั้นสเต็ปนี้อาจารย์ต้องนึกถึงสูตรดิฟหน้าหลังค่ะดิฟหน้าหลัง by dx ก็คือหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้านั่นเองหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าดังนั้นบรรทัดนี้อาจารย์ก็ตามสเต็ปหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าอ่ะหน้ามาก่อนค่ะ x มาเลยดิฟหลังดิฟลอน 2x ค่ะหน้าดิฟหลังบวกหลังคือลอน 2x ค่ะดิฟหน้าดิฟ x by dx โอเคพอได้นะพอได้นะอ่ะต่อไปตรงไหนอีกตรงนี้ไม่ได้ดิฟลงมานะตรงนี้ไม่ได้ดิฟลงมานะดังนั้นอาจารย์ดึง x ลงมาค่ะดึง x ลงมางั้นอาจารย์ติดอะไรอาจารย์ติดตรงนี้อยู่ดิฟลอนอยู่ต้องนึกถึงสูตรดิฟลอนยูดิฟลอนยูต้องนึกถึงสูตรอะไรคะดิฟลอนยูดิฟลอนยูได้เศษ1ส่วนยูดิฟยูดังนั้นดิฟลอน 2x อาจารย์ก็จะได้เศษ1ส่วนอะไรคือยูของอาจารย์นี่ไงยู1ส่วน 2x ดิฟ 2x by dx นั่นเองค่ะบวกกับลอน 2x นี่ไม่ได้ดิฟนะอาจารย์ลงมาค่ะอาจารย์ค้างอะไรอีกค้างดิฟ x ดิฟ x ได้มา1เนาะ1คูณลอน 2x ไม่เขียนละกันค่ะจะตอบแล้วนะมีอะไรตัดกันได้ไหมเนี่ยนี่ไงอาจารย์เจอละ x ตัด x ค่ะแล้วอย่างค้างตรงนี้ดิฟ 2x ได้มาอีก2อ้าวบังเอิญ2ตรงนี้ตัดอีกค่ะ2ตัด2ค่ะสรุปเหลืออะไรคะหมดพอดีค่ะหมดพอดีและได้ศูนย์ไหมไม่หมดพอดีอาจารย์เหลือ1ค่ะเหลือ1ดังนั้น1บวกกับลอน
2x นั่นเองข้อนี้ตอบ1บวกลอน 2x ค่ะตอบแล้วเห็นไหมคะข้อนี้ตัวอย่างนี้จะเห็นว่าเราใช้ทั้งสูตรดิฟผลคูณแล้วก็สูตรดิฟลอนอยู่มาช่วยในการหาคำตอบของข้อนี้นะคะไปกันต่อค่ะดิฟลอนดิฟล็อกต่อไปอาจารย์ขอดิฟเอกำลังยูค่ะต่อไปดิฟเอกำลังยูเป็นฟังก์ชันชี้กำลังนะคะอาจารย์จะเข้าสู่ฟังก์ชันชี้กำลังอนุพันธ์ของฟังก์ชันที่เป็นชี้กำลังบ้างชี้กำลังต่างๆนะคะเช่นเมื่อไหร่ที่อาจารย์มีฟังก์ชันที่หนึ่งตอนนี้อาจารย์ไปสูตรที่เท่าไหร่แล้วนะ5 6 7 8 9สูตรที่10แล้วเนาะมาถึงสูตรที่10ของเราสูตรที่10เมื่อไหร่ที่อาจารย์จะดิฟมีค่าคงที่สักตัวหนึ่ง a เป็นค่าคงที่นะยกกำลังอยู่ยกกำลังฟังก์ชันดังนั้นอาจารย์ขอนิยามไว้ว่าอาจารย์ให้ a เป็นค่าคงที่ส่วน u เป็นฟังก์ชันตอนนี้เอาตัวเลขมายกกำลังฟังก์ชันก่อนหน้านี้มีแค่ฟังก์ชันยกกำลังตัวเลขตอนนี้ตัวเลขดันยกกำลังฟังก์ชันให้เรานึกถึงสูตรที่10 a กำลัง u a กำลัง u จะเท่ากับ a กำลัง u เหมือนเดิมก่อนนะตามด้วยลอน a ดิฟ u ค่ะตามด้วยลอน a ดิฟ u นะคะต่อไปอีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรที่11ตามกันมาเลยนะคะคล้ายๆกันดิฟตัว a ตรงนั้นนะคะบังเอิญว่าถ้าเท่ากับค่า e ค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์พอดียกกำลัง u ฟังก์ชันจะได้เท่ากับ e กำลัง u ที่จริงต้องต่อด้วยนะคะลอนใช่ไหมลอน e ซึ่งลอน e ก็คือเลข1พอดีมันก็เลยหายไปค่ะสูตรนี้ก็เลยเหลือแค่ดิฟ u by dx เป็นสูตรที่10กับสูตรที่11นั่นเองโอเคเราลองไปดูตัวอย่างกันค่ะสมมุติอาจารย์มี y ฟังก์ชันเป็นฟังก์ชันอะไรดีเลข10แล้วกันค่ะ10ยกกำลังง่ายๆก่อนยกกำลัง 3x 10ยกกำลังฟังก์ชัน10ยกกำลัง 3x จะเห็นว่า 3x เป็นตัว u นะเลข10เป็นตัว a นะใช่ไหมคะมีค่าคงที่ยกกำลังฟังก์ชันแบบนี้นึกถึงสูตรที่10ค่ะสูตรที่10ดังนั้น dy by dx dy by dx อาจารย์จะได้เท่ากับ d 10ยกกำลัง 3x อ่ะลอกโจทย์มาก่อนจะเริ่มดิฟแล้วนะบรรทัดนี้อาจารย์จะเริ่มดิฟละดิฟแล้วได้เท่าไหร่ตามสเต็ปของตัวบนนี้เลยค่ะดิฟ a กำลังอยู่นี่ไงดิฟ a กำลังอยู่ได้ a กำลังอยู่เอา a กำลังอยู่มาวางลอน a เดี๋ยวตามลอน a นะดิฟ u ตามด้วยดิฟ u นะดังนั้นอาจารย์เขียนตามสเต็ปเขาเลยนะคะได้10ยกกำลัง 3x ลอน10ดิฟ 3x ค่ะ by dx นะคะตามสเต็ปสูตร a กำลังอยู่เลยนะจากนั้นเรามาดูค่ะว่าตัวไหนยังค้างอยู่ยังค้างตัวไหนที่ยังไม่ได้ดิฟเอ่ยอาจารย์ยังค้างตัวนี้อยู่ถูกไหมดิฟตรงนี้ในใจไว้รอเลยค่ะดิฟ 3x ได้มา3ดังนั้นข้อนี้อาจารย์ตอบได้เลยค่ะ3คูณอยู่กับ10ยกกำลังแล้วก็ลอน10นะดังนั้นอาจารย์เอา3มาไว้หน้าค่ะต่อด้วย10ยกกำลัง 3x คูณกับลอน10เป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะเห็นไหมคะสูตรหลังๆจะเริ่มง่ายละเราแค่เขียนตามสเต็ปของสูตรแค่นั้นเองขอให้เราจำสูตรให้ได้นะคะสมมติยากอีกขึ้นอีกนิดนึงนะคะยากขึ้นอีกนิดนึงเช่น y เท่ากับ5ยกกำลังรูท x แล้วกันค่ะ5ยกกำลังรูท x จงหา dy by dx ค่ะ
d 5ยกกำลังรูท x by

dx ค่ะจะเริ่มยังไงดีเห็นไหมว่าอาจารย์เห็นละมีค่าคงที่ยกกำลังฟังก์ชันนึกถึงสูตรปิ้งขึ้นมา dA กำลัง u by dx อ่ะเขียนบ่อยๆจะได้จำได้ค่ะ a กำลัง u ได้ a กำลัง u ln a dip u ln a dip u ดังนั้นอาจารย์ก็จะได้5กำลังรูท x ค่ะ ln อะไรต่อคะ ln 5ค่ะ dip u u ตอนนี้คือรูท x นั่นเอง by dx ค่ะโอเคงั้นอาจารย์ติดตรงไหนเนี่ยอาจารย์ยังติดตรงนี้อยู่นะ dip root x ค่ะ dip root x แอบไปคิดดีกว่าแอบไปคิดยังไม่เคยเจอ dip root x dip root x มีไหมไม่มีสูตรนะแต่ว่าเราสามารถใช้ u กำลัง n ได้นะคะตอนนี้อาจารย์ dip x by dx dip x ยกกำลังอะไรเนี่ย root x คือเศษ1ส่วน x ถูกไหมคะเอ้ยไม่ใช่ขอโทษ x ยกกำลังเศษ1ส่วน2 4อยู่ในรากที่2ดังนั้น dip u กำลัง n เอา n ลงมา u ตัวเดิม x ตัวเดิมยกกำลังถอยไป1อาจารย์ขออนุญาตถอย2ส่วน2เลยนะคะลบไป2ส่วน2เหลือลบ1ส่วน2ค่ะ dip u dx by dx ไม่เขียนก็ได้ดังนั้นอาจารย์ได้เศษ1ส่วน2รูท x นั่นเองเพราะว่าอาจารย์เอาตรงนี้ลงมาวางข้างล่างเป็น x ยกกำลังเศษ1ส่วน2ก็คือรูท x นั่นเองนะคะอ่ะสรุปอาจารย์จะตอบแล้วนะตอบอะไรดีเขียนโพลิโนเมียลดึงมาไว้ข้างหน้าดีกว่านะคะอาจารย์ได้เป็นเศษ1 ส่วน2รูท x ค่ะต่อด้วย5ยกกำลังรูท x ลอน5ตอบแล้วค่ะตอบเท่านี้นะคะเห็นไหมคะพอได้นะ5ยกกำลังรูท x ดิฟแล้วได้บรรทัดสุดท้ายนี่เองโอเคงั้นอาจารย์ลองไปต่อตัวอย่างต่อไปลอง y เท่ากับ e ดูสิไม่ a ละอาจารย์ e ยกกำลัง e ยกกำลัง3ลบ x แล้วกันค่ะ e ยกกำลัง3ลบ x dy by dx จะได้เท่าไหร่ดังนั้นอาจารย์ก็ดีอะไรอยู่คะเนี่ย d e ยกกำลัง3ลบ x ค่ะ d ตัวนี้ต้องนึกถึงสูตรเลยคะต้องนึกถึงสูตรปิ้งขึ้นมา d e กำลัง u ถูกไหมเห็น e เป็นฐานยกกำลังฟังก์ชันเมื่อไหร่ e กำลัง u e กำลัง u ได้ e กำลัง u dip u ตามสูตรที่11ของเรา e กำลัง u dip u ดังนั้น e กำลัง3ลบ x ดังนั้นได้ก็ e กำลัง3ลบ x เหมือนเดิมแล้ว dip อะไรคะ dip u ค่ะตำแหน่ง u คือตำแหน่ง u อยู่ตรงไหนดูออกไหมเอ่ยนี่ไงตำแหน่ง u มันคืออะไรมันคือนี่ค่ะ e กำลัง u อย่าลืมดิฟ u ตามดังนั้นอาจารย์ต้องดิฟอะไรดิฟ3ลบ x by dx ค่ะติดอะไรอยู่ยังติดตัวนี้อยู่ค่ะอาจารย์ยังดิฟตรงนี้ไม่เรียบร้อยเหลือบรรทัดนี้อาจารย์เลือกดิฟตรงนี้อ่ะเทคดิฟเข้าไปค่ะดิฟ3ได้มา0ค่ะดิฟ x ได้มา1แล้วลบกันอยู่หมดนี่ได้ลบ1มาค่ะได้เลขลบ1มาคูณอยู่กับอะไรอ่ะคูณอยู่กับพจน์หน้านี้คูณอยู่กับลบ1ดังนั้นอาจารย์ตอบเลยนะตอบเท่ากับลบอาจารย์เทคลบเข้าไปเลยนะลบ e กำลังลบไม่สิ e กำลัง3ลบ x เหมือนเดิมนี่คือคำตอบค่ะดิฟ e กำลังอยู่เห็นไหมคะดิฟ e กำลังอยู่อีกสักข้อหนึ่งค่ะ y e นี่เจอบ่อยนะคะ e ยกกำลัง n e กำลัง u นี่เจอบ่อย e กำลัง x กำลัง2ลบ1แล้วกันจงหา dy by dx เท่ากับ d e กำลัง x กำลัง2ลบ1 by dx ปิ้งนึกถึงสูตร
เห็น e กำลัง u ละจะได้ e กำลัง u dip u dip u ดังนั้นอาจารย์ก็ตามเขาเลยค่ะ e กำลัง u ได้ e กำลัง u x กำลังสองลบหนึ่ง dip u dip x กำลังสองลบหนึ่ง by dx e กำลัง x กำลังสองลบหนึ่งไว้รอเหลือดิพจน์นี้เอามาวางค่ะดิพจน์นี้ได้ดิ x กำลังสองได้มา 2x ดิ1ได้มา0ดังนั้นข้อนี้ตอบเรียงแถวใหม่เลยนะ 2x คูณกับ e กำลัง x กำลังสองลบ1นั่นเองค่ะพอจะเข้าใจเนาะพอจะเข้าใจนะคะเราผ่านไปแล้ว11สูตรนะคะดิ e กำลัง u เจอบ่อยอย่าลืมท่องสูตรนี้ทิ้งไว้ด้วยนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเหลือสูตรดิฟอีกนิดหน่อยเดี๋ยวเรามาต่อกันครั้งหน้าพร้อมกับการหาอนุพันธ์อันดับสูงกันนะคะสำหรับวันนี้การหาอนุพันธ์อันดับหนึ่งนะคะใช้สูตรในครั้งที่สองนี้จบไว้เพียงเท่านี้เจอกันสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องสมการวงกลมกันนะคะเรามาดูที่หัวข้อ 1.4.2 ซึ่งอันนี้จะเป็นสมการวงกลมในพิกัดเชิงขั้วซึ่งถ้าในเอกสารเนี่ยนะคะจะอยู่ที่หน้า17ค่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะมันก็จะมี3แบบนะคะแบบที่1ก็คือจะเป็นวงกลมค่ะที่มีจุดศูนย์กลางที่ขั้วค่ะก็ว่าจุดศูนย์กลางก็จะเป็น0 0แบบนี้นะคะอ่ะเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ย

วงกลมในพิกัดเชิงขั้วนี่นะคะถ้าเราจะใช้กดโคไซน์ค่ะมันก็เลยทำให้เราได้เดี๋ยวสักครู่นะคะสมการของพิกัดเชิงขั้วเนี่ยค่ะก็จะเป็น r กำลังสองลบ 2r แล้วคูณกับ r ศูนย์แล้วก็คูณกับคอสของเซตาลบเซตาศูนย์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็บวก r ศูนย์กำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองซึ่ง r จุดศูนย์กลางของวงกลมอะค่ะเราจะให้แทนด้วยรัศมีใดๆเนาะกับเซตาใดๆแต่กรณีเนี้ยพอดีว่ารัศมีก็ศูนย์มุมก็ศูนย์แล้วมันจะยังไงเอ่ยอาจารย์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะแทนค่าให้ดูนะคะซึ่งเราได้สมการวงกลมของเชิงขั้วเป็นแบบนี้ซึ่งเราจะใช้กฎของโคไซน์เราได้แบบนี้นะคะอาจารย์ก็จะแทนค่าที่ r ศูนย์ให้เป็นศูนย์ตรงนี้ค่ะมีศูนย์เนาะเซต้าศูนย์ก็ศูนย์แบบนะคะอันนี้ก็ศูนย์ตรงนี้ก็ศูนย์ค่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้ก้อนนี้เป็น r กำลังสองก้อนนี้ก็เป็นศูนย์ไปละก้อนนี้ก็เป็นศูนย์ไปละแล้วก็จะเท่ากับ a ยกกำลังสองแบบนี้ค่ะจะเป็นสมการถ้ามีสมการเชิงขั้วชื่อว่า r เท่ากับตัวเลขเราก็จะได้สมการวงกลมนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบที่สองแบบที่สองอาจารย์ก็จะไปหน้าที่18นะคะซึ่งแบบที่สองเนี่ยมันก็เป็นวงกลมค่ะที่ผ่านขั้วแล้วก็มีจุดศูนย์กลางขอใช้ตัวย่อเนาะอยู่บนแกนเชิงขั้วแล้วก็เพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางอยู่เป็นแกนเชิงขั้วจุดศูนย์กลางเนี่ยก็เลยสมมุติให้รัศมีเป็น A มุมศูนย์ไม่รู้พอจำได้ไหมแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากมุมศูนย์ก็จะอยู่ตรงนี้เนี่ยรัศมีเป็น A เนี่ยค่ะแต่อีกอันหนึ่งก็คือรัศมีติดลบค่ะแล้วก็มุมศูนย์นี่คือแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากเนาะมุมศูนย์ก็อยู่ตรงนี้ค่ะแต่ต้องต่อไปในทิศทางตรงกันข้ามก็จะได้รัศมีติดลบมันก็เลยเป็นวงกลมที่นี่คือจุดศูนย์กลางเนาะเดี๋ยวจะวาดให้ดูเนาะมันก็จะได้วงกลมประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะได้วงกลมประมาณนี้ค่ะถ้าจุดศูนย์กลางรัศมีเป็นลบมันก็จะต้องไปทางซ้ายนะคะแล้วทีนี้เมื่อกี้ค่ะที่เราใช้สมการของวงกลมของเชิงขั้วนะคะแบบนี้เดี๋ยวขอคิดให้ดูนิดนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเขียนก่อนว่าจาก r กำลังสองลบ r r ศูนย์แล้วก็เป็นคอสเซตาลบเซตาศูนย์แล้วก็บวก r ศูนย์กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองเราจะเริ่มต้นยังไงเราก็จะเริ่มต้นอย่างนี้ค่ะว่า r ศูนย์ตรงนี้ค่ะตรงนี้คือ r ศูนย์และตรงนี้ก็คือเซตาศูนย์จำได้อยู่เนาะอ่ะเราก็เริ่มเลยค่ะ r ศูนย์เป็น a เดี๋ยวแทนตรงนี้เป็น r เหมือนเดิมก่อนเนาะลบ 2r แต่ r ศูนย์มีค่าเป็นเนี่ยค่ะ r ศูนย์มีค่าเป็น a ก็เลยแทนที่ตรงนี้ได้ a นะคะแล้วตรงนี้ก็เป็นคอสของเซต้าเหมือนเดิมก่อนแต่เซต้าศูนย์เนี่ยมีค่าเป็นศูนย์ก็ใส่แล้ว r ศูนย์ก็มีค่าเป็น a ตรงนี้ค่ะกำลังสองเท่ากับ a กำลังสองแบบนี้อ่ะซึ่งตรงนี้เราย้ายไปลบเนาะมันก็จะหายไปนะคะ

หรือเรามองว่ามีทั้งซ้ายทั้งขวาเหมือนกันก็ตัดออกได้เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ก็จะได้ r กำลังสองลบสอง r a แล้วก็ cos เซต้าแล้วก็เท่ากับ0แบบนี้นะคะเซต้าลบมุม0ก็ได้เซต้าเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยเอา r กำลังสองไว้ที่เดิมก้อนนี้เป็นลบย้ายไปอีกข้างหนึ่งก็เลยได้2 r a แล้วก็ cos เซต้าเพราะฉะนั้นก็เลยเอา r หารตลอดทั้งสมการเนาะก็จะได้ r เท่ากับ 2a cos เซต้าถ้าเมื่อไหร่มีสมการของเชิงคั่วมี cos แบบนี้ค่ะก็จะได้เป็นวงกลมที่ผ่านคั่วและจุดศูนย์กลางก็จะอยู่ที่จุด a และรัศมี a เนี่ยคือรัศมีแล้วก็มุม0นะคะอย่างอาจารย์ขออันนี้จะอยู่ทางด้านขวาเนาะวงกลมอยู่ทางด้านขวาแต่อีกอันนึงเนี่ยเดี๋ยววงกลมจะอยู่ทางด้านซ้ายเดี๋ยวอาจารย์จะคิดให้ดูนะคะอาจารย์จะทำตัวนี้อันนี้ก็จะเป็น r 0อันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเซต้า0แล้วมันจะมีผลต่อคำตอบยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเราจะแทนค่าตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ตรงนี้เป็น r กำลัง2เหมือนเดิมลบ2 r แต่ a 0เนี่ยค่ะมันจะเป็นลบ a เนาะแล้วก็ cos เซต้าก็เหมือนเดิมเนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเซต้า0ก็จะเป็นมุม0ตรงนี้ค่ะเนาะแล้วก็ r 0เนี่ยก็จะมีค่าเป็นลบ a แต่ยกกำลัง2แล้วตรงนี้ก็ยังเท่ากับ a กำลัง2ซึ่งลบ a ยกกำลัง2เนี่ยมันก็จะกลายเป็นบวกเนาะตรงนี้ก็จะเป็น r กำลัง2ลบลบก็เป็นบวกค่ะ2 r a แล้วก็ cos เซต้าลบ0ก็ได้เซต้าแล้วตรงนี้ก็บวกก็ย้ายข้างไปจากบวกก็ย้ายกลายเป็นลบหรือเราเห็นว่ามีทั้งซ้ายทั้งขวาก็ตัดกันได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำก็คือ r กำลัง2ก็จะเท่ากับก้อนนี้นะคะบวกอยู่ก็เลยย้ายมาลบค่ะแบบนี้แล้วเราก็จะเห็นว่าเราก็จะตัด r ไปได้ตัวหนึ่ง r ก้อนนี้ก็จะเป็นลบ 2a cos เซต้าเหมือนกันหมดเลยแต่ไม่มีเครื่องหมายลบการที่ไม่มีเครื่องหมายลบมันก็เลยทำให้อันเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะว่ารูปแรกเนี่ยก็คือจะวงกลมเนี่ยจะอยู่ทางขวาเพราะ a เป็นบวกแต่อันนี้ค่ะวงกลมจะอยู่ทางซ้ายของขั้วเพราะ a เป็นแบบนี้นะคะต่างกันแค่นี้เองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูแบบที่3แต่แบบที่3เนี่ยน่าจะไม่แสดงให้ดูแล้วนะคะเพราะจะไปลงที่ตัวอย่างให้นะแบบที่3ก็คือเป็นวงกลมค่ะแล้วก็ผ่านขั้วแล้วก็มีจุดศูนย์กลางอยู่บนแกนแนวฉากทีนี้ถ้ามันอยู่บนแกนแนวฉากเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่บนแกนเชิงขั้วมันก็เลยเป็นมุมศูนย์แต่ถ้ามันอยู่บนแกนแนวฉากเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นมุมพายส่วน2รัศมีเป็น a เดี๋ยววาดให้ดูเนาะแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากซึ่งมุมพายส่วน2เนี่ยมันคือตรงนี้แล้วเราก็นับไป a ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดศูนย์กลางรัศมีเป็น a เนาะเราก็จะได้วงกลมอยู่บนแกนแนวฉากเดี๋ยวดูอีกอันหนึ่งนะคะอีกอันหนึ่งก็คือลบ a แล้วก็มุมพายส่วน2แบบนี้นี่คือแกนเชิงขั้วแล้วก็นี่คือแกนแนวฉากมุมพายส่วน2ก็อยู่ข้างบนนี่แหละค่ะแต่พอดีรัศมีมันติดลบเราก็ต้องต่อเส้นปะลงมาแล้วเราก็นับในตรงนี้นี่คือรัศมีอันนี้คือจุดศูนย์กลางเนาะจุดศูนย์กลางเพราะฉะนั้นเราก็จะได้วงกลมอยู่บนแกนแนวฉากแต่อยู่ด้านล่างอะค่ะเพราะอะไรเพราะว่า a ติดลบนะคะมันก็จะคล้ายๆกับเส้นตรงเลยถ้าเป็นลบอยู่ด้านล่างของแกนแนวฉากแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือถ้าเป็นลบก็อยู่ทางซ้ายของแกนแนวฉากนะเพราะฉะนั้นสมการของ
พิกัดเชิงคั่วซึ่งเป็นวงกลมเนี่ยก็จะมีชื่อว่าเดี๋ยวตั้งชื่อให้นะ r เท่ากับ2 a ไซน์เซต้าอีกอันหนึ่งก็จะเหมือนกันเลยพอรู้ไหมว่าต่างกันตรงไหนเองก็จะเติมลบแค่นั้นเองนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะอาจารย์ก็เลยเลือกตัวอย่างที่ 1.4.3 ค่ะอาจารย์อยู่หน้าที่20นะคะเขาก็บอกว่าให้ดูทิศทางค่ะของสมการเชิงคั่ว r เท่ากับลบ8แล้วก็ cos เซต้าโจทย์เป็นแบบนี้เนาะอาจารย์ก็จะเริ่มต้นแบบนี้ค่ะอาจารย์ก็จะบอกว่าพอดีเห็นสูตรอยู่ตรงนี้เลยเนาะแต่มันเป็น cosแปลว่าจุดศูนย์กลางต้องอยู่บนแกนเชิงคั่วก็คือเป็นวงกลมที่อยู่บนแนวนอนนะคะค่อยๆตามมาเนาะและทีนี้เราก็รู้ว่าอันนี้มันจะเป็น2ตามสูตรของการเป็นวงกลม2คูณอะไรได้ลบ8ก็คือคูณลบ4แล้วก็ cos เซต้าเพราะฉะนั้นเราก็รู้เลยว่า a ของเราเนี่ยมีค่าเป็นลบ4ถ้าพูดตามตรงเลยนะแกนเชิงคั่วแล้วก็แกนแนวฉากมันก็เหมือนกับว่ามุมศูนย์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่รัศมีติดลบก็ต้องต่อไปในทิศทางตรงกันข้ามเพราะฉะนั้นได้รัศมีเป็น4ตรงนี้แล้วมันก็เป็นจุดศูนย์กลางเพราะฉะนั้นตรงนี้4ตรงนี้ก็ต้อง4ค่ะก็จะได้วงกลมอยู่ทางซ้ายเพราะติดลบบนแกนเชิงคั่วอันนี้คือแบบเหมือนเป็นรูปที่ได้เนาะเหมือนมันช่วยเราเช็คว่าตอนเราแทนค่าในตารางเราแทนถูกหรือเปล่าอ่ะเราลองมาดูกันนะอาจารย์ก็เริ่มที่มุมเซต้าค่ะเหมือนเดิมเลยเดี๋ยวอาจารย์ขอให้คุณจำอันนี้ไว้นะว่าโจทย์เราจะแทนรัศมีได้ลบ8แล้วก็ cos เซต้าอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มุมเหมือนเดิมมุมก็จะมีมุมศูนย์พายส่วน2แล้วก็พายแล้วก็3พายส่วน2แบบนี้แล้วก็รัศมีเนี่ยจะมีค่าเท่ากับลบ8แล้วก็ cos เซต้าอันนี้คือโจทย์ที่กำหนดให้มาอาจารย์ก็ต่อเลยเนาะอาจารย์ก็จะแทนค่าค่ะ r ตรงนี้ก็จะมีค่าเป็นลบ8 cosเซต้าเซต้าก็คือมุมศูนย์ค่อยๆแทนเนาะและอาจารย์ก็จะ r เท่ากับลบ8 cos เซต้าก็เปลี่ยนตอนนี้เราอยู่ในช่องนี้ใช่ไหมก็ได้แทนที่ได้มุมพายส่วน2ต่อเนาะตรงนี้ก็จะเป็น r เท่ากับลบ8 cos และมุมที่เราสนใจก็คือมุมนี้ค่ะก็คือมุมพายต่อไปนะ r ตัวนี้ก็จะเท่ากับลบ8 cos แล้วก็มุมที่เราสนใจก็คือมุม3พายส่วน2อยู่ตรงนี้อ่ะทีนี้เราก็มาทบทวนเนาะมุม0จำได้หรือเปล่าเอ่ยกดนิ้วโป้งชูมือซ้ายนะกดนิ้วโป้งกดนิ้วโป้งแล้วเราสนใจ cosไซน์คือซ้ายเพราะฉะนั้นคอสก็คือนิ้วที่เหลือทางขวา4นิ้วเราก็จะได้รูทแล้วก็หารด้วย2มันเหลือ4นิ้วเราก็เอา4มาใส่เนาะแล้วรูท4เนี่ยมีค่าเป็น2 2หาร2ก็ได้1เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะแทนที่คอสมุม0ได้เลข1และอาจารย์ก็จะมาต่อในมุมพายทำไมอ่ะเพราะมุม0มันอยู่ตรงนี้ค่ะเรารู้ว่าคอสมีค่าเป็น1ไซน์เราไม่สนใจแล้วมุมพายเนี่ยคือ180มันอยู่ตรงนี้ค่ะเนาะอาจารย์ก็ลอกคำตอบมาเลยคือ1กับตัวไซน์ไม่สนใจแต่อาจารย์รู้ว่า
มันอยู่ในมันอยู่ทางคอร์ดแดนที่สองอะค่ะบางคนบอกครึ่งๆกลางๆก็ใช่อะนะแต่อาจารย์สนใจตรงนี้ค่ะ

ค่า x หรือค่าของมุมอ่ะหรือค่าของคอสอ่ะมันมาทางซ้ายค่ะอันนี้ x เป็นศูนย์เนาะไปทางขวาก็บวกมาทางซ้ายก็ติดลบค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ของอาจารย์ก็จะเป็นลบ8แล้วก็ไม่ได้คูณกับ1ธรรมดาก็เพิ่มเป็นลบ1ทำคู่กันนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้คำตอบเป็นลบ8แต่อันนี้จะได้8แบบนี้ต่อไปอาจารย์ก็ลบ8เหมือนเดิมมุมพายส่วน2ก็คือ90องศา90องศาก็คืออันนี้มุมศูนย์ใช่ไหม30 45 60แล้วก็90องศาอาจารย์ก็กดนิ้วก้อยอ่ะอาจารย์ก็ว่าโป้งชี้กลางนางและอาจารย์ก็กดนิ้วก้อยอย่างนี้เนาะคอสก็คือนิ้วที่เหลือทางขวาซึ่งอาจารย์เนี่ยไม่มีนิ้วเหลือทางขวาเลยอาจารย์ก็ได้ศูนย์มันก็เหมือนกับว่าเราไม่ได้มีเงินซื้อใครแต่มีคนรอกินอยู่ซึ่งอันนี้ก็คือศูนย์เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็คูณกับศูนย์ก็เหมือนเดิมค่ะอาจารย์ก็ไอ้มุมพายส่วนสองเนี่ยมันอยู่ตรงนี้คอสเป็นศูนย์บางคนบอกอาจารย์มันสลับกันใช่ไหมใช่นะเมื่อกี้คอสของมุมศูนย์เนี่ยมันเป็นหนึ่งแต่มาคอสของพายส่วนสองเนี่ยมันเป็นศูนย์ลองไปไล่เรียงดูเนาะซึ่งมุมพายส่วนสองเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แต่ข้อมูล3พายส่วน2เนี่ยมันตรงกันข้ามอาจารย์ก็ลอกคำตอบมาลอกคำตอบมาปุ๊บมันอยู่ในคอสแดนข้างล่างคอสแดนที่3 4ใช่ไหมซึ่งค่าคอสขอโทษนะคอสเนี่ยมันมาทางซ้ายมันก็ต้องติดลบซึ่งอาจารย์จะใส่ลบ0หรือ0มันก็ค่าเดียวกันเมื่อกี้อาจารย์ทางแกน y เนาะติดลบแต่เราไม่ได้สนใจค่าซ้ายนี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะหารด้วย0เหมือนกันศูนย์เฉยๆเนาะเพราะฉะนั้นไม่ใช่หารนะคะขอโทษคูณกับศูนย์เพราะแทนที่คอสสามพายส่วนสองได้ศูนย์เพราะฉะนั้นก้อนเนี้ยอาจารย์ก็ได้ศูนย์ก้อนนี้อาจารย์ก็ได้ศูนย์เรียบร้อยอาจารย์ก็ต้องเขียนคู่อันดับใช่ไหม r ก่อนแล้วก็เซต้าช่องเนี้ยล็อกเนี้ยใช่ไหมอาจารย์ก็จะได้ลบแปดแต่มุมเป็นมุมศูนย์ก็ต่อเลยรัศมีเป็นศูนย์แต่มุมคือพายส่วนสองต่อไปรัศมีเป็นแปดแต่มุมคือพายต่อไปรัศมีเป็นศูนย์แต่มุมก็คือสามพายส่วนสองเดี๋ยวอาจารย์จะวาดให้ดูมันได้วงกลมจริงๆหรอใช่ไหมอ่ะเรามาเริ่มต้นกันนะคะอันนี้คือการเชิงขั้วอันนี้คือการแนวฉากอาจารย์เริ่มเลยนะมุมศูนย์ค่ะก็ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงอยู่ตรงนี้เนาะแต่นับรัศมีได้ลบแปดนับตรงเส้นทึบนี่ไม่ได้ต้องต่อไปในทิศทางตรงกันข้ามทางต่อเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีให้นะอาจารย์ก็เป็นลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าลบหกลบเจ็ดลบแปดอยู่ตรงนี้ค่ะอาจารย์ก็เลยได้ลบแปดคือรัศมีมุมคือศูนย์ค่อยๆไปเนาะเดี๋ยวอาจารย์เอาสีแดงมุมพายส่วนสองขึ้นไปแต่หยุดอยู่ตรงนี้เนาะรัศมีเป็นศูนย์มันก็จะได้ตรงนี้ค่ะรัศมีเป็นศูนย์แต่มุมคือพายส่วนสองก็เหมือนเดิมอ่ะจริงๆแล้วคุณจะต้องวัดมุมตรงเนี้ยค่ะระหว่างตรงเนี้ยมันก็จะมีมุม30 45 60ที่เรารู้จากมือของเราแต่จริงๆระหว่างทางเนี่ย0ถึง90ก็มีมุมหมดเลยแล้วถ้าคุณคิดถูกค่าหลายๆค่าคุณก็จะเห็นทิศทางของสมการแต่เหมือนกับว่าเรามี0อ่ะเนาะเราก็เลยรู้ว่ามันต้องเป็นวงกลมนะอะไรอย่างเงี้ยต่อไปเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีน้ำเงินเนาะมุมพายค่ะมุมพายอ่ะมันก็จะอยู่ตรงนี้ถูกไหมมุมพายอาจารย์ก็ลากเส้นทึบไปเลยหลังจากเขียนหัวลูกศรและอาจารย์ก็นับรัศมี8 1 2 3 4 5 6 7 8อยู่ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้รัศมีเป็น8มุมเป็นพายเอาอีกละมันจะลงมาที่เดียวกันแปลว่าคุณทำถูกคุ้นๆไหมต่อไปนะอาจารย์เอาสีฟ้า3

พายส่วนสองถามพายส่วนสองก็ขึ้นมาแล้วมาหยุดอยู่ตรงนี้อาจารย์ไม่อยากเขียนลูกศรแล้วนะนับรัศมีอาจารย์ก็ได้ศูนย์มันก็เลยเป็นที่เดียวกันแต่อาจารย์เขียนมันแบบคาบเกี่ยวกันหน่อยเนาะให้เห็นว่ามันมีสองสีแบบนี้อ่ะเอาให้ยาวหน่อยเพราะฉะนั้นเมื่อกี้ตอนที่บอกว่า A เป็นลบสี่อ่ะมันทำให้คุณรู้ว่า1 2 3 4มันทำให้คุณรู้ว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมขวาสี่ซ้ายสี่ใช่ไหมวงกลมตามเพิ่มเลยขึ้นข้างบนก็ต้องสี่ลงข้างล่างก็ต้องสี่ด้วยสมมุติกลมนะอาจารย์วาดในสมส่วนก็จะได้รูปวงกลมแต่ถ้าคุณใช้ไม้บรรทัดวัดหน่วยจริงๆเนาะมันก็จะชัดเจนกว่านี้นะคะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปค่ะอย่าเพิ่งถอดใจนะลองดูหลายๆตัวอย่างอาจจะดีขึ้นเดี๋ยวอาจารย์สรุปจากรูปก่อนเนาะก็บอกว่าทิศทางของสมการค่ะที่ชื่อว่า r เท่ากับลบ8แล้วก็ cos เซต้าเป็นวงกลมค่ะที่ผ่านขั้วและมีจุดศูนย์กลางอาจารย์ใช้ตัวย่อเนาะเนี่ยศูนย์กลางมันจะเป็นลบสี่ที่มุมศูนย์ใช่ไหมอยู่ที่ไหนคะอยู่บนแกนเชิงขั้วเนี่ยอาจารย์เขียนไว้เนี่ยแกนเชิงขั้วทางด้านซ้ายค่ะทางด้านซ้ายมือของขั้วพอขั้วอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็คือติดลบก็ไปทางซ้ายรัศมียาว4 หน่วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์เขียนอีกบรรทัดหนึ่งเลยตัดแกนเชิงขั้วอาจารย์ชอบเริ่มที่แกนเชิงขั้วก่อนนะคะก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้มันก็คือรัศมีเป็นลบ8มุมเป็น0หรือรัศมีเป็น8มุมเป็นพายต่อไปตัดแกนแนวฉากมีบางคนรู้แล้วว่าถ้าแกนแนวฉากเนี่ยก็จะเป็นมุมนี้กับมุมนี้ใช่ไหมรัศมีศูนย์มุมที่พายส่วนสองตรงนี้รัศมีศูนย์มุมที่สามพายส่วนสองอย่างนี้เรามาต่อเนาะตัวอย่างถัดไปเลยนะคะอ่ะอาจารย์ก็เลยสนใจตัวอย่างไว้อาจารย์ก็เลยสนใจตัวอย่างที่1.4.4ค่ะซึ่งอาจารย์อยู่ที่หน้า21ก็บอกว่าจงดูทิศทางของสมการเชิงขั้วชื่อว่าลบ6แล้วก็ไซน์เซต้าอาจารย์ก็เริ่มเนาะเหมือนเดิมอะค่ะ2คูณอะไรได้ลบ6คูณได้ลบ3ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เรารู้ว่า A เนี่ยจะเป็นลบ3ไซน์เนี่ยมันจะอยู่บนแกนแนวฉาก A ติดลบมันก็จะต้องลงมาข้างล่างอ่ะใช้ได้ไหมจำได้ไหมเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูแทนค่าค่ะอาจารย์ก็จะแทนค่าในตารางมุมที่อาจารย์สนใจก็คือมุมศูนย์มุมพายส่วนสองแล้วก็มุมพายจริงๆถ้าไม่เปลี่ยนเลยนะอาจารย์ทำลองเดียวกันให้คุณมีความเข้าใจก่อนนะคะอ่ะหลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์ก็เอาโจทย์มา r เท่ากับลบ6แล้วก็ไซน์เซต้าแบบนี้อาจารย์ก็แทนค่าลบ6ไซน์ตรงเนี้ยก็เปลี่ยนเป็นมุมศูนย์เพราะเราอยู่ในช่องนี้เนาะต่อไป r ก็จะเท่ากับลบ6ไซน์มุมตรงเนี้ยก็จะเป็นมุมพะเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีให้ก็จะเป็นมุมพายส่วนสองนะตรงนี้ r ก็จะเท่ากับลบ6ไซน์มุมก็จะเป็นมุมพายอันนี้ r ก็จะเท่ากับลบ6แล้วก็ไซน์มุมก็จะเป็น

เป็นมุม3พายส่วน2แบบนี้เพราะฉะนั้นค่ะอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็นลบ6มุม0ใช่ไหมซูมมือซ้ายแล้วก็กดนิ้วโป้งแต่ทรายค่ะทรายเราต้องเอานิ้วที่เหลือคำว่าทรายคล้ายกับคำว่าซ้ายใช่ไหมแล้วก็รูทค่ะซึ่งทางซ้ายเราเนี่ยไม่มีนิ้วเหลือเลยเราก็ได้รูทศูนย์รูทศูนย์ก็คือศูนย์รูทศูนย์ก็คือเหมือนเราไม่มีเงินซื้อเค้กนะเราไม่มีเค้กนะแล้วก็หารด้วยสองมีคนรอกินอยู่สรุปเราได้กินเค้กไหมไม่ได้กินเพราะเราไม่มีตังค์ใช่ไหมและอาจารย์ก็จะมาคิดที่มุมศูนย์อยู่ตรงเนี้ยอาจารย์ก็จะมาคิดที่มุมพายค่ะอยู่ตรงนี้และคอสเราไม่สนแต่เรารู้ว่าทรายอ่ะมีค่าเป็นศูนย์ใช่ไหมแล้วเราก็ลอกคำตอบมาแล้วทีนี้มีคนบอกว่าแต่มันอยู่ในคอสแดนที่สองนะค่าคอสติดลบก็เราไม่ได้สนใจค่าคอสแต่เราสนใจค่าทรายค่าตัวหลังซึ่งมันเป็นศูนย์ลบศูนย์หรือศูนย์มันขึ้นไปข้างบนด้วยยังไงมันก็เป็นบวกอยู่แล้วมันก็คือศูนย์ตัวเดิมนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้ลบ6คูณกับศูนย์ตัวเดิมแบบนี้อาจารย์รู้ละมันมีค่าเป็นศูนย์อาจารย์รู้ละมันมีค่าเป็นศูนย์มีบางคนบอกว่ามันก็น่าจะถูกนะเพราะว่าไม่กี้เนี้ยมันเป็นวงกลมมันจะมีสองค่าที่เป็นศูนย์เหมือนกันมันต้องซ้ำกันจริงไหมมาดูมุม90บางคนบอกอาจารย์ทำไมมันเป็น90อะใช่ไหมเราท่องไว้อย่างเดียวเลยค่ะว่า180คือพายหาร2ก็คือ90ใช่ไหมมุม90เนี่ยถ้าสมมติพูดถึงว่าอาจารย์จะวาดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอาจารย์ก็จะแบ่งครึ่งเค้กอันนี้คือ180ครึ่งเค้กถ้าครึ่งหนึ่งมันก็คือเนี่ยมุมตรงเนี้ยเลยเรียกว่าพายส่วน2เห็นเนาะพายส่วน2ถ้าตรงนี้เป็นพายส่วน2อาจารย์ก็อันนี้มุม0 30 45 60แล้วก็90อาจารย์ก็จะกดนิ้วก้อยนะคะอันนี้โป้งชี้กลางนางก้อยอยู่ตรงนี้แล้วทรายก็คือนิ้วที่เหลือทางซ้ายใช่ไหมอาจารย์ก็จะได้รูทแล้วก็หารด้วยเลข2ซึ่งทางซ้ายของอาจารย์เนี่ยเหลือ4นิ้วอาจารย์ก็ใส่ไปซึ่งรูท4ก็มีค่าเป็น2หาร2อาจารย์ก็ได้1นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็แทนที่ด้วย1คูณกันก็ได้ลบ6มีคนบอกอาจารย์ถ้ามุมพายส่วน2เนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยค่าคอสไม่สนแต่รู้ว่าทรายเป็น1ลอกคำตอบมาเลยให้มุม3พายส่วน2ใช่ลอกคำตอบมาเลยแล้วก็ติดลบคุณบอกทำไมต้องติดลบด้วยล่ะมันอยู่ในคอสแดนที่สามคุณจะบอกว่าสามหรือสี่ก็ได้เราสนใจค่า y ค่าสไตล์ก็คือที่แกนแนวฉากซึ่งมันลงมาข้างล่างค่ะเลยเป็นเหตุผลต้องใส่เครื่องหมายลบนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ก็เลยได้ลบ1คูณกันอาจารย์ก็ได้6เดี๋ยวอาจารย์ลากลงมาหน่อยนะและอาจารย์ก็จะได้คู่อันดับค่ะคือ R กับเซต้าซึ่ง R ของอาจารย์เนี่ยรัศมีเป็น0มุมก็0ค่ะรัศมีเป็นลบ6มุมก็พายส่วน2ค่ะต่อไปนะรัศมีเป็น0มุมก็พายค่ะรัศมีเป็น6มุมก็3พายส่วน2ค่ะแบบนี้ได้แล้วนะรัศมีกับมุมแล้วคุณก็ต้องวาดรูปนะคะอาจารย์ก็วาดนี่คือแกนเชิงขั้วอันนี้คือแกนแนวฉากอาจารย์เริ่มได้นะมุมศูนย์ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงเนาะวัดรัศมีได้ศูนย์ศูนย์ศูนย์ต่อไปเดี๋ยวอาจารย์เปลี่ยนสีอาจารย์น่าจะใช้สีแดงมุมพายส่วนสองคือตรงนี้เนาะอาจารย์จะนับรัศมีละแต่มันติดลบค่ะก็ต้องต่อเส้นปะไปในทิศทางตรงกันข้ามอาจารย์ก็นับ1 2 3 4 5 6อาจารย์ก็จะได้ตรงนี้คือ

ัศมีเป็นลบหกแล้วมุมคือพายส่วนสองตรงนี้ต่อไปอาจารย์สีน้ำเงินมุมพายมันต้องอยู่ตรงนี้เนาะอาจารย์ไม่วาดลูกศรละแล้วรัศมีเป็นศูนย์อ้าวมันกลับมาตรงนี้เหมือนเดิมนี่นารัศมีเป็นศูนย์มุมคือพายมันน่าจะถูกเพราะมันตรงอยู่ที่จุดเดิมจุดเดียวกันต่อไปอาจารย์เอาสีฟ้ามุมสามพายส่วนสองมันก็จะมาตรงนี้ใช่ไหมและนับรัศมี1 2 3 4 5 6มีบางคนมันจะเป็นที่เดิมมันจะทับที่เดิมถ้าเราทำสีแดงถูกใช่ไหมแต่ถ้าเราทำแล้วมันไม่เราอยากจะไปนับข้างบนที่มันไม่ได้ที่เดียวกันแปลว่าเฮ้ยมันต้องมีอันไหนสักอันหนึ่งแล้วล่ะที่เราผิดก็สามารถเช็คตัวเองได้ว่าตัวเองผิดถูกอะไรเนาะแล้วทีนี้เมื่อกี้เนี่ยเรามี a เท่ากับลบ3จำได้ไหมเนี่ยค่ะจุดศูนย์กลางของมันก็คือลบ3ที่ทำมุมกับแกนแนวฉากคือพายส่วน2การที่ a ติดลบเราจะรู้ว่าวงกลมของเราจะอยู่ข้างล่างขึ้นข้างบน3ลงข้างล่าง3อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ลบจุดศูนย์กลางออกดีกว่าอาจารย์ก็จะรู้ว่ามันก็ต้องไปทางขวา3แล้วมันก็ต้องไปทางซ้าย3ตามวงกลมที่คุณเคยรู้จักกันเนี่ยค่ะรูปอาจารย์อาจจะไม่ค่อยสมสัดส่วนแต่คุณต้องใช้ไม้โปรแทคเตอร์วัดมุมได้แล้วก็ใช้ไม้บรรทัดวัดรัศมีได้ก็จะช่วยคุณได้นะคะเดี๋ยวอาจารย์สรุปให้อาจารย์ก็บอกว่าทิศทางของสมการซึ่งสมการเนี้ยเป็นสมการเชิงขั้วมันคือรัศมีและมันก็มีมุมใช่ไหมเรารู้เลยว่ามันเป็นวงกลมค่ะคุณถามว่าทำไมอ่ะอาจารย์เพราะว่ามันเป็นไซน์เซต้าอันเมื่อกี้ก็วงกลมเพราะมันเป็นคอสเซต้าแต่การที่มันเป็นไซน์อ่ะมันเป็นวงกลมทุกวงกลมแหละผ่านขั้วใช่ไหมและมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่รัศมีติดลบมุมคือพายส่วนสองเพราะเรารู้ว่ามันเป็นไซน์จุดศูนย์กลางจะต้องอยู่บนแกนแนวฉากนะขอเขียนเพิ่มเลยนะอยู่บนแกนแนวฉากติดลบรู้ด้วยว่าเป็นทางด้านล่างของขั้วนะครับแล้วก็มีรัศมียาว3หน่วยนะครับต่อไปตัดแกนเชิงขั้วอาจารย์จะใช้ตัวนี้ก่อนคุ้นๆหรือยังที่รัศมีเป็น0มุมก็0ที่รัศมี0แต่มุมพายสังเกตมุม0กับมุมพายเป็นแกนเชิงขั้วตัดแกนแนวฉากก็จะเป็นคู่นี้ใช่ไหมแต่อาจารย์จะเขียนรัศมีลบ6ก่อนอาจารย์ชอบใช้มุมพายส่วน2ก่อนรัศมีเป็น6แล้วมุม3พายส่วน2เนี่ยก็จะเป็นที่แกนแนวฉากแบบนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เอาแบบฝึกหัดให้เนาะจะได้เพิ่มเติมไปอีกนะคะซึ่งแบบฝึกหัดเนี่ยจะตรงกับข้อ11อาจารย์แบบฝึกหัดข้อ11ใครที่ทำกันบ้านไม่ได้ไอ้ตรงนี้ก็อาจจะช่วยได้ใช่ไหมคะจงดูสมการของเชิงขั้วนะคะชื่อว่า r เท่ากับ4 cos θ แบบนี้ปุ๊บเราต้องคิดใช่ไหมถ้ามันเป็นสมการวงกลมมันจะอยู่กับเลข2คูณกับอะไรใช่ไหม2คูณ2ไงการที่ได้2ตรงนี้มันทำให้เรารู้ว่า a มีค่าเป็น2แล้วมันจะมีผลต่อจุดศูนย์กลางของวงกลมอาจารย์รู้เลยอันนี้สมมติอาจารย์วาดคร่าวๆเนาะแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากถ้าเป็นคอสก็ต้องอยู่บนแกนเชิงขั้วคอสเป็นบวกด้วย
เนี่ยวงกลมก็จะมาทางเนี้ยบวกก็คือมาทางขวาใช่ปะ

สิบเดี๋ยวจะให้คะแนนเพิ่มว่าเฮ้ยมันใช่จริงไหมมันวาดรูปเป็นวงกลมได้อยู่ไหมอาจารย์ว่ามันวาดได้ค่ะแล้วมันทำให้เราเข้าใจมากขึ้นด้วยนะคะใครทำเดี๋ยวจะให้คะแนนเพิ่มตรงนี้ R ก็จะเป็น4คอสเซตาอาจารย์ก็จะได้ R เท่ากับ4คอสและเซตาเนี่ยก็คือมุมอะไรนะคะมุมศูนย์ตรงนี้ก็จะเป็น R เท่ากับ4คอสและเซตาก็เป็นมุมอะไรนะเนี่ยค่ะค่อยๆแทนไปอันนี้ก็จะเป็นมุมพายนะคะตอนคุณทำคุณไม่ต้องเปลี่ยนสีเหมือนอาจารย์ก็ได้นะแต่อาจารย์เนี่ยพอมีเวลาแล้วก็อยากจะให้คุณชัดเจนว่าอาจารย์ก็เอามุมด้านบนเนี่ยมาแทนค่าตรงนี้ใช่ไหมมาแทนค่าตรงนี้แทนค่าตรงนี้เพราะว่าโจทย์กำหนดว่า R เท่ากับ cos เซตาต้องแทนเซตาอ่ะเรามาคิดกันนะคะเพราะฉะนั้น4ก็4ละมุมศูนย์กดนิ้วอะไรเอ่ยมีคนบอกอาจารย์ผมรู้ละมันแค่โป้งกับก้อยนี่นาอาจารย์บอกอืมก็ใช่นะอาจารย์ลืมเปลี่ยนสีไหมเดี๋ยวงงเนาะแต่มือวาดแล้วช่างมันนิ้วโป้งใช่ไหมคอสนิ้วที่เหลือทางไหนเนี่ยนิ้วไม่ครบวัดไงเลยดีกว่าโป้งชี้กลางนางก้อยใช่ไหมอันนี้กดนิ้วโป้งคอสคือนิ้วที่เหลือทางขวาเหลือกี่นิ้วนั้นเนี่ยเหลือ4นิ้วเนาะแล้วก็ต้องหารด้วยเลข2รู้ละได้2ส่วน2รู้ละมีค่าเป็น1ก็จะไวขึ้นใช่ไหมอ่ะอาจารย์คุ้นๆแล้วนะถ้ามุมศูนย์อยู่ตรงนี้คอสเป็น1ทรายไม่สนมุมพายอยู่ตรงนี้ตรงกันข้ามลอกคำตอบมาก่อนใช่ไหมแต่ว่าค่าจุดเนี่ยมันอยู่ทางด้านซ้ายมันมีค่าคอสหรือค่า x มาทางซ้ายก็คือติดลบก็เลยต้องเติมให้บางคนอาจจะรู้แล้วว่าการที่มันจะอยู่ในคอสแดนระบุไปว่า2 3มันไม่ได้สำคัญอะไรมากแต่เพียงเราต้องแทนค่าให้ถูกซึ่งตรงนี้ต้องเป็นลบ1นะคะคูณกันอาจารย์ก็ได้4อันนี้คูณกันก็ได้ลบ4แบบนี้ต่อไปอาจารย์ก็สนใจมุม90มุม90อาจารย์ก็กดนิ้วก้อยโอ้ชี้กลางนางก้อยตรงนี้เนาะอ่ะเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นกดนิ้วก้อยก็ไม่มีนิ้วเหลือทางขวาใช่ไหมทางขวาไม่มีก็ได้รูทศูนย์รูทศูนย์ก็คือศูนย์ศูนย์ก็คือไม่มีเค้กอะค่ะและมีคนรอกินก็ไม่ได้กินเพราะฉะนั้นมันก็เลย4 คูณ 0บางคนรู้เลยได้ศูนย์ด้วยอ่ะต่อถ้าตรงเนี้ยเป็นมุมพายส่วนสองอยู่ตรงเนี้ยคอสเป็นศูนย์ไซน์ไม่สนมุมสามพายส่วนสองอยู่ตรงนี้มันลอกมาก่อนใช่ไหมอ่ะแล้วเราสนใจค่าของคอสมันติดลบตรงนี้มันไม่ไปทางไหนอ่ะมันก็คือศูนย์ตัวเดิมเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยเป็น4คูณกับ0อาจารย์ก็ได้0เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้คู่ลำดับชื่อว่า R กับเซตา R ของอาจารย์ก็เป็น4มุมก็คือ0 R ของอาจารย์ก็0มุมก็พายส่วน2 R เป็นลบ4มุมก็พายเนาะR เป็น0มุมก็3พายส่วน2แบบนี้ได้แล้วเนาะอาจารย์ก็จะวาดรูปเป็นวงกลมจริงไหมอันนี้คือแกนเชิงขั้วอันนี้คือแกนแนวฉากมุม0ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงนับรัศมีเลยนะได้4ต่อไปนะอาจารย์เอาสีแดงมุมพายส่วนสองหยุดอยู่ตรงนี้รัศมีเป็น0ก็ไม่ต้องนับค่ะกลายเป็น0แล้วก็คือรัศมีเนาะแล้วก็มุมพายส่วนสองอาจารย์สีน้ำเงินมุมพาย

มุมพายก็จะหยุดอยู่ตรงนี้นับบนเส้นน้ำเงินก็ไม่ได้ต้องต่อไปในเส้นปะทิศทางตรงกันข้ามแล้วก็นับ1 2 3 4มันก็จะได้รัศมีเป็นลบ4มุมคือมุมพายที่เดียวกันต่อไปมุม3พายส่วน2อยู่ตรงนี้รัศมีเป็น0ได้ตรงนี้ค่ะใช่ไหมแบบนี้แล้วไงอ่ะเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นสมการที่บอกว่าวงกลมต้องอยู่บนแกนเชิงขั้วมันมาทางขวาเนาะและ A มันเป็น4ก็บวกเพราะฉะนั้นจุดศูนย์กลางวงกลมตรงนี้ค่ะมันชื่อว่าอะไรคะเราได้ A เป็น2ใช่ไหมมุมศูนย์ค่ะนะการได้แบบเนี้ยจุดศูนย์กลางอยู่ตรงเนี้ยมันไปทางซ้าย2มันมาทางขวา2มันก็ต้องขึ้นข้างบน2มันก็ต้องลงข้างล่าง2อาจารย์ก็จะได้วงกลมแบบนี้รัศมี2หน่วยนะเดี๋ยวอาจารย์จะสรุปให้ฟังอาจารย์ก็จะสรุปตรงนี้ว่าแป๊บนึงนะคะทิศทางของสมการ r เท่ากับ4 cos เซต้าเป็นวงกลมที่ผ่านขั้วและจุดศูนย์กลางคือ a เป็น2มุม0ใช่ไหมอยู่ที่ไหนคะอยู่บนแกนเชิงขั้วเนี่ยค่ะทางด้านขวาเพราะ a มันเป็นบวกอะค่ะแล้วก็รัศมียาว2หน่วยต่อเนาะตัดแกนเชิงขั้วที่จุดอาจารย์ชอบนี้ใช่ไหมแกนเชิงขั้วที่จุดรัศมีเป็น4มุมเป็น0รัศมีเป็นลบ4แล้วก็มุมพายต่อเนาะแล้วก็ตัดแกนแนวฉากที่จุดค่ะตรงนี้ค่ะรัศมีเป็น0มุมคือพายส่วน2และรัศมีเป็น0มุมคือ3พายส่วน2แบบนี้นะคะมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยนะคะขออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเผื่อเป็นการบ้านของใครอีกสักคนหนึ่งนะคะอันนี้เป็นแบบฝึกหัดข้อที่12ค่ะอาจารย์บอกว่าให้ดูทิศทางของสมการ r ชื่อว่า7ไซน์เซต้ามีบางคนบอก2คูณอะไรได้7อ่ะไม่ได้ง่ายมากเลยค่ะคูณ7ส่วน2ค่ะมันจะเป็นจุดทศนิยมก็ได้ค่ะเนาะไม่ต้องไปกังวลมันเลยนะตรงนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้รู้ว่า A ของอาจารย์เนี่ยเป็น7ส่วน2พอทราบไหมว่าเนี่ยเป็นสมการวงกลมนะพอมีไซน์เซต้าจะเป็นวงกลมอยู่บนแกนแนวฉากและ A มันไม่ติดลบรู้ด้วยว่าบินอยู่ทางด้านบนนี่อาจารย์สรุปนะจริงไม่จริงใช่ไหมอ่ะเรามาดูเลยค่ะวิธีทำอาจารย์ก็ให้เซต้าตรงนี้นะคะมุม0มุมพายส่วน2มุมพายแล้วก็มุม3พายส่วน2r ของอาจารย์ก็จะเป็น7ไซน์เซต้า r ก็จะเท่ากับ7ไซน์มุม0ลืมเปลี่ยน r เท่ากับอย่างนี้เลยได้ไหม7ไซน์ r เท่ากับ7ไซน์ r เท่ากับ7ไซน์แต่ระวังแทนผิดด้วยนะ

ตรงนี้เป็นมุมพายส่วนสองตรงนี้เป็นมุมพายและตรงนี้เป็นมุมสามพายส่วนสองอาจารย์ก็เริ่มเลยนะมุมศูนย์มุมศูนย์อาจารย์ก็กดนิ้วโป้งไม่มีนิ้วเหลือทางซ้ายใช่ไหมรูทศูนย์ส่วนสองก็คือศูนย์หารสองก็คือศูนย์นั่นแหละไม่มีเงินซื้อเค้กและอาจารย์ก็มาลอกคำตอบมุมศูนย์อยู่ตรงนี้ค่ะใช่ไหมแล้วมุมพายอยู่ตรงนี้ค่ะคอสไม่สนแต่รู้ว่าซายศูนย์คอสไม่สนแต่รู้ว่าซายศูนย์ถ้ามันเป็นศูนย์น่ะก็ใช้ศูนย์ไปเลยใช่ไหมจะศูนย์หรือลบศูนย์มันก็คือศูนย์นะคะอ่ะทีนี้มามุม90 องศานี่มุมศูนย์มุม30มุม45มุม60แล้วก็มุม90อาจารย์ก็กดนิ้วก้อยก้อยปุ๊บทางซ้ายหรือต้อง4 นิ้วรูท4/2ก็คือ2/2 2/2ก็คือ1มีบางคนบอกว่าตรงเนี้ยมันชอบสลับกันถูกต้องเลยค่ะนะคะมุมพายส่วนสองเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ถ้ามุมคอสไม่สนรู้ว่าไซน์เป็นหนึ่งมุมสามพายส่วนสองอยู่ตรงนี้คอสไม่สนแต่รู้ว่าไซน์ทำไมคะไซน์คือค่าของ y ไซน์ลงมาข้างล่างตรงนี้ต้องติดลบต้องระวังใช่ไหมตรงนี้ก็จะเป็นลบหนึ่งค่ะอาจารย์ก็ได้ก้อนนี้เป็น7ได้ก้อนนี้เป็นลบ7อ่ะใช้แบบนี้ปุ๊บพอรู้ไหมคุณจะทำอะไรคุณก็ต้องเขียนคู่อันดับใช่ไหม R กับเซต้าอาจารย์ลืมคูณกันเนาะได้ศูนย์รัศมีเป็นศูนย์มุมก็ศูนย์ต่อนะรัศมีเป็น7มุมก็พายส่วนสองรัศมีเป็นศูนย์มุมก็พายรัศมีเป็นลบ7มุมก็สามพายส่วนสองแบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นได้แบบนี้ปุ๊บแล้วมันจะเป็นวงกลมจริงไหมคุณก็เริ่มตรงนี้เนาะแบบนะคะแกนเชิงขั้วแกนแนวฉากมุมศูนย์ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงรัศมีเป็นศูนย์อาจารย์ก็จะได้รัศมีศูนย์มุมศูนย์จานเอาสีแดงนะมุมพายส่วนสองหยุดอยู่ตรงนี้อาจารย์ก็นับ1 2 3 4 5 6 7อาจารย์ก็ได้รัศมีเป็น7มุมคือพายส่วนสองต่อไปมุมพายอยู่ตรงนี้ค่ะแต่รัศมีเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ได้รัศมีเป็นศูนย์มุมคือพายต่อไปมุมสามพายส่วนสองหยุดอยู่ตรงนี้ค่ะต่อไปในทิศทางตรงกันข้ามใช่ไหมมันมานับที่เดียวกับสีแดงเลยเราจะถูกละใช่ไหมและอาจารย์ก็ได้7เพราะฉะนั้นตรงนี้คือลบ 7ของมุมสามพายส่วนสองเพราะฉะนั้น A เนี่ยมันเป็น3.5 3.5มันก็จริงนะ1 2 3ครึ่งหนึ่งไงขึ้นไปสามถ้าสมมติจุดศูนย์กลางอยู่ตรงเนี้ยลงมา3.5มันก็ต้องขึ้นไป3.5มาตรงนี้3.5ทางขวาเนาะไปทางซ้ายอีก3.5เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้วงกลมแบบนี้ซึ่งจุดศูนย์กลางก็คืออะไรนะคะ7/2แล้วก็มุมพายส่วนสองเดี๋ยวอาจารย์สรุปให้อีกนิดนึงนะคะไปทบทวนเนาะอันนี้ก็คือทิศทางของสมการ R เนี่ยเท่ากับ7ไซน์เซต้าถ้าถามอาจารย์บอกว่ามันเป็นตัวเลขคูณอยู่กับไซน์ก็จะเป็นวงกลมในทำนองเดียวกันคูณกับคอสก็เป็นวงกลมและมันผ่านขั้วนะและมันมีจุดศูนย์กลางอันนี้ต้องระวังหน่อยก็คือ A ก็คือ7/2การที่เป็นไซน์เนี่ยมันจะมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่แกนแนว

แกนแนวฉากคุณต้องทราบว่าคือพายส่วนสองแกนแนวตั้งตรงนี้ค่ะเดี๋ยวอาจารย์เขียนให้แกนแนวฉากต่อไกลเนาะแล้วก็แล้วมันยังไม่พอค่ะมันยังบอกรายละเอียดถึงว่ามันอยู่บนแกนแนวฉากเมื่อกี้บอกไว้แล้วและอยู่ทางด้านบนค่ะของขั้วคุณถามว่ารู้ได้ไงว่ามันอยู่บนแกนแนวฉากเพราะมันเป็นทรายรู้ได้ยังไงว่ามันอยู่ด้านบนเพราะมันไม่ติดลบแล้วรัศมีค่ะยาวอาจารย์ใช้เป็นเศษส่วนเนาะ7/2หน่วยค่ะต่อเนาะพอดีรูปเดี๋ยวขอย่อหน่อยเนาะอ่ะจะได้เห็นด้วยแล้วก็อัดเนาะตัดแกนเชิงขั้วนี่ค่ะเชิงขั้วต้องใช้ตัวนี้รัศมีเป็นศูนย์มุมเป็นศูนย์รัศมีเป็นศูนย์มุมเป็นพายแล้วก็ตัดแกนแนวฉากรัศมีเป็น7มุมเป็นพายส่วนสองตัวนี้ค่ะตรงนี้แล้วก็รัศมีเป็นลบ7แล้วก็มุม3พายส่วนสองแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวงกลมถ้าเราอยากจะรู้ว่าตัดแกนเชิงขั้วเนี่ยมุมมันจะเป็นศูนย์กับพายถ้าสังเกตเนาะถ้าตัดแกนแนวฉากมุมก็จะเป็นพายส่วนสองกับสามพายส่วนสองประมาณนี้นะคะอ่ะ

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราช

ทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 17:35 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนทองผาภูมิพันหมอนทองทุเรียนเบญจพรรณสายพันธุ์ต่างๆเงาะทองผาภูมิและมังคุดของจังหวัดกาญจนบุรี

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์วันนี้เวลา 13:50 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรขัตติยราชนารีเสด็จออกณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์คลินิกกิตติคุณนายแพทย์ปิยะสกุลสกุลสัตยาธรนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณที่ทรงงานด้านวิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องยาการบำบัดบรรเทาและป้องกันโรคครอบคลุมตั้งแต่การค้นคว้าและสกัดวัตถุดิบการปรุงยาการผลิตการเก็บรักษาไปจนถึงการควบคุมคุณภาพและการกระจายยาเพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ป่วยโดยทรงจัดตั้งสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้นด้วยมีพระประสงค์ให้นำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยด้วยทรงตระหนักถึงความยากลำบากของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ขาดโอกาสเข้าถึงเภสัชภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงและมีพระดำริให้จัดตั้งโรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระดำริภายใต้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ซึ่งเป็นโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็งแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากลอันจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการนำเข้ายาจากต่างประเทศเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนไทยได้เข้าถึงยารักษาโรคมะเร็งที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและยั่งยืนโดยทรงเลือกผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้รักษาโรคมะเร็งได้หลายชนิดเช่นยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศภายใต้ชื่ออิปครานิป100นอกจากนี้ยังทรงมุ่งมั่นวางรากฐานระบบนิเวศแห่งการพัฒนายาชีววัตถุอย่างครบวงจรนำมาสู่การจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุจนประสบความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง Trastuzumab ในการใช้รักษามะเร็งหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งมะเร็งเต้านมและได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาภายใต้ชื่อพระราชทานว่าเฮอร์ดาราและในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทรงร่วมกับนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สังเคราะห์ยาโมโนพิราเวียได้สำเร็จภายในระยะเวลาเพียง6เดือนในราคาที่ย่อมเยาและส่งมอบให้รัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขรับไปดำเนินการต่อเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติทั้งนี้ด้วยพระวิริยะอุตสาหะและที่ทรงพระปรีชาสามารถสภามหาวิทยาลัยมหิดลในการประชุมครั้งที่619เมื่อวันพุธที่20สิงหาคม2568จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ฉลองพระองค์ครุยและพระมาลาโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะร่วมฉายพระรูปด้วย

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเวลา 18:46 วันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสระเกศกรุงเทพมหานครรวม8รูปโดยพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสบทที่ใช้สวดคือพระพิธรรม7คัมภีร์บทนมัสการบทพระธรรมสังคณีบทพระวิภังบทพระธาตุกถาบทพระปุคละบัญญัติบทสวดพระสหัสนัยบทสุทธิกะปฏิปทาบทสวดพระพิธรรมมัตตสังคหะปริเฉทที่1จิตตสังคหวิภาคปริเฉทที่2เจตสิกสังคหวิภาคทำนองเลื่อนและทำนองกะและพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตบทที่ใช้สวดคือบทนมัสการบทสัญโยชนะโคชกะบทคันทะโคชกะบทโอมคะโคชกะบทโยคะโคชกะบทนีวรณะโคชกะทำนองสรพัญญะและทำนองเลื่อนสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายสักการะวันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกณพระตำหนักณตำหนักที่ประทับชั่วคราวอาคารผู้ชงประธานวิทยาศิษย์1วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายสักการะดังนี้เวลา 10:49 ประธานพระวโรกาสให้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำนายอัครุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์คณะผู้บริหารกระทรวงการคลังและผู้บริหารกรมธนารักษ์เฝ้าถวายสักการะและถวายเหรียญที่ระลึกฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26 มิถุนายน 2569ซึ่งรัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26 มิถุนายน 2569มอบหมายให้กองกษาปกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจัดทำขึ้นโดยจะทำเป็นเหรียญเสมาขนาดความสูง 3.5 เซนติเมตรรวมห่วงประกอบด้วยเหรียญทองคำธรรมดาจำนวน99เหรียญเหรียญเงินธรรมดาพิมพ์สีจำนวน499เหรียญเหรียญเงินธรรมดาจำนวน999เหรียญและเหรียญทองแดงธรรมดาจำนวน 99,999 เหรียญ

เวลา 17:11 นาทีประธานพระวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีเฝ้าถวายสักการะและกราบทูลการจัดงาน13รอบนักสัตว์พระราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569จัดโดยสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องงาน13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาจัดขึ้นณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมสำคัญอาทินิทรรศการสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชพระผู้พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนิทรรศการเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีต่อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนิทรรศการประวัติของวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระกรณียกิจและพระประวัติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่สะท้อนความผูกพันระหว่างสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และสังคมไทยนอกจากนี้ยังมีการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมการแสดงแสงสีและ projection mapping ภายในพระเจดีย์ชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มบารมีสังฆบิดรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนการจัดเสวนาทางวิชาการโดยผู้ทรงคุณวุฒิร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในหัวข้อที่เชื่อมโยงกับศาสนาประวัติศาสตร์และสังคมร่วมสมัยผู้สนใจสามารถเข้าชมงาน13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาได้จนถึงวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569จากนั้นประธานพระวโรกาสให้ผู้ชนะเลิศการประกวดเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เฝ้ารับประธานถ้วยรางวัลในการนี้ประธานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศประเภทนักเรียนมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพได้แก่โรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์และแก่ผู้ชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไปได้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกะละแมทูลใจจังหวัดนครพนมโดยผลงานเครื่องแขวนไทยทุกชิ้นที่มีผู้ส่งเข้าประกวดได้นำขึ้นแขวนถวายเป็นพุทธบูชาตามศาลารายและเสาโคมไฟฟ้าในเขตพุทธาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามพระอนุวงศ์เสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดระฆังโคสิตารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเป็นประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆ
เวลา 11 นาฬิกาพลตรีหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชษฐติพลนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามและเวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทพรประเสริฐรังนกไทยจำกัดนายณัฐคเนศฉัตรคุปภูวิทย์พร้อมคณะและจังหวัดตรังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วยวัดสว่างวารีวัดพุทธมงคลวัดปัจฉิมทัศน์วัดมหาชัยวัดท่าสำราญธรรมและวัดหนองกกหนองยาววัดอมรญาติมิตรสมาคมจังหวัดราชบุรีและวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชวัชิระเมธีวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครแสดงพระธรรมเทศนาสุขตะปรมะราชกถาหมายถึงคุณธรรมแห่งสุคตหรือผู้ดำเนินไปดีและทรงยกพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นแบบอย่างแห่งการประพฤติดีงามเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีจังหวัดสมุทรสงครามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดพัทลุงประกอบด้วยวัดจรณารามวัดท่ามะเดื่อวัดบางแก้วพดุงธรรมวัดหัวเขาชัยสนวัดตะโนดวัดโคกแย้มและวัดเกาะยวนวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครวัดพระมหาธาตุวัดบางว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเ
เวลา 17 นาฬิกาจังหวัดมหาสารคามโรงเรียนอำนวยศิลป์มูลนิธิครูจิตครูเอิบทางสุบุตรพร้อมด้วยชมรมผู้ปกครองครูและนักเรียนโรงเรียนอำนวยศิลป์กรุงเทพมหานครบริษัทเป็นธรรมรีไซเคิลจำกัดครอบครัวบรรดาประณีตและครอบครัววัตนาเบได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานครวัดต่างๆในจังหวัดชุมพรประกอบด้วยวัดเขาดินวัดปากน้ำวัดนาธิการามวัดพระบรมธาตุสวีวัดชุมพรรังสรรค์วัดปักคลองวัดควนตะโกวัดถ้ำลือสีและวัดโพธิเกษตรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม 186-200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
2: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์
3: ท่านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
2: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
4: พลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้โหนี่มันนอกโลก พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เนี่ยและเราเองก็มีนโยบายหลักๆบัณฑิตที่จบกับเราออกไปจะต้องมีงานทำนอกจากจะเป็นวิชาชีพแล้วก็คือทางด้านภาษาต่างประเทศอันที่สองก็คือเกี่ยวเรื่องเทคโนโลยีจะต้องทันแล้วก็มีความรู้เทคโนโลยีเพราะผมเองนั้นมีแนวคิดว่าคนเราเนี่ยจะสมบูรณ์ได้มันต้องมีการพัฒนาสี่ด้านคือพัฒนาทางกายพัฒนาทางด้านจิตใจพัฒนาทางด้านสังคมแล้วก็พัฒนาทางด้านสติปัญญาคำว่า smart entrepreneur ของเรา university เนี่ยมิติที่หนึ่งคือจริงๆเราอยากผลิตนักศึกษาเราจบออกไปเนี่ยเขาต้องเป็นนักธุรกิจหรือเป็นเจ้าของกิจการที่ต้องมีคุณธรรมมีจริยธรรมถ้าเขาไม่สามารถทำงานเองได้ด้วยตัวเขาเองโดยพื้นฐานด้วยตั้งแต่เขาจำเป็นต้องไปเป็นช่างเทคนิคหรือก็ต้องไปอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเขาเองสมาร์ทตัวนั้นหมายถึงว่าเขาก็ต้องเป็นคนที่มีจรรยาบรรณคุณธรรมมีความซื่อสัตย์มีโลยัลตี้ต่อองค์กรเราอยากให้เป็นคนดีช่วยกันพัฒนาประเทศ
1: The next step of the Ratchamongkorn University of Technology Ratanakosin is to become a smart entrepreneur university in the 4.0 era. We are committed to create future entrepreneur graduates as we are ready to be part of

0: MUTR. We also have operation centers for students to prepare their skills professionally. Namely, ราชมงคลชมคลื่น Operation Center of Hotel and Tourism, ราชมงคลหัวหิน Place, Training Center at วังไกลกังวล Campus, รัตนโกสินทร์ Place, Training Center at ศาลายา Area.These three operation centers are also open to the general public who are interested as well. Let's become a part of the future movement at Ratchamongkon University of Technology, Ratanakosin, the Smart Entrepreneur University.
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ไปด้วยการรวมตัวกันระหว่าง4พื้นที่การศึกษาได้แก่พื้นที่ศาลายาพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยเพาะช่างวิทยาเขตว่างไกลกังวลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น National University เพื่อก่อให้เกิดมิติใหม่ในการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมทุนทางปัญญาให้เกิดเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับไทยแลนด์ 4.0 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจเป็นผู้สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการประกอบด้วย4สาขาวิชาคือสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีเน้นฝึกบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติสายช่างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยจบแล้วทำงานได้จริงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีประกอบไปด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะแห่งการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมการบริการสาขาวิชาการโรงแรมเรียนรู้ระบบการบริการทุกแผนกภายในโรงแรมห้องพักภัตตาคารอาหารเครื่องดื่มต้อนรับส่วนหน้าสาขานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศเรียนรู้เทคนิคการเป็นมัคคุเทศอย่างมืออาชีพการออกแบบโปรแกรมนำเที่ยวและการจัดทัวร์คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมโยธาหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตหรือวศบ.นอกจากทำการสอนในห้อง

เรียนแล้วยังเน้นให้ผู้ปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีและเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนด้วยห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมั่นใจและเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสภาวิศวกรคณะศิลปศาสตร์จัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์กลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชาพละศึกษาและนันทนาการในปีการศึกษา2562เปิดหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสากลหลักสูตรนานาชาติมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

คำว่าสหกรณ์แปลว่าการทำงานร่วมกันการทำงานร่วมกันนี้ลึกซึ้งมากเพราะว่าจะต้องร่วมมือกันในทุกด้านทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยร่างกายทั้งในด้านการงานที่ทำด้วยสมองและด้านการงานที่ทำด้วยใจทุกอย่างนี้ขาดไม่ได้ต้องพร้อมพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์ทั่วประเทศเมื่อครั้งเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณศาลาดุสิตาลัยสวนจิตรลดาเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2526

0: ุบกระพงตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลเขาใหญ่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีบนพื้นดินที่กว้างใหญ่นับหมื่นไร่ในเขตพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่นี่คือผืนดินได้รับการกล่าวขานว่าดินเลวมีสภาพแห้งแล้งเกินกว่าผู้คนจะเพาะปลูกทำมาหากินได้ผืนแผ่นดินแห่งนี้จึงถูกปล่อยให้รกร้างขาดผู้คนที่จะเหลียวแลนับเป็นโชคดีอันหาที่สุดมิได้ที่ประสบนิกรชาวไทยทุกคนได้เกิดมาบนผืนแผ่นดินภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระผู้ทรงเป็นพลังของแผ่นดินผู้พลิกฟื้นแผ่นดินทุกตารางนิ้วให้กลับคืนสู่ความชุ่มชื้นรุ่งเรืองกระทั่งผืนแผ่นดินรกร้างแห่งนี้ได้กลายมาเป็นโครงการตัวอย่างของการวางแผนการจัดการพัฒนาที่ดินอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นคือโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพง
1: ที่มาที่ไปของโครงการตามกระพงนะครับเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับท่านมาประพาสที่หัวหินกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับก็ได้มีการออกเยี่ยมเยียนชาวบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หรือว่าทางจังหวัดเพชรบุรีนะครับแล้วก็มาเจอชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะครับที่อาศัยอยู่ตรงส่วนภาคล่างนะครับแถวนิคมนะครับซึ่งอยู่ทำอาชีพเกษตรกรแต่ว่าพระองค์ท่านก็เห็นว่าคนกลุ่มนี้ทำไมถึงทำอาชีพเกษตรกรแล้วก็ไม่มีที่ดินนะครับพระองค์ท่านมาพบตอนนั้นก็ได้ให้เงินนะครับเป็นทุนในการประกอบอาชีพครับจำนวน 200,000 บาทพระองค์ท่านก็เคยได้ให้ทางหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษานะครับว่าเราพอจะหาที่ดินตรงไหนที่จะมาให้สมาชิกเกษตรกรกลุ่มนี้มีที่ดินทำกินนะครับก็เลยให้ท่านหม่อมดวงเดชนะครับซึ่งตอนนั้นท่านเป็นท่านองคมนตรีนะครับแล้วก็เข้ามาดูในพื้นที่จัดหาที่ดินให้เกษตรกรกลุ่มนี้ได้มีอาชีพได้มีที่ดินทำกินนะครับก็ได้ที่ดินตรงนี้ซึ่งเป็นที่ดินในโครงการตามพระราชสุขภูมิที่พระองค์ท่านจับจองนะครับเยี่ยงสามัญชนนะครับ
0: เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำการสำรวจแหล่งกักเก็บน้ำและสภาพผืนดินทั่วๆไปพบว่าดินส่วนใหญ่มีคุณภาพเลวส่วนที่เหลือเป็นดินเลวปนดียังทำกสิกรรมได้บ้างจึงทรงมีพระราชวิสัยให้พัฒนาที่ดินและจัดระบบชนรับประทานทดลองอพยพครอบครัว2ครัวเรือนโดยจัดที่ดินให้ครอบครัวละ25ไร่แบ่งเป็นปลูกพืชอาศัยน้ำจากระบบชนรับประทาน

0: จำนวน7ไร่ส่วนอีก18ไร่ให้ปลูกพืชโดยอาศัยจากน้ำฝนธรรมชาติและยังให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนสำหรับประกอบอาชีพอีกครอบครัวละ 10,000 บาทนับเป็นประวัติศาสตร์ยิ่งของชาติไทยที่เคยได้มีพระมหากษัตริย์จับจ้องพื้นที่เยี่ยงสามัญชนปฏิบัติพระองค์เป็นแบบอย่างประชาราษฎร์ตามขั้นตอนของกฎหมายป่าไม้และกฎหมายที่ดินทุกประการโครงการตามพระราชประสงค์หุบกระพงยังได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลอิสราเอลจัดตั้งโครงการไทยอิสราเอลเพื่อพัฒนาชนบทโดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆเพื่อให้การช่วยเหลือด้านการวางระบบชลประทานและการพัฒนาการเกษตรระยะโครงการนาน5ปีเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2509ถึงพุทธศักราช2514ภายหลังเมื่อราษฎร2ครอบครัวได้ทดลองทำกินอยู่ครบปีแล้วผลปรากฏว่าสามารถใช้หนี้คืนและยังมีเหลือเป็นทุนสำรองสำหรับใช้ประกอบอาชีพในปีต่อไปได้อีกด้วยจึงได้มีการจัดตั้งที่อยู่อาศัยรวมเป็นหมู่บ้านเกษตรกรเกิดก้าวย่างที่สำคัญคือการถ่ายทอดความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับหลักและวิธีการของสหกรณ์กระทั่งสมาชิกในหมู่บ้านมีความเข้าใจดีพอแล้วจึงได้เข้าลงชื่อกันเพื่อขอจดทะเบียนโดยใช้ชื่อว่าสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัด
1: ป้าเป็นสมาชิกสหกรณ์หุบกระพงเป็นชุดแรกในหุบกระพงนี้เป็นชุดแรกป้าก็เป็นสหกรณ์นั่นแหละเป็นสหกรณ์แต่ป้าก็แยกเพราะว่าอาชีพที่นี่มันจะแบบว่าหมายถึงว่าทำไร่มันก็ไม่พอกินเนาะถ้าสำหรับเราต้องเราก็หางานอื่นทำเปลี่ยนแปลงมาทำก็มาจับกลุ่มของใช้ในครัวเรือน
2: สำหรับสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดนะคะได้ช่วยเหลือในด้านการเกษตรช่วยให้เป็นแหล่งเงินกู้ให้กับพวกเราเลยขายสินค้าให้นะคะขายทั้งพืชผลแล้วก็ขายทั้งผลิตภัณฑ์จากสารที่ทำจากป่านสอนนารายขายมาตั้งแต่เริ่มเลยค่ะตั้งแต่พ.ศ. 2514จนถึงทุกวันนี้ค่ะ
0: เมื่อการดำเนินโครงการได้บรรลุผลที่วางไว้ทุกประการแล้วพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโปรดเกล้าพระราชทานที่ดินบริเวณหุบกระพงจำนวน3ฉบับรวมพื้นที่ 1,279 ไร่1งาน82ตารางวาให้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสหกรณ์การเกษตรหุบกระพงจำกัดเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงส่วนในพื้นที่ที่สภาพดินไม่ดีได้มีการส่งเสริมให้ปลูกป่านสอนนารายโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีพระราชสวนีให้สมาชิกประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนในรูปของหัตถกรรมการจัดทำเครื่องจักสานโดยใช้เส้นใยป่านสอนนารายให้มีการฝึกสอนวิชาชีพแก่กลุ่มสตรีในหมู่บ้านเพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณได้ประทับกลางดวงใจชาวหุบกระพงว่าในหลวงให้ที่พระราชินีให้อาชีพหุบกระพงในวันนี้จึงเป็นแหล่งสาธิตและทดลองการเกษตรเพื่อศึกษาข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่แห้งแล้งโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสมโดยได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้5ศูนย์เรียนรู้เพื่อให้ความรู้และประโยชน์สำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้แก่ 1. ศูนย์เรียนรู้การปลูกหน่อไม้ฝรั่งและพืชสมุนไพร 2. ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงโคขุน 3. กลุ่มสตรีผลิตภัณฑ์ของใช้ในครัวเรือน 4. กลุ่มผู้เลี้ยงแพะหุบกระพง 5. กลุ่มศิลปาชีพพิเศษจักสานป่านสอนนารายณ์

0: รู้สึกซาบซึ้งในพระองค์ท่านที่ท่านมาช่วยเหลือพวกเราให้มีที่อยู่ให้มีอาชีพค่ะทุกวันนี้เราอยู่ดีกินดีก็เพราะพระองค์ท่านค่ะจะตั้งใจจะเป็นคนดีแล้วจะช่วยเหลือกิจการในหุบกระพงต่างๆค่ะ
1: แม้ว่าการเดินทางสู่เป้าหมายวิถีชีวิตอันสุขสงบมั่นคงและพอเพียงของเกษตรกรหุบกระพงนั้นจะใช้เวลาร่วมครึ่งศตวรรษแต่เมื่อทุกคนได้ใช้วิถีชีวิตอันพอเพียงตามแนวพระราชดำริแล้วต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ชุบชีวิตพื้นดินตลอดจนทุกผู้ทุกคนที่นี่ให้เปี่ยมไปด้วยความสงบสุขอย่างยั่งยืนและแท้จริงจึงถือเป็นคุณค่าอันสูงสุดของชาวไทยทุกคนว่าผืนดินแห่งนี้คือหุบกระพงแผ่นดินพระราชา

สวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเกี่ยวกับสุนทรียภาพแห่งศิลปะนะครับวันนี้นี่ผมจะมาบรรยายในหัวข้อประวัติศาสตร์ศิลปะในยุคสมัยใหม่โมเดิร์นอาร์ตก่อนเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะครับผมขอแนะนำตัวเองก่อนนะครับกระผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยสิริพันธ์จากสาขาวิชาจิตรกรรมไทยวิทยาลัยพ่อช่างนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับจะมาทำหน้าที่บรรยายและนำพาทุกท่านเดินทางเข้าสู่โลกแห่งศิลปะตะวันตกในยุคสมัยใหม่และหลังสมัยใหม่นะครับซึ่งถือว่าเป็นช่วงสำคัญเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากที่ศิลปะไม่ได้หยุดอยู่เพียงการสร้างภาพที่สวยงามเท่านั้นแต่ยังสะท้อนความเปลี่ยนแปลงของสังคมความคิดและวิถีชีวิตของผู้คนในยุคนั้นได้อย่างลึกซึ้งเลยนะครับในวันนี้เราจะมาค่อยๆทำความเข้าใจกันว่าเพราะใดศิลปินยุคโมเดิร์นอาร์ตนั้นจึงเลือกท้าทายกรอบเดิมๆทำไมการค้นพบทางวิทยาศาสตร์อย่างภาพถ่ายและภาพยนตร์จึงเปลี่ยนความหมายของคำว่าศิลปะไปตลอดกาลและศิลปะแนวทางอย่างอิมพรสชันนิสต์คิวบิซึมฟิวเจอริซึมไปจนถึงศิลปะหลังสมัยใหม่อย่างดาดาอิสต์ศิลปะจัดวางได้หล่อหลอมแนวคิดและแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นต่อๆมาอย่างไรบ้างเพื่อให้ทุกท่านได้เห็นภาพโดยรวมนะครับผมจะเริ่มจากยุคสมัยใหม่ที่เกิดขึ้นราวต้นคริสตศตวรรษที่20ที่เต็มไปด้วยความสั่นสะเทือนทางสังคมการเมืองและการล่าอาณานิคมนะครับเราย้อนกลับไปในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่20โลกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เช่นการประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปการเกิดขึ้นของภาพยนตร์ทำให้ผู้คนเริ่มตั้งคำถามว่าศิลปะที่เคยเป็นภาพวาดหรือประติมากรรมอย่างเดียวเพียงพอแล้วหรือไม่ซึ่งเป็นหลายคนในยุคนั้นเนี่ยเริ่มที่จะเบื่อหน่ายกับกรอบเดิมๆนะครับของสถาบันศิลปะและก็พยายามแสวงหาวิธีการใหม่ๆในการแสดงออกทั้งในแง่ของสีรูปร่างและก็อารมณ์ที่ถ่ายทอดลงไปในงานจุดนี้นี่เองนะครับที่ทำให้เกิดกระบวนการศิลปะสำหรับกลุ่มเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอิมเพรสชันนิสต์ที่มุ่งบันทึกแสงและอารมณ์ของช่วงเวลาเนโออิมเพรสชันนิสต์ที่เน้นการใช้จุดสีอย่างมีทฤษฎีนะครับโพสต์อิมเพรสชันนิสต์ที่ดึงอารมณ์และสัญลักษณ์มาใส่ในภาพไปจนถึงคิวบิซึมและฟิวเจอริซึมที่ท้าทายมุมมองของการมองวัตถุแบบดั้งเดิมนะครับและเมื่อโลกก้าวสู่ยุคหลังสงครามแนวคิดแบบดาดาอิสต์และก็ศิลปะหลังสมัยใหม่ก็เข้ามาเปลี่ยนคำจำกัดความของคำว่าศิลปะไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเอาละครับเราก็สู่บทเรียนประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งยุคสมัยใหม่โมเดิร์นอาร์ตกันนะครับย้อนกลับไปในต้นคริสตศตวรรษที่20การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในหลายๆด้านนะครับซึ่งนำมาซึ่งความสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนี้นำมาความน่าสนใจมากมายในวงการศิลปกรรมนะครับโดยเฉพาะการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์ก็ได้มีการภาพถ่ายเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ภาพยนตร์สองอย่างนี้มามีบทบาทสำคัญในวงการศิลปะเลยนะครับในอดีตคำว่าวิจิตรศิลป์นี่เคยหมายถึงกิจกรรมประติมากรรมสถาปัตยกรรมดนตรีวรรณกรรมแต่เมื่อภาพถ่ายและภาพยนตร์เข้ามาในความหมายก็ขยายวงกว้างขึ้นตามกฎวิวัฒนาการของธรรมชาตินะครับทุกสิ่งย่อมมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนี้จะมีผลกระทบต่อความคิดร่วมสมัยทำให้ผู้คนเริ่มเบื่อหน่ายสิ่งที่ซ้ำซากไม่ว่าจะเป็นกฎเกณฑ์ที่ยุ่งยากหรือการขาดอิสระและความท้าทายทางสติปัญญานะครับนอกจากนี้ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์นำไปสู่การค้นคว้าสิ่งที่สีและการประดิษฐ์กล้องถ่ายรูปซึ่งสิ่งนี้ทำให้ภาพวาดเหมือนจริงเริ่มที่จะลดความนิยมลงการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมการสื่อสารช่วยให้วัฒนธรรมของชาติต่างๆเนี่ยถ่ายเทกันได้ง่ายขึ้นส่งผลให้ศิลปินมีทัศนคติที่กว้างขึ้นนะครับศิลปินเข้าใจโลกภายนอกมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดนิทรรศการศิลปกรรมของญี่ปุ่นในปารีสในยุคนั้นได้ส่งผลกระทบอย่างมากมายต่อศิลปินกลุ่มก้าวหน้าในยุคนั้นเป็นอย่างมากเลยนะครับศิลปินกลุ่มนี้มักจะมองหาความงามในธรรมชาติและเลือกวาดภาพในสถานที่จริงแทนที่จะนั่งจินตนาการในสตูดิโอเหมือนในอดีตการเปลี่ยนแปลงจากยุคเก่าเข้าสู่ยุคสมัยใหม่นะครับส่งผลให้รูปแบบทางศิลปะต้องปรับเปลี่ยนไปด้วยโดยมีปรากฏการณ์ทางสังคมที่สำคัญเกิดขึ้นมากมายในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่20นะครับจนถึงสงครามโลกครั้งที่2หรือประมาณคริสตศักราช1900ถึง1950นะครับเป็นช่วงที่ยุโรปกำลัง
เรื่องอำนาจนะครับแล้วก็มีการล่าอาณานิคมขณะเดียวกันก็มีความขัดแย้งภายในนะครับแล้วก็นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่1แน่นอนครับสงครามได้สร้างปัญหาต่างๆตามมามากมายเมื่อสงครามสงบลงนะครับทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วในประเทศญี่ปุ่นและก็สหรัฐอเมริกานะครับทั้ง2ประเทศนี้กลายเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจและมีอิทธิพลทางการเมืองที่เพิ่มขึ้นชนชั้นกลางในหลายสังคมเริ่มมีบทบาทในการปกครองประเทศพวกเขายืนอยู่ระหว่างชนชั้นสูงและอำนาจทางการเมืองของสังคมกับชนชั้นล่างที่ยากไร้ในอีกแง่หนึ่งชนชั้นกลางก็มีความเห็นอกเห็นใจชนชั้นล่างที่ทุกข์ยากนะครับแต่อีกทางหนึ่งพวกเขาก็ต้องการรักษาวิถีชีวิตที่สะดวกสบายของตัวเองไว้จึงได้มีการรับเอาความคิดแนวปัจเจกชนนิยมของนักปราชญ์และก็นักเศรษฐศาสตร์ในยุคนั้นเนี่ยหลายคนมาเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับพวกเขาได้อธิบายว่าความแตกต่างฐานะของคนเหล่านั้นเกิดจากความพยายามดิ้นรนของแต่ละบุคคลเนี่ยไม่เท่ากันและก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับความคิดแนวปัจเจกชนนิยมที่ชนชั้นกลางยึดถือก็คือมักได้รับแรงบันดาลใจมาจากนักคิดสำคัญในยุคสมัยที่ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและความสำเร็จส่วนบุคคลจอห์นล็อกเน้นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลและก็เสรีภาพในทรัพย์สินนะครับอดัมสมิธเน้นการตลาดเสรีและการสร้างประโยชน์สูงสุดจากความพยายามส่วนบุคคลเช่นเดียวกันนะครับโทมัสมันทัสเนี่ยมองว่าความยากจนและการขาดทรัพยากรเป็นผลจากข้อจำกัดทางธรรมชาติมากกว่าเป็นผลจากระบบสังคมเดวิดริคาร์โดเสนอทฤษฎีการกระจายทรัพยากรที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพนะครับชนชั้นกลางมักใช้แนวคิดนี้

มาอธิบายหรือหาเหตุผลให้กับความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคมโดยมองว่าความพยายามเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญทั้งนี้เพื่อรักษาความชอบธรรมในการดำรงอยู่ของความเหลื่อมล้ำนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่ทำให้พวกเขาสะดวกสบายนั่นเองประเทศอังกฤษในช่วงปีคริสต์ศักราช1760ถึง1840เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับยุคนั้นเนี่ยส่งผลให้ระบบสังคมและเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายสังคมการเกษตรและอุตสาหกรรมเริ่มรวมกันด้วยความต้องการด้านพลังงานนะครับในช่วงปี1780เนี่ยเจมส์วัตต์ได้คิดค้นเครื่องจักรไอน้ำขึ้นมาซึ่งทำให้โรงงานเริ่มหันมาใช้พลังงานไอน้ำแทนแรงงานคนนะครับก็เกิดการว่างงานช่างฝีมือเริ่มหดหายไปสาเหตุจากการคิดประดิษฐ์คิดค้นเนี่ยในเรื่องของอุปกรณ์ในการถ่ายภาพการวิวัฒนาเรียกว่าการพัฒนางานพิมพ์สีเพื่อการพิมพ์ภาพเหมือนยังคงเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมการพิมพ์นะครับขณะที่การเพียนตัวอักษรขนาดใหญ่เพื่อการเน้นและตกแต่งบนป้ายโฆษณาต่างๆเริ่มได้รับความนิยมด้วยเหตุนี้การประดิษฐ์ตัวอักษรในอุตสาหกรรมการพิมพ์จึงมีการพัฒนาเป็นอย่างมากวงการศิลปะในยุคนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับศิลปินแสดงออกตามความเชื่อและแบ่งกลุ่มเป็นลัทธิต่างๆที่น่าสนใจมากมายเช่นเดียวกันนะครับมีลัทธิต่างๆหรือแนวทางศิลปะหลายกลุ่มที่เกิดขึ้นได้แก่อย่างเช่นลัทธิ Impressionistลัทธินี้นี่เป็นขบวนการศิลปะที่ถือกำเนิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่19ซึ่งศิลปินกลุ่มนี้ได้พยายามที่จะท้าทายกรอบการสร้างสรรค์แบบดั้งเดิมซึ่งถูกยึดถือในสถาบันศิลปะและนักวิจารณ์ในยุคนั้นนะครับชื่อ Impressionist มาจากคำว่าวิจารณ์เชิงลบโดยเฉพาะหลังจากการจัดแสดงผลงานของศิลปินกลุ่มนี้ในปีคริสตศักราช1874นะครับซึ่งภาพวาด Impression Sunrise นะครับของ Claude Monet ได้กลายเป็นเป้าหมายของนักวิจารณ์ที่เป็นเหล่านี้ถูกมองว่าทำลายความงามแบบอนุรักษ์นิยมนะครับการสร้างสรรค์ผลงานที่ดูเหมือนไม่เสร็จสมบูรณ์แม้ว่าศิลปิน Impressionist จะไม่ได้มีปรัชญาหรืออุดมการณ์ที่ตรงกันทุกประการก็ตามแต่พวกเขาก็มีจุดร่วมที่ชัดเจนนะครับในเรื่องของการทดลองการค้นคว้าการแสดงออกที่เป็นอิสระและยอมรับทฤษฎีสีของเชฟเรลนะครับซึ่งเน้นความสัมพันธ์ของสีและแสงนอกจากนี้พวกเขายังให้ความสำคัญกับการวาดภาพในที่โล่งแจ้งหรือวาดภาพนอกสตูดิโอนะครับเพื่อบันทึกแสงและอารมณ์ของช่วงเวลาต่างๆเรียกว่าอย่างซื่อสัตย์เห็นอย่างไรก็วาดอย่างนั้นผลงานของ Impressionist อาจจะดูขัดแย้งและกับรสนิยมของผู้คนในยุคนั้นนะครับแต่ได้เปิดทางให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการศิลปะและเป็นแรงบันดาลใจให้กับขบวนการศิลปะยุคใหม่ในเวลาต่อมาในกลุ่ม Impressionist ก็มีศิลปินมีชื่อเสียงดังๆหลายคนอาทิเช่นมาเน่นะครับมาเน่นี่ในช่วงแรกๆเขาถูกแยกออกจากกลุ่มเนื่องจากสมาชิกยอมรับการใช้สีที่สดใสและวิธีการแต้มสีของเขานะครับซึ่งส่งอิทธิพลไปยังศิลปินกลุ่มนี้โออิมเพรสชันนิสต์อย่างเช่นนิกาที่นิยมวาดภาพของสตรีในระหว่างการฝึกเต้นนะครับอีกคนหนึ่งก็คือโมเน่นี่มีความชอบในการทำงานกลางแจ้งแทนที่จะนั่งทำงานในสตูดิโออีกคนก็เรือนัวนะครับที่มีผลงานโดดเด่นอย่างภาพหญิงสาวครึ่งท่อนนอกจากนี้ยังมีโรแดงอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นประติมากรอิมเพรสชันนิสต์ผลงานของเขามักทิ้งพื้นผิวให้มีลักษณะสูงต่ำไม่เรียบจนเกินไปเหมือนกับผลงานประติมากรรมที่ยังไม่เสร็จนะครับทำให้เกิดการสะท้อนของแสงที่ดูแล้วเตะตาเป็นอย่างมากนะครับทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าผลงานของโรแดงเนี่ยมีคุณสมบัติของงานอิมเพรสชันนิสต์อย่างชัดเจนโดยมีการเล่นแสงและพื้นผิวซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของลัทธินี้นั่นเองนะครับลัทธิต่อมาก็คือลัทธิ Neo Impressionist ลัทธิ Neo Impressionist เนี่ยเกิดขึ้นเป็นผลจากการเรียกว่าสะท้อนจากลัทธิ Impressionist กล่าวคือในขณะที่ศิลปกรรม Impressionist ซึ่งเป็นศิลปะสมัยใหม่ที่โดดเด่นในยุโรปนะครับกำลังได้รับความนิยมสูงสุดจากศิลปินและสาธารณชนในยุคนั้น

ได้เริ่มลดบทบาทลงนะครับปาทินีโออิมเพรสชันนิสต์จึงเริ่มแสดงบทบาทที่เด่นชัดขึ้นมาแทนที่โดยมีเซอราและก็ซียักเป็นศิลปินผู้นำที่สำคัญนะครับศิลปินกลุ่มนี้นี่ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของลัทธิอิมเพรสชันนิสต์แต่ก็ยังคงมุ่งมั่นแสดงออกด้วยรูปทรงเรือนรางซึ่งอาจทำให้สรรพสิ่งและสรรพธาตุไร้ความหมายนั่นเองนะครับนอกจากนี้พวกเขายังไม่เห็นด้วยกับประกายแสงบนพื้นภาพที่กระจายตัวไม่เด่นชัดด้วยเหตุนี้ศิลปินกลุ่มนี้จึงได้แสดงความเชื่อทางศิลปะที่แตกต่างผ่านกลวิธีศิลปะโดยใช้การประสานของอนุภาคสีที่ถูกแต่แต้มเป็นจุดเล็กๆตามทฤษฎีทางฟิสิกส์ที่เรียกว่าแสงคืออนุภาคของสีนั่นเองนะครับซึ่งในศิลปินที่สำคัญก็คือเซอร่าซึ่งมีผลงานได้รับอิทธิพลจากเซซานและก็อิมเพรสชันนิสต์ยุคแรกนั่นเองเขาใช้วิธีการแต้มสีจุดเล็กๆลงไปบนแผ่นเฟรมโดยสีทั้งหมดจะรวมกันเองในสายตาของผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นผลงานของเขาจึงมีขนาดใหญ่และจำเป็นต้องมองจากระยะที่ห่างพอสมควรนะครับเพื่อจะเห็นภาพรวมๆผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขาก็คืออาทิตย์ยามบ่ายบนเกาะลากรองจัดนะครับซึ่งขอเรียกผลงานนี้ว่าอิมเพรสชันนิสต์นะครับแต่กลายเป็นกลับเป็นที่รู้จักกันในชื่อของนีโออิมเพรสชันนิสต์หรือพอยทิลิสต์แทนนะครับที่เป็นอย่างลัทธินี้มีพยายามนำแสงเข้ามาสัมพันธ์กับสีโดยการระบายสีเกิดริ้วรอยผู้กันขนาดเล็กด้วยสีสดใสโดยไม่มีการเกลี่ยนะครับซึ่งรูปแบบนี้เรียกอีกชื่อว่าลัทธิจุดสีหรืออิมเพรสชันนิซึมและพวกเขาจะปล่อยให้จุดสีที่แต้มกันอย่างเพลียวๆเกิดการผสมผสานกันในดวงตาของผู้ชมเพื่อเกิดการประสานสัมพันธ์ระหว่างการมองเห็นสีและแสงไปพร้อมกันนะครับลัทธิต่อมาก็คือลัทธิโพสต์อิมเพรสชันนิสต์นั่นเองนะครับคำว่าโพสต์อิมเพรสชันนิสต์นี่หมายถึงแนวร่วมหลังยุคอิมเพรสชันนิสต์นะครับซึ่งเป็นกลุ่มงานกิจกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากอิมเพรสชันนิสต์แต่มีความแตกต่างกันโดยชัดเจนนะครับลัทธิโพสต์อิมเพรสชันนิสต์นิยมใช้สีสดมากกว่าและก็มีการตัดโทนภาพให้เหลือเพียงรูปทรงที่เด่นชัดนะครับนอกจากนี้ยังมีการนำสัญลักษณ์มาใช้และก็เน้นการตีกรอบรูปทรงให้แยกจากกันอย่างชัดเจนผลงานจึงมีความหยาบและก็รุนแรงกว่ากลุ่มอิมเพรสชันนิสต์ซึ่งส่งผลต่อกลุ่มศิลปะนามธรรมที่ตามมาด้วยศิลปินที่สำคัญในลัทธิโพสต์อิมเพรสชันนิสต์ก็ได้แก่คนแรกก็คือเฮนรี่เดอะตูลูสโรสแบกนะครับเขามักจะสร้างสรรค์ภาพเกี่ยวกับไนท์คลับคาเฟ่บาร์โดยใช้การสเก็ตคร่าวๆแล้วเติมสีลงไปในบริเวณที่สเก็ตนั้นนะครับผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือการเต้นรำที่มูเลงรุสนะครับคนที่สองก็คือปองเซซานนั่นเองนะครับเขาเป็นศิลปินโพสต์อิมเพรสชันนิสต์ที่มีความสำคัญที่สุดคนหนึ่งผลงานของเขามันจะถูกตัดโทนให้เหลือเพียงโครงสร้างหรือรูปทรงเรขาคณิตนะครับโดยใช้สีดำในการตัดเส้นกรอบของรูปทรงต่างๆนะครับเขามักวาดภาพหุ่นนิ่งและก็ภาพเหมือนของตัวเองผลงานในยุคแรกของเขามีลักษณะไม่แตกต่างจากศิลปินในกลุ่มอิมเพรสชันนิสต์แต่ในยุคหลังเขาเริ่มเน้นการตัดโทนภาพมากขึ้นนะครับอย่างเช่นภาพคนอาบน้ำซึ่งถือเป็นอิทธิพลสำคัญต่อศิลปินในยุคถัดมาคนที่3ก็คือวินเซนต์แวนโกะนะครับในยุคแรกเนี่ยแวนโกะทำงานในแบบอิมเพรสชันนิสต์เต็มตัวแต่หลังจากนั้นเนี่ยเขาได้พัฒนาผลงานโดยใช้ฝีแปรงหนาๆและสีสดที่มักจากใช้สีเป็นก้อนจำนวนมากมาวางบนงานนะครับบีบออกมาจากหลอดเลยจึงทำให้พื้นผิวมีความรุนแรงและนูนออกมาได้อย่างชัดเจนขอชอบวาดภาพเหมือนของตัวเองโดยผลงานที่มีชื่อเสียงภาพหนึ่งก็คือภาพที่ชื่อว่าคืนที่ดาวกระจ่างฟ้าหรือ Starry Night ที่โด่งดังนั่นเองนะครับคนที่เสียก็คือปอนโกูแกงนะครับผลงานของเขาใช้เส้นที่บิดเบี้ยวลักษณะคล้ายคลื่นระบายสีเรียบมีเนื้อสีสดใสดูเกินจริงและมักจะตัดขอบภาพด้วยเส้นสีดำผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือประคิดสีเหลืองนะครับนอกจากนี้นี่โกูแกงยังมีความหลงใหลในผู้คนชาวไตตินะครับโดยเขาใช้ชีวิตช่วงที่เหลืออยู่บนเกาะทะเลใต้และก็

ได้วาดภาพหญิงเปลือยของภาพเปลือยนะครับของหญิงสาวชาวตาฮิติไว้อย่างมากมายเลยทีเดียวและที่ Post Impressionist ยังมีความหลากหลายและน่าสนใจซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาศิลปะในรูปแบบใหม่ๆมีอิทธิพลต่อวงการศิลปะต่อไปในอนาคตนะครับทีนี้ก็มาถึงลัทธิที่5นะครับก็คือลัทธิซิมโบลิสต์ลัทธินี้นี่เน้นให้ความสำคัญกับจินตนาการมากกว่าธรรมชาตินะครับโดยศิลปินในกลุ่มนี้นิยมสร้างสรรค์ผลงานที่ใช้สัญลักษณ์ในการแสดงออกนะครับซึ่งสัญลักษณ์เหล่านี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเนื้อหาของภาพแต่จะสะท้อนถึงเรื่องราวลึกลับและสภาวะทางจิตใจเป็นหลักนะครับถ้าไม่แตกต่างจากผลงานในลัทธิคลาสสิกนิสที่ต้องอาศัยการตีความอย่างลึกซึ้งนอกจากนี้ศิลปินในลัทธิซิมโบลิสต์ยังนำเทคนิคและวิธีการจากลัทธิอื่นมาใช้ทำให้มีผลงานที่มีความหลากหลายและก็มีความเป็นเอกลักษณ์อย่างมากศิลปินที่สำคัญในลัทธิซิมโบลิสต์ได้แก่คนแรกก็คือกุสตาฟโมโรนะครับเขาถือว่าเป็นผู้นำของกลุ่มลัทธิซิมโบลิสต์ในฝรั่งเศสโดยผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือออร์ฟีอุสซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากตำนานกรีกนะครับผลงานของเขามักมีความลึกลับและก็มืดมนพร้อมด้วยการใช้สีที่แปลกประหลาดเป็นลักษณะเด่นของกลุ่มซิมโบลิสต์ก็คือเอ็ดวาร์ดมุงนะครับเรื่องเป็นคนนี้ได้ผสมผสานรูปแบบของโพสต์อิมเพรสชันนิสต์เข้ากับเนื้อหาของซิมโบลิสต์จนเกิดเป็นสไตล์เฉพาะตัวผลงานของเขามักจะมีความน่ากลัววิปริตและก็มืดมนเต็มไปด้วยความทุกข์และก็ความตายนะครับโดยผลงานที่โดดเด่นดังที่สุดของเขาก็คือคนกรีดร้องหรือ The Scream มีชื่อเสียงมากนะครับคนที่3ก็คือเฮนรี่รูโซนะครับเขาได้รับการขนานนามว่าเป็นจิตรกรผู้ไร้เดียงสาเนื่องจากไม่เคยได้รับการศึกษาทางด้านศิลปะอย่างเป็นทางการนะครับส่งผลให้ผลงานของเขามีรูปแบบที่ผิดส่วนและก็ขัดแย้งกันด้วยผลงานที่มีชื่อเสียงก็คือ The Dream หรือความฝันนะครับลัทธิซิมโบลิสต์จึงเป็นแนวทางที่เปิดโอกาสให้ศิลปินได้แสดงออกถึงอารมณ์และความคิดอย่างลึกซึ้งผ่านการใช้สัญลักษณ์และรูปแบบที่หลากหลายซึ่งยังคงมีอิทธิพลต่อศิลปะในยุคต่อมาอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับมาถึงกลุ่มที่6นะครับก็คือกลุ่มอาร์ตนูโวนะครับอาร์ตนูโวนี่เกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่19และมีอิทธิพลอย่างมากในหลายประเทศเช่นอังกฤษฝรั่งเศสและก็เยอรมันนะครับในทางนี้ไม่ชื่นชอบการใช้เส้นตรงหรือมุมแหลมๆนะครับแต่กลับนิยมเส้นสายที่มีการเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะโกธิกนะครับในแง่ของรูปทรงธรรมชาติแล้วก็โรโกโก้ในเรื่องของการตกแต่งและศิลปะเซลติกของชาวพื้นเมืองอังกฤษนะครับลักษณะงานออกแบบในกลุ่มอาร์ตโนโวจะนำเอารูปแบบในธรรมชาติมาตัดทอนรายละเอียดให้เหลือเพียงเขาโครงเพื่อใช้ในการตกแต่งบนพื้นผิวต่างๆเช่นเครื่องใช้เครื่องแต่งกายหรือแม้กระทั่งบนอาคารนะครับโดยมักใช้สีที่มีความคล้ายคลึงกับสีจากธรรมชาติหนึ่งในนักออกแบบที่มีชื่อเสียงในกลุ่มนี้ก็คือกุสตาฟ คลิมต์ศิลปินชาวออสเตรียผลงานที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของเขาก็คือ The Kiss หรือจุมพิษนะครับซึ่งมีลักษณะเส้นสายที่อ่อนช้อยและพลิ้วไหวสัดส่วนโค้งงอบิดเบี้ยวของมักวาดภาพผู้หญิงที่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่หรูหรามีการใช้สีทองในงานอีกด้วยนะครับใช้สีทองคำเปลวการสร้างสรรค์งานในกลุ่มอาร์ตโนโวจึงเป็นการผสมผสานระหว่างความงามของธรรมชาติและการออกแบบที่ทันสมัยทำให้กลุ่มนี้กลายเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่โดดเด่นในประวัติศาสตร์ศิลปะเลยทีเดียวนะครับมาถึงลัทธิที่7ก็คือลัทธิฟูวิซึมลัทธิฟูวิซึมนี่เริ่มต้นในปี1905นะครับโดยกลุ่มศิลปินใหม่ในกรุงปารีสที่ได้รับอิทธิพลจากโพสต์อิมเพรสชันนิสต์โดยเฉพาะผลงานของวินเซนต์ฟันโกและก็เซซานศิลปินในกลุ่มนี้นี่มีความนิยมในการใช้เส้นและรูปทรงที่บิดเบี้ยวพร้อมทั้งใช้สีสดใสที่เป็นสีแท้โดยไม่ผสมหรือเบลนนะครับคำว่าเบลนเนี่ยในบริบทของศิลปะและการวาดภาพนี่หมายถึงการผสมผสานสีหรือเกลี่ยสีสองสีขึ้นไปให้เข้าด้วยกันนะครับเพื่อสร้างความคลุมเครือเปลี่ยนเฉดสีหรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีที่ดูนุ่มนวลขึ้นเช่นการไล่ระดับสีจากเข้มไปหาอ่อนหรือการทำให้สีดูไม่แยกกันอย่างชัดเจนระหว่างขอบเขตนั่นเองเนี่ยให้มันสมูทนะครับในกรณีของแวนโกและก็ปอนเซซาน
พวกเขามีลักษณะการใช้สีที่แตกต่างออกไปจากศิลปินในยุคก่อนหน้ามากนะครับโดยมักใช้สีสดใสเป็นสีแท้ๆที่ไม่ได้ผสมหรือเบลนด์มากนักเช่นการใช้สีที่ตัดกันบนผืนผ้าใบโดยตรงหรือการสร้างพื้นผิวด้วยการตวัดผู้กันที่ชัดเจนสิ่งนี้ทำให้ผลงานของพวกเขามีพลังและมีความเป็นธรรมชาติที่ไม่เหมือนใครนะครับและยังช่วยเน้นความรู้สึกหรืออารมณ์ในผลงานได้อย่างเด่นชัดจะยังนิยมใช้สีตรงข้ามกันอย่างรุนแรงทิ้งรอยแปลงเอาไว้จำนวนมากมายในชิ้นงานนะครับนอกจากนี้พวกเขายังสร้างรูปทรงในภาพจากสีล้วนๆจนถูกนักวิจารณ์ศิลปะนี่ประชดประชันว่าเหมือนงานของสัตว์ป่านะครับซึ่งก็คือที่มาของชื่อสไตล์ฟูวิซึมในเวลาต่อมานั่นเองแม้ว่าศิลปะในแบบฟูวิซึมจะมีอายุไม่มากนักนะครับแต่ก็ส่งอิทธิพลต่อศิลปะในกลุ่มอิมพรสชันนิสต์เป็นอย่างมากศิลปินในลัทธิฟูวิซึมนี่ได้แก่เฮนรี่มาติสเขาถือเป็นศิลปินในกลุ่มนี้ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดเริ่มต้นทำงานในแบบอิมเพรสชันนิสต์ก่อนที่จะมาพัฒนาเป็นสไตล์ของตัวเองผลงานที่โดดเด่นของเขาก็คือมาดามมาติสเส้นสีเขียวนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการใช้สีสดใสและก็การจัดองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ในระยะหลังเนี่ยของการสร้างสรรค์มาติสเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสู่ศิลปะแบบแอบสแตรกต์ก็คือศิลปะแบบนามธรรมนะครับแม้ว่าผลงานบางชิ้นจะไม่มีลักษณะไม่ได้มีลักษณะเป็นนามธรรมโดยสมบูรณ์แต่เขาก็พยายามสื่อสารเรื่องราวในลักษณะนามธรรมของเสียงดนตรีออกมาในรูปภาพเช่นผลงานที่ชื่อว่าประสานเสียงสีแดงนะครับลัทธิฟูวิซึมจึงเป็นหนึ่งในแนวทางที่โดดเด่นในประวัติศาสตร์ศิลปะซึ่งนำเสนอวิธีการใหม่ในการใช้สีและรูปทรงที่มีเอกลักษณ์ทำให้เกิดความน่าสนใจและก็ความเป็นไปอะไรที่เรียกว่ามีความเป็นไปได้ใหม่ๆในวงการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะครับต่อมาก็ถึงลัทธิที่8นะครับลัทธิเอ็กเพรสชันนิสต์ลัทธินี้นี่เริ่มต้นโดยการโดยกลุ่มศิลปินในประเทศเยอรมนีที่สนใจการใช้สีและก็การแสดงออกของกลุ่มโพสต์อิมเพรสชันนิสต์นะครับพวกเขามาร์เก็ตตัวเองว่ากลุ่มเอ็กเพรสชันนิสต์ซึ่งเป็นสไตล์ที่รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจนถึงยุคสงครามโลกครั้งที่1นะครับผลงานศิลปะในกลุ่มนี้มีความใกล้เคียงกับฟูวิซึมอาจในแง่ใช้สีที่แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกนะครับถ้าจะเน้นที่การสะท้อนความรู้สึกภายในของศิลปินต่อสังคมและการเมืองโดยสามารถแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆดังนี้นะครับก็คือ1กลุ่มบิสกลุ่มนี้นี่เขาตั้งขึ้นที่เมืองบิสแตนในเยอรมนีนะครับโดยผลงานของศิลปินในกลุ่มนี้มีการใช้เส้นที่หยาบและใช้สีตัดกันอย่างรุนแรงศิลปินที่เป็นแกนนำของกลุ่มก็คือแอนส์ลูควิสเคทเนอร์นะครับซึ่งเป็นเขาเป็นสถาปนิกนะครับผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือหญิง5นางบนถนนนะครับ Five Women in the Street นะครับสร้างสรรค์ขึ้นในปี1913ผลงานชิ้นนี้สะท้อนถึงชีวิตของคนเมืองได้อย่างดีโดยภาพวาดของเขามักมีความหยาบและเต็มไปด้วยเหลี่ยมมุมมากมายนะครับ2 The Blue Rider นะครับกลุ่มนี้ก่อตั้งที่เมืองมิวนิกในเยอรมนีศิลปินในกลุ่มนี้มักใช้ภาพแบบแอบสแตรกต์ที่ดูแล้วไม่เป็นรูปภาพนะครับชื่อเสียงของกลุ่มนี้จะต้องยกให้กับวาซินีคานยินสกี้นะครับซึ่งเป็นศิลปินชาวรัสเซียที่อยู่ในกลุ่มแรกๆนั่นเองครับผลงานของเขามักจะขจัดสิ่งที่เป็นภาพออกไปจนทำให้มองไม่ออกว่าเป็นภาพอะไรเห็นเพียงเส้นรูปร่างรูปทรงและก็สีเท่านั้นนะครับคานินสกี้เนี่ยนำองค์ประกอบเหล่านี้มาจัดวางให้มีความลงตัวและมักตั้งชื่อภาพตามดนตรีซึ่งเหมือนกับการนำเอาดนตรีมาบรรยายในรูปแบบของแอบสแตรกต์นั่นเองนะครับนอกจากคานินสกี้แล้วนี่ยังมีอีกศิลปินคนสำคัญในกลุ่ม The Blue Rider อีกคนก็คือฟรานซ์มาร์กนะครับผลงานของมาร์กเนี่ยมีความแตกต่างจากคานินสกี้ตรงที่เขาไม่ได้พยายามลดทอนคลี่คลายภาพออกไปอย่างซึ่งเชิงนะครับแต่จะวาดภาพเพียงเข้าโครงของสิ่งที่เห็นเป็นภาพเท่านั้นทำให้สามารถเข้าใจได้ว่าภาพของเขาตัดทอนมาจากอะไรผลงานที่มีชื่อเสียงของเขาก็คือม้าสีน้ำเงินลัทธิเอ็กเพรสชันนิสต์จึงเป็นแนวทางศิลปะที่สำคัญในประวัติศาสตร์ศิลปะอีกลัทธิหนึ่งที่เน้นการแสดงออกทางอารมณ์และความรู้สึกของศิลปินต่อสังคมผ่านการใช้สีและรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์มาถึงลัทธิที่9นะก็คือลัทธิคิวบิซึม
คิวบิซึมเนี่ยหรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าลัทธิบาสนิยมนะครับเป็นสไตล์ศิลปะที่มีอิทธิพลอย่างมากในช่วงต้นศตวรรษที่20เริ่มต้นที่กรุงปารีสนะครับซึ่งเป็นกลุ่มนี้ได้นำเอาช่องไฟมาใช้ในการตัดแบ่งวัตถุให้กลายเป็นรูปทรงเหลี่ยมและมุมเพื่อให้เห็นถึงการให้เห็นถึงด้านต่างๆของวัตถุนะครับรวมถึงการตัดทอนคลี่คลายจากโลกแห่งความจริงซึ่งช่วยสามารถแสดงมุมมองที่หลากหลายได้ในรูปทรงต่างๆนั่นเองนะครับกระบวนการสร้างงานศิลปะในลัทธิคิวบิซึมสามารถแบ่งออกได้เป็น3ลักษณะดังต่อไปนี้นะครับก็คือกระบวนการบาสนิยมแบบหน้าตัดRefresh Cubism นะครับนี่คือขั้นตอนที่ศิลปินกลุ่มนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากเสสารนั่นเองนะครับโดยใช้โดยในกระบวนการนี้นี่ศิลปินจะตัดทอนส่วนที่ไม่ต้องการออกไปและเพิ่มรูปทรงเรขาคณิตเข้าไปทำให้เกิดลักษณะของพื้นที่ที่หักเหลี่ยมคล้ายเหลี่ยมเพชรนะครับรูปแบบการที่2ก็คือกระบวนการบาสนิยมแบบวิเคราะห์ Analytic Cubism นะครับขั้นตอนนี้นี่พัฒนาขึ้นมาจากกระบวนการแรกโดยการบิดเบี้ยวและก็แตกสลายของรูปทรงมากขึ้นส่งผลให้รูปทรงเหล่านี้รวมกันอยู่ในพื้นระนาบเดียวกันนะครับซึ่งสีที่ใช้ในขั้นตอนนี้จะเป็นสีน้ำตาลหรือสีเทาเพียงอย่างเดียวกระบวนการที่3ก็คือบาสนิยมแบบสังเคราะห์ Synthetic Cubism นะครับในกระบวนการนี้ศิลปินสามารถสร้างสรรค์รูปทรงขึ้นมาใหม่ไม่จำเป็นต้องมีความสอดคล้องกับความเป็นจริงโดยเฉพาะในเรื่องของสีที่มีความสดใสเพิ่มมากขึ้นหนึ่งในผลงานที่โดดเด่นในลักษณะของลัทธิคิวบิซึมก็คือภาพเลเดอโมเชลดาวิยงนะครับของปาโปปีคาโซนะครับที่ทำในปีคริสต์ศักราช1907ซึ่งภาพนี้แบ่งออกเป็นรูปทรงเรขาคณิตและเน้นเส้นขอบคมเข้มเป็นมุมแหลมก็มาดูศิลปะในลัทธินี้กันครับว่ามีใครบ้างคนแรกที่มีชื่อเสียงก็คือปาโปปีคาโซนั่นเองนะครับเขาถือว่าเป็นศิลปินที่มีความสำคัญที่สุดโดยในยุคแรกเขาทำงานในสไตล์อิมเพรสชันนิสต์และโพสต์อิมเพรสชันนิสต์แต่สไตล์ที่แท้จริงของเขาก็คือซิมโบลิซึมซึ่งมีชื่อเรียกในช่วงนั้นว่าช่วงสีน้ำเงินหรือบลูพีเรียดนะครับบลูพีเรียดในยุคนี้ผลงานของเขาจะใช้สีน้ำเงินเพื่อสื่อถึงความเศร้าและอดอู่นะครับนอกจากนี้เขายังสร้างผลงานประติมากรรมขึ้นมาด้วยเช่นหัวผู้หญิงนางหนึ่ง Head of a Woman นะครับและผลงานในรูปแบบของการคอลลาจซึ่งรวมถึงผลงานขนาดใหญ่ที่ชื่อเกอร์นิก้าด้วยนะครับตอนสงครามลัทธิคิวบิซึมจึงเป็นการปฏิวัติวงการศิลปะที่ช่วยให้ศิลปินได้สำรวจมุมมองใหม่ๆและได้ใช้เทคนิคที่ไม่เหมือนใครในการนำเสนอผลงานของตนทีนี้ก็มาถึงลัทธิที่9ก็คือลัทธิฟิวเจอริซึมนะครับลัทธิฟิวเจอริซึมเป็นกลุ่มศิลปะที่ได้รับอิทธิพลมาจากคิวบิซึมโดยเน้นการผสมผสานรูปทรงเข้ากับการเคลื่อนไหวแนวคิดหลักของฟิวเจอริซึมมุ่งเน้นไปที่ความเร็วการเดินทางและเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญต่อชีวิตของผู้คนในสังคมนะครับผลงานในแนวนี้มักแสดงให้เห็นถึงความเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและรุนแรงซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศอิตาลีหนึ่งในศิลปินที่มีชื่อเสียงในกลุ่มฟิวเจอริซึมก็คือโอเมโตบอสโชนินะครับบอสโชนีนี่เป็นศิลปินที่เรียกว่ามีความโดดเด่นเป็นชาวอิตาลีในกระบวนการฟิวเจอริซึมซึ่งเน้นการทำงานที่เรียกว่าแสดงถึงความเร็วการความเคลื่อนไหวและก็เทคโนโลยีสมัยใหม่ผลงานที่สำคัญที่สุดของเขาก็คือรูปทรงเอกลักษณ์ของความต่อเนื่องในช่องไฟนะครับเป็นผลงานที่เรียกว่าโดดเด่นและก็มีชื่อเสียงซึ่งสร้างขึ้นในปี1913ปฏิมากรรมนี้แสดงถึงร่างมนุษย์ที่กำลังเดินด้วยท่าทางที่ทรงพลังและก็เร่งรีบรูปทรงถูกบิดเบี้ยวและคลี่คลายออกมาในลักษณะที่ดูเหมือนจะไหลไปกับลมซึ่งสะท้อนถึงความเร็วและพลวัตของการเคลื่อนไหวได้อย่างชัดเจนเลยนะครับวัสดุและรูปแบบของปฏิมากรรมยังบ่งบอกถึงความสนใจในฟิวเจอริสต์ในความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการปฏิวัติอุตสาหกรรมศิลปะฟิวเจอริสต์จึงเป็นการสำรวจความรู้สึกและพลังของโลกสมัยใหม่ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีและก็การเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างน่าตื่นเต้นนะครับเวลาก็พาพวกเรามาถึงประวัติศาสตร์ศิลปะหลังสมัยใหม่ก็คือโพสต์โมเดิร์นอาร์ตนะครับศิลปะหลังสมัยใหม่นี่หมายถึงการสร้างสรรค์ที่มีผลกระทบต่อการรับรู้ในยุคปัจจุบันโด
โดยการเน้นการเปลี่ยนแปลงในสังคมและวัฒนธรรมนะครับการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับสุนทรียภาพในยุคนี้ได้แก่สาขาออกแบบนิเทศศิลป์สื่อนฤมิตศิลป์และก็ศิลปะสื่อใหม่นะครับซึ่งแสดงเห็นถึงการลดความสำคัญของศิลปินและการปฏิเสธความหมายลึกซึ้งนอกจากนี้ยังมีการวิพากษ์การแบ่งแยกระหว่างศิลปะชั้นสูงและศิลปะมวลชนด้วยนะครับการนำเสนอแนวคิดที่เปิดกว้างและก็มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นการเคลื่อนไหวเพื่อต่อต้านข้อจำกัดของศิลปะสมัยใหม่ได้เกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบอาทิเช่นศิลปะของการแสดงสดหรือเพอร์ฟอร์แมนซ์อาร์ตศิลปะสิ่งแวดล้อม environmental art นะครับแล้วก็ศิลปะเชิงแนวคิด conceptual art เนี่ยโดยไม่จำกัดอยู่เพียงแค่การใช้สื่อหรือเทคนิคใหม่ๆแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงในวิธีคิดที่ยืดหยุ่นมากขึ้นในมิติของเวลาและบริบทนะครับนอกจากนี้เทคโนโลยีดิจิทัลและก็นิวมีเดียยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิธีการสื่อสารและการนำเสนอความคิดศิลปินสามารถใช้สื่อที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงหรือประสบการณ์จากหลายประสาทสัมผัสเลยนะครับสังคมในยุคโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลงและการกระจายข้อมูลอย่างรวดเร็วทำให้เกิดชนชั้นใหม่ที่มีความรู้ในการเข้าถึงข้อมูลที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับมาดูกระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่กันนะครับกระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่ก็หมายถึงกรอบความคิดและทฤษฎีที่เกิดขึ้นหลังยุคสมัยใหม่หรือโมเดิร์นนิซึมนั่นเองนะครับซึ่งตั้งคำถามและโต้แย้งแนวคิดแบบเดิมๆที่เน้นเหตุผลความจริงสากลความจริงขึ้นอยู่กับบริบทความหลากหลายและการตีความเรียกว่าหลายมิติมากขึ้นนะครับในบริบทของศิลปะกระบวนการทัศน์หลังสมัยใหม่เนี่ยมุ่งเน้นการท้าทายและตั้งคำถามต่อแนวคิดดั้งเดิมที่มีอิทธิพลในยุคก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมองศิลปะว่าเป็นเพียงผลงานเพื่อความงามหรือความสมบูรณ์แบบกระบวนทัศน์นี้ได้เปิดพื้นที่ให้มีการศึกษาศิลปะในมิติใหม่ๆนะครับซึ่งรวมถึงการใช้ศาสตร์ต่างๆเช่นสัญญาศาสตร์เพื่อวิเคราะห์ความหมายที่ซ่อนอยู่ในงานศิลปะสัญญาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ศึกษาสัญลักษณ์และก็การสื่อความหมายโดยมองว่างานศิลปะไม่ได้เป็นเพียงการแสดงออกการแสดงภาพหรือวัตถุยังเป็นระบบของสัญญาณซึ่งมีความหมายซับซ้อนซึ่งประกอบไปด้วยซิกฟิฟนะครับรูปลักษณ์ภายนอกเช่นภาพวัตถุหรือเสียงซิกนิฟายความหมายหรือแนวคิดนะครับที่แฝงอยู่ตัวอย่างเช่นงานศิลปะอาจจะสะท้อนถึงโครงสร้างทางสังคมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมหรือการเมืองที่สามารถตีความหลายตามมุมมองของผู้ชมนะครับแนวคิดของมิเชลฟูโกนะครับชี้เห็นว่าศิลปะนี่และวัฒนธรรมไม่ได้ดำรงอยู่ในสุญญากาศแต่สัมพันธ์กับอำนาจและโครงสร้างของสังคมด้วยนะครับเขามองว่างานศิลปะสามารถเป็นเครื่องมือในการเปิดเผยและตั้งคำถามต่อความสัมพันธ์เชิงอำนาจเช่นการกดขี่การควบคุมหรือการต่อสู้ของชนชั้นแนวคิดของเขามักถูกนำมาใช้ในงานวิเคราะห์ศิลปะเพื่อเชื่อมโยงระหว่างบริบททางวัฒนธรรมและการต่อสู้ทางสังคมด้วยเหตุนี้ศิลปะในกระบวนทัศน์หลังสมัยใหม่จึงไม่เพียงแต่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมนะครับแต่ยังชักนำให้เกิดการไตร่ตรองถึงประเด็นสำคัญในสังคมเช่นอัตลักษณ์เพศความยุติธรรมความเท่าเทียมผ่านมุมมองทำให้ทุกคนสามารถแสดงออกถึงความคิดและอารมณ์ของตนในรูปแบบที่แตกต่างออกไปโดยไม่จำกัดอยู่แต่เพียงแค่เทคนิคหรือรูปแบบดั้งเดิมเท่านั้นนะครับเมื่อถึงลัทธิที่10ก็คือลัทธิดาดาอิสต์ความเคลื่อนไหวของวงการศิลปะในช่วงสงครามโลกครั้งที่1นับเป็นการตอบสนองที่สำคัญจากศิลปินยุโรปนะครับผู้มีปฏิกิริยาต่อศิลปกรรมเก่าๆด้วยความรู้สึกที่ต้องการปลดเปลื้องความคิดอันย่ำแย่ในแบบเดิมๆที่ทำให้สังคมเสื่อมโทรมเนื่องจากเงื่อนไขทางสังคมและศิลปะวิทยาที่เกิดขึ้นหลังจากสงครามครั้งนี้นะครับแนวความคิดของลัทธิดาด้ามักจะเป็นไปแนวทางที่แดกดันและมีทัศนคติที่มองโลกในแง่ร้ายโดยศิลปินเหล่านี้เห็นว่าโลกใบนี้ควรได้รับการทำลายและพวกเขาต้องการปลดปล่อยจิตไร้สำนึกให้สามารถแสดงออกได้อย่างอิสระนะครับ

ไม่ว่าการแสดงออกนั้นจะมีแนวโน้มในทางวิกตาหรือพิสดารก็ตามที่เป็นในลัทธิดาด้าเป็นกลุ่มคนที่มี

ซึ่งสถานที่อาจไม่มีทักษะหรือเทคนิคใดๆมาควบคุมดังนั้นนักจิตดาดาจึงกลายเป็นการปฏิวัติศิลปะที่เปิดโอกาสให้ศิลปินได้แสดงความคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระไร้ขีดจำกัดบอกไม่ต้องมีฝีมือก็สามารถมาสร้างสรรค์งานอย่างนี้ได้มาถึงลัทธิที่12นะครับก็คือลัทธินิเวศศิลป์หรือแลนด์อาร์ตอาจจะบางคนเรียกว่าเอิร์ธอาร์ตลัทธินิเวศศิลป์เนี่ยเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับตั้งแต่ปลายคริสต์ทศวรรษที่1960ถึงคริสต์ทศวรรษ1970นะครับโดยมีความสัมพันธ์ระหว่างภูมิทัศน์และงานศิลปะที่แยกกันไม่ออกที่นี่ภูมิทัศน์ไม่ได้เป็นแค่ฉากหลังสำหรับงานประติมากรรมแต่กลับกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดงานศิลปะเหล่านี้งานศิลปะในลัทธินี้มักจะถูกสร้างขึ้นนอกสถานที่ตั้งอยู่ห่างไกลจากเมืองและมักถูกปล่อยทิ้งไว้ให้ธรรมชาติค่อยๆกัดกร่อนลงไปนะครับงานชิ้นแรกๆมักจะสร้างขึ้นในทะเลทรายของเนวาดามิวเม็กซิโกยูทาห์และก็แอริโซนาซึ่งเป็นงานชั่วคราวที่มีเพียงการวาดในสัตว์ภายในอาคารหากตั้งอยู่นอกอาคารก็จะเรียกว่าศิลปะภูมิทัศน์หรือแลนด์อาร์ตนะครับซึ่งศิลปะสองประเภทนี้มีความเชื่อมโยงกันนะครับศิลปะจัดวางสามารถเป็นได้ทั้งงานที่ติดตั้งอย่างถาวรและก็งานที่แบบชั่วคราวซึ่งงานเหล่านี้มักถูกติดตั้งในนิทรรศการศิลปะแสดงศิลปะแสดงสดหรือศิลปะสื่อแสดงก็คือคำที่ถอดออกมาจากศัพท์ศิลปะในตะวันตกที่เรียกว่าperformance art นะครับบางครั้งอาจจะไม่ต้องใส่คำว่า art ตามหลังก็ได้เพราะมันเรียกว่ามีความเข้าใจในตัวของมันเองที่เราไม่ใส่คำว่า art ก็เพราะต้นกำเนิดของ performance เนี่ยเกิดจากการต่อต้านศิลปะในรูปแบบเดิมศิลปะที่ปรากฏในชื่อนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่1960ในวงการศิลปะนานาชาติโดยเฉพาะในประเทศแถบตะวันตกนะครับคำว่า performance art มีความหมายที่ไม่ชัดเจนซึ่งเปิดกว้างนะครับให้เกิดความเป็นไปได้มากมายตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่1970คำนี้กลายเป็นที่ยมในกิจกรรมที่เสนอแบบสดๆที่มีการรวมดนตรีนาฏศิลป์กวีนิพนธ์และละครเนี่ยรวมทั้งวิดีโอด้วยนะมันประกอบการแสดงด้วยกันนะครับศิลปะแสดงสดนี้ยังเรียกกันในหลายเรียกกันหลายชื่อนะครับเช่น Light Art Body Art Happening Art Action Performance ที่ช่วยเราเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมและแนวคิดแต่ละยุคสมัยศิลปะไม่เพียงแต่เป็นงานสร้างสรรค์ที่สวยงามแต่ยังสะท้อนถึงค่านิยมและก็ความเชื่อของผู้คนในช่วงเวลานั้นๆอย่างชัดเจนในศิลปะตะวันตกเราจะเห็นการสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายตั้งแต่ยุคโบราณไปจนถึงยุคเรเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปวิทยานะครับซึ่งช่วยเราได้เห็นชีวิตและก็ความเชื่อของผู้คนในอดีตได้อย่างชัดเจนการพัฒนาของเทคนิคและวัสดุในการสร้างสรรค์ศิลปะยังเป็นสิ่งที่น่าสนใจตั้งแต่การวาดภาพบนผนังถ้ำในยุคหินไปจนถึงการใช้เทคนิคการพิมพ์ภาพและสีน้ำมันในยุคใหม่ที่ทำให้ศิลปินสามารถถ่ายทอดความคิดและอารมณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนี้แนวคิดทางศิลปะและปรัชญาที่แสดงออกมาในงานศิลปะยังช่วยเราเข้าใจถึงความงามการถ่ายทอดอารมณ์และก็การแสดงความคิดเห็นทางสังคมเช่นเดียวกับการตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ซึ่งศิลปะหลายชิ้นเกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจที่มาจากสงครามและก็การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการพัฒนาแนวทางการศึกษาและการวิจารณ์ศิลปะก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้เราได้เข้าใจวิธีการวิเคราะห์และประเมินคุณค่าในงานศิลปะศิลปะตะวันตกยังมีบทบาทในการสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เกิดการคิดวิเคราะห์ในสังคมเช่นการต่อต้านความอยุติธรรมความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่แสดงออกในศิลปะตะวันตกยังช่วยเราเข้าใจการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและความแตกต่างที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาศิลปะและสังคมนะครับสรุปแล้วเนี่ยการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกไม่เพียงแต่ทำให้เราครับทั้งหมดนี้คือการเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ศิลปะจากยุคสมัยใหม่สู่หลังสมัยใหม่เราได้เห็นแล้วว่าศิลปะไม่เพียงแต่บันทึกภาพเหตุการณ์หรือความงามเท่านั้นนะครับแต่ยังสะท้อนความเชื่อค่านิยมและการต่อสู้ของผู้คนในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างลึกซึ้ง

ผมหวังว่าบทเรียนในวันนี้จะช่วยทุกคนเข้าใจมุมมองใหม่ๆต่อศิลปะรอบตัวได้มองเห็นคุณค่าของมันในฐานะเครื่องมือที่เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตเข้าไว้ด้วยกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรับชมมาจนถึงตรงนี้กับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัดชัยศิริพันธ์นะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์มหาวิทยาลัยแห่งการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสู่สังคมการประกอบการเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน8โดยการรวมพลังของ4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันได้แก่ศาลายาบพิตรพิมุขจักรวรรดิวิทยาลัยพอชั่นและวิทยาเขตวังไกลกังวลศาลายาเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาโดยมีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบคณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ที่เน้นการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกและหน่วยงานสนองพระราชดำริศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอพสทบพิตรพิมุขจักรวรรดิเป็นพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงที่มีการเรียนการสอนด้านศิลปะมากถึง14สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการสร้างสรรค์นวัตกรรมพร้อมเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จในยุคดิจิทัลประกอบด้วยคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยวคณะบริหารธุรกิจคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้งสองวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์และวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นเรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์การฝึกอบรมรับนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ส่งเสริมสังคมการประกอบการยุคดิจิทัลวิถีใหม่ด้วยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างสรรค์และการจัดการสู่สังคมการประกอบการอย่างยั่งยืนสร้างผลงานวิจัยองค์ความรู้สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ในระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของประชากรทุกช่วงวัยภายใต้แนวความคิดสร้างสรรค์สู่สังคมการประกอบการยุคดิจิทัล

0: ูรณาการความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยบริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อเข้าสู่องค์กรคุณภาพตามเกณฑ์ที่ได้มาตรฐานและขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็นสมาร์ทองค์เทอร์พเนอร์ยูนิเวอร์ซิตี้เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เป็นตัวเลือกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ
1: ใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สิทธิและหน้าที่ของลูกหนี้ในกระบวนการยุติธรรมมีอะไรบ้างอันดับแรกคือสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเพราะเรื่องการเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกหนี้มีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจก่อนจะกู้เงินและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่ต้องลูกหนี้กับสถาบันการเงินหรือเจ้าหนี้วันที่ขอกู้ยืมจำนวนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายระยะเวลาการกู้ยืมรายละเอียดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการติดตามทวงหนี้การกู้ยืมเงินจะสมบูรณ์เมื่อเจ้าหนี้มอบเงินให้แก่ลูกหนี้และสัญญาจะต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้หรือมีการเขียนกำกับไว้วิธีการที่ลูกหนี้สามารถใช้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้คือการใช้หนี้ด้วยตัวเงินและการใช้หนี้ด้วยทรัพย์สินแต่เงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการชำระหนี้ได้แก่อุปกรณ์ทำมาหากินสัตว์หรืออุปกรณ์แทนอวัยวะทรัพย์สินส่วนตัวทรัพย์สินที่โอนไม่ได้ตามกฎหมายเบี้ยเลี้ยงชีพและเงินที่คนอื่นมอบให้เพื่อเลี้ยงชีพเงินเดือนบำเหน็จบำนาญเงินชดเชยรายได้ของคนทั่วไปแก่บุคคลอื่นหากในกรณีลูกหนี้ค้างจ่ายล่าช้าชำระหนี้ไม่ไหวลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องหรือติดต่อหน่วยงานรัฐอย่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินในชั้นศาลได้หรือหลังมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้สามารถประสานทางกรมบังคับคดีเพื่อไกล่เกลี่ยให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายแต่หากยังไม่มีการชำระหนี้กันจะนำไปสู่การสืบทรัพย์และเข้าสู่การบังคับคดีสิ่งสำคัญลูกหนี้ต้องอย่าลืมว่าเป็นหนี้ต้องใช้ตระหนักรู้ในสิทธิของตนอย่าปล่อยให้เกิดเป็นคดีความมีคำพิพากษาไปจนสู่ขั้นตอนการบังคับคดีเพราะจริงๆแล้วระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ไกล่เกลี่ยกันได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: แนวทางการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนอนุพันธ์ของฟังก์ชันไฮเปอร์โบริกกันนะคะสูตรก่อนอ่ะเรามาเริ่มต้นสูตรกันนะคะสูตรที่หนึ่งค่ะอย่าอาจารย์เปลี่ยนเป็นสีดำดีกว่านะคะอ่ะสูตรที่หนึ่งค่ะอาจารย์จะหาอนุพันธ์อนุพันธ์เนี่ยก็คือการดิฟค่ะนะคะอ่ะทีนี้ฟังก์ชันไฮเปอร์โบริกคือฟังก์ชันอะไรไฮเปอร์โบริกนี่คือภาษาอังกฤษเนาะแล้วทีเนี้ยเราเรียนฟังก์ชันตรีโกณมิติไปละฟังก์ชันตรีโกณมิติก็จะมีคำว่าไซน์จำได้หรือเปล่าแล้วก็คอส แล้วก็แทนไซน์คอสแทนทีนี้คำว่าไฮเปอร์โบริกเนี่ยมันมีตัว h ค่ะอาจารย์ก็จะเติมตรงนี้ไซน์ตอนคุณอ่านคุณก็บอกว่าไซน์ไฮเปอร์โบริกคอสไฮเปอร์โบริกแล้วก็แทนไฮเปอร์โบริกนะอันนี้ก็เป็นไซน์ไฮเปอร์โบริกยูคอสไฮเปอร์โบริกยูแทนไฮเปอร์โบริกยูใช่ไหมคุณก็ต้องท่องสูตรใช่ไหมสูตรสองอันนี้ง่ายมากเลยดิฟไซน์ได้คอสไฮเปอร์โบริกยูดิฟคอสได้ไซน์ไฮเปอร์โบริกยูแต่คุณสลับกันแต่ดิฟไซน์ไฮเปอร์โบริกกับคอสไฮเปอร์โบริกเนี่ยจะไม่ติดลบนะไม่เหมือนสูตรตรีโกณมิตินะคะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะทีนี้อาจารย์ก็จะมาสูตรที่สี่สูตรที่ห้าแล้วก็สูตรที่หกค่ะอาจารย์ก็จะดิฟเพราะเรากำลังจะหาอนุพันธ์นะคะเราก็จะหาอนุพันธ์ทีนี้อาจารย์ก็จะมาสูตรที่หกแทนไฮเปอร์โบริกอ่ะมันมีตัว t อันนี้ก็เหมือนกันค่ะคอร์ดไฮเปอร์โบริกมันก็มีตัว t ใช่ไหมอ่ะแล้วมันได้อะไรยังไงใช่ไหมอ่ะอันนี้ค่ะอันนี้มีตัว c ค่ะอันนี้จะเป็นตัว s และไอ้นี้ตัว s อันเนี้ยก็จะเป็นตัว c นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็บอกว่าสูตรที่ห้าเนี่ยมันจะเป็นเศษไฮเปอร์โบริกยูแล้วสูตรที่สี่เนี่ยมันก็คล้ายๆกับเศษไฮเปอร์โบริกแหละแต่เติมคำว่าโคเข้าไปใช่ไหมแล้วก็เศษไฮเปอร์โบริกยูแบบนี้อ่ะทีนี้คุณเนี่ยจะต้องท่องสูตรที่สามให้ได้คุณต้องเริ่มท่องจากตรงนี้ท่องยังไงดิฟแทนไฮเปอร์โบริกได้อะไรได้เศษไฮเปอร์โบริกยูสองตัวคุณต้องท่องแล้วตรงนี้ก็ du by dx ซึ่งคุณยอมท่องปุ๊บสูตรที่สี่ห้าหกค่ะความต่างของไฮเปอร์โบริกนะดิฟแทนเนี่ยมันได้เศษไฮเปอร์โบริกไอตัวนี้มันก็ได้เศษไฮเปอร์โบริกเหมือนกันมันก็สูตรเดียวกันอะสิถ้าอย่างนั้นอะอีกคือโคเศษไงก็เลยเอามาเติมที่แตกต่างกันเนาะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น du by dx จบละทีนี้ต่อไปค่ะอาจารย์ชอบเริ่มสูตรที่5ใช่ไหมดิฟเศษไฮเปอร์โบริกก็ได้เศษไฮเปอร์โบริก u อาจารย์ดิฟเหมือนไม่ได้ดิฟตามคำพูดนี้ได้เนาะทีนี้ก็บอกใช่ใช่แล้วแถมไม่พอเป็นขี้อิจฉาอีกต่างหากเกิดไปดูสูตรที่3ว่ามันได้เศษไฮเปอร์โบริกต้อง2ตัวที่เกิดจากการดิฟแทนอาจารย์บอกอยากได้สองตัวก็เลยเติมแทนไฮเปอร์โบริกให้ถ้าเติมเศษอีกตัวมันก็เหมือนกันไงก็เลยต้องเติมสิ่งที่เกี่ยวข้องกันนะคะก็คือสูตรที่สามเนี่ยเราก็จำไว้แล้วก็เติมแทนไฮเปอร์โบริกแล้วข้างหลังอย่าลืมเติม du by dx นะคะทีนี้สูตรที่สี่กับห้าเนี่ยมันจะทำนองเดียวกันก็เรียนแบบค่ะดิฟเศษยังได้เศษเลยดิฟโคเศษก็ต้องได้โคเศษไฮเปอร์โบริกยูค่ะแล้วตัวเนี้ยได้แทนไฮเปอร์โบริกมีตัว t ตรงนี้ก็จะเป็นคอร์ดไฮเปอร์โบริกค่ะเพราะมีตัว t แล้วก็อย่าลืมเติม du by dx

0: กค่ะเรียบร้อยละได้หกสูตรมาเรียบร้อยละแล้วทีนี้อาจารย์ก็จะมาทำแบบฝึกหัดเนาะอ่ะเรามาดูค่ะตัวอย่างที่2.6.1ค่ะจริงๆไปดูล่วงหน้าได้เลยนะแล้วอาจารย์ก็ดิฟค่ะอาจารย์อาจจะตั้งโจทย์ที่ค่อนข้างยากหน่อยเนาะให้คิดหลายๆชั้นหน่อยดิฟไซน์ไฮเปอร์โบริกของ 3x แต่มีอยู่5ตัวแล้วก็ดิฟคอสไฮเปอร์โบริกของ 2x ค่ะอ่ะทีนี้เราอยากจะรู้ว่าเราเนี่ยยังอยู่ด้วยกันหรือเปล่าเนาะลองมองเอกสารซิคอสไฮเปอร์โบริกอาจารย์มีกี่ตัวคะเปิดไมค์ตอบได้เลยนะยกกำลังอะไรคะมีกี่ตัวเอ่ยสี่ตัวไหม
1: สี่ตัว
0: สี่
2: ต
0: ต
2: ัว
0: ว
2: ครับ
0: โอเคขอบคุณมากเลยสี่ตัวสองคนอย่าลืมมาทวงคะแนนนะคะทีนี้อาจารย์ก็จะคิดละอาจารย์ก็จะเท่ากับถ้าดูในเอกสารก็คือเขาก็จะเขียนโจทย์ซ้ำอีกรอบหนึ่งแล้วก็กระจายเข้าไปแต่อาจารย์ประหยัดเวลาเนาะอาจารย์ก็เขียนเครื่องหมายเท่ากับอันดับแรกเลยค่ะอาจารย์กระจายดิฟเข้ามาที่ก้อนแรกอาจารย์ก็จะได้ดิฟแล้วก็ไซน์ไฮเปอร์โบริก 3x คือ 3x เนี่ยมันมีอยู่ก้อนเดียวจริงๆเราไม่จำเป็นต้องเขียนวงเล็บไว้เลยนะแล้วไอ้กำลังเลข5เนี่ยอาจารย์จะทำให้คุณเข้าใจง่ายขึ้นอาจารย์ก็เลยเอายกกำลังเลข5ไปอยู่ข้างนอกเลยและเติมวงเล็บให้มันด้วยซึ่งตรงนี้ก็อาจจะเหมือนในเอกสารเลยนะคะอาจจะมีวงเล็บหายไปด้วยของตรง 3x ทีนี้มันขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรคะช่วยกันตอบหน่อยเร็วคนที่ยังไม่ได้ตอบจะได้คะแนนบ้างค่ะขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรเอ่ย
2: เครื่องหมายลบครับ
0: เก่งมากนะและอาจารย์ก็จะดิฟค่ะช่วยกันตอบเลยค่ะช่วยกันตอบเลยนะตอนนี้อาจารย์ก็จะดิฟฟังก์ชันอะไรนะคะมันจะเข้ามาที่ก้อนที่สองละมันชื่อว่า
3: โคเซตครับ
0: คอสไฮเปอร์โบริกของ 2x ค่ะอาจารย์ก็ไม่ใส่วงเล็บละเพราะมันมีอยู่ก้อนเดียวแต่อาจารย์จะมายกกำลังเลขอะไรแทนคะตอบให้ชื่นใจหน่อยสิ
1: 4ครับผม
4: 4ค่ะ
0: เยี่ยมมาก1หนุ่มกับอีก1สาวช่วยกันตอบทีนี้หลักสำคัญของการดิฟค่ะจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์เอาง่ายๆก็ได้แต่อาจารย์อยากจะเติมความรู้ไปเรื่อยๆให้ขยับความเก่งขึ้นไปเรื่อยๆขยับความยากขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งมันเป็นหลักสำคัญของการดิฟเลยหลักสำคัญคืออะไรสมมุติอาจารย์จะดิฟนะฟังนะอาจารย์ไม่ค่อยชอบท่องสูตรเท่าไหร่อาจารย์บอกว่าให้คุณดิฟ x กำลัง4คุณกระชากเลขอะไรลงมานะ
2: เลข4ครับ
0: แล้ว x จะเหลือเท่าไหร่คะ
2: เหลือ3ครับ
3: 3ครับ
0: ใช่เพราะอันนี้คือการดิฟทีนี้อาจารย์จะขยับไปนิดนึงอาจารย์จะบอกว่าให้คุณท่องว่าถ้ามันไม่เป็น x มันเป็น u กำลัง n นะคุณก็จะกระชาก n ลงมา u ก็กำลัง n ลบ1เดี๋ยวอาจารย์เขียนดีๆเนาะ n ลบ1ค่ะแล้วก็ du by dx วันนี้อาจารย์จะขยับให้คุณใช้สูตรนี้บางคนอาจจะเป็นแล้วก็ได้นะแต่ถ้าใครไม่เป็นก็ลองฟังสูตรนี้อยู่ในแผ่นสูตรที่อาจารย์ให้คุณแต่ตัวคุณเองคุณต้องท่องก่อนนะเพราะคุณเรียนคัลคูลัสตัวแรกพร้อมแล้วนะอาจารย์จะสอนคุณใช้นะ dfก็คือ d by dx คือการหาอนุพันธ์ n คือเลขชี้กำลังของอาจารย์คือเลข5 u คือสิ่งที่อยู่ใต้ n มันจะอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นมันจะเปลี่ยนตัวนะซึ่ง u เนี่ยมันก็คือตัวนี้ค่ะ sin hyperbolic 3x ทีนี้อาจารย์จะดิฟแล้วนะพร้อมหรือยังเครื่องหมายดิฟตรงนี้ก็จะหายไปอาจารย์ก็จะได้เท่ากับก็เลยเขียนเท่ากับ n ของอาจารย์คือเลข5อาจารย์ก็จะกระชากเลข5ลงมานะแล้วไซน์ไฮเปอร์โบริก 3x เหมือนเดิมหน้าที่คุณแค่คิดมี5ลดไป1เหลือเท่าไหร่คะ
3: 4ครับ
0: ใช่อาจารย์ก็เขียน4ไว้ตรงนี้และอาจารย์ขี้เกียจเขียนวงเล็บการที่อาจารย์ไม่เขียนวงเล็บอาจารย์ก็เลยเอายกกำลังเลข4เนี่ยมาไว้ตรงกลางค่อยๆคิดนะแล้วอาจารย์มาถึงตรงนี้แล้วค่ะอาจารย์ไม่ค่อยสนใจตรงนี้หรอกเพราะอาจารย์นึกถึงว่าเลขชี้กำลังกระชากลงมาหลังจากนั้นเลขชี้กำลังก็ลดลงไป1ก็เลยเหลือ4ได้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะมาดูสูตรตรงนี้ d by dx หน้าที่คุณค่ะอาจารย์ถาม u คืออะไรคะอยู่ใต้ n อยู่ใต้ตัวเลข u คืออะไรคะ
3: ไซไฮเปอร์โบลิก
0: ใช่
4: เจ
0: ็ดไซไฮเปอร์โบลิก 3x ค่ะโอเคนะทีนี้อาจารย์มีปัญหาละอาจารย์เขียนละที่ไม่พอเนาะอาจารย์จะลบมันทิ้งก่อนอาจารย์จะลบมันทิ้งก่อนแล้วอาจารย์จะเขียนสูตรให้ดูใหม่เอามั้ยอาจารย์ก็จะเป็นดิฟค่ะ u กำลัง n กระชาก n ลงมา u กำลัง n ลบ1แล้วก็ du by dx นี่คือสูตรที่เราจะใช้มีบางคนบอกอาจารย์เมื่อกี้ยังไม่เข้านะอาจารย์ไม่เป็นไรอาจารย์มาก้อนนี้ละแล้วก็ดูใหม่ค่ะดิฟก็คือการหาอนุพันธ์n คือเลขชี้กำลังตอบเลยค่ะ n คืออะไรละคะเปลี่ยนละเป็นเลขอะไร
4: 4ค
0: ่
4: ะ
0: ใช่ u คือสิ่งที่อยู่ใต้ n u คืออะไรคะ u ก็เปลี่ยนแล้วนะ cos
4: hyperbolic
0: 2x เรียบร้อยเข้าใจ n เข้าใจ u ทำได้เลยนะหน้าที่ก็คือแบบเห็นเลขชี้กำลังกระชากอะไรลงมาคะช่วยกันใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็จะเป็น cos hyperbolic 2x จากเดิมมี4ลดไป1เหลือ2เนาะ
1: 3ครับ
0: เก่งมากแล้วอาจารย์ก็ดิฟค่ะ u คืออะไรคะหาให้เป็นค่ะ u คือ
1: cos 2x ครับ
0: เติมไฮเปอร์โบลิกด้วย cos ไฮเปอร์โบลิก 2x ค่ะแบบนี้พอดีมันมีสิ่งที่อยู่หลังไฮเปอร์โบลิกมีก้อนเดียวอาจารย์ก็เลยไม่ใส่วงเล็บมีก้อนเดียวไม่ใส่วงเล็บแต่ถ้ามี2ก้อนขึ้นไปก็ใส่วงเล็บเนาะทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องคิดแค่นี้เองไฮเปอร์โบลิกอะแค่นี้เองแต่อาจารย์ก็ขยับความยากไปหน่อยที่บอกตั้งแต่ต้นเมื่อกี้อะแล้วยังไงล่ะตรงนี้หมายความว่าคุณมี5ไซน์ไฮเปอร์โบลิก 3x กำลัง4อาจารย์ถามค่ะสูตรอยู่ในหนังสือคุณแล้วเนาะอาจารย์ถามอะดูตรงนี้เนาะดิฟไซน์ไฮเปอร์โบลิกเนี่ยค่ะจะใช้สูตรที่เท่าไหร่คะ1ถึง6ค่ะสูตรไหนคะไซน์ไฮเนี่ยเห็นไหมสูตร1ครับถูกต้องเลยนะทีนี้เราจะใช้สูตร1สำหรับคนที่ไม่ได้แล้วผมจะทำยังไงผมก็เอาสูตร1เนี่ยมาเขียนผมท่องผมก็ต้องท่องให้ได้นะ deep sin hyperbolic u เท่ากับ cos hyperbolic u du by dx อาจารย์ก็เก่งด้วยเอาสูตรที่2เลยมันต้องท่องไปพร้อมกันอยู่แล้วนี่เอาไว้ตรงนี้เลยนะสูตรที่2คือ deep cos hyperbolic u จะเท่ากับ sin hyperbolic u แล้วก็ du by dx มันสลับกันเราจะมาดูสีฟ้าก่อนเราจะคิดสีฟ้านะไม่ใช่ฟ้านะน้ำเงินนะเริ่มเลยค่ะใครที่ไม่เป็นค่ะดิฟก็คือการหาอนุพันธ์ไซน์ไฮเปอร์โบลิกก็คือฟังก์ชันไฮเปอร์โบลิกนะคะ u เปลี่ยนไปละ u คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังไซน์ไฮเปอร์โบลิก u คืออะไรคะสาม x นะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะดิฟแล้วนะเครื่องหมายดิฟตรงนี้ก็หายไปอาจารย์จะมาต่อตรงนี้นะแปลว่าอาจารย์ได้ดิฟ อาจารย์ก็เลยเปลี่ยนสีมีการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนสีดำตรงนี้แค่ลอกลงมาเฉยๆไม่ได้คิดอะไรแล้วนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ cos hyperbolic u u ก็คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังทรายอะค่ะก็คือ 3x นะแล้วอาจารย์ก็ดิฟค่ะ u คืออะไรเอ่ย u คือ 3x ตัวนี้ค่ะ
1: 3x.
0: ใช่นะค่อยๆ คิดไปนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มาสรุปตรงนี้ก่อนละกันอันนี้ต้องได้ค่ะดิฟ 3x มีค่าเท่าไหร่คะดึงเลขอะไรออกมาก่อน
2: 3
3: เลข
0: 3ใช่แล้วคุณก็ dx by dx dx by dx เป็น0เลยเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ครับ
0: เป็น1
1: 1
0: ครับแล้ว1คูณ3ก็ได้3และอาจารย์เอา3คูณกับ5ก็เลยได้15ค่ะไซน์ไฮเปอร์โบริก 3x ยกกำลัง4ซึ่งในเอกสารก็จะละเอียดยิบเลยใครไม่ทันไม่ได้ก็ไปทบทวนนะคะมีเวลาเจอกันอีกครั้งต้อง7วันนะคะไม่ทบทวนก็ไม่ได้นะคะอ่ะทีนี้มาต่อค่ะมาต่อตัวนี้ไอ้สีดำตรงนี้อาจารย์ก็เขียนเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ก็จะได้4 cos hyperbolic 2x แต่มี3ตัวใครที่ไม่ได้ก็มาดูสูตรสีส้มอ่ะนะเอาใหม่อนุพันธ์คือการดิฟใช่ไหม cos hyperbolic เหมือนกันเลยตอนนี้ต้องตอบให้ได้แล้วค่ะทุกคน u คืออะไรคะu ใหม่ u หลัง cos hyperbolic u คือ
4: 2x
0: ใช่เสียงสาวน้อยคนนี้นะลองถามเพื่อนนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะดิฟนี่หายไปแล้วนะอาจารย์ก็จะได้ sin hyperbolic u แต่ u มีค่าเท่าไหร่คะ u มีค่าเป็น
2: 2x ครับ
0: ใช่แล้วค่ะแล้วตัวนี้อาจารย์ก็จะดิฟค่ะแล้ว u คืออะไรคะอาจารย์ก็วนถามแต่ u นี่แหละ u คือ
4: 2x
0: ใช่แล้วค่ะและอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้ค่ะเป็นลบเหมือนเดิมแล้วก็ดิฟ 2x มีค่าเป็น
2: 2ครับ
0: 2แล้ว2คูณ4ก็ได้8ค่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นไซน์ไฮเปอร์โบริกของ 2x ยกกำลัง3อาจารย์ผิดเนาะไม่ใช่อาจารย์รู้ละมีคนงงอาจารย์ลืมก้อนนี้ไปครับใช่ป่ะอาจารย์ต้องเขียนด้วย cos hyperbolic 3x แล้วทำไมอาจารย์ต้องเอา3ไปไว้ข้างหน้าเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะเอาตัวเลขไปคูณข้างหลัง cos hyperbolic มันจะทำให้ค่าเปลี่ยนไปหรือไปไว้ข้างหน้าเนาะแล้วเมื่อกี้อาจารย์ได้2คูณ4ก็เลยเป็น8อาจารย์ลืมนะเตือนได้เลยนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น cos hyperbolic ของ 2x 3ตัวเดี๋ยวพอดีมันไม่ค่อยต่อเนื่องนะคะเดี๋ยวขอเขียนดีๆหน่อยแล้วตรงนี้ก็จะเป็น sin hyperbolic ของ 2x ก็ตอบแค่นี้นะคะมันเป็นโพสต์เดียวก็ไม่ต้องใส่วงเล็บนะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอไปดูกันบ้านดีกว่าจะได้ช่วยทำกันบ้านด้วยเพราะข้อตัวอย่างเนี่ยเพื่อนๆก็จะมีแนวคิดอยู่ละนะคะจะได้ช่วยกันยากซะด้วยดีเลยอาจารย์มาช่วยแบบฝึกหัดดีกว่าเนาะเผื่อใครได้ข้อนั้นก็จะได้ไปด้วยนะคะมีคนสงสัยตรงนี้ก่อนไหมพื้นฐานตรงนี้อาจารย์ขอซูมนิดนึงอ่ะ 2.6.1 มีคนงงไหมคะเดี๋ยวอาจจะไม่งงก็ได้นะแต่อาจารย์ว่าอาจจะมีคนแอบไม่เข้าใจนิดหน่อยเรามาช่วยกันตอบนะคะคนตอบได้ก็เปิดไมค์ตอบเลยคนไม่ได้ก็เพื่อนอีกรอบหนึ่งเนาะอาจารย์เริ่มต้นบรรทัดแรกเลยค่ะจากโจทย์อาจารย์ทำอะไรกับมันคะดิฟมันต้องทำไมนะคะกระจายไปที่ไหนก่อนคะที
1: ่ไซน์ 3x
0: ไฮเปอร์โบริก 3x แต่มีกี่ตัวคะ

0: 5 ตัวครับ
1: แล้วก็ขั้นด้วยเครื่องหมายลบแล้วมันก็มาดิฟที่คอสไฮเปอร์โบลิก 2x แต่มีกี่ตัวคะ
0: 4 ตัว
2: ครับ
1: 4ตัวค่ะทีนี้เราจะดิฟนะนะอาจารย์ไม่ค่อยชอบสนใจสูตรนะอาจารย์คิดว่ามันเป็นความเคยชินชินยังไงอาจารย์เห็นเลขชี้กำลังอาจารย์กระชากมันทำไมคะกระชากมันลงมาแล้วไซน์ไฮเปอร์โบลิกเดิมเนี่ยมี3ทำไมมันเหลือ4คะ
3: เพราะต้องลบ1ครับ
1: เก่งและอาจารย์ก็ดิฟค่ะเรามาดูสูตรเมื่อกี้อาจารย์เอาสูตรไว้ตรงนี้หน้าที่ของคุณค่ะ U คือสิ่งที่อยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้น U คืออะไรคะบอกอาจารย์หน่อย
3: ไซน์ไฮเปอร์โบลิก 3x ครับ
0: ใช
1: ่ใช่อาจารย์ก็เลยเอามาใส่ไว้ตรงนี้นะกำลังได้เนาะกำลังได้นะเรามาทำเรียนแบบก้อนนี้บ้างเนาะเราจะดิฟนะเรากระชากเลขอะไรลงมาคะ
0: เลข3ครับ
1: เลข4
2: เลข4คร
1: ับ แล้วคอสไฮเปอร์โบลิก 2x เหลือ3เพราะ
3: ต้องลบ1ครับ
2: ลบ1
1: เก่งลบ1นะแล้วเราก็มาดูสูตรนี้อีกใครที่ไม่เข้าใจ n เป็นเลข4อาจารย์วงกลมไว้ u ใหม่ u คืออะไรคะ u
3: cos hyperbolic 2x ครับ
1: ใช่อาจารย์ก็เอามาไว้ตรงนี้ค่ะนะเป็นแล้วนะในการดิฟที่เป็นชี้กำลังเพราะฉะนั้นมาบรรทัดนี้ละก้อนนี้ทั้งก้อนเลยอาจารย์แค่ลอกลงมาเฉยๆไว้ตรงนี้ไม่ได้ทำอะไรเหมือนกันก้อนนี้ทั้งก้อนเลยอาจารย์ก็ลอกลงมาเฉยๆไม่ได้ทำอะไรจะเห็นว่ามันเป็นสีเดิมแต่ตอนนี้ค่ะเราต้องใช้สีน้ำเงินนี่แล้วนะใครไม่เป็นก็ดูค่ะดิฟเหมือนเดิมเนาะไซน์ไฮเปอร์โบลิกเหมือนเดิมนะสิ่งคุณที่ต้องรู้U คืออะไรคะที่ต้องรู้และสำคัญคือ
3: 3x ครับ
1: 3x แล้วคุณก็ได้ cos hyperbolic U นี่ไง cos hyperbolic U คือ 3x แล้วเขาก็ต้องดิฟอาจารย์ก็ดิฟค่ะ U คืออะไรคะ
0: 3x ครับ
1: อันเนี้ยอาจารย์ลอกมาเหมือนเดิมเลยวางไว้ตรงเนี้ยแล้วอาจารย์ดิฟ 3x อาจารย์ได้เลขอะไรนะ
0: ได้3
1: แล้วก็มาคูณกับ5ก็เลยได้15ใครที่ไม่ได้ก็เอาใหม่นะมาดูตรงนี้บ้างค่ะสีส้มแล้วนะ d by dx cos hyperbolicU คือสิ่งที่อยู่ข้างหลังคอสไฮเปอร์โบลิก U คืออะไรคะ
3: 2x ครับ
1: เก่งตัวเองก็จะได้ไซน์ไฮเปอร์โบลิก U เนี่ยค่ะไฮเปอร์โบลิก U แล้วก็ดิฟเนี่ยก็ดิฟ U คืออะไรคะ
0: 2x ครับ
1: แล้วมันก็ลอกก้อนเนี้ยลงมาเฉยๆแล้วดิฟ 2x ได้เท่าไหร่เอ่ย
3: สองคร
0: ับ ได้2
1: แล้วอาจารย์ก็เอามาคูณกับ4ก็เลยเป็น8ค่ะก็จบนะคะทีนี้เรามาช่วยกันทำกันบ้านดีกว่าเผื่อมันจะเป็นก้อข้อของใครเนาะเรามาช่วยกันอาจารย์ก็เลยเลือกตัวอย่างที่10ไม่ใช่ตัวอย่างค่ะแบบฝึกหัดเนาะแบบฝึกหัดข้อที่15ค่ะซึ่งมันจะอยู่หน้า115นะคะก็อาจารย์เลือกยากๆหน่อยใช่ไหมตั้งโจทย์ยากหน่อยดิฟคอสไฮเปอร์โบลิกค่ะของคอสไฮเปอร์โบลิก x ยกกำลัง5ส่วน4ในหนังสือเนี่ยจะใส่วงเล็บไว้ที่ก้อนนี้ด้วยแต่อาจารย์บอกว่าถ้ามันมีก้อนเดียวก็ไม่ต้องใส่วงเล็บทีนี้คุณลองมองสูตรคุณกลับไปมองสูตรนะอาจารย์จะบอกคุณว่าตอนเนี้ยคุณกำลังจะดิฟคอสไฮเปอร์โบลิกก่อนค่ะ อาจารย์พูดอะไรเนี่ยเพราะก้อนนี้คือ u ค่ะ cos hyperbolic u เพราะฉะนั้นคุณจะใช้สูตรที่เท่าไหร่คะ1ถึง6ค่ะบอกก่อน
0: สูตรที่6ครับ
1: เห็นเหมือนเพื่อนไหมสูตรที่6ค่ะสูตรนี้นะ cos hyperbolic u อะค่ะอันนะอาจารย์ทีนี้เราอยากทำได้เราก็เอาสูตรมาประกบค่ะมาเขียนไว้เลยสูตรที่6คือ deep cos hyperbolic u จะมีค่าเท่ากับสูตรที่4 5 6จะติดลบใช่ไหม deep tan hyperbolic คุณจะได้เสก hyperbolic 2ตัวสูตรที่6ก็คล้ายๆกับเสกนั่นแหละแต่เราต้องเติมคำว่า co เข้าไปก็เลยเป็น cosec hyperbolic 2ตัวแล้วก็ du by dx อ่ะพร้อมแล้วนะเนี่ยอาจารย์จะลดตัวบางลงนิดนึงอ่ะอาจารย์เริ่มเลยเนาะอ่ะฮะอาจารย์ก็วิธีทำเปลี่ยนสีด้วยอ่ะฮะอือฮึเราเริ่มเลยนะอาจารย์จะหา deep เนาะ cos hyperbolicบอกแล้วไง u คือสิ่งที่อยู่หลัง cos hyperbolic นะคุณก็จะได้ก้อนนี้ติดลบอาจารย์ก็ติดลบ cosec hyperbolic อาจารย์ก็ได้ cosec hyperbolic กำลัง2 u ช่วยกันตอบหน่อยสิ u คืออะไรคะอ้วนขึ้นใหญ่ขึ้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามสูตร u คือ
3: cos hyperbolic x 5ส่วน4
1: ใช่5ส่วน4เนี่ยค่ะนี่คือ u แล้วอาจารย์ก็ deep ค่ะอาจารย์ก็ deep u คืออะไรคะอีกรอบหนึ่งค่ะจนเบื่อนั่นแหละค่ะ
0: cos hyperbolicx
1: กำลัง5ส่วน4แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะถึงเวลาตอนนี้ทำได้ปุ๊บอย่าเพิ่งไปถอดใจมันแค่เขียนเยอะแต่เราต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ก้อนนี้เป็นลบค่ะ cosec hyperbolic กำลัง2อาจารย์สอนเนาะอาจจะเพิ่มเติมจากหนังสืออันนี้ก็จะเป็น cos hyperbolicx ที่ยกกำลังเป็นเศษส่วนมันสามารถเปลี่ยนเป็นรูทได้ผมลืมมันคือ x กำลัง5อาจารย์แล้วส่วนด้วยเลข4ล่ะไม่ต้องเขียนหรอกเพราะมันคือรูทที่4ค่ะแปลงให้เป็นฝึกหลายๆอย่างทีนี้อาจารย์ก็กลับไอ้ตรงเนี้ยอาจารย์ลอกมาค่ะลอกจากข้างบนลงมาเฉยๆแต่แค่ปรับรูปนิดหน่อยมองค่ะตอนนี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์จะเปลี่ยนสีนะอาจารย์ก็จะบอกว่าคุณตอนนี้อาจารย์จะ deep cos hyperbolic u อาจารย์ขี้เกียจขึ้นไปข้างบนละคุณจะใช้สูตรที่เท่าไหร่คะสูตรที่1 deep sin ได้ cosสูตรที่2ดิฟอะไรคะ
2: ดิฟคอสได้ไซน์ครับ
1: อืมดิฟคอสไฮเปอร์โบลิกยูได้ไซน์ไฮเปอร์โบลิกยูไม่ติดลบนะเพราะมันเป็นไฮเปอร์โบลิกก็คือไปทำความเข้าใจสูตรมาแล้วถึงเวลาที่จะใช้ก็ต้องหยิบใช้เป็นแล้วก็เอามาวางประกบคนที่ไม่ได้แต่คนที่ได้ก็ไปเลยนะตามสิ่งที่ตัวเองเคยเรียนมาหรือเอาสิ่งที่อาจารย์แนะนำไปใช้ได้เลยจะประหยัดเวลาในการเขียนลดทอนอะไรก็ไม่เป็นไรอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะตรวจเองเราก็เริ่มเลยค่ะ deep คือการหาอนุพันธ์ cos hyperbolic u คือสิ่งที่อยู่ข้างหลัง cos hyperbolic ค่ะอาจารย์ถาม u ชื่อว่าอะไรคะ
4: x 5ก
1: ับ
4: 5ส่วน4
1: ใช่ได้เหมือนเพื่อนป่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์กำลังจะทำเนาะอาจารย์ก็เลยเปลี่ยนสีเลยว่าฉันดิฟและฉันได้ไซน์ไฮเปอร์โบลิก u คืออะไรคะ
4: x 5ส่วน4
1: x กำลัง5ส่วน4แล้วเราก็ดิฟค่ะ u คืออะไรเอ่ย

0: x กำลัง5ส่วน4
1: คนที่ตอบนะคะอาจารย์ให้คะแนนอะไรเอ่ยคือบางทีกันบ้านอ่ะมันไม่ใช่ว่าจะได้เต็มใช่ไหมหรือบางคนไปร่วมกิจกรรมแล้วแบบโอ๊ะลืมถ่ายรูปมาอะไรนู่นนี่นั่นบอกไม่เป็นไรก็คะแนนตรงนี้แหละก็เอามาบอกอาจารย์และอาจารย์ก็จะไปเติมคะแนนให้นะคะอ่ะได้แบบนี้ปุ๊บไอ้ก้อนนี้อาจารย์ก็แค่ลอกลงมาเฉยๆอาจารย์ก็จะได้เป็นลบโคเซกไฮเปอร์โบริกกำลังสองของคอสไฮเปอร์โบริกอ่ะอาจารย์ก็อยากจะสอนคุณอีกจำได้ไหมรูทที่สี่ค่ะรูทที่สี่ก็ต้องมี x ซ้ำกันสี่ตัวแต่ตอนนี้อาจารย์มี x ที่อยู่ในรูทอยู่ทั้งหมดห้าตัวนี่ไงซ้ำกันออกไปจากรูทได้มันเป็นรูทที่สี่ก็เลยต้องซ้ำกันสี่ตัวถึงจะออกไปจากรูทได้ตัวหนึ่งแล้วมันก็จะมี x อีกตัวหนึ่งเนี่ยไม่สามารถออกจากรูทได้ก็เก็บไว้อย่างนั้นแหละเห็นไหมเราก็ปรับความรู้ของเราเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก้อนนี้อาจารย์ก็จะได้ไซน์ไฮเปอร์โบริกใครไม่ได้เนาะ x กำลังห้าแต่อยู่ในรูทที่ชื่อว่ารูทที่สี่ค่ะอ่ะทุกคนค่ะตอบตัวเองให้ได้นะคะถ้าใครทำไอ้ตรงสีฟ้าเนี่ยไม่ได้อ่ะไปทบทวนด่วนๆเลยนะคะดิฟ x กำลังห้าส่วนสี่กระชากอะไรลงมาคะใช่ไหมแล้ว x ตัวเนี้ยจะเหลืออะไรคะ
2: หนึ่ง
1: ห
2: ้
1: า
2: ครับ
1: ส่วนสี่ลบหนึ่ง
2: สี่ส่วนสี่ครับ
0: สี่ใช่
1: ไม่ใช่ไม่ใช่มันคือ5ส่วน4ลบ1เนี่ยมันต้องทํา1ให้เป็นเศษส่วนก่อนถึงจะลบกันได้ใช่ไหมจะเอา5ไปลบ1เลยไม่ได้นะเศษส่วนไปลบจํานวนเต็มไม่ได้นะคะอ่ะแล้ว1เนี่ยมันก็คือ4ส่วน4เนาะเพราะฉะนั้น5ส่วน4ลบ4ส่วน4คุณก็เลยได้เท่าไหร่คะ
2: 1
1: ส่วน4ครับเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นอาจารย์เขียนไว้อาจารย์เขียนอย่างนี้บ้างลบที่เคยบอกอ่ะเขาเอาบางหนังสือบางเล่มเนาะเขาเอาแค่ c แค่ s แค่ c อันนี้ก็คือ cosec hyperbolic ตอนไปเจอหนังสืออย่างอื่นก็จะได้เข้าใจ cos hyperbolic ของ x แล้วก็ root ที่ c ของ x นะคะเขียนอย่างนี้ดีกว่าเขียนงี้ดีกว่า x ห่างๆหน่อย root ที่4ก็แปะให้มันงี้หน่อยของ x จะได้เข้าใจถูกต้องเนาะแล้วตรงนี้ก็เป็น sin hyperbolic ใช่ไหม root ที่4ใน root มี x 5ตัวมันก็ออกไปได้ตัวหนึ่งแล้วมันก็จะมี x อะเหลือใน root อยู่1ตัวทีนี้อาจารย์มองเห็นละว่าก้อนเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าพหุนามก็คือ x ยกกำลังก็ไม่อยากจะเอาไว้ใกล้ๆตรงนี้เดี๋ยวมันจะเอาไปคูณกับตรงนี้ซะมันจะผิดความหมายอาจารย์ก็เลยหลบเอามันไปไว้ข้างหน้าตรงนี้อาจารย์ก็เลยได้5ส่วน4เหมือนเดิมและอาจารย์ก็รู้แล้วว่ามันลบกันได้1ส่วน4อาจารย์เก่งขึ้นนะ x กำลัง1ส่วน4นะอาจารย์ก็จะได้ x กำลัง1ใช่ป่ะส่วนได้4ก็คือรูทที่เท่าไหร่นะคะรูทที่4แล้วไอ้ x กำลัง1เนี่ยไม่ต้องเขียนก็ได้ก็จะจบแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นเศษส่วนเป็นฟังก์ชันพหุนามคือ x อยู่ในรูทเนาะอันนี้เขาเรียกว่าไฮเปอร์โบลิก2ตัวของอะไรของไอ้ตัวเนี้ยค่ะไอ้นี่คืออะไรไอ้นี่คือ sin hyperbolic ของอะไรของไอ้ตัวนี้ค่ะจริงๆตอนเอาไปใช้อาจจะไม่ได้ยากขนาดนี้ก็ได้นะแต่ตัวอาจารย์เป็นคนสอนอาจารย์ก็อยากจะแบบเต็มที่นะคะทีนี้ ด้วยเวลาที่อาจารย์วางแผนไว้เนาะยังเหลืออยู่นะคะอาจารย์ก็จะช่วยแบบฝึกหัดอีกข้อหนึ่งนะคะข้อที่16ค่ะอาจารย์ก็จะดิฟค่ะของ1บวกคอร์ดไฮเปอร์โบริกของ x ยกกำลัง2แล้วก็หารด้วย1บวกแทนไฮเปอร์โบริกของ x ค่ะแบบนี้ใครมีแนวคิดอะไรบ้างคะถึงตรงนี้เดี๋ยวไฟล์นี้ใครจดไม่ทันเนาะอาจารย์ก็จะเซฟไปให้เป็น PDF อ่ะเผื่อมีคนจดอ่ะมองดูซิจะคิดอะไรยังไงมันเกี่ยวข้องกับไฮเปอร์โบริกอยู่ละเพราะว่าอาจารย์สอนเรื่องอนุพันธ์ของฟังก์ชันไฮเปอร์โบริกเนาะตอนนี้คุณมีสิ่งที่จะดิฟเป็นเศษส่วนค่ะเป็นเศษส่วนอย่างเงี้ยก็แปลว่ามันคูณกันหรือหารกันคะ
0: หารกันครับ
1: หารกันแล้วจะใช้สูตรอะไรถ้าหารกันอาจารย์ก็บอกว่าคูณจะมีบนกับล่างใช่ปะแล้วว่าไงนะพอจำได้ไหมดิฟผลอะไรนะคะผลหารดิฟผลหารว่าไงคะค่าดิฟผลคูณล่างมาละเห็นไหมดิฟผลหารเนี่ยเราจะเริ่มที่ล่างนะคะเดี๋ยวสัญญาณอาจารย์อาจจะไม่ค่อยดีเนาะพอดีเครื่องบินกำลังแลนดิ้งล่างนะคะมันก็จะเริ่มที่ล่างค่ะที่ล่างแล้วก็อะไรนะดิฟบน
3: บน
1: คืออะไรนะ
3: พอด
1: ไฮเปอร์โบริก
3: เอ็ก
1: ซ์สองถ้าวิธีจำง่ายๆก็คือว่ามันไม่มีล่างดิฟล่างนะใช่ไหมล่างดิฟบนมันเป็นผลหารก็ต้องลบแล้วมันจะซ้ำค่ะลบมันก็คือบนแล้วก็ดิฟบนไม่มีดิฟบนค่ะบนต้องมาดิฟอะไรคะ
0: ล่างครับ
1: ใช่แล้วทีนี้มัน

0: แต่ไม่ได้อาจารย์แนะนำอะไรไปก็เอาไปใช้ใช่ไหมเราจะต้องเริ่มที่ล่างถ้าอาจารย์พูดไปก็คือว่าถ้ามันเป็นดิฟผลคูณอ่ะมันจะเริ่มที่ตัวแรกก่อนเห็นอะไรเอาอันนั้นก็คือเอาหน้าก่อนหน้าดิฟหลังบวกหลังดิฟหน้าเพราะว่าผลคูณมันดูเพิ่มขึ้นมันก็คือการบวกใช่ไหมหน้าดิฟหลังไม่มีหน้าดิฟหน้าค่ะใช่ไหมหน้าดิฟหลังบวกหลังตัวซ้ำอ่ะแล้วก็ดิฟไม่ซ้ำก็คือดิฟหน้าแต่ถ้าเป็นผลหารเรามาเริ่มสิ่งที่อยู่ต่ำไปก่อนสิ่งที่อยู่ข้างล่างก่อนไม่ได้เริ่มที่หน้าเริ่มที่ล่างนะคะมันก็จะเป็นล่างดิฟบนไม่ล่างดิฟล่างนะการหารก็คือต้องลบแล้วก็บนบนอ่ะซ้ำบนดิฟบนไม่มีต้องดิฟล่างแล้วก็หารและล่างนี่แหละตัวสามแล้วก็เอามากำลังสองเนาะไปทำความเข้าใจทีนี้ถึงตรงนี้ปุ๊บไอ้ก้อนเนี้ยค่ะไม่ได้คิดเลยค่ะแค่เอามาเขียนเฉยๆแบบนี้อ่ะแล้วก้อนนี้อ่ะช่วยกันคิดค่ะทำอะไรช่วยกันคิดค่ะมองค่ะทำอะไรเออเร็วเร็วเร็ว
1: ดีเข้า
0: ใช่ดิฟหนึ่งเป็นอาจารย์ไม่อยากเขียนเยอะแล้วเป็นหนึ่งหรือเป็นศูนย์
2: เป็นศูนย์ครับ
0: เก่งเป็นศูนย์มันจะเป็นหนึ่งจำไว้นะ dx by dx เป็นหนึ่งผมจำอะไรไม่ได้ห้าหารห้าผมได้หนึ่งผมก็ต้องได้คิดถึงสิ่งที่เราพอได้นะคะจริงๆมันเป็นสูตรหมดแหละแต่เราอย่าไปท่องเยอะมันจะลืมนะคะอ่ะทีนี้มาก้อนนี้บ้างค่ะอาจารย์ก็เอาสีเขียวนี่แหละจะได้เห็นว่าเราจะทำเราก็เอาความคิดที่เราเรียนมาเมื่อกี้โอ้คอสไฮเปอร์โบริกมีสองตัวอาจารย์ก็เลยเขียนให้เข้าใจง่ายๆคอสไฮเปอร์โบริก x แล้วยกกำลังอะไรคะสองเพราะเดี๋ยวอาจารย์เตรียมกระชากไงถ้าใครไม่ค่อยได้เนาะย้อนกลับไปดูตัวอย่างแรกๆก่อนฟังเทปแบบเนี้ยดู QR code มีหลายวิธีมากดูเอกสารและเขียนไปด้วยเพราะว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันต้องจริงทุกอย่างอยู่แล้วมันเป็นสูตรมันเป็นทฤษฎีมันต้องไล่ไปมีเหตุและมีผลหมดนะคะค่อยๆไล่ถ้าเราทำไม่ค่อยได้เราก็ค่อยๆทำเราเก่งขึ้นเดี๋ยวมันจะเร็วขึ้นเองนะคะก้อนนี้คิดไหมคะก้อนนี้
1: คิด
2: คิดครับ
1: คิดเอาดึงลงมาเลยค่ะ
2: ยัง
0: ดึงลงมา
1: ดึงลงมาเลยค่ะ
0: ดึงลงมาเลยค่ะอ่ะเมื่อกี้ใครตอบไม่ได้ดิฟหนึ่งเป็นอะไรอีกละ
1: สูง
3: มันสูงครับ
0: แล้วอันนี้ก็เป็นดิฟอะไรนะคะแทนไฮเปอร์บริก x จริงๆแล้วเนี่ยถ้าไปดูหนังสืออื่นๆนะถ้าเขาสอนเรื่องอนุพันธ์ของไฮเปอร์บริกมันก็แค่นี้แหละค่ะมันก็แค่นี้แหละค่ะแต่ตัวอาจารย์เนี่ยคือเอ้ยเราต้องมีแบบมีความสามารถมากขึ้นอ่ะเราก็ประยุกต์ไปด้วยทำอันนู้นเพิ่มอันนี้ได้ไปด้วยมันจะไปแก้ปัญหาอะไรหลายๆอย่างในอนาคตได้มากกว่าอาจารย์ก็เลยสอนให้เต็มที่รู้แหละว่ามันยากแต่ไม่เข้าใจเราก็แค่ย้อนกลับมาเปิดหนังสือใช่ไหมไม่ต้องไปท่องไว้ในหัวหมดหรอกเอาแค่เข้าใจมันเลยเป็นเหตุผลที่ทำไมต้องมีหนังสือเป็นเหตุผลว่าทำไมหนังสือพี่ไม่ส่งต่อให้ไหมเนาะเขาก็ต้องเอาไว้ดูเหมือนกันนะคะก็คิดง่ายๆคือมีใครนอกมาขายหนังสือให้เราแล้วคิดแค่ครึ่งราคาเองใช่ไหมแต่ผมก็ต้องตั้งใจเรียนเนาะให้ได้เกรดเยอะๆอาจารย์ก็จะช่วยจ่ายให้ครึ่งหนึ่งอ่ะทีนี้เรามาดูก้อนนี้ค่ะก้อนนี้ทำอะไรเนี่ย ั้งหมดกำลัง2

0: จริงๆคุณจะติดเป็นก้อนแบบนี้ก็ได้นะแต่ตัวอาจารย์ก็อยากจะสอนความรู้ให้คุณเนาะอาจารย์ก็เลยบอกว่าอาจารย์ก็จะบอกว่าหนึ่งเนี่ยคือตัวหน้าไอแทนไฮเปอร์บอริกเอ็กซ์ก็คือตัวหลังสิ่งที่อาจารย์แนะนำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ใช้อยู่บ่อยๆเลยนะคุณก็จะได้หน้ากำลังสองบวกสองตัวหน้าคือเลขหนึ่งตัวหลังก็คือตรงนี้ค่ะแทนไฮเปอร์บอริกเอ็กซ์แล้วก็บวกตัวเนี่ยค่ะแล้วก็ยกกำลังสองอาจารย์ก็เอาไว้ตรงกลางนักคณิตศาสตร์บอกขี้เกียจเขียนก็เลยเอาไม่ต้องใส่วงเล็บละเอาไว้ตรงกลางเป็นอันรู้ว่ามีแทนไฮเปอร์บอริกเอ็กซ์อยู่สองตัวอ่ะทีนี้อาจารย์ก็มาต่อตรงนี้อาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นหนึ่งบวกแทนไฮเปอร์บอริกเหมือนเดิมค่ะอ่ะอาจารย์จะดิฟแล้วนะเรามาช่วยกันสิถ้าอาจารย์มองก็คืออาจารย์วางแผนจะกระชากเลขสองลงมาค่ะการกระชากก็คือการดิฟจำได้ไหมอาจารย์ก็จะได้สองแล้วจากเดิมอาจารย์มีคอร์ดไฮเปอร์บอริกสองตัวอาจารย์กระชากลงมาเหลือกี่ตัวคะ
1: ตัวเดียวครับ
2: หนึ่งต
0: ั
2: วคร
0: น
2: ับ
0: เพราะมันลดไปหนึ่งสองลบหนึ่งแล้วอาจารย์ก็ต้องดิฟจำได้ไหมลองฟังนะอาจารย์ขี้เกียจเขียนสูตรละเราเก่งขึ้นดิฟยูกำลังเอ็นใช่ไหมกระชากลงมาลดลงไปหนึ่งดิฟยูยูคืออะไรคะ
3: คอร์ดไฮเปอร์บอลิกครับ
0: ใช่อย่าไปดูถูกความสามารถตัวเองนะผมไม่ได้ผมต้องได้ค่ะการที่จะได้ก็คือทบทวนแล้วก็พยายามเนาะอ่ะก้อนนี้ก็จะเป็น1ค่ะแล้วก็บวกคอร์ดไฮเปอร์บอริกของ x 2ตัวไม่ต้องไปกังวลเลยนะโอ้ข้อสอบมีต้องเยอะผมจะไปได้หรออะไรเงี้ยผมก็เป็นคนไม่ค่อยได้คณิตแต่ไหนแต่ไรอาจารย์ไม่ได้คาดหวังเยอะนะอาจารย์คาดหวังว่าทำข้อสอบได้ข้อเดียวกลางภาคเอาสักเรื่องหนึ่งให้ได้อะก็โอเคแล้วนะคะอ่ะทีนี้ดิฟก้อนนี้ค่ะใช้สูตรอะไรคะ1 2 3 4 5 6สูตรที่1ดิฟไซน์เราท่องไงไซน์คอสแทนสูตรที่เท่าไหร่คะ
3: 3
0: ใช่อาจารย์ไม่ได้เปลี่ยนสีเนาะอ่ะสูตรที่3ค่ะอาจารย์ก็จะดิฟแทนไฮเปอร์บอริกยูซึ่งเป็นสูตรที่คุณต้องท่องมันจะได้เสกไฮเปอร์บอริกยูอยู่2ตัวถ้าไม่ท่องอาจารย์ก็ไม่รู้แล้วค่ะจะทำยังไงเพราะคุณจะทำไม่ได้เลยข้อสอบเพราะมันต้องท่องไว้นะคะอ่ะก็มองแล้วค่ะดิฟค่ะเหมือนกันเลยแทนไฮเปอร์บอริกเหมือนกันเลยยูคืออะไรคะช่วยกันตอบเลยค่ะ
2: ดิฟครับ
0: แล้วก็จะได้เสกไฮเปอร์บอริกยูแล้วคุณก็ดิฟถามอีกรอบค่ะยูคืออะไรคะ
3: ดิฟครับ
0: แล้ว dx by dx เป็นอะไรคะ
2: หน
0: ึ่
2: ง
0: ค่ะจบแล้วเนี่ยข้างล่างก็เขียนเหมือนเดิมเดี๋ยวก่อนนะคะอาจารย์ชักไม่มั่นอ๋อในเอกสารของอาจารย์มันอาจจะอธิบายเยอะมากนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น1บวก2คูณ1ก็ได้2ค่ะแล้วก็แทนไฮเปอร์บอริก x แล้วก็บวกแทนไฮเปอร์บอริกอาจารย์ลืมตัว h นะคะแทนไฮเปอร์บอริก2ตัววงเล็บก็ไม่ต้องใส่แล้วก็ได้นะคะแบบนี้ทีนี้เหลืออีกนิดเดียวเหลืออีกนิดนึงตรงนี้ค่ะใช้สูตรที่เท่าไหร่คะกระท่องสูตรที่1 2 3 sin cos tan tan มีตัว tสูตรที่มีตัว t อีกคือสูตรที่เท่าไหร่คะค่อยๆไล่แบบอาจารย
4: ์สูตรที่6ครับ
0: แล้วก็ deep ค่ะ cot hyperbolic u สูตรที่6ติดลบที่เดี๋ยวก่อนนะ hyperbolic ติดลบที่4 5 6ใช่ไหมแล้วสูตรที่3เนี่ย เนี่ยเนี่ยมันก็ยังอยู่เราต้องท่องสูตรที่3เราถึงจะได้สูตรที่6มันได้เศษไฮเปอร์โบริกไอตัวเนี้ยถ้าบอกว่าเอ้ยได้เศษไฮเปอร์โบริกคุณหมออาจารย์อาจารย์มั่วละไอ้นี่แทนนะไอ้นี่คอร์ดนะอ่ะๆๆใช่ใช่ก็เติมโคเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ du by dx ค่ะโอเคนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะใช้สูตรนี้อาจารย์ก็แค่เขียนลงมาเฉยๆอาจารย์ก็จะเป็น1บวกแทนไฮเปอร์โบริก x แล้วก็2แล้วก็คอร์ดไฮเปอร์โบริก x แล้วก็ดูนะใครที่ไม่เป็น d by dx คอร์ดไฮเปอร์โบริก u u คืออะไรคะu คืออะไรนะ
3: x ครับ
0: x ค่ะแล้วมันติดลบเนาะอาจารย์ก็เลยเอาลบไปซ่อนไว้ข้างหน้าเลยเนาะแล้วตรงเนี้ยอาจารย์ก็จะได้อาจารย์แอบเอาลบไปไว้ข้างหน้าสุดแล้วนะอาจารย์ก็จะได้โคเซกไฮเปอร์โบริกกำลัง 2x แล้วตรงนี้ค่ะ du u คืออะไรนะคะ
2: x ครับ
0: u คือ x ไปทวนนะคะแล้วมันก็มีค่าเป็น1แล้วตรงนี้อาจารย์ก็จะได้อาจารย์สอนอย่างไหนก็สอนแล้วเนาะอาจารย์ก็เลยสอนว่าเอาตัวเนี้ยคูณเข้าไปในตัวนี้อาจารย์ก็จะได้เศษไฮเปอร์โบริก2ตัวหน้ามันเป็นลบเนาะแล้วลบเนี่ยมันต้องเข้ามาตรงนี้อีกทีนึงนะแล้วก็มาคูณอันนี้กับอันนี้มันก็เลยทำให้ก้อนนี้เป็นคอร์ดไฮเปอร์โบริก2ตัวคูณกับเซกไฮเปอร์โบริก2ตัว

0: าจารย์ต่อเนาะอาจารย์ก็จะคูณเข้าไปด้วยอาจารย์มีความรู้สึกว่าอาจารย์ทําโจทย์เปลี่ยนอาจารย์เขียนใครได้ดูโจทย์ข้อ16ไหมคะเดี๋ยวมันจะเป็นปัญหาของคนทําแล้วข้อเนี้ยลองดูโจทย์ในเอกสารสิมันเป็นอะไรคะเครื่องหมายตรงนี้ในเอกสารเป็นเครื่องหมายอะไรคะ
1: เครื่องหมายลบครับ
0: เพราะฉะนั้นตอนทําต้องไปทําต่างกับอาจารย์นะพอดีอาจารย์เขียนผิดนะไปทําให้มันต่างนะคะต้องแก้เป็นลบนะคะซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดอะไรอาจารย์ทําแบบที่อาจารย์เขียนเป็นแบบนี้เนาะก็จะช่วยคิดให้นะคะอาจารย์ก็จะได้ก้อนเนี้ยอาจารย์เขียนอีกรอบหนึ่งเนาะอาจารย์ก็จะเป็น1บวก2แล้วก็แทนไฮเปอร์บริก x แล้วก็บวกแทนไฮเปอร์บริก x 2ตัวอาจารย์ก็เอาลบ1อ่ะคูณที่นี่แล้วก็คูณที่นี่ทั้งหมดใช่ปะอาจารย์ก็จะได้ลบ2ค่ะคอสไฮเปอร์บริก x แล้วก็โคเซกไฮเปอร์บริก x 2ตัวเอาลบเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะเครื่องหมายเป็นอะไรคะว่ามาบวกหรือลบ
2: ลบครับ
0: ลบนะแล้วตรงเนี้ยมันก็จะมีเลข2แล้วก็แทนไฮเปอร์บริก x แล้วก็คอสไฮเปอร์บริก x แล้วก็โคเซกไฮเปอร์บริกโคเซกไฮเปอร์บริก x เดี๋ยวอาจารย์เขียนตรงนี้ก่อนเนาะลบเซกไฮเปอร์บริก x กำลัง2แล้วก็ลบคอสไฮเปอร์บริก x กำลัง2ขอขยับไปนี่หน่อยนะแล้วก็เซกไฮเปอร์บริก x กำลัง2ข้างล่างหารด้วย1บวก2อันนี้แค่ลอกมานะคะแบบนี้ทีนี้ใครมองเห็นอะไรบ้างที่มันจะตัดอะไรกันได้ไหม
3: โอเซก
0: โอเซก
3: สองเอ็กค่ะ
2: สองแทนครับ

0: สาวน้อยที่บอกว่าอยากจะตัดตอนแรกอาจารย์ก็อยากจะตัดเหมือนกันนะพอดีไอ้ตรงไม่รู้มุมเดียวกันนะไอ้ตรงนี้มันมีคอร์ดหนึ่งตัวแต่ไอ้นี่สองตัวค่ะใช่อันนี้ไหม
1: หนูด
0: ม
1: ู
0: ัน
1: ไอ้ตรง
0: คดที่เท่าไหร่หนึ่งสองสา
1: แต่
0: มสี่
1: หนูดูข้างหลังหนึ่งแล้วก็อันที่สองนะคะเอ้ยข้างหลังสองแต่มันไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่นะอ่ะแต่ทีนี้อาจารย์จะเห็นเหมือนเพื่อนผู้ชายคือถ้าสมมุติว่ามันมีพจน์ที่มันตัดกันได้ก็ตัดเนาะสมมุติแต่ตอนนี้มันไม่มีเนาะแต่สิ่งที่อาจารย์จะทำค่ะอาจารย์จะทำตรงนี้แทนไฮเปอร์โบริกอาจารย์จะทำตรงนี้นะอาจารย์จะทำตรงนี้นะอาจารย์ถามว่าคอร์ดไฮเปอร์โบริกคืออะไรคะคอร์ดมันเป็นสูตรที่หกมันเป็นบทกลับของแทนใช่ไหมแล้วมันเกิดอะไรขึ้นคะตัดกันค่ะเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นที่เหลือละอาจารย์ก็จะเขียนก้อนนี้เหมือนเดิมอาจารย์จะพอแล้วนะแล้วก็ลบสองคูณกับอันนี้แล้วก็ลบก้อนนี้แล้วก็ลบอันนี้แล้วก็หารด้วยข้างล่างตอนคุณไปทําจริงๆอะไรเงี้ยโจทย์มันอาจจะไม่ได้ยากอะไรขนาดนี้หรอกแต่ตัวอาจารย์เนี่ยได้สอนวิธีคิดให้หมดเลยถ้าเจอสิ่งที่ยากก็จะพอทําได้นะคะแต่คนที่ทําแบบฝึกหัดข้อนี้อาจารย์เขียนผิดนะคะคุณต้องไปปรับของคุณเป็นลบนะคะไม่ใช่บวกเหมือนอาจารย์อาจารย์ไม่ได้ตั้งใจนะพอดีเขียนผิดก็เพิ่งมารู้อีกทีตอนมาเช็คกับเอกสารแล้วมันไม่ตรงนะคะอ่ะ

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องอนุกรมเทนเลอร์กันนะคะอันนี้คืออนุกรมเทนเลอร์นะคะถ้าในเอกสารเนี่ยก็จะเป็นหน้า476นะคะอาจารย์จะทำอย่างนี้ค่ะอาจารย์จะเขียนรูปอนุกรมเทนเลอร์ให้ดูก่อนเนาะมันจะเป็นอนุกรมกำลังค่ะมีคำว่าอนุกรมกำลังซึ่งมันจะเป็นแบบนี้ค่ะดูนะคะอนุกรมก็คือซิกมาค่ะอาจารย์เห็นในไฟล์ที่คุณทำการบ้านส่งนะคะคุณต้องพูดตรงนี้ก่อนค่ะ n ตั้งแต่0ถึง infinity ของ cn x ยกกำลัง n มันก็จะเท่ากับอะไรมันจะได้อย่างนี้ค่ะดูนะตรงไหนมี n มันก็เป็น0แล้วก็0นี่คือตัวแรกซิกมาหรืออนุกรมคือผลบวกค่ะต่อไปก็เป็น c ตัวที่1 x ตัวที่1เนี่ยอาจารย์เปลี่ยนตรงเนี้ยตัวต่อไปก็เป็น c ตัวที่2 x ตัวที่2ช่วยตอบหน่อยซิตัวต่อไปต้องเป็น c อะไรคะ
1: C3 ครับ
0: ใช่
1: ครับ
0: สองคนเลยนะมาเอาคะแนนนะและอาจารย์ก็เว้นไปเรื่อยๆเนาะแล้วทีนี้อาจารย์ก็จะบอกว่าเขาบอกว่ามันเป็นอยู่ในเอกสารเลยนะลองขีดเส้นใต้นะคะอนุกรมกำลังรอบจุด A ค่ะเพิ่มคำนี้ขึ้นมาแล้วอะไรแล้วง่ายมากเลยอาจารย์ก็จะบอกว่าซิกมา n ตั้งแต่0ถึงอินฟินิตี้ของ cn ตรงเนี้ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นดูนะเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนสีแดงดีกว่า x ตรงเนี้ยอาจารย์จะเปลี่ยนเป็น x ลบ a ค่ะทำไมอะอาจารย์ก็เพราะว่ามันเป็นรอบจุด a พร้อมยังอาจารย์ก็จะได้แบบนี้ค่ะอาจารย์ก็จะได้ตรงนี้เป็น c0 แล้วก็ x ลบ a ยกกำลัง0 c1 x ลบ a ยกกำลัง1อ่ะบอกตัวต่อไปหน่อยสิ
2: c2 ครับ
0: แล้วก
2: ็วงเล็บ
3: a ยกกำลัง2
2: กำลัง2ครับ
0: อาจารย์ถูกไหม
2: a
0: แต่ต้องกำลังอะไรนะคะ
2: กำลัง2ครับ
0: ซึ่งถ้าดูในเอกสารในเอกสารจะผิดนิดนึงใช่ไหมอาจารย์เห็นอาจารย์ก็เลยงงนะคะดูตรงนี้นะดูตรงนี้นะคะถูกต้องเลยนะคะแล้วทีนี้อาจารย์จะบอกให้อีกนิดนึงว่า x ยกกำลัง0เนี่ยมันจะมีค่าเป็น1เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ไม่ต้องเขียนอะไรแล้วตรงนี้อาจารย์ก็เขียน c1 แล้วก็ x ลบ a กำลังเลข1ก็ไม่ต้องเขียนอันนี้คือสิ่งที่ถูกนะในเอกสารผิดนิดนึงนะลองไปแก้ไขนะคะเรียบร้อยและอาจารย์ก็จะบอกอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็จะขยับขึ้นไปเนาะซึ่งอาจารย์จะจัดรูปอะไรได้เดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูนะคะซึ่งมันจะเป็นอนุกรมเทนเลอร์แล้วค่ะเป็นยังไงอาจารย์ก็จะบอกว่าถ้าอาจารย์ให้ fx ตัวนี้นะเท่ากับค่ะซิกมา n ตั้งแต่0ถึงอินฟินิตี้ของ f dip n ครั้งค่ะก็ไม่ต้องกลัวนะ

0: อ่ะแล้วก็ x ลบ a ค่ะยกกำลัง n แล้วก็หารด้วย n แฝงอาจารย์นี่มันเป็นอะไรนี่แหละคือรูปแบบของอนุกรมเทเลอร์ที่เราจะเรียนกันเทเลอร์นะคะที่เราจะเรียนวันนี้มีตัวอย่างเดียวเลยแต่มันจะยากหน่อยนะเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าฟังก์ชันเนี้ยไม่ต้องดิฟของ a แล้วก็ x ลบ a กำลังศูนย์ก็หารด้วยศูนย์แฟกทอเรียลอาจารย์ทำอะไรตรงไหนมี n อาจารย์แทนที่ค่ะแค่นั้นเองที่อาจารย์ทำอาจารย์ทำไม่ได้อาจารย์ก็ทำอีก f ดิฟหนึ่งครั้งของ a x ลบ a ยกกำลังหนึ่งแล้วก็หารด้วยแฟกทอเรียลตัวต่อไปต้องได้ละดิฟกี่ครั้งคะเอฟดิฟกี่ครั้งยกกำลังเลขอะไรคะ
1: สองครับ
0: อ่าเลขสองแล้วตรงนี้ก็เป็น x ลบ a ยกกำลังสองแล้วก็หารด้วยสองแฟกถ้าคุณไม่คุ้นเดี๋ยวอาจารย์จะทำอะไรให้นะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันวงเล็บศูนย์แปลว่ามันเป็นฟังก์ชันเฉยๆที่ไม่ได้โดนดิฟและอาจารย์ก็ยังรู้อีกว่า x กำลังศูนย์เนี่ยมันมีค่าเป็น1อาจารย์ก็ไม่ต้องเขียน0 factorial ก็มีค่าเป็น1เดี๋ยวเอาให้อันนี้หน่อยนะมีค่าเป็น1ก็ไม่ต้องเขียนอะไรคูณ1หาร1นะอันนี้มาทำในแบบที่คุณคุ้นเคย f วงเล็บเลข1ข้างบนแบบเนี้ยเขาหมายความว่า f dip 1ครั้งค่ะก็ขีด1ขีดไงในสิ่งที่คุณรู้จักยกกำลังเลข1ก็ไม่เขียน1 factorial ก็มีค่าเป็น1โอ้แปลกมากเลยเรื่อง factorial 0 factorial ดันมีค่าเท่ากับ1 factorial ทั้งที่เขียนไม่เหมือนกันเลยอันนี้จริงๆนะแล้วทีนี้เรามาดู2 factorial ค่ะอันนี้ดิฟ2ครั้งนะแล้วก็ x ลบ a ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วก็เขียน2 factorial เดี๋ยวเป็นยังไงค่อยว่ากันนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาดูตัวอย่างของเราด้วยนะคะอาจารย์เปิดให้แล้วอาจจะดีขึ้นหรือว่ายังไม่เข้าใจก็อย่าเพิ่งไปถอดใจเนาะไปดูจากตัวอย่าง 7.3.1 อาจารย์อยู่หน้าที่477เขาบอกว่าจงหาอนุกรมเทเลอร์ค่ะซึ่ง fx เนี่ยมันชื่อว่า ln x ค่ะรอบจุดa มีค่าเป็น2 a คืออะไรใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าให้คุณหาค่ะอนุกรมเทเลอร์ค่ะของ f x เท่ากับ ln 3 x สิ่งที่ต่างคือ x เปลี่ยนเป็น3 x แล้วก็รอบจุด a เท่ากับ2มันจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งเขาให้คุณหาตัวนี้นะบอกอุ๊ยแล้วจะทำได้ไหมพร้อมหรือยังอาจารย์ก็เริ่มต้นวิธีทำแบบนี้นะคะอาจารย์ก็เริ่มที่ fx เท่ากับ ln x ที่โจทย์ให้มานี่ก่อนอันแรกนี่ก่อนนะคะแล้วก็มันก็จะได้เนาะอาจารย์ก็แทนค่าเลยอาจารย์ก็แทนค่าที่ x ด้วยเลข2คุณบอกอาจารย์ทำไมต้องแทนด้วย2ด้วยเพราะโจทย์บอกว่ารอบจุด a เท่ากับ2ตรงไหนมี x ก็แทนด้วย ln เลข2กดเครื่องคิดเลขมีคำตอบแต่อาจารย์จะติดไว้แบบนี้นะทำตามเอกสารไปก่อนเนาะหลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์จะดิฟ1ครั้งค่ะขีด1ขีดแล้วก็ดิฟ ln x ค่ะเอาฟังก์ชันมาดิฟคุณคงเกิดคำถามแล้วอาจารย์ทำไมต้องดิฟ1ครั้งมองไปข้างหน้า2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งอาจารย์บอกว่ามันเป็นสูตรของอนุกรมเทเลอร์คุณบอกไงอะเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนสูตรให้ดูอีกรอบนะทีนี้คุณดูในหนังสือก็ได้ท้ายๆหน่อยจะมีสูตรหรือในข้อสอบก็ได้ที่อาจารย์ให้ไปค่ะสูตรว่าไงคะบอกอาจารย์เร็วในเอกสารอาจารย์ก็มีดิฟอะไรคะดิฟอะไรเอ่ย
1: lon u du ครับ
0: ดิฟลอนยูค่ะยังไม่อันนี้สูตรอาจารย์อาจจะทำต่างหน่อยเนาะดิฟลอนยูจะได้1ส่วนยูคุณเติมตรงนี้ก็ได้เนาะพอดีอาจารย์เขียนสูตรอีกอันหนึ่งไปก็ได้ค่ะอาจารย์บอกว่าดิฟยูได้1ส่วนยูแล้วก็ดียูบายดีเอ็กซ์อย่างนี้ก็ได้หรือจะเขียนดูจากสูตรในเอกสารที่อาจารย์ทำก็ได้อ่ะ ทีนี้คุณมา

0: ดูค่ะเอาให้เข้าใจนะคะ dip ค่ะคือการทำให้ลดลง log ก็คือฟังก์ชัน logarithm u คือสิ่งที่อยู่ข้างหลัง log เพราะฉะนั้น u ของคุณคืออะไรคะยูของคุณคือ
1: x ครับ
0: คือ x นะได้เหมือนเพื่อนไหมเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้1ส่วน u ก็คือ1ส่วน x และอาจารย์ก็เขียน dip เหมือนเดิมแต่ u คืออะไร u ก็คือ x ค่ะแล้ว dx by dx เนี่ยมันได้1อาจารย์ก็เลยได้1ส่วน x ค่ะและอาจารย์ก็แทนค่านะเดี๋ยวอันนี้เสร็จแล้วนะไม่โดนดิฟเนาะอาจารย์ก็แทนค่าตอนที่ดิฟนะแต่ x เนี่ยเป็นเลข2อาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็น1ส่วน2เนี่ยแทนที่ x ด้วยเลข2อาจารย์ก็ได้แบบนี้ต่อไปอาจารย์ดิฟครั้งที่1เสร็จแล้วนะอาจารย์ก็จะมาดิฟครั้งที่2ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเหลือแบบนี้อาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะดิฟ1ส่วน xสิ่งแรกเลยค่ะถ้าตัวแปรอยู่ข้างล่างเนี่ยคุณจะดิฟไม่ได้คุณรู้ว่าตัวนี้มัน x ยกกำลังเลข1มันอยู่ข้างล่างมันดิฟไม่ได้ก็เลยย้ายมันขึ้นไปข้างบนแบบนี้และติดลบเพราะฉะนั้นคุณจะใช้สูตรอะไรในการดิฟคะบอกอาจารย์เร็วดิฟอะไรคะ
1: ยกกำลัง
0: x ยกกำลัง n ค่ะไหมเพื่อนได้นะแล้วก็ n แล้วก็กระชาก n ลงมาเนาะอันนี้ก็กำลังลดไป1แล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ขอเอาใหม่นะจริงๆมันได้เลยนะแต่อาจารย์ขอใช้เป็นสูตร u ตรงนี้นะเดี๋ยวจะช่วยสอนให้ du by dx ใครจะเข้าใจแบบง่ายๆแบบเดิมหรืออะไรก็ได้ไม่เป็นไรนะอาจารย์รู้ได้ไงว่าต้องใช้สูตรนี้อ่ะอาจารย์ก็บอกว่ามันมีเลขชี้กำลังค่ะมันมีกำลังลบหนึ่งค่ะเรามาเริ่มกันนะการดิฟคือการทำให้ลดลงดิฟนะ n คือเลขชี้กำลังเลขชี้กำลังของอาจารย์คือลบหนึ่ง u คือสิ่งที่อยู่ใต้ n เพราะฉะนั้น u ของอาจารย์เป็นอะไรคะบอกอาจารย์หน่อยเป็น
1: x ครับ
0: เป็น x ครับมี3 x ไหนเห็นไหม x เฉยๆ x เฉยๆ u คือ x ค่ะกำลังลบ1คือ n ค่ะอาจารย์จะดิฟแล้วนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะกระชากค่ะอาจารย์แล้วทำไมอยู่ๆ d by dx หายไปก็อาจารย์จะดิฟไงอาจารย์กำลังจะใช้สูตรนี้อาจารย์ก็กระชากลบ1ลงมาลองฟังที่อาจารย์พูดนะเดิมอาจารย์มี x อยู่ลบ1ตัวดิฟมันต้องลดเนาะมันเลยกลายเป็นลบ2ตัวยอมรับเนาะและอาจารย์ก็ d by dx ช่วยตอบหน่อยค่ะ u คืออะไรคะในโจทย์ของเรา u คืออะไรคะ
1: x ครับ
0: x ครับเสียงนุ่มเลยเข้าใจไหมคนอื่นลองไปคุยกับเพื่อนนะและ dx by dx เนี่ยมันก็เป็น1เพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ลบ1เดี๋ยวดูอาจารย์เขียนนะลบ1เหมือนเดิมนะฟังนะไอ้ก้อนเนี้ยค่ะยกกำลังมันติดลบเธอไม่ควรอยู่ตรงนั้นนะเธอลงมาข้างล่างเลยเธอมีสิวลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ดิฟ2ครั้งเป็นแบบนี้อาจารย์ก็ต้องแทนที่ x ด้วยเลข2อาจารย์จะได้ลบ1ตรงนี้ก็เป็น2ยกกำลัง2อาจารย์ก็จะได้ลบ1ส่วน4อย่างนี้เนาะอย่างนี้นะเสร็จแล้วนะของดิฟครั้งที่2ทีนี้อาจารย์ก็ทำต่อค่ะอาจารย์จะดิฟครั้งที่3แต่ตอนอาจารย์จะดิฟอาจารย์จะมาดูตรงนี้ค่ะดูตรงนี้ไม่ดูตรงนี้อาจารย์แล้วอาจารย์ทำอย่างนี้ทำไมไอ้ตรงเนี้ยมันดีสำหรับการแทนค่าแต่ตอนอาจารย์จะดิฟอาจารย์จะดิฟตรงนี้นะเพราะฉะนั้นดูอาจารย์ดิฟนะอาจารย์จะดึงลบ1ออกมาและอาจารย์ก็จะดิฟ x กำลังลบ2อาจารย์ใช้สูตรเดิมตรงนี้เลยค่ะสูตรเดิมตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า u เนี่ยคือ x เหมือนเดิมช่วยตอบค่ะ n คืออะไรคะเลขชี้กำลังตัวใหม่ละค่ะ
1: ลบ3ครับ
0: ไม่ใช่ลบ3ลบอะไร
1: ลบสอง
0: ลบสองแต่เขาอาจจะไปตอบว่ามันจะได้อะไรแล้วมั้งนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นดูในเอกสารควบคู่ไปนะอาจารย์จะดิฟสมมติมันก็มีคนที่ได้แล้วนะอาจารย์ก็จะกระชากลบสองลงมาการดิฟคือการทำให้ลดลงจากเดิมเนี่ยมันเป็นลบสองลดไปอีกหนึ่งกลายเป็นลบอะไรคะลบ3แล้วมันก็ du u ของเราก็คือ x ซึ่งบางคนรู้ละว่า dx by dx มันเป็น1เพราะฉะนั้นลบคูณลบก็เป็นบวกนะอาจารย์ก็เลยได้2ก้อนนี้ยกกำลังติดลบเดี๋ยวอาจารย์เขียนไว้ก่อนก็ได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้2ยกกำลังติดลบลงมาข้างล่างเลยมีสิว3เม็ดลงไปข้างล่างเลยนะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะดิฟครั้งที่3ค่ะแทนที่ได้เลข2เนาะอาจารย์ก็ได้2แล้วตรงนี้2ก็ยกกำลัง3หมายความว่าอาจารย์มี2คูณกัน3ตัวนี่ใช่ไหมอาจารย์ก็จะได้1ส่วน4ค่ะอาจารย์ยังถูกอยู่เนาะต่อไปนะเดี๋ยวอาจารย์ทำเข้าเอกสารเลยเนาะเดี๋ยวมันดิฟครั้งที่4ดิฟครั้งที่4เนี่ยจะไม่ขีด4ขีดละแต่จะเขียนเป็นวงเล็บแทนค่ะอาจารย์จะเอาก้อนนี้มาดิฟค่ะดึงค่าคงที่ออกมาไม่ใช่กระชากนะดึงเลข2ออกมาแล้วค่อยดิฟ x กำลังลบ3อาจารย์ผมพูดตรงๆเลยนะผมไม่ค่อยชอบท่องสูตรแต่ผมรู้ว่าผมจะคิดยังไงได้คุณจะดิฟ x กำลังลบ3คุณกระชากอะไรลงมาคะต่อ
1: ลบสาม
0: ครับเก่งแล้ว x ก็เลยเหลือกำลังอะไรอาจจะช้าหน่อยเลขชีกำลังเหลืออะไรคะลดไปอีกหนึ่ง
1: ลบสี
0: ่เยี่ยม
1: ลบสี่ครับ
0: ครับมีเสียงสะท้อนด้วยมาเอาคะแนนเลยนะผมตอบอาจารย์แล้วผมขอคะแนนเถอะได้ได้ได้เดี๋ยวจะให้นะตอนเจอกันเพราะฉะนั้น2คูณกับลบสามอาจารย์ก็จะได้ลบ6ค่ะเขียน x กำลังลบ4ก่อนเพราะฉะนั้นลบ6เหมือนเดิมแต่ x ยกกำลังติดลบลงไปอยู่ข้างล่างเลยอาจารย์ผมชักจำได้แล้วเหมือนคนเป็นสิว4เม็ดใช่ไหมใช่ใช่ลงไปข้างล่างเลยนะหลังจากนั้นค่ะอาจารย์ก็แทนค่าค่ะที่ดิฟ4ครั้งก็แทนที่ x ค่ะด้วย2ยกกำลัง4เนี่ยก็มี2บางคนรู้แล้วใช่ไหมว่าได้อะไรอย่างเงี้ยแต่อาจารย์ก็มาตัดซะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้ลบ3หารด้วย8อาจารย์ไม่ผิดนะผิดไหมไม่ผิดนะอีกนิดนึงเนาะอาจารย์จะดิฟตรงนี้ใช่ไหมต่อนะคะอาจารย์ไปอีกหน้าหนึ่งแล้วนะคะดิฟครั้งที่5ค่ะอาจารย์ดึงลบ6ออกมาแล้วอาจารย์ก็ดิฟ x กำลังลบ4ค่ะกระชากอะไรลงมาคะการดิฟกระชากเลขอะไรลงมา
1: เลขกำลังข้าว
0: ลบ4เนาะแล้ว x ตัวนี้ลดไปอีก1กลายเป็นกำลังอะไรคะ
1: ลบ5ครับ
0: ใช่เยี่ยมมากเสียงเปลี่ยนแล้วนะมีคนตอบได้เยอะขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นลบคูณลบเป็นบวกอาจารย์ก็เลยได้24ค่ะแล้วก็ x กำลังลบ5เขายังคิดให้ดูอีกนะเพราะฉะนั้นดิฟบางทีเราต้องทำบ่อยๆอ่ะแล้วมันจะดีเองอ่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้24ค่ะอันนี้ก็เอาลงมาข้างล่างหน่อย x กำลัง5เงี้ยอันนี้ก็เป็น24 x กำลัง5ก็คือมี2อยู่5ตัวเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นบางคนรู้ไงอาจารย์รู้ว่า24เนี่ยมันคือ8เนาะ8คูณ8 3 24อาจารย์ผมก็ยังรู้นะอาจารย์ว่า2คูณ2คูณ2เนี่ยมันได้8ใช่ไหม2 2 4 4 2 8ก็ตัดกันได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้3ส่วน4อย่างเงี้ยค่ะเขายังใจดีนะยังดิบครั้งที่5ที่6ให้คุณดูค่ะก็ดีอาจารย์จะดิบตรงนี้ดึง24ออกมาแล้วอาจารย์ก็จะดิฟ x กำลังลบ5ค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะ24ดิฟ x กำลังลบ5ก็ดึงลบ5ลงมา x กลายเป็นกำลังอะไรคะลดไปอีก1
1: ลบ6
0: เก่งแล้ว24คูณกับลบ5ก็จะได้ลบ120เนาะเก่งขึ้นแล้วเนาะตรงนี้ก็เป็น x กำลัง6เพราะฉะนั้นดิฟ6ครั้งค่ะของแทนที่ x ด้วยเลข2อาจารย์ก็จะได้แบบนี้เก่งแล้วเนาะอาจารย์ก็ได้แทนเลย2คูณ2คูณ2คูณ2 อือฮึแบบนี้แล้วอาจารย์

0: รู้ว่า120เนี่ยมันก็คือ8คูณกับ15ก็จะตัดกันเนาะแล้วมันก็ไม่มีอะไรตัดได้ละอาจารย์ก็เลยได้ลบ15เนี่ยหารด้วย8ค่ะก็ทำในเศษส่วนอย่างนี้นะคะพอแล้วนะเดี๋ยวอาจารย์จะเอาแป๊บหนึ่งเนาะเดี๋ยวอาจารย์ขออันนี้นะสิ่งที่อาจารย์จะเอามาใช้ค่ะอาจารย์จะเอา f 2เท่ากับ ln 2 f dip 1ครั้งของเลข2ได้1ส่วน2เดี๋ยวมันมีหลายลูกศร f 2เท่ากับ ln 2 f dip 1ครั้งของ2ได้1ส่วน2 dip 2ครั้งได้ลบ1ส่วน4 dip 3ครั้งค่ะได้1ส่วน4อาจารย์จะพวกนี้มาใช้นะดิฟ4ครั้งค่ะได้ลบ3ส่วน8ดิฟ5ครั้งค่ะได้3ส่วน4ดิฟ6ครั้งค่ะได้ลบ15ส่วน8อาจารย์จะพวกนี้มาใช้นะทีนี้ตอนสอบก็ต้องจำสูตรหน่อยใช่ไหม fx ค่ะเมื่อเป็นอนุกรมเทเลอร์เนาะอาจารย์ก็ไม่เขียนอยู่ในรูปของอนุกรมละอาจารย์จะคิดเลยอาจารย์จำได้อาจารย์ขอไม่เขียน fa ด้วยนะ f 2พูดง่ายๆคือไม่โดนดิฟใช่ไหมดิฟ1ครั้ง x ลบ2กำลัง1ใช่ปะจำไม่ได้เลยอาจารย์ดิฟ2ครั้ง x ลบ2กำลัง2หารได้2แฟกน่าจะได้เห็นไหมดิฟ3ครั้ง x ลบ3ขอโทษ x ลบ2กำลัง3หารด้วย3แฟกอ่ะบอกอาจารย์หน่อยเร็วดิฟกี่ครั้งคะครั้งที่4 x ลบ2กำลัง4แล้วก็หารด้วย4แฟกอาจารย์ต่อเลยนะที่อาจารย์ไม่พอแล้วนะตรงนี้ก็เป็นf ดิฟ5ครั้ง x ลบ2กำลัง5แล้วก็หารด้วย5แฟกเอาอันสุดท้ายของอาจารย์บอกอาจารย์หน่อย f ดิฟกี่ครั้งคะ
1: 6ครั้ง
2: 6ครับ
0: แล้วมัน x ลบ2กำลังอะไรคะ
1: 6ครับ
0: แล้วก็หารด้วยอะไรคะ
1: 6แฟกครับ
0: 6จะมีอยู่3เสียงนะอาจารย์จำได้มาทวงคะแนนด้วยนะแล้วก็เอาค่าพวกนั้นแหละมาแทนค่าซึ่งก้อนเนี้ยเนาะที่อาจารย์พูดเมื่อกี้วงแรกคือลอน2ค่ะอาจารย์ไม่ย้อนขึ้นไปแล้วนะไอ้ก้อนเนี้ยอาจารย์ได้1ส่วน2เพราะฉะนั้นไอ้เนี่ยเขียนเหมือนเดิมเลยค่ะหน้าที่คุณค่ะไปคิดตรงนี้มาใช่ไหมซึ่งคุณได้เท่าไหร่นะลบ1ส่วน4แล้วก็ x ลบ2กำลัง2แล้วก็หารด้วย2แฟกคุณไปคิดก้อนนี้มาแล้วค่ะซึ่งมันได้1ส่วน4ค่ะ x ลบ2กำลัง3แล้วก็หารด้วย3แฟกคุณไปคิดก้อนนี้ค่ะได้ลบ3ส่วน8 x ลบ2กำลัง4หารด้วย4แฟกค่ะคุณไปคิดก้อนนี้ไปมองเองซิได้เท่าไหร่คะ5ครั้งอะค่ะได้
1: 3ส่วน4
0: ใช่แล้วตรงนี้ก็เป็น x ลบ2กำลัง5แล้วก็หารด้วย5แฟกแล้ว f ดิฟ6ครั้งได้เท่าไหร่คะ
1: ลบ15ส่วน8
0: ใช่แล้วก็ x ลบ2กำลัง6แล้วก็หารด้วย6แฟกพอละเหนื่อยละแค่ให้เห็นทิศทางเพราะฉะนั้นค่ะอาจารย์ก็ได้คำตอบเป็นลอน2บวก1ส่วน2 x ลบ2บางคนเนี่ยไม่อยากทำตรงนี้ก็ได้นะผมรู้ไงอะไรอาจารย์มาเขียนบวกและลบมันก็คือลบนั่นแหละใช่คุณเขียนไปเลยค่ะแล้วคุณบอกอาจารย์เขียนครึ่งๆกลางๆยังไงก็ไม่รู้ผมไม่ค่อยชอบเลยเดี๋ยวแป๊บนะอาจารย์ปรับตัวเลขด้วยนะเนี่ยได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยบางคนนะปรับเศษเป็นส่วนอะไรผิดไปเลยนะนิดนึงอะไอ้ข้อกันบ้านนะคะระวังด้วยอันเนี้ยมันก็จะเป็น x ลบ2กำลัง2เนาะ2แฟกมันก็คือ2คูณ1โอ้1ส่วน4เหมือนเดิมนะก็เขียนยาวหน่อย x ลบ2กำลัง3 3แฟกมันก็คือ3คูณ2คูณ1นี่ค่ะอันนี้มัน

0: ลบแล้วนะ3แล้วก็ x ลบ2กำลัง4ตรงนี้ก็เป็น8 4แฟกก็คือ4คูณ3คูณ2คูณ1โอ้ผมรู้จักแล้วแฟคทอเรียลคืออะไร3แล้วก็ x ลบ2กำลัง5แล้วก็หารด้วย4 5แฟกคืออะไรคะบอกหน่อยเร็วไม่ทันละ
1: 5คูณ4คูณ3คูณ2
0: บางคนบอกไม่อาจารย์ผมไม่ทันละก็มาบอกตัวนี้ค่ะ8เหมือนเดิม6แฟกคืออะไรคะเพิ่มเลข
2: คูณ 6.654321
0: คูณกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะอาจารย์ก็จะได้คำตอบเป็นลอน2บวกแบบนึงนะ1ส่วน2 x ลบ2อ่ะแล้วอันเนี้ยข้างล่างเนี่ยมันตัดอะไรก็ไม่ได้อาจารย์ก็เลยได้ลบ1ส่วน8แล้วก็ x ลบ2กำลัง2ก้อนนี้แล้วนะมาก้อนนี้บ้างถ้าเรามองอ่ะมันก็คือ3คูณเมื่อกี้เราได้แค่2ใช่ไหมเราเพิ่ม3ขึ้นมาข้างหน้าซึ่ง3คูณ2ก็ได้6แต่6คูณ4ก็เลยได้24ค่ะอาจารย์พูดอะไรของอาจารย์เนี่ยเมื่อกี้อาจารย์ได้6แล้วใช่ไหมก้อนนี้เป็น6แล้วนะ6แต่ทีนี้พอดีว่าไอ้ตัวเนี้ยกับไอ้ตัวเนี้ยมันตัดกันได้อะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็น4 2 8แล้วก็8คูณ8ได้เท่าไหร่คะเดี๋ยวนะอาจารย์ไม่ยอมตัดมั้งในเอกสารอาจารย์ไม่ยอมตัดนะอาจารย์ไม่ยอมตัดห้ามตัดนะจริงๆคุณจะเลือกตัดก็ได้นะแต่อาจารย์ไม่ตัดเพราะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่า2แฟกก็คือ2คูณ1ได้2ถ้า3แฟกก็คือ2เพิ่มไปคูณที่3ก็เลยเป็น6นะพอเมื่อกี้เราได้6แล้วนะ6คูณ4มันก็เลยได้24อะค่ะแล้ว24คูณ8เนี่ยมันได้192เดี๋ยวอาจารย์จะสอนอันนี้ค่ะแป๊บหนึ่งนะอันนี้อาจารย์ก็คงจะไม่ตัดเดิมอาจารย์ถามค่ะเมื่อกี้เราได้24แล้วใช่ไหม24ไปคูณ5เป็นเท่าไหร่คะบอกมาก่อน
1: ร้อยยี่สิบ
0: จำไว้นะเพราะฉะนั้น5แฟกคือ120อาจารย์ก็เลยเอา120เนี่ยคูณ4อาจารย์ก็เลยได้480ค่ะสิ่งสำคัญมันอยู่ตรงนี้ค่ะที่อาจารย์จะสอนต่อไปอันนี้คือ120แล้วเนาะ120คุณเอา120ไปคูณ6ค่ะคุณได้เท่าไหร่คะ
1: 720ครับ
0: 720แล้วมันไปคูณ8มันก็จะได้เลขบึ้มบ้ามมากเลยก็ไม่สนใจแต่อาจารย์สนใจตรงที่ว่าคุณน่าจะรู้แล้วว่า factorial เนี่ยมันก็คือ6 factorial ก็คือ720อาจารย์ถามแล้ว7 factorial ล่ะจะเป็นเท่าไหร่คะ7คูณกับอะไรคะใช่ไหม
1: 120
0: 7คูณกับ720นะคะใช่ไหมแล้วจริงๆกดเครื่องคิดเลขก็ได้หมดละอ่ะทีนี้อาจารย์ได้คำตอบแบบนี้นี่คืออนุกรมเทนเลอร์รอบลอน x อาจารย์สรุปนะบรรทัดสุดท้ายอะค่ะอนุกรมเทนเลอร์ของ fx เป็นแบบนี้ของ fx เท่ากับลอน x เป็นแบบนี้นะแต่ทีนี้โจทย์ดันถามค่ะโจทย์ถามอนุกรมเทนเลอร์ของไปอีกหน้าหนึ่งแล้วนะ fx เท่ากับลอน 3x จานผมต้องไปคิดใหม่หมดเลยเหรอไม่ใช่ค่ะง่ายมากเลยค่ะตรงไหนมี x คุณจะเปลี่ยนเป็น 3x ค่ะอาจารย์พูดยังไงผมไม่เข้าใจอาจารย์ก็จะได้แบบนี้ค่ะลอน2เหมือนเดิม1ส่วน2เหมือนเดิมแต่ตรงไหนมี x เปลี่ยนเป็น 3x ลบ2ค่ะไหวไหมตรงไหนมี x เปลี่ยนเป็น 3x ค่ะแล้วค่อยไปลบ2เนี่ยตรงนี้มี x ใช่ไหมอาจารย์ก็เปลี่ยนเป็น 3x จริงๆอาจารย์ควรจะเปลี่ยน4เนาะแต่อาจารย์อยากจะทำเยอะๆมากกว่าเป็น 3x ลบ2 ่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยที่มันเป็น x ตรงเนี้ยโอ้ยโอ้ยอาจารย์เขียนไม่ครบที่เป็น x ตรงเนี้ยต้องเปลี่ยนเป็น x ค่ะนี่เหมือนเดิมเนาะที่มี x ค่ะต้องเปลี่ยนเป็น 3x ค่ะแบบนี้แล้วก็จบนี่คืออนุกรมเทเลอร์ขออีกตัวอย่างหนึ่งได้ไหมในเวลาที่เหลือเนี่ยค่ะเนาะกลัวไม่ไปดู QR code เองไหวไหมมีคำถามสำหรับข้อนี้ไหมคะก่อนอาคมได้ไหมอาทิตย์อาชายอาไซมิง
1: ได้อยู่ครับ
0: ได้อยู่นะแล้วทีนี้อาจารย์จะไปตัวอย่างที่ 7.3.2 นะคะหน้า479เนาะบางทีเห็นตัวอย่างเดียวมันไม่ชัดเจนอ่ะเอาอีกสักตัวอย่างหนึ่ง QR code ก็มีนะดูใน YouTube ได้สำหรับคนที่เรียนที่อื่นนะคะซึ่ง YouTube ของอาจารย์เนี่ยก็จะเป็นชื่อจริงอาจารย์เลยธัญรัตน์แล้วก็จิตพีระไปดูได้นะคะแต่อาจจะต้องหาหน่อยว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะคะอาจารย์จะเริ่มอย่างนี้ค่ะให้หาอนุกรมเทเลอร์ค่ะซึ่งมันชื่อว่า fx เท่ากับ x กำลัง5แล้วก็บวก 3x กำลัง4ลบ 2x แล้วก็บวกรูท7ค่ะรอบจุด a เท่ากับลบ1โอ้ผมจะไหวเหรอไหวสิเริ่มต้นเลยค่ะวิธีก็คือพยายามทำตัวอย่างแรกให้เข้าใจแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะได้ดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เริ่มค่ะไอ้ตรงเนี้ย x เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นลบ1ค่ะถ้าคุณจำได้ข้อเมื่อกี้ a มันเป็น2แต่ตอนนี้ a ติดลบก็ไม่ใช่ทำไม่ได้จริงๆอาจารย์เปลี่ยนสีก็จะง่ายเนาะแต่อาจารย์ว่ามันอาจารย์อยากทำหลายๆตัวอย่างมากกว่านะเพราะฉะนั้นตรงไหนมี x คุณแทนค่าค่ะแทนค่าคุณก็จะได้ลบ1กำลัง5บวก3คูณกับลบ1กำลัง4แล้วก็ลบ2คูณกับลบ1แล้วก็บวกรูท7ลบ1เป็นเลขคี่ติดลบเหมือนเดิมค่ะเลขคู่สบายมากมันก็บวกค่ะอันนี้ลบกับลบคูณกันก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้เป็น4บวกรูท7ก็อาจารย์ก็จะติดรูทแบบนี้ไม่เอาทศนิยมด้วยก็ตอบแบบนี้เลยนะคะอาจารย์เริ่มเลยนะอาจารย์จะดิฟครั้งที่1ค่ะดูตัวนี้ใช่ไหมอาจารย์เขียนก่อนเนาะอาจารย์จะดิฟเดี๋ยวต่อไปอาจารย์จะไม่เขียนแล้วนะอาจารย์จะเก่งขึ้นแล้วนะอาจารย์ก็เอาโจทย์ตัวนี้มาดิฟดิฟ x กำลัง5แต่ชาก5ลงมา x ลดลงไป1ใช่นะดึง3ออกมาก่อนดิฟ x กำลัง4กระชาก4ลงมา x ลดไป1ดึงลบ2ออกมาก่อน dx by dx เป็น1นะดิฟตัวนี้ได้0นะคะไปทวนกับเพื่อนนะคะอันนี้ก็จะได้5 x กำลัง4บวก12 x กำลัง3แล้วก็ลบ2ได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บอาจารย์ก็ต้องแทนค่าค่ะทีนี้อาจารย์เก่งอาจารย์เก่งนะง่ายมากเลยอาจารย์ก็บอกว่าถ้ามันเป็นเลขคู่มันก็ได้1เหมือนเดิมใช่ปะแต่มันเป็นเลขคี่มันจะติดลบค่ะอันนี้ไม่มีให้แทนก็ไม่แทนใครไม่เข้าใจเดี๋ยวลองคุยกับเพื่อนเนาะหรือมาถามอาจารย์อีกทีก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะได้ก้อนนี้เป็นลบ9อาจารย์จะดิฟครั้งที่2แล้วนะอาจารย์ดิฟครั้งที่2ก็ขีด2ขีดฟังนะอาจารย์ดึงเลข5ออกมาอาจารย์จะดิฟ x กำลัง4กระชากลงมา x ก็เลยลดลงไป1อาจารย์จะดึงเลข10ออกมาอาจารย์จะดิฟ x กำลัง3ก็คือกระชาก3ลงมา x ก็จะลดลงไป1ดิฟตัวนี้เป็น0ค่ะชักไหวแล้วเนาะอันนี้ก็จะได้20 x กำลัง3อาจารย์ผิดก็บอกเลยนะเดี๋ยวจะผิดไปไกลแบบนี้เพราะฉะนั้นเห็นไหมมันเบาลงกว่าเดิมแล้วค่ะใช่ไหมมันเป็นเลขคี่มันจะต้องติดลบเก่งแล้วงั้นมันเป็นเลขคู่มันก็บวกเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ก็เลยได้16โอเคเนาะอาจารย์จะดิฟครั้งที่3ค่ะบรรทัดท้ายๆละของหน้านี้อาจารย์ดึง20ออกมาอาจารย์จะดิฟก็คือกระชาก x กำลัง3กระชาก3ลงมาลดลงไป1 แค่

0: หนึ่งนะจะดิฟแล้วนะกระชากสองลงมา x ลดลงไปหนึ่งก็ไม่เขียนเพราะฉะนั้นอาจารย์จะได้60 x กำลังสองก้อนนี้เป็น72 x อาจารย์ดิฟครั้งที่สามใช่ไหมแทนค่าเราเก่งแล้วนี่เป็นเลขคู่ได้เหมือนเดิมใช่ปะเป็นเลขคี่ติดลบเนี่ยค่ะอาจารย์ก็จะได้ลบ12โอ้ผมเบื่อเลยอาจารย์ดิฟสี่ครั้งค่ะเขาจะต้องเขียนวงเล็บนะดึง60ออกมาจะดิฟ x กำลังสองกระชาก2ลงมา x ลดลงเหลือ1ก็ไม่ต้องเขียนดิฟตัวนี้ก็คือดึง72ลงมา dx by dx เป็น1เห็นไหมได้120 x แล้วก็บวก72อาจารย์ก็แทนค่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นแทนที่ x เก่งเลยได้ลบ120เพราะฉะนั้นคำตอบของอาจารย์ก็จะเป็นลบ48ค่ะต่อไปมีบางคนบอกอาจารย์ผมจะต้องดิฟถึงเท่าไหร่ถึงที่6หรือเปล่าทำไมอาจารย์ต้องยกตัวอย่างอันนี้อาจารย์ดิฟก้อนนี้ค่ะอาจารย์ได้120แต่ดิฟอันนี้เป็น0ไปแล้วค่ะนะดิฟครั้งที่5ค่ะแทนที่ x มันไม่มีที่ให้แทนค่ะมันก็เลยได้120เหมือนเดิมฟังต่อนะดิฟครั้งที่6ค่ะถ้าคุณจะดิฟ120ตรงเนี้ยค่ะตัวเนี้ยมันไม่มีตัว x เลยค่ะคุณได้0แล้วถ้าคุณและเหมือนเดิมค่ะคุณจะแทนค่าที่ x ด้วยลบ1มันไม่มีที่ให้แทนอ่ะคุณก็ได้0เหมือนเดิมคุณจะดิฟครั้งที่7มันก็ได้0อีกอะค่ะเห็นเปล่าต่างกันนะตัวอย่างนี้กับตัวอย่างเมื่อกี้อ่ะทีนี้อาจารย์ก็จะหาอนุกรมเทเลอร์ให้คุณนะเริ่มเลยนะอาจารย์จำอะไรไม่ได้เลยต้องจำนิดหนึ่งนะรูปแบบของอนุกรมเทเลอร์ก็คือ f ของลบ1นี่ไม่โดนดิฟเนาะก็จำไปพร้อมอาจารย์อะดิฟ1ครั้ง x อ่ะระวังนะตรงเนี้ยมันเป็น x ลบแต่มันเป็นลบ1อะค่ะมันก็เลยเป็นบวกแทนค่ะยกกำลัง1หารด้วย1แฟกไม่เขียนดิฟครั้งที่2 x ลบลบ1ตรงนี้เปลี่ยนเป็นบวกนะกำลัง2หารด้วย2แฟกช่วยกันสร้างสูตรกับอาจารย์เร็วทุกคน f กำลังดิฟกี่ครั้งคะในเอกสารไม่ได้เขียนนะต้องเขียนนะดิฟกี่ครั้งมันทัดท้ายๆแล้วค่ะ
1: 3ครั้งครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นกำลัง3มีเสียงอัลไซมินแน่เลยแล้วก็3แฟกแล้วก็บวกค่ะดิฟครั้งที่4ก็จะเป็นวงเล็บนะคะอันนี้ก็จะกำลัง4หารด้วย4แฟกอ้าวเสียงหนุ่มๆแล้วดิฟครั้งที่เท่าไหร่คะทุกหนุ่มเลยครั้งที่
2: อันนี้5ครับ
0: ครับอันนี้วัชรเกียรติx บวก1กำลังอะไร x บวก1กำลังอะไรคะ
3: กำลัง5ครับ
0: หารด้วยอะไรคะ
3: 5ครับ
0: 5แฟกเนาะต่อไปสาวๆบ้างค่ะดิฟครั้งที่เท่าไหร่คะครั้งที่6สาวๆอยู่ไหนหมดมีสาวๆนะต้องกำลังอะไรคะต้องเสียงสดมาแล้วแล้วก็หารด้วยอะไรคะน่าจะเป็น
4: 6แฟก
0: อลิสาหรือเปล่าใช่ไหมจำผิดไหม
4: ใช่ค่ะ
0: เยี่ยมมาแล้วก็หารด้วย6แฟกนะคะแล้วทีนี้เราก็จะเอาค่าแป๊บหนึ่งเนี่ยอาจารย์จะต้องการอันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้อันนี้แป๊บนะขอซูมเข้าแป๊บหนึ่งนะมันจะง่ายขึ้นค่ะมันก็อยู่ตรงนี้ค่ะเนี่ยตรงนี้เลยค่ะค่าตัวนี้เนาะค่าดิฟ1ครั้งตัวนี้ค่ะค่าดิฟ2ครั้งอันนี้ค่ะดิฟ3ครั้งอันนี้ค่ะแล้วก็ดิฟ4ครั้งอันนี้ค่ะแล้วก็ดิฟ5ครั้งอันนี้ค่ะแล้วก็ดิฟ6ครั้งอันนี้ค่ะร้อยขอซูมออกแทนค่าเลยค่ะจะได้ไปทำงานกันได้นะคะช่วยอาจารย์หน่อยอันนี้คือ4บวกรูท

เจ็ดเนาะคาก้อนนี้นะดิฟหนึ่งครั้งเนาะนั้นอาจารย์แบบเอาแบบเก่งๆเลยเนาะเป็นลบเก้าไปแล้วนะไอ้นี่นะแล้วก็ x บวกหนึ่งค่ะไอ้ก้อนนี้อาจารย์คิดมาแล้วได้16ค่ะแล้วก็ x บวกหนึ่งกำลังสอง

0: 6
1: 6ครับ
0: 6นะเดี๋ยวอาจารย์เอาตรงนี้เลยนะจะได้ตรงตำแหน่งตรงนี้เนาะดิฟ4ครั้งแต่อาจารย์เขียนผิดเป็นลบ48แล้วก็ x บวก1กำลัง4อาจารย์เก่งแล้วนะ6ไปคูณ4ได้เท่าไหร่คะ
1: 32ครับเฮ้ย24ครับ
0: โอเคเป็นมุกไหมเนี่ยและอันนี้ดิฟ5ครั้งอาจารย์ได้120เนาะแล้วตรงนี้ก็เป็น x บวก1กำลัง5แล้วมันเป็น5แฝก5คูณ24ได้เท่าไหร่คะสี่ได้120ไหมทำไมทำงั้นอ่ะ24คูณ5ได้เท่าไหร่บอกอาจารย์นี่แหละ120นะแล้วอันนี้มันก็ได้ศูนย์นะคะอาจารย์ก็ขี้เกียจอีกละเขียนไปก็เท่านั้นแหละเพราะมันยกกำลังศูนย์นะคะอีกขอโทษเพราะมันคูณกับศูนย์นะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยได้4บวกรูท7ลบ9คูณ x บวก1ตรงนี้พอดีมันตัดได้เดี๋ยวอาจารย์ขอดูเอกสารเนาะเนี่ย2ตัด16ก็ได้8ค่ะก็ตัดไปอันนี้ตัดกันก็ได้2คือตัวอย่างนั้นให้เห็น factorial เลยไม่ยอมตัดอันนี้ตัดก็ได้2เนาะแล้วตัวนี้ก็ได้1ไม่ต้องเขียนอะไรเลยค่ะแล้วก็ x บวก1ทั้งหมดยกกำลัง5ค่ะอันนี้กับอนุกรม Taylor อีกแบบนึงนะคะ

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรั

ตนกโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: GNC มีคำถามกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรม
1: ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ๆทั้งสองท่านแนะนำตัวก่อนเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับชื่อเอกนะครับมาจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับ
3: ชื่อแพรค่ะจากกองสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศค่ะ
2: ก็มีภารกิจสำคัญนะครับอยู่4ประการนะครับงานที่1ก็คือการสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนนะครับออกกฎหมายต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้มีสิทธิตามมาตรฐานสากลนะครับ2ก็คือการปฏิบัติให้เกิดสิทธิตามที่เราได้ออกกฎหมายเมื่อตามข้อที่1นะครับส่วน3ก็คือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอนุสัญญาต่างๆที่เราได้เข้าเป็นภาคีนะครับส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือการรายงานประเทศนะครับในส่วนนี้คือเราก็ต้องรายงานในสิ่งที่เป็นผลการดำเนินงานสำคัญของประเทศไทยนะครับให้ทาง UN ได้รับทราบว่าประเทศไทยมีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
3: ทางประเทศไทยนะคะได้ไปทำความตกลงกับ UN มาค่ะว่าจะนำเอาหลักการนะคะสาระสำคัญที่เป็นมาตรฐานสากล นะคะในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนสิทธิและเสรีภาพนะคะมาใช้ในประเทศไทยค่ะซึ่งกรมเรานะคะก็รับมานะคะทั้งหมด5อนุสัญญาด้วยกันนะคะหรือว่า5กฎหมายระหว่างประเทศด้วยกันนะคะซึ่งฉบับแรกค่ะ
2: ก็คือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับซึ่งกฎหมายตัวนี้นะครับก็จะพูดถึงเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมรวมไปถึงเรื่องของการชุมนุมและก็สิทธิในการเลือกตั้งด้วยนะครับตัวที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับ
4: สำหรับกฎหมายฉบับนี้นะครับก็ให้การคุ้มครองอาทิเช่นในเรื่องของสิทธิการมีงานทำสิทธิในเรื่องของสาธารณสุขสิทธิในเรื่องของการศึกษารวมไปถึงในเรื่องของความเชื่อและการนับถือศาสนาต่างๆครับ
3: ค่ะนอกจาก2ฉบับนั้นนะคะก็เป็นร่มใหญ่นะของอนุสัญญานะคะเราก็ยังมีอีก3ฉบับด้วยกันค่ะที่เราดูแลค่ะก็จะเป็นฉบับแรกนะคะสีฟ้าค่ะเป็นอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนะคะก็คือห้ามกีดกันนะคะทางเชื้อชาติสีผิวต่างๆนะคะเขาควรจะได้รับสิทธิเท่ากันนะคะอีก2ฉบับนะคะพี่แพรขอรวบตึงนะคะก็จะเป็นอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือย่ำยีศักดิ์ศรีนะคะและอนุสัญญาระหว่างประเทศค่ะว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญนะคะที่พี่แพรพูด2อันนี้คู่กันเพราะว่าเรามีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหายค่ะซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพก็เป็นคนตัวตั้งตัวตีนะคะแล้วก็ออกพระราชบัญญัติฉบับนี้มานะคะก็มาจากอนุสัญญาทั้ง2อันนี้ค่ะซึ่งก็มีหลักการสําคัญก็คือห้ามเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกระทําทรมานนะคะกระทําโหดร้ายแล้วก็ห้ามอุ้มหายค่ะ
2: สําหรับประโยชน์ของอนุสัญญาของเรานะครับมีด้วยกัน4ประการนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของประชาชนนะครับคนทุกคนนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับก็จะได้มีความเป็นอยู่มีคุณภาพชีวิตที่ดีทัดเทียมตามมาตรฐานสากลในเรื่องของสิทธิมนุษยชนครับสำหรับด้านที่2นะครับก็เป็นเรื่องของเศรษฐกิจนะครับประเทศไทยมีมาตรฐานเรื่องสิทธิมนุษยชนก็จะสามารถสร้างแรงดึงดูดให้กับภาคธุรกิจในต่างประเทศนะครับสามารถมาลงทุนในประเทศไทยได
3: ้ค่ะและสำหรับด้านที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องสังคมค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรามีมาตรฐานสากลนะคะด้านสิทธิมนุษยชนค่ะสังคมเราก็จะปลอดภัยมากขึ้นนะคะแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของเรานะคะสิทธิในกระบวนการยุติธรรมก็ได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นค่ะและประการสุดท้ายนะคะประโยชน์สำหรับประเทศชาติค่ะแน่นอนค่ะว่าเมื่อเรานำมาตรฐานสากลนะคะเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในประเทศเราย่อมได้รับความเชื่อมั่นค่ะในเวทีนานาประเทศค่ะ
2: พี่ก็อาจเป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับประชาชนอีกหลายๆคนนะครับที่อาจจะถูกเลือกปฏิบัติหรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆมันอาจจะเป็นแรงผลักดันให้เรามีความเข้าใจกับคนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรงนะครับมันจึงทําให้เราผลักดันมาทํางานอยู่เบื้องหลังเกี่ยวกับการออกกฎหมายการทํางานต่างๆเพื่อสุดท้ายแล้วถึงแม้เราจะไม่ได้ทําเองแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนํา

0: บายนำมาตรฐานสิทธิมนุษยชนต่างๆที่เราไปรับกับทาง UN ไว้นะครับนำไปสู่ประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักครับ
1: สำหรับพี่แพรนะคะพี่แพรเห็นว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยค่ะเป็นเรื่องของทุกคนนะคะเราเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะเราต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะเท่าเทียมกันนะคะถ้าเผื่อพี่เข้ามาทำงานณจุดนี้เนี่ยพี่น่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งนะคะที่จะทำให้มีการผลักดันนะคะมาตรฐานภายในประเทศให้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทัดเทียมกับนานาชาติต่อไปค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ก็อยากได้พี่เอ็มออนนะคะช่วยฝากอะไรสักนิดเกี่ยวกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพค่ะ
4: พวกพี่เนี่ยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยทุกคนเลยนะทุกกลุ่มเลยค่ะมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพนะคะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะแล้วทุกคนก็กล้าที่จะมาใช้สิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคืออยากให้มีความหวังนะคะกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและก็กระทรวงยุติธรรมนะคะในส่วนทุกคนที่มาใช้สิทธิ์ก็อย่าลืมนะคะใช้สิทธิ์ของตัวเองแล้วก็ต้องเคารพสิทธิ์ของทุกคนด้วยค่ะ

รักกันนะพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์กิตติพันธ์อายุสุขครับ
1: ค่ะพลวินสนิทบุญค่ะ
0: ครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะครับวันนี้เรามาทำรายการทำปิดพันธ์ทำความสะอาดในช่องปากและฟันนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็วันนี้อาจารย
1: ์เป็นส
0: ู
1: ตรยาสีฟันค่ะ
0: ยา
1: สีฟันที่ผสมฟัวร์ไร
0: ฟัวร์ไร
1: นะคะ
0: ฟัวร์ไรก็ช่วยในการเคลือบฟันนะครับทำให้ฟันแข็งแรงนะครับวันนี้อาจารย์คิดว่ายาสีฟันเรามีส่วนประกอบอะไรบ้างที่มันเด่นๆขึ้นมา
1: ถ้าส่วนประกอบเด่นๆเลยก็คือฟัวร์ไร
0: ฟัวร์ไร
1: ซึ่งฟัวร์ไรเนี่ยก็เป็นสารเคลือบฟันป้องกันฟันผุเราจะเห็นในพวกผลิตภัณฑ์พวกยาสีฟัน
0: ครับผม
1: ยี่ห้อต่างๆเนี่ยทุกวันนี้จะมีส่วนประกอบที่เป็นฟัวร์ไร
0: ใช่คร
1: ับ นะคะช่วยเคลือบฟันไม่ให้ฟันผุ
0: ครับ
1: นะคะทีนี้ถ้าเป็นปริมาณของฟูออไรที่ใช้กับผู้ใหญ่ใช่ไหมคะอาจารย์ก็ประมาณ 1,500 ppm
0: ครับนะเมื่อเป็นยาสีฟันที่มีฟูออไรทีนี้เราก็ต้องเอาสมุนไพรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสิ
1: ได้ค่ะ
0: แต่วันนี้สุดวันนี้เรามีสมุนไพรก็มีแค่การบลู
1: ใช่ค่ะ
0: น้ำมันการบลู
1: การบลู
0: แต่จริงๆแล้วเราก็สามารถจะเพิ่มเติมได้หลายอย่างแต่วันนี้ตัวการบลูแล้วก็เปอร์เปอร์มินเมนทอลพิมเสนการบูนสารเหล่านี้มันเป็นพิมเสนการบูนเมนทอลพวกนี้มันเป็นสารที่เราก็สั่งเคาะมาเรียนแบบของที่เป็นธรรมชาตินะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ไอสารตัวอื่นอย่างเป็นสารที่เป็นสมุนไพรที่เราจะนำเข้ามาใช้ในสมุนไพรในยาสีฟันที่มีฟัวร์ไรเนี่ยมันก็สามารถอะแดปเข้ามาได
1: ้
0: เช่นสมุนไพรที่ช่วยรักษาเรื่องของเหงือก
1: ลดอาการอักเสบใช่ไหมคะ
0: ลดอาการอักเสบของเหงือกไอ้สำคัญแล้วก็ต้านเชื้อแบคทีเรียต่างๆพวกนี้การปลูตัวหนึ่งที่ต้านเชื้อแบคทีเรียแล้วลดอาการเสียฟันได้ด้วยหรือไม่ก็ถ้าเป็นเคมีเพิ่มขึ้นมาอาจจะเป็นสารตัวที่เป็นโพแทสเซียมไนเตรตแบบนี้เป็นสารลดอาการเสียฟันแล้วมาควบการปลูมันก็จะทำให้ยาสีฟันเพิ่มประสิทธิภาพได
1: ้คือถ้ายาสีฟันส่วนใหญ่ตอนนี้นะคะหนึ่งแหละถ้าชอบก็คือป้องกันฟันผุ
0: ใช่ครับ
1: สองดับกลิ่นปากได้
0: ใช่ครับ
1: นะคะแล้วก็ลดอาการอักเสบของเหงือก
0: ถ้าลดกลิ่นปากได้ก็อย่างเช่น
1: ตัวไหนบ้างอาจารย
0: ์ใบฝรั่ง
1: สารสกัดใบฝรั่ง
0: ดีไหมดีไหมใบฝรั่ง
1: ดีค่ะ
0: เก็บตามข้างบ้านเอามาสกัดเอง
1: ค่ะ
0: สกัดด้วยการกลั่นก็ได้หรือมาต้มใส่ก็ได้แล้วแต่เราถ้าอยากให้อยู่นานๆก็มากลั่นแต่ถ้าเกิดว่ามาเป็นผงใส่ก็ได้แต่ว่าต้องผ่านการฆ่าเชื้อบดให้ละเอียดก่อนถึงมาใส่ได้ใบคอยก็สามารถเอาเป็นสารกัดฟันได้แต่ถ้าดับกลิ่นปากอะไรอีกอาจารย
1: ์มังคุดใช่ไหมคะ
0: เปลือกมังคุดก็ได้ใบฝรั่งได้แล้วอะไรอีกอบเชย
1: อ๋ออบเชยด้วย
0: อบเชยน้ำมันอบเชยน้ำมันอบเชยตัวนี้เป็นสารที่ดับกลิ่นปากได้ดีคนฝรั่งเวลาเขาดื่มฝรั่งไงฝรั่งเวลาเขาดื่มอาหารดื่มกินข้าวเสร็จตามด้วยน้ำชาอบเชยนิดนึงก็บอกว่าน้ำอบเชยช่วยลดดับกลิ่นปาก
1: เหมือนฆ่าเชื้อแบคทีเรียในช่องปากได
0: ้คนที่กินอาหารพวกที่เป็นมีกลิ่นแรงๆอย่าง
1: เช่นกระเทียม
0: กินกระเทียมหรือว่าพวกอาหารที่แบบมีเนื้อสัตว์มีกลิ่นแล้วมันแบบย่อยไม่ทันอะไรแบบนี้ก็มีอบเชยน้ำชาอบเชยขึ้นมาหน่อยนึงฝรั่งก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นมีอบเชยอะไรนะซินนามอนเนาะ
1: ซินนามอน
0: ซินนามอนอยู่กับอบเชยจริงๆแล้วถ้าเป็นยาสีฟันเราก็ต้องใช้น้ำมันอบเชยก็ช่วยในการดับกลิ่นปากได้อยู่นี่เดี๋ยวนี้ก็มีสารสกัดลูกพลับก็มีนะที่สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดับกลิ่นปากได้ก็อันนั้นอาจจะแพงถ้าเราแนะนำนะเราแนะนำเป็นสมุนไพรที่อยู่ในบ้านเรา
1: หาได้ง่าย
0: ทำไมเราต้องไปตามคนอื่นเขาไอ้สิ่งที่เราไม่มีอย่าไปทำ
1: อาจารย์
0: เอาของบ้านเรา
1: หาได้ง่ายนะคะต้องหาได้ง่าย
0: วัตถุดิบนั้นต้องหาได้ในบ้านเราแล้วทำเองได้หมด
1: ค่ะ
0: แล้วต้นทุนมันจะถูกไงอาจารย์ถ้าต้นทุนเราถูกยาสีฟันเราก็ขายได้จำนวนเยอะเพราะว่าเราขายถูกไงเราก็อาจจะขายเป็นตีนึงเยอะๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าต้นทุนหลอดหนึ่ง150 160แต่ที่เราจะขายเป็น10หลอดโอ้โหมันค่อยๆขายทีละนิดทีละนิด
1: ขายได้ยากเนาะต้นทุนสูง
0: อาจจะขายอยู่ที่หลอดนึงไม่ถึง100หลอดจะ560บาทเนี่ยแต่ต้นทุนถูกเราก็ขายได
1: ้ค่ะ
0: อันนี้สำคัญเรื่องยาสีฟันยาสีฟันของเราก็เป็นยาสีฟันประเภทยาสีฟันที่เป็นเนื้อครีมเป็นหลอดใช่ไหมครับวันนี
1: ้
0: ก็มีส่วนผสมของฟัวร์ไรฟัวร์ไรก็เป็นสารตัวนึงที่ช่วยในเรื่องของเคลือบฟันไม่ให้ฟันผุนะครับ
1: คือยาสีฟันนะคะถ้าเราเห็นตามท้องตลาดใช่ไหมคะอาจารย์ลักษณะเนื้อจะมีเนื้อใสกับเนื้อขุ่น
0: วันนี้เป็นเนื้อฝุ่นใช่ไหมของเรา
1: ใช่ค่ะสูตรวันนี้จะเป็นเนื้อขุ่นนะคะ เนื้อขุ่นก็จะมีพวกการที่เป็นเนื้อขุ่นนะคะสารขัดฟันจะมีความเยอะ
0: ครับ
1: ความปริมาณสารขัดฟันจะเยอะกว่าแบบใส
0: คือ
1: ถ้าแบบใสนะคะจะเหมาะกับคนที่อาการเสียวฟันเยอะ
0: ๆ
1: คือขัดบางๆเบาๆอะค่ะไม่ได้เน้นการขัดมากนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสูตรขุ่นเนี่ยจะเหมาะกับคนที่เขาต้องการเน้นการขัดฟันโดยเฉพาะ
0: เอาพวกคราบพลักอะไรออก
1: ใช
0: ่ไหมเหมาะสำหรับคนที่ดื่มกาแฟด
1: ู
0: ดบุหรี่
1: ถูกต้อง
0: โอ้โหสิ่งที่นิโคตินมาติดเนี่ยโอ้โห
1: มาเกาะที่ฟัน
0: โอ้นั่นแหละไอ้ตัวคราบตัวนั้นแหละเอาออกยากนะครับโดยเฉพาะไอ้ชาใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ชาแล้วก็ไอ้ตัวกาแฟหรือว่าอะไรพวกนี้มันที่มันสีเข้มๆอ่ะมันก็ไปอยู่ตามอะไรตามซอกฟัน
1: ใช่ค่ะ
0: สิ่งเหล่านี้บางทีมันต้องอาศัยในตัวสารขัดฟันสารฟันในสูตรเราก็จะมีอะไรบ้างอาจารย
1: ์มีตัวแคลเซียมคาร์บอเนต
0: นะคะ
1: แล้วก็ตัวไฮเดรตซิลิกา
0: โอเคสองตัวนี้ก็มันก็ช่วยได้ระดับนึงนะครับ
1: แต่ถ้าอย่างสูตรใสอะค่ะมันจะมีแค่ไฮเดรตซิลิกาแต่มันจะเป็นอ่อนๆไม่ได้ขัดแบบรุนแรง
0: มันมีสารฟอกฟันขาวด้วยไม่ใช่เหรอคะอาจารย
1: ์จริงๆมันก็มีค่ะ
0: แต่สารฟอกฟันขาวเราก็ไม่ค่อยแนะนำหรอกว่าสารฟอกฟันขาวอย่างโซเดียมคาร์บามายพวกนี้มันก็มาจากสารที่ไปหมอตันตแพทย์ก็แนะนำในเรื่องของการฟอกฟันเดือนละครั้งหรือว่าอาทิตย์ละ2อาทิตย์ครั้งอะไรพวกนี้เขาจะใช้วิธีไอสารฟอกฟันขาวเนี่ยเขาใช้วิธีการเอาเทปปิดตรงบริเวณเหงือกหมดก่อนนะครับทั้งบนทั้งล่างเสร็จก็ใช้ไอโซเดียมคาร์บามายพวกนี้ผสมเจือจางแล้วก็มาป้ายมาทาฟันก็จะขาวสวยพวกดาราก็ทำกันแต่พอนานๆไปก็ต้องเหลาฟันครับเพราะฟันมันบางลงเรื่อยๆบางลงเรื่อยๆบางลงพอเหลาฟันแล้วทำไงต่ออาจารย์รู้ไหมพอเหลาฟันเสร็จก็เอาฟันใหม่มาสวมฟันเก่าฟันมันก็หายไปแล้วฟันเก่าเหลือแต่รากฟันนั่นคือสารตัวเนี้ยนี่เรื่องจริงที่ผมพูดเรื่องจริงก็คือครอบฟันแต่พวกนี้เขาทำธุรกิจไงดาราก็มีรายได้เยอะก็ทำได้แต่เราเนี่ยอย่าไปทำเลยมันซี่งเป็นหลายหมื่น
1: เขาเรียกว่าทำวีเนียไหมคะ
0: เหมือนนั่นแหละก็เรียกวีเนียแหละเคยทำเหรออาจารย
1: ์ไม่ค่ะก็เห็นทำแต่ว่าคืออย่างบอกสารฟอกฟันมันได้ผลก็จริงแต่ว่ามันก็มีข้อเสียในตัวของมันใช่ไหมคะ
0: ใช่บางคนเอาไปผสมในยาสีฟันมันดีช่วงแรกนะฟันขาวแต่ว่าพอใช้ไปบ่อยค่อยๆอาจารย์เคยใช้ยาสีฟันฟันขาวค่อยๆแบบมันถ้าเราร่างกายปกติไม่ค่อยเป็นไรนะช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเรานอนไม่เพียงพอน
1: ะ
0: ฟันเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเหงือกฉันมันหลวมไปหมดเลยฟันฉันมันทุกซี่เลยมันหลวมไปหมดเลยนี่คือผมเลยต้องเปลี่ยนยาสีฟันที่เป็นยาสีฟันที่เป็นยาสีฟันฟอกขาวฟันขาวเปลี่ยนมาใช้ที่ยาสีฟันที่เป็นสมุนไพรแนวเอิร์ฟที่มันกระชับฟันอันนี้สิ่งสำคัญลองไปศึกษาดู
1: รักษาลักเขารักทำเหงือกให้แข็ง
0: รักษาเหงือกให้แข็งแรงไว้ก่อนฟันขาวเราค่อยทำความสะอาดมันดีกว่าเราต้องไปเสียค่าก็เรียกฝังรากฟันเทียม1ซี่ขั้นต่ำ 30,000 บาทอย่างถูกที่สุดแล้ว 30,000 บาทถึง 100,000 บาทวันนี้คุณดูแลฟันดีๆนะ1 30,000 ถึง 100,000 คุณเก็บไว้ให้ดีนะฟันของคุณทีนี้เราเริ่มจากสูตรของเราดีกว่าก่อนจะเริ่มสูตรเราเริ่มเอาภาชนะอาจารย์อุปกรณ์ต่างๆ
1: สูตรนี้ถ้าทำยาสีฟันเนี่ยนะคะสูตรนี้เราไม่ต้องใช้ความร้อนอะไรเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีอุปกรณ์ไม่เยอะนะคะตัวแรกเลยก็จะเป็นหม้อสแตนเลสหรือว่าจะเป็นกะละมังสแตนเลสแบบนี้ก็ได้นะคะสำหรับเอาไว้ผสมพวกยาสีฟันนะคะแล้วก็จะมีตัวช้อนสแตนเลสนะคะที่เอาไว้สำหรับตักสารต่างๆนะคะที่อยู่ในสูตรนะคะแล้วก็จะมีพายซิลิโคนแบบนี้นะคะ
0: ตะปีช่วย
1: ทัพพีเนี่ย
0: ไปช่วยตัก
1: ก็เอามาไว้ตักสารในกรณีที่เยอะนะคะ
0: คร
1: ับ ก็ใช้จะใช้ช้อนเล็กๆอย่างนี้ก็มันใช้เวลานานนะคะใช้แบบนี้ไปเลยนะคะถ้าพีแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วก็จะมีตะกร้อสแตนเลสแบบนี้นะคะสำหรับเอาไว้ช่วยละลายนะคะเสร็จแล้วก็จะมีอีกขาดไม่ได้เลยถ้าเป็นยาสีฟันเนี่ยนะคะจะต้องมีเครื่องช่วยตีเครื่องผสมแบบนี้นะคะเพราะว่ายาสีฟันเนื้อค่อนข้างหนืด
0: ใช่
1: ไหมคะไม่เหมือนเนื้อครีมนะคะเนื้อครีมเนี่ยยังกวนมือเนี่ยยังพอทำได้นะคะแต่ยาสีฟันเนี่ยจะต้องมีเครื่องผสม
0: ถ้าไม่มีเครื่องผสมยาสีฟันก็เขาจะแยกแคทออกมาได้ง่ายกว
1: ่
0: า
1: ใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยควรจะมีเครื่องผสมแบบนี้นะคะ
0: ถ้าทำจำนวนน้อยๆก็เอาขนาดนี้ไปก่อนนะครับแต่ถ้าทำจำนวนทีง50โล100โลก็โมเจอไนเซอร์นะครับ
1: ใช่
0: ขอแนะนำครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: เราก็จะมีโกล่งแบบนี้นะคะ
0: โกล่งไว้สำหรับละลายเมนทอลพิมเสนกระบูนที่เป็นเกรด
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ควรให้เป็นน้ำมันก่อนถึงจะเติมลงในยาสีฟันถ้าเกิดไม่เป็นน้ำมันก่อนเติมลงไปก็จะไม่ละลายกลุ่มพิมเสนกับบูเมนทอนเนี่ยจะไม่ละลายในเนื้อยาสีฟันได้นะครับ
1: ค่ะอันนี้ก็คือกลุ่มนะคะ
0: ครับ
1: ทีนี้อุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะคะ
0: ทำความสะอาดด้วย
1: ทีนี้วิธีการทำความสะอาดนะคะเราจะมีตัวแอลกอฮอล์ 70% แบบนี้นะคะสำหรับฆ่าเชื้อพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะเอามาใช้สำหรับในการผสมนะคะทีนี้แอลกอฮอล์เนี่ยก็สามารถซื้อได้ตามพวกร้านขายยานะคะความเข้มข้น 70% บางทีเราไปเห็น 95% นะคะ 96% จริงๆใช้แค่ 70% ก็พอ
0: การฆ่าเชื้อดีที่สุดก็บอกอยู่ที่ประมาณสัก 70%
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าฆ่า 10 มันไม่ฆ่าเชื้อไม่ได้
1: ใช่ค่ะมันระเหยเร็วเกินไปนะคะแต่ว่าอันนี้มันยังทิ้งเวลาสำหรับในการฆ่าเชื้ออยู่นะคะถ้าเป็นความเข้มข้น 70% นะคะ
0: ก็ฉีด
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีอีกตัวนึงก็คือเป็นกระดาษอย่างนี้นะคะสำหรับทำความสะอาดหรือถ้าใครคิดว่าการใช้กระดาษเหมือนเป็นการสิ้นเปลืองนะคะก็คือใช้แล้วทิ้งก็คือเป็นผ้าสำหรับเช็ดพวกจานชามนะคะ
0: ครับ
1: ที่มันไม่มีขนกระดาษเหมือนกันนะคะเลือกใช้ก็ต้องเลือกใช้แบบไม่มีขนเพราะว่ามันจะไปติดในเนื้อของผลิตภัณฑ์เราได
0: ้ใช่ก็ทำให้มีสิ่งแปลกปลอมครับ
1: ค่ะ
0: ควรใส่ใจนะครับในเรื่องของวัสก็เรียกภาชนะที่เอามาผลิตนะครับถ้าเราไม่ใส่ใจเรื่องนี้นะมันก็จะไปแฝงอยู่ในโปรดักต์ของเราทำให้โปรดักต์ของเราไม่ดูไม่ดีไม่น่าเชื่อถือนะครับ
1: ทีนี้วิธีการ
0: โอเคครับ
1: ทำความสะอาดนะคะก็ฉีดนะคะให้ทั่วภาชนะด้านในนะคะแล้วก็ไปด้านนอกแบบนี้นะคะฉีดทิ้งไว้เลยนะคะ
0: แล้
1: วก็เช็ดนะคะเช็ดแบบยังมีความไม่ต้องแห้งมากอะค่ะทิ้งให้เขา
0: แห้งเอง
1: แห้งเองด้วยจะดีนะคะ
0: โอเค
1: นะคะวิธีการทำความสะอาดนะคะนี่แหละค่ะอุปกรณ์จริงๆอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยเราทำความสะอาดมาแล้วนะคะทีนี้อีกอย่างนะคะการแต่งกายก็สำคัญนะคะอาจารย
0: ์ใน
1: การที่จะผสมนะคะ
0: ใช่ครับ
1: เราจะต้องมีอะไรบ้างนะคะหมวกคลุม
0: ใช่ครับป้องกันเส้นผมหล่นลงมาใส่ในภาชนะนะครับ
1: นะคะแล้วก็จะมีแมสนะคะสำหรับป้องกันทั้งสิ่งที่จะออกจากตัวเราแล้วก็สิ่งที่จะเข้ามาในร่างกายเรา
0: แว่นตา
1: ค่ะแว่นตา
0: แว่น
1: ตานี่
0: กันเพื่ออ
1: ะไรคะอาจารย
0: ์กันน้ำมันหอมระเหยถ้าอยู่ตามเยอะๆน้ำมันหอมระเหยหรือฝุ่นจากแคลเซียมคาร์บอเนตมันฟุ้งเข้ามาในบุเยื่อต
1: าน
0: ะครับบุเยื่อตาจะอักเสบได้แดงได
1: ้ค่ะ
0: บางคนบอกทำไมฉันตามีปัญหา
1: คัน
0: แล้วก็มันมาจากกลุ่มแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วน้ำมันหอมระเหยเนี่ยทำลายบุเยื่อจมูกถ้าทำเยอะนะยุอะไรก็ได้บุเยื่อตาแล้วบุเยื่อปอดต้องระวังนะครับต้องป้องกันดีๆนะครับอยู่ในโรงงานถ้าทำขนาดเป็น100กิโลขึ้นไปควรจะมีวิธีการป้องกันหรือในห้องนั้นควรจะมีพัดลมดูดอากาศเกิดการถ่ายเทเกิดการหมุนเวียนนะครับ
1: อาก
0: าศ
1: ควรจะเป็น
0: ที่ทึบ
1: ใช่ค่ะต้องมีการถ่ายเทอากาศนะคะเพราะว่าฝุ่นเขาจะได้ออกไป
0: ต่างข้างนอกนะครับก็ต้องมีเครื่องฟอกอากาศอยู่นั่นคือสิ่งสำคัญแล้วเราทำเล็กน้อยไม่เป็นไรทำเล็กน้อยนี่เป็นการสาธิตให้ดูนะครับถึงไม่สะดวกในการปิดแต่พอปิดพับปูนไม่ได้ลำบากใจโอเคครับอาจารย์ต่อ
1: โอเคค่ะทีนี้อีกอย่างที่จะต้องมีก็คือถุงมือยาวนะคะที่เราจะต้องสวมใส่เพราะว่าเชื้อต่างๆบางทีมันติดตามซอกเลนมาถึงเราจะทำความสะอาดมือบางทีมันก็ยังมีอยู่นะคะดังนั้นเนี่ย

0: สวมถุงมือนะคะแล้วก็ฉีดฆ่าแอลกอฮอล์อีกสักรอบนึงก็ได้นะคะก่อนที่จะลงมือปฏิบัติในการผสมต่างๆนะคะก็ประมาณนี้นะคะทีนี้เราเข้าเนื้อหาสูตรกัน
1: เลยเนื้อหาเลยครับอาจารย
0: ์สูตรวันนี้นะคะก็คือเป็นยาสีฟันนะคะ
1: บาร์เอเลยครับ
0: เนื้อครีมนะคะสูตรฟูอไลผสมฟูอไลนะคะมีทั้งหมดด้วยกันเนี่ยนะคะ1
1: 2 3 4 A B C D E F
0: ค่ะ
1: ทั้งหมด5พาร์ทเอ้ย2 4 6พาร์ท
0: โอเค6พาร์ทนะคะ
1: เอาพาร์ทที่1ก่อนอาจารย
0: ์พาร์ท A นะคะพาร์ทที่1นะคะ
1: ก็มี
0: เซนแฮนกรรมค่ะ
1: อันนี้เพิ่มความหนืดทำให้เนื้อยาสีฟันเป็นเนื้อขึ้นมาน
0: ะคะ
1: กับ DI water นะครับ
0: DI water ก็คือเป็นน้ำนะคะที่ใช้น้ำที่ใช้เนี่ยก็เป็นน้ำดื่ม
1: ใช่ครับ
0: ได้นะคะไม่เอาน้ำแร่มาทำนะคะ
1: ครับผม
0: เราจะใช้เป็นน้ำดื่มนะคะในการมาเป็นตัวทำละลายในสูตรนะคะพาร์ท B ค่ะจะมีตัวของไฮเดรตซิลิก้า
1: ไฮเดรตซิลิก้านะ
0: อันนี้ถ้าในฉลากพวกยาสีฟันเราจะเห็นกันเยอะนะคะตัวไฮเดรตซิลิก้าเนี่ยไฮเดรตซิลิก้าจะเป็นสารขัดฟันแบบอ่อนๆนะคะมีทั้งชนิดที่ให้ความข้น
1: และเพิ่มเนื้อด้วย
0: ใช่เพิ่มเนื้อนะคะกับชนิดที่ไม่ให้ความข้นแต่ทำหน้าที่เพียงแค่ขัดฟันนะคะอันนี้ก็คือต้องดูด้วยนะคะบางทีเราต้องการเนื้อให้ข้นจากตัวไฮเดรตซิลิก้าแต่เราไปเอาชนิดที่ไม่ข้นหนืดมาเนี่ยนะคะจะเป็นผงแบบนี้มานะคะตัวต่อไปก็คือตัวโซบิทอลนะคะ 70%นะคะตัวนี้เป็นตัวที่รักษาความชุ่มชื้นนะคะให้ช่องปากเราด้วยแล้วก็ให้เนื้อยาสีฟันด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เพราะว่าถ้าไม่มีตัวนี้เนี่ยในสูตรอาจจะทำให้เนื้อยาสีฟันแห้ง
1: ใช่ครับสูตรต้นให้ความชุ่มชื้นด้วยกีซาลีนด้วยตามด้วยกีซาลีน
0: ค่ะแล้วก็กีซาลีนนะคะ
1: ให้ความชุ่มชื้นเหมือนก
0: ันอันนี้ให้ความชุ่มชื้นเหมือนกันนะคะพาร์ทต่อไปนะคะพาร์ท 4นะคะ
1: ซูการ์โรสนะครับให้ความหวานนะ
0: ให้ความหวานอันเนี้ยเราจะได้ยินคำว่าให้ความหวานแทนน้ำตาล
1: ใช่ครับ
0: นะคะก็คือกลุ่มพวกอย่างซูคาโรส
1: ใช่ครับ
0: อย่างตัวของโซเดียมซัคคารีนนะคะที่จะให้ความหวานเพราะว่าน้ำตาลมันมีผลทำให้เกิดอะไรคะอาจารย
1: ์ครับ
0: ชื่อมันเป็นอาหาร
1: แบคทีเรีย
0: เป็นอาหารแบคทีเรียนะคะ
1: แบคทีเรียก็ถ่ายออกมาก็เลยปากเหม็น
0: ใช่มันก็เลยมีปากเหม็นเพราะว่ามันเป็นอาหารอย่างดีของเชื้อแบคทีเรียนะคะดังนั้นเนี่ยเราพยายามหลีกเลี่ยงไอ้ตัวที่ให้ความหวานจากน้ำตาลนะคะเราจะให้ความหวานอย่างอื่นแทนก็อย่างเช่นตัวของซูคาโรสนะคะตัวต่อไป
1: โซเดียมเบนโซโอเอทคือสารกันเสียนะครับ
0: เป็นสารกันเสียนะคะ
1: อันนี้ก็จะอยู่ในอาหารนะคร
0: ับ ใช่ค่ะอยู่ในพวกกลุ่มอาหารต่างๆนะคะ
1: แล้วตัวต่อไปก็คือฟูออไร
0: ด์จริงๆชื่อเต็มคือโซเดียมฟูออไร
1: ด์โซเดียมฟูออไรด์แต่ว่าตัวนี้เราสั้นๆฟูออไรด
0: ์ฟูออไรด์นะคะ
1: ใช่ครับ
0: ตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยป้องกันฟันผุนะคะเคลือบฟันไม่ให้ฟันเนื้อฟันของเราเนี่ยบางนะคะ
1: ตัวต่อไปคือพาร์ท B ก็คือโซเดียม
0: แคลเซียมคาร์บอเนต
1: แคลเซียมคาร์บอเนตคือสารขัดฟัน
0: สารขัดฟันนะคะจะเป็นผงขาวๆ
1: สารขัดฟันนี้ก็ทำให้เป็นเนื้อด้วยแล้วก็ขัดฟันด้วยแล้วก็ทำให้เนื้อแข็ง
0: ใช่
1: ถ้าใช้มากก็เนื้อจะแข็งนะครับแล้วก
0: ็การขัดฟันเนี่ยนะคะมันจะมีการขัดฟันที่ให้การขัดฟันที่เขาเรียกอะไรนะมากกว่าตัวของไฮเดรตซิลิก้า
1: สารคาร์บอนตัวนี้ไม่แนะนำในยาสีฟันไม่แนะนำให้ใช้เบอร์ใหญ่จนเกินไปไม่เกิน 0.3 นะครับในยาสีฟันสมุนไพรก็ใช้แค่0ไม่เกิน 0.3 นะครับตัวต่อไปอาจารย
0: ์ค่ะแล้วก็ตัวพาร์ท E นะคะเป็นสารชำระล้างนะคะ
1: อะมีซอฟต์
0: LS11 ค่ะอันนี้เป็นสารชำระล้างจากกลุ่มกรดอะมิโนได้จากธรรมชาติ
1: อะมีไลท์ตัวต่อไปอะมีไลท์
0: นี่ก็ได้จากกลุ่มกรดอะมิโนเหมือนกันนะคะเป็นตัวให้ทั้งฟองเยอะแล้วก็ให้
1: นุ่มนวลเหม
0: ือ
1: นก
0: ัน ใช่ค่ะทำความสะอาดเพราะบางท่านเนี่ยจะชอบฟองเยอะ
1: ๆพาร์ท F ต่ออาจารย
0: ์ F เนี่ยจะเป็นพวกกลุ่ม
1: พิมเซนกาโบเมนทอน
0: เป็นตัวช่วยในเรื่องของ
1: กลิ่น
0: หอม
1: ลดอาการอักเสบ
0: ลดอาการอักเสบนะคะเป็นสารแอคทีฟ
1: พิมเซนกาโบเมนทอนเปปเปอร์มินต์น้ำมันกาลปลูแล้วก็สเปียร์มิน
0: นะคะ
1: ยาสีฟันสูตรนี้ก็จะมีกลิ่นหอมสดชื่นนะคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: อ่ะเริ่มเลยอาจารย์
0: ทีนี้วิธีการนะคะในการนำนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพาร์ท A กันก่อนนะคะขออนุญาตเก็บกะละมัง1ใบค่ะ
1: ครับผม
0: พาร์ท A นะคะในส่วนที่เราจะต้องทำนะคะก็คือ
1: เซนเซนกรรม
0: ละลายเซนเซนกรรม
1: กับน้ำ
0: นะคะเอาน้ำเทลงไปเลยค่ะ
1: เซนเซนกรรม
0: โกนเซนเซนกรรมนะคะถ้าใครทำเยอะๆนะคะผ่านตัวตะแกรงร่อนได้นะคะ บางทีจับตัวกันจะค่อยๆเติม
1: เราทำน้อยนะครับนี่คือเป็นการทดลองสูตรน้อยแล้วก
0: ็ค่อยๆเติมค่อยๆผสมแบบนี้นะคะ
1: ค่อนข้างจะละลายยากนิดนึงนะครับ
0: ไม่เททีเดียวทั้งหมดนะคะเส้นทางกรรมก็จะเป็นตัวสร้างเนื้อนะคะให้เนื้อยาสีฟันมีความข้น

0: มีสูตรที่อาจารย์ทำไว้แล้วยังครับตัวนี้ตัวนี้ไหม
1: มีแล้วค่ะ
0: อันนี้คือค่อยๆทำนะครับแต่กระบวนการทำตัวนี้เราก็ต้องใช้เวลานานนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เราก็เลยทำไว้ก่อนนะครับ
1: ใช่ไหมครับเดี๋ยวจะผสมให้ดูก่อนนะคะ
0: ผสมให้ดูแล้วค่อยๆผสมไปเรื่อยๆนะต้องใช้ระยะเวลานานนิดนึงนะครับเรามีสูตรที่ทำผสมไปแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวนี้ผสมไปแล้วเนื้อก็จะเป็นลักษณะใสๆแบบนี้ใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ค่ะเป็นเนื้อใสๆแบบนี้
0: ก็ต้องใช้เวลากว่าจะเนื้อใสๆก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับ
1: แ
0: ต่ระยะเวลาเรามีจำกัดเราก็เลยผสมไว้แล้วนะครับเนื้อก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สวยใสแบบนี้นะครับ
1: เนื้อมีความข้นความเหนียวนะคะ
0: ต้องใช้เวลานิดนึง
1: พาร์ทเอเนี่ยจะต้องละลายจนไม่มีการเป็นก้อนของเนื้อ
0: ถ้าเป็นก้อนก็จะเป็นก็เรียกเหมือนเม็ดข้าวโพดอยู่ในยาสีฟันเม็ดอยู
1: ่
0: ไม่ได้ต้องให้เป็นเนื้อเป็นวุ้นแบบนี้ยืดๆแบบนี้ได้ก็โอเคผ่านโอเคอาจารย์อันนั้นอยู่ระดับหนึ่งนะครับเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ
1: นะคะคนจนสังขันกรรมนะคะไม่จับตัวกันเป็นก้อนนะคะละลายเป็นเนื้อเดียวกัน
0: ตอนนี้ต่อไปเลยอาจารย
1: ์ทีนี้ต่อไปเราก็เติมตัวกลีเซอรีนก่อนเลยค่ะ
0: เอาตัวนี้เลยตามตัวนี้เลยไหมครับ
1: เดี๋ยวขอเติมให้ดูก่อนค่ะในพาร์ทนี้นี่นะคะเติมกลีเซอรีนเข้าไปค่ะ
0: ครับอันนี้เติมแล้วใช่ไหมอาจารย์นี
1: ้เติมหมดแล้วค่ะ
0: โอ้อันนี้เป็นลักษณะแบบนี้
1: ใช่อันนี้จะเป็นถ้าใน
0: อันนี้เติมพาร์ท B ไปแล้ว
1: อันนี้จะเป็น A กับ B ทั้งหมดแล้ว
0: จะเป็นเนื้อแบบน
1: ี้ใช่จะได้เป็นแบบนี้นะคะ
0: ก็คือพาร์ท B ก็คือไอเดซิลิก้านะครับแล้วก็โซบิทอลแล้วก็คีซาลีนก็คือรวมมาแล้วเป็นพาร์ท B นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: A กับ B รวมกันเป็นแบบนี้นะครับ
1: ในส่วนนี้สามารถใช้เครื่องผสมได้นะคะ
0: อาจารย์จะเติม
1: ต่อไปก็คือเดี๋ยวอาจารย์ช่วยเติมโซบิทอล
0: โซบิทอล
1: ค่ะ
0: โอเคแล้วไอเดซีก้าใส่เลย
1: เดี๋ยวละลายให้เข้ากันก่อนแล้วก็เติมตัวของไอเดซีก้าลงไปนะคะ
0: ไอเดซีก้านี่ต้องเข้าใจเย็นๆนะครับก็เป็นฟุ้งนะครับเนี่ยก่อนจะมันฟุ้งแล้วแบบมันละเอียดมากมันเข้าในบุก็เรียกบุ
1: อะไรที่ฟุ้งๆนะคะแนะนำว่า
0: เมื่อบุตาได้นะครับ
1: กวนอย่างช้าๆนะคะเบาๆแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบที่เป็นพาร์ท A กับพาร์ท B นะคะรวมกัน
0: ต้องใจเย็นนะครับช่วงที่เราผสมไอเดซิก้าต้องใจเย็นอย่าใช้เครื่องความเร็วรอบสูงมันจะฟุ้งไปทั้งห้องเลยนะครับแล้วมันก็จะทำลายเยื่อบุพวกตาพวกจมูกเรานะเพราะว่ามันฝุ่นละเอียดนะครับปอดเราก็จะพังได้ต้องก็
1: A กับ B นี่นะคะจะเป็นพาร์ทที่ต้องทำ
0: ต้องระวัง
1: ด้วยนะคะแล้วก็
0: ฟุ้นมันละเอียดมาก
1: ต้องละลายให้ดีด้วย
0: ถ้าละลายไม่ดีก็จะยาสีฟันเราออกมาไม่ดีด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เป็นเม็ดเป็นก้อนอยู่ในเนื้อยาสีฟันนะครับ
1: อันนั้นสำคัญมากนะคะ
0: ก็คือพาร์ท B กับพาร์ท A ในรวมกันแล้วก็จะได้เป็นเนื้อแบบนี
1: ้ถ้าทำ A กับ B ให้เข้ากันดีสวยตั้งแต่แรกอะค่ะเนื้อสวยตั้งแต่แรกอะค่ะ
0: ใช่ครับ
1: พาร์ทอื่นๆก็จะไม่มีปัญหานะคะ
0: นี่ก็สวยแล้วเนี่ยอาจารย์ไม่ธรรมดาจริงๆนะเนี่ย
1: แต่ว่า
0: ชมกันเองนะ
1: แต่ว่าอันเนี้ยค่ะมันยังไม่มีความหนืดเท่าไหร
0: ่ต้องรอให้หนืดแบบนี้ก่อนใช
1: ่ไห
0: มทิ้งไว้ครั้งคืนไว้หนึ่งคืนใช่ไหมจ๊ะ
1: จะดีมากค่ะ
0: อันนี้ทิ้งไว้ประมาณ3ชั่วโมงใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะประมาณ3ชั่วโมง
0: อันนี้ทิ้ง3ชั่วโมงจะหนืดแล้วนะถ้าทำเลยเนี่ยเรามันจะเหลวก่อน
1: ใช่
0: ต้องรอเซตตัวก่อนนะครับทิ้งไว้สักประมาณ3ชั่วโมงที่เราทำมาเนี่ย3ชั่วโมงนั้นเนี่ยทำเมื่อตอนเช้าเนาะ
1: ค่ะ
0: ทำไว้3ชั่วโมงโอเคอาจารย์อ
1: ันนี้ก็จะเป็น A กับ B นะคะพาร์ท A กับพาร์ท B
0: พาร์ท A พาร์ท B ก็เป็นเนื้อนี้เราที่เราทำ
1: ก่อนพอทิ้งเอาไว้เราจะได้เนื้อแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาเนื้อที่ทิ้งไว้3ชั่วโมงนี่แหละ
0: อันนี้ไปทิ้งก่อน3ชั่วโมงค่อยทำใหม่
1: อาจารย์คะหนูว่าเราเปลี่ยนเป็น
0: ปัญญาที่ใหญ่ขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคคือเปลี่ยนจากโอเคให้เข้าใจนะครับอันนี้คือทำไว้แล้วนะครับทำก่อนแล้วนะครับ
1: ทำก่อนไว้แล้ว
0: ถ้าเกิดว่ารอยนั้นก็ต้องใช้เวลาถึง 2-3 ชั่วโมงกว่าจะได้เซตตัวต้องทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้หน่อยนึงเพื่อให้เกิดการเซตตัวก่อนนะครับยาสีฟันมันก็จะได้เป็นยาสีฟันที่สมบูรณ์แบบนะคร
1: ับ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเติมพาร์ท4ลงไปเลยค่ะอาจารย
0: ์พาร์ท4ก็จะมีซูการูสใช่ไหมครับซูการูสใส่เลยนะคะอาจารย
1: ์ใส่ได้เลยค่ะ
0: แล้วก็ตัวต่อไปก็คือโซเดียมเบนโซเอทก็คือสารกันเสียนะครับตัวต่อไปก็คือฟอราย
1: ค่ะ
0: เอาใส่ไปเลยคนให้เอากันก่อน
1: นะคะถ้าคนไม่ไหวก็ใช้เครื่องค่ะ
0: ต้องคนให้เข้ากันก่อนนะถึงจะเติมแคลเซียมคาร์โบเนตไปผมก็ต้องทำพาร์ทนี่ไว้ก่อนสิครับ
1: ค่ะทีนี
0: ้
1: ในส่วนของพาร์ทที่จะต้องเตรียมไว้ก่อนนะคะ
0: ก็คือพาร์ท F
1: ค่ะ
0: นะครับผมก็ต้องทำเป็นพาร์ท F ไว้ก่อน
1: เดี๋ยวอาจารย์ขยับมาทางนี้ก็ได้ค่ะ
0: ครับ
1: ขยับผสมจะได้เห็น
0: ครับผมได้ครับ
1: ที่อาจารย์ลิศจะเตรียมนี่ก็คือในส่วนของ
0: พาร์ท F
1: พาร์ท F นะคะจะต้องละลายทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะคะ
0: มีอะไรบ้างเดี๋ยวนะดูจอหน่อยครับขอโทษนะครับก็พาร์ทเอฟก็จะมีพิมเสนการูนเมนทอนเราก็ทำละลายด้วยกันนะครับพิมเสนการูนเมนทอนพวกนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำให้ละลายเป็นน้ำมันก่อนก็จะเป็นเม็ดอยู่ในยาสีฟันนะครับก็ไม่ทำละลายกับเนื้อครีมนะครับไอขมที่เป็นน้ำมันเปอร์เปอร์มินต์การครูพวกนี้ก็จะทำละลายกับเมนทอนได้นะพิมเสนได้เปอร์เปอร์มินต์นะครับสเปียร์มินต์ละลายเข้ากันเลยนะอาจารย์เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะละลายให้เข้ากันเลยค่ะ
0: หมดแล้วนะครับเราคนให้เข้ากันนะครับ
1: อันนี้จะเป็นพาร์ท F นะคะอันนี้จะเป็นพาร์ท A B แล้วก็ C นะคะอยู่ด้วยกันพาร์ท F นะคะก็คือละลายให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะ
0: ที่เป็นเม็ดเนี่ยต้องอาศัยน้ำมันมาช่วยทำละลายนะครับน้ำมันพวกน้ำมันการพลูน้ำมันเพเปอร์มินต์น้ำมันสเปียร์มินต์พวกนี้มาทำละลายได้กันได้นะครับ
1: ค่ะมันจะช่วยทำให้ละลายได้เร็วขึ้น
0: ถ้าเราจะใส่น้ำมันที่ดับกลิ่นปากอย่างเช่นน้ำมันอบเชยก็สามารถใส่ลงไปได้เลยในปาร์ทนี้นะครับถ้าใครต้องการดับกลิ่นปากเยอะๆนะครับ
1: ถ้าในกระมังสเตเลตอันนี้นะคะจะเห็นว่าพาร์ทซีนะคะละลายจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วแบบนี้นะคะเราก็จะเติมพาร์ทดีลงไปเลยค่ะ
0: พาร์ทดีก็แสงเซียมคาร์บอเนตกับอามีซอฟนะครับแล้วก็อามีไลท์นะครับอามีซอฟอามีไลท์นะครับ
1: นะคะเดี๋ยวเราจะปั่นพาร์ทดีก่อนนะคะถ้ากลัวฟุ้งก
0: ็พาร์ทดีกวนให้เข้ากันก่อนนะครับแต่ถ้าเรามีเครื่องจักรที่มีขวาครอบที่มิดชิดนะคะเครื่องกวนก็ไม่ต้องไปกวนก็ได้เราใช้เครื่องกวนกวนเลยนะครับ
1: คือถ้าเห็นเนื้อขุ่นๆนะคะก็คือมันมาจากตัวของแคลเซียมคาร์บอเนตนี่แหละค่ะ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าไม่ใส่แคลเซียมคาร์บอเนตก็เป็นเนื้อใส
0: ครับเนื้อสวยขึ้นแล้ว
1: เดี๋ยวเราปั่นนะคะ
0: ปั่นเรียบร้อยเป็นน้ำมันแล้วนะครับ

0: จารย์ช่วยโอเคค่ะเหมือนกันนะคะการใส่แต่ละพาร์ทเข้าไปอะค่ะจะต้องปั่นให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วค่อยเติมอีกพาร์ทลงไปนะคะ
1: เนื้อเริ่มเข้ากันแล้วนะครับ
0: ต่อไปเดี๋ยวเริ่มเติมตัว
1: ที่เป็น
0: พาร์ทค่ะ
1: มีซอฟพาร์ทพาร์ทอีนะครับ
0: อามีซอฟเนี่ยจะฟุ้งจะฟุ้งมากเลยนะคะ
1: อามีซอฟเสร็จก็อามีไลท์นะครับ
0: เดี๋ยวนะคะอาจารย
1: ์อามีไลท์เขาจะได้เป็นลงไปได้ง่ายขึ้นอามีซอฟกับอามีไลท์นะสารฟอง
0: อย่างสูตรเนี้ยเราสามารถเค็มได้นะคะ

0: ปราศจาก SLS นะคะเป็นสารที่มาจากธรรมชาติได้เลยนะคะสูตรนี้เห็นไหมคะยิ่งเนื้อยาสีฟันก็จะมีความหนืดขึ้นเมื่อใส่อะไรที่เป็นผงนะคะเข้าไป
1: โอเคเดี๋ยวจะ

0: โ
1: อเคค่ะพอเข้ากัน
0: พาร์ทอี
1: เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็เติมพาร์ทเอฟ
0: พาร์ทเอฟหรือพาร์ทเอฟจะมีพิมเสียงการ์บูนเมนทอนน้ำมันเปปเปอร์มินต์น้ำมันการ์บูนน้ำมันสเปียร์มินต์เราก็เติมพาร์ทเอฟลงไปเลยนะพาร์ทเอฟก็ช่วยในเรื่องของทำให้เป็นยาสีฟันมีกลิ่นหอมลดอาการนะปวดฟันได้แล้วก็ช่วยสดหอมสดชื่นขึ้นทำให้ยาสีฟันน่าใช้นะครับเนื้อจะเบาขึ้นพอใส่พาร์ทเอฟลงไปก็คือมีน้ำมันเป็นตัวประสานทำให้เนื้อมันเบาขึ้นทำให้เนื้อสวยขึ้นน่าใช้ขึ้นนะครับ

0: สวยนะยายเนื้อสวย
1: ค่ะเนื้อสวยค่ะพอใส่ในส่วนสุดท้ายแล้วอะค่ะอาจจะต้องปั่นให้นานอีกนิดนึงนะคะ
0: เพื่อให้เนื้อมันประสานกัน
1: ใช่ค่ะ
0: จริงๆยาสีฟันเวลาเนื้อประสานกันเนี่ยมันก็จะทำประสานกันแล้วมันทำให้รสชาติน่าใช้นะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเนื้อมันไม่ประสานกันเนี่ยมันก็จะแยกสารบางตัวที่แบบมันตกค้างมาอยู่ก็ได้ก็อยู่บนผิวผ
1: ิ
0: วเนื้อยาสีฟันนะครับพอไอสารฟองต่างๆถ้ามันอยู่บนเนื้อผิวยาสีฟันเนี่ยมันก็จะมาทำลายตัวบุในเยื่อเนื้อเยื่อปากต่างๆอย่างในช่องปากเนี่ยเนื้อเยื่อมันค่อนข้างจะอ่อนโยนนะครับถ้าสารเคมีตัวไหนที่เป็นสารฟองที่มันไปทำลายตัวเยื่อบุในช่องปากเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาก็คือแสบในช่องปากแล้วเป็นแผลเหมือนนะเขาเรียกอะไรนะอะไรนะกัดปากนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เขาเรียกอะไรกัดปากนะ เป็นแผลเล็กๆอ่ะอะไรกัด
1: ร้อนใน
0: ร้อนในใช่ร้อนในก็คือมาจากไอ้กลุ่มพวกนี้แหละสารพวกนี้สารเคมีพวกนี้ก็มีผลมาจากการผลิตที่บางทีมันไม่เขาเรียกผสมกันไม่
1: เข้ากันดี
0: ไม่เซ็ตให้เข้ากัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ตามจริงๆเวลาปั่นในปริมาณเยอะเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดอะไรเขาเรียกว่าความร้อนขึ้นมา
1: ค่ะ
0: ความร้อนตรงนั้นเราไม่จำเป็นต้องเอาความร้อนจากภายนอกความร้อนจากการที่ใบพัดมันหมุนกับไอตัวเนื้อครีมมันก็เกิดความร้อนขึ้นมา
1: ค่ะ
0: ความร้อนนี้สูงอยู่นะถ้าเกิดว่าปั่นไปนานๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ยิ่งถ้าเกิดเป็นถังเป็นร้อยกิโลขึ้นไปเนี่ยมันโอ้โหความร้อนเกิดสูงมากบางครั้งเนี่ยถ้าความร้อนสูงเนี่ยมันต้องมีน้ำหล่อเย็นอยู่ข้างๆด้วยซ้ำไปมันจะทำให้ไอ้น้ำมันหอมระเหยเนี่ยในยาสีฟันเนี่ยจะได้ไม่ระเหยออกไปสำคัญนะครับกระบวนการผลิตแต่ถ้ากรณีที่เราไม่เข้าใจตรงนี้บางครั้งเนี่ยทำไมยาสีฟันเราบางทียังไม่ถึง2ปีแล้วกลิ่นหอมมันหายไปหมดมันก็เกิดกระบวนการตรงนี้แหละกระบวนการ
1: ผสม
0: การผสมเนี่ยก็มีผลมาจากการผสมที่บางทีผิดพลาดตรงนี้แหละ
1: ค่ะ
0: มันพลาดไปยาสีฟันเราอยู่ได้ไม่ถึง2ปีกลิ่นหอมมันก็ดรอปลงไปเรื่อยๆอย่างที่2บางทีการบรรจุแพคเกจจิ้งแพคเกจจิ้งก็มีผลถ้าแพคเกจจิ้งเรามีการรั่วมีอะไรเนี่ยการเก็บมันก็อยู่ได้ไม่นานบางครั้ง
1: กลิ่นมันระเหยออกไป
0: กลิ่นระเหยออกไปก็เลยบางครั้งเราต้องใส่ใจตรงนี้รายละเอียดตรงนี้ทุกขั้นตอน
1: ส่วนใหญ่จะเห็นว่ายาสีฟันจะมีฟอยล์ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ปิดที่ปากของหลอดมาเนี่ยก็เพราะว่ากันพวก
0: ใช่ครับ
1: น้ำมันหอมระเหยนะคะ
0: ระเหยออกไปแล้วจะมีฝาปิดอีกชั้นนึง
1: ค่ะ
0: ยาสีฟันเขามีอายุประมาณ2ปีนะครับให้ใช้แค่ประมาณ2ปีก็ประมาณ2ปีที่ใช้ทั่วไปนะ
1: ค่ะ
0: ก็กำหนดไว้แค่2ปีแต่ถามว่า2ปีใน2ปีนั้นมันประสิทธิภาพของสมุนไพรหมดหรือยังมันไม่หมดแต่มันก็ด้อยลงด้อยลงด้อยกลิ่นหอมก็ด้อยลงสารต่างๆก็ด้อยลงไปเรื่อยๆถามว่าจะได้ไหมมันก็ใช้ได้แต่ถามว่าดีแบบหอมฟุ้งอยู่มันก็ไม่ฟุ้งแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็ด้อยลงไปอาจจะเนื้ออาจจะแข็งบ้างอะไรบางเนื้อแอบหักอาจจะมีแยกชั้นบ้างบางย่ออะไรแบบนี้ถามว่าใช้ได้พอใช้ได้แต่ไม่ดีเท่าที่ควรถ้าเกิน2ปีไปแล้วแต่ถ้าในช่วง2ปีเนี่ยถือว่าโอเคจะได้อยู่อันนี้การใส่ใจขั้นตอนการผลิตเนี่ยสำคัญ
1: เล็กๆน้อยๆก็ถือว่าคือยาสีฟันเนี่ยอะไรที่แบบขั้นตอนเล็กๆน้อยๆก
0: ็ต้องใส่ใจ
1: ต้องใส่ใจนะ
0: บางทีที่เราพูดเนี่ยคือจากประสบการณ์ที่เราได้ทำแล้ว
1: มัน
0: เป
1: ็
0: นปัญหาที่ตามมามันก็มีการแก้ไขมาเราก็เลยมาแนะนำหรือว่าการสอนออกมาทุกอย่างมันก็ต้องมีการลองผิดลองถูกมาทุกอย่างแหละไม่มีอะไรที่ประสบความสำเร็จโดยไม่มีการผิดนะคนที่จะผลิตขายหรือผลิตอะไรเขาก็ต้องมีทดลองสูตรเป็น20 30 40 50 60สูตรกว่าจะได้สักสูตรที่มีคุณภาพ
1: ทั้งเรื่องของรสชาติใช่ไหมคะที่จะถูกใจทั้งเรื่องของความคงตัวของสูตรใช่ไหม
0: มันก็ต้องมีความขยันอดทนต่อสู้กว่าจะได้สูตรมาต้องลงทุนด้วยเงินด้วยแรงอะไรต่างๆบางครั้งกว่าจะได้แต่กว่าจะได้สูตรนี้มาก็ต้องทุ่มเทพอสมควรก็เราในคนที่มานั่งฟังหรือว่านั่งเรียนรู้อยู่ก็พยายามตั้งใจนะครับตั้งใจดูไว้ตั้งใจดูแล้วตั้งใจจดตั้งใจฟังไว้เพราะทุกอย่างมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะครับ
1: เห็นไหมคะยิ่งปั่นนานเนื้อยิ่งขึ้นเงาสวย
0: สวยใช่กับน้ำมันมันจะเข้าไปในเนื้อสารทุกตัวมันก็เป็นเซตตัวเป็นเนื้อเดียวกันนะครับ บางครั้งเนี่ยบางทีเด็กๆเนี่ยเขายังไม่ได้ค่อยสนใจอะไรเท่าไหร่พอถึงเวลาอุ๊ยทำไมเราไม่เอาตอนนั้นเลยแบบนี้ทำไมเรายังคิดไม่ได้แบบนี้ถ้าเราคิดได้ตอนนี้เราอาจจะรวยเร็วก็ได้ใช่ไหมก็ตั้งใจนะคนที่เรียนก็ตั้งใจดูไว้นะครับตั้งใจดูไว้ว่าวันข้างหน้าเนี่ยโอ้โหมันดูแบบนี้นะมันทำประโยชน์ได้มันทำเงินให้เราได้ถ้าเราตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนรู้ตรงนี้เพราะสิ่งที่เรามาสอนวันนี้มันก็คือเป็นอาชีพนึงอาชีพนึงเลยทีเดียวแต่ว่าคุณจะต้องไปอะไรก็เรียกต้องตั้งใจทำไม่ใช่ว่าอุ้ยมีของมารวมมาวางให้คุณนั่งทำเลยคุณต้องไปเรียนรู้ว่าคุณต้องไปซื้อที่ไหนมันโอ้โหมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราเห็นไอ้สิ่งที่คุณเห็นปัจจุบันเนี่ยมันเขาเปรียบมาให้คุณหมดแล้วมาดูแล้วคุณได้เห็นแต่เวลาคุณไปซื้อสารตัวนี้ซื้อที่ไหนสารที่นี่ซื้อที่ไหนสารที่มันเป็นสิบตัวมันแต่ละที่มันอยู่คนละที่มันอยู่คนละทางกันมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดบางครั้งเนี่ยมันต้องมีความอดทนจะทำอะไรสักอย่างมันต้องมีความอดทนกว่าจะเป็นของชิ้นหนึ่งได้มันต้องใช้ความอุตสาหะความตั้งใจความทุ่มเทเงินทุนสมอง
1: ทุกอย่าง
0: ลงทุนหมดอ่ะ
2: ทุนหมดครับ
1: ทั้งกายทั้งใจทั้งทรัพย์ใช่ไหม
0: ใช่ครับทุกอย่างมันต้องลงทุนหมดวันนี้เรายังไม่พร้อมที่จะทำเราก็ต้องเตรียมไว้ความรู้ต้องเอาไว้ก่อน
1: ศึกษาหาข้อมูล
0: ใช่ก็ถือว่าเนื้อสวยนะอาจารย์วันนี
1: ้
0: เนื้อสวยยาสีฟันที่เป็นสูตรผสมฟูออไร
1: ด์ค่ะ
0: เป็นสูตรที่สวยทีเดียว
1: จะไม่ผสมก็ได้นะคะก็แค่ตัดฟูออไรด์ออกแล้วก็อาจจะเป็นยาสีฟันสมุนไพรอะค่ะอาจารย์
0: ก็อาจจะไปผสมสมุนไพรตัวอื่นก็ได้แล้วแต่เราอย่างเช่นคอยหรือว่าอะไรที่เราชอบอะไรเราก็ใส่ตัวนั้นไปสารตัวไหนที่เราชอบคอยมันเหนือกอยากให้เหงือกแข็งแรงเหงือกมันหลวมอยู่ใส่คอยไปเหงือกแข็งแรงหรือว่าจะไปใส่ลิ้นทะเลก็ได้เพราะบางทีลิ้นทะเลมันช่วยลดเป็นแผลในช่องปากรักษาแผลในช่องปากก็ลิ้นทะเลไปหรือเป็นสมุนไพรตัวอื่นที่คิดว่ามันเป็นประโยชน์อะครับเราในท้องถิ่นเรามีอย่างเช่นใบฝรั่งแบบนี้เรามีเราก็หยิบใส่ไปได้เราก็ต้องทำเป็นผงบดให้ละเอียดเราเอามาอบไอ้ฆ่าเชื้อก่อนแล้วบดให้ละเอียดใส่ลงไปได้เหมือนกันนะครับก็ต้องบดให้ละเอียดนะอย่างน้อยก็คุณต้องบดเบอร์มันต้องละเอียดพอสมควรถึงจะใส่ลงไปถ้าไม่ละเอียดมันก็ไปทำลายตัวเคลือบฟันได้สมุนไพรต่างๆบางคนก็ไปใส่ผงถ่านลงไปก็ได้แล้วแต่หรือว่าบางคนก็ในบ้านแถวบ้านก็มีตะโกต้นตะโกเปลือกตะโกมันรดฝาดเหมือนกันรักษาได้ดีบางคนก็ไปใส่เปลือกอะไรอ่ะไอ้ต้นมะขามเทศก็มีเปลือกมะขาม

0: ที่เรารักษาเหงือกดีอะไรแบบนี้
1: มะขามเทศต้นมะขามเทศที่เรากิน
0: เปลือกมันนะเปลือกต้นมันนะครับ
1: อ๋อแต่ใช้เปลือกของต้น
0: ใช่บางคนก็ไปใส่ใบชาใบชาก็ดับกลิ่นปากดีอะไรแบบนี้
1: ใช่ใบชาใส่สกัดใบชา
0: ไปใส่สมุนไพรที่มันไปช่วยดับกลิ่นปากและฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้ดีๆใบชาเนี่ยช่วยได้ดีนะครับ
1: คือในสูตรอะค่ะ

0: อะไรพวกนี้แหละช่วยได้พวกคอยพวกไอถ้าต้องการดับกลิ่นปลาก็ใบฝรั่งอบเชยอะไรพวกนี้ถ้าลดการเสียฟันธรรมชาติก็เป็นการพลูพวกนี้ลดการเสียฟันได้ดีแต่ส่วนใหญ่ในสูตรนี้เราก็ใช้เป็นก็เรียกว่าการพลูเป็นครบออยเป็นน้ำมันการพลูที่เป็นบริสุทธิ์แต่ถ้าบางคนมาบอกฉันน้ำมันการพูโลลิตรนึงตั้ง 2,000 ไม่ไหวเอาการพูบวกบดผงได้ไหมได้ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่ารสชาติมันจะออกไปแนวที่แบบจัดจ้านหน่อยอะไรแบบนี้มาแบบนั้นจริงๆมาการบรรจุหลอดก็เป็นหลอดพวกเป็นหลอดพลาสติก3ชั้นก็ใช้ได้นะครับหรือว่าเป็นหลอดอะไรนะลามิเนตนะยาสีฟันส่วนใหญ่ก็ใช้หลอดลามิเนตหลอดลามิเนตก็จะสะดวกในการบีบแต่ถ้าพลาสติกที่เป็นคุณภาพดีๆก็เป็นพลาสติกที่ประมาณหนาประมาณ3ชั้นขึ้นไปมันก็จะใช้ได้อยู่นะครับ
1: เนื้อตั้งสวย
0: แต่จริงๆทำยาสีฟันมันจะยากตรงที่เวลาทำหลอดอ่ะล่ะครับเพราะมันขั้นต่ำมันต้องมี5,000หลอดขึ้นไปค่อนข้างจะต้องลงทุนสูง
1: คือถ้าซื้อบรรจุภัณฑ์10 20หลอดมันต้นทุนมันก็จะสูง
0: ใช่
1: นะคะแต่ว่าถ้าเราสั่งมาเป็นหลักพันหลอดอย่างเงี้ยต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ก็จะลดลงนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ตัวเนื้อยาสีฟันที่เป็นต้นทุนอย่างเดียวนะคะทั้งหลอดฉลากต่างๆ
0: ถ้าเราคนไม่อยากทำจะตกใจกลัวแต่ลองทำดูก่อนอาจจะไปซื้อเครื่องบรรจุแบบเล็กๆก่อนลองทำแบบบรรจุหลอดเองแล้วติดสติ๊กเกอร์ดูก่อนให้เพื่อนฝูงใช้ก่อนแบบนี้ก็ทำได้
1: ใช
0: ่ค่ะพอมันเริ่มดีมีคนเอ้ยทำสิเดี๋ยวมีคนเชียร์กองเชียร์ทำเยอะๆเยอะๆเข้าเนี่ยโอ้โหมันเป็นแรงมีแรงทุ่มเดี๋ยวไปกู้แบงค์เลย
1: สเต็ปแรกก็คือเราต้องทำแล้วเราต้องลองใช้เองก่อน
0: ใช่ต้องทำให้ดีก่อน
1: นะคะทำให้ตัวเองใช้แล้วเรารู้สึกดีในการใช้ค่ะ
0: ใช่คร
1: ับ แล้วเราก็ค่อยมาดูว่าเราจะเริ่มยังไงนะคะว่าจะทำเป็นแบรนด์ของเราไหมจะอะไรอย่างนี้ก็ค่อยตัดสินใจ
0: ถ้าจะทำแบรนด์เราก็ต้องมีการจดแจ้งมีโรงงานจดแจ้งเรียบร้อยนะครับก็ถ้าเป็นจังหวัดในกรุงเทพก็ไปที่กระทรวงสาธารณสุขตึกอย.นะครับ
1: ตึ
0: กอย.ก็อาหารและยานะครับแต่ถ้าไปต่างจังหวัดก็สาธารณสุขจังหวัดนะครับสาธารณสุขจังหวัดก็ไปที่ก็อย.เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคือไปขอเขามาเลยว่าจะทำสถานที่ผลิต
0: เครื่องสำอาง
1: เขาก็จะมีข้อกำหนด1 2 3 4 5
0: ใช่แล้วก็เอาสูตรไปขอ
1: ค่ะเมื่อสถานที่เราจดแจ้งผ่านแล้วนะคะคือ เราไปศึกษาข้อมูลแล้วเราก็เตรียมสถานที่ตามหลักของที่เขากำหนดมาแล้วเมื่อขอสถานที่ผ่านแล้วอะค่ะเราก็ไปจดสูตร
0: จดเอาสูตรไปขอ
1: ใช่ค่ะ
0: จดแจ้ง
1: จดแจ้งนะคะเมื่อสูตรจดแจ้งผ่านแล้วต่างๆก็สามารถดำเนินการ
0: ได
1: ้นะคะ
0: ก็นี่คือถือว่าเป็นต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย
1: ใช่คร ับ
0: ถ้าทำถูกต้องตามกฎหมายเราก็จะได้สินค้าที่มีคุณภาพ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ขายไปแบบไม่ต้องระแวงว่าเราขายของที่ไม่ถูกกฎหมายเพราะถูกกฎหมายก็มีการปรับขึ้นมา
1: ถูกต้อง
0: วุ่นวายต้องเสียค่าปรับหลายพันนี่มันก็ไม่สบายลองแต่ถ้าเกิดในกรณีที่เราทำใช้ในครัวเรือนทำแจกเพื่อนฝูงไม่ต้องขอใครก็ได้เราทำแจกไปก่อนพอมันรู้สึกว่าคนใช้ได้แล้วถึงก็ไปทำนะครับเพราะทุกอย่างเนี่ยบางทีที่เราทำบางทีเราไม่ได้ทำออกมาบางทีไม่เหมือนกับที่เราทำก็ได้แต่ละคนบางทีไปซื้อสารมาไม่ตรงอะไรแบบนี้มันก็มีโอกาสที่จะผิดพลาดได้เหมือนกันบางทีมันต้องมีการลองผิดลองถูกกันบ้างสิ่งไม่ใช่ว่าทุกอย่างมันจะเพอร์เฟกต์ทีเดียวมันต้องทดลองมันต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆกำลังใจสำคัญกำลังใจเนี่ยต้องการต่อสู้ต้องมีกำลังใจคนข้างๆให้กำลังใจกันทำกันไปกว่าจะได้ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวออกมาก็คิดว่าเป็นประโยชน์นะ
1: ค่ะเดี๋ยวนะคะอาจารย์ขอเพิ่มอย่างนึง
0: ครับ
1: กลับมาที่สุดแป๊บนึงนะคะการบรรจุนะคะเราทำเสร็จแล้วเนี่ยไม่ควรบรรจุเลย
0: ครับต้องรอเซตตัวหนึ่งคืน
1: ถ้าเราจะบรรจุลงหลอดนะคะอย่างน้อยอะค่ะ1คืน
0: ครับ
1: นะคะค่อยบรรจุนะคะทุกยาสีฟันเลยอะค่ะไม่ควรที่แบบว่าพอผสมเสร็จอย่างเงี้ยแล้วเราจะบรรจุเลยบางทีต้องรอให้เขาเซตตัวก่อนนะคะสัก1คืนอย่างน้อย1คืนแต่ทิ้งได้ประมาณ 2-3 คืนก็จะดีแต่ว่าการทิ้งไม่ใช่เปิดไว้อย่างนี้นะคะ
0: ครับต้องแรปปิดไว
1: ้ต้องแรปปิดไว้ไม่งั้นเนื้อยาสีฟันแห้งได
0: ้แต่จริงๆอาจารย์พูดถูกนะเพราะยาสีฟันเนี่ยพอผ่านไปคืนที่2คืนที่3ไปแล้วเนี่ยยาสีฟันมันจะเซตตัวเนื้อจะแน่นขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: คือเขาจะเซตตัวแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยสูตรของเราได้มาตรฐานแล้วบรรจุเลยมันก็ไปเซตในหลอดได
1: ้ค่ะ
0: ก็ประมาณสัก3วันก็จะเซตเนื้อออกมาเป็นเส้นสวย
1: ๆ
0: แต่ยังไม่ถึง3วันบางทีเนื้อมันยังเหลวบางทีเราส่งสมมติว่าเราทำส่งให้ คนอื่น

0: หรือไปแพ็กเกจเองเนี่ยทำไมยาสีฟันล็อตนี้ไม่เหมือนกันเพิ่งปั่นวันนี้เองมันยังเหลวอยู่ไงว่ารออีก3วันสิเนื้อจะเซ็ตพอดีเลยอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นอยู่จริงๆ
1: เกิดขึ้นค่ะมันเกิดขึ้นกับการที่เราจะใช่ค่ะการเซ็ตตัวนะคะอย่างนึงถ้าเราบีบไปเลยเขาเรียกอะไรเนี่ยเนื้อยังฟูอย
0: ู
1: ่บางทีไปทำให้หลอดบวม
0: ใช
1: ่ก็มี
0: ถ้าเป็นสูตรไหนที่มีแคลเซียมกับไอโซเดียมไบคาร์บอเนตมันจะมีโอกาสที่ทำให้หลอดบวมได้
1: ถ้าพูดง่ายๆถ้าเอาโซเดียมคาร์บอเนตก็คือชื่อภาษาไทยก็คือผงฟู
0: ผงฟูมันมีโอกาสที่ทำให้หลอดบวมได
1: ้ค่ะ
0: ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นยาสีฟันปกติบางทีมันก็ต้องรอมันเซตตัวมันเนื้อจะได้สวย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วรสชาติก็มีผลถ้าเกิดว่าเราผลิตใหม่ๆอันนี้ไปแปลงปั๊บไม่หอมไม่สดชื่นไม่ค่อยฟุ้งมันจะแบบเหมือนกับมีประจุไฟฟ้าอยู่ในเนื้อยาสีฟันแต่พอผ่านไปสักประมาณสัก 2-3 วันไอ้ประจุไฟฟ้าตรงนั้นมันจะหมดไปมันจะหายไป
1: มันก็จะได้รสชาติที่แท้จริงใช่ไหม
0: กลมกล่อมมันจะกลมกล่อมขึ้นใช้แล้วรู้สึกว่าเออเป็นยาสีฟันหน่อยใช้ใหม่ๆบางทีมันอะไรก็แบบมันเหมือนกับมันไม่นัวมันไม่อร่อย
1: มันไม่กลมกล่อม
0: ไม่กลมกล่อมมันนัวมันใช้กับปลาลาแล้วเนาะ
1: ปลาลาแล้วค่ะถ้านัวนี่ต้องปลาลาแล้วค่ะ
0: ใช่ครับโอเควันนี้นะถือว่าเราก็ได้สอนนะแล้วก็ได้สาธิตทำให้ท่านผู้ชมได้ชมได้ดูกันนะครับหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับแล้วนำไปใช้นำไปผลิตนำไปทดลองทำใช้ในชีวิตประจำวันในครอบครัวหรือว่าไปผลิตขายก็แล้วแต่นะอาจารย์เนา
1: ะ
0: เราสองคนก็วันนี้เนาะใช้เวลาไปพอสมควรแล้วก็ถือว่าเจอกันใหม่ก็ได้นะเทปหน้ามีอีกสูตรใหม่ๆออกมาให้ทุกคนได้รับชมกันอีกนะครับวันนี้ก็กลับลานะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหาร

นอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์สาลาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินหากลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

สวัสดีค่ะมาพบกับรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมทักษะการสร้างอาชีพในศตวรรษที่21สำหรับวันนี้เป็นชั่วโมงที่14แล้วนะคะเราจะมาพบกันในหัวข้อเรื่องการพัฒนาทักษะอาชีพโดยใช้ AI เสริมทักษะค่ะเรามาดูนะคะการปฏิวัติทักษะอาชีพด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือที่เราเรียกกันว่า AI นะคะการปฏิวัติทักษะอาชีพด้วยปัญญาประดิษฐ์ AI ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการทำงานของเราอย่างไม่เคยมีมาก่อนจากการทำงานอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมไปจนถึงการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ในธุรกิจต่างๆกำลังกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพในหลากหลายอาชีพและที่สำคัญอย่างยิ่ง AI ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับการทดแทนแรงงานมนุษย์เท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพของมนุษย์ให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีกด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพในอดีตมักเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างตายตัวขึ้นอยู่กับหลักสูตรการเรียนรู้แบบเดิมๆและการฝึกอบรมอาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละบุคคลอย่างแท้จริงแต่ด้วย AI เราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาทักษะให้มีความยืดหยุ่นเป็นส่วนตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น AI สามารถช่วยหาคำตอบแล้วก็ค้นหาทักษะที่จำเป็นต่อการเติบโตในอนาคตได้ออกแบบเส้นทางการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับความสามารถและความสนใจแต่ละบุคคลมอบเครื่องมือในการฝึกฝนพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องในหัวข้อนี้นะคะจะพาไปสำรวจโลกของการพัฒนาทักษะอาชีพด้วย AI อย่างละเอียดเราจะเจาะลึกถึงเครื่องมือและเทคโนโลยีของ AI ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างทักษะอาชีพในหลากหลายมิติตั้งแต่ทักษะทางเทคนิคโดยไปจนถึงทักษะด้านอารมณ์และสังคมนอกจากนี้เราจะพิจารณาถึงความท้าทายและข้อควรระวังในการนำ AI มาใช้ในการพัฒนาทักษะรวมถึงแนวโน้มในอนาคตของการพัฒนาทักษะอาชีพในยุค AI เพื่อเป็นแนวทางให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จาก AI ในการพัฒนาตนเองและความก้าวหน้าในสายอาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะ AI นะคะจะช่วยระบุและประเมินทักษะที่จำเป็นได้อย่างไรก่อนอื่นเลยเราจะเริ่มพัฒนาทักษะอาชีพสิ่งสำคัญที่จะทำความเข้าใจว่าทักษะใดบ้างเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานใช่ไหมคะและทักษะใดบ้างที่เรามีอยู่แล้วและทักษะใดที่เรายังขาดในอดีตการค้นหาข้อมูลเหล่านี้อาจต้องอาศัยการสำรวจตลาดแรงงานการอ่านประกาศการรับสมัครงานหรือการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญซึ่งอาจใช้เวลาเนิ่นนานมากและได้ข้อมูลที่ไม่ครอบคลุมเท่าที่ควรแต่ AI นะคะสามารถเข้ามาช่วยในกระบวนการนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเครื่องมือ AI สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มการตลาดแรงงาน AI นะคะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆเช่นประกาศรับสมัครงานออนไลน์ฐานข้อมูลทักษะรายงานแนวโน้มอุตสาหกรรมเพื่อระบุทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องการและมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคตเครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยให้เราเข้าใจภาพรวมของตลาดแรงงานและระบุสาขาอาชีพและทักษะที่สนใจการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดแรงงานอย่างไร

เอียด AI มีความสามารถในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพื่อระบุแนวโน้มของตลาดแรงงานและทักษะที่เป็นที่ต้องการในปัจจุบันและอนาคตแหล่งข้อมูลเหล่านี้ได้แก่การรับสมัครงานออนไลน์สามารถเข้าไปเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ประกาศรับสมัครต่างๆวิเคราะห์ภาษาที่ใช้คำสำคัญที่ปรากฏและทักษะที่นายจ้างระบุว่าเป็นคุณสมบัติที่ต้องการเครื่องมือ AI จะทำการจัดกลุ่มวิเคราะห์ความถี่และระบุทักษะที่ถูกกล่าวถึงบ่อยครั้งในตำแหน่งงานต่างๆและในอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันข้อมูลเหล่านี้นะคะจะช่วยให้เราเข้าใจว่าทักษะใดที่กำลังเป็นที่ต้องการและมีแนวโน้มที่จะเติบโตในอนาคตรวมถึงทักษะใดที่กำลังลดความสำคัญลงฐานข้อมูลทักษะฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลทักษะของจำนวนมากเช่น LinkedIn Burning Grass Technologies ต่างๆเป็นต้นสามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลเหล่านี้เพื่อระบุทักษะที่ผู้คนมีทักษะที่กำลังเป็นที่นิยมและทักษะที่เชื่อมโยงกับอาชีพที่ประสบความสำเร็จการวิเคราะห์นี้สามารถเจาะลึกลงไปในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมตำแหน่งงานหรือแม้แต่ระดับประสบการณ์ทำให้เราเห็นภาพรวมของทักษะที่สำคัญในแต่ละบริบทรายงานแนวโน้มอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี Industry and Technology Chain Report บริษัทวิจัยองค์กรอุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐมักจะเผยแพร่รายงานที่วิเคราะห์แนวโน้มของแรงงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีต่างๆรายงานเหล่านี้มักจะกล่าวถึงเทคโนโลยีใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตและทักษะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ AI สามารถประมวลผลและสรุปข้อมูลจากรายงานเหล่านี้เพื่อระบุทักษะที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้มในอนาคตและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปรับตัวในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วบทวิเคราะห์และการคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญนะคะสามารถรวบรวมวิเคราะห์บทความบทสัมภาษณ์และงานวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเพื่อทำความเข้าใจในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทักษะที่สำคัญในอนาคตและความต้องการของทักษะที่เปลี่ยนแปลงไป AI สามารถระบุประเด็นสำคัญความเห็นพ้องและความแตกต่างจากแหล่งข้อมูลเหล่านี้เพื่อสร้างภาพรวมไปครอบคลุมเกี่ยวกับทิศทางของทักษะในอนาคตเรามาดูตัวอย่างเครื่องมือ AI ที่ใช้ในการระบุและประเมินทักษะเพื่อเห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นขอยกตัวอย่างเครื่องมือ AI ที่ใช้ในการระบุและประเมินทักษะที่จำเป็นพร้อมกับคำอธิบายต่างๆเรามาดูนะคะ AI Power Career AppTitude Test นะคะแบบทดสอบความถนัดทางอาชีพที่ขับเคลื่อนด้วย AI เครื่องมือเหล่านี้นะคะ AI ใช้ในการวิเคราะห์ความถนัดความสนใจบุคลิกภาพและค่านิยมในการทำงานของผู้ใช้งานและแนะนำอาชีพอุตสาหกรรมและทักษะที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลแบบทดสอบเหล่านี้นะคะมักจะใช้คำถามรูปแบบหลายรูปแบบนะคะเช่นคำถามปรนัยคำถามเชิงสถานการณ์เกมและแบบประเมินบุคลิกภาพ AI จะวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้แล้วก็สร้างรายงานผลลัพธ์ส่วนบุคคลที่ระบุจุดแข็งจุดอ่อนอาชีพที่แนะนำและทักษะที่ควรพัฒนา Skill Gap Analysis of Software Software วิเคราะห์ช่องทางทักษะเครื่องมือเหล่านี้นะคะวิเคราะห์ทักษะที่บุคคลมีอยู่เปรียบกับทักษะที่เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานหรือทักษะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งงานที่สนใจซอฟต์แวร์จะระบุช่องว่างทักษะที่บุคคลนั้นๆต้องเติมเต็มเพื่อให้มีความพร้อมกับอาชีพเป้าหมายเครื่องมือเหล่านี้นะคะมักจะเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลตลาดแรงงานประกาศรับสมัครและข้อมูลทักษะเพื่อให้การวิเคราะห์มีความแม่นยำแล้วก็ทันสมัยเครื่องมือวิเคราะห์เรซูเม่และโปรไฟล์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เครื่องมือเหล่านี้นะคะวิเคราะห์เรซูเม่และโปรไฟล์ออนไลน์

นะคะของผู้ใช้งานและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงให้ตรงกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นเครื่องมือ AI นะคะจะสามารถระบุคำสำคัญควรใส่ในเรซูเม่รูปแบบการนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจทักษะที่ควรเน้นย้ำหรือให้เรซูเม่และโปรไฟล์โดดเด่นและดึงดูดสายตาในจ้างนอกจากนี้บางเครื่องมือยังสามารถเปรียบเทียบเรซูเม่ของผู้ใช้งานกับการประกาศรับสมัครและคะแนนความเหมาะสมเพื่อช่วยในการปรับแต่งเรซูเม่ให้ตรงกับแต่ละตำแหน่งงานประสิทธิภาพและความรวดเร็ว AI สามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วช่วยประหยัดเวลาและแรงงานในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดแรงงานและประเมินทักษะส่วนบุคคลความแม่นยำและความเป็นธรรม AI สามารถลดอคติส่วนบุคคลในการประเมินทักษะและให้ผลลัพธ์ที่เป็นกลางและก็เป็นธรรมมากขึ้นโดยอิงจากข้อมูลและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนข้อมูลเชิงลึกและข้อมูลและข้อเสนอแนะส่วนบุคคล AI สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นช่องว่างทักษะและแนวทางการพัฒนาทักษะพร้อมข้อเสนอส่วนบุคคลที่ปรับให้เหมาะสมแต่ละบุคคลการวางแผนพัฒนาอย่างมีเป้าหมายข้อมูลที่ได้จาก AI จะช่วยให้บุคคลสามารถวางแผนพัฒนาทักษะอาชีพได้อย่างมีเป้าหมายและมุ่งเน้นไปที่ทักษะที่จำเป็นต่อการเติบโตในสายอาชีพอย่างแท้จริงค่ะการนำ AI นะคะมาใช้ในการระบุและประเมินทักษะที่จำเป็นจึงเป็นก้าวสำคัญนะคะในการพัฒนาทักษะอาชีพในยุคดิจิทัลช่วยให้บุคคลและองค์กรสามารถตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลที่แม่นยำและวางแผนพัฒนาทักษะได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะการเรียนรู้การพัฒนาอาชีพและการฝึกอบรมด้วยบุคคล AI เมื่อเราระบุทักษะที่จำเป็นต่อการพัฒนาอาชีพได้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการเรียนรู้และฝึกอบรมทักษะเหล่านั้นการเรียนรู้แบบเดิมๆอาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละบุคคลเนื่องจากแต่ละคนมีความเร็วในการเรียนรู้สไตล์การเรียนรู้ความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกัน AI สามารถเข้ามาช่วยปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นส่วนตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ส่วนบุคคล PersonalizedLearning Platform แพลตฟอร์มเหล่านี้ถือเป็นหัวใจหลักของการเรียนรู้ส่วนบุคคลด้วย AI โดยมีเป้าหมายที่จะปรับเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนของแต่ละบุคคลแทนที่เราจะใช้หลักสูตรหรือวิธีการสอนแบบเดียวกันสำหรับทุกคนแพลตฟอร์มเหล่านี้นะคะจะช่วยให้ AI ในการวิเคราะห์และปรับแต่งองค์ประกอบต่างๆของการเรียนรู้ได้แก่เนื้อหาการเรียนรู้ learning content สามารถปรับเนื้อหาให้ตรงกับระดับความรู้พื้นฐานความสนใจและเป้าหมายการเรียนรู้ผู้เรียนของแต่ละคนเช่นหากผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในเรื่องนั้นๆอยู่แล้ว AI อาจนำเสนอเนื้อหาที่ท้าทายและเจาะลึกลงไปในรายละเอียดมากขึ้นในทางกลับกันหากผู้เรียนยังไม่มีพื้นฐาน AI อาจจะเริ่มต้นด้วยเนื้อหาที่ง่ายและเป็นพื้นฐานก่อนนอกจากนี้ AI ยังสามารถเลือกรูปแบบเนื้อหาที่หลากหลายเช่นบทความวิดีโออินโฟกราฟิกหรือสื่อมัลติมีเดียอื่นๆให้เหมาะสมกับสไตล์การเรียนรู้ของแต่ละบุคคลรูปแบบการสอนสามารถปรับรูปแบบการสอนให้เข้ากับสไตล์การเรียนรู้และความเร็วในการเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละบุคคลบางคนอาจจะชอบผ่านการอ่านและทำความเข้าใจด้วยตัวเองในขณะที่บางคนอาจชอบเรียนรู้ผ่านการฟังบรรยายดูวิดีโอหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน AI สามารถนำเสนอรูปแบบการสอนที่หลากหลายปรับเปลี่ยนไปตามความก้าวหน้าและความชอบของผู้เรียนเช่นการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบบทเรียนออนไลน์วิดีโอสาธิตรูปแบบเชิงตอบโต้หรือการมอบหมายงานโปรเจกต์ลำดับการเรียนรู้ Learning Sequence ในหลักสูตรการเรียนรู้แบบเดิมสำหรับการเรียนรู้มักจะถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าและเป็นแบบเดียว

0: างสำหรับทุกคนแต่ในแพลตฟอร์มการเรียนรู้ส่วนบุคคล AI สามารถปรับลำดับการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับความก้าวหน้าและความเข้าใจของผู้เรียนแต่ละคนหากผู้เรียนมีความเข้าใจในหัวข้อหนึ่งอย่างรวดเร็ว AI อาจจะข้ามไปยังหัวข้อที่ยากขึ้นได้หรือนำเสนอเนื้อหาเสริมที่เกี่ยวข้องในทางกลับกันหากผู้เรียนยังไม่เข้าใจในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งAI อาจจะนำเสนอเนื้อหาทบทวนหรือนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบที่แตกต่างกันไปเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้การให้ข้อเสนอแนะและประเมินผล Feedback and Assessment AI สามารถให้ข้อเสนอแนะและประเมินผลการเรียนรู้ผู้เรียนแต่ละบุคคลได้อย่างละเอียดต่อเนื่องAI สามารถติดตามความก้าวหน้าในการเรียนรู้วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนและข้อเสนอแนะส่วนบุคคลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาทักษะนอกจากนี้ AI ยังสามารถออกแบบรูปแบบการประเมินที่หลากหลายเช่นแบบทดสอบปรนัยแบบทดสอบอัตนัยประเมินผลงานโปรเจกต์หรือการประเมินผลจากการจำลองสถานการณ์เพื่อให้การประเมินผลมีความครอบคลุมสะท้อนความสามารถของผู้เรียนได้อย่างแท้จริงเรามาดูตัวอย่างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ส่วนบุคคลกันนะคะ Coursera นำเสนอคอร์สเรียนออนไลน์จำนวนมากจากมหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นนำทั่วโลกมีระบบ Personalized Learning ที่แนะนำคอร์สเรียนที่เหมาะสมกับความสนใจและเป้าหมายของผู้เรียนKhan Academy Platform การเรียนรู้ออนไลน์ฟรีควบคุมหลากหลายวิชาเน้นการเรียนรู้แบบปรับตัว Deep Learning ที่ปรับเนื้อหาและความยากง่ายตามความสามารถของผู้เรียน Dash เน้นคอร์สเรียนและนาโนดีกรีในสาขาเทคโนโลยีมี Personalized Learning Plan ที่แนะนำเส้นทางการเรียนรู้และคอร์สเรียนที่เหมาะสมกับเป้าหมายอาชีพของผู้เรียน
1: 9อาชีพปลอดภัยที่ AI ยังไม่เข้ามาแทนที่ณตอนนี้นะ ตอนนี้หลายบริษัทในทุกอุตสาหกรรมนะคะหันมาสนใจในการลงทุน AI ค่ะเพราะว่าต้องการที่จะประหยัดต้นทุนโดยเฉพาะต้นทุนค่าจ้างมนุษย์นะคะที่ก็ถือว่าเป็นจำนวนที่ค่อนข้างเยอะมากถ้าเกิดว่าเอา AI มาทำแทนได้เนี่ยก็น่าจะประหยัดไปจำนวนนึงเลยค่ะทีนี้พอหลายคนนะคะเริ่มเห็นข่าวมากขึ้นก็เริ่มหวั่นใจว่าเอ๊ะเราอาชีพที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะยังปลอดภัยจริงๆหรือเปล่างั้นเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า9อาชีพที่ตอนนี้ AI ยังไม่สามารถแทนที่ได้เนี่ยมีอาชีพอะไรกันบ้างเริ่มที่อาชีพแรกนะคะอาชีพนักจิตวิทยานั่นเองค่ะอาชีพนี้เนี่ยถือว่าพี่ที่ต้องใช้ความเข้าใจในมนุษย์สูงมากๆเลยนะคะแค่เข้าใจภาษาเนี่ยยังไม่เพียงพอค่ะแต่ต้องเข้าใจไปถึงการแสดงออกภาษากายรวมถึงปมข้างในจิตใจของแต่ละคนด้วยซึ่งต้องบอกว่าถ้าดูจากวิวัฒนาการการพัฒนา AI แล้วก็หุ่นยนต์ในปัจจุบันนะคะน่าจะยังไม่สามารถทำอาชีพนี้ได้ในระยะ 5-10 ปีข้างหน้าแน่นอนค่ะอาชีพที่2นะคะก็คือเชฟนั่นเองค่ะอาชีพนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ตวงเครื่องปรุงนะคะตามสัดส่วนต่างๆแต่ว่าก็ต้องมีการใช้การชิมรสด้วยนะคะว่ารสชาติมันออกมาเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่า AI ปรุงอาหารได้ไหมหรือว่าโรบอทปรุงอาหารได้ไหมก็อาจจะปรุงได้แต่ว่ารสชาติจะอร่อยหรือรสชาติจะกร่อยก็อีกเรื่องนึงนะคะอาชีพที่3ค่ะผู้พิพากษาแล้วก็ทนายความอย่างอาชีพผู้พิพากษานะคะก็จะต้องมีการใช้ความเข้าใจทางภาษาที่มีความซับซ้อนมากนะคะต้องใช้ตรรกะเรื่องความถูกต้องและที่สำคัญคือเรื่องจริยธรรมค่ะส่วนอาชีพทนายความค่ะต้องใช้ทักษะการสื่อสารขั้นสูงอาจจะมีการเล่นลิ้นชิงไหวชิงพริบนะคะหรือว่าอาจจะต้องอาศัยการตีความที่ทำให้ลูกความของตัวเองเนี่ยได้เปรียบมากที่สุดค่ะซึ่งข้อนี้คิดว่าซับซ้อนเกินไปกว่าที่ AI หรือว่าโรบอทจะสามารถทำได้นั่นเองอาชีพที่4ค่ะก็คืออาชีพศิลปินนั่นเองพูดมาถึงตรงนี้ทุกคนอาจจะแบบเอ๊ะไม่นะเพราะว่าเราเห็นผลงานที่มีการสร้างสรรค์จาก AI หลายๆอันที่มันค่อนข้างสวยเลยทีเดียวทีนี้อิงกี้ก็ต้องแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือพวกงานที่เป็นงานภาพงานวิชวลอะไรแบบนี้นะคะก็

0: บอกว่าในปัจจุบันเนี่ยถึงแม้บางคนจะโต้แย้งว่ามันยังมีความขาดจิตวิญญาณไปบ้างแต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าคุณภาพของภาพที่ออกมาแล้วก็ความละเอียดหรือว่าความอลังการของภาพเนี่ยก็เป็นคุณภาพระดับท็อปเทียร์จริงๆค่ะส่วนงานในฝั่งที่ AI แล้วก็โรบอทยังไม่สามารถมาแทนได้นะคะก็คืองานในสายเพอร์ฟอร์แมนซ์นั่นเองนะคะซึ่งงานแสดงเหล่านี้นะคะจะต้องใช้เสน่ห์ส่วนตัวของผู้แสดงซึ่ง AI ยังไม่สามารถทำแทนได้ค่ะอาชีพที่5ก็คือนักบริหารค่ะการบริหารนะคะไม่ได้ใช้เพียงแค่การตัดสินใจอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในองค์กรด้วยซึ่งการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจริงๆเนี่ยนะคะก็มีความเป็นศิลปะอยู่ด้วยนะคะถึงแม้ AI จะสามารถสื่อสารแล้วก็พูดคุยกับมนุษย์ได้แต่ว่า AI ก็ยังไม่สามารถเข้าใจความเป็นมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้งอยู่ดีค่ะอาชีพที่6นักมายากลต้องบอกว่าอาชีพนักมายากลนะคะเป็นอาชีพที่ใช้ทักษะในการแสดงสูงแล้วก็ต้องมีการฝึกซ้อมค่อนข้างเยอะมากและที่สำคัญเลยก็ต้องมีการหลอกล่อผู้ชมอยู่ตลอดเวลาจะว่าไปก็คล้ายกับอาชีพศิลปินเหมือนกันนะคะที่ AI แล้วก็โรบอทน่าจะยังทำแทนไม่ได้ค่ะอาชีพที่7นั่นคืออาชีพนักการเมืองค่ะต้องบอกว่าอาชีพนี้นะคะต้องใช้ทักษะของเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ความเข้าใจในมนุษย์เนี่ยค่อนข้างสูงมากทั้งในเรื่องของการหาเสียงแล้วก็การทำงานทางด้านการเมืองค่ะรวมถึงการออกนโยบายแล้วก็การผ่านกฎหมายค่ะที่ต้องอิงมาจากความเข้าใจในความต้องการของประชาชนนั่นเองค่ะข้อ8ค่ะอาชีพแพทย์นั่นเองอาชีพนี้นะคะต้องใช้การประมวลผลแล้วก็การตัดสินใจที่ค่อนข้างสูงเลยถึงแม้ว่าจะสามารถใช้ AI นะคะมาเป็นผู้ช่วยในการทำงานได้แต่ยังไม่สามารถนำมาแทนแพทย์จริงๆได้ค่ะและอาชีพสุดท้ายนะคะอาชีพที่9นั่นคืออาชีพนักกีฬานั่นเองค่ะต้องบอกว่าอาชีพนักกีฬานะคะจริงๆแล้วก็อาศัยอยู่2อย่างนะคะนั่นก็คือความสามารถทางด้านร่างกายแล้วก็ทักษะส่วนบุคคลค่ะซึ่งทั้ง2อย่างนี้นะคะใช้เวลาแล้วก็ความพยายามมากในการที่จะฝึกฝนให้สำเร็จได้นะคะถ้าเกิดว่าอีกหน่อยนะคะการแข่งขันกีฬาเนี่ยกลายเป็นเอา AI หรือว่าโรบอทมาแข่งกันมันจะไม่ใช่การแข่งขันในเรื่องของความสามารถทางด้านร่างกายหรือว่าทักษะแล้วนะคะมันจะเป็นการแข่งด้านเทคโนโลยีซึ่งจะทำให้เสน่ห์ของกีฬาเนี่ยมันหายไปค่ะและนี่ก็คือ9อาชีพนะคะที่ AI ยังไม่สามารถมาทำแทนได้ณตอนนี้ค่ะแต่มี1อาชีพที่ AI ยังไม่สามารถมาทำแทนนั่นก็คืออาชีพแฟนของเราไงล่ะเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะคิดว่ามีอาชีพไหนอีกที่ AI น่าจะยังไม่สามารถมาแทนที่ได้คอมเมนต์มาอิงกี้ดูหน่อยนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ Spring Tech ของเราด้วยค่ะ
1: เปรียบเสมือนครูผู้ช่วยส่วนตัวที่สามารถให้คำแนะนำตอบคำถามและให้ข้อเสนอแนะในการเรียนรู้แบบรายบุคคลติวเตอร์ AI ใช้เทคโนโลยีประมวลผลภาษาธรรมชาติ Natural Language Processing ในการสื่อสารและโต้ตอบกับผู้เรียนและสามารถปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การเรียนรู้และความต้องการของผู้เรียนแต่ละบุคคลคุณสมบัติเด่นของติวเตอร์ AI ได้แก่การตอบคำถามและให้คำอธิบายติวเตอร์ AI สามารถตอบคำถามของผู้เรียนเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียนแนวคิดหรือข้อสงสัยได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำติวเตอร์ AI นั้นนะคะสามารถให้คำอธิบายเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นแหล่งอ้างอิงข้อมูลต่างๆการยกตัวอย่างต่างๆเพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้อย่างถ่องแท้การให้ข้อเสนอแนะและคำแนะนำส่วนบุคคลติวเตอร์ AI สามารถวิเคราะห์การเรียนรู้แบบฝึกหัดหรือโปรเจกต์ของผู้เรียนและให้ข้อเสนอแนะส่วนบุคคลเพื่อปรับปรุงและพัฒนาทักษะเช่นการแนะนำจุดที่ควรปรับปรุงแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแหล่งข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องการปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การเรียนรู้ติวเตอร์ AI สามารถเรียนรู้จากปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนและปรับรูปแบบการสื่อสารและการให้คำแนะนำและความยากง่ายของคำถามให้เหมาะสมกับสไตล์การเรียนรู้ของผู้เรียนแต่ละคนเช่นหากผู้เรียนชอบการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติติวเตอร์ AI อาจจะเน้นการนำเสนอแบบฝึกหัด

0: โปรเจกต์มากกว่าการบรรยายทฤษฎีการให้ความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องการติวเตอร์ AI สามารถให้ความช่วยเหลือผู้เรียนได้ตลอด24ชั่วโมงเมื่อผู้เรียนมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลือไม่จำเป็นต้องรอเวลาทำการของครูผู้สอนทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและไม่สะดุดตัวอย่างการใช้งานติวเตอร์ AI Duolingo แอปพลิเคชันเรียนรู้ภาษาที่ใช้ AI ในการปรับตัวให้ปรับบทเรียนการออกเสียงและแบบฝึกให้เหมาะสมกับระดับสไตล์ของการเรียนรู้ของผู้ใช้มีระบบ AI ติวเตอร์ที่ให้คำแนะนำและให้ข้อเสนอแนะในการเรียนรู้ Mastria โปรแกรมติวเตอร์คณิตศาสตร์ที่ใช้ AI ในการปรับเนื้อหาและความยากง่ายของปัญหาให้เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียนให้คำแนะนำและเฉลยวิธีทำทีละขั้นตอน Carnegie Learning Math IU Tutor AI สำหรับวิชาคณิตศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยให้การสอนแบบส่วนบุคคลติดตามความก้าวหน้าและให้ความช่วยเหลือเมื่อนักเรียนติดขัดระบบแนะนำเนื้อหาส่วนบุคคลระบบเหล่านี้มีบทบาทให้ผู้เรียนช่วยค้นหาเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่ต้องการการพัฒนาระบบและเนื้อหาส่วนบุคคลใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆได้แก่ระบบแนะนำเนื้อหาส่วนบุคคลคืออะไรระบบเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือช่วยคุณค้นหาเนื้อหาการเรียนรู้ที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของคุณเปรียบเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวที่ช่วยคัดสรรและแนะนำสื่อการเรียนรู้มากมายไม่ว่าจะเป็นบทความวิดีโอหลักสูตรออนไลน์หนังสือหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่คุณต้องการพัฒนา AI ทำงานอย่างไรในระบบแนะนำเนื้อหา AI จะวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพื่อทำความเข้าใจและความต้องการความสนใจของคุณและนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ในการแนะนำเนื้อหาที่เหมาะสมข้อมูลที่ AI นำมาวิเคราะห์หลักๆได้แก่ความสนใจและเป้าหมายของคุณระบบจะพิจารณาจากสิ่งที่คุณระบุว่าสนใจทักษะที่คุณต้องการพัฒนาเป้าหมายในอาชีพของคุณหรือหัวข้อที่คุณเคยค้นหามาก่อนประวัติการเรียนรู้และการเข้าชมเนื้อหาของคุณระบบจะจดจำเนื้อหาที่คุณเคยเรียนเคยดูเคยอ่านหรือเคยให้ความสนใจเพื่อเรียนรู้รูปแบบการเรียนรู้และความชอบของคุณแนวโน้มหรือเนื้อหายอดนิยมและเนื้อหาที่เกี่ยวข้องระบบจะวิเคราะห์ว่าเนื้อหาใดกำลังเป็นที่นิยมในขณะนั้นเนื้อหาใดที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่คุณสนใจและเนื้อหาใดที่ผู้คนมีให้ความสนใจคล้ายคลึงกันเมื่อ AI วิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้ก็จะได้อัลกอริทึมในการประมวลผลและคัดเลือกเนื้อหาที่ระบบคิดว่าคุณจะสนใจและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะของคุณมากขึ้นจากนั้นจะนำเสนอเนื้อหาเหล่านั้นให้คุณเลือกเรียนรู้เรามาดูตัวอย่างระบบแนะนำเนื้อหาที่ส่วนบุคคลที่คุณอาจคุ้นเคยนะคะระบบแนะนำวิดีโอของ YouTube เมื่อคุณดูวิดีโอใน YouTube ไปเรื่อยๆจะระบบจะเริ่มเรียนรู้ว่าคุณชอบวิดีโอแนวไหนและจะแนะนำวิดีโออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของคุณให้คุณดูต่อไประบบจะแนะนำภาพยนตร์และซีรีส์นะคะที่ใช้ระบบ AI ในการวิเคราะห์ประวัติการดูของคุณและความชอบของคุณเพื่อจะแนะนำภาพยนตร์ซีรีส์ที่คุณอาจจะชื่นชอบระบบจะแนะนำคอร์สเรียนของคุณนะคะในแพลตฟอร์มนะคะ LinkedIn Learningจะแนะนำคอร์สเรียนที่เกี่ยวข้องกับทักษะอาชีพหรืออุตสาหกรรมที่คุณชอบโดยอิงจากโปรไฟล์และกิจกรรมของคุณประโยชน์ของระบบและการนำเนื้อหาส่วนบุคคลนะคะในการพัฒนาทักษะอาชีพนะคะข้อแรกเลยนะคะประหยัดเวลาในการค้นหาเราไม่ต้องเสียเวลานะคะไปกับการค้นหาเนื้อหาและการเรียนรู้เองระบบจะมีการคัดสรรเนื้อหาที่สนใจและมีคุณภาพมาให้โดยอัตโนมัติค่ะค้นพบเนื้อหาใหม่ๆที่ตรงใจระบบอาจจะแนะนำเนื้อหาที่คุณอาจไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่กลับเป็นประโยชน์และน่าสนใจสำหรับคุณนะคะอย่างไม่คาดคิดเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและไม่พลาดโอกาสระบบจะช่วยให้คุณเข้าถึงเนื้อหาใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่คุณสนใจนะคะ ทำให้คุณสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะได้อย่างต่อเนื่องปรับแต่งการเรียนรู้ให้เป็นส่วนตัวระบบจะช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งประสบการณ์การเรียนรู้ให้เข้ากับความสนใจความชอบและเป้าหมายของคุณได้อย่างแท้จริงระบบจะแนะนำเนื้อหาส่วนบุคคลเปรียบเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวอัจฉริยะนะคะที่ใช้ AI ในการคัดสรรและแนะนำเนื้อหาการเรียนรู้ที่ใช่สำหรับคุณช่วยให้การพัฒนาทักษะอาชีพของคุณน่ะเป็นเรื่องที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสนุกสนานมากยิ่งขึ้นAI นะคะก็สามารถฝึกฝนทักษะอาชีพและสามารถจำลองเหตุการณ์ได้หัวใจสำคัญของการใช้ AI นะคะในการฝึกฝนทักษะและการจำลองสถานการณ์หลักการพื้นฐานก็คือนำศักยภาพของ AI มาสร้างประสบการณ์ฝึกฝนสมจริงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดย AI เนี่ยจะทำหน้าที่ในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เสมือนจริงจำลองสถานการณ์การทำงานหรือสถานการณ์ที่ต้องฝึกฝนทักษะให้ผู้เรียนได้เข้าไปฝึกปฏิบัติปรับแต่งประสบการณ์การฝึกฝนปรับความยากง่ายสถานการณ์รูปแบบการฝึกฝนให้เหมาะสมกับระดับทักษะและความก้าวหน้าของผู้เรียนให้ข้อเสนอแนะและประเมินผลวิเคราะห์ผลฝึกฝนให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประเมินระดับทักษะของผู้เรียนอย่างละเอียดอ่อนและเป็นธรรมเครื่องมือและวิธีการฝึกฝนทักษะด้วย AI ที่สำคัญนะคะมาดูเครื่องมือจำลองสถานการณ์เสมือนจริงนะคะหลักการทำงานนะคะมีการผสมผสานเทคโนโลยีนะคะให้เข้ากับ AI เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงที่ผู้เรียนสามารถเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์และฝึกฝนทักษะได้อย่างเสมือนจริงสภาพแวดล้อมนี้อาจเป็น3มิติหรือมีเสียงหรือแม้แต่การตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของผู้เรียนทำให้เกิดความรู้สึกเหมือนอยู่ในสถานการณ์จริงความปลอดภัยและไร้ความเสี่ยงช่วยให้ผู้เรียนนะคะสามารถฝึกฝนทักษะในสถานการณ์ที่อาจจะมีความเสี่ยงในโลกของความเป็นจริงเช่นการผ่าตัดการบินหรือการจัดสถานการณ์ฉุกเฉินโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยสามารถฝึกซ้ำได้เท่าที่ต้องการและจนชำนาญค่ะยกตัวอย่างการใช้งานนะคะเอามาใช้อะไรบ้างนะคะเช่นการแพทย์มีการจำลองผ่าตัดเสมือนจริงช่วยให้ศัลยกรรมแพทย์ฝึกฝนเทคนิคการผ่าตัดในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติจริงกับผู้ป่วยลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มความมั่นใจการบินใช่ไหมคะเรามีการเครื่องจำลองการบินที่ใช้ AI สร้างภาพแล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมการบินที่สมจริงช่วยให้นักบินนะคะฝึกหัดการควบคุมการบินควบคุมการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินและการนำทางโดยไม่ต้องเสี่ยงอันตรายจากเครื่องบินจริงการบริการลูกค้าโปรแกรมจำลองสถานการณ์บริการลูกค้าช่วยให้พนักงานได้ฝึกขายและก็ทักษะการสื่อสารการรับมือกับลูกค้าหลากหลายประเภทและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสามารถฝึกซ้ำได้ค่ะการเขียนโปรแกรมการจำลองการเขียนโปรแกรมช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ฝึกฝนการเขียนโค้ดการแก้ไขข้อผิดพลาดการทำงานร่วมกันในโปรเจกต์ในสภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่นและสามารถทดลองไอเดียใหม่ๆได้อย่างอิสระค่ะ
1: ในปัจจุบันมนุษย์ได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีต่างๆให้ตอบโจทย์ความต้องการและสามารถช่วยงานของมนุษย์มากขึ้นและระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก็คือหนึ่งในเทคโนโลยีที่ถูกสร้างและพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานั้นแต่คนหลายกลุ่มกลับมีข้อถกเถียงว่าระบบ AI นั้นอาจนำไปสู่การสูญพันธุ์ของมนุษย์ได้และในวันนี้อับดุลไททูปก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์และหาคำตอบของคำถามนี้ไปพร้อมๆกันครับAI คืออะไร AI หรือ Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์คือเครื่องจักรที่ถูกออกแบบมาให้มีความสามารถในการทำความเข้าใจเรียนรู้เรื่องต่างหาเหตุผลและแก้ไขปัญหาต่างๆแทนมนุษย์โดยระบบปัญญาประดิษฐ์นั้นกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในขณะนี้โดยเฉพาะในแวดวงเทคโนโลยีและธุรกิจต่างๆที่เดี๋ยวนี้มีการนำเอา AI เข้ามาทำงานแทนมนุษย์มากขึ้นถึงแม้ว่าจะยังเป็นแค่เพียงบางส่วนแต่ในอนาคตเราก็อาจจะเห็น AI มาทำงานแทนที่มนุษย์ 100% ก็ได้ครับ เนื่องจากระบบ AI นั้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเรียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์โดยเฉพาะทำให้ระบบ AI สามารถคิดและประมวลผลได้เทียบเคียงหรือเหมือนกับมนุษย์โดยระบบ AI นั้นต้องการแค่ชุดข้อมูลหรือ input เพื่อให้ AI สามารถประมวลผลและให้คำตอบหรือ response ที่เราต้องการได้และหลังจากนั้นมนุษย์ก็จะเอาคำตอบที่ได้จาก AI ไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ตามความต้องการของแต่ละคนนั่นเองซึ่งจุดประสงค์ของการสร้างและใช้งาน AI นั่นคือการที่ AI สามารถช่วยให้มนุษย์สามารถตัดสินใจและทำสิ่งที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้นได้เช่นมนุษย์ไม่สามารถคิดหัวข้อที่ต้องเขียนรายงานได้แต่เมื่อเราป้อนข้อมูลให้กับ AI ว่าเราต้องการรายงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรเพียงแค่นี้ปัญหาของเราก็จะได้รับการแก้ไขและเราก็สามารถผลิตรายงานออกมาได้เป็นต้นโดยในปัจจุบันระบบ AI ก็ได้ถูกนำมาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพของงานในแต่ละธุรกิจมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับ 2. ระดับของ AI ในปัจจุบันระบบ AI ยังไม่ถูกพัฒนาจนสำเร็จและสามารถใช้งานได้ครบ 100% โดยในขณะนี้ระบบ AI ถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ระดับด้วยกันโดยระดับแรกคือ Artificial Narrow Intelligence หรือ ANI โดย AI ในระดับนี้เป็นระบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาได้เพียงปัญหาเดียวนั่นแปลว่าหากเราป้อนข้อมูลที่มากกว่า1ให้กับระบบ AI ที่อยู่ในระดับนี้มันก็จะไม่สามารถประมวลผลและให้คำตอบที่แม่นยำให้กับเราได้โดยระบบ AI ในระดับนี้จะสามารถทำงานได้ดีในงานทางเดียวที่ไม่ต้องการการตอบโต้ใดๆยกตัวอย่างเช่นเวลาเราต้องการจะซื้อของออนไลน์และเข้าไปคุยในแชทและป้อนคำถามที่ถูกตั้งค่าไว้อยู่ก่อนแล้วระบบ AI ก็จะสามารถให้คำตอบกับเราได้แต่เราไม่สามารถคุยโต้ตอบกับมันเหมือนที่เราคุยโต้ตอบกับมนุษย์ได้ครับและส่วนระดับที่2คือ Artificial General Intelligence หรือ AGI เป็นระดับที่ระบบ AI ที่เราใช้งานอยู่ในปัจจุบันอยู่ครับโดยระบบ AI ในระดับนี้จะสามารถคิดและสามารถประมวลผลเองได้เช่นการประมวลผลทางด้านภาษาการประมวลผลทางด้านรูปภาพซึ่งระบบ AI ในระดับนี้จำเป็นต้องใช้การทำงานร่วมกันของ AI ในระดับแรกหลายตัวเพื่อช่วยในการให้เหตุผลและคำตอบที่สมเหตุสมผลกับข้อมูลที่ถูกป้อนให้และระดับที่3คือ Artificial Super Intelligence หรือ ASI คือระบบ AI ที่ยังเป็นเพียงแค่ทฤษฎีอยู่ในปัจจุบันโดยระบบ AI ที่จะอยู่ในระดับนี้จะต้องเป็นระบบ AI ที่ก้าวข้ามความสามารถและความฉลาดของมนุษย์ไปแล้วสามารถคิดและตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับมนุษย์ไม่มีผิดแต่ในปัจจุบันระบบ AI ที่เราใช้งานอยู่นั้นยังไม่สามารถมาอยู่ในระดับนี้ได้แต่ในอนาคตก็ยังเป็นเรื่องไม่แน่นอนการที่ระบบ AI อาจจะถูกพัฒนาจนสามารถมาอยู่ในระดับนี้ได้เลยก็มีความเป็นไปได้สูงครับ 3. ระบบ AI อาจนำไปสู่การสูญพันธุ์ของมนุษย์ได้จริงหรือนับตั้งแต่วันที่ระบบ ChatGPT แชทบอทปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยในการตอบคำถามและค้นหาสิ่งต่างๆที่มนุษย์สงสัยได้ถูกเปิดใช้งานบริษัทตรวจสอบด้านเทคโนโลยีชื่อดังอย่าง SensorTown ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าหลังจากที่มีการเปิดใช้งาน ChatGPT ได้เพียงแค่2เดือนก็มียอดผู้ใช้ทะลุกว่า100ล้านคนทำให้นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบปัญญาประดิษฐ์หลายคนถึงขั้นต้องร่วมลงชื่อในแถลงการที่ถูกเผยทางเว็บไซต์ของศูนย์ความปลอดภัยปัญญาประดิษฐ์ว่าการลดความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของมนุษย์จากการมีอยู่ของระบบ AI ควรได้รับความสำคัญในระดับโลกควบคู่ไปกับความเสี่ยงอื่นๆเช่นโรคระบาดหรือสงครามนิวเคลียร์เลยทีเดียวครับนอกจากนี้นักวิจัยอาวุโสอลิซาเบธเรเนเอลิสจากสถาบันจริยศาสตร์กับ AI ของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดยังได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกส่วนตัวของเธออีกว่าเธอกังวลมากเกี่ยวกับความก้าวหน้าของระบบ AI ว่าระบบ AI จะขยายขอบเขตของการตัดสินใจโดยอัตโนมัติที่มีความลำเอียงเลือกปฏิบัติกีดกันและอยุติธรรมและในขณะเดียวกันมนุษย์ก็ไม่สามารถเข้าใจหรือโต้แย้งใดๆได้เลยซึ่งนั่นอาจจะทำให้เกิดการแพร่กระจายของข้อมูลที่ผิดพลาดเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณและนอกจากเธอแล้วยังมีนักวิจัยอีกหลายคนที่มองว่าระบบ AI ควรกลายเป็นความกังวลใหม่ที่โลกต้องเฝ้าระวังแต่อย่างไรก็ตามสำหรับคำถามที่ว่าระบบ AI อาจจะนำไปสู่การสูญพันธุ์ของมนุษย์นั้นคำตอบที่เรามีในตอนนี้ก็คือไม่เป็นความจริงครับโดยนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยมองว่าระบบ AI นั้นเพียงแค่อาจจะกลายเป็นอาวุธมหาปลัยให้ข้อมูลผิดๆกับมนุษย์จนนำไปสู่ข้อพิพาทที่ใหญ่ขึ้นจำกัดความคิดและข้อโต้แย้งของมนุษย์ ถูกรัฐบาลใช้เป็นเครื่องมือในการสอดแนมหรือสืบค้นข้อมูลเพื่อผลประโยชน์ของประเทศตัวเองหรือส่งผลให้ศักยภาพของมนุษย์ลด

ลงไม่ทำอะไรด้วยตัวเองและเลือกที่จะพึ่งแต่ระบบ AI เท่านั้นแต่การที่จะทำให้มนุษยชาติสูญพันธุ์ไปจากโลกนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเนื่องจากโลกของเราจะมีบางสิ่งที่ AI ไม่สามารถทำแทนมนุษย์ได้อย่างแน่นอนและนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไม AI ไม่สามารถนำไปสู่การสูญพันธุ์ของมนุษย์

ยชาติสูญพันธุ์ไปได้อย่างสิ้นเชิงแต่อย่างไรระบบ AI ก็ยังถือเป็นสิ่งที่เราควรเฝ้าระวังอยู่ดีเนื่องจากในอนาคตอาจมีการใช้ระบบ AI ในการพัฒนาอาวุธที่มีพลังในการทำลายล้างสูงที่อาจนำไปสู่การก่อสงครามที่ฆ่าชีวิตของมนุษย์เกินกว่าที่เราจะนับไหวทำให้มีผู้เชี่ยวชาญหลายคนรวมถึงอีลอนมัสก์มหาเศรษฐีได้ร่วมลงนามในจดหมายปิดผนึกเพื่อเรียกร้องให้มีการหยุดการพัฒนาเทคโนโลยี AI และผู้ลงนามยังมีความเห็นอีกว่าควรมีการหารือเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันหรือกฎระเบียบที่จำกัดการใช้ระบบ AI ในการทำสิ่งต่างๆเนื่องจากในอนาคตระบบ AI อาจกลายเป็นภัยคุกคามระดับเดียวกันกับโรคระบาดหรือสงครามนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษยังเตรียมยกประเด็นนี้เข้าหารือในการประชุมสุดยอด G7 หรือกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำและสหรัฐอเมริกาก็ยังเตรียมหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารืออีกครั้งในเร็ววันนี้ทั้งหมดนี้ฟ้องให้เราเห็นว่าระบบ AI นั้นไม่ได้สร้างแต่ประโยชน์หรือช่วยงานมนุษย์เพียงอย่างเดียวแต่มันอาจจะก่อให้เกิดภัยระดับโลกที่อาจจะนำไปสู่หายนะครั้งยิ่งใหญ่ได้อีกด้วยนั่นเองครับ

ประโยชน์ของการฝึกฝนทักษะการจำลองสถานการณ์ด้วย AI ประโยชน์ของการฝึกฝนทักษะและการจำลองสถานการณ์ AI นะคะฝึกฝนในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยลดความเสี่ยงในการฝึกฝนทักษะที่อาจจะเป็นอันตรายในโลกจริงฝึกซ้ำได้ไม่จำกัดเราสามารถฝึกฝนได้ซ้ำได้บ่อยๆจนเกิดความชำนาญได้รับข้อเสนอแนะส่วนบุคคล AI จะให้ข้อเสนอแนะที่ละเอียดและตรงจุดช่วยให้พัฒนาทักษะได้อย่างรวดเร็วสนุกและมีแรงจูงใจ gamification นะคะทำให้การฝึกฝนเป็นเรื่องสนุกและน่าติดตามปรับตัวให้เหมาะสมและให้เหมาะกับแต่ละบุคคล AI เนี่ยสามารถปรับระดับความยากง่ายและรูปแบบการฝึกฝนให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละบุคคลสรุปแล้วนะคะ AI ได้เข้ามาปฏิวัติวิธีการฝึกฝนด้านอาชีพทักษะด้านอาชีพด้วยการสร้างเครื่องมือและวิธีการที่สมจริงปลอดภัยมีประสิทธิภาพและสนุกสนานช่วยให้การพัฒนาทักษะเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น AI สามารถเสริมทักษะในอุตสาหกรรมเฉพาะทางได้นะคะ AI ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือทั่วไปที่ใช้ได้ในทุกสาขาอาชีพแต่ยังมีศักยภาพในการเสริมทักษะเฉพาะทางแต่ละอุตสาหกรรมได้อย่างลึกซึ้งเราจะสำรวจตัวอย่างประยุกต์ใช้ AI ในการพัฒนาทักษะในอุตสาหกรรมที่สำคัญบางส่วนอุตสาหกรรมทางการแพทย์และสุขภาพ AI ในการวินิจฉัยโรค AI สามารถวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์เช่นภาพถ่ายรังสีภาพ CT สแกนและภาพMRI เพื่อช่วยให้แพทย์ในการวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วการฝึกอบรมแพทย์ในการใช้ AI เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญ AI ในการแพทย์แม่นยำสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วยแต่ละรายเพื่อออกแบบแผนการรักษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จำเป็นต้องพัฒนาทักษะในการตีความและใช้ข้อมูลที่ได้จาก AI เหล่านี้ AI ในการแพทย์ทางไกลจะช่วยให้แพทย์ทางไกลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเช่นการให้คำปรึกษาออนไลน์การติดตามอาการผู้ป่วยระยะไกลและการดูแลผู้ป่วยที่บ้านบุคลากรทางการแพทย์ต้องพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยี AI ในการให้บริการทางการแพทย์ทางไกลด้วยอุตสาหกรรมทางการเงิน AI นะคะในการซื้อขายหลักทรัพย์แบบอัลกอริทึมเราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลตลาดหุ้นและทำการซื้อขายหลักทรัพย์โดยอัตโนมัตินักวิเคราะห์การเงินนักลงทุนต่างๆเนี่ยนะคะต้องพัฒนาทักษะให้เกิดความเข้าใจและใช้ประโยชน์จากระบบซื้อขายแบบอัลกอริทึม AI ในการตรวจจับการฉ้อโกงนะคะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อตรวจจับธุรกิจที่น่าสงสัยและอาจเป็นสิ่งที่ฉ้อโกงผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินเนี่ยจะต้องพัฒนาทักษะในการใช้ AI เพื่อป้องกันและจัดการกับการฉ้อโกงทางการเงิน AI

ในการบริหารความเสี่ยงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินเศรษฐกิจเพื่อประเมินความเสี่ยงและให้คําแนะนําในการบริหารความเสี่ยงผู้จัดการความเสี่ยงและนักวิเคราะห์ความเสี่ยงต้องพัฒนาทักษะในการใช้ AI ในการประเมินและการบริหารความเสี่ยงทางการเงินอุตสาหกรรมในการผลิต AI ในระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติช่วยให้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรมมีความฉลาดยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นวิศวกรและช่างเทคนิคจะต้องพัฒนาทักษะในการออกแบบติดตั้งและบำรุงระบบหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่ใช้ AI ในการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งเครื่องจักรเพื่อพยากรณ์เวลาที่เครื่องจักรอาจเกิดปัญหาและวางแผนบำรุงรักษาล่วงหน้าช่องเทคนิคและวิศวกรรมและวิศวกรซ่อมบำรุงต้องพัฒนาทักษะในการใช้ AI ในการบำรุงรักษาเชิงพยากรณ์ AI ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานสามารถข้อมูลห่วงโซ่อุปทานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและลดต้นทุนผู้จัดการห่วงโซ่อุปทานและนักวางแผนโลจิสติกส์ต้องพัฒนาทักษะในการใช้ AI ในการจัดการห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมการตลาดและการขาย AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าสามารถวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าจากแหล่งต่างๆเพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้านักการตลาดนักการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าต้องพัฒนาทักษะในการใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า AI ในการโฆษณาและการตลาดส่วนบุคคลสามารถออกแบบแคมเปญโฆษณาและการตลาดที่ตรงกับความสนใจและความต้องการของลูกค้าแต่ละรายนักการตลาดและผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลต้องพัฒนาทักษะในการใช้ AI ในการทำการตลาดส่วนบุคคล AI ในการสร้างเนื้อหาสามารถช่วยสร้างเนื้อหาทางการตลาดเช่นบทความวิดีโอภาพและนักเขียนคอนเทนต์และผู้สร้างสรรค์เนื้อหาต้องพัฒนาทักษะในการใช้ AI ในการสร้างสรรค์เนื้อหาที่มีคุณภาพและน่าสนใจ AI กับการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์และสังคม Soft Skill นอกเหนือจากทักษะทางเทคนิคทักษะด้านอารมณ์และสังคมก็มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในอาชีพทักษะเหล่านี้รวมถึงทักษะการสื่อสารทักษะการทำงานเป็นทีมทักษะการแก้ปัญหาความฉลาดทางอารมณ์แม้ว่า AI จะถูกมองว่าเป็นเทคโนโลยีที่เน้นการทำงานเชิงตรรกะและเหตุผลแต่ AI ก็สามารถนำมาใช้ในการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์สังคมได้อย่างน่าสนใจเครื่องมือ AI สำหรับการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารSpeech Analysis and Feedback Tool สามารถวิเคราะห์การพูดของเราเช่นความชัดเจนน้ำเสียงความเร็วในการพูดและการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงทักษะการพูด AI Power Communication Training Platform แพลตฟอร์มเหล่านี้ใช้ AI ในการจำลองสถานการณ์การสื่อสารและให้โอกาสเราในการฝึกฝนทักษะการสื่อสารในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเครื่องมือ AI สำหรับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ Sentiment Analysis Tool สามารถวิเคราะห์ข้อมูลอีเมลหรือการสนทนาเพื่อประเมินอารมณ์และความรู้สึกของผู้คนเครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยให้เราเข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นได้ดีขึ้นและปรับปรุงทักษะการสื่อสารและการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น Emotional Intelligence Turning Simulation ความสามารถสร้างสถานการณ์จำลองที่ต้องใช้ความฉลาดทางอารมณ์ในการแก้ปัญหาและให้โอกาสเราในการฝึกฝนทักษะการจัดการอารมณ์และการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นเครื่องมือ AI สำหรับการพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีมแพลตฟอร์มเหล่านี้ใช้ AI ในการวิเคราะห์รูปแบบการทำงานรวมงานกันเป็นทีมและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีม Communication

เช่น Analysis Tool for Team สามารถวิเคราะห์การสื่อสารภายในทีมรูปแบบการสื่อสารความถี่ในการสื่อสารหัวข้อสนทนาและก็การให้คำเสนอแนะและก็ปรับปรุงสื่อสารในทีมการใช้ AI ในการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์จะช่วยให้เราสามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการทำงานร่วมกับผู้อื่นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีประสบการณ์สำเร็จในอาชีพได้อย่างรอบด้านข้อพิจารณาด้านจริยธรรมความท้าทายการใช้ AI ในการพัฒนาทักษะอาชีพแม้ว่า AI จะมีศักยภาพในการพัฒนาทักษะอาชีพอย่างมากแต่ก็มีข้อพิจารณาด้านจริยธรรมและความท้าทายที่เราต้องตระหนักและจัดการอย่างเหมาะสมอคติในอัลกอริทึม AI อาจมีอคติหากข้อมูลที่ใช้ในการฝึกฝน AI มีอคติเช่นติทางเพศเชื้อชาติหรืออายุอคติเหล่านี้อาจส่งผลลัพธ์ต่อการประเมินทักษะหรือการแนะนำเช่นเส้นทางการเรียนรู้ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมความไม่เท่าเทียมกันในการพัฒนาทักษะความกังวลเรื่องการถูกแทนที่งานการนำ AI มาใช้ในการทำงานอัตโนมัติอาจทำให้เกิดความกังวลว่า AI จะเข้ามาแทนที่การทำงานของมนุษย์โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ทักษะที่ไม่ซับซ้อนการพัฒนาทักษะให้มนุษย์มีความสามารถในการทำงานร่วมกับ AI การพัฒนาทักษะใหม่ๆที่ AI ไม่สามารถทำได้จึงเป็นสิ่งสำคัญความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลการใช้ AI ในการพัฒนาทักษะอาจต้องมีการเก็บรวบรวมและการคิดวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนเช่นประวัติทางการเรียนรู้ผลการประเมินทักษะข้อมูลส่วนตัวอื่นๆการรักษาความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญความท้าทายในการเข้าถึงเทคโนโลยี AI อาจมีราคาแพงและเข้าถึงยากสำหรับกลุ่มคนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือผู้ที่มีข้อจำกัดทางการเงินการทำให้เทคโนโลยี AI เข้าถึงได้ง่ายและเท่าเทียมสำหรับทุกคนจึงเป็นสิ่งสำคัญความจำเป็นในการปรับตัวและการเรียนรู้ตลอดชีวิตเทคโนโลยี AI มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วทักษะที่จำเป็นในวันนี้อาจไม่เพียงพอในอนาคตการพัฒนาทักษะอาชีพในยุค AI จึงจำเป็นต้องเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีแนวโน้มในอนาคตและบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของ AI ในการพัฒนาทักษะอาชีพแนวโน้มในอนาคตนะคะของการพัฒนาทักษะอาชีพด้วย AI ยังคงมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเราสามารถคาดการแนวโน้มที่น่าสนใจและบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของ AI ในการพัฒนาทักษะได้ดังนี้การเติบโตของ Generativeมีความสามารถในการสร้างเนื้อหาข้อความและรูปภาพได้อย่างน่าทึ่ง Generative AI นะคะจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างเนื้อหาการเรียนรู้ออกแบบสื่อการฝึกอบรมการสร้างประสบการณ์เรียนรู้ที่น่าสนใจและมีส่วนร่วมมากขึ้นการผสมผสานนะคะร่วมกับ Metaverse และ Virtual World นะคะจะกลายเป็นแพลตฟอร์มใหม่สำหรับการเรียนรู้และการฝึกอบรม AI และช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่เสมือนจริงที่สมจริงและมีปฏิสัมพันธ์ทำให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนทักษะในสถานการณ์จำลองที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นการพัฒนาทักษะที่เน้นมนุษย์มากขึ้นในยุคที่ AI ทำงานอัตโนมัติและหลายด้านทักษะที่เน้นความเป็นมนุษย์เช่นทักษะความคิดสร้างสรรค์ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลและทักษะภาวะผู้นำจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นการพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้โดดเด่นและแตกต่างจาก AI จะเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในอาชีพบทสรุปและข้อเสนอแนะก้าวไปข้างหน้ากับการพัฒนาทักษะอาชีพในยุค AI นะคะAI นั้นนะคะไม่ใช่ภัยคุกคามต่อการจ้างงานนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะแต่เป็นเครื่องมือนะคะอันทรงพลังในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะทางอาชีพ

ีของมนุษย์การใช้ AI ในการพัฒนาทักษะเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นส่วนตัวแล้วก็สนุกสนานมากยิ่งขึ้น AI เนี่ยจะช่วยให้เราฝึกฝนทักษะในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยแล้วก็สมจริงค่ะและช่วยให้เราพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเติบโตในสายอาชีพรอบๆด้านอย่างหลากหลายได้นะคะเพื่อก้าวไปข้างหน้ากับการพัฒนาทักษะอาชีพในยุค AI นะคะเราก็จะมีข้อเสนอแนะที่เราต้องเปิดใจและเรียนรู้และทำความเข้าใจในเทคโนโลยี AI นะคะทำความเข้าใจว่า AI คืออะไรมีศักยภาพและข้อจำกัดอย่างไรและ AI สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาทักษะอาชีพได้อย่างไรสำรวจทดลองใช้เครื่องมือ AI ในการพัฒนาทักษะลองใช้แพลตฟอร์มการเรียนรู้ส่วนบุคคลแอปพลิเคชันฝึกภาษาเครื่องมือจำลองสถานการณ์เครื่องมือ AI อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะที่สนใจมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่เน้นมนุษย์มากยิ่งขึ้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านอารมณ์แล้วก็สังคมทักษะความคิดสร้างสรรค์ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและทักษะภาวะผู้นำซึ่งเป็นทักษะที่ AI ไม่สามารถทดแทนได้ง่ายเรียนรู้ตลอดชีวิตและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี AI ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมันติดตามแนวโน้มใหม่ๆแล้วก็พัฒนาทักษะใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานการพัฒนาทักษะอาชีพในยุค AI เป็นโอกาสที่ดีในการยกระดับความสามารถและพัฒนาศักยภาพของตนเองการเปิดรับเทคโนโลยี AI เรียนรู้การใช้งานและมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะที่จำเป็นจะช่วยให้คุณก้าวหน้าในสายงานอาชีพและประสบความสำเร็จในโลกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้อย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างคะวันนี้นะคะที่เราได้รับรู้ไปนะคะว่า AI นั้นมีความสามารถหลากหลายเราต้องใช้ให้เป็นนะคะในยุคโลกาภิวัตน์ในศตวรรษที่21นี้นะคะค่ะก็ขอจบนะคะในการนำเสนอนะคะในรายการรู้รักภาษากับการสร้างทัศนคติค่านิยมเพื่อส่งเสริมการสร้างทักษะอาชีพในศตวรรษที่21ในชั่วโมงที่14เพียงเท่านี้นะคะค่ะแล้วก็มาพบกันใหม่ในชั่วโมงที่15นะคะกับเรื่องทักษะภาษากับการพัฒนาอาชีพจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะเรามาติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะตามที่นัดหมายไว้นะคะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์วังออนโพนิ่มแดงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นะคะนำเสนองานสรรสร้างงานประดิษฐ์ตอนที่6นะคะจะทำพานพุ่มเป็นพานพุ่มที่ทำจากผ้าเทปนะคะก็จะมีพานพุ่มนะคะเบอร์4นะคะถ้าซื้อพานพุ่มขนาดระดับนี้เป็นเบอร์4เบอร์4แต่ต้องซื้อมีซื้อฐานอีกต่างหากนะคะราคาย่อมเยาสามารถจะซื้อได้ทั่วไปตามร้านอุปกรณ์เครื่องเขียนก็มีนะคะท่านจะหาซื้อได้เด็กๆก็หาซื้อได้ตามต่างจังหวัดเนี่ยนะคะก็มีนะคะก็จะมานำมาทำพานพุ่มรูปทรงจะเป็นรูปทรงนี้นะคะมีหลายแบบเบอร์5เบอร์แล้วแต่เลือกจะเลือกใช้ที่การที่เลือกเบอร์4นั้นเพราะว่าเวลาประมาณ45นาทีถึง50นาทีในการดำเนินรายการนะคะอาจารย์บังออนจะดำเนินรายการประมาณเวลานี้นะคะของทางรายการสรรสร้างงานประดิษฐ์นะคะก็ต้องเตรียมไว้มีพานนะคะพานแล้วก็ต้องมีฐานรองนะคะฐานรองเดี๋ยวเช่นอันนี้เราต้องมาใช้มีดนะคะเจียนออกนะคะนะคะแต่ทำมาแล้วส่วนหนึ่งนะคะสำเร็จมาแล้วเนี่ยนะคะเราจะนี่นะคะเนี่ยเจียนมาเป็นรูปแบบนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะต้องเวลาเป็นส่วนนี้ใช่ไหมคะกลมก็ต้องมาเฉือนออกเฉือนให้มาเป็นเท่ากับพานได้อย่างนี้พานอยู่บนนี้ไม่ใช่นะคะจะต้องมีพานอันนี้ก็วางลงไปนะคะได้นะคะเนี่ยนะคะก็จะได้ผ่านนี้แล้วนะคะโฟมนะคะจากนั้นอุปกรณ์ก็จะมีกรรไกรปักคีบนะคะที่จะต้องใช้ไม้บรรทัดอีกเช่นกันบางครั้งเนี่ยบางไม้บรรทัดบางครั้งจะใช้หรือไม่ใช้แล้วแต่ต้องมีการวัดถ้าเบื่อบางแบบเนี่ยจะต้องมีการวัดที่จะต้องมีรูปของการทำผ่านพุ่มนี่จะต้องมีสัดส่วนที่จะต้องมีแบ่งครึ่งอะไรเงี้ยนะคะบรรทัดแบ่งครึ่งส่วนอะไรอย่างเงี้ยที่จะต้องทำลายแต่ทำถ้าเผื่อทำผ้าเทปเนี่ยนะคะที่มีดิ้นเงินเนี่ยนะคะเราไม่ทำลายคือลายผ้าไม่ใช่ลายโทรศัพท์นะคะลายผ้านะคะลายลวดลายที่บนพานพุ่มนะคะกรรไกรดอกไม้ที่จะทำเป็นฐานรองหรือจะใช้ดอกอะไรก็ได้นะคะดอกที่มันสีขาวๆให้เหมาะสมกับพานกับพุ่มนะคะแล้วก็กาวนี่ต้องใช้นะคะกาวสำคัญคือกาวนี้กาวปืนนะคะปืนกาวปืนนะคะนะคะไม้แหลมต้องใช้ทีนี้การใช้นะคะการใช้ก็จะต้องสอดเข้าไปในแท่งกาวแท่งพลาสติกนะคะพลาสติกนะคะสอดเข้าไปให้ถึงในส่วนของปืนนะคะเพื่อที่เวลายิงแล้วจะได้สะดวกถ้าเผื่อไม่ถึงส่วนในปืนเนี่ยมันยิงค่อนข้างลำบากกาวไม่ค่อยจะออกเนี่ยนะออกน้ำของกาวเนี่ยมันก็จะออกมาที่พร้อมที่จะใช้งานนะคะไม้แหลมนี่ต้องใช้นะคะไม้แหลมนี่เราไว้เวลาตกแต่งส่วนต่างๆของเนี่ยนะคะที่เวลาบางทีส่วนต่างเนี่ยเรามันหลบไปจะแนะนำนิดนึงว่าการทำพานพุ่มที่เป็นที่เราไม่ใช้เข็มหมุดนะคะเราจะต้องทากาวลงไปบนสายของเนี่ยนะคะบนนี้นะคะถึงจะติดกับกาวได้ไม่ใช่ทากาวแล้วไปติดบนพานพุ่มนะคะกาวกับความร้อนนะคะพุ่มจะละลายนะคะ
เสียเลยนะคะใช้ไม่ได้เลยนะคะเนี่ยนะคะเราก็ต้องทำต่อไปนะคะจะเริ่มการทำนะคะเราก็ต้องทำจุดไว้ก่อนนะคะที่จะเพื่อที่จะจับง่ายสะดวกเทปกาวเราถัดทำเวลาถ้าเปิดถวายพระเนี่ยนะคะเรามีพุ่มเงินพุ่มทองได้อีกเช่นกันนะคะอันนี้เป็นพุ่มเงินนะคะพุ่มทองก็มีแต่เดี๋ยวจะทำหลังรายการเพื่อที่จะไปถวายพระเพื่อเป็นพุทธบูชาแล้วงานนี้เราอาจจะทำที่เวลาขึ้นบ้านใหม่อะไรนี่โอกาสที่ต่อไปเดี๋ยวอธิบายท้ายๆแล้วกันนะคะเนี่ยนะคะท่านอาจารย์ปิดไปแล้วนะคะขอโทษลืมไปนิดนึงนะคะเวลาทำงานจะต้องเราจะต้องทากาวนะคะก่อนให้มีความร้อนค่อนข้างจะคลายตัวนิดนึงนะคะนี่นะคะมีพุ่มเงินพุ่มทองลักษณะดิ้นเงินแบบนี้ก็มีนะคะเราก็จะทำผู้สาธิตก็จะทำหลังจากรายการนี้ก็จะทำเป็นพุ่มทองอีกนะคะ

นะคะค่อยๆทากาวไปนะคะค่อยๆเลียงไปนะคะ

ถ้ากล่าวส่วนล่างของส่วนของดิ้นนะคะดิ้นเงินนะคะ

เราไม่กล้าตัดเดี๋ยวจะมีรอยต่อของการทำพันธุ์พุ่มนะคะจะมีรอยต่อเพราะว่าไอ้ดิ้นไอ้เทปพวกนี้เวลาตัดแล้วมันจะลุ่ยง่ายนะคะกระจายเร็วด้วยตัดปุ๊บเนี่ยไปเลย

เราค่อยๆพลิกนะคะเนี่ยนะคะทาเกลาต้องระวังนิดนึงอย่าให้เกลาไปความร้อนไปโดนกับโฟมมากๆมันก็จะละลายได้นะคะนี่

นะคะค่อยๆอย่าดึงมากดึงมากแล้วมันจะขาดได้นะคะงานพวกนี้เป็นงานประดิษฐ์ก็จะต้องเป็นมีความใจเย็นเล็กน้อยนะคะเป็นการฝึกสมาธิด้วยนะคะเด็กๆสามารถทำได้นะคะไม่ยากเกินไปนะคะเด็กๆที่เคยชมรายการเนี่ยนะคะก็จะของอาจารย์บางอ่อนนี่จะนำมางานที่มันสร้างสรรค์ขึ้นมานะคะให้เด็กทำได้โดยไม่ยากเลยนะคะเนี่ยต้องทานะคะแล้วให้เย็นนิดหนึ่งให้ความร้อนมันคลายนิดหนึ่งนะคะ

ต้องการโกมาลองอันนี้คือใบลานนะคะเนี่ยนะคะใบลานที่เขามาทำกับหมากค่ะกับหมากของจังหวัดอุทัยธานีนะคะเขาทำเป็นจานเดี๋ยวนี้เอากลับอะไรมาทำก็สวยดีเหมือนกันนะคะทุกวันสองวันชมรายการแต่ไม่ใช่กลับหมากอันนี้กลับหมาก

ค่อยค่อยเย็นใจเย็นเย็นนะคะควรระวังมากที่สุดคือความร้อนของกาวนะคะจะไปโดนกับโฟมแล้วจะละลายนะคะละลายรูปทรงจะเสียเลยนะคะเนี่ยก็ยังติดไม่ได้ก็คอยนิดนึงนะคะนะคะค่อยๆ

ทากาวนะคะไปเรื่อยๆแล้วก็ทากาวไปเนี่ยนะคะยาวอย่าให้อย่ายาวเกินไปมันจะแห้งได้นะคะความกว้างประมาณไม่

นะคะเนี่ยเกือบจะได้ครึ่งหนึ่งของพุ่มแล้วนะเนี่ยฮะจนจะได้ครึ่งหนึ่งของพุ่มแล้วนะคะคล้ายกันจับจีบเหมือนกันนะคะ

คากาวนะคะส่วนล่างของเทปนะคะเทปประกอบดิ้นเงินนะคะคล้ายกับการจับจีบเหมือนกันนะคะขอให้เย็นนิดนึง

มันจะมีเศษกาวนิดๆที่มันหล่นอยู่นะคะมันต้องมีเศษเพราะว่าส่วนที่มันเหลือเนี่ยเราต้องปาดออกมานะคะเป็นส่วนที่ทำให้มันหนานะคะ

ผู้สาธิตจะเผลอลืมไปชอบจะไปติดกาวตรงทากาวตรงส่วนของโฟมนะคะนี่ไงคะคนขายเขาก็ฉลาดนะมีรอยต่อ

ของดิ้นเงินแต่ต้องต่อให้ตรงนะคะต่อได้แล้วค่ะมีรอยต่อนิดนึง

ตรวจใกล้เสร็จแล้วนะคะเนี่ยเหลืออีกส่วนหนึ่ง1 2 3 4ประมาณอีกส่วนหนึ่งนะคะ

ค่าใช้จ่ายกาวนะคะเนี่ยกาวก็เริ่มหมดอีกแล้วพอเริ่มกาวนี่จะเริ่มหมดเนี่ยมันจะยิงไม่ค่อยออกนะคะมันเพราะว่ามันต้องพยายามใส่เข้าไปใหม่นะคะยิงไม่ค่อยออกละรอนิดหนึ่งให้กาวมันคลายตัวจากความร้อนนะคะเนี่ย

เราต้องดูด้วยนะคะต้องพยายามตกไอ้ตัวมือเนี่ยแตะกดลงไปบางทีเนี่ยกาวมันจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่นะคะกาวอาจจะไม่ติดได้เหมือนกันนะคะ

ต้องหาที่วางไม่งั้นมันจะกลิ้งไปกลิ้งมานะคะหมุนไปหมุนมาพอดีกับได้เนี่ยนะคะที่เป็นที่รองกลับมาเขาจะมีเครื่องกาบหมากนี่เขาจะมีเครื่องทำจานนะมีเครื่องใส่กาบหมากลงไปแล้วก็กดเครื่องมันก็จะเป็นรอยรูปจานขึ้นมาเหมือนกับทั่วไปที่เขาทำจานก็มันมีตัวแม่ตัวเครื่องพิมพ์นะคะ

ทาสักเอาเวลาว่าเอากดไปเนี่ยประมาณ2-3รอบรอบเดียวมันจะไม่ค่อยกาวไม่ค่อยได้นะคะรอบเดียวกาวจะไม่ค่อยติดแล้วก็รอให้มันคลายความร้อนนิดหนึ่งนะคะเห็นนะคะหนึ่งนะคะสองสามสามคือละลายอีกทีหนึ่งคอยความร้อนให้คลายนิดนึงนะคะก็แตะไป

ที่สามนี่เราจะละลายให้มันเกลี่ยให้มันเท่ากันแล้วก็รอให้มันคลายเนี่ยได้ความร้อนนะคะแล้วก็แตะลงไป

้าเก้านะคะหนึ่งสองแล้วก็เกลียสามนะคะเกลียคอยให้มันเย็นนิดหนึ่งนะคะนะคะกดลงไป

ก็เสร็จแล้วทีนี้เราก็ต้องให้ถึงจบให้มันไปถึงฐานล่างนะคะเนี่ยนะคะส่วนของท้ายโฟมเนี่ยนะคะก็จะต้องมีอยู่ถึงส่วนล่างของโคนพุ่มนะคะเนี่ยโคนพุ่มก็ต้องมีเว้นอีกนิดนึงนะคะ

นี่มันจะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวทำฐานเพื่อประกอบพาวางพานวางพุ่มบนฐานนะคะ

เรียบร้อยนะคะเราก็ตัดออกนะคะกันไกลเหล็กจะคมกว่าทีนี้ส่วนที่ตัดแล้วมันเนี่ยมันก็จะลุยง่ายนะคะเราก็ต้องย้ำนิดนึงทากาวให้มันอยู่ถ้าเผื่อเขาขายนี่เขาจะติดเทปไว้นะคะติดเทปก่อนตัดก่อนติดเทปแล้วก็แล้วแต่นะคะเราก็ต้องนี่นะคะทากาวมันจะได้อยู่นะคะทีนี้เรื่องของยอดพุ่มนะคะเนี่ยมันจะมีส่วนที่เนี่ยนะคะนะยอดพุ่มแล้วก็

อาจจะใช้อันนี้ก็ได้นะคะลองนะคะไม่ต้องดอกไม้นะคะลองลงไปแต่ต้องติดกาวของบนนี้บนแถบนี้นะคะ

จากนั้นวนไปอีกวนเนี่ยนะฮะวนทาไปตรงนี้ได้เลยนะคะไว้โดนโฟมนะคะ

ต้องมีผ้าปัดกวาดเนี่ยนะคะเราไม่ใช้โฟมนะคะเวลานั่นเราจะล็อกด้วยตัวนี้นะคะ

เนี่ยนะคะนะคะผ่านพุ่มดิ้นเงินนะคะนะคะเราเพื่อเป็นพุทธบูชานะคะจะไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือหรือจะเป็นของขวัญก็ได้นะคะท่านผู้ชมสามารถทำเองได้ไม่ยากเลยนะคะท่านผู้ชมไปหาดิ้นที่มันสวยงามแต่ต้องมีเทคนิคในการทำเท่านั้นเองนะคะเนี่ยตอนแรกจะเป็นดอกไม้วางทีนี้พอเอิญว่าเห็นมันเป็นดอกเป็นลายที่สวยงามแล้วก็ทำเป็นฐานได้เลยนะคะแต่ต้องหาพานให้เข้ากับอันนี้ต้องเป็นพานเงินนะคะถ้าเผื่อพานเงินก็พานเงินพานทองก็พานทองนะนี้บังเอิญมีพานพุ่มเงินพุ่มทองได้อีกนะคะนี่หลังจากรายการนี้ก็ต้องไปทำพุ่มทองอีกนะคะประโยชน์นะคะเราก็อย่างที่ผู้จ่าอาทิตย์พูดไปแล้วนะคะว่ากล่าวไปแล้วว่าจะต้องเป็นการไปให้เป็นของขวัญก็ได้แล้วไปกราบไหว้นำไปกราบไหว้เพื่อเป็นพุทธบูชากับเคารพกับสิ่งศักดิ์ที่ศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านที่เรานับถือนะคะหรือจะให้เป็นของขวัญที่คนขึ้นบ้านใหม่ทำบุญบ้านเลี้ยงพระนะคะได้เป็นเพื่อเป็นมงคลนะของเป็นมงคลนะคะของสูงเป็นมงคลเพราะฉะนั้นเวลาทำงานพวกนี้ต้องละเอียดอ่อนนะคะสะอาดสะอ้านทำจะได้ใจรักจริงๆนะคะถึงจะได้งานที่ดีแล้วเป็นการฝึกสมาธิได้อย่างดีและสร้างผลงานเป็นเม็ดเงินได้อีกนะคะท่านผู้ชมวันนี้ดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์บางออนโพนิ่มแดงต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันสัปดาห์ต่อไปนะคะค่ะสวัสดีค่ะ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกท่านครับวันนี้นะครับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำรายการภาษาญี่ปุ่นนะครับมาให้กับท่านผู้ชมนักศึกษานะครับได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับสำหรับปีการศึกษา 2567 นี้นะครับเป็นรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับโดยที่เนื้อหาของวันนี้นะครับจะเป็นอะไรบ้างนะครับลองไปติดตามชมดูด้วยกันครับรายการภาษาญี่ปุ่นเพื่อการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นเบื้องต้นนะครับวันนี้เสนอเป็นตอนที่5แล้วนะครับโดยที่วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อสินค้านะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับรวมไปถึงภาษาญี่ปุ่นนะครับที่ใช้ในการซื้อสินค้าแล้วก็ข้อควรระมัดระวังนะครับรวมไปถึงรายละเอียดครับที่เกี่ยวข้องนะครับกับการจับจ่ายใช้สอยนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยที่คำว่าการซื้อของนะครับหรือว่าการช้อปปิ้งนั้นเนี่ยนะครับในภาษาญี่ปุ่นนะครับเขาก็ใช้คล้ายๆกับในภาษาไทยเรานะครับก็คือใช้คำทับศัพท์นะครับที่มาจากภาษาอังกฤษเหมือนกับประเทศไทยเรานะครับประเทศไทยเราก็ใช้คำทับศัพท์ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษใช่ไหมครับอย่างเช่นไปช้อปนะครับก็คือช้อปปิ้งนั่นเองนะครับในภาษาญี่ปุ่นเขาก็ใช้คำนี้เช่นเดียวกันนะครับแต่เขาจะออกเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นหน่อยๆนะครับคือสะกดคำเป็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นก็เลยออกเสียงเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับออกเสียงว่าช้อปปิ้งกุนะครับช้อปปิ้งกุครับที่แปลว่าการซื้อของหรือการช้อปปิ้งนั่นเองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอีกคำหนึ่งนะครับที่มีความหมายคล้ายๆกันนะครับอันนี้เป็นคำภาษาญี่ปุ่นแท้แล้วก็มีความหมายที่ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับมากกว่าความว่าคำว่าช้อปปิ้งกุเมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือคำว่าเซฮินโนโคนิวครับเซฮินโนโคนิวครับโดยที่คำว่าเซฮินนะครับท่านผู้ชมหรือนักศึกษาที่เคยเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นอุตสาหกรรมด้วยกันนะครับก็อาจจะเคยได้เรียนคำนี้มาด้วยกันนะครับไม่แน่ใจว่าจำได้หรือเปล่านะครับคำว่าเซฮินนะครับเซฮินนั้นนะครับมีความหมายว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นะครับสมัยตอนที่เราเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นอุตสาหกรรมด้วยกันเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการผลิตใช่ไหมครับเราก็จะเรียนว่าในอุตสาหกรรมการผลิตนั้นเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับตามมาก็คือมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นะครับคำว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในภาษาไทยเรานั้นเนี่ยภาษาญี่ปุ่นใช้คำนี้ครับเซฮินครับเซฮินจริงๆแล้วคำว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในภาษาญี่ปุ่นนั้นก็มีเยอะแยะเลยนะครับมีทั้งคำว่าโชฮินนะครับชินาโมโนอะไรต่างๆนะครับแต่คำที่ใช้กันอย่างแพร่หลายแล้วก็เราอาจจะได้ยินบ่อยมากสักหน่อยนะครับก็คือคำนี้เซฮินนะครับอีกคำหนึ่งที่น่าสนใจก็คือคำว่าโคนิวครับโคนิวโคนิวนั้นนะครับก็จะมีความหมายว่าการจับจ่ายการซื้อหาครับคำสองคำนี้นะครับพอเอามารวมกันนะครับเป็นคำนามสองคำนะครับเอามารวมกันเวลาเอามาเชื่อมกันเนี่ยนะครับก็มีคำช่วยโนเชื่อมอยู่ตรงกลางนะครับกลายเป็นคำกลุ่มคำนะครับที่ออกเสียงว่าเซฮินโนโคนิวนะครับแปลว่าการใช้สอยหรือการซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับทั้งช้อปปิ้งกุนะครับแล้วก็เซฮินโนโคนิวนั้นก็จะมีความหมายที่คล้ายๆกันนะครับมีความหมายที่คล้ายๆกันแต่โดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นชาวต่างชาตินะครับที่เดินทางไปอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นระยะยาวนะครับไม่ว่าจะไปเรียนหนังสือหรือไปทำงานเนี่ยนะครับก็คงจะคุ้นชินเคยชินนะครับกับการใช้คำว่าช้อปปิ้งกูมากกว่านะครับเพราะว่าหนึ่งเป็นคำที่ทับศัพท์จากภาษาต่างประเทศนะครับแล้วก็มีความใกล้เคียงกับการใช้คำนะครับคล้ายๆกับภาษาไทยเราด้วยนะครับแล้วในประเทศอื่นๆนะครับก็มีการใช้คำเนี้ยนะครับช้อปปิ้งเนี่ยนะครับกันอย่างแพร่หลายเพราะฉะนั้นพอไปอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็เลยใช้คำว่าช้อปปิ้งกุเนี่ยก็จะดูคุ้นชินคุ้นเคยมากกว่านะครับที่จะใช้คำว่าเซฮินโนโคนิวแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเราก็อาจจะมีโอกาสนะครับถ้าเราจะอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นระยะเวลายาวนานเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสได้ยินคำว่าเซฮินโนโคนิวบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้ารู้คำนี้เพิ่มอีกสักคำหนึ่งหรือรู้คำนี้ไว้ด้วยอีกสักคำหนึ่งก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับมีความหมายเดียวกันนะครับทีนี้การช้อปปิ้งกุหรือว่าการเซฮินโนโคนิวเนี่ยนะครับช้อปปิ้งกูหรือเซฮินโนโคนิวนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีวิธีการหลากหลายแบบนะครับถ้าเป็นแบบ
ในอดีตนะครับจนถึงปัจจุบันที่ทำกันมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นการที่เรา walk in เข้าไปที่ร้านค้าต่างๆใช่ไหมครับแล้วก็ไปจับจ่ายใช้สอยนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้อย่างที่เราทราบดีใช่ไหมครับว่าในแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะช้อปปิ้งกูดหรือว่าเซฮินโนโคนิวได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้นะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่น่าสนใจนะครับการซื้อของออนไลน์เนี่ยในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่าปัญหาก็ดูเหมือนว่าจะน้อยไปหน่อยน้อยลงน้อยกว่าการที่ไปซื้อของหน้าร้านนะครับเนื่องจากว่าการซื้อของออนไลน์เรามีปฏิสัมพันธ์กับ AI ที่อยู่ในแอปพลิเคชันหรือว่าในซอฟต์แวร์ที่กำหนดไว้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็คลิกเราก็กดเลือกสินค้าหรือว่าเงื่อนไขต่างๆตามที่เราต้องการเนี่ยได้ง่ายนะครับมีให้เลือกทั้งภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษนะครับแต่พอไปถึงหน้าร้านแล้วเนี่ย

การที่เราจะต้องพูดภาษาญี่ปุ่นหรือว่าการอ่านภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งสำคัญมากแล้วก็มันไม่ได้สบายเหมือนการที่เรานั่งกดแพลตฟอร์มออนไลน์อยู่ที่บ้านเราอยู่บนเตียงนะครับที่เราจะมีเวลาคิดนานๆหรือว่าเราจะมีเวลาที่เราจะเปิดพจนานุกรมด้วยเวลาที่เราไม่เข้าใจความหมายหรือไม่เข้าใจคำศัพท์ในเงื่อนไขที่เขากำหนดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไปซื้อของหน้าร้านเนี่ยมันต้องปฏิสัมพันธ์กับคนตัวต่อตัวด้วยแล้วก็กับสถานการณ์ที่มันมีคนอยู่รอบตัวจำนวนมากด้วยที่รอต่อคิวซื้อของกับเราเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็มีเงื่อนไขดังกล่าวเนี่ยมันก็ทำให้การซื้อของที่ร้านเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นปัญหามากมากนะครับสำหรับชาวต่างชาตินะครับเดี๋ยวเราลองมาดูด้วยกันว่ามันจะมีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็เราน่าจะต้องเตรียมตัวนะครับมีความรู้นะครับแล้วก็เตรียมทักษะในการสนทนาเนี่ยนะครับอะไรบ้างนะครับเพื่อที่จะเราจะช้อปปิ้งกูหรือว่าเซฮินโนโคนิวได้อย่างราบรื่นแล้วก็ไม่มีปัญหานะครับเริ่มต้นจากมาดูที่ช้อปปิ้งกูโนจุยครับช้อปปิ้งกูโนจุยครับช้อปปิ้งก็เมื่อสักครู่นี้เจอไปแล้วนะครับช้อปปิ้งการซื้อของนะครับหรือเซฮินโนโคนิวนั่นเองการซื้อของครับในสไลด์แผ่นนี้นะครับมีเพิ่มเติมมาอีกคำนึงคือคำว่าจุยครับจุยนั้นเป็นข้อพึงระมัดระวังหรือข้อควรระวังนะครับช้อปปิ้งกูโนจุยช้อปปิ้งกูโนจุยนะครับมีความหมายว่าข้อควรระวังในเวลาซื้อสินค้านะครับจริงๆแล้วมันมีเยอะมากมายนะครับแต่ขออนุญาตประมวลนะครับข้อควรระวังนะครับเอาที่สำคัญนะครับเอาที่ได้รับเสียงนะครับมาจากชาวต่างชาตินะครับที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับว่าสถานการณ์แบบนี้เป็นสถานการณ์ที่ปฏิบัติตัวลำบากอะไรเงี้ยนะครับมาประมวลนะครับแล้วก็นำเสนอให้กับท่านผู้ชมแล้วก็นักศึกษาที่เรียนรายการนี้ด้วยกันนะครับเรียนรู้ร่วมกันนะครับสถานการณ์ที่1 นะครับก็คือข้อควรระมัดระวังที่1หรือจูอีที่1นะครับก็คือNekiru Chūkan wa nai ครับ Nekiru Chūkan wa nai ครับอาจจะไม่เป็นคำนะครับอาจจะเป็นวลีเป็นข้อความยาวสักหน่อยหนึ่งนะครับเราลองมาดูด้วยกันนะครับอันแรกนะครับที่อยากจะที่เป็นข้อคิดเห็นนะครับที่ได้จากชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ทาง องค์การความร่วมมือฝึกอบรมระหว่างประเทศเนี่ยเขาได้รวบรวมไว้นะครับว่าอันเนี้ยครับเป็นปัญหาแล้วก็เป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติใหม่ๆนะครับที่จะเดินทางมาเรียนหรือมาทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะรู้ไว้สักนิดนึงนะครับจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกนะครับก็คือเรื่องของเนกิรุชูคันวานายครับคำว่าเนกิรุครับเนกิรุนั้นแปลว่าการต่อราคานะครับต่อรองสินค้าก็ได้นะครับก็คือมีราคาที่ตั้งไว้นะครับแล้วก็ไปขอให้เขาลดลงหรืออะไรเงี้ยนะครับรวมไปถึงนะครับอาจจะขอให้เขาลดราคาลงหรือเขาไม่ลดให้แต่จะขอของแถมเขาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จัดเป็นเนกิรุเหมือนกันครับเนกิรุต่อไปชูคังนะครับคำว่าชูคังนั้นแปลว่าธรรมเนียมปฏิบัติประเพณีวิถีปฏิบัติก็ได้นะครับชูคังครับว่าในครับคำช่วยวะนะครับแล้วก็คำว่าในที่แปลว่าไม่มีนะครับคำช่วยวะเป็นคำช่วยที่ไม่มีคำแปลนะครับเป็นคำช่วยชี้หัวเรื่องนะครับของข้อความหรือของประโยคนะครับเนกิรุชูคันวะไนนะครับก็คือธรรมเนียมประเพณีวิธีปฏิบัติในการที่จะต่อรองสินค้าครับหรือต่อราคานั้นเนี่ยมันไม่มีนะที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นนะอันนี้เป็นจูอิแรกนะครับเป็นข้อควรระวังอันแรกที่ชาวต่างชาติน่าจะรู้นะครับควรจะรู้นะครับอย่างในประเทศไทยเรานะครับก็เป็นประเทศที่เราต่อรองสินค้าเหมือนกันครับเวลาที่เราไปตลาดเนี่ยนะครับถ้าเราไปตามห้างเราก็คุ้นชินกับการที่มันเป็นสินค้าราคาพิเศษอยู่แล้วนะครับไม่ต้องต่อนะครับเขาลดไว้ให้อยู่แล้วนะครับแต่เวลาเราไปตลาดหรือว่าเราไปซื้อของตามตลาดนัดหรือว่าตามร้านขายของที่เป็นที่รู้จักกันเนี่ยนะครับเราก็จะมักจะต่อรองใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเขาตั้งราคาคือในสังคมไทยเราเป็นสังคมที่ถ้าเป็นตลาดนัดหรือว่าเป็นร้านค้าที่เป็นร้านค้าสินค้าต่างๆเนี่ยนะครับที่ไม่ใช่ห้างนะครับหรือไม่ใช่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาอาจจะตั้งราคาไว้ราคาหนึ่งครับแล้วพอถึงเวลาที่คนซื้อ

ซื้อเนี่ยจะซื้อเนี่ยก็อาจจะถามต่อรองราคาแล้วเขาก็พ่อค้าแม่ค้าเขาก็จะลดราคาไว้ให้นะครับซึ่งก็เป็นราคาที่เขาก็ได้กำไรอยู่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าวัฒนธรรมแบบนี้นะครับมันก็เป็นวิธีการขายของคนไทยเราอะนะครับการที่เราซื้อของโดยที่ไม่ต่อราคาเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันแพงอะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ถูกนะครับก็คืออย่างที่เราทราบกันดีว่าพ่อค้าแม่ค้าก็ตั้งราคาสูงไว้ก่อนอยู่แล้วนะครับเขาลดให้เราเขาก็ยังได้กำไรอยู่แต่ว่าพอเราได้ยินคำว่าลดเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราได้อะครับเราได้ซื้อสินค้าในราคาที่ถูกเราคุ้นชินกับวัฒนธรรมแบบนี้มาตลอดนะครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยเขาไม่มีวัฒนธรรมแบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในห้างนี่ไม่ควรมีอยู่แล้วนะครับตามตลาดครับหรือว่าตามพื้นที่ขายของที่เป็นขายของริมถนนขายข้างทางอะไรเงี้ยนะครับหรือการเปิดท้ายขายของอะไรเงี้ยนะครับเขาก็ไม่มีวัฒนธรรมการต่อรองสินค้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปญี่ปุ่นแล้วนะครับถ้าจะไปซื้อสินค้านะครับก็ไม่ต้องไปขอราคาเขาลดลงนะครับหรือว่าไปกดเครื่องคิดเลขนะครับคือพูดภาษาญี่ปุ่นต่อรองไม่เก่งก็จริงเพราะเครื่องคิดเลขไปเขาบอกอันนี้ 3,000 เยนกดให้เขา 2,500 แล้วก็โชว์ให้เขาดูเนี่ยนะครับอย่างนี้ก็ไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำกันนักที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็คนญี่ปุ่นจะตกใจมากนะครับถ้าเจอแบบนี้นะครับถ้าเจอแบบนี้เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ชาวต่างชาตินะครับคนที่ไปอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นปฏิบัติครับเหมือนกับคนญี่ปุ่นเขานะครับก็คือเขาตั้งราคาแบบไหนไว้นะครับหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าเขาบอกราคาแบบไหนไว้นั่นคือราคาเน็ตที่เขาเห็นว่าเหมาะสมแล้วสมเหตุสมผลแล้วนะครับถ้าเรามีความประสงค์ที่อยากจะได้สินค้าชิ้นนั้นเราก็ซื้อนะครับโดยราคานั้นไปเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามันแพงเราคิดว่ามันไม่เหมาะนะครับเราไม่ซื้อเราก็ไม่ต้องซื้อนะครับก็ไม่ต้องไปต่อรองเขาเพราะเขาคงไม่ลดให้เรานะครับในขณะเดียวกันเขาก็จะมองเราแปลกๆด้วยนะครับอันนี้คือจุดที่หนึ่งที่ทางองค์การความร่วมมือฝึกอบรมระหว่างประเทศนะครับเขาไปได้รวบรวมข้อมูลมาจากทั้งคนญี่ปุ่นเองนะครับรวมไปถึงได้รวบรวมข้อมูลมาจากชาวต่างชาติด้วยนะครับคนญี่ปุ่นก็สะท้อนนะครับให้เขาเห็นว่าเวลาคนต่างชาติมาซื้อของที่ร้านเขาก็จะมักจะเป็นอย่างเงี้ยมาต่อสินค้าอะไรเงี้ยซึ่งไม่ประเทศเขาไม่มีวิธีปฏิบัติแบบนี้นะอะไรเงี้ยนะครับองค์การความร่วมมือฝึกอบรมระหว่างประเทศเขาก็เลยนำมารวบรวมบอกให้กับชาวต่างชาติทราบนะครับว่าไม่ต้องต่อนะอีกอันนึงนะครับอีกจูอีนึงที่เขานำเสนอไว้นะครับในหนังสือคู่มือการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับผู้ฝึกอบรมนานาชาตินะครับหรือว่าผู้ฝึกอบรมด้านเทคนิคเนี่ยนะครับไกโคคูจินเคนชูเซหรือว่ากิโนจิชูเซเนี่ยนะครับได้รู้ก็คือจูอีข้อนี้ครับอโนชิโคคุชิโชคุสเตวะนาราไนนะครับชิโชคุสเตวะนาราไนคำว่าชิโชคุนั้นแปลว่าชิมอาหารครับชิมอาหารแล้วก็รูปประโยคครับสำนวนชิเตวะนาราไนนะครับชิเตวะนาราไนนั้นแปลว่าไม่ควรครับห้ามทำไม่ควรทำนะครับชิโชคุที่แปลว่าชิมอาหารนะครับกับชิเตวะนาราไนก็คือไม่ควรทำห้ามทำเนี่ยนะครับพอมารวมกันชิโชคุชิเตวะนาราไนก็เลยแปลว่าไม่ควรทดลองชิมสินค้านะครับโดยพละการนะครับถ้าร้านเขาไม่มีบริการดังกล่าวนะครับไม่อยากไปขอเขาชิมนะครับอย่างเช่นไปที่ตลาดเนี่ยนะครับแล้วก็มีสตรอเบอรี่นะครับอิจิโกะนะครับโอ้สีแดงสวยน่ากินเชียวนะครับเขาขายแพ็คละ600เยนเนี่ยนะครับเราก็อยากจะรู้จังเลยว่ามันน่าซื้อน่ากินจังเลยนะราคาก็โอเคเลยแต่ว่าอยากรู้จังเลยว่ามันหวานหรือเปล่าก็เลยไปขอเขาชิมอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยไม่มีนะครับไม่มีธรรมเนียมแบบนั้นยกเว้นนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็มีการปรับตัวของคนญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเวลาเนื่องจากว่าอย่างที่เราทราบกันว่าญี่ปุ่นก็ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะขายของเขาก็มีบริการชิโชคุเนี่ยนะครับเชิญชวนให้กับลูกค้าเนี่ยได้ชิมของเขาครับเพื่อที่จะรู้ว่าของเขาอร่อยจริงๆแล้วก็ให้เขาให้ลูกค้าได้ซื้อนะครับอย่างสบายใจว่าของอร่อยจริงๆซื้อเถอะอะไรเงี้ยนะครับก็มีเริ่มมีมากขึ้นนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นทั้งหมดทั้งประเทศนะครับเป็นเฉพาะบางที่บางแห่งเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจอนะครับบริการชิโชคุการให้ชิมเนี่ยนะครับเราก็อยากชิมแล้วก็ไปชิมครับชิมแต่พอสมควรนะครับชิมอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับ

แล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ซื้อของของเขาด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าร้านไหนที่ไม่มีบริการแบบนี้เขาไม่ได้เชิญชวนไว้นะครับเราก็ไม่ควรไปเอ่ยปากขอเขาชิมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัติไม่ใช่วิธีปฏิบัติไม่ใช่ประเพณีของญี่ปุ่นครับในการที่จะให้ลูกค้าได้ชิมของนะครับเนื่องจากว่าการชิมนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้มันมีพื้นฐานมาจากการที่เราให้เกียรติของคนทำอาหารนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นก็จะเป็นสังคมของการถ่อมตัวแล้วก็ให้เกียรติผู้อื่นโดยเฉพาะบุคคลที่เป็นเกษตรกรนะครับเป็นคนผลิตข้าวปลาอาหารต่างๆครับรวมไปถึงกุ๊กนะครับหรือพ่อครัวแม่ครัวนะครับที่ทำอาหารทำขนมต่างๆมาขายเนี่ยนะครับคนญี่ปุ่นก็จะให้เกียรติกับบุคคลเหล่านี้ถ้าเขาทำมาอย่างไรนะครับหรือเขาปรุงอาหารมาอย่างไรนะครับเราก็จะมั่นใจจะให้เกียรติว่ามันเป็นอาหารที่อร่อยต่อให้มันไม่ถูกปากเราก็ตามเราก็จะชิมเราก็จะชมนะครับกินแล้วก็จะชมว่าอร่อยเพราะฉะนั้นธรรมเนียมปฏิบัติของญี่ปุ่นแต่เดิมเนี่ยก็คือไม่มีการชิมนะครับไม่มีการชิมก็มั่นใจว่าอร่อยครับอร่อยในแบบที่เขากำหนดไว้แล้วนะครับเราก็ซื้อแล้วก็ไปกินที่บ้านนะครับแล้วถ้าเกิดเราชอบรสชาติแบบนี้เราก็มาซื้อใหม่ครับดังนั้นชิโชคุนั้นนะครับก็เลยเป็นวัฒนธรรมใหม่นะครับที่มีบ้างนะครับในสังคมญี่ปุ่นแต่ว่าไม่ได้เป็นทุกที่นะครับจะเจอบ่อยๆมากเลยนะครับเวลาที่ข้อมูลที่ได้รับมานะครับจากการรวบรวมของหนังสือคู่มือการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นนะครับนิโฮงโนเซคัสึอันไนนะครับเขาบอกว่าพ่อค้าแม่ค้านะครับในตลาดเนี้ยนะครับมักจะสะท้อนว่าเวลาคนต่างชาตินะครับอาจจะเป็นทั้งนักท่องเที่ยวนะครับรวมไปถึงผู้อยู่อาศัยระยะยาวนะครับมาซื้อที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยพอมาซื้อผลไม้ที่ตลาดแล้วเนี่ยจะมาขอชิมอยู่ตลอดเวลานะครับว่าอร่อยจริงไหมหรือว่าน้ำชาเนี้ยนะครับหอมจริงหรือเปล่าอร่อยจริงหรือเปล่ามีให้ชิมไหมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งบางร้านเขาก็ไม่มีธรรมเนียมแบบนี้เขาก็ตกใจนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องรับรู้ร่วมกันครับเป็นข้อระวังอีกอันหนึ่งร่วมกันนะครับว่าไม่มีธรรมเนียมแบบนี้อันต่อไปนะครับก็คือเซลูฟูซาบิสุเตนครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีร้านนะครับที่มันเป็นร้านบริการตัวเองเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกร้านแบบนี้ว่าเซลูฟูซาบิสุเตนครับมันเป็นการผสมคำนะครับจากคำสามคำก็คือคำว่าเซลูฟูครับเซลูฟูที่แปลว่าด้วยตัวเองครับทำด้วยตัวเองซาบิสุที่แปลว่าบริการนะครับเซลูฟูซาบิสึก็คือบริการตัวเองครับแล้วก็ตัวเต็นหรือว่าตัวมิเซะนี่นะครับก็แปลว่าร้านหรือช็อปนะครับเซลูฟูซาบิสึเต็นเนี่ยหมายถึงร้านที่ก็มีพนักงานหรอกนะแต่ว่ามีพนักงานไม่เยอะมากครับแล้วก็ลูกค้าที่มาซื้อสินค้าหรือใช้บริการเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องบริการตัวเองในหลายๆเรื่องอย่างเช่นโอมิซึวะเซลูฟูซาบิสึครับน้ำดื่มเนี่ยนะครับต้องไปลินเองนะครับต้องไปกดเอาเองอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นหรือว่ากาแฟนะครับเครื่องดื่มต่างๆที่บริการในร้านเนี่ยจะต้องไปกดเอาเองครับรวมไปถึงอาจจะมีร้านที่ต้องยกจานเองครับไปสั่งที่เคาน์เตอร์นะครับไปชี้เอาว่าจะเอาอันนี้ครับเอาเทมปุระนะครับจะเอามิโซชิรุเอาโอนิกิรินะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับหรือพนักงานร้านเขาก็อยู่ในเคาน์เตอร์เขาก็จะคีบใส่จานมาให้พอเขาคีบเสร็จเราก็ต้องหยิบจานนั้นใส่ถาดแล้วก็ถือยกไปที่โต๊ะของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นครับรวมไปถึงอันนี้เจอบ่อยมากนะครับก็คือจะต้องคืนนะครับพอกินเสร็จแล้วในร้านอาหารเนี่ยนะครับจะต้องเอาภาชนะที่กินแล้วเนี่ยไปคืนครับที่เขาเตรียมไว้ให้นะครับสำหรับลูกค้าเนี่ยยกมาคืนยกถาดอาหารหรือว่าอาหารภาชนะอาหารที่ใช้แล้วเนี่ยมาคืนให้กับทางร้านได้เอาไปทำความสะอาดต่ออะไรเงี้ยนะครับตรงเนี้ยนะครับชาวต่างชาตินะครับที่เดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นหรือไปเรียนก็ตามหรือแม้กระทั่งชาวต่างชาติที่เดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นก็ตามเนี่ยนะครับก็ไม่ทราบนะครับว่ามันมีร้านประเภทนี้อยู่ครับเราก็เอาความเคยชินที่อยู่ในประเทศของเราเนี่ยว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าเรสโตรานเนี่ยนะครับหรือว่าเราเข้าไปในร้านอาหารที่มันเป็นร้านอาหารที่อยู่ในห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะครับเราก็จะได้รับบริการอย่างดีเยี่ยมเลยจากพนักงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการยกอาหารมาเสิร์ฟการรินน้ำให้นะครับหรือการ

เก็บถ้วยเก็บจานเก็บโต๊ะนะครับเวลาที่เรากินเสร็จแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าที่ญี่ปุ่นไม่ใช่อย่างนั้นครับที่ญี่ปุ่นไม่ใช่อย่างนั้นร้านอาหารที่อยู่ในห้างสรรพสินค้านะครับหรือว่าร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารที่เป็นร้านอาหารใหญ่ๆเลยนะครับที่อยู่ตามย่านชุมชนต่างๆเนี่ยนะครับหลายๆร้านเนี่ยเป็นร้านเซเลฟูซาวิสเตนซึ่งตรงนี้นะครับถ้าคนต่างชาติเนี่ยเข้าใจนะครับว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขามีลักษณะแบบนี้นะครับก็จะทำให้ตัวเองระแวดระวังนะครับแล้วก็ปฏิบัติตัวได้อย่างเหมาะสมหลายครั้งที่เราเห็นคนต่างชาตินะครับไม่รู้ข้อมูลตรงนี้นะครับก็เลยเรียกให้พนักงานเนี่ยเขาเอาน้ำมาเสิร์ฟให้เราบ้างละครับหรือว่าสั่งอาหารแล้วไปนั่งรอที่โต๊ะบ้างละครับรวมไปถึงกินแล้วไม่เอาจานมาเก็บไว้ที่วางที่คืนภาชนะใช้แล้วบ้างละครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นปัญหาสำหรับคนญี่ปุ่นมากพอสมควรนะครับเพราะว่าร้านค้าเขาก็ไม่ได้เตรียมบริการแบบนี้ไว้ไม่ได้เตรียมเจ้าหน้าที่ที่จะทำสิ่งเหล่านี้ไว้นะครับพอเราเข้าไปแล้วก็เราทำเราไม่ยกอาหารเองเราไม่คืนชามถ้วยที่ใช้แล้วเองเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องเดินมาเก็บให้ซึ่งก็เสียเวลาที่เขาจะต้องไปบริการให้กับคนญี่ปุ่นคนอื่นๆเพราะฉะนั้นทั้งเสียงสะท้อนจากพนักงานของร้านเองรวมไปถึงเสียงสะท้อนของลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่เข้าไปใช้บริการในร้านเองเนี่ยนะครับก็จะมาเป็นลักษณะคล้ายๆกันว่าคนต่างชาติเนี่ยไม่ค่อยรู้เลยนะว่าที่ญี่ปุ่นเขามีซาบิเซรุฟุซาบิซึเตนเขามีร้านบริการตัวเองหรือเขามีธรรมเนียมปฏิบัติว่าเวลาที่เข้าร้านบริการตัวเองเนี่ยจะต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับจะต้องบริการตัวเองเนี่ยนะครับคนต่างชาติไม่ค่อยรู้เลยแล้วก็เวลามาอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก็เลยทำให้พนักงานในร้านเดือดร้อนรวมไปถึงมีผลกระทบต่อลูกค้าคนอื่นๆด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุอีนึงนะครับที่คนญี่ปุ่นเขาก็สะท้อนมานะครับสะท้อนมาแล้วก็องค์การความร่วมมือฝึกอบรมระหว่างประเทศเขาก็รวบรวมมาแล้วก็นำเอามาสรุปนะครับให้กับคนต่างชาติครับหรือว่านักเรียนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นนะครับหรือว่านักเรียนนักศึกษาที่เรียนหนังสืออยู่ที่ประเทศต่างๆแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยได้รู้ไว้ว่าต้องดูให้ดีนะเวลาที่เราจะเข้าไปในร้านอาหารที่ไหนก็ตามนะครับมองซ้ายมองขวาให้ดีว่าเขาเขียนอะไรไว้บ้างนะครับเนี่ยคันจิตัวเนี้ยนะครับเซรุฟุซาบิสึเดี๋ยวเราลองไปดูคันจิสักหน่อยนึงครับนะครับตัวเนี้ยครับเซรุฟุครับเซรุฟุออกเสียงว่าเซรุฟุแปลว่าทำด้วยตัวเองถ้าเราเห็นคำนี้นะครับคือถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่ง่ายเลย self เนี่ยนะครับเราก็คงจะเดาได้นะครับแต่บางครั้งอย่างที่บอกไปว่าเขาไม่ได้เขียนเป็นภาษาอังกฤษไว้ให้นะครับในสังคมญี่ปุ่นก็ยังใช้ภาษาญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะมากแล้วก็มีภาษาอังกฤษเขียนกำกับให้ค่อนข้างน้อยแต่อย่างไรก็ตามถ้าเราจำคำนี้นะครับเซรุฟุเซรุฟุเนี่ยนะครับไว้แล้วก็ถ้าเราเข้าร้านอาหารร้านค้าอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแล้วเรามองซ้ายมองขวานะครับแล้วก็เห็นถ้อยคำนี้นะครับเห็นตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น3พยัญชนะเนี่ยนะครับ3ตัวอักษรนี้เซรุฟุเนี่ยนะครับก็ขอให้เราตระหนักนะครับว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างนึงที่เป็นการต้องที่ลูกค้าจะต้องทำด้วยตัวเองนะครับแล้วเราก็ลองดูคนรอบๆเขาปฏิบัตินะครับว่าเขาทำยังกันยังไงแล้วเราก็ปฏิบัติตามก็น่าจะช่วยทำให้การใช้ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเหมาะสมมากขึ้นแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับคนญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นตามมานะครับเราจะเห็นข้อความเห็นคำนี้นะครับเซรุฟุหรือไม่บางครั้งนะครับอาจจะเป็นคำนี้นะครับจิบุนจิชินเดะครับจิบุนจิชินเดะซึ่งมีความหมายว่าทำด้วยตัวเองครับทำด้วยตัวเองก็คือ เติมน้ำมันด้วยตัวเองนะไปคิดเงินนะครับจ่ายเงินที่สินค้าที่ตัวเองซื้อเนี่ยด้วยตัวเองนะครับรวมไปถึง อะไรเล็กๆน้อยๆต่างๆนะครับถ้ามีคำว่าเซรุฟุหรือว่าจิบุนจิชินเดะเนี่ยนะครับแปลว่าลูกค้าหรือว่าคนที่มารับบริการเนี่ยจะต้องช่วยเหลือตัวเองในระดับหนึ่งนะนะครับเพราะว่าไม่มีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ที่จะคอยดูแลตรงนั้นนะครับอันนี้นี่เป็นวัฒนธรรมเป็นประเพณีปฏิบัติครับเป็นจูอีกข้อหนึ่งนะครับที่จำเป็นจะต้องทราบจำเป็นจะต้องรู้นะครับในประเทศหลายๆประเทศเนี่ยเราคุ้นชินกับการที่ลูกค้าเป็นใหญ่นะครับลูกค้าเป็นพระราชานะครับลูกค้าเป็นพระเจ้าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เงินของเราใหญ่มากเลยนะครับเรามีเงินเราก็จะเอาสินค้าและเอาบริการที่ดีที่สุดดีเยี่ยมที่สุดจากผู้ประกอบการเนี่ยนะครับแต่ที่ญี่ปุ่นไม่ใช่

ใช่นะครับผู้ประกอบการหรือลูกค้านะครับก็มีศักดิ์ศรีนะครับอยู่ในสถานะเท่าๆกันนะครับผู้ประกอบการก็ให้บริการแล้วก็ดูแลลูกค้าในระดับที่เหมาะสมตัวลูกค้าเองนะครับก็ต้องให้เกียรตินะครับผู้ประกอบการหรือว่าผู้ให้บริการด้วยในระดับหนึ่งนะครับต่างคนต่างช่วยเหลือกันนะครับก็เป็นสังคมที่น่าอยู่ในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเราเข้าเมืองเขานะครับไปอยู่ในประเทศเขาไปอยู่ในสังคมเขาก็ปฏิบัติตามที่คนญี่ปุ่นเขาปฏิบัติครับก็จะสามารถที่จะดำรงชีวิตในประเทศญี่ปุ่นได้อย่างราบรื่นครับมีรูปภาพนะครับที่อยู่ด้านล่างสไลด์นะครับเป็นรูปคังโคอันไนโชครับเป็นรูปเคาน์เตอร์นะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนะครับอันนี้เอารูปนี้มาให้ดูเนี่ยนะครับตั้งใจว่าจะเล่าประสบการณ์ของตัวเองนะครับคือคนไทยเราเนี่ยครับก็เป็นคนที่คุยเก่งนะครับเป็นคนที่ช่างคุยนะครับแล้วก็คุยกับคนนู้นคนนี้ได้ง่ายๆนะครับเราคุยกับใครก็ได้หมดอะนะครับก็มีอยู่ครั้งหนึ่งครับก็มีอยู่ครั้งหนึ่งเจอสถานการณ์นี้ในที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีคนไทยเนี่ยนะครับที่เป็นชาวต่างชาติเนี่ยก็เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เข้าไปที่คังโคอันไนโชก็คือเคาน์เตอร์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับปรากฏว่าพอเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ถามทางครับว่าจะไปที่นู่นที่นี่ไปยังไงดีอะไรเงี้ยนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็มีคนให้บริการอยู่คน2คนเนี่ยแหละครับแต่ว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมาชี้บอกให้กับเราเป็นรายบุคคลนะว่าให้ไปทางนู้นทางนั้นทางนี้อะไรเงี้ยนะครับเขาก็ถามข้อมูลพื้นฐานว่าจะไปที่ไหนนะครับแล้วพอเขาทราบแล้วว่าลูกค้าจะไปที่ไหนเขาก็ผายมือไปที่ตรงฟรีแมปตรงเขาเรียกเคาน์เตอร์นะครับหรือตรงชั้นวางแผ่นพับโบชัวนะครับบอกว่าเนี่ยอ๋อคุณจะไปตรงบริเวณนี้ใช่ไหมไปที่จิโกคุเมคุริของเบปุใช่ไหมอ๋อแผ่นพับอยู่ตรงนั้นนะโบชัวตรงนั้นเชิญรับแผ่นพับโบชัวแล้วก็อ่านเลยครับปรากฏว่าคนไทยที่ไปถามก็ไม่พอใจนะครับไม่สบอารมณ์นะครับเพราะว่าคนไทยเราคุ้นชินกับการที่ทุกคนให้บริการนะครับเขาเดินเข้าไปถามในคังโคอันไนโชในทัวริสต์อินฟอร์เมชันแบบนี้นะครับว่าเขาก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่อธิบายให้เขาอย่างละเอียดเลยว่าไปอย่างงู้นอย่างนี้ไปยังไงอะไรเงี้ยครับเขาก็ไม่พอใจนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งเป็นต้นนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นไม่มีบริการไม่มีบริการดีขนาดนั้นนะครับคือเขาบริการดีแหละนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้บริการละเอียดแล้วก็ให้ความสำคัญกับทุกๆคนนะครับมากมายขนาดนั้นนะครับเนื่องจากว่าคนของเขานะครับเขากำหนดไว้ว่าเขาจะต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยในระดับหนึ่งครับแต่คนไทยเราก็ไม่ค่อยจะอ่านนะครับเราเห็นฟรีแมปเขาก็แจกฟรีแมปอะแต่เราก็ไม่อยากจะอ่านเราอยากจะให้คนบรีฟให้เราฟังครับบอกให้เราฟังแล้วเราก็จะฟังแล้วก็จะไปตามนั้นอะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้มันก็เป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างกันถ้าเป็นที่ประเทศไทยคงได้นะครับเราเข้าไปที่ททหรือว่าเราเข้าไปในบริษัททัวร์เนี่ยโอ้เจ้าหน้าที่เขาดูแลเราดีมากเลยอธิบายเป็นฉากๆเลยใช่ไหมครับแต่ที่ญี่ปุ่นน่ะไม่ใช่ครับญี่ปุ่นนั้นเนี่ยถ้าไม่มีคนเขาอาจจะช่วยอธิบายเราแต่ว่าถ้าคนมันเยอะเนี่ยนะครับอย่างที่เรารู้อยู่ประเทศญี่ปุ่นคนก็มีเป็นร้อยกว่าล้านคนเนี่ยนะครับเขาดูแลคนของเขาแล้วนักท่องเที่ยวก็เยอะอีกนะครับเขาก็ไม่มีคนที่จะมาดูแลให้ทุกคนได้เพราะฉะนั้นเขาก็คาดหวังว่าทุกคนจะให้ความร่วมไม้ร่วมมือที่จะเซลูฟูจะช่วยตัวเองด้วยจะทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเองด้วยไม่ได้หวังพึ่งเจ้าหน้าที่มากเกินไปนะครับและยิ่งในยุคปัจจุบันที่เราทราบกันดีอยู่ว่าแนวโน้มประชากรของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยลดน้อยลงใช่ไหมครับคนที่เป็นคนทำงานวัยทำงานเนี่ยมันน้อยลงมากเลยนะครับเนี่ยเจ้าหน้าที่พนักงานต่างๆในที่ต่างๆเนี่ยมันลดน้อยลงมากเลยเพราะฉะนั้นการที่คนในสังคมญี่ปุ่นเนี่ยจะช่วยกันช่วยเซอร์วิสตัวเองเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องปกติมากเลยนะครับเป็นสิ่งที่ต้องทำเลยแหละนะครับแต่ว่าคนต่างชาติเนี่ยนะครับหลายคนนะก็พอไปอยู่ในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ยังใช้ความเคยชินแบบเดิมๆอ่ะนะครับยังต้องการบริการที่ดีเยี่ยมเหมือนกับอยู่ที่ประเทศตัวเองอะไรเงี้ยครับไปก็เลยเกิดปัญหาแล้วก็บางครั้งก็เกิดการทะเลาะเบาะแว้งนะครับไปแสดงท่าทางที่ไม่เหมาะสมกับเจ้าหน้าที่ชาวญี่ปุ่นเขาหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเสียงเรียกร้องเป็นเสียงร้องเรียนนะครับจากคนญี่ปุ่นคนให้บริการชาวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับที่
แจ้งมาให้กับทางองค์การความร่วมมือฝึกอบรมระหว่างประเทศเนี่ยบอกว่าเนี่ยช่วยรับฟังข้อมูลนี้แล้วไปแจ้งกับชาวต่างชาติหน่อยนะว่าถ้าจะมาเที่ยวที่ประเทศชั้นที่ประเทศญี่ปุ่นหรือว่ามาทำงานเนี่ยให้เข้าใจหน่อยว่าที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เซรูฟุครับร่วมไม้ร่วมมือช่วยตัวเองครับทำอะไรต่างๆด้วยตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่ครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุยอีกหนึ่งจุยที่3ที่จะต้องรู้นะครับเติมน้ำมันนะครับอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวนี้คนไทยเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นแบบที่ไปถึงแล้วจะไปเช่ารถขับเองอะไรเงี้ยนะครับเยอะแยะเลยใช่ไหมครับเติมน้ำมันต้องเตรียมใจไว้เลยนะครับเติมน้ำมันไม่มีเจ้าหน้าที่ปั๊มนะครับต้องใช้บัตรเครดิตรูดแล้วก็ต้องกดเองอะไรเองนะครับก็สนุกดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่พร้อมเนี่ยก็คิดให้หนักนะครับว่าจะไปท่องเที่ยวแบบนี้ได้ดีหรือเปล่านะครับรวมไปถึงอย่างที่บอกไปเนาะการเข้าไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อต่างๆมีเจ้าหน้าที่อย่างลอสันหรือว่าเซเว่นอีเลฟเว่นของญี่ปุ่นเนี่ยครับเจ้าหน้าที่เยอะยะนะครับแล้วก็มีหน้าจอพอไปถึงเสร็จเราเอาของวางเขาก็ไม่ทำอะไรเลยเขาก็ยืนเฉยๆเนี่ยนะครับแล้วมารู้ทีหลังว่าเธอต้องกดเธอต้องเอาสแกนเนอร์แฮนเดอร์สแกนเนอร์ที่เป็นที่สแกนราคาเนี่ยสแกนเองจ่ายเองนะตรงนั้นนะครับไม่มีใครทำให้เธอนะแล้วเราถึงจะเพิ่งรู้ตัวว่าอ๋อตายต้องทำเองหมดอะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่เขามีไว้ทำไมเผื่อมีปัญหานะครับถ้าเกิดว่าเครื่องขัดข้องหรือว่าลูกค้าเนี่ยไม่สามารถทำด้วยตัวเองได้จริงๆอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะช่วยเหลือนะครับรวมไปถึงรักษาความปลอดภัยสินค้าในร้านการจัดเรียงสินค้าอะไรต่างๆนะครับเขาก็จะทำหน้าที่ตรงนั้นไปแทนแต่ว่าแทบจะไม่มีละนะครับที่จะมาสแกนของจ่ายให้กับเราหยิบของใส่ถุงให้เราเนี่ยนะครับที่ญี่ปุ่นน้อยลงไปละครับเป็นแบบนี้อีกจุดอีกหนึ่งนะครับที่หน้าที่จะต้องระมัดระวังนะครับก็คือเรื่องของโชฮิเซครับโชฮิเซก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับหรือ VAT นะครับก็คือภาษีที่เก็บจากการขายสินค้าหรือว่าการให้บริการครับอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นอีกอันหนึ่งที่จะต้องเข้าใจนะครับจริงๆแล้วที่บ้านเรานะครับที่ประเทศไทยเราก็มีเหมือนกันภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยนะครับแต่ว่าภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทยเรานั้นเนี่ยเราก็มันก็จะรวมอยู่ในราคาของสินค้านั้นเลยนะครับแบบที่ไม่ค่อยแยกครับเวลาเราไปซื้อของตามห้างหรือว่าตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะครับราคาที่ปรากฏอยู่บนสละบนฉลากสินค้าเนี่ยนะครับหรือว่าตรงป้ายแท็กที่ติดตรงชั้นวางสินค้าเนี่ยมันเป็นราคาที่เราจะต้องจ่ายเงินครับซึ่งในราคานั้นเนี่ยเป็นราคาสินค้าแล้วก็รวมVATเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะคุ้นชินกับเรื่องนี้มาตลอดครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปที่ประเทศญี่ปุ่นครับสินค้าที่ติดฉลากราคาที่ติดอยู่ที่ฉลากรวมไปถึงราคาที่ติดอยู่ที่แท็กที่วางสินค้านั้นเนี่ยเป็นราคาที่ยังไม่ได้รวมVATครับยังไม่ได้รวมโชฮิเซนครับพอเราเอาไปจ่ายที่เคาน์เตอร์เนี่ยนะครับมันจะบวกVATเข้าไปอีกครับดังนั้นเนี่ยหลายครั้งนะครับที่ชาวต่างชาติก็ไม่เข้าใจนะครับชาวต่างชาติก็ไปบ่นนะครับว่าอ้าวโกงเหรอก็ราคามันราคาเท่านี้ทำไมมันถึงมีราคามันแพงขึ้นมาล่ะอะไรเงี้ยนะครับแล้วพนักงานเขาก็พูดภาษาอังกฤษได้น้อยคนนักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างชาติที่ไปอยู่ก็พูดภาษาญี่ปุ่นได้น้อยก็งงกันเนี่ยนะครับสิ่งที่ต้องทราบก็คือว่าราคาที่ปรากฏอยู่ตรงฉลากของผลิตภัณฑ์นะครับรวมไปถึงที่วางเชลวางสินค้านั้นเนี่ยมันเป็นราคาสินค้าที่ยังไม่ได้รวมVATครับยังไม่ได้รวมโชฮิเซนครับถ้าไปจ่ายแล้วเนี่ยมันจะต้องบวกVATไปอีกครับ80%หรือ8%เลยต่างๆเนี่ยนะครับราคามันก็ต้องเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับตรงนี้ต้องเข้าใจด้วยว่าธรรมเนียมปฏิบัติของเขามันเป็นแบบนี้นะครับจะซื้ออะไรก็ตามครับต้องบวกไปอีก 10% ครับต้องบวกไปอีก 10% หรือ 8% นะครับจะเป็นลักษณะแบบนั้นคำว่าโชฮิเซนะครับแปลว่าภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับมันมีอีกคำนึงนะครับที่คนญี่ปุ่นก็ใช้บ่อยใช้เยอะนะครับให้ความหมายเดียวกับคำว่าภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือคำว่าฟุคาคาจิเซครับฟุคาคาจิเซครับก็คือแท็กที่มันมาพร้อมกับราคาสินค้าครับอันนี้โดยมากแล้วเนี่ยครับฟุคาคาจิเซเนี่ยนะครับจะใช้ในประเทศไทยเราครับคำนี้จะใช้กับการสำแดงสินค้าและก็บริการในประเทศไทยเราค่อนข้าง
ค่อนข้างจะเหมาะครับภาษีมูลค่าเพิ่มที่พูดว่าฟุคะคาจิเซนั้นเนี่ยมันเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่อยู่ในตัวสินค้าครับรวมอยู่ในตัวสินค้านั้นเลยนะครับในเราเนี่ยนะครับสินค้าราคา 1,000 บาทเนี่ยนะครับเราซื้อ 1,000 บาทเนี่ยข้างในนั้นมันมีภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้วนะครับไม่ได้แยกกันครับคำนี้นะครับจะให้ความหมายลักษณะแบบนั้นภาษีที่มันแฝงที่มันซ่อนแนบมาอยู่กับตัวราคาสินค้าต่างๆครับส่วนโชฮิเซนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะใกล้กับลักษณะของประเทศญี่ปุ่นมากกว่าคือจะเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มที่มันมักจะแยกออกมานะครับยังไม่ได้รวมเข้าไปในตัวสินค้านะครับเวลาจ่ายเงินถึงจะบวกเพิ่มเข้าไปอีกทีนึงครับแต่ทั้ง2คำนี้เนี่ยนะครับถ้าไม่ได้ดูรายละเอียดอย่างละเอียดอย่างลึกเนี่ยก็มีความหมายคล้ายๆกันนะครับก็คือเป็นแวตเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นโชฮิเซหรือฟุคะคาจิเซก็ตามเนี่ยนะครับก็มีความหมายว่าแวตครับเหมือนกันแวตในญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็น 10% ครับเป็น 10% ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าสินค้าบางประเภทนะครับก็ยังมี 8% อยู่นะครับยังมี 8% อยู่ครับดังนั้นเวลาเราซื้อของนะครับก็คำนวณให้ดีนะครับว่าสินค้านะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็น 10% ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็น 10% สินค้าที่เราซื้อไปนั้นเนี่ยนะครับยังไม่ได้รวม VAT ครับยังต้องจ่าย VAT อีก 10% นะครับราคาจะเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลานานเนี่ยก็จะคิดได้เร็วมากเลยนะครับไข่แพ็คละ170เยนครับต้องบวกอีก 10% ก็จะเป็นเท่านี้เยนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางไปนานๆไปครั้งหนึ่งเนี่ยก็อาจจะคิดช้าหน่อยรวมไปถึงคนที่ไปครั้งแรกไงครับอย่างตัวเองเนี่ยไปครั้งแรกนี่ก็คิดว่าเขาโกงเหมือนกันก็เดินออกมาบอกเพื่อนนะครับที่เป็นคนญี่ปุ่นบอกทำไมเขาคิดราคาเกินกว่าที่เขียนไว้ที่ชั้นวางสินค้าล่ะอะไรเงี้ยนะครับตอนนั้นก็ไม่รู้นะครับแล้วเพื่อนเขาก็บอกอ๋อมันมีแท็กของมันอยู่มันมีแวตของมันอยู่นะต้องเผื่อแวตด้วยนะก็เลยอ๋อไม่เหมือนกับที่ประเทศไทยเรานะครับประเทศไทยเราแยกอ๋อประเทศไทยเราไม่แยกประเทศไทยเรารวมเข้าไปเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องของโชฮิเซนะครับหรือว่าฟุคะคาจิเซอโนฟุคะคาจิเซนะครับทีนี้มันมีอีกอันนึงที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของอโนเซฮินนะครับเกี่ยวกับเรื่องของภาษีเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโดยเฉพาะภาษีแวตเนี่ยนะครับภาษีสินค้าก็คือมันมีกระบวนการหนึ่งก็คือกระบวนการขอคืนภาษีนะครับภาษาญี่ปุ่นเขาจะใช้คำว่าเซคินคัมปุครับเซคินคัมปุจริงๆการขอคืนภาษีเนี่ยมันมีหลากหลายแบบนะครับอย่างเช่นการที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยพอถึงเวลาที่ต้องจ่ายภาษีใช่ไหมครับก็จ่ายภาษีไปแล้วก็เมื่อทำการหักลดหย่อนภาษีแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าภาษีที่เราจ่ายไปแบบแบ่งจ่ายเนี่ยนะครับตลอดทั้งปีเนี่ยพอสิ้นปีแล้วเนี่ยเราดีแคลร์ว่าเรามีรายจ่ายเท่าไหร่นะครับรายจ่ายที่สามารถที่จะหักลดหย่อนภาษีได้เท่าไหร่แล้วเนี่ยนะครับบางทีแวตที่เราจ่ายไปตลอดทั้งปีเนี่ยมันจ่ายเกินไปเนี่ยนะครับก็ทำเรื่องขอคืนภาษีได้นะครับอันนี้ก็เป็นเซคิงคัมปุแบบหนึ่งนะครับรวมไปถึงเซคิงคัมปุแบบที่เป็นการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับที่เรารู้จักกันแบบรู้จักกันในภาษาอังกฤษที่เราใช้กันบ่อยๆในสังคมไทยเราว่า tax refund เนี่ยนะครับหรือว่าบางทีเป็น VAT refund เนี่ยนะครับใช้คำว่า VAT refund เนี่ยนะครับก็จัดเป็นกระบวนการการขอคืนภาษีหรือเซคินคัมปุได้เช่นเดียวกันครับแต่ว่าสิ่งที่จะต้องระมัดระวังอย่างหนึ่งก็คือว่า VAT refund เนี่ยนะครับมันเป็นกระบวนการขอคืนภาษีสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้นครับเฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้นครับชาวต่างชาติบางคนเนี่ยนะครับพอเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นแท็กฟรีเห็นเครื่องหมายVAT refundหรือแท็กรีฟันหรือว่าแท็กฟรีเนี่ยนะครับก็พอจะรู้ว่ามันคือการที่ซื้อสินค้าครับแบบที่ไม่ต้องจ่ายVATครับไม่ต้องจ่ายภาษีสินค้านั้นๆเนี่ยนะครับตัวเองก็อยากจะได้บ้างครับก็เลยช็อปซะเยอะเลยครับช็อปซะเยอะเลยแล้วก็คาดหวังว่าเดี๋ยวพอช็อปเสร็จแล้วก็จะเอาพาสปอร์ตเนี่ยนะครับไปยื่นขอคืนภาษีที่ต้องเคาน์เตอร์แท็กรีฟันหรือเคาน์เตอร์แวตรีฟันปรากฏว่าไปขอคืนปุ๊บไม่ได้นะครับ
เพราะอะไรเพราะว่าตัวเองไม่ใช่นักท่องเที่ยวคือการที่นักท่องชาวต่างชาติเดินทางไปอยู่ที่ประเทศเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนั้นเนี่ยมันก็มีหลากหลาย

ประเภทอะใช่ไหมครับ1ประเภทที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาแบบที่เป็นวีซ่าท่องเที่ยวหรือว่าเข้ามาแบบเป็นนอนวีซ่าเป็นแบบวีซ่าที่อนุโลมให้สำหรับชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างเช่นชาวไทยสามารถท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นแบบที่ไม่มีวีซ่าได้เป็นระยะเวลา14วันอะไรเงี้ยนะครับเวลาที่เราเข้ามาในประเทศญี่ปุ่นเนี่ย

ปันเนี่ยได้นะครับเพราะว่าในพาสปอร์ตของเรามันมีสแตมป์ว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวอยู่แต่ถ้าเกิดเราเป็นริวกักเซนะครับเป็นนักศึกษาต่างชาติเป็นคนที่เดินทางไปพำนักครับอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลานานไปทำงานไปอาศัยอยู่แบบลองสเตย์ในฐานะคู่สมรสหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราไม่ใช่นักท่องเที่ยวเราจะใช้กระบวนการขอคืนภาษีแบบนี้ไม่ได้นะครับตรงนี้ต้องเข้าใจด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งนักท่องเที่ยวไม่ใช่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับที่เดินทางไปอยู่นะครับก็ไม่เข้าใจนะครับว่าเขาให้คนต่างชาติได้ไม่ใช่หรอทำไมเราถึงไม่ได้เขาให้คนต่างชาติแต่ไม่ได้ให้ทุกคนนะครับให้เฉพาะนักท่องเที่ยวเท่านั้นตรงนี้ต้องศึกษาต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับไม่งั้นก็จะเป็นการเพิ่มภาระนะครับให้กับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานชาวญี่ปุ่นครับที่เขาจะต้องมาอธิบายให้กับเราทั้งๆจริงๆแล้วข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่เราจะต้องศึกษาด้วยตัวเองครับจะต้องทำความเข้าใจด้วยตัวเองครับนานๆทีไปหลงขอคืนภาษีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าลองคิดดูว่าคนต่างชาติที่เข้าไปอยู่ในประเทศญี่ปุ่นจำนวนมากครับแล้วไม่รู้ข้อมูลแบบนี้นะครับแล้วทุกคนก็ไปยื่นเอกสารขอแวดรีฟันขอแวดรีฟันขอแวดรีฟันทุกคนเลยเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานชาวญี่ปุ่นจะเหนื่อยแค่ไหนจะเป็นภาระของเขามากแค่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางองค์การความร่วมมือฝึกอบรมระหว่างประเทศเขาก็จูอีกมาครับควรรู้นะครับควรรู้และปฏิบัติให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยนะครับก็มีอยู่4อันเนี่ยนะครับในสิ่งที่จะต้องระมัดระวังก็คือ1นะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะต้องทราบว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นครับมีร้านครับที่เป็นร้านครับเกี่ยวกับร้านที่เซลฟ์ครับก็คือบริการตัวเองเนี่ยค่อนข้างเยอะครับสองเขาไม่ทำการต่อรองราคาสินค้านะครับสามเขาไม่ชิมขอชิมสินค้านะครับถ้าเกิดว่าทางร้านเขาไม่มีบริการแบบนั้นก็จะไม่มีธรรมเนียมที่จะไปขอชิมสินค้าทำเพื่อนะครับตามร้านต่างๆไม่มีนะครับยกเว้นว่าร้านนั้นเป็นบริการของเขาเองแล้วก็เรื่องสุดท้ายเรื่องที่4ก็คือเรื่องของภาษีนะครับดังที่กล่าวไปนะครับสิ่งที่นักศึกษาชาวต่างชาตินะครับหรือคนต่างชาติที่ทำงานในญี่ปุ่นควรรู้ก่อนไปซื้อของนะครับการไปซื้อของในประเทศญี่ปุ่นเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจนะครับแต่ก็มีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างจากอื่นเพื่อให้การช้อปปิ้งนะครับของคุณเนี่ยราบรื่นมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับเราลองมาดูเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะครับประเภทของร้านค้านะครับที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีซูเปอร์ครับหรือซูเปอร์มาร์เก็ตครับก็เป็นเหมือนกับซูเปอร์มาร์เก็ตในประเทศไทยเรานะครับก็คือมีสินค้าให้เลือกหลากหลายนะครับก็จะมีทั้งอาหารสดอาหารแปรรูปแล้วก็ของใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะซื้อของนะครับประเภทนี้นะครับก็ควรที่จะไปซื้อที่ซูเปอร์นะครับหรือซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าซูเปอร์มีประเภทร้านค้าที่เป็นคอมบินิครับก็คือร้านสะดวกซื้อนะครับที่เปิดตลอด24ชั่วโมงครับมีสินค้าหลากหลายนะครับตั้งแต่อาหารพร้อมทานเครื่องดื่มไปจนถึงของใช้ส่วนตัวครับเฮียคุเอนช็อปครับหรือว่าร้าน100เยนครับ100เยนช็อปเนี่ยนะครับร้านที่ขายสินค้าราคา100เยนครับปัจจุบันนี้ประเทศไทยก็เริ่มมีลักษณะร้านแบบนั้นให้เห็นมากขึ้นนะครับในห้างสรรพสินค้านะครับเป็นร้าน100เยนที่ญี่ปุ่นนะครับเป็นร้าน100เยนแต่บางครั้งก็อาจจะมีสินค้าบางอันที่ไม่100เยนนะครับอาจจะ200 300เยนเนี่ยก็ผสมปะปนกันไปแต่ว่าของที่อยู่ในเฮียคิวเอ็นช็อปหรือว่าร้าน100เยนก็ส่วนมากจะเป็นสินค้าราคา100เยนครับห้างสรรพสินค้านะครับภาษาญี่ปุ่นเขาจะใช้คำว่าเดปาโตครับอันนี้ก็เป็นสินค้าแบรนด์เนมสินค้าทั่วไปนะครับที่มีหลากหลายชั้นครับอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือร้านเฉพาะทางครับร้านค้าเฉพาะทางหรือภาษาญี่ปุ่นเขาใช้คำว่าเซนมงเตนครับเซนมงเตนอย่างเช่นร้านขายยานะครับร้านขายเครื่องเขียนร้านขายเสื้อผ้ามือสองครับร้านคอมครับร้านขายคอมเก่าครับร้านขายการ์ดครับหรือร้านขายอาหารเฉพาะเลยนะครับอย่างเช่นร้านขายคาราเกะครับพวกของทอดอะไรต่างๆไก่ทอดอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นร้านเฉพาะทางแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับอย่างนี้เราเรียกว่าเซนมงเตนครับอันนี้เป็นประเภทของร้านค้าต่างๆครับที่ญี่ปุ่นเขามีครับแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็ยังมีอย่างที่ตอนต้นชั่วโมงเราคุยกันไปนะครับแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับที่ตอนนี้ก็เป็นที่นิยมนะครับก็มีเพิ่มมากขึ้นครับเรามาดู

อีกอันหนึ่งนะครับเวลาที่เราจะซื้อของนะครับเวลาที่เราจะไปซื้อของถ้าเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ทางสมาร์ทโฟนของเราหรือทางใช้ปัสสาวะของเรา personal computer ของเราคงไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเกิดเราจะต้องฉกเซสึเข้าไปหน้าร้านเนี่ยนะครับเราก็อาจจะมีโอกาสได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นครับอะไรบ้างนะครับเราลองมาดูด้วยกันอย่างเช่นอันแรกครับซูมิมาเซนครับซูมิมาเซนครับซูมิมาเซนครับที่มีความหมายว่า excuse me นะครับขอโทษนะครับขออนุญาตนะครับอะไรเงี้ยนะครับเวลาที่เราจะไปถามครับสินค้าหรือราคาอะไรต่างๆซึ่งโดยปกติแล้วเขาก็ไม่ค่อยถามกันนะใช่ไหมครับเขาก็จะอ่านรายละเอียดสินค้าจากเชฟที่เขาเขียนไว้หรือว่าจากป้ายต่างๆที่เขาเขียนไว้ในร้านนะครับแต่ว่าบางครั้งเราจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจริงๆเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราจะขอความช่วยเหลือหรือว่าจะทำอะไรสักอย่างเนี้ยนะครับเราก็อาจจะจำเป็นจะต้องกล่าวเกริ่นขออนุญาตเจ้าของร้านก่อนนะครับก็ใช้คำว่าซูมิมาเซนครับแล้วก็ทุกครั้งเวลาที่เราได้รับความช่วยเหลือนะครับเราก็ควรจะกล่าวขอบคุณเขานะครับภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้คำว่าอาริกาโตโกไซมัสอาริกาโตโกไซมัสครับต่อให้เราเป็นผู้รับบริการที่เป็นคนจ่ายเงินนะครับมาซื้อของมาซื้อสินค้ามาซื้อบริการอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปตอนต้นน่ะว่าผู้ประกอบการเองผู้ให้บริการรวมไปถึงลูกค้าเองนั้นมีศักดิ์ศรีเท่ากันครับต่างคนต่างร่วมไม้ร่วมมือกันครับพึ่งพากันครับเพราะฉะนั้นไม่มีใครที่อยู่เหนือใครครับถ้าเขาให้บริการเราครับเราก็ควรกล่าวขอบคุณเขาอย่างสุภาพอย่างผมเวลาถามราคานะครับอิคุระเดสกะถ้าเป็นในร้านค้านะครับในห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีป้ายราคาที่ค่อนข้างจะชัดเจนครับแต่บางทีเราไปตลาดอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าไปร้านที่มันเป็นร้านขายของที่เป็นร้านคล้ายๆเป็นร้านโชว์หวยนะครับบางทีป้ายราคาสินค้าก็อาจจะลืมเจ้าของร้านหรือว่าคนขายก็อาจจะลืมติดราคาอะไรเงี้ยนะครับเราก็อาจจะถามราคาเขาครับอิคุระเดสกะครับราคาเท่าไหร่ครับหรืออาจจะถามว่าของสิ่งนี้คืออะไรนะครับสินค้าชิ้นนี้คืออะไรโคเรวานันเดสกะครับอย่างเช่นเราไปเห็นแป้งกลมๆนะครับเราก็อยากจะรู้นี่มันอะไรกันมันเป็นซาลาเปาหรือมันเป็นหมั่นโถหรือเป็นอะไรต่างๆเนี้ยนะครับก็ไปถามเขาครับโคเรวานันเดสกะอันนี้คืออะไรครับแล้วเขาก็จะบอกมาครับนิคุมังเดสครับซาลาเปาไส้หมูไส้เนื้ออะไรต่างๆนะครับก็จะได้ทราบว่าสินค้านั้นๆเนี่ยคืออะไรบางทีมันไม่มีป้ายติดครับก็ใช้วิธีการสอบถามนะครับโดยเฉพาะในตลาดหรือร้านค้าทั่วๆไปเนี่ยนะครับอาจจะมีโอกาสที่จะต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นในการสื่อสารกับเจ้าของร้านหรือคนขายมากพอสมควรและอย่าลืมก็เวลาเขาให้บริการเราแล้วเราก็อาริกาโตโกไซมัสกล่าวขอบคุณเขาด้วยอย่างเหมาะสมนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเนื้อหานะครับเกี่ยวกับเรื่องของข้อควรระมัดระวังนะครับรวมไปถึงคำศัพท์แล้วก็สำนวนภาษาญี่ปุ่นครับที่ใช้นะครับในเวลาซื้อสินค้าที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับเนื้อหาของวันนี้นะครับหลายๆคนคงชอบเพราะว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจใช่ไหมครับเรื่องซื้อของครับเดี๋ยวนี้คนเราซื้อของเก่งกันใช่ไหมครับเวลาช้อปปิ้งมันมีความรู้สึกสนุกมันมีความรู้สึกผ่อนคลายใช่ไหมครับก็นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นก็ชอบซื้อของครับแม้กระทั่งคนที่ไปเรียนหนังสือไปทำงานเองก็เวลาเรียนหนังสือหนักๆหรือว่าทำงานหนักๆก็ชอบซื้อของเพราะฉะนั้นเรื่องซื้อของก็เลยเป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจำวันเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสนุกนะครับก็หวังว่าข้อมูลที่นำมาฝากให้กับท่านผู้ชมแล้วก็นักศึกษาในวันนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์นะครับเวลาที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะไปแบบช็อตเทอมหรือว่าเป็นแบบลองสเตย์นะครับถ้าเกิดว่าได้ใช้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับซังโคหรือว่าเตรียมตัวไว้นะครับระมัดระวังในการปฏิบัติตัวนะครับตอนที่ซื้อของก็น่าจะเป็นประโยชน์รวมไปถึงคำศัพท์แล้วก็สำนวนต่างๆที่ฝากไว้เมื่อตอนท้ายเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าลองฝึกใช้นะครับดูก่อนแล้วก็เวลาไปเที่ยวจริงๆหรือไปทำงานที่นู่นจริงๆแล้วก็จะสามารถใช้ได้อย่างคล่องแคล่วมากขึ้นนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมและนักศึกษาบ้างพอสมควรนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการต้องขอลาไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวมพลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyme ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: สวัสดีครับอาจารย์กิตติพัฒน์อายุสุขครับ
1: อริสางามสุขศรีค่ะพบกับรายการนะคะการทำผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเพื่อใช้ในครัวเรือนนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ค่ะ
0: ครับ
1: วันนี้นะคะเราจะมาทำผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานค่ะอาจารย์
0: ใช่ครับก็ในวันนี้ก็มีสูตรที่เราใช้ล้างจานกันโดยในครัวเรือนนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผมก็ส่วนใหญ่ก็ซื้อกันเนา
1: ะ
0: ซื้อกันสะดวกในการซื้อกันจริงถ้าเกิดมันก็ไม่ได้ยากมากมายอะไรสำหรับที่เราจะมาผลิตกันเองกวนกันเองนะครับแล้วจริงๆแล้วก็พวกน้ำยาล้างจานเนี่ยก็สามารถเอาพวกสมุนไพรหรือว่าพืชในท้องถิ่นของเราที่ยอมมาใช้อย่างเช่นมะกรูดหรือว่าสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในชุมชนของเราอย่างเช่นมะเฟืองมะกรูดหรือสมุนไพรอะไรที่สะดวกที่เรามีอยู่ในชุมชนอยู่แล้วสามารถเอามาทำเป็นน้ำยาล้างจานได้
1: นะคะซึ่งสูตรน้ำยาล้างจานสูตรนี้นะคะอาจารย์ก
0: ็
1: คือเป็นสูตรที่ต้นทุนถูกมากนะคะแล้วก็วัตถุดิบในการทำเนี่ยค่ะสามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาดได้เลยนะคะซึ่งก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยค่ะลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ได้ดีเลยนะคะอาจารย
0: ์ครับส่วนใหญ่อาจารย์เคยใช้น้ำยาล้างจานที่เป็นแนวธรรมชาติไหมครับ
1: เคยค่ะอาจารย์ก็จะเป็นการนำพวกสมุนไพรนะคะมาเป็นส่วนผสมก็จะมีพวกตัวมะกรูดนะคะมีตะไคร้นะคะอาจารย์มะเฟืองเหล่านี้นะคะ
0: ส่วนใหญ่มาคิดว่ามะกรูดเองเนี่ยเขาก็เป็นสมุนไพรที่ในช่วยในเรื่องของทำความสะอาดล้างไขมันได้ดีนะครับ
1: ค่ะแล้วก็ตัวมะกรูดเนี่ยค่ะอาจารย์มันจะช่วยดับกลิ่นคาวนะคะได้ดีด้วยนะคะก็เลยนิยมนำมาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานนะคะ
0: แต่จริงๆแล้วก็ควรจะเอามาทำเป็นน้ำก็เรียกเป็นอะไรก็เป็นเกี่ยวเอนไซม์ก่อนไหมอาจารย
1: ์
0: ถึงจะเอามาทำเป็นน้ำยาล้างจาน
1: อ๋อก็คือสามารถต้มนะคะเอามะกรูดนะคะจานเอามะกรูดสดเนี่ยค่ะหั่นเป็นสี่ซีกนะคะแล้วก็นำมาต้มเสร็จแล้วก็กรองผ่านผ้าดิบนะคะก็กรองผ่านกระดาษกรองชาแล้วก็เอาน้ำตัวนั้นนะคะมาใช้เป็นส่วนผสมในสูตรได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องเอาไปทำเป็นน้ำหมักก่อนนะคะจาน
0: ครับผมเคยอาจารย์เคยเห็นไหมที่เขาทำเป็นน้ำยาล้างจานหรือว่าน้ำยาซักผ้าหรือน้ำยาล้างในกลุ่มที่เขาเอาผงขี้เถ้าจากต้นไม้เอามาทำน้ำยาล้างจานเคยเจอไหมครับ
1: ยังไม่เคยเจอค่ะอาจารย
0: ์ผมก็เคยเห็นมีชุมชนของผู้ใหญ่เขาหน่อยนึงอายุเยอะหน่อยก็ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของเอาขี้เถ้าเนี่ยขี้เถ้ามาเอามาหมักกับน้ำแล้วก็แฝงให้ตกตะกอนก็คือเอาละลายกับน้ำธรรมดาแหละแล้วก็แฝงให้ตกตะกอนให้เขาตกตะกอนคือแฝงก็คือการคนไปเรื่อยๆกวนไปเรื่อยๆแต่ขี้เถ้านะต้องเป็นขี้เถ้าที่หนึ่งไม่ใช่เป็นขี้เถ้าที่เป็นเอาไปย่างปลาย่างที่มีอะไรก็เรียกมีน้ำมันจากสัตว์ไม่ได้อย่างเป็นขี้เถ้าที่เป็นขี้เถ้าธรรมชาติอย่างเช่นเอาไปย่างกล้วยอะไรพวกนี้ที่ไม่มีน้ำมันนะถ้าเป็นน้ำมันปลาน้ำมันสัตว์ไม่ได
1: ้
0: ก็คือเป็นขี้เถ้าที่อาจจะไปเผาถ่านก็ได้อะไรเป็นขี้เถ้าที่บริสุทธิ์เอาขี้เถ้านั้นก็มาแฝงกับน้ำหรือว่ากวนกับน้ำให้เป็นเขาสังเกตจากการกวนไปเรื่อยๆกวนไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำขี้เถ้ามันจะลื่นๆพอลื่นนะครับพอลื่นในที่แล้วมันเหมือนกับมันจะมีฟองขึ้นมาเองนะครับอันนั้นคือเป็นพอได้ฟองมาแล้วได้เป็นน้ำขี้เถ้าเสร็จก็จะเอาพวกสมุนไพรที่เป็นกลุ่มที่เรียนไปตะกี้ก็คือเป็นสมุนไพรในเป็นกรดเปรี้ยวเป็นกรดเปรี้ยวกรดที่ล้างไขมันได้ดีนะครับอย่างเช่นมะกรูดหรือเป็นมะนาวหรือแม้กระทั่งก็เรียกว่าหน่อกล้วยหน่อกล้วยที่เอามาหมักเป็นเอนไซม์แล้วให้เป็นกรดเปรี้ยวแล้วหรือไม่ก็เป็นมะเฟืองหรือว่าเป็นผลไม้เปรี้ยวๆที่อาจจะใช้เอาไปขายไม่หมดหรือว่าอาจจะสับปะรดก็ได้หรือว่าเปลือกสับปะรดก็ได
1: ้
0: ที่เราคิดว่ามันเป็นตัวที่แบบมันเกินจากที่เราต้องไปทิ้งแล้วอ่
1: ะ
0: กรดเปรี้ยวเหล่านี้มันพอเอามาทำเอามาหมัก อาจจะเอามาหมักครับเป็นลักษณะเป็นเอนไซม์เป็นกรดเปรี้ยวก่อนแล้วมาเติมกับไอตัวพอได้เป็นเอนไซม์เป็นกรดเปรี้ยวแล้วก็มาเติมกับผงไอน้ำขี้เถ้าที่บอกเนี่ยมันก็ได้เป็นลักษณะเป็นเอามาล้างจานเอามาซักผ้าเอามาทำความสะอาดอะไรได้หมดก็คือเป็นนั้นแล้วในกรณีที่ทำลักษณะแบบนี้เสร็จอาจจะมาเพิ่มเติมในเรื่องของหัวแชมพูหรือว่าสบู่เหลว N70 เข้าไปหรืออาจจะแต่งกลิ่นเข้าไปอันนั้นก็อีกเรื่องนึงอันนี้คือเป็นสูตรที่คนก็มาใช้แล้วลดต้นทุนมากกว่าเราไปใช้พวกหัวแชมพูที่เป็น N70 100% แล้วก็มันค่อนข้างจะแบบก็เรียกว่าอ่อนโยนต
1: ่
0: อในเรื่องของผิวแล้วก็ดีกับสิ่งแวดล้อมในเรื่องของน้ำต่างๆอย่างเราใช้กับในห้องน้ำปกติถ้าเราใช้น้ำยาล้างน้ำยาที่เป็นฆ่าเชื้อน้ำยาที่เป็นพวกที่แรงๆน
1: ะ
0: เราก็ไม่ได้บอกชื่อเขาว่าเป็นอะไรที่แรงๆที่แบบเป็นกัดกร่อนแรงๆเนี่ยพอหลังจากเราล้างแล้วสักระยะมันก็จะมีกลิ่นจากข้างล่างเหม็นขึ้นมาบางทีจุลินทรีย์ตัวที่ดีมันก็มีใช่ไหมครับอาจารย
1: ์
0: ตัวที่ไม่ดีก็มีทีนี้เราก็ไปฆ่าจุลินทรีย์ที่มันตัวดีไปด้วยตัวไม่ดีไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือหอมช่วงแรกพอทิ้งไว้สักระยะมันก็เหม็นหนักขึ้นเหม็นหนักก็ทำให้น้ำบางครั้งน้ำที่อยู่ในท่อน้ำอะไรก็เหม็นขึ้นมาหมดเลยบางครั้งเราก็ไม่รู้

0: ติสารบางตัวมันก็ทำลายมลภาวะตรงนั้นไปสิ่งดีกับสิ่งไม่ดีรวมกันหมดทีนี้พอเราใช้เอนไซม์ถ้าเราทำเป็นลักษณะที่อาจารย์พูดตะกี้ก็คือทำเป็น1ต้องมีเอนไซม์ด้วย2มีอาจจะมีขี้เถ้ามีที่บอกไปคือแล้วก็ทำเอนไซม์ผสมขี้เถ้าหรืออาจจะมีหัวแชมพูเข้ามาหน่อยนึงเพื่อให้มันมีฟองเยอะขึ้นอันตอนนี้ก็จะทำให้1ลดต้นทุนลงไปถ้าเราใช้หัวแชมพูอย่างในสูตรนี้วันนี้เราใช้หัวแชมพูหลักๆแต่ถ้าเราจะเพิ่มในสูตรที่เป็นน้ำขี้เถ้าลงไปก็ยิ่งดีขึ้นผมว่านะครับแต่วันนี้เราก็เป็นสูตรที่เป็นยังไม่มีน้ำขี้เถ้าน
1: ะ
0: ครับอาจารย์จะมีเพิ่มเติมในสูตรอื่นไหมที่คิดว่ามันจะให้คนที่ได้รับฟังก็จะได้มีการเพิ่มเติมในสูตรได้
1: อ๋ออย่างเช่นสูตรนี้นะคะเป็นน้ำยาล้างจานนะคะอาจารย์ถ้าคนไหนที่แบบผิวบอบบางนะคะการล้างจานมันก็อาจจะทำให้มือของเราเนี่ยค่ะแห้งได้นะคะฉะนั้นเราอาจจะเติมนะคะพวกน้ำว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะลงไปได้นะคะอาจารย์เพื่อให้มือเราเนี่ยค่ะไม่แห้งนะคะแล้วก็ไม่ลอกเป็นขุยนะคะอาจารย์นะคะส่วนจะเติมยังไงเดี๋ยวเราก็ไปดูในสูตรอีกทีนึงนะคะอาจารย์ทีนี้เนี่ยค่ะอาจารย์สูตรน้ำยาล้างจานสูตรนี้ค่ะอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยค่ะลองนำไปทำใช้นะคะเพราะว่าตัวน้ำยาล้างจานเนี่ยค่ะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทุกครัวเรือนนะคะแล้วก็ใช้ทุกวันด้วยซึ่งถ้าเราทำเองเนี่ยค่ะอาจารย์มันจะช่วยประหยัดรายจ่ายในครอบครัวของเราได้เยอะมากๆเลยนะคะยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะอาจารย์อะไรที่เราประหยัดได้เราก็ต้องประหยัด
0: ใช่ครับสิ่งที่ถูกต้องเลยคือในภาวะค่าใช้จ่ายสูงมากตอนนี้เดินไปตรงไหนก็มาเงินร้อยเดียวแทบจะมองไม่เห็นค่าไปแล้วสิ่งที่เราต้องประหยัดได้ก็ต้องประหยัดนะครับ
1: ใช่ค่ะซึ่งเราทำครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะอาจารย์เราอาจจะทำทีละ10ลิตรทำทีละ20ลิตรเนี่ยค่ะอาจารย์เราก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้ทั้งปีเลยซึ่งสูตรนี้ค่ะอาจารย์พอทำเสร็จแล้วนะคะก็สามารถเก็บทิ้งไว้ได้ถึง2ปีเลยนะคะ
0: ได้ถึง2ปีเลยเน
1: า
0: ะ
1: นะคะซึ่งถ้าพูดถึงต้นทุนนะคะอาจารย์สูตรนี้ถ้าเราซื้อวัตถุดิบมาทำเองเนี่ยค่ะลิตรนึงเนี่ยค่ะอาจารย์ต้นทุนจะไม่เกิน13บาท13ถึง15บาทซึ่งถือว่าถูกมาก
0: ครับ
1: นะคะ
0: แต่ก็พูดถึงก็สูตรน้ำยาล้างจานก็มีหลากหลายนะทีนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะเพิ่มเติมในเรื่องของจะไปลดต้นทุนเพิ่มอีกก็ได้ถ้าเกิดว่าเพราะว่าสิ่งพวกนี้เหมือนกับว่าเราพอล้างแล้วก็เหมือนกับเราทิ้งไปในน้ำไปครับ
1: ซึ่งสูตรนี้นะคะอาจารย์ส่วนผสมเนี่ยค่ะก็คือที่เราใส่เข้าไปเนี่ยค่ะเป็นตัวที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอาจารย์แล้วก็ในสูตรนี้นะคะนอกจากจะล้างจานได้แล้วนะคะมันก็ยังช่วยในเรื่องของถนอมมือด้วยนะคะแล้วก็สูตรนี้นะคะฟองเยอะนะคะใช้แค่นิดเดียวนะคะไม่ต้องไปเทเยอะ
0: ตอนนี้ตัดปัญหาคนที่แบบผิวเป็นลอกอ่ะนะบางคนแพ้ขนาดที่แบบผิวลอกแล้วก็แสบก็ไม่อยากล้างจานเลย
1: ใช่ซึ่งสูตรนี้ค่ะเราใส่ตัวที่ช่วยถนอมมือเข้าไปด้วยนะคะ
0: โอ้ดีมากเลย
1: นะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะตัวนี้ค่ะช่วยขจัดคราบมันที่ติดนะคะตามช้อนตามจานอะไรเราแบบนี้ค่ะได้เป็นอย่างดีเลยนะคะจานมีเราใส่ตัวขจัดคราบไขมันลงไปด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นสูตรน้ำยาล้างจานอีกสูตรหนึ่งนะคะที่ต้นทุนถูกแล้วก็มีประสิทธิภาพดีนะคะอาจารย์ทีนี้นะคะอาจารย์เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์นะคะอาจารย์ที่เราใช้ในการทำน้ำยาล้างจานนะคะซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยค่ะอาจารย์ก็คือมีไม่มากนะคะอาจารย์ก็มีเราจะใช้นะคะกระมังสแตนเลสค่ะ2ใบนะคะถ้าท่านผู้ชมไม่มีก็ใช้เป็นกระมังพลาสติกก็ได้แต่ว่าต้องเป็นกระมังพลาสติกที
0: ่
1: มีคุณภาพนะคะไม่บางจนเกินไปนะคะอาจารย์เอาพลาสติกที่แบบหนาๆนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นตะกร้อค่ะอาจารย์อันนี้เป็นตะกร้อสแตนเลสนะคะแล้วก็มีไม้พายซิลิโคนนะคะแนะนำว่าให้ใช้เป็นไม้พายซิลิโคนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นไม้พายไม้เนี่ยค่ะมันอาจจะมีพวกเชื้อรานะคะอยู่ในนั้นแล้วก็อาจจะมีเสี้ยนของไม้เนี่ยค่ะนะคะหลุดออกมามันก็จะไปเจือปนที่ผลิตภัณฑ์ของเราได้นะคะ
0: แต่จริงๆถ้าไม่มีจริงๆก็ใช้ได้แต่แนะนำให้เป็นไม้พายที่เป็นไม้ที่เป็นไม้สีขาวๆและเนื้อแน่นก็เรียกไม้เนื้อแข็งก็ใช้ได้อยู่แต่ว่าก็พยายามเลือกไม้ที่เป็นไม้สีขาว คือไม่ใช่ไม้สีดำดำสีน้ำตาลแบบสีก็จะหลุดออกมาเพรา
1: ะ
0: เกิดจากการกัดกร่อนของพวกสารเคมีบางตัวที่มันไปกัดกร่อนได้ครับ
1: ค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นช้อนสแตนเลสนะคะ
0: ไว้ตักตวง
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วก็จะมีในส่วนของแอลกอฮอล์ 70% แล้วก็ทิชชู่นะคะ
0: ทีนี้
1: นะคะอาจารย์ก่อนที่เราจะนำพวกอุปกรณ์มาใช้ได้นะคะเราต้องผ่านการฆ่าเชื้อค่ะด้วยแอลกอฮอล์ 70% ก่อนนะคะวิธีการก็คือเราจะเอาแอลกอฮอล์ 70% เนี่ยค่ะใส่ในขวดสเปรย์นะคะแล้วก็ฉีดพ่นนะคะอุปกรณ์ด้านในแล้วก็ด้านนอกนะคะแล้วเราก็ใช้ทิชชู่แผ่นหนาๆนะคะเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะซึ่งเราจะทำแบบนี้ค่ะอาจารย์กับอุปกรณ์ทุกชิ้นเลยนะคะก่อนที่จะนำมาใช้งานแล้วก็ถ้าเราทำขายนะคะตัวแพ็กเกจจิ้งของเราเนี่ยค่ะเราก็ต้อง
0: ทำความสะอา
1: ดด้วยเหมือนกันนะคะอาจารย์อันนี้เป็นในส่วนของอุปกรณ
0: ์จริงๆเราก็ทำความสะอาดมาแล้วนะครับ
1: ใช่อันนี้เราทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราจะมาดูในส่วนของส่วนผสมในการทำน้ำยาล้างจานนะคะตัวแรกนะคะน้ำสะอาดนะคะน้ำสะอาดนะคะก็คือแนะนำให้ใช้เป็นน้ำดื่มบรรจุขวดนะคะอาจารย์อย่าใช้น้ำแร่น้ำประปาน้ำบาดาลนะคะซึ่งน้ำเหล่านี้อาจจะตกตะกอนได้ฉันก็คือแนะนำให้เราใช้เป็นน้ำดื่มบรรจุขวดหรือถ้าเราทำใช้เองนะคะอาจารย์เราใช้น้ำกรองที่เราดื่มนี่ก็ได
0: ้นะค
1: ะปริมาณนะคะ 78.80 กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือ SLS นะคะ SLS เนี่ยค่ะมันมีแบบผงแล้วก็มีแบบน้ำนะคะอาจารย์ตัว SLS เนี่ยค่ะมันจะเป็นตัวที่เพิ่มฟองแล้วก็เป็นสารชำระล้าง
0: ใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ค่ะซึ่งวันนี้เราใช้เป็นแบบน้ำเพราะว่าแบบน้ำเนี่ยค่ะมันจะละลายได้ง่าย
0: ใช่แล้วก็มันค่อนข้างจะแบบการกัดกร่อนจะน้อยกว่าแบบผง
1: นะคะปริมาณที่ใช้นะคะ 1.50 กรัมก็คือใช้แค่นิดเดียวนะคะซึ่งสูตรนี้ค่ะเราจะแบ่งส่วนผสมออกเป็น3ส่วนอันนี้ก็คือเป็นส่วนผสมส่วนที่1นะคะต่อมาค่ะส่วนผสมส่วนที่2นะคะก็จะประกอบไปด้วย N70นะคะ N70 ตัวนี้นะคะก็เป็นสารชำระล้างนะคะที่นิยมใช้ในผลิตภัณฑ์ชำระล้างไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำยาทำความสะอาดต่างๆนะคะแชมพูสบู่เหลวเหล่านี้ก็ใช้ตัว N70 นะคะว่า N70 ค่อนข้างจะราคาถูกแล้วก็ไม่ค่อยระคายเคืองเท่าไหร่
0: ใช่ครับ
1: นะคะปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่7กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาก็คือผงข้นหรือว่าเกลือนั่นเองนะคะอาจารย์ซึ่งเกลือที่เราใช้เนี่ยค่ะจะเป็นเกลือเคมีนะคะก็คือตัวโซเดียมคลอไรด์นะคะปริมาณที่ใช้นะคะ 2.50 กรัมตัวเกลือนี่เราใส่เพื่ออะไรก็คือเพื่อ1นะคะปรับความข้น2ก็คือเพื่อช่วยละลายตัว N70 ค่ะอาจารย์ซึ่ง N70 เนี่ยค่ะอาจารย์ถ้าเราเอามาผสมกับน้ำนะคะแล้วละลายเนี่ยN70 เนี่ยค่ะมันจะละลายยากนะคะแต่ถ้าเรามีเกลือเป็นส่วนผสมด้วยนะคะมันก็จะช่วยให้ N70 เนี่ยค่ะละลาย
0: ได้ง่ายแต่ว่าเกลือเนี่ยหรือว่าผงข้นเนี่ยถ้าใช้มากเกินไปก็ทำให้เหลวนะคร
1: ับ ใช่ค่ะคือปริมาณนะคะอย่างถ้าแบบว่ากลัวแบบว่าไออะไรนะคะอยากลดต้นทุนแล้วใส่เกลือเยอะๆเนี่ยค่ะไม่ได้นะคะต้องใส่ตามสูตรเพราะว่าเกลือนะคะถ้าใส่มากเกินไปนะคะอาจารย์มันจะเหลวพอเหลวเสร็จแล้วนะคะมันก็ไม่มีฟองซ
0: ึ่
1: งใช้ไม่ได้แล้วก็ต้องได้ทิ้งไปนะคะฉันก็คือใช้ปริมาณตามสูตรก็คืออยู่ที่ 2.50 กรัมนะคะ
0: ก็วิธีการแก้ก็คือต้องไปเพิ่มหัวแชมพู
1: ใช่
0: ถ้าเกิดอย่าทิ้งนะครับถ้าเกิดมันเหลวเปื่อยเกินไปก็เราต้องไปเพิ่มหัวแชมพูใหม่แล้วเราก็สามารถปรับมาใช้ได้
1: แล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือตัวลาร์ดเฮด2เฮดนะคะตัวนี้เป็นตัวขจัดคราบไขมันค่ะอาจารย์นะคะซึ่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนะคะพอเราเทนะคะลงตามท่อระบายน้ำตามอะไรแบบนี้ค่ะตามน้ำตามพื้นอะไรเนี้ยมันก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
0: แบบนี้ก็เป็นตัวถ้าพูดว่าเป็นตัวหนึ่งที่ไปทำมันไม่มีมลภาวะใน
1: ค่ะ
0: มันทำให้สารเคมีตัวอื่นกลับเป็นตัวดีไปด้วยใช่ไหมครับ
1: ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวในส่วนของตัวขจัดคราบ
0: ขจัดคราบ
1: ค่ะนะคะตัวลาเทนี้2เฮดเนี่ยค่ะอาจารย์ใช้อยู่ที่8กรัม นะคะซึ่งในส่วนของน้ำยาล้างจานเนี่ยค่ะก็คือเราจำเป็นที่จะต้องใส่ตัวขจัดคราบไขมันลงไปด้วยเพราะว่าคราบไขมันที่เกิดจากการที่เราแบบปรุงอาหารอะไรแบบน
0: ี้จริงๆแล้วลาดไอ้ลาดตัวไลลาด S2S เนี่ยมันเป็นตัวเดียวกับไอ้ F24 นะมันใกล้เคียงไหม F24 รู้สึกจะเป็นตัวเดียวกันที่เอามาใช้กับน้ำยาล้างจานมันคือการชื่อกันค้าก็อาจจะเรียกไม่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะอาจจะคือตัวร้านนี้ให้สองเฮดเนี่ยค่ะก็คือมันเป็นตัวที่แล้วแต่ว่าชื่อการค้านะคะของแต่ละตัวทีนี้ถ้าเราอยากรู้ว่ามันเป็นตัวเดียวกันไหมเราจะต้องไปดูที่ชื่อวิทยาศาสตร์
0: ใช่ครับ
1: นะคะ
0: แต่บางส่วนใหญ่ก็ผมเคยสังเกตเคยเห็นอยู่ในสูตรมี F24 มันเป็น
1: ซึ่งร้านอื่นอาจจะตั้งชื่อเป็นอย่างอื่นก็ได้นะคะแต่ถ้าเราไม่มั่นใจก็คือว่ามันเป็นตัวเดียวกันหรือเปล่าก็คือให้ไปดูที่ชื่อวิทยาศาสตร์นะคะส่วนผสมตัวต่อมานะคะก็คือส่วนที่3นะคะส่วนที่3นะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวโคคาเมโดโพพิลบิวเทนนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวที่สกัดมาจากน้ำมันมะพร้าว
0: ตัวให้ฟองที่นุ่มนวล
1: ใช่ตัวนี้นะคะเป็นตัวให้ฟองที่อ่อนโยนนะคะแล้วก็เด็กก็สามารถใช้ได้นะคะตัวนี้ก็มักจะไปเป็นส่วนผสมในแชมพูในสบู่เหลวนะคะที่ใช้กับเด็กนะคะก็ไม่เกิดการแพ้การระคายเคืองแล้วก็ถ้ามาใส่ในตัวน้ำยาล้างจานนะคะจานก็จะช่วยถนอมมือด้วยก็คือไม่ทำให้มือของเราเนี่ยค่ะแห้งตึงลอกนะคะจานปริมาณที่ใช้นะคะใช้อยู่ที่1กรัมนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาก็คือไกลแดนนะคะจานไกลแดนตัวนี้คืออะไรก็คือสารกันเสียนะคะสารกันเสียตัวนี้ค่ะสามารถช่วยอะไรนะคะ
0: อายุยืดอายุใช้งานของ
1: ค่ะตัวนี้ค่ะจะครอบคลุมเชื้อได้กว้างนะคะจันไม่ว่าจะเป็นเชื้อราเชื้อยีสต์เชื้อแบคทีเรียนะคะก็จะทำให้ตัวผลิตภัณฑ์ของเราค่ะ อยู่ได้นาน2ปีนะคะจันตัวไกแดนเนี่ยค่ะไกแดนสารกันเสียมันมีหลายตัวนะคะที่เราใช้ไกแดนเพราะว่าตัวนี้ราคาถูกนะคะแล้วก็คุมเชื้อได้กว้างนะคะแล้วก็ถ้าใช้ในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยค่ะก็จะไม่เกิดการระคายเคืองซึ่งในสูตรนะคะเราใช้อยู่ที่ 0.5 กรัมใช้แค่นิดเดียวนะคะเพราะว่าส่วนผสมในสูตรของเราไม่เยอะนะคะแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาค่ะก็คือน้ำหอมนะคะอันนี้เราก็แต่งกลิ่นด้วยวันนี้เราใส่เป็นกลิ่นมะนาว
0: กลิ่นมะนาวจาน 0.
1: กลิ่นมะนาวเนี่ยค่ะเราใส่อยู่ที่ 0.5 กรัมซึ่งถ้าเราไม่อยากใส่กลิ่นมะนาวก็ใส่เป็นกลิ่นอย่างอื่นก็ได้นะคะจานกลิ่นสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยก็ได
0: ้
1: กลิ่นแอปเปิ้ลกลิ่นดอกไม้อะไรได้หมดเลยนะคะตามความชื่นชอบของเราได้เลย
0: ตามด้วยสีด้วยใช่ไหมคร
1: ับ แล้วก็ตัวต่อมานะคะก็คือสีนะคะจานทีนี้สีเนี่ยค่ะมันมี2แบบมันมีสีละลายในน้ำแล้วก็ละลายในน้ำมันนะคะซึ่งสูตรนี้ค่ะส่วนผสมของเขานะคะเป็นตัวที่ละลายในน้ำทั้งหมดเลยฉะนั้นนะคะแล้วก็ต้องใช้สีละลายในน้ำเท่านั้นถ้าเราใช้สีละลายในน้ำมันใช่ไหมคะมันจะเกิดอะไรขึ้น 1. สีมันจะไม่ละลาย 2. ผลิตภัณฑ์มันจะขุ่นนะคะฉะนั้นเวลาที่เราจะใส่สีในผลิตภัณฑ์เราต้องดูด้วยว่าส่วนผสมของเขาเนี่ยค่ะเป็นน้ำหรือน้ำมันนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นพวกน้ำมันนวดตัวใช่ไหมคะอาจารย์ส่วนผสมมันเป็นน้ำมันหมดเลยเราก็ใช้สีละลายในน้ำมันนะคะแล้วก็อย่างเช่นถ้าเป็นพวกครีมเซรั่มโลชั่นซึ่งในสูตรเนี่ยค่ะมันมีส่วนผสมทั้งที่เป็นน้ำด้วยน้ำมันด้วยอันนี้เราสามารถใช้สีละลายในน้ำก็ได้ละลายในน้ำมันก็ได้
0: ใช่ครับจริงๆแล้วในสูตรนี้ก็คือเป็นสูตรที่เป็นได้มาตรฐานอยู่แล้วที่ตั้งสูตรมาแล้วก็ใช้ทำเป็นน้ำยาล้างจานอยู่แล้วทีนี้บางคนเนี่ยอาจารย์อาจบอกอาจารย์ทำไมมีกลิ่นมะนาวมีกลิ่นมะนาวแล้วไม่มีส่วนประกอบของมะนาวเหรอถ้าอาจารย์เอามะนาวใส่ได้ไหมก็บอกถ้าจะใส่มะนาวสมมติว่าเราอยากจะสีเรามีสมมติที่บ้านเราเนี่ยเราบีบมะนาวใช้น้ำมะนาวอยู่เลยหมายถึงว่าเอามะนาวเนี่ยไปทำเป็นสมมติน้ำมะนาวหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าไปทำอาหารก็ได
1: ้
0: ทีนี้มันมีเปลือกเหลืออยู่ในเปลือกตรงนั้นแหละเราสามารถเอามาต้มกับน้ำในขั้นตอนที่หนึ่งครับก็สามารถเอามาทำเป็น มาเสริมในน้ำได้ไหมอาจารย
1: ์ได้ค่ะแต่ว่านะคะมันจะมีข้อจำกัดตรงนี้ค่ะอาจารย์สมุนไพรนะคะที่มีฤทธิ์เป็นกรดเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์ไม่เราบีบน้ำออกไปแล้วเหลือแต่กลิ่นแล้วไหมเหลือแต่เปลือกแล้วตรงนั้นอาจจะได้นะอาจารย
1: ์ได้แต่ว่าไม่ควรที่จะใส่เยอะเพราะว่าถ
0: ้
1: ามันมีความเป็นกรดนะคะอาจารย์มันจะมีผลต่อฟองในสูตรฟองจะลดลงแล้วก็ตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ก็จะเหลว
0: เราต้องปรับใส่เองเนาะตามอะไรว่าตามปริมาณเราต้องทด

0: อบดูเพราะว่า
1: ใส่ได้แต่ว่าอย่าใส่เยอะ
0: ใช่พอใส่เยอะบางทีถ้ากดเปรี้ยวมากๆมันก็กัดผิวเราอีกนะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้ในปริมาณพอดีก็อย่างเปลือกมะนาวเนี่ยมันก็ช่วยดับกลิ่นได้น
1: ะ
0: แล้วก็ทำให้ถนอมมือด้วยนะครับเพราะว่ามันถ้าเป็นแก้เปลือกนะไม่ใช่ว่าน้ำนะก็บีบน้ำออกหมดแล้วที่อาจารย์พูดเนี่ยเปรียบเสมือนบีบน้ำออกหมดแล้วเรามาต้มกับ
1: เอาแต่น้ำมันหอมระเหย
0: ก็คือเอาน้ำในสูตรเนี่ยสมมติว่ามีน้ำอยู่เนี่ยในสูตรนี่78เราก็มาต้มแบบน้ำมะนาวมาต้มกับเปลือกมะนาวแล้วก็เอาน้ำตรงนั้นเอามาทำมาแทนน้ำสะอาดอันนั้นก็ใช้ได้อยู่นะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็คือเป็นการอะแดปใส่กัน
1: นะคะทีนี้ในส่วนของสีนะคะสีเราก็ใช้เป็นสีอะไรก็ได้นะคะจะแต่งเป็นสีเหลืองก็ได้สีชมพูก็ได้สีเขียวก็ได้นะคะตามความชอบได้เลยนะคะทีนี้นะคะสูตรที่ให้ท่านผู้ชมไปเนี่ยค่ะมันจะเป็นสูตรปริมาณ100กรัมนะคะทีนี้ถ้าท่านผู้ชมต้องการทำปริมาณที่เยอะขึ้นนะคะอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะทำ2กิโลนะคะอาจารย์เราก็คูณด้วย20ก็คือเอา20มาคูณปริมาณของส่วนผสมแต่ละตัวนะคะแล้วก็ชั่งน้ำหนักออกมานะคะโดยใช้ตาชั่งดิจิตอลทศนิยมอย่างน้อย2ตำแหน่งซึ่งเหล่านี้ค่ะเราก็ชั่งมาให้เรียบร้อยแล้วหน่วยในการชั่งก็คือใช้หน่วยเป็นกรัมนะคะไม่ว่าวัตถุดิบตัวนั้นจะเป็นผงหรือว่าเป็นของเหลวก็คือให้ใช้หน่วยเป็นกรั
0: ม
1: นะคะเพราะว่าหน่วยของ ml กับหน่วยของกรัมเนี่ยมันไม่เท่ากันอย
0: ่
1: างเช่นเป็นแบบผงเราชั่งแต่ว่าเป็นแบบของเหลวเราตวงเนี่ยปริมาณมันจะคลาดเคลื่อนอาจจะทำให้ตัวผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยค่ะอาจจะเหลวหรือว่าข้นจนเกินไป
0: นั่นในกรณีที่แบบเราทำเป็นกรัมนี่หมายถึงทำสูตรขึ้นมานะครับหลังจากที่เราได้ทำสูตรได้ที่แล้วเราอาจจะทำเป็นจำนวนเป็นกิโลเราก็ต้องใช
1: ้
0: ตาชั่งที่เป็นกิโลหรือว่าจำนวนตาชั่งที่เหมาะสมกับไอ้วัตถุดิบที่เราจะมาชั่งนะครับครับผม
1: นะคะทีนี้นะคะจานลำดับต่อมานะคะเราจะมาเข้าสู่ขั้นตอนการทำ
0: ครับผม
1: นะคะวิธีการทำนะคะก็คือ เราจะนำส่วนที่หนึ่งนะคะใส่ลงในกระมังสแตนเลสใบที่หนึ่ง
0: ครับผม
1: ส่วนที่1 นะคะก็จะประกอบไปด้วย
0: น้ำ
1: สะอาดนะคะ
0: ส่วนที่2ก็คือ
1: ตัวที่2
0: นะ
1: คะตัวที่2ที่อยู่ในส่วนที่1ก็คือ SLS น้ำ
0: ก็เอาน้ำผสมกันเลยใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ค่ะติดตัววัตถุดิบที่ติดอยู่ในขวดนะคะแล้วก็เอาน้ำนะคะล้างๆออกมาเพื่อที่วัตถุดิบของเราจะได้ออกมาหมดนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ตะกร้อค่ะคนนะคะไปในทางเดียวกันคนเบาๆนะคะอาจารย
0: ์
1: จนส่วนผสมเนี่ยค่ะเป็นเนื้อเดียวกันตอนนี้เห็นไหมคะมันจะเป็นริ้วๆอยู
0: ่
1: นะคะเพราะว่าตัว SOS น้ำเนี่ยค่ะยังไม่กระจายตัวเนี่ยเราก็จะคนเบาๆสาเหตุที่เราคนเบาๆเพราะอะไรก็คือเพราะว่าตัว SOS เนี่ยค่ะมันเป็นตัวเพิ่มฟองถ้าเราคนแรงๆนะคะโหฟองจะฟูฟ่องเลยค่ะเต็มกระมังเลย
0: คนเบาๆนะครับเพื่อให้ฟองน้อย
1: ตอนนี้นะคะก็เป็นส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: คร
1: เราก็จะพักไว้ก่อนค่ะอาจารย
0: ์เรามาเริ่ม
1: ต่อมานะคะเราก็จะนำส่วนที่2นะคะใส่ลงในกระมังสแตนเลสใบที่2นะคะซึ่งส่วนที่2เนี่ยค่ะก็จะประกอบไปด้วย N70 นะคะ N70 หน้าตาแบบนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นเนื้อครีมสีใสN70 หรือว่าอีกชื่อนึงนะคะก็คือ EMO 270นะคะเป็นตัวเดียวกันถ้าท่านผู้ชมทำที่บ้านก็อาจจะชั่งใส่ถ้วยแก้วก็ได้นะคะอาจารย์หรือว่ากระมังสแตนเลสก็ได้นะคะ
0: เดี๋ยวไอ้ตัวตะกร้อมาช่วย
1: แล้วก็
0: ต่
1: อมานะคะก็จะเป็นผงข้นนะคะ
0: หรือว่าเกลือนะครับ
1: แล้วก็ตามด้วยนะคะลาดเฮ็ด2เฮ็ดนะคะ
0: ก็คนให้เข้ากันนะครับ
1: คนให้เข้ากันขั้นตอนนี้ก็ค่อยๆคนเบาๆนะคะคนเบาๆไปในทางเดียวกันจนมีลักษณะเป็นเนื้อครีมสีขาวนะคะถ้าเราคนแรงเนี่ยค่ะฟองมันจะเยอะนะคะทีนี้มันก็ต้องใช้เวลานานนะคะกว่าที่น้ำยาล้างจานของเราจะใสนะคะ
0: แต่ในกรณีที่ทำเป็นอุตสาหกรรมทำจำนวนเยอะเราก็ต้องมีเครื่องช่วยกวนนะครับลักษณะเป็นเหมือนไม้พายนะครับเครื่องกวนก็ลักษณะเป็นเหมือนไม้พายนะครับ
1: แล้วก็คนไปในทางเดียวกันนะคะคนเบาๆจนมีลักษณะเป็นเนื้อครีมสีขาวที่เนียนๆขึ้นมานะคะอันนี้กวนอีกนิดนึงค่ะอาจารย์ตรงบริเวณค
0: อ N70 นะครับผงข้นนะครับนะครับแล้วลาส S2S นะครับกวนให้เข้ากันเป็นแนวเดียวกันนะครับกวนจนกว่าเนื้อก็จะเป็นเนื้อครีมให้ละลายด้วยกันเป็นเนื้อครีมนะครับ
1: ในส่วนของวิธีการทำนะคะเราก็จะแยกเป็นส่วนๆนะคะแบบนี้มาให้ท่านผู้ชมนะคะเพราะว่ามันจะได้ง่ายต่อการทำนะคะถ้าแบบว่าท่านผู้ชมแบบว่าใส่ทุกอย่างรวมกันเลยแล้วก็คนเนี่ยค่ะก็คือกว่าที่ส่วนผสมจะเข้ากันเนี่ยค่ะมันจะใช้เวลานานนะ
0: ค
1: ะแล้วก็กว่าที่ฟองจะยุบมันก็ใช้เวลานานอีกอันนี้เราก็เลยทำเป็นขั้นตอนที่เหมาะสมนะคะมาให้
0: น้ำก็ค่อยเติมลงไปนะครับ
1: ทีนี้นะคะพอตัวส่วนที่2เนี่ยค่ะมีลักษณะเป็นเนื้อครีมสีขาวแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำส่วนผสมที่อยู่ในกะละมังใบที่1เนี่ยค่ะซึ่งก็คือน้ำแล้วก็ SLS นะคะที่เราผสมกันแล้วค่ะค่อยๆเทลงไป
0: อย่าเพิ่งเททีเดียวนะครับค่อยๆเทนะคร
1: ับ ค่อยๆเทแล้วก็คนค่ะให้ส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกัน
0: ถ้าเททีเดียวแล้วเขาจะเข้ากันยาก
1: ใช่ค่ะ

0: นะคะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเราก็ทยอยเติมลงไปอีกวันนี้ปริมาณที่เราทําให้ท่านผู้ชมดูนะคะก็คือปริมาณ1กิโลนะคะก็คือเราก็จะคูณด้วย10นะคะคูณส่วนผสมด้วย10
1: เติมเลยครับ

0: ในกรณีนี้ก็เป็นฟองขึ้นมาแล้วเราแก้ไขมันได้ก็ต้องทิ้งครั้งคืนไว้นะฟองนี้มันเกิดขึ้นอยู่แล้วในการกระบวนการกวน
1: ค่ะ
0: ถึงไม่คืนเดียวก็ยุบแล้วครับ

0: จากนั้นนะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมส่วนที่3ทั้งหมดลงไปได้เลยนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยตัวโคคาปิโดโพพิลบิวเทนนะคะตัวนี้ก็จะช่วยถนอมมือนะคะแล้วก็
1: เป็น
0: สารชำระล้างด้วยนะคะ
1: เป็นฟองก็จะละเอียดขึ้น
0: ค่ะแล้วก็ไกลแดนนะคะก็คือสารกันเสียนะคะแต่ถ้าท่านผู้ชมไม่อยากใส่สารกันเสียก็ได้นะคะแต่อายุในการเก็บก็จะสั้นลงก็อาจจะอยู่ได้ประมาณสัก6เดือนนะคะอาจารย์ถ้าไม่ใส่สารกันเสียแต่ถ้าใส่สารกันเสียก็สามารถอยู่ได้นาน2ปีแล้วก็กลิ่นนะคะวันนี้เราใช้เป็นกลิ่นมะนาวนะคะ
1: บางครั้งกลิ่นนี่ก็สำคัญนะครับใส่กลิ่นก็คือต้องล้อเลียนกับสีนะครับบางทีใส่มะนาวแต่ว่าใส่สีอื่นสีแดงก็ไม่เข้ากัน
0: เราต้องแต่งสีกับกลิ่นให้มันไปในทางเดียวกันอย
1: ่
0: างเช่นเราแต่งกลิ่นมะนาวนะคะแล้วก็แต่งสีเหลืองถ้าเราใส่กลิ่นสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ใส่สีชมพู
1: ก็ไม่เข้าอ๋อใช่ใช่ถูกต้องมะนาวสีเขียวก็ได้
0: ถ้าเราแต่งกลิ่นแอปเปิ้ลนะคะแล้วก็ใส่สีเขียว
1: ใช่ครับอันนี้เลมอนใช่ไหมครับ
0: ค่ะสีใช้เป็นสีอะไรในน้ำนะคะแล้วก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าส่วนผสมจะเป็นเนื้อเดียวกัน
1: แล้วก็ทิ้งค้างคืนไว้ยุบตัวนะครับ
0: พอส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะคะจะสังเกตว่าจะมีฟองขึ้นมานะคะซึ่งนะคะวิธีการก็คือเราจะต้องใช้แรปพลาสติกนี่ค่ะอาจารย์แรปแล้วก็ทิ้งไว้1คืนนะคะพอผ่านไป1คืนนะคะมันก็จะใสนะคะน้ำยาล้างจานเราจะใสเลยแล้วก็ฟองก็จะยุบไปนะคะแต่ถ้าเราทำน้อยนะคะอาจารย์อย่างเช่นเราทำ1กิโล2กิโลเนี่ยค่ะก็แป๊บเดียวประมาณสัก30นาทีเนี่ยค่ะอาจารย์น้ำยาล้างจานของเราก็ใสแล้วก็ฟองยุบแล้วนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งตอนที่เราทำเสร็จใหม่ๆเนี่ยค่ะก็คือมันจะยังขุ่นอยู่นะคะอาจารย์ซึ่งเกิดจากการที่มันมีฟองนะคะอยู่ในตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ซึ่งอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเอ๊ะทำไมน้ำยาล้างจานเรามันไม่ใสเหมือนตามที่ขายตามท้องตลาดนะคะ
1: ค
0: ือจะต้องรอให้ฟองยุบก่อนนะคะ
1: รอให้เซตตัวก่อน
0: ใช่ค่ะแล้วน้ำยาล้างจานของเราก็จะใสเหมือนกับที่มีวางขายตามท้องตลาด
1: ใช่ครับรอให้เซตตัวแล้วให้สารต่างๆประสานเป็นเนื้อเดียวกันก่อนสักหนึ่งคืนนะครับถึงจะได้เอามาใช้กันในช่วงที่ยังฟองยังไม่ยุบตัวเราก็ยังอย่าเพิ่งบรรจุใส่ขวดนะ
0: เนื้อของตัวน้ำยาล้างจานสูตรนี้ของเรานะคะก็คือจะเป็นเนื้อที่พอดีเลยนะคะก็คือจะไม่ข้นแล้วก็ไม่เหลวจนเกินไป
1: เหมาะ
0: น
1: ะคะล้างจานพอดีเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วกลิ่นก็หอม
0: กลิ่นหอมนะคะ
1: มะนาวอาจารย์เรื่องสีที่เอามาใส่ก็คือใช้สีเกรดประมาณไหนครับ
0: สีนะคะก็ใช้เป็นสีละลายในน้ำนะคะเป็นสีผสมอาหารนะคะอาจารย์ก็อัตราส่วนในการผสมนะคะก็คือใช้ผงสีละลายในน้ำ1กรัมแล้วก็ใช้น้ำสะอาด100กรัมนะคะเทรวมกันแล้วก็คนจนสีละลายนะคะเราก็จะได้สีละลายในน้ำเหมือนเมื่อกี้นี้ นะคะอาจารย์ใช่ค่ะแล้วเราก็ชั่งปริมาณตามสูตร
1: แบบนี้เขาจะละลายหมดเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะถ้าเราแบบว่า
1: เอามาเทใส่เลย
0: เอาผงสีนะคะมา
1: เทใส
0: ่เลยเนี่ยค่ะสีมันจะยังเป็นจุดๆอยู่นะคะ
1: ไม่ละลายในสารเคม
0: ีไม่ดีนะคะ
1: บางคนบอกเอาอาจารย์เอามาเทใส่ในหัวแชมพูเลยได้ไหมไม่ได้นะครับ
0: หรือจะแบบนี้ก็ได้ค่ะอาจารย์เราก็อาจจะชั่งผงสีนะคะแล้วก็เอาแบ่งน้ำในสูตรนี้ค่ะมาลายก็ได
1: ้ครับแบบนั้นน่าจะเวิร์กนะครับแต่ไม่แนะนำให้เอามาผงสีมาใส่ในหัวแชมพูแบบนี้
0: เพราะว่ามันมีส่วนผสมตัวอื่นอยู่ด้วยแล้วสีก็จะ
1: ไม่ทำละลาย
0: ไม่ดีใช่แทบจะไม่ละลายเลยนะ
1: ทำให้สีก็แยกเป็นเม็ดๆอยู่ในเนื้อของน้ำยาล้างจานนะครับ
0: ทีนี้ในส่วนของเพิ่มเติมนะคะอาจารย์ในกรณีที่ท่านไหนนะคะต้องการใส่น้ำว่านหางจระเข้นะคะเพื่อช่วยถนอมมือก็คือช่วยคงความชุ่มชื้นของมือเรานะคะก็คือวิธีการนะคะอาจารย์ก็ให้เราตัดเอาว่านหางจระเข้เนี่ยค่ะมาปอกเปลือกนะคะให้หมดเลยแล้วก็ล้างเอายางสีเขียวเนี่ยค่ะออกให้หมดนะคะเพราะว่ายางสีเขียวเนี่ยก็คือถ้าโดนผิวเราก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองได้ก็คือจะเกิดอาการคันนะคะล้างนะคะจนเราได้วุ้นสีใส
1: ๆนะคะ
0: จากนั้นก็นำไปปั่นโดยที่ไม่ต้องเติมน้ำเข้าไปนะคะปั่นจนได้มาเป็นของเหลวนะคะแล้วเราก็กรองผ่านผ้าดิบนะคะแล้วก็อาจจะกรองผ่านสำลีอีกรอบหนึ่งแล้วก็เอาน้ำตรงนั้นนะคะมาเป็นส่วนผสมในสูตร

0: จะลดน้ำลงนะคะซ
1: ึ่
0: งน้ำเราใช้อยู่ที่ 78.80 กรัมใช่ไหมคะ
1: เอาไปแทน
0: น้ำเราอาจจะใส่น้ำว่านหางจระเข้เข้าไป10กรัมนะคะแล้วก็ลดปริมาณ
1: น
0: ้ำลงนะคะใส่เพิ่มเท่าไหร่นะคะลดน้ำลงเท่านั้น
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่แนะนำว่าให้ใช้น้ำว่านหางจระเข้แทนน้ำไปเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่มีตัวที่ไปละลาย
1: สารตัวอื่น
0: สารตัวอื่นในสูตรนะคะ
1: เพราะว่าหนังจระเข้ไม่สามารถไปทำร้ายลายพวกสารตัวอื่นบางที
0: ใช่ค่ะนะคะตัวน้ำยาล้างจานของเราก็จะเป็นน้ำยาล้างจานที่ผสานคุณค่าจากสารสกัดว่านหางจระเข้นะคะก็จะยิ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพนะคะก็จะเหมาะมากๆเลยนะคะกับคนที่มีปัญหาในเรื่องของผิวแห้งผิวบอบบางนะคะ
1: แบบนี้ก็กลุ่มผู้บริโภคที่ใช้น้ำยาล้างจานที่มีปัญหาเรื่องผิวลอกแพ้พวกน้ำยาล้างจานก็ต้องหันมาผลิตใช้กันเองแล้วนะครับใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าผลิตใช้กันเองแล้วก็ได้เป็นของดีเลือกสมุนไพรที่จะใส่ได้ด้วยนะครับ
0: ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาบรรจุใส่ขวดนะคะอาจารย์บิ๊กเกอร์ถ้าท่านผู้ชมทำเองที่บ้านนะคะก็คือต้องใช้แรปพลาสติกพอทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ใช้แรปพลาสติกแรปนะคะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ก่อนให้ฟองมันยุบ ก่อนให้มันใสก่อนนะคะแล้วก็ค่อยบรรจุลงในขวดนะคะเพราะว่าถ้าเราบรรจุทั้งที่ยังแบบมีฟองอยู่นะคะอาจารย์พอฟองยุบ ปริมาณอาจจะหายไปนะคะอย
1: ่
0: างเช่นเรากอกเต็มขวดพอฟองยุบก็อาจจะเหลือแค่คอขวดอะไรแบบนี้
1: ใช่นะคะครับต้องมากอกใหม่อีกรอบนึงสวยนะครับพออยู่ในขวดแล้วสวย
0: ค่ะ
1: แต่ตอนนี้ก็ยังมีฟองอยู่
0: ก็ยังมีฟองอยู่เนื่องด้วยเวลาเรามีจำกัดนะคะก็จะกรอกให้ท่านผู้ชมดูก็อาจจะยังมีฟองอยู
1: ่จะไปตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเพื่อผม
0: แล้วก็บรรจุนะคะใส่ขวดแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องได้เลยนะคะอยู่ได้นาน2ปีนะคะ

0: เราทำใช้เองก็ได้นะคะอาจารย์หรือว่าทำไปถวายนะคะตามวัดก็ได้นะคะหรือตามสถานที่ต่างๆนะคะที่เขาใช้น้ำยาล้างจานนะคะอาจารย
1: ์จริงๆก็ไปล้างมือก็ได้ถ้าถนอมมือได้ขนาดนี้ถนอมผิวได้ขนาดนี้ก็สามารถเอาไปใช้ล้างมือก็ได้แต่เวลาล้างจานก็มันก็ล้างมือไปในตัวอยู่แล้วมันก็ถ้าเกิดมันไม่กัดมือก็สามารถล้างมือได้ด้วย

เนี่ยค่ะถ้าเราใช้ไม้พายซีโคนใช่ไหมคะก็จะช่วยแบบปาดนะคะให้เอาออกมาให้หมดเลยนะคะจะได้แบบไม่ติดภาชนะ

0: วันนี้เราทำปริมาณ1 กิโลก็จะได้หลายขวดเลยนะคะ
1: ดูแล้วก็ถ้าเอาสูตรไป
0: 1 กิโลนี้ก็ใช้ได้เกือบ2 เดือนเลยนะคะอาจารย์
1: ลองไปทำดูนะครับอย่างน้อยก็ได้ฝึกฝนนะครับได้ใช้เองนะครับได้ใช้ของที่เราทำด้วยตัวเองพอทำได้แล้วถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปทำขายในชุมชนนะครับหรือว่าเอาไปแจกจ่ายก็ดีนะครับ
0: ค่ะ

0: ซึ่งถ้าเราต้องการทําขายนะคะเราก็ต้องไปยื่นจดแจ้งสูตรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไปขอคําแนะนํานะคะกับทางถ้าเป็นต่างจังหวัดก็เข้าไปขอคําแนะนําที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะของแต่ละจังหวัดนะคะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นส่วนกลางก็

0: ขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ได้เลยนะคะว่าเราจะทำน้ำยาล้างจานขายเนี่ยค่ะจะต้องมีขั้นตอนอะไรยังไงนะคะซึ่งสูตรนี้เราก็สามารถใช้ทำขายได้เลยนะคะเราก็ใช้สูตรนี้ได้เลยแต่ว่าในส่วนของขั้นตอนนะคะแล้วก็ต้องไปสอบถามเจ้าหน้าที่อีกทีนึง
1: ใช่ครับแต่จริงๆแล้วลองทำใช้กันดูนะครับต้องลองฝึกตัวเองดูก่อนทำดูก่อนซื้อผิดพันซื้อสารต่างๆมาหัดทำดูก่อน
0: ค่ะซึ่งวัตถุดิบนะคะจานที่ใช้ในการทำน้ำยาล้างจานนะคะก็คือมีขายตามท้องตลาดอยู่แล้วนะคะเราแค่พิมพ์ชื่อใน Google เนี่ยค่ะมันก็มีราคานะคะมีแหล่งซื้อขึ้นมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทุกวันนี้ก็สะดวกสบายนะคะจานเราก็สั่งออนไลน์ได้เลยก็มาส่งถึงหน้าบ้านได้เลย
1: ดีเดี๋ยวยุคมันเปลี่ยนไปแล้ว
0: ใช่ค่ะนะคะ
1: จริงๆถือว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วก็ทำให้คนเนี่ยเวลาเราจะทำผลิตภัณฑ์อะไรเนี่ยมันสะดวกมากนะครับเดี๋ยวนี้สั่งออนไลน์ได้ซึ่งเมื่อสัก2ปีก่อนยังไม่มีนะครับ
0: ค่ะ
1: 2ปีก่อนยังไม่มีในเรื่องของจะทำผลิตภัณฑ์สักตัวนึงก็ต้องโอ้วิ่งไปหาตามในตัวเมืองหลักๆ
0: ค่ะ
1: แต่ตอนนี้ก็อยู่ที่เมืองไหนอยู่ในบนภูเขาก็สามารถถ้ามีโทรศัพท์ก็นั่งจิ้มอย่างเดียวจิ้มๆก็ส่งถึงบ้านแล้ว
0: ค่ะนะคะทีนี้นะคะอาจารย์ถ้าต้องการแบบลดต้นทุนลงไปอีกนะคะก็ไกลแดนนะคะที่เป็นสารกันเสียก็ตัดออกได้แต่ว่าก็อายุในการเก็บก็อยู่ได้ประมาณ6เดือน
1: ได้6เดือนเองนะครับ
0: นะคะซึ่งตัวนี้ก็สามารถตัดออกได้นะคะไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าถ้าเราทำน้อยก็คือปริมาณระยะเวลา6เดือนเนี่ยก็คือเราก็ใช้หมดแล้วนะคะ
1: ก็ถือว่าเป็นในกรณีทำเป็นจำนวนเยอะๆนะครับเราก็พูดถึงเราก็ต้องดูปริมาณว่าเราจะทำเราจะทำกัน
0: ถ้าเราต้องการทำสต็อกไว้เยอะๆนะคะทำไว้ใช้เราก็อาจจะต้องใส่สารกันเสีย
1: ต้องใช้สารกันเสีย
0: เพื่อให้อายุในการเก็บเนี่ยค่ะมันนานขึ้น
1: ใช่ถ้าเราทำเล็กๆน้อยๆ1กิโล2กิโล3กิโล
0: ก็ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้
1: ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ในกรณีทำเยอะจริงๆเนี่ยควรจะใส
0: ่
1: ใส่ไว้เพราะว่าอย่างน้อยมันก็ยืดอายุของproduct นี้ได้แล้วก็เราทำพวกนี้เราก็ต้องมีแพคเกจจิ้งใส่ให้เรียบร้อยนะครับเพื่อให้อายุการใช้งานของเขานะครับยาวนานขึ้นก็คือมีฝามีตัวปิดให้เรียบร้อยสะดวกในการใช้การบีบถ้าเราปากปาชนะใหญ่เกินไปก็เวลาเทก็สิ้นเปลืองนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ควรจะมีฉลากนะครับฉลากให้ชัดเจนในการที่จะเอามาทำเป็นว่าต้องบอกว่านี่คืออะไรอย่างบอกต้องมีน้ำยาล้างจานแต่บางคนคิดว่าเป็นแชมพูกลัวสวยๆเป็นแชมพูเอาไปสระผมซะอีกมันก็ไม่เหมาะครับก็เรียกไม่เหมาะไม่ถูกกับการใช้งาน
0: ต้องมีป้ายชี้บ่งนะคะให้ละเอียดเลยนะคะในส่วนของชื่อผลิตภัณฑ์แล้วก็อาจจะบอกในส่วนของวันที่ผลิตแล้วก็วันหมดอายุด้วยนะคะ
1: การเก็บการเก็บไว้ในที่ที่เราควรจะเก็บนะบางคนบอกเอาไปวางอยู่ใกล้ๆกับไอ้แชมพูสระผมไม่ใช่นะครับต้องวางน้ำยาล้างจานควรจะอยู่ในครัวหรือว่าอยู่ในส่วนที่เป็นที่ถูกที่ควร
0: ก็แล้วก็อย่าเอาไปวางกับที่ใกล้ของกินนะคะเพราะว่าดูมันก็เหมือนน้ำหวานอยู่นะคะอาจารย์
1: ถึงต้องบอก
0: เหมือนน้ำสับปะรดนะคะ
1: จำเป็นต้องม
0: ีถ้าเด็กๆก็แบบจะเผลอทานเข้าไปได้นะคะ
1: ครับ
0: ก็ต้องเก็บให้ถูกที่ค่ะ
1: แพคเกจจิ้งส่วนใหญ่น้ำยาล้างจานก็จะไม่เป็นขวดที่เป็นโลหะนะครับคือเป็นขวดที่เป็นพลาสติกที่เป็นขวด PE ใช่ไหมครับส่วนใหญ่เรียกเป็นขวด PE แต่ถ้าเป็นโลหะแล้วก็จะมีการกัดกร่อนในเรื่องของโลหะอย่างเช่นอลูมิเนียมไม่ได้เป็นที่เป็นอะไรอลูมิเนียมแล้วก็เป็นสังกะสีอะไรพวกนี้จะไม่ได้เป็นเหล็กก็ไม่ได้ก
0: ็
1: คือจะต้องเป็นพลาสติกนะครับ
0: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอาจารย์อันนี้นะคะแนะนำก็คือพอเราทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ควรจะทิ้งไว้ในภาชนะที่เป็นสแตนเลสเนี่ยค่ะนะไว้นาน
1: เพราะควรจะกัดกร่อนใช่ไหม
0: เพราะว่าถ้าเราทิ้งไว้นานนะคะอาจารย์จะเริ่มมีคราบสนิม
1: ตะลุ
0: ขึ้นมาน
1: ะ
0: คะเพราะว่าตัวสารชำระลายค่ะไปกัดก่อน
1: ใช่อาจจะทะลุก็ได้
0: นะคะก็คือแค่ทิ้งไว้แค่ให้ฟองยุบแล้วก็บรรจุใส่แพคเกจจิ้งของเรา
1: ในกรณีที่เราไม่มีเราใส่ในภาชนะพลาสติกในกรณีที่เราทำถูกไหมในกับในกะละมังสแตนเลสแต่ในกรณีเราทำเสร็จแล้วเรามาเก็บไว้ในภาชนะที่เป็นพลาสติกเป็นถังใหญ
0: ่ได้นะคะก็คือใช่ค่ะถ้าเราทำในปริมาณเยอะ

0: แล้วฟองมันเยอะเราจำเป็นจะต้องทิ้งไว้หลายคืนเพื่อให้ฟองมันยุบเนี่ยค่ะอาจารย์ก็ให้เปลี่ยนฐานเปลี่ยนถ่ายนะคะไปใส่ในถังพลาสติกที่เป็นถังสีขาวอะค่ะที่หนาๆเป็นเกจดีๆค่ะจากแบบนั้นก็ได้แล้วก็ปิดฝาให้สนิทนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้แมลงจิ้งจกหนูหรือว่าอะไรค่ะตกลงไป
1: แล้วป้องกันการกัดกร่อนนะคร
0: ับใช่ค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของเทคนิคเพราะว่านี้ก็คือเราทำแล้วเราเจอปัญหานะคะแล้วก็เอามาบอกให้ท่านผู้ชมนะคะเพราะว่าพอมันเกิดเป็นสนิมขึ้นมานะคะคราบสนิมตรงนี้ก็อาจจะไปปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ของเราได้นะคะ
1: อาจารย์ครับแล้วก็เรียนอาจารย์ช่วยทวนสูตรอีกนิดได้ไหมครับ
0: ทีนี้นะคะเดี๋ยวขอทวนสูตรอีกรอบนึงนะคะสูตรการทำน้ำยาล้างจานนะคะการทำน้ำยาล้างจานเนี่ยค่ะเราจะแบ่งส่วนผสมออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะส่วนที่1ก็จะประกอบไปด้วยน้ำสะอาดนะคะก็ใช้อยู่ที่ 78.80 กรัมนะคะแล้วก็มี SLS แบบน้ำนะคะ 1.50 กรัมนะคะแล้วก็ส่วนที่2นะคะก็จะมี N70 ค่ะ7กรัมนะคะผงข้นนะคะหรือว่าก็คือเกลือนั่นเองนะคะใช้อยู่ที่ 2.50 กรัมนะคะแล้วก็จะมีตัวลาร์ดเฮด2เฮดนะคะตัวนี้เป็นสารขจัดคราบไขมันนะคะใช้อยู่ที่8กรัมค่ะแล้วก็ต่อมานะคะก็คือส่วนผสมส่วนที่3ค่ะก็จะประกอบไปด้วยนะคะตัวโคคามิโดโพพิลบิวเทนนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยถนอมมือแล้วก็เป็นตัวสารชำระล้างตัวหนึ่งที่อ่อนโยนปลอดภัยไม่เกิดการระคายเคืองนะคะก็คือใช้อยู่ที่1กรัมแล้วก็ส่วนผสมตัวต่อมาก็คือไกลแดนนะคะนี่เป็นสารกันเสียนะคะก็ใช้อยู่ที่0.5 กรัมนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของน้ำหอมนะคะน้ำหอมก็คือเราสามารถแต่งกลิ่นอะไรก็ได้นะคะตามใจชอบได้เลยนะคะใช้อยู่ที่ 0.5 กรัมแล้วก็ต่อมาก็คือสีนะคะสีที่ใช้นะคะก็เป็นสีละลายในน้ำนะคะใช้อยู่ที่ 0.2 กรัมนะคะแต่ถ้าเราต้องการเพิ่มสีก็ได้นะคะเพิ่มเท่าไหร่ก็ลดน้ำลงเท่านั้นนะคะแต่ว่าอย่าแต่งสีเข้มเพราะว่าจะดูน่ากลัวมันจะไม่น่าใช้นะคะปริมาณนี้ก็คือน่าจะโอเคแล้วนะคะอาจารย
1: ์เริ่มยุบแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้การหลักการทำก็คือนะครับก็ส่วนประกอบก็คือมีส่วนประกอบอะไรบ้างอาจารย์ก็มีส่วนประกอบที่เรามาทำในขั้นตอนแรกก็คือมีอะไรบ้างนะครับ
0: ส่วนวิ
1: ครับ
0: ค่ะนะคะ
1: ครับ
0: นะคะตอนนี้นะคะก็จะสังเกตได้ว่านะคะอาจารย์ในส่วนของน้ำยาล้างจานของเรานะคะนะคะฟองเริ่มยุบแล้วนะคะก็จะเริ่มใสขึ้นนะคะอย่างเห็นได้ชัดเลย
1: ครับ
0: นะคะ
1: เราต้องคือจริงๆแล้วก่อนที่เราจะเอามาบรรจุเป็นขวดแบบนี้ก็คือฟองยุบก่อน
0: ใช่ฟองยุบก่อน
1: ก็เริ่มยุบลงแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะนะคะ
1: ก็ถือว่าอยู่ร้อยเซตตัวจนยุบตัวนะครับ
0: นะคะ
1: แต่จริงๆก็สามารถใช้ได้แล้ว
0: ค่ะ
1: ครับ
0: อาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมคะ
1: ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับคือจริงๆแล้วก็หวังว่าคนที่ได้ดูรายการวันนี้ก็น่าจะเอาไปลองไปทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูนะครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าทำแล้วใช้แล้วก็ดีคิดว่าใช้แล้วก็มันเป็นสูตรที่มันนุ่มนวลกับมือมันไม่ลอกมันแตกต่างจากตัวที่เป็นผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดก็ลองเอามาทำใช้เองหรือว่าแจกเพื่อนๆดูก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันดีนะครับพอมันดีแล้วมันรู้สึกว่าน่าจะลองทำขายก็ถ้าคิดว่าจะทำขายก็ยื่นสูตรไปจดแจ้งหรือว่าไปทำให้ถูกต้องตามกฎหมายในท้องถิ่นที่นั่นหรือว่าถ้าอยู่ในกรุงเทพก็อาจจะไปที่กระทรวงสาธารณสุขในที่ตึกอย.เนา
0: ะ
1: นะครับก็ไปทำให้ถูกต้องแต่ในกรณีถ้าทำบ้านธรรมดาปกติเราก็อาจจะทำไว้ใช้เองแบบนี้ไม่ต้องไปยื่นที่ไหนหรอกก็ยื่นกับคนที่บ้านช่วยกันทำแล้วกันก็ลองทำกันดูนะครับหวังว่าคนที่ได้รับชมวันนี้นะครับน่าจะนำสูตรดีๆเนี่ยครับเอาไปนำไปทำลองผลิตดูนะครับลองทำกันดูอาจจะทำครั้งแรกอาจจะทำผิดๆถูกๆบ้างอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรคนเราต้องต่อสู้ต้องมันทำบ่อยๆทำบ่อยๆเดี๋ยวก็ได้ของที่ดีนะครับหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับสูตรน้ำยาล้างจานที่ได้สอนในวันนี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ลองไปทำดูนะครับผมอาจารย์กิตติพัฒน์และก็อาจารย
0: ์อริสาค
1: ่ะครับก็หวังว่าน่าจะวันนี้ก็ถึงเวลาพอสมควรแล้วนะอาจจะพบกันใหม่ในเทปหน้านะหรือว่าเจอกันใน

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ
2: คิดถึง

รักกันพ่อเข้าใจแต่มันจะอยู่ไปจนแก่จนเฒ่าได้จริงๆหรอลูกมันไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับเลยนะถ้าคนใดคนหนึ่งเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลแล้วใครจะเซ็นเอกสารให้

สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการนิทานธรรมนำชีวิตพบกันอีกครั้งนะคะณสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมพระราชวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดิฉันวาสนาบุญสมดำเนินรายการวันนี้ค่ะทางรายการนะคะจะได้นำนิทานเรื่องคำเตือนของนกพิราบมานำเสนอแก่ท่านผู้ชมค่ะคราวหนึ่งพวกชาวเมืองพาราณสีเกิดใจบุญต้องการจะสงเคราะห์นกทั้งหลายให้อยู่สบายจึงพากันแขวนกระเช้าแกลบนะคะไว้ตามบ้านแล้วปล่อยให้นกทั้งหลายเข้ามาอยู่อาศัยครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราค่ะเกิดเป็นนกพิราบอาศัยอยู่ในกระเช้าแกลบที่บ้านของเศรษฐีชาวเมืองพาราณสีเช้าตรู่นกพิราบก็จะออกจากรังคือกระเช้าแกลบนั้นไปหากินไกลตกเย็นจึงค่อยกลับมาเข้ารังโดยไม่ยอมแตะต้องของกินในบ้านเศรษฐีเลยเพราะเกรงว่าจะเป็นการรบกวนเศรษฐีคนในบ้านของเศรษฐีเห็นพฤติกรรมของนกพิราบนึกนิยมในการรู้จักประมาณนะคะครอบครัวค่ะมักจะเล่าถึงพฤติกรรมของนกพิราบนั้นให้เศรษฐีฟังดีจังครับนายนกพิราบตัวนี้ไม่เคยรบกวนอะไรให้เสียหายเลยเช้าก็ไปหากินแต่มืดตกเย็นก็กลับเข้ารังอยู่มาวันหนึ่งมีกาตัวหนึ่งบินมาที่บ้านเศรษฐีขณะนั้นพ่อครัวกำลังต้มส้มปลากลิ่นหอมฉุยโชยเข้าจมูกกลิ่นปลาต้มนะคะหอมน่ากินกาคิดขณะกลิ่นปลาโชยมาเข้าจมูกทำยังไงเราจึงจะได้กินปลาให้หายอยากกานั่งคิดหาทางจะกินเนื้อปลาอยู่ใกล้ๆโรงครัวจนกระทั่งตกเย็นเห็นนกพิราบบินกลับเข้ามาในรังในโรงครัวก็คิดขึ้นได้ว่านกพิราบตัวนี้แหละจะช่วยให้เราได้กินเนื้อปลาเช้าตู่วันต่อมากาค่ะเขามารอเวลาที่นกพิราบจะบินออกไปหากินแต่ถึงเวลาที่นกพิราบบินออกหากินกาก็บินตามไปติดๆจนทำให้นกพิราบสงสัยสหายทำไมวันนี้จึงบินตามข้าพเจ้ามาเล่านกพิราบถามด้วยความสงสัยนายจ๋ากาทำเสียงอ่อนหวานเพื่อตีสนิทข้าพเจ้าบินตามท่านมาก็เพราะชอบใจกิริยาท่าทางของท่านข้าพเจ้าไม่เห็นมีกิริยาท่าทางที่ดีอะไรเลยนกพิราบรู้สึกงงมีสิจ้านายจ๋าท่านมีกิริยาท่าทางสุขุมเห็นแล้วสบายใจยิ่งเข้าใกล้ด้วยก็ยิ่งสบายใจใหญ่กาชมท่านชื่นชมตัวเราแล้วท่านต้องการอะไรจากข้าพเจ้านกพิราบถามตรงๆไม่ต้องการอะไรเลยนายนอกจากได้อยู่ใกล้ท่านได้ใกล้ชิดได้รับใช้ท่านกายังคงทำเสียงอ่อนหวานถ้าอย่างนั้นก็ตามใจนกพิราบจนปัญญาจะปฏิเสธแต่ข้าพเจ้าขอเตือนหน่อยท่านต้องไม่ประมาทได้จะนายการีบรับคำพร้อมทั้งนึกกระยิมอยู่ในใจว่าบัดนี้แผนของเราสำเร็จขั้นหนึ่งแล้วนกพิราบเป็นสัตว์ถือศีลจะกินแต่หญ้าและพืชผักส่วนกาเที่ยวหากินแต่สัตว์มีชีวิตเวลาที่นกพิราบหากินกาก็เที่ยวจิกกินสัตว์เล็กๆตามก้อนขี้วัวจนอิ่มแล้วจึงมาหานกพิราบนายจ๋าเย็นแล้วนะเมื่อไหร่จะกลับรังเสียทีกินมากไม่ดีนะกาทำท่าเตือนด้วยความหวังดีท่านอิ่มแล้วหรือนกพิราบถามด้วยความเป็นห่วงข้าพเจ้าไม่กินถึงอิ่มหรอกกาเล่นสำนวนนกพิราบคอยกาอยู่เพื่อจะพากลับรังและตั้งใจว่าจะพาบินกลับทันทีเมื่อกามาถึงเอาเถอะนะอย่ามามัวพูดมากอยู่เลยเรากลับกันดีกว่านกพิราบตัดบทพลางบินกลับรังที่โรงครัวบ้านเศรษฐีฝ่ายกาบินตามมาพางก็คิดภูมิใจในความฉลาดของตัวและบางครั้งก็คิดดูถูกนกพิราบ
นกพิราบพากาบินลัดฟ้ามาคู่ใหญ่ก็ถึงบ้านเศรษฐีการีไปที่ครัวเพื่อสำรวจหากลิ่นปลาซึ่งยังคงโชยหอมกรุ่นอยู่หลังจากหยุดพักเหนื่อยแล้วก็เข้าไปพักในรังด้วยกันเบียดกันหน่อยนะนกพิราบพูดด้วยความเกรงใจไม่เป็นไรหรอกนายจ๋ากายังคงทำเสียงหวานครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ยากพ่อครัวเห็นนกพิราบพากามาอาศัยอยู่ด้วยก็นำตะกร้าใส่แกรบอีกใบหนึ่งมาวางใกล้ๆเพื่อให้กาได้อาศัยอยู่ขอบคุณท่านมากนกพิราบกล่าวกับพ่อครัวแล้วบอกให้กามาอยู่ที่รังใหม่นั้นเพื่อจะได้อยู่อย่างสบายเศรษฐีได้ทราบข่าวและดีใจมากที่บ้านของตนได้เป็นที่พักพิงของนกดูแลให้ดีๆ ด้วยนะเขาบอกพ่อครัวด้วยน้ำเสียงแสดงความเมตตาที่บ้านเศรษฐีมีคนนำปลามาให้ไม่ขาดปลาที่คนนำมาให้นั้นมีทั้งปลาแห้งปลาสดพ่อครัวก็นำไปแขวนตากไว้ตามที่ต่างๆในโรงครัววันหนึ่งกามาเห็นเข้าชักเปรี้ยวปากนึกอยากกินขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเมื่อก่อนได้แต่กลิ่นแต่ไม่เคยเห็นตัวปลาแต่วันนี้ได้เห็นแล้วแหมเนื้อแดงสดน่ากินจังกาคิดพลางกลืนน้ำลายพลางทำยังไงถึงจะได้กินหนอกาเก็บเรื่องนี้ไปนอนคิดทั้งคืนในที่สุดก็คิดแผนครั้นรุ่งเช้าจึงแกล้งนอนสมทำทีไม่สบายสหายได้เวลาหากินแล้วไปกันเถอะนกพิราบมันเรียกที่รังนายจ๋านายไปผู้เดียวเถอะกาทำเสียงโอดครวญวันนี้ข้าพเจ้าท้องเสียเอาไปหากินกับท่านไม่ได้แน่นกพิราบรู้ดีว่าพวกกาไม่เคยเป็นโรคท้องเสียกินอิ่มแล้วหิวเร็วดังนั้นจึงทำให้เข้าใจได้ว่ากาคงมีมายาเพราะต้องการจะกินปลาสหายท่านอยากกินเนื้อปลาใช่ไหมนกพิราบถามตรงๆระวังนะอันตรายจะมาถึงตัวอย่าไปกินปลาของเศรษฐีเลยนายจ๋าข้าพเจ้าไปไม่ได้หรอกท่านไปผู้เดียวเถอะกาทำทีถ้าไม่รู้เรื่องและตะโกนเสียงอ่อยออกมานกพิราบจึงชักชวนกาอีกแต่ก่อนบินออกจากรังไปหากินก็ได้หันมากล่าวตักเตือนด้วยความเป็นห่วงสหายอย่าประมาทนะความโลภอาจทำให้ระทมทุกข์กาหาได้ใส่ใจถึงคำเตือนของนกพิราบไม่เช้าวันนั้นพ่อครัวต้มปลาหม้อใหญ่พอเดือดก็แง้มฝาหม้อไว้นิดหน่อยให้ไอออกกลิ่นต้มปลาหอมโชยมาเข้าจมูกกาอีกจึงค่อยๆโผล่หัวออกมาจากกระเช้าแล้วมองมาในครัวไม่มีใครอยู่เป็นทีของข้าละคราวนี้กากระหยิ่มใจพางบินรี่เข้ามาในครัวในขณะนั้นพ่อครัวออกไปยืนเช็ดเหงื่ออยู่ข้างนอกกาค่อยๆย่องมากระโดดขึ้นจับบนหม้ออีกใบหนึ่งที่ใส่ปลาอยู่แต่บังเอิญพลาดไปถูกฝาหม้อหล่นเสียงดังโครมพ่อครัวได้ยินเสียงย่องมาดูก็เห็นกายืนกำลังยืนอยู่บนปากหม้อช้าๆไอ้กาละยำตะกะไม่เข้าเรื่องพ่อครัวด่าด้วยความโกรธจัดแล้วรีบปิดประตูครัวเข้าไปไล่จับกาคันจับกาได้แล้วพ่อครัวก็ระบายความโกรธด้วยการถอนขนจนเกลี้ยงแล้วก็เอาเครื่องเทศอาทิขิงพริกที่เตรียมไว้ปรุงอาหารคลุกกับน้ำเปรียงเปรี้ยวไปทากาจนทั่วตัวแล้วก็ลงไปในกระเช้าตามเดิมกานอนดิ้นอยู่ในกระเช้าเพราะได้รับทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสตกเย็นนกพิราบกลับมาเห็นกามีอาการทรมานเช่นนั้นก็ทราบได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นก็คิดอยู่ในใจว่าความโลภแท้ๆทำให้กาไม่เชื่อเราจึงต้องมาทนทุกข์ทรมานอย่างใหญ่หลวงจากนั้นจึงได้พูดขึ้นว่าผู้ใดมีคนปรารถนาดีมาคอยแนะนำพร่ำเตือนแต่กลับไม่ยอมเชื่อฟังผู้นั้นย่อมฉิบหายได้เหมือนกาไม่เชื่อนกพิราบ
นิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความโลภทำให้หูหนวกตาบอดได้จนไม่ยอมเชื่อคำตักเตือนของผู้ที่หวังดีแล้วมารู้ตัวอีกทีก็ต่อเมื่อได้รับทุกข์อย่างใหญ่หลวงเสียแล้วเช่นเดียวกับกาได้รับทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสก็เพราะความโลภโดยแท้บันทึกแด่ลูกรักคุณธรรมลูกรักลูกต้องเป็นคนมีสัมมาและคารวะสัมมาคือถูกต้องคารวะคือแสดงความเคารพลูกต้องแสดงความเคารพอย่างถูกต้องแก่บุคคลและสถานที่ตามควรแก่เหตุแก่กรณีถ้าลูกอยากหล่อลูกต้องรักษาศีลถ้าลูกอยากรวยลูกต้องให้ทานถ้าลูกอยากเรียนดีลูกต้องมีสมาธิพึงรักษากายและรักษาใจให้สะอาดอยู่เสมอถ้าลูกจักปลูกต้นไม้ต้องบำรุงรากถ้าจักปลูกจิตใจลูกต้องบำรุงด้วยคุณธรรมลูกรักการขอบคุณขอบใจและขอโทษการควรทำเป็นนิสัยขอบคุณเมื่อผู้อื่นทำงานให้เราหรือให้ของเราขอบใจเมื่อมีผู้ปรารถนาดีต่อตัวเราไม่ว่าเขาจะชมหรือตำหนิขอโทษเมื่อเราไม่ถูกใจผู้อื่นไม่ว่าจักถูกหรือผิดคุณธรรมของลูกไม่ได้อยู่ที่ลิ้นแต่คุณธรรมของลูกต้องอยู่ที่จิตใจจงจำไว้ว่าคนมีคุณธรรมย่อมรุ่งเรืองคนมีอำนาจโดยไม่ชอบธรรมย่อมหายนะชีวิตของคนเราเกิดมาทั้งทีรักษาให้ดีที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกสิ่งเป็นไปตามกรรมคือเป็นไปตามการกระทำของ

เราทำดีดีทำชั่วชั่วความกตัญญูของลูกที่ดีต่อพ่อและแม่เมื่อท่านเลี้ยงเรามาเราต้องดูแลตอบท่านยามที่ท่านไม่สบายเราต้องให้การรักษายามป่วยไข้เพราะวัยชราต้องเอาอกเอาใจยามท่านวายชีวาต้องคอยปิดตาให้ท่านหมั่นทำบุญอุทิศให้ท่านอย่างสม่ำเสมอความเกรงใจเป็นสมบัติของคนดีเมื่อเราอยู่กับใครไปไหนมาไหนลูกจงบอกกับผู้เป็นใหญ่ในบ้านในเรือนเขาจะได้รับรู้และช่วยเหลือในสิ่งที่จำเป็นสำหรับลูกขอให้ลูกจำคำนี้ไว้ผู้ใหญ่สอนให้ไปลามาไหว้สวยกายไม่น่ารักเท่ากับสวยใจสวยกายไม่เท่าใดก็เน่าสวยใจไม่มีวันตายสวยตลอดไปไม่ว่าตายหรือเป็นการอบรมเลี้ยงดูลูกของพ่อและแม่เมื่อพ่อแม่ที่ของพ่อแม่สำเร็จพ่อและแม่ก็มีความสุขเพราะถือว่าพ่อแม่เป็นผู้สืบสกุลแห่งความดีความงามเรียบร้อยแล้วลูกจงท่องจำให้ขึ้นใจเพื่อนำมาใช้ได้ทันคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวคนชั่วชอบทำลายคนมักง่ายชอบทิ้งคนจริงชอบทำคนระยำชอบติชีวิตของเราอยู่ได้ไม่ใช่เพราะความมั่งมีแต่ที่เรามีชีวิตอยู่ได้ปกติสุขก็เพราะความอดทนตื้อสัตย์มัธยัสถ์ขยันถ่อมตนเป็นคนกตัญญูลูกรักการมองโลกตามสภาพที่เป็นจริงลูกก็จักรู้ว่าทุกสิ่งเป็นเช่นนั้นเองลูกจงอย่าไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปถ้าลูกมีความภาคเพียรและถ่อมตนแล้วกายได้ท้องฟ้าลูกจักสมปรารถนาในทุกสิ่งลูกจงตั้งใจไว้ว่าเมื่อมีอะไรเข้ามากระทบจิตใจของลูกจงนึกเสียว่ามีลาภมียศสุขทุกข์ปรากฏสรรเสริญนินทาเสื่อมลาภเสื่อมยศเป็นกฎธรรมดาอย่ามัวโศกานึกว่าช่างมันโอวาทท่านอาจารย์พุทธทาสแด่ยุวชนศีลธรรมของยุวชนคือสันติภาพของโลกวัยรุ่นกำลังเป็นปัญหาทั่วโลกเดี๋ยวนี้ตามที่สังเกตเห็นทั่วไปคือว่ามีคำพูดที่เป็นที่น่าเสียหายแก่ยุวชนวัยรุ่นอยู่คำหนึ่งที่เขาเรียกว่าปัญหาเกี่ยวกับคนวัยรุ่นซึ่งหมายความว่าเมื่อก่อนนี้คนวัยรุ่นไม่ค่อยมีปัญหาเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าคนวัยรุ่นมีปัญหาโดยเฉพาะรัฐบาลได้หยิบขึ้นเป็นปัญหาสำหรับพิจารณาแล้วประชาชนก็บ่นกันเขาว่าวัยรุ่นกำลังเป็นปัญหาทั่วทั้งโลกทำความยุ่งยากลำบากขึ้นหลายอย่างหลายประการนับตั้งแต่ว่าเป็นอันธพาลชกต่อยตีกันแม้ในโรงเรียนแม้ในมหาวิทยาลัยซึ่งเมื่อก่อนนี้หาดูไม่ได้เดี๋ยวนี้กลายเป็นมีมากขึ้นและที่มากไปกว่านั้นก็คืออาละวาดบนรถประจำทางบนยานพาหนะกระทั่งทำสิ่งที่เป็นอาชญากรรมหนักไปกว่านั้นเรื่องการตีรันฟันแทงบ้างเรื่องชู้สาวบ้างเรื่องที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าอาชญากรรมเต็มตัวนะคะและก็อย่างแรงด้วยนี่มันกำลังมีอยู่พวกหนึ่งและจะมากขึ้นทุกทีอีกพวกหนึ่งก็ยังรักษาตัวดีมีอยู่เหมือนกันนี่เราก็คิดดูให้ดีก็แล้วกันว่าเรากำลังจะเป็นอย่างไร
กำลังจะไป

ข้าพวกไหนโรคร้ายชนิดนี้เป็นโรคร้ายที่ติดต่อกันได้ง่ายและก็โดยไม่รู้สึกตัวพุทธทาสภิกขุนะคะนิทานเรื่องต่อไปค่ะราชสีห์กับสุนัขจิ้งจอกณบริเวณป่าหิมพานต์ในถ้ำทองแห่งหนึ่งมีราชสีห์พี่น้อง8ตัวอยู่ด้วยกันเป็นราชสีห์ตัวผู้7ตัวและเป็นราชสีห์ตัวเมีย1ตัวครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นราชสีห์ตัวพี่คอยดูแลราชสีห์ตัวน้องทั้ง7ราชสีห์พี่น้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขโดยที่ราชสีห์ตัวพี่จะออกไปหากินและปล่อยราชสีห์น้องสาวเฝ้าถ้ำทองอยู่ตามลำพังไม่ไกลถ้ำทองนั้นนักมีภูเขาเงินอยู่ลูกหนึ่งและที่ภูเขาลูกนั้นมีถ้ำแก้วผลึกอยู่หนึ่งถ้ำภายในถ้ำมีสุนัขจิ้งจอกเพศผู้ตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำนั้นวันหนึ่งขณะที่ราชสีพี่ชายทั้ง7ออกไปหาเหยื่อและปล่อยราชสีน้องสาวให้เฝ้าถ้ำอยู่ตามลำพังสุนัขจิ้งจอกหนุ่มก็ออกมาเดินเล่นไปเรื่อยจนเหยียบย่างไปถึงถ้ำทองอันเป็นที่อยู่อาศัยของราชสีห์และบังเอิญได้พบกับราชสีห์สาวซึ่งออกมายืนหน้าถ้ำทองทำไมถึงสวยจังล่ะน้องสาวสุนัขจิ้งจอกหนุ่มอุทานพลางจ้องมองไปที่ราชสีห์สาวตาไม่กระพริบแหมถ้าเราได้นางมาเป็นคู่ชีวิตเราคงมีความสุขมากฝ่ายราชสีห์สาวก็จ้องมองมาที่สุนัขจิ้งจอกหนุ่มเช่นเดียวกันแต่มองด้วยความสงสัยเขามาทำไมของเขานะราชสีสาวถามตัวเองด้วยความไม่พอใจสุนัขจิ้งจอกหนุ่มทำทีเป็นเดินเข้าไปใกล้และแสดงท่าทีกระลิ้มกระเหลี่ยพร้อมทั้งพูดจาเกี้ยวพาราสีเพื่อต้องการให้ราชสีสาวสนใจตัวเองพลางกล่าวด้วยถ้อยคำอันไพเราะว่าน้องสาวเราแม้จะมีกำเนิดแตกต่างกันแต่ก็มีสี่เท้าด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าจะรักกันก็ไม่แปลกอะไรพี่พร้อมจะเป็นผัวเธอเธอพร้อมจะเป็นเมียพี่หรือไม่ราชสีสาวได้ยินได้ฟังดังนั้นรู้สึกไม่พอใจมากที่สุนัขจิ้งจอกหนุ่มพูดเช่นนั้นแต่ก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรเพียงแต่คิดดูถูกเหยียดหยามอยู่ในใจว่าในบรรดาสัตว์สี่เท้าทั้งหลายสุนัขจิ้งจอกถือว่าเป็นสัตว์ชั้นต่ำขณะที่ราชสีห์อย่างเราถือว่าเป็นสัตว์ชั้นสูงไม่สมควรเลยที่สัตว์ชั้นต่ำอย่างสุนัขจิ้งจอกจะมาเกี้ยวพาราสีสัตว์ชั้นสูงอย่างเราสุนัขจิ้งจอกหนุ่มย่ามใจเห็นว่าราชสีห์สาวยังคงยืนสงบนิ่งอยู่จึงพูดจาแทะโลมต่อไปว่ายังไงน้องสาวยืนนิ่งเลยอย่ามาหน้าดุอย่างนั้นสิเดี๋ยวไม่สวยนะมีอะไรอยากจะพูดก็พูดออกมาบ้างสิพี่กำลังรอฟังอยู่นะถึงตอนนี้ราชสีสาวเริ่มโกรธขึ้นเพราะนึกไม่ถึงว่าสัตว์ชั้นต่ำอย่างสุนัขจิ้งจอกจะกล้าบังอาจลวนลามด้วยคำพูดแบบไม่เกรงนางสู้ข่มความโกรธไว้พางคิดลำพึงอยู่ในใจว่าเอาเถอะเอาไว้ให้พี่ชายเรากลับมาก่อนเราค่อยบอกราชสีสาวคิดพลางหันหลังกลับเข้าไปในถ้ำทองฝ่ายสุนัขจิ้งจอกเห็นนางไม่ตอบและเดินกลับเข้าถ้ำทองก็รู้ทันทีว่าราชสีสาวโกรธตนจึงรู้สึกเสียใจมากเดินคอตกกลับเข้าไปนอนซมอยู่ในถ้ำแก้วผลึกอันเป็นที่อยู่ของตนด้วยความปวดร้าวรานใจส่วนราชสีห์พี่ชายทั้ง7ตัวนั้นออกไปหากินในป่ารอบๆ บริเวณนั้นพี่น้องทั้งหมดช่วยกันหาอาหารตัวหนึ่งล้มควายป่าได้1ตัวหลังจากกินเนื้อควายที่หามาได้กันจนอิ่มหนำแล้วก็คิดถึงน้องสาวซึ่งให้เฝ้าถ้ำทองอยู่ตามลำพังบ้านนี้น้องเราป่านนี้นะฮะน้องเราคงหิวมีใครเอาอะไรไปให้กินบ้างแล้วหรือยังก็ไม่รู้ราชสีห์พี่ชายคิดดังนี้แล้วจึงเดินทางกลับถ้ำทองพร้อมกับคาบเนื้อควายมาฝากน้องสาวกินซะน้องราชสีห์พี่

ชายยื่นเนื้อควายให้น้องสาวไม่น้องไม่กินน้องสะบัดหน้าหนีด้วยความโกรธที่ยังค้างอยู่ทำไมล่ะพี่ชายถามด้วยความสงสัยน้องไม่สบายใจหน้าที่สีสาวพูดพลางทำสีหน้าบอกถึงความไม่พอใจเป็นอะไรไปหรือราชสีพี่ชายไต่ถามด้วยความอยากรู้ก็ไอ้สุนัขจิ้งจอกหนุ่มบ้านนะสิมันมาพูดจาลวนลามน้องถึงหน้าถ้ำขณะที่พี่ๆออกไปหากินข้างนอกน้องสาวเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ราชสีพี่ชายฟังทันทีที่ได้ฟังน้องสาวเล่าเรื่องราวจบลงราชสีพี่ชายแสดงอาการโกรธจนตัวสั่นถึงกับตะโกนก้องลั่นถ้ำทองด้วยความเครียดแค้นว่าไหนมันอยู่ไหนอยู่ในถ้ำแก้วผลึกที่ภูเขาเงินนั่นไงพี่ราชสีสาวบอกพี่ชายอย่างนี้เราต้องสั่งสอนให้มันรู้สึกตัวบ้างว่าแล้วราชสีน้องชาย6ตัวก็วิ่งตรงไปที่ถ้ำแก้วผลึกโดยไม่ทันยั้งคิดว่าชนถ้ำแก้วผลึกตกลงมาตายกันหมดฝ่ายราชสีพี่ชายหลังจากฟังเรื่องราวที่น้องสาวเล่าให้ฟังจบก็คิดพลางเดินลงมาที่เชิงเขาและได้เห็นราชสีน้องชาย6ตัวนอนตายทับกันที่เชิงเขาก็คิดขึ้นมาได้ว่าน้องชายเราโง่ไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบจึงวิ่งชนถ้ำแก้วผลึกตายกันหมดราชสีห์แงนมองขึ้นไปที่ถ้ำแก้วผลึกมองดูทางขึ้นทางลงของสุนัขจิ้งจอกจนแน่ใจว่าใช่แน่แล้วจึงหันหน้าไปทางถ้ำแก้วผลึกนั้นแล้วบรรลือสีหนาดร้องเสียงดังอย่างราชสีห์ปรากฏว่าทั่วทั้งบริเวณนั้นกึกก้องกำปนาดเหมือนแผ่นดินจะถล่มภูเขาจะทลายสุนัขจิ้งจอกกำลังนอนซมอยู่ในถ้ำแก้วผลึกต้องมาสะดุ้งตกใจเพราะเสียงร้องคำรามของราชสีห์เสียงนั้นทำให้สุนัขจิ้งจอกหนุ่มหวาดหวั่นอย่างบอกไม่ถูกความเสียใจประกอบกับความหวาดกลัวจึงทำให้สุนัขจิ้งจอกทุรนทุรายและขาดใจตายในที่สุดหลังจากแผดเสียงดังกึกก้องไปทั่วเพื่อสั่งสอนสุนัขจิ้งจอกโดยที่ไม่รู้ว่าสุนัขจิ้งจอกตายแล้วราชสีห์พี่ชายก็เดินทางกลับไปถ้ำทองต่อนี้ไปไม่ต้องกลัวแล้วน้องราชสีห์บอกน้องสาวทำไมล่ะน้องสาวถามพี่คำรามขู่มันแล้วจากนั้นราชสีห์พี่ชายก็ได้เล่าเรื่องราวของราชสีห์น้องชาย6ตัวนอนตายที่เชิงเขาให้น้องสาวทราบพร้อมกับกล่าวปลอบโยนอย่าเสียใจเลยน้องน้องยังมีพี่อีกตัวที่จะอยู่กับน้องพี่จะดูแลเหมือนอย่างที่พี่เคยดูแลว่าแล้วราชสีห์พี่ชายก็ยกเท้าหน้าขึ้นแตะที่หน้าของน้องสาวเป็นชงปลอบโยนและให้ความมั่นใจราชสีห์สองพี่น้องอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนตลอดชีวิตนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำอะไรด้วยความร้อนรนมักจะเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้ง่ายบางทีนอกจากจะเสียทรัพย์แล้วยังเสียเวลาและเสียชีวิตเหมือนราชสีห์6ตัวไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบร้อนรนรีบจะไปฆ่าสุนัขจิ้งจอกกับต้องมาตายเองฉะนั้นเปรียบเสมือนคนที่ทำการงานใดแล้วไม่พิจารณาให้รอบคอบมีแต่รีบร้อนทำให้สำเร็จการงานนั้นย่อมทำให้เขาเดือดร้อนเหมือนคนที่หยิบของร้อนใส่ปากโดยไม่พิจารณาช้างเพื่อนแก้วที่เมืองพาราณสีแคว้นกาสีมีหมู่บ้านช่างไม้อยู่หมู่บ้านหนึ่งมีครอบครัวช่างไม้อยู่500ครอบครัวครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นพระโอรสของพระเจ้าพรหมทัตและมีพระนามว่าอลินจิตตามปกติช่างไม้ในหมู่บ้านนั้นจะขึ้นเรือทวนไปทางต้นน้ำเพื่อหาไม้มาทำเป็นเครื่องเรือนเมื่อได้ตามความต้องการก็จะพากันล่องเรือลงมาตามกระแสน้ำและนำไม้ไปขายในตัวเมืองนำรายได้จากการขายไม้มาเลี้ยงครอบครัวคราวหนึ่งขณะที่ช่างไม้กำลังตั้งค่ายพักอยู่ในป่าและกำลังถากแต่งไม้

ห็นช้างป่าเดินสามขามาล้มตัวลงนอนใกล้ๆพวกตนหัวหน้าช่างไม้เห็นเท้าช้างข้างหนึ่งบวมเป่งช้ำเลือดช้ำหนองจึงเข้าไปดูใกล้ๆก็เห็นมีตอไม้ตำคาเท้าอยู่จากนั้นจึงบากตอไม้เบาๆให้เป็นหยักแล้วเอาเชือกผูกดึงตอไม้ออกทันทีที่ตอไม้หลุดจากเท้าน้ำหนองก็ไหลออกมามากช่างไม้สั่งให้ลูกน้องช่วยกันเอาน้ำอุ่นมาทำความสะอาดแผลและใส่ยาให้นับแต่นั้นมาช้างแม้แต่หายเจ็บแต่แล้วก็ไม่ยอมไปยังคงอยู่กับพวกช่างไม้แล้วก็ช่วยเหลืองานอย่างใกล้ชิดช้างมีลูกหนึ่งเชือกเป็นช้างเผือกชาติอาชาไนฉลาดรู้ภาษามนุษย์วันหนึ่งช้างพาช้างหนุ่มเข้าไปหาพวกช้างไม้ช่างไม้นะคะแล้วก็พูดว่าข้าแต่นายช้างหนุ่มตัวนี้เป็นลูกของข้าพเจ้าท่านทั้งหลายให้ชีวิตแก่ข้าพเจ้าก็จะขอยกลูกชายให้แก่ท่านดังนั้นตั้งแต่นี้ไปลูกชายของข้าพเจ้าตัวนี้จะช่วยท่านทั้งหลายทำงานจากนั้นก็อำลาพวกช่างไม้และช่างหนุ่มเข้าป่าช้างหนุ่มเป็นช้างชาติอาชาไนฉลาดกล้าหาญอดทนรู้ภาษามนุษย์เวลาจะถ่ายอุจจาระหรือถ่ายปัสสาวะก็จะถ่ายบนบกริมฝั่งน้ำเป็นประจำแต่จะไม่ยอมถ่ายลงน้ำอยู่มาวันหนึ่งเกิดฝนตกหนักจนน้ำหลากพัดพาเอาอุจจาระแห้งของช้างลงไปลอยอยู่ในน้ำและลอยลงมาติดอยู่บริเวณท่าน้ำในเมืองพาราณสีที่ท่าน้ำพวกควานช้างของพระเจ้าพรหมทัตจะต้อนช้างหลวงลงไปอาบน้ำเป็นประจำขณะจะลงอาบน้ำช้างหลวงได้กินอุจจาระของช้างอาชาไนไม่มีช้างตัวใดกล้าลงไปอาบน้ำพวกครูฝึกช้างได้รับแจ้งเหตุจากนั้นนายควานช้างพากันไปตรวจดูสถานที่บริเวณนั้นจนพบอุจจาระของช้างอาชาไนแล้วนำมาขยับตุ่มนำมาลาดลงไปตามตัวของช้างหลวงทำให้เนื้อตัวหอมและเกิดความกล้าลงอาบน้ำในแม่น้ำดุจเดิมครั้นกลับมาถึงพระราชวังครูฝึกช้างได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตกราบทูลให้ทรงทราบถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นขอเดชะช้างอาชไนเชือกนั้นน่าจะเป็นช้างมงคลพระองค์ควรให้หาตัวมาเป็นช้างหลวงพวกครูฝึกช้างกราบทูลพระเจ้าพรหมทัตทรงเห็นชอบด้วยจึงทรงรับสั่งให้ต่อเรือขนานแล้วพายทวนกระแสน้ำขึ้นไปจนถึงค่ายพักของพวกช่างไม้แล้วรับสั่งให้ตีกลองสนั่นป่าการตีกลองสนั่นป่าเช่นนั้นเป็นการบอกให้รู้ว่าพระราชาเสด็จมาจึงพากันไปเสียทางเสียงกลองเพื่อถวายการต้อนรับขอเดชะหากพระองค์ทรงต้องการไม้ทำไมไม่ใช้เจ้าหน้าที่ให้นำไปถวายฉะไหนจะต้องเสด็จมาเองพระเจ้าค่ะหัวหน้าช่างไม้กราบทูลถามตามความเข้าใจของตนเองท่านเข้าใจผิดพระเจ้าพรหมทัตทรงพระสวนเราไม่ได้มาหาไม้แต่มาหาช้างช้างเชือกไหนพระเจ้าค่ะหัวหน้าช่างไม้สงสัยช้างเชือกนี่แหละพระเจ้าพรหมทัตทรงชี้ไปที่ช้างหนุ่มถ้าอย่างนั้นขอได้โปรดให้นายควานช้างคล้องเอาเถิดพระเจ้าค่ะหัวหน้าช้างช่างไม้กราบทูลอนุญาตพระเจ้าพรหมทัตก็ทรงรับสั่งให้นายควานช้างเข้าไปคล้องช้างหนุ่มไม่ขัดขืนแต่ก็ไม่ยอมเดินแม้นายควานช้างจะให้สัญญาณเตือนให้เดินสักเท่าไรก็ตามพวกท่านทราบไหมช้างทำอย่างนี้หมายความว่าอย่างไรพระเจ้าพรหมทัตตัดถามขอเดชะช้างนี้เป็นช้างชาติอาชาไนมีความกตัญญูเป็นเลิศที่เขาทำอย่างนี้ก็เพื่อให้พระองค์จ่ายค่าเลี้ยงดูตัวเขาให้แก่ข้าพระองค์ซึ่งเลี้ยงดูเขามา

มาอย่างนั้นหรือพระเจ้าพรหมทัตทรงพระสวนจากนั้นทรงรับสั่งให้เจ้าหน้าที่นำเงินไปวางไว้ที่เท้าทั้งสี่ข้างที่งวงและที่ใกล้หางที่ละ 100,000 กหาปณะแต่กันนั้นช้างก็ยังไม่ยอมเดินช้างยังต้องการอะไรอีกหรือพระเจ้าพรหมทัตตรัสถามอย่างสงสัยขอเดชะช่างช้างคุ้นเคยกับคนเหล่านั้นมากเขาอยากจะให้คนเหล่านั้นได้ประโยชน์อะไรจากการจากไปของเขาบ้างได้สิแล้วมอบสิ่งของแก่คนเหล่านั้นตามความเหมาะสมเมื่อมาอยู่กับพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าแผ่นดินต่างแคว้นทั่วชมพูทวีปได้พากันมาสวามิภักดิ์พระเจ้าพรหมทัตยังได้สิ่งมงคลที่พระองค์มุ่งหวังมานานอีกสิ่งหนึ่งคือพระโอรสนั่นคือพระอัครมเหสีของพระองค์ตั้งครรภ์แต่ขณะที่ใกล้จะถึงวันคลอดพระเจ้าพรหมทัตก็ด่วนมาเสด็จสวรรคตความนั้นล่วงรู้ไปถึงพระเจ้าโกศลแห่งแคว้นโกศลซึ่งเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดติดกันพระเจ้าโกศลทรงหมายจะยึดแคว้นกาสีเป็นเมืองขึ้นจึงทรงยกทัพมาล้อมเมืองพาราณสีพวกชาวเมืองต่างก็สมัครใจอาสาออกมาสู้ศึกสงครามช่วยกันปิดประตูเมืองแล้วยื่นข้อเสนอข้อต่อรองแก่พระโกศลขณะนี้พระอัครมเหสีทรงพระครรภ์แก่ใกล้คลอดแล้วจึงอยากให้รอเวลาก่อนสัก7 วันหากพระนางประสูติพระธิดาพวกเรายินดียอมสวามิภักดิ์แต่ถ้าพระนางประสูติพระโอรสพวกเราจะขอรบเพื่อรักษาราชบัลลังก์พระเจ้าโกศลทรงรับเงื่อนไขในวันที่7พระอัครมเหสีก็ประสูติพระโอรสทรงพระนามว่าเจ้าชายอลินจิตทุกอย่างเป็นไปตามข้อตกลงพระเจ้าโกศลรับสั่งให้กองทัพของพระองค์บุกเข้าพังประตูเมืองให้ได้พวกอมาตย์เห็นกำลังพลล้มตายมากจึงชวนกันไปปรึกษากับพระอัครมเหสีข้าแต่พระแม่เจ้าถ้าลบกันไปอย่างนี้เราแพ้แน่ๆเพราะกำลังพลเราขาดจอมทัพแต่เรายังมีช้างมงคลซึ่งทรงตั้งไว้ในฐานะเป็นพระสหายจึงเท่ากับว่าเรายังมีจอมทัพอยู่ด้วยเสียแต่ว่าตอนนี้ช้างมงคลยังไม่รู้ความจริงเราควรจะแจ้งให้ทราบพระอัครมเหสีทรงเห็นด้วยจึงทรงรับสั่งให้ทูลเชิญพระโอรสไปยังโรงช้างแล้วให้วางไว้ใกล้แทบเท้าช้างแล้วตรัสบอกด้วยพระองค์เองว่าพระเจ้าพรหมทัตสหายของท่านสวรรคตหลายวันแล้วพวกเรากลัวว่าท่านจะเสียใจจึงไม่ได้บอกให้ทราบเด็กที่นอนอยู่แทบเท้าท่านคือโอรสของสหายท่านบัดนี้พระเจ้าโกศลยกทัพมาแย่งราชบัลลังก์ขอให้ท่านช่วยคุ้มครองเขาด้วยเถิดช้างได้ฟังดังนั้นแล้วรู้สึกเสียใจมองดูที่เจ้าชายน้อยแล้วค่อยๆเอางวงโอบรัดชูขึ้นวางไว้บนกระพองต่อจากนั้นจึงค่อยๆวางลงบนพระหัตถ์ของพระอัครมเหสีแล้วเยื้องกลายออกจากโรงช้างไปอย่างองอาจพร้อมทั้งอำมาตย์และไพร่พลสวมหนังเกราะแต่งตัวเต็มยศเปิดประตูเมืองออกไปเผชิญหน้าข้าศึกพร้อมกับช้างคันออกมาอยู่นอกเมืองแล้วช้างก็ชูงวงร้องแปรนแปรทำให้ข้าศึกตกใจแล้วทะยานเข้าใส่ทำลายค่ายพักและลี้พลของศัตรูจนหนีกระเจิดกระเจิงนับแต่นั้นมาช้างรักษาราชสมบัติไว้ให้จนกระทั่งเจ้าชายอลีนจิตทรงเจริญพระชนมายุได้7,000 ปีพวกชาวเมืองจึงถวายการอภิเษกให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินทรงพระนามว่าพระเจ้าอลีนจิตโดยมีช้างมงคลเป็นช้างคู่พระบารมีนิทานธรรมเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสำเร็จของคนเรานั้นขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่างกัลยาณมิตรเป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่ง
เหมือนพระเจ้าพรหมทัตได้ช้างมงคลเป็น

กัลยาณมิตรได้ครองราชสมบัติทั่วชมพูทวีปฉะนั้นเจ้าชายกับต้นสะเดาพระเจ้าพรหมทัตแห่งเมืองพาราณสีแคว้นกาสีทรงมีพระโอรสพระองค์หนึ่งเป็นคนเกเรดุร้ายหยาบคายครั้งนั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นฤาษีได้รับมอบหมายให้อบรมพระโอรสพระอานนท์เกิดเป็นพระเจ้าพรหมทัตฤาษีออกบวชจากตระกูลพราหมณ์ผู้มั่งคั่งหลังจากบิดามารดาถึงแก่กรรมครั้งเป็นว่าได้เดินทางไปศึกษาไตรเพศและศิลปวิทยาที่เมืองตักศิลาเมื่อจบการศึกษาแล้วจึงได้สละทรัพย์สมบัติออกบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์บำเพ็ญฌานสมาบัติจนได้บรรลุคุณวิเศษต่างๆคือตาทิพย์หูทิพย์เหาะเหินเดินอากาศได้ต่อมาฤาษีประสงค์จะเดินทางมาเยี่ยมบ้านเกิดจึงเหาะจากป่าหิมพานต์มาลงที่เขตเมืองพาราณสีแล้วเดินทางเข้าอาศัยอยู่ในพระอุทยานของพระเจ้าพรหมทัตเช้าวันรุ่งขึ้นท่านภิกขาจารย์อย่างสำรวมเรื่อยไปจนกระทั่งถึงลานหน้าพระราชวังขณะนั้นพระเจ้าพรหมทัตประทับอยู่ในพระตำหนักทอดพระเนตรลงมาทางช่องพระแกคือหน้าต่างเห็นฤาษีเดินภิกขาจารย์อย่างสำรวมแล้วเกิดเลื่อมใสตัดกับตัวเองว่าฤาษีนี้สำรวมตาหูสำรวมกายมองดูเพียงแค่ชั่วแวบจิตใจคงจะสงบท่านเดินอย่างองอาจเหมือนพญาราชสีทุกๆย่างก้าวท่านมีอะไรดีหรือจากนั้นทรงคิดได้ว่าเขาพูดกันว่าธรรมะที่ทำให้สงบมีอยู่ในจิตใจของท่านน่าจะมีธรรมะข้อนั้นอยู่เป็นแน่พระเจ้าพรหมทัตจึงทรงรับสั่งมาที่อำมาตย์คนหนึ่งไปนิมนต์ฤาษีมาหาฉันมีอะไรหรือเจริญพรฤาษีถามอย่างสำรวมพระเจ้าพรหมทัตทรงรับสั่งให้นิมนต์พระคุณท่านเข้าไปในวังอำมาตย์ชี้แจงเจริญพรฤาษีตอบรับคั้นแล้วก็เดินตามอำมาตย์เข้าไปในพระราชวังด้วยอาการสำรวมพระเจ้าพรหมทัตทรงดีพระทัยมากที่ฤาษีรับนิมนต์เข้ามาในพระราชวังพระองค์ทรงไหว้อย่างนอบน้อมแล้วนิมนต์ให้ขึ้นนั่งบนต่างทองซึ่งมีเสวตฉัตรกั้นอยู่เบื้องบนจากนั้นทรงสนทนากับฤาษีพระคุณเจ้าอยู่ที่ไหนพระเจ้าพรหมทัตตรัสถามอยู่ที่ป่าหิมพานต์ฤาษีกราบทูลแล้วพระคุณเจ้าจะไปไหนต่ออาตมาจะไปหาที่จำพรรษา3เดือนถ้าอย่างนั้นโยมขอนิมนต์พระคุณท่านอยู่จำพรรษาในอุทยานของโยมที่ตรงนี้แหละที่โยมขอนิมนต์พระคุณท่านจำพรรษาพระเจ้าพรหมทัตทรงชี้ให้ฤาษีดูมุมสงบในพระอุทยานคั้นแล้วทรงรับสั่งให้สร้างบรรณศาลาคือโรงที่มุงบังด้วยใบไม้จากนั้นทรงรับสั่งให้สร้างที่พักกลางคืนและที่พักกลางวันเพื่อให้ฤาษีใช้ประโยชน์เต็มที่พระเจ้าพรหมทัตทรงมีเรื่องไม่สบายพระทัยอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องเจ้าชายทุตถกุมารพระโอรสของพระองค์ที่ทรงเกเรมีนิสัยดุร้ายหยาบคายพระองค์ทรงพยายามอย่างเต็มที่ที่จะอบรมพระโอรสให้มีนิสัยอ่อนโยนและสุภาพแต่ก็ไร้ผลพระเจ้าพรหมทัตทรงหนักพระทัยมากใครจะช่วยอบรมลูกเราได้ทรงครุ่นคิดถึงเรื่องนี้ตลอดเวลาการที่พระองค์นิมนต์ฤาษีให้อยู่จำพรรษาในพระอุทยานก็เพื่อให้ได้ช่วยโปรดพระโอรสพระเจ้าพรหมทัตเสด็จไปหาฤาษีที่ทรงว่างจากพระราชภารกิจจนกระทั่งเกิดความคุ้นเคยวันหนึ่งจึงพาพระโอรสไปหาฤาษีท่านลูกชายโยมคนนี้นิสัยดุร้ายหยาบคายไม่มีใครจะอบรมเขาได้นอกจากพระคุณท่านพระเจ้าพรหมทัตทรงกระซิบบอกฤาษีขอถวายพระพรเจ้าชายยังอบรมได้อยู่แต่ว่าต้อง

ไอ้กุศโลบายฤาษีกราบทูลวันนั้นก่อนเสด็จกลับทรงมอบเจ้าชายให้อยู่กับฤาษีในพระอุทยานลูกพ่ออยากให้ลูกอยู่กับพระคุณท่านสักวันหนึ่งตกเย็นพ่อจะให้คนมารับ

ทัยมากกับคำพูดของฤาษีเมื่อคุ้นเคยกับเจ้าชายได้แล้วฤาษีก็พาเจ้าชายไปเดินเที่ยวเล่นในพระอุทยานองค์ชายเสด็จมาเที่ยวบ่อยไหมฤาษีชวนสนทนาต่อนานๆมาทีเจ้าชายตัดตอบและยิ้มให้องค์ชายรู้จักต้นไม้นั่นไหมฤาษีตัดถามพลางชี้ไปที่ต้นสะเดาอ่อนต้นหนึ่งซึ่งสูงได้4นิ้วและมีใบ2ใบไม่รู้จักเจ้าชายสั่นพระเศียรลองไปเด็ดมาเคี้ยวเจ้าชายทำตามใบอะไรขมจังเป็นอะไรไปหรือเจ้าชายฤาษีแกล้งทูลถามก็ใบไม้น่ะสิเจ้าชายชี้ไปที่ต้นสะเดาด้วยท่าทางโกรธมันใบต้นอะไรขมจังต้นแค่นี้มันยังมีพิษร้ายขนาดนี้ถ้าโตขึ้นพิษมันจะร้ายขนาดไหนใครเผลอกินเข้าไปตายกันหมดว่าแล้วเจ้าชายก็เสด็จรีเข้าไปถอนต้นสะเดาแล้วขยำจนแหลกมิหนำซ้ำยังทรงเหยียบฤาษีเห็นเช่นนั้นดำเนินต่อถึงแผนเนื่องจากสิ่งที่เปรียบเทียบแล้วยังทูลต่อไปว่าองค์ชายพระองค์ทรงถอนต้นสะเดาทิ้งก็เพราะทรงพิโรธมันขมทรงรังเกียจว่าหากปล่อยโตจะเป็นอันตรายองค์ชายก็เหมือนกันขณะนี้ทุกคนทั้งในและนอกวังต่างเห็นว่าเหมือนต้นสะเดาเพราะรังเกียจในพฤติกรรมที่ดุร้ายหยาบคายเชื่อได้ว่าต่อไปภายภาคหน้าพวกเขาจะทำลายองค์ชายเหมือนอย่างที่องค์ชายทำลายต้นสะเดาองค์ชายยืนฟังฤาษีพูดด้วยความตกตะลึงเพราะทรงนึกไม่ถึงว่ามีผู้บังอาจสอนฤาษีเข้าใจท่าทีถือเป็นโอกาสถวายการอบรมองค์ชายจะต้องไม่ทำตัวเหมือนต้นสะเดาขอให้ทรงมีเมตตาต่อทุกคนอดทนให้มากไม่ควรพูดให้ใครเจ็บช้ำแต่ควรพูดให้เกิดความรักสามัคคีเพราะคนเหล่านี้ต่อไปคือผู้ค้ำบัลลังก์ถึงตรงนี้เจ้าชายมีอาการเศร้าซึมเริ่มสำนึกผิดพระคุณท่านนับว่าโชคดีที่เสด็จพ่อได้พาข้าพเจ้ามาพบมิฉะนั้นข้าพเจ้าคงหลงตัวทนงตนครั้นแล้วเจ้าชายก็ก้มกราบฤาษีและทรงกล่าวปฏิญาณตนเป็นคนดีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการแก้ไขที่ยากลำบากคือการแก้ไขนิสัยคนซึ่งบางครั้งต้องใช้เวลาและกลวิธีที่แยบยลเหมือนพระเจ้าพรหมทัตและฤาษีจากป่าหิมพานต์แก้ไขนิสัยเจ้าชายทุตถกุมารได้ก็เพราะใช้เวลาและกลวิธีที่แยบยลนะคะรายการนิทานธรรมนำชีวิตวันนี้หมดเวลาลงค่ะกราบสวัสดีและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะ

ี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polym ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่เพื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการ

างอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบนึงนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี้
1: ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อ

ระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิสชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิสชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์ท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์มหิศรภูมิพลราชวรางกูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลรยเดชสยามินทราธิเบศราชวโรดมบรมนาถบพิตรพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอเจริญพรสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายผู้มีความศรัทธาประสาทะในคุณของพระรัตนตรัยอาตมภาพพระมหาสรณวุฒิปิยรัตโนวัดสุขสำราญหัวหินทำหน้าที่ดำเนินรายการขี้หิสุขพุทธธรรมนำปัญญาออกอากาศทางช่อง DLTV 13สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลในการทำหน้าที่เผยแผ่ของพระสงฆ์นั้นจะต้องทราบถึงปัญหาในสังคมปัจจุบันนี้ว่าเศรษฐกิจการเมืองมีสาเหตุที่สำคัญอยู่ประการหนึ่งก็คือผู้คนทั้งหลายนั้นต่างต้องการแสวงหาความสุขเพราะว่าความสุขที่ต้องการแสวงหาของบุคคลผู้ครองเรือนนั้นมีความแตกต่างกันออกไปโดยเฉพาะการมีรสนิยมและทัศนคติที่แตกต่างกันดังนั้นแล้วบุคคลบางคนเมื่อมีความสุขแล้วความสุขนั้นก็อาจจะทำให้ใครหลายๆคนนั้นมีความทุกข์ได้อันนี้ถึงเป็นสาเหตุที่ว่าจะทำอย่างไรที่การแสวงหาความสุขของเรานั้นจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นในวันนี้กระผมได้รับโอกาสและความเมตตาจากท่านพระมหาสมภพกันตะพะโวครับประเรียนธรรม7ประโยควัดธรรมิการามวรวิหารจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มาให้ความรู้ในหัวข้อตอนที่5คือหลักขี้หิปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาเมื่อทราบความหมายของขี้หิบัติปฏิบัติในตอนที่แล้วแล้วทีนี้เรามารู้ว่าหลักของขี้หิปฏิบัตินี้มีอย่างไรบ้างครับ
1: สวัสดีครับท่านมหาสรณวุฒิครับในตอนที่5นี้จะเป็นหลักขี้หิ

0: ิบัติในพุทธศาสนาครับ
1: ครับ
0: ความหมายของขิหิปฏิบัติคำว่าขิหิกับปฏิบัติเป็นคำที่มีความหมายร่วมกันอยู่สองศัพท์สามารถแยกศัพท์ได้เป็นขิหิกับ
1: ปฏิบัติ
0: ปฏิบัติ
1: ครับ
0: ครับคำว่าขิหิแปลว่าคฤหัสถ
1: ์ครับ
0: ก็คือเป็นภาษาบาลีก็คือผู้ของเรือนผู้อยู่เรือนส่วนคำว่าปฏิปติแปลว่าการถึงการปฏิบัติการดำเนินการทำการตัดสู
1: ้
0: การได้การบำรุงการปฏิบัติความปฏิบัติข้อปฏิบัติความประพฤติแปลได้หลายอย่างคร
1: ับ ใช่ครับ
0: จึงรวมเป็นว่าขิหิปฏิบัติ
1: ครับ
0: ก็คือการปฏิบัติของผู้ของเรือน
1: ครับ
0: ครับผมคำว่าคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็หมายถึงบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่นักบวช
1: ครับ
0: เป็นคนผู้อยู่ของเรือนแยกประเภทได้3ประเภทคือ
1: ครับ
0: คฤหัสถ์เป็นศัพท์ที่ศาสนาใช้สำหรับเรียกบุคคลทั่วไปซึ่งหมายถึงมนุษย
1: ์
0: จะเป็นเพศชายและเพศหญิงคฤหัสถ์ไปถึงการของเรือนชีวิตการของเรือน
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นความหมายที่คล้ายๆกัน
1: ครับ
0: ครับผมที่ฮินีหรือการของเรือนหมายถึงสถาบันครอบครัวที่ประกอบด้วยพ่อแม่และลูก
1: ครับ
0: หญิงผู้ของเรือนหมายถึงคฤหัสถ์ที่เป็นผู้หญิง
1: ครับเรียกว่าที่ฮินีนะครับ
0: ที่ฮินีครับคฤหัสถ์หรือผู้ของเรือนหรือผู้ที่มีเรือนนั้นก็จะมีอยู่ร่วมกันทั้งเป็นผู้ชายผู้หญิง
1: ครับ
0: จะเป็นเด็กคนเฒ่าคนชราสามารถอยู่ร่วมกันต่างๆครับซึ่งแต่ละคนก็มีพฤติกรรมที่อยู่ร่วมกันครับเป็นคำสรรพนามที่เรียกแทนมากมายเช่นบางทีก็เรียกว่าฆราวาสบ้าง
1: ครับ
0: บุคคลบ้าง
1: ครับ
0: คนบ้างชนบ้างปุถุชนบ้าง
1: ครับ
0: ครับด้วยเหตุนี้คฤหัสถ์จึงเป็นผู้มีภาระมีหน้าที่จะต้องรับผิดชอบมากมายต่อการเป็นอยู
1: ่ครับ
0: ตามคันลองของโลกครับมีทุกข์และสุขขัดเขาประปนกันไป
1: ครับทีนี้หลักธรรมครับของพระพุทธศาสนาที่ว่ามีข้อปฏิบัติที่เหมาะสมแก่คฤหัสถ์ทุกเพศทุกวัยครับเพื่ออะไรครับ
0: เพื่อเอื้อประโยชน์ครับที่จะพึงได้รับจากผลการปฏิบัติที่ให้เท่าๆกันครับ
1: ครับผม
0: ครับตามสถานะที่เป็นอยู่โดยแบ่งการทำออกให้เหมาะสมตามสถานะของคฤหัสถ์นั้น
1: ๆครับก็คือ
0: แต่ละรายบุคคลครับ
1: ก็คือด้วยความเข้าใจว่าคฤหัสถ์แต่ละชนแต่ละประเภทก็จะมีหลักธรรมที่ไม่เหมือนกัน
0: ใช่คร
1: ับ ใช่ไหมครับการดำเนินชีวิตในวิถีของปัจจุบันนี้ต้องดิ้นรนเพื่อความเป็นอยู่รอดของตนใช่ไหมครับต้องมีการประกอบสมาชีพเลี้ยงตนเนี้ยเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวทีนี้ลักษณะของขิหิปฏิบัติครับมีลักษณะข้อปฏิบัติอย่างไรบ้างครับ
0: ครับหลักข้อปฏิบัติ
1: คือมีเขาเรียกว่ามีระเบียบมีกฎเกณฑ์ใช่ไหมครับในการควบคุมความดีใช่ไหมทั้งทางกายวาจาแล้วก็ใจจิตใจของมนุษย์การประพฤติตนตามแบบสามัญชนใช่ไหม
0: คร
1: ับ คือคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเนี่ยจะมีหลักศีลและธรรม
0: ถูกต้องคร
1: ับ ถ้าไม่ใช่มีเป็นผู้มีหลักมีศีลธรรมเนี่ยเขาจะเรียกเป็นคฤหัสถ์ไหมครับแบบนี
0: ้คือหลักของคฤหัสถ์ปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงจำแนกเอาไว้ครับ
1: ครับ
0: ท่านเรียกพระเรือนเรียกว่าอาคาดิยะวินัยเป็นถึงวินัยสำหรับคฤหัสถ์ผู้ของเรือนคร
1: ับ
0: เป็นข้อปฏิบัติสำหรับผู้ของเรือน
1: ทุกเพศทุกวัย
0: ทุกวัย
1: ครับ
0: เปรียบเหมือนง่ายๆว่าถ้าพระภิกษุก็จะมีศีลเป็นข้อบังคับใช่ครับคฤหัสถ์ก็จะมีศีลของคฤหัสถ์เหมือนกันเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นในทางเดียวกัน
1: ครับ
0: เพื่อให้เกิดประโยชน์สุข
1: ครับ
0: ครับต่อสังคมและ
1: เป็นการประพฤติตามหลักวินัยของชนที่เป็นคฤหัสถ์แล้วคฤหัสถ์ที่เป็นผู้บำเพ็ญพจน์ก็จะมีศีลอีกแบบหนึ่งใช่ไหมครับ
0: ค
1: ฤหัสถ์ทั่วไปก็จะมีศีลอีกแบบหนึ่งภิกษุก็จะมีศีลของภิกษุอันนี้ก็เรียกว่าอาคาริยวินัยใช่ไหมครับ
0: ใช่คร
1: ับ ถ้ามองในภาพรวมแล้วแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าความแตกต่างของคฤหัสถ์เนี่ยมีความแตกต่างกันได้อย่างไรก็เลยจำแนกเป็นอนาคาริยวินัยก็คือวินัยสำหรับพระภิกษุผู้ออกบวชนะครับ
0: ใช่ครับแยกจากกัน
1: ครับส่วนวินัยอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าอะไรครับ
0: วินัยอย่างหนึ่งก็คือพูดง่ายๆวินัยจะมีสองชนิด
1: คือ
0: วินัยทางโลก
1: ครับ
0: ครับหมายถึงระเบียบกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับสำหรับควบคุมคนในสังคมครับแต่ละแห่งซึ่งก็ตกลงของคนในสังคมนั้น
1: ๆครับ
0: วินัยทางโลกที่ให้คนประพฤติปฏิบัติครับอย่างเช่นกฎหมายพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกากฎข้อบังคับระเบียบ ธรรมเนียมประเพณีคำสั่งต่างๆเป็นต้นครับและอันที่สองเรียกว่าวินัยทางธรรม
1: ครับ
0: เนื่องจากชาวพุทธมีทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิต
1: ครับ
0: ถูกไหมครับดังนั้นวินัยทางศาสนาจึงมีสองประเภทคือหนึ่งที่เรียกว่าอนาคาริยะวินัยหมายถึงวินัยสำหรับผู้ออกบวชก็คือเหล่าภิกษุเหล่าบรรพชิตทุกคนกับอีกอันหนึ่งคืออาคาริยะวินัยหมายถึงวินัยสำหรับคฤหัสถ์คือผู้อยู่ครองเรือนครับก็คือประชาชนทั่วไปจะเป็นหญิงก็ได้เป็นชายก็ได้เด็กก็ได้ครับครับทีนี้เราจะมาจำแนกอนาคาริยะวินัยก
1: ็
0: คือวินัยของนักบวช
1: ครับ
0: มีจุดแยกเป็น4ประการครับ
1: ครับมีอะไรบ้างครับ
0: 1ปฏิโมกขสังวรศีล
1: ครับ
0: ก็คือนี่คือวินัยของภิกษุนะ
1: ครับ
0: ก็คือการสมรวมอยู่ในศีล227ข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้เป็นข้อเว้นที่ทรงห้าม
1: ครับ
0: ครับไม่ให้ทำสิ่งนี้และพูดสิ่งนี้ครับเป็นข้อห้าม227ข้อครับ
1: คือสำรวมในพระปฏิโมกข์227ข้อครับ
0: 2ก็คืออินทรียสังวร
1: ครับ
0: คือการรู้จักสำรวม
1: ระวังอินทรีย
0: ์อินทรีย์6อย่าง
1: ครับมีอะไร
0: ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายและใจตาเมื่อเห็นรูปเราต้องสำรวมได้ครับที่สุดนี้สำคัญที่สุดครับต้องรู้จักสำรวมครับไม่ยินดียินร้ายในรูปที่มองเห็นเป็นต้นครับ
1: ครับ
0: คือพูดง่ายตาดูรูปเห็นรูปปุ๊บคุณต้องไม่ยินดีไม่ยินร้ายแค่รับรู้เฉย
1: ครับ
0: สักแต่ว่าบุคคลสัตว์สิ่งของเฉย
1: ใช่ครับ
0: หูได้ฟังเสียงก็รับรู้เฉยเฉย
1: ใช่ครับ
0: กระทบกันจมูกพูดกลิ่นก็รับรู้เฉยเฉย
1: ใช่
0: จะกินอาหารก็ต้องกินสำรวมคร
1: ับ
0: ดูกายดูจิตของเรา
1: อันนี้คือ NC สังวรครับ
0: ครับและข้อที่สามก็คืออาชีวะปริสุทธิ
1: ศีล
0: คือการหาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบเช่นพิสูจน์ทำไงบิณฑบาตเลี้ยงชีพ
1: ครับ
0: คุณต้อง
1: ออกบิณฑบาต
0: ไปโปรดญาติโยมครับ
1: ใช่ครับ
0: ให้คนได้ใส่บาตรไม่ใช่นั่งใบหวยก็อันนี้ก็ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ครับ
0: ไม่ส่งแนะนำ
1: ใช่ครับ
0: พระต้องเดินออกไปบิณฑบาต
1: ต้องไปโปรดญาติโยมทุกเช้าครับเป็นหน้าที่ของภิกษุเลยครับ เขาเรียกว่าเป็นการเผยแผ่ที่ดีที่สุดครับเพราะว่าคนเราตื่นมาเช้าเนี่ยได้เห็นพระภิกษุเห็นสัมมณะเนี่ยถือว่าเป็นมงคลของชีวิตนะครับ
0: แล้วก็เป็นการเชื่ออย่างนะคนเฒ่าคนแก่เวลาพระเดินผ่านหน้าบ้านเน
1: ี่
0: ยทําให้คนแก่จะตื่นทุกเช้าเพื่อมาใส่บาตร
1: ครับ
0: ทุก
1: เป็นการเตือนเลย
0: ใช่นะจะตื่นทุกเช้าเลยเพราะคนตื่นเช้าคือคนที่มีพลังเพราะตอนเช้าเนี่ยพลังงานมันจะเยอะ
1: ครับ
0: เลยครับ
1: ครับถือว่าเป็นเค้าเรียกว่าเป็นกุศโลบายก็ได้นะครับที่จะทําให้เราตื่นแต่เช้าขึ้นมารีบทํากับข้าวหุงข้าวใส่บาตร
0: การงานเราก็เกิดจากตอนเช้านี่ถูกมั้ยครับ
1: แต่ถ้าไม่เช้าไม่มีพระภิกษุเดินผ่านแล้วทีนี้ก็ตื่นสายก็ทำให้เสียความเป็นคฤหัสถ์นี้ไปได้ครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ข้อต่อไปครับ
0: ตื่นเช้าครับ
1: ปัจเจเวคขณะนี่คืออะไร
0: เนี่ยเวลาได้อาหารมาปุ๊บ
1: ครับ
0: ข้อที่4เรียกว่า
1: ปัจเจเวค
0: ขณะคือการพิจารณาปัจเจ4ที่ได้รับมาคร
1: ับ
0: ต้องพิจารณาทุกอย่างมีบทที่สวดอยู่อย่างเช่นจีวรถูกไหมจะใช้
1: เป็น
0: แต่พิจารณาแต่ว่าเป็นเครื่องแค่นุ่งห่มป
1: ้
0: องกันความร้อนป
1: ้
0: องกันสรรพสัตว์ทุกอย่างบิณฑบาตที่ได้ปุ๊บคุณต้องพิจารณา
1: พิจารณาก่อนแล้ว
0: ชัดได้พิจารณาแล้วก็อีกอย่างนึงเศนาสนะที่อยู่ที่อาศัยคุณต้องพิจารณาไว้กันแดดกันฝนเฉยไม่ใช่ของเราพิจารณาทุกอย่างแล้วก็สุดท้ายเลยคีรานะพิจารณายาทุกอย่าง
1: พิจารณาเพศ
0: ใช่ครับเขาบอกว่าภิกษุถ้าไม่พิจารณาของในปุ๊บเปรียบเหมือนบนพวกหนี้ของญาติโยม
1: ครับเป็นหนี้ครับบวชมาแล้วเป็นหนี้ญาติโยมครับก็คือไม่ต่างจากเขาเรียกว่าทำไปแล้วกุศลไม่เกิดขึ้นครับ
0: ถูกต้องไม่เกิดขึ้นใช่ครับ
1: มีแต่อกุศลเกิดขึ้น
0: ใช่ครับ
1: อันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าหลักธรรมของพวกเขาเรียกว่าอนาคาริยะวินัยก็คือ
0: ของบรรพชิต
1: วินัยของบรรพชิต
0: ใช่คร
1: ับ ทีนี้วินัยที่พระเจ้าทรงบัญญัติแต่ละข้อเนี่ยครับอะไรคือทำให้พระพุทธเจ้าเนี่ยบัญญัติขึ้นมาว่าภิกษุต้องสำรวมกายวาจาใจ
0: ครับคือเกิดจากเหตุครับมันมีเหตุเกิดขึ้นครับพระพุทธเจ้านี้จะไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นมา
1: ครับ
0: ต้องเหตุขึ้นมาก่อนพระพุทธเจ้าบัญญัติโดยธรรมชาติของมนุษย์แล้วเนี่ยถ้าไม่มีการบัญญัติวินัยมาปุ๊บเนี่ยหมายความว่าแต่ละคนเนี่ยมาจากต่างถิ่น
1: ครับ
0: ถูกครับคนก็อยู่ในตระกูล
1: ต่างพ่อแม่มาด้วย
0: ต่างพ่อต่างแม่
1: ใช่ครับ
0: ถ้ามีวินัยก็คือเหมือนกับเป็นเครื่องร้อยดอกไม้เน
1: ี่
0: ยมันก็จะกระจายก็ดูไม่สวยแต่ถ้าเกิดเราเอาเนี่ยดอกไม้แต่ละอย่างเนี่ย
1: มาร้อย
0: เข้าในวินัยเนี่ย
1: ครับ
0: จากการเป็นพวงมาลัยเนี่ย มันก็มีคุณค่าจะไปถวายพระหรือให้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ดูดีงาม
1: อันนี้อันนี้ชัดเจนเลยครับมองเห็นภาพเลยคือวินัย
0: ไหมครับ
1: วินัยเนี่ยเปรียบเสมือนพวงดอกไม้ที่คอ

0: ร้อย
1: ดอกไม้ที่ต่างสี
0: กระจายต่างสีมาให้สวยงามก็คือวินัยก็ต้องมีทั้งของบรรพชิต
1: ครับ
0: แล้วก็ใช่ก็พวกบวชแล้วก็ของคฤหัสถ์ก็คือผู้ครองเรือน
1: ครับ
0: ก็มีวินัยครับซึ่งตัววินัยที่มีหลักๆก็คือตัวศีล5นี่แหละคร
1: ับ
0: ครับ
1: ก็เช่นเดียวกันครับถ้าคฤหัสถ์ทั่วไปมีศีล5แล้วก็จะทำให้ดูสง่างามนะครับ ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยทำอะไรก็พร้อมเพรียงกันใช่ไหมครับทีนี้เมื่อคฤหัสถ์ของเรือนปกติครับคฤหัสถ์ทั่วไปเนี่ยความปกติของคฤหัสถ์เนี่ยเราวัดได้จากตรงไหนครับ
0: ความปกติของคฤหัสถ์ก็คือวัดได้จากการมีศีลคร
1: ับ
0: เพราะศีลแปลว่า
1: ความปกติ
0: ครับเครื่องหัดทั่วไปเนี่ยจะต้องมีศีล5เป็น
1: ปกติครับ
0: หลักการของศีล5ก็คือว่าไม่ฆ่า1
1: ครับ
0: ไม่ลักทรัพย
1: ์2
0: ไม่ล่วงละเมิดสตรีที่มีเจ้าของอยู่แล้ว3
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่พูดหลอกลวงไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยา
1: บ
0: ไม่พูดคำเท็จข้อที่4แล้วข้อที่5คือไม่ดื่มสุราของมึนเมาและจะสติดให้โทษ
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้คือหลักของคฤหัสถ์ของผู้ครองเรือนที่ดีครับจะต้องมีศีล5นี้กำกับ
0: คร
1: ับไม่ฆ่าไม่เบียดเบียนครับเพราะฉะนั้นแล้วโดยมันสำนึกครับความเป็นปกติจะเกิดขึ้นกับเจ้าของผู้ไม่ละเมิดล่วงศีล5นี้ได้นะครับก็จะทำให้โลกของเราเนี่ยครับอยู่อย่างสงบร่มเย็นเป็นหลักเขาเรียกว่าสันติวิธีสันติวิธีก็คือใช้ชีวิตโดยยึดหลักธรรมของพระพุทธเจ้าครับ ทีนี้มาดูหลักเกณฑ์ในการตัดสินสถานะความเป็นมนุษย
0: ์
1: คือขิหิวินัยครับคือวินัยที่ชาวพุทธทั่วไปจะต้องพึงทราบประพฤติปฏิบัติก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด14ข้อ
0: ครับผม
1: 14ข้อนี้แบ่งเป็นอะไรบ้างครับ
0: ครับ14ข้อเนี่ยจะแบ่งเป็นกรรมกิเลส4ข้อ
1: ครับ
0: แล้วก็อัคติ4และอบายมุข
1: 6
0: ทางความเสื่อม6รวมเป็น14ครับทีนี้จะแยกทีละข้อแล้วครับ
1: ครับ
0: 1กรรมกิเลส4อย่างคือสิ่งที่ขาดจะต้องละเว้นก็คือกรรมการกระทำ4อย่างที่คุณละเว้นเรียกว่ากรรมกิเลสคร
1: ับ
0: เพราะเป็นเครื่องที่ทำให้บุคคลประกอบกรรมเหล่านี้นะเป็นคนเศร้าหมองเป็นคนน่ารังเกียจไม่ผ่องใสสะอาดบริสุทธิ
1: ์
0: ทางกายและจิตใจด้วยเหตุนี้นักปราชญ์คนที่ฉลาดจะต้องละเว้นที่เสียถ้าว่ามีอะไรบ้าง1
1: ครับ
0: ปานาติบาตกับกิเลสนะครับก็คือการทำสิ่งที่ให้ตกล่วงไป
1: ใช่คร
0: ับก็เหมือนว่าสิ่งข้อที่1
1: ครับ
0: ก็คือการฆ่าสัตว์เนี่ย
1: ครับ
0: ครับจะต้อง
1: งดละเว้นครับข้อที่2ครับ
0: ข้อที่2ก็คืออาทินนาทาน
1: ครับ
0: ก็คือการไม่ถือเอาสิ่งของ
1: ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้
0: ไม่ได้ให้ครับนี่คือเป็นกรรมกิเลสข้อที่2ครับ
1: ครับ
0: ส่วนกรรมกิเลสข้อที่3ก็คือกามิสุมิจฉาจาร
1: ครับ
0: ก็คือการผิดในกามก็คือเราจะต้องไม่ประพฤติร่วมในยาของผู้อื่น
1: ครับ
0: เป็นกรรมกิเลสข้อที่3
1: ครับ
0: ส่วนกรรมกิเลสข้อที่4
1: ครับ
0: ก็คือมุสาวาทการพูดเท็จ
1: ครับ
0: เพราะว่าการพูดเท็จเนี่ยเป็นการหลอกลวงคนอื่นซึ่งเป็นวจีทุจริต
1: ครับ
0: นี่คือเรียกกรรมกิเลส4อย่าง
1: ครับ
0: ก็คือตัดไปจากศีล5จะเป็นกรรมกิเลส4อย่าง
1: ใช่
0: ครับผม
1: ต่อไปครับความลำเอียงหรืออคติ4
0: ใช่ครับ
1: คืออะไรคร
0: ับ ข้อที่1คำว่าความลำเอียงหรืออคติ4อย่างถือว่าเป็นแฟชั่นยานที่ถูกต้มน้ำที่เกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลครับในคฤหัสถ์สังคมที่ถูกแบ่งชนชั้นกันเนี่ยทุกคนจะต้องส่วนมากก็ชอบเอาเปรียบซึ่งกันและกัน
1: ครับ
0: อคติเนี่ยตรงกับภาษาไทยว่าความลำเอียงก็คือความไม่ยุติธรรมความไม่เที่ยงธรรม
1: เ
0: ราจะต้องควรละทั้งหมด4อย่างถามว่ามีอะไรบ้าง1
1: ฉันทาคติ
0: ครับลำเอียงเพราะรักใคร่กันเช่นการตัดสินคดีข้อพิพาทต่างๆการพิจารณาเรื่องยศหรือการให้รางวัลคร
1: ับ
0: ด้วยอำนาจความพอใจรักใคร่เป็นผู้ชนะไม่ดูที่ผลงาน
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่า
1: ดูความพอใจ
0: เฉพาะความรักใคร่อย่างเดียวครับเขาเรียกว่าฉันทาคติที่หนึ่ง
1: ครับ
0: สองโทสะคติลำเอียงเพราะเกิดจากการไม่ชอบกันก
1: ็
0: คือความโกรธหรือเกลียดชังกัน
1: ครับ
0: ตัดสินคดีด้วยอำนาจความโกรธโดยให้ผู้ที่โกรธนั้นเป็นผู้แพ้ทั้งที่

0: ครับ
1: ไม่ใช่คนแพ
0: ้ใช่ครับ
1: ครับเป็นการไม่ยุติธรรมต่อการยังคดีครับ
0: ข้อต่อไปครับข้อที่สาม
1: ก็คือโมหะคติ
0: ครับ
1: ลำเอียงเพราะความเขา
0: ครับ
1: ก็คือความโง่เขลาอ่ะความไม่ฉลาด
0: ครับ
1: ไม่พิจารณาให้ถ่องแท้ว่าอย่างไรถูกอย่างไรผิด
0: ครับ
1: อย่างไรควรหรือไม่ควรเมื่อได้รับคำฟ้องแล้วก็ยังไม่ทันได้สอบสวนเลยคร
0: ับ
1: ก็ดูตัดสินผิดๆไม่ถูกต้องครับ
0: ครับ
1: เรียกว่าโมหะคติ
0: ครับ
1: ครับสุดท้ายก็คือพยาคติ
0: ครับ
1: ลำเอียงเพราะความกลัวหรือเพราะความเกรงใจ
0: ครับ
1: ผู้มีอำนาจกระทำความผิดผู้พิพากษาก็ไม่กล้าตัดสินเพราะว่ากลัวนู่นกลัวนี่กลัวอะไรถูกไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ลำเอียงเพราะความกลัว
0: ครับ
1: ฉะนั้นผู้ครองเรือนที่มีหน้าที่ผิดชอบต่อครอบครัวและสังคมควรละเว้นคติ4อย่าง
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับบุคคลที่จะขึ้นมาเป็นผู้ปกครอง
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่ต้องละเว้นให้ได้นะครับความลำเอียงหรืออคติ4อย่าง
1: คร
0: ับ ข้อแรกก็คือฉันทาคติครับ
1: คร
0: ับ ข้อที่2คือโทสะคติครับข้อที่3คือโมหะคติและข้อที่4คือพยาคตินะครับ
1: คร
0: ับต้องละเว้นให้ได้ครับถ้าจะเป็นผู้ปกครองคนใช่มั้ยครับส่วนต่อไปครับอบายมุข6ครับ
1: ครับ
0: อบายมุข6คืออะไรครับ
1: ครับอบายมุข6เนี่ยก็จะเท้าความนิดนึงคฤหัสถ์คือผู้ครองเรือนนะก็แบ่งหลายชนชั้นใช่มั้ยครับตั้งแต่คนในครอบครัวเป็นพ่อเป็นแม่ผู้ครองอะไรแต่หลายๆอย่างถูกมั้ยครับสิ่งแรกที่ต้องเว้นก็คือกามกิเลส4อย่าง
0: ครับ
1: ก็คือ1เว้นจากการฆ่าสัตว์
0: ใช่ครับ
1: 2เว้นจากการลักทรัพย์3เว้นจากการผิดกฎกรรมลูกผู้อื่นอย่าไปยุ่งแล้วก็ที่4เว้นจากการพูดเท็จ
0: ใช่ครับ
1: นะครับนี่คือเรียกว่าก
0: ามกิเลส4
1: แล้วก็ผู้ปกครอง
0: ครับ
1: คนที่สูงขึ้นไปคุณต้องเว้นอคติ4อย่าง
0: อคติ4อย่างใช่คร
1: ับ ก็มี4อย่างตามที่กล่าวมา
0: ครับ
1: ทีนี้จะต้องมีการละเว้นอบายมุข6อย่าง
0: ครับ
1: ตรงเนี้ยแปลว่าปาดเห็นความเสื่อมทุกอย่าง
0: ใช่ครับ
1: ถ้าใครมีปุ๊บเนี่ยชีวิตเนี่ยชิบหายบรรลัยแน่ๆ
0: ใช่ครับอบายมุข6เริ่มที่ข้อแรกคร
1: ับ ข้อแรกเลยนะครับ1ดื่มน้ำเมา
0: ครับ
1: ซึ่งวัสนาจะสอนว่าถึงโทษ6ประการโทษแห่งการดื่มน้ำเมานะ1การดื่มน้ำเมาสิ่งแรกเลยทำให้เสียทรัพย
0: ์ใช่
1: เพราะน้ำเมาทำให้ผู้ดื่มแล้วขาดสติเมื่อดื่มเข้าไปแล้วย่อมนำมาซึ่งความชิบหายแต่ทำให้เสียทรัพย์เราต้องไปซื้อเอาถูกไหมครับ
0: ใช่คร
1: ับ ข้อที่2การดื่มน้ำเมาเป็นบ่อเกิดของการทะเลาะวิวาท
0: ครับ
1: เป็นเครื่องย้อมใจทำให้เกิดกำเริบฮึกเหิมวิวาทกันดื้อรั้นฟันแทงกันก็ได้
0: ครับ
1: อย่างคนอ่อนแอปุ๊บพอมาดื่มน้ำปุ๊บทีเนี้ยกลายเป็นตัวใหญ่เลยถูกไหม
0: ใช่คร
1: ับก่อนทำทะเลาะวิวาทได้สบายเลย
0: ครับ
1: แล้วข้อที่3ครับเป็นบ่อเกิดของโรคสุรานั้นบางคนก็ดื่มเข้าไปแล้วก็จะกลายเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง
0: ใช่ครับ
1: ติดร่างกายก็แย่ครับ
0: ใช่ครับข้อที่4ครับ
1: ครับข้อที่4เนี่ยเป็นที่ตำหนิของสังคม
0: ครับ
1: จากคนที่เคยเรียบร้อยปุ๊บพอดื่มสุราปุ๊บก็กลายเป็นคนไร้ยังอายดูแล้วไม่น่านับถือครับ
0: สัง
1: คมก็ติเตียน
0: ติเตียน
1: ครับ
0: ครับ
1: ไม่มีเหตุไม่มีผล
0: ใช่ครับไร้เหตุไร้ผล
1: ครับ
0: ข้อที่5ครับ
1: ครับเป็นบ่อเกิดของความไม่รู้จักละอายสติฟั่นเฟือนจากมุติ
0: ครับ
1: ครับก็คือพูดง่ายๆว่าทำอะไรดูคนบ้าคนเมาก็เหมือนคนบ้า
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: จะฉี่ตรงไหนอะไรได้ทุกอย่างไหมดูแล้วมันก็
0: ก็คือขาดสติพูดง่ายๆครับครับ
1: และข้อที่6ก็คือเป็นสิ่งบั่นทอนกำลังสติและปัญญาหมายความว่าผู้ดื่มสุราหรือผู้เมาไม้เนี่ยย่อมขาดสติสัมปชัญญะ
0: ครับ
1: จะคิดจะอ่านจะทำอะไรแต่ก็ไม่แคร์สังคม
0: ใช่ครับ
1: อยากทำอะไรก็ทำได้อย่างตอนนั้นเรามีตัวอย่างให้เห็นตลอดนี่คือโทษของการดื่มน้ำเมาคร
0: ับต่อไปครับ
1: อย่าง
0: อบายมุขตัวที่2ครับ
1: ตัวที่2ครับก็คือ
0: เที่ยวกลางคืน
1: เที่ยวกลางคืน
0: คร
1: ับซึ่งพระพุทธศาสนาสอนไว้ถึงโทษ6ประการคนเที่ยวกลางคืนจะมีโทษอยู่6อย่
0: า
1: ง1เป็นคนไม่รักษาเกียรติชื่อว่าไม่รักษาตัวการเที่ยวกลางคืนมีแต่สูญเสียมากกว่าได
0: ้ครับ
1: ของจริงนะครับการเที่ยวกลางคืนน่ะมีแต่เสียครับไม่มีธรรมดาแน
0: ่
1: ครับข้อที่2ครับเป็นคนไม่รักษาลูกเมีย
0: ครับ
1: ถ้ารับเที่ยวกลางคืนเกิดลูกเมียเจ็บไข้ไม่สบายขึ้นมาทํายังไงใครจะคอยดูแลอยู่ถูกมั้ยครับชอบเที่ยวกลางคืน
0: ครับ
1: ข้อที่3ครับเป็นคนไม่รักษาทรัพย์สมบัติเมื่อภัยมาถึงถึงแล้วกลางคืนตนไม่อยู่แล้วใครจะคอยช่วยเหลือ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ข้อที่4ก็คือเป็นที่ระแวงของคน
0: ค
1: เพราะว่ากลางคืนเนี่ยเป็นเวลาที
0: ่เหมาะ
1: แก่การ
0: หลบหลีก
1: หลบหลีกสิ่งต่างๆครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วข้อที่5
0: ครับ
1: ใครที่กลางคืนเนี่ยเป็นคนที่มักถูกใส่ความ
0: ครับ
1: เพราะไปยืนเดินในที่ที่คนสงสัยใครที่ไม่อยู่ในบ้านเวลาขับ

0: ค่ำคืนจะโดนสงสัยตลอด
1: ครับข้อที่6ครับ
0: ครับเป็นบุคคลที่ได้รับความลำบากสืบเนื่องมาจากทรมานร่างกายทำให้เสียสุขภาพและเสียสุขภาพจ
1: ิ
0: ตอ๋อ
1: ใช่ครับ
0: เป็นโทษอยู่6อย่างครับการที่โดนคืน
1: ใช่ต่อไปครับไอบายมุขข้อที่3ครับ
0: ข้อที่3เนี่ยเที่ยวดูการละเล่นซึ่งพุทธศาสนาสอนไว้ถึงโทษ6ประการด้วยกันครับ
1: ครับ
0: เป็นหมวด6
1: ครับ
0: คือ1มีคำพังเผยที่เขาบอกว่า1ลำที่ไหนไปที่นั่นเมื่อไปบ่อยๆครั้งเข้าย่อมง่ายแก่การชักจูงในทางที่ผิดเพราะการลำนั้นไม่มีเวลาจำกัดที่แน่นอนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเวลากลางคืน
1: ครับ
0: เมื่อไม่มีเงินเที่ยวย่อมจกชิงวิ่งราวทรัพย์สมบัติของผู้อื่น
1: ใช่ครับคือตัวเองเมื่อเที่ยวดูการละเล่นอะไรการลำอย่างเงี้ยครับมันก็จะไปทุกที่ไม่ว่าจะมีที่ไหนก็จะต้องไป
0: ต้องไปครับลำที่ไหนไปที่นั่นครับ
1: ข้อที่2ครับ
0: ข้อที่2ถ้าเรียกว่าขับร้องที่ไหนไปที่นั่นก็จะเสียเวลาขาดการงานไม่รับผิดชอบต่อหน้าที
1: ่ครับ
0: ถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาก็ขาดเรียนครับมีเที่ยวการตามห้างสับสินค้าบ้างอย่างในยุคปัจจุบัน
1: ใช่ครับสำคัญเลยครับ
0: มีร้องเพลงที่ไหนก็ไปดูคอนเสิร์ตไปที่นั่นไปตลอดครับ
1: ใช่ครับใช่
0: คร
1: ับ ข้อที่3ครับ
0: ข้อที่3ครับดีสีตีเป่าที่ไหนก็ไปที่นั่น
1: ครับ
0: ทำให้เห็นผิดเป็นชอบหลงละเริงในการละเล่นคร
1: ับ
0: โดยมาจากความรับผิดชอบต่อครอบครัวและหน้าที่การงานที่ตนกระทำอยู่ในปัจจุบันครับ
1: ครับ
0: คร
1: ับ ข้อต่อไปครับ
0: ครับข้อที่4เสพาที่ไหนไปที่นั่น
1: ครับ
0: เป็นเหตุคิดผิดทำผิดมากขึ้นเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรในฐานะที่เป็นผู้นำครอบครัวหรือผู้นำสังคมควรเป็นอย่างที่ดีไม่ควรทำตัวเลวไหลและความรับผิดชอบ
1: ครับข้อต่อไปครับ
0: ข้อที่5ครับเพลงบรรเลงที่ไหนไปที่นั่น
1: ครับ
0: การดื่มกินเหล้าเมาไม้ก็จะตามมาครับความบาดหมางเกิดครับไม่ว่าก็เกิดขึ้นคร
1: ับ ใช่ครับ
0: เมื่อมีเพลงบรรเลงที่ไหนถ้าเราไปที่นั่นมันก็จะต้องไปกินต้องอะไรครับเหตุไม่ว่าก็จะตามมาตลอด
1: ดูได้จากเหตุการณ์ในปัจจุบันนะส่วนใหญ่ถ้ามีคอนเสิร์ตที่ไหนก็จะมีการตีกันทะเลาะกันตลอดนะ
0: ถูกต้องครับ
1: ให้ดูให้เห็นจากสถานการณ์จริงเลยนะครับ
0: ครับ
1: ข้อสุดท้ายครับข้อที่6ครับ
0: เถิดเทิงที่ไหนไปที่นั่น
1: ครับ
0: ยิ่งเป็นวัยรุ่นไม่มีเงินทองต้องขอเงินทองจากพ่อแม่
1: ใช่
0: เสียเงินทองแล้วต้องมาเสียชื่อเสียง
1: ครับ
0: กับพฤติไม่ดีของลูกอีก
1: ใช่อันนี้สำคัญครับลูกที่จะเป็นอภิชาตบุตรต้องรักษาชื่อเสียงเกียรติยศของพ่อแม่ไว้ด้วย
0: ตระกูลไว้ครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าการเที่ยวดูการละเล่นนี้ถ้ารู้จักเที่ยวก็เป็นการบันเทิงนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าไม่รู้จักเที่ยวหรือไม่รู้จักการละเล่นก็จะนำมาซึ่งความเดือดร้อนแล้วก็จะทำให้เขาเรียกว่ามีความทุกข์ตามมาในภายหลังอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการเที่ยวดูการละเล่นต่างๆ
0: ถูกต้องครับ
1: อบายมุขข้อต่อไปครับข้อที่4
0: ข้อที่4ครับในหมวด6ข้อที่4ก็
1: ค
0: ือเล่นการพนันครับซึ่งพระพุทธศาสนาสอนไว้ถึงโทษ6ประการ
1: ครับ
0: ขอบุคคลผู้ติดการพนันครับจะมีจิตใจไฟฝันมัวเมาอยู่กับการเล่นพนันย่อมได้รับความเดือดร้อนเสียหายหลายอย่างครับก
1: ็
0: จะผ่านทรัพย์สมบัติจากเศรษฐีก็กลายเป็นยาจกในพริบตาครับ
1: ใช่ครับจริงครับ
0: เสียการพนันครั้งเดียวบ้านเรือนที่ดินส่วนไร่นาที่อยู่อาศัยทั้งหมดไปด้วย
1: ใช่ครับ
0: ครับก็เปรียบเสมือนคนตายทั้งเป็น
1: ครับ
0: เหมือนเขาคำพังเผยที่ว่าไฟไหม้สิบผลก็ยังเหลือที่
1: ใช่ครับ
0: ติดการพนันปุ๊บหมดที่หมดทาง
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งโทษของการพนันเนี่ยก็จะมี6อย่าง
1: ทั้
0: งหมด6
1: ครับ
0: ข้อแรกผู้ชนะย่อมก่อเวร
1: ครับ
0: มุ่งจะเอาทรัพย์ของกันและกันฝ่ายใดชนะก็ทรัพย์ไปฝ่ายใดแพ้ก็ต้องเสียทรัพย
1: ์ครับครับ
0: คือก่อเวรกันและกันครับ
1: ครับ
0: ข้อที่2ผู้แพ้ย่อมเสียดายทรัพย์ที่เสียไป
1: ครับ
0: ก็มีความคิดโลภคิดแต่จะได้ฝ่ายเดียวย่อมเป็นเหตุทำให้ผู้คนที่ต้องติดการพนันวิเสียไปแล้วก็ต้องทนทุกข์ทรมานเสียดายทรัพย์
1: ใช่
0: ครับคือพูดง่ายผู้แพ้ก็มีแต่ความเสียดายอย่างเดียว
1: ใช่ครับ
0: ผู้ชนะก็ขอเวรไปผ
1: ู
0: ้แพ้ก็
1: เสียดายทรัพย์ใช่ครับ
0: แล้วข้อ3ครับ
1: ผู้เล่น
0: ทรัพย์ก็ย่อมชิบหายครับ
1: ครับ
0: การเล่นการพนันมีแต่เสียมากกว่าได้ครับเหล่านี้ก็เหมือนเป็นมะเร็งร้ายที่คอยกัดก่อนแทะทรัพย์สินไปโดยประโยชน
1: ์ครับ
0: แล้วสังเกตอีกอย่าง
1: ครับ
0: คนเล่นการพนันปุ๊บก็มีแต่ความเสื่อมเสียชื่อเสียงตลอด
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใครรวยเพราะการพนันครับ
1: ใช่ครับ
0: มันเหมือนกับเป็นแบบกิเลสล่อตาล่อใจแล้วครับ
1: ครับ
0: ส่วนข้อที่4ครับคือบุคคลอื่นก็จะไม่เชื่อถ้อยคำคร
1: ับ
0: นักเรียนการพนันโดยมากชอบพูดปิ้นป้อนเอาตำแหน่งหลอกลวงเอาตัวรอดไปวัน
1: ๆครับ
0: ให้สาบานอะไรก็สาบานได้คุณจะได้เงินทองไปเล่นการพนัน
1: ใช่ครับ
0: ข้อที่5ครับเป็นที่ดูถูกและหมิ่นประมาทของเพื่อนๆไม่เป็นที่ไว้วางใจของเพื่อนฝูงเพราะการพนันให้โทษมากกว่าคุณ
1: ใช่ครับ
0: ครับไม่เคยมีครอบครัวใดสร้างครอบครัวได้จากการเล่นการพนันและสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับคนได้โดยการเล่นการพนัน
1: ครับ
0: มีแต่โทษอย่างเดียวครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วมาดูข้อที่6ครับจะเป็นบุคคลที่ไม่มีใครประสงค์จะแต่งงานด้วย
1: ใช่
0: ผู้หญิงที่จะแต่งงานมีครอบครัวจะต้องคำนึงถึงความพร้อมของทั้งสองฝ่าย
1: ใช่ครับ
0: ครับผมสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตจะต้องสร้างความสุขจะต้องได้พักตำแหน่งของเรา
1: ครับ
0: ถ้าไปหวังการพนันให้ร่ำรวยสร้างฐานะ
1: ไม่ได้เลยครับ
0: ไม่ได้เลยครับ
1: ไม่ได้ครับก็เขาเรียกว่
0: า
1: เป็นการพนันที่เมื่อติดเข้าไปอยู่ในวงโคจรนี
0: ้
1: ออกยากมากครับ
0: ออกยากคร
1: ับก็ฝากใช่ไหมครับฝากเยาวชนว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดีเป็นอย่างมาก
0: โดยเฉพาะการพนันออนไลน์ครับมันก็สมัยนี้มันก็เล่นง่ายในเงินแต่เรา
1: เล่นง่ายเสียง่าย
0: ใช่ครับมันจะหลอกลวงเราตลอดของทุกอย่างมันมีรายได้มาง่ายๆหรอครับ
1: ใช่ครับไม่เขาเรียกว่าไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆครับของฟรีไม่มีจริงๆนะเมื่อวันหนึ่งเราได้มาฟรีๆสุดท้ายเราก็ต้องเสียไปฟรีๆเหมือนกันนะอันนี้เป็นหลัก
0: มากกว่าได
1: ้ครับทีนี้มาดูอบายมุขตัวต่อไปครับการคบคนชั่วเป็นมิตรครับข้อที่5
0: ข้อที่5ครับซึ่งพุทธศาสนาสอนไว้ถึงโทษ6ประการเช่นเดียวกันครับ
1: ครับ
0: การคบคนชั่วเป็นมิตรโทษข้อที่1ชักนำให้เป็นนักเลงการพนันครับหมายความว่าถ้าเราคบคนชั่วปุ๊บยังไงก็ต้องชวนเราไปนั่งเล่นการพนันอยู่แล้วเรารู้ว่าคนนี้คนชั่วไม่ควรจะไปคบหาสำหรับผมด้วยครับแล้วข้อที่สองครับก็จะชักนำให้เป็นนักเลงเจ้าชู้ครับคบหญิงไม่เลือกหน้าครับไม่เลือกว่าคนนั้นอ่ะมีคู่ครองแล้วหรือยังครับ
1: ใช่ครับ
0: มีแต่บ้านแตกสลายขาดเพราะการทะเลาะกันเป็นเหตุ
1: ใช่ครับ
0: ข้อที่สามก็ชักนำให้เป็นนักเลงสุราครับ
1: ครับ
0: ชอบดื่มชอบเที่ยวชอบชวนชอบเมาไม่มียางอายก็ก่อการทะเลาะวิวาทกันครับ
1: ครับ
0: คือการคบคนชั่วเป็นมิตรครับ
1: ใช่ครับ
0: ส่วนข้อที่4ก็คนชั่วเนี่ยก็จะชักนำให้เป็นคนหลอกลวง
1: ครับ
0: เขาด้วยของปลอม
1: ก็คือเอาของปลอมมาหลอกขาย
0: จะมีกลลวงต่างๆครับเช่นการทำค้าขายกันเอาเรื่องเปรียบกันตลอดครับจะมีกลลวงต่างๆครับ
1: ครับ
0: หลีกเลี่ยงภาษีมากไม่เกรงกลัวต่ออาญาแผ่นดิน
1: ครับครับใช่
0: แล้วข้อที่5ชักนำให้เป็นคนโกงเขาซึ่งหน้า
1: ครับ
0: โดยใช้ชั้นเชิงและเหลี่ยมหลอกลวงเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งต้องการยักยอกช่อโกงแล้วก็สับเปลี่ยนไม่ความละอายใจต่อผลของบาปกรรม
1: ครับ
0: ครับคนชวนใจเรื่องบาปกรรม
1: ใช่ครับ
0: และข้อที่6ครับชักนำให้เป็นนักเลงหัวไม้ฉกชิงวิ่งราวใช้อำนาจปัจจัยคุ้มคู่กันโชคทรัพย์เป็นนักเลงโตฉุดฆ่าหญิงไปทำอนาจารทุกคนจะร่วมกันใช่ไหมคนชั่วบางทีฉุดผู้หญิงไปไม่ได้ไปคนเดียวนะรวมกันเป็นกลุ่มเลยถูกไหมครับ
1: อันนี้เป็นเขาเรียกว่าการคบคนชั่วเป็นมิตรนะครับไล่ให้ฟังอีกทีนะครับก็คือจะทำให้เป็นพวกนักเลงการพนันข้อ2ก็คือทำให้เป็นนักเลงเจ้
0: าช
1: ู
0: ้
1: ข้อ3เป็นนักเลงสุราและข้อ4เป็นคนหลอกลวงเขาด้วยของปลอมก็คือเอาของปลอมไปหลอกลวงให้เขาเชื่อถือ
0: ถ
1: ูกต้องครับข้อ5เป็นคนที่โกงเป็นคนที่โกงคือโกงซึ่งหน้าก็โกงได้หมดนะข้อสุดท้ายก็คือก็จะชวนให้เป็นนักเลงหัวไม
0: ้
1: ครับส่วนต่ออบายมุขตัวที่6ครับคือการเกียจคร้านทำการงาน
0: ครับโอ้ตัวนี้สำคัญเลยครับอบายมุขข้อที่6ทางความเสื่อมข้อที่6ครับก็คือเกียจคร้านการทำงานซึ่งพุทธศาสนาสอนว่าถึงโทษมี6ประการเช่นเดียวกันครับ
1: ครับ
0: คฤหัสถ์ผู้อยู่ของเรือนผู้ที่มุ่งหวังความเจริญก้าวหน้าในที่การงานจะต้องควรละเว้นจากเหตุอ้าง6ประการ
1: ครับ
0: ครับถามว่าอ้างยังไง1คนเกียจคร้านมักจะอ้างว่าข้อ1
1: ครับ
0: หนาวแล้วไม่ทำการงาน
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งเป็นนิสัยของบุคคลที่เห็นแก่การนอนไม่ชอบการทำงานซึ่งเกียจคร้านเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ครับข้อที่2มักอ้างว่าร้อนนักแล้วไม่ทำการงาน
1: ครับ
0: เป็นลักษณะนิสัยของคนที่ไม่สู้งานงานหนักก็ไม่เอางานเบาก็ไม่สู
1: ้
0: ชอบงานสบายชอบมาเปรียบคนอื่น
1: ครับ
0: ครับข้อที่3คนเกียจคร้านมักอ้างว่าเย็นแล้วค่ำแล้วไม่ทำการงานเป็นลักษณะของคนอื้องานคือทำงานแบบเช้าชามเย็นชามไม่กระตือรือร้นต่อภารกิจที่ตนรับผิดชอบครับผม
1: มีข้ออ้างเยอะคร
0: ับข้อที่4ก็จะมักอ้างว่าโอ้ยังเช้าอยู่แหละอยู่เลยไม่ไปทำการงานก็คือพูดง่ายเป็นคนชอบตื่นสายเห็นแก่การนอนครับคือนอนตื่นสายครับ
1: ใช่ครับ
0: ข้อที่5มักอ้างว่าหิวแล้วก็ไม่ทำการงาน เป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องทำงานน้อยบนหิวกระหาย
1: ครับ
0: แล้วข้อที่6มักอ้างว่ากระหายนักแล้วไม่ทำการงาน
1: ครับ
0: แต่ก็หิว คือมากต่อการอ้างครับเป็นคนเกียจคร้าน
1: ครับ
0: มันก็เป็นปากแห่งความเสื่อมที่มี6อย่าง
1: ใช่ครับ
0: อ
1: ันนี้เขาเรียกว่าอบายมุข6ก็ผู้ที่เกียจคร้านทำการงานก็ส่วนใหญ่ก็อ้างว่ายังเช้าอยู่ก็ไม่ยอมลุกไม่ยอมทำการงานหรือไม่ก็อากาศร้อนก็ไม่อยากทำเนี่ยหนาว
0: ก็ไม่ทำ
1: หนาวก็ไม่ทำแล้วก็หิวก็ไม่อยากทำ
0: คร
1: ับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สามารถอ้างได้ของพวกเกียจคร้านที่จะไม่ยอมทำการงานก็เป็นหลักที่หีบปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนาของเราครับรวมกันมีทั้งหมดกี่ข้อ14 ข้อนี่แบ่งเป็นอะไรบ้างครับ
0: คือพูดง่ายๆครับคฤหัสถ์ผู้ของเรือนเนี่ยว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายหรือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอะไรก็แต่1คุณต้องมีศีล
1: ครับ
0: เมื่อมีศีลแล้วปุ๊บคุณต้องงดเว้นจากกามกิเลส4อย่าง
1: ครับ
0: ถูกมั้ยก็คือตัวศีล5นี่แหละแต่พุทโธ7จุดสูงแยกมา
1: ครับ
0: คือ1ไม่ฆ่า
1: ไม่ฆ่าสัตว
0: ์ใช่คร
1: ับ
0: ข้อที่2คือไม่ลักทรัพย์ผู้อื่น
1: ครับ
0: แล้วข้อ3ก็คือให้ผู้ผิดลูกเหนียวของคนอื่นเขาเพราะสิ่งสวยงามใครก็ต้องการถูกไหมเราไม่คู่ครองเขาไม่คู่ครองแล้วไม่ต้องยุ่งแล้วข้อที่4คือการโกหกหลอกลวง
1: ครับ
0: นี่คือ
1: กิเลส
0: 4 อย่าง
1: ครับ
0: ครับและตัวไปก็คือเว้น
1: อคติ
0: 4อย่าง
1: ครับ
0: คือ1
1: นะครับฉันทาคติครับ
0: ฉันทาคติ
1: ครับ
0: จะต้องงดเว้นฉันทาคติ
1: คือพอใจครับลำเอียงเพราะรักใคร่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ฉันทาคติลำเอียงเพราะรักใคร่เพราะว่าอคติเนี่ยเป็นคุณธรรมของผู้ปกครองใช่ไหมครับผู้ปกครองทั้งที่จะมาปกครองคนได้ต้องเว้นอคติทั้ง4นี้เน้นเลยนะครับ1อะไรครับ
0: ฉันทาคติคร
1: ับ
0: ลำเอียงเพราะรักใคร่กันคร
1: ับ ครับผม
0: 2โทสะคติลำเอียงเพราะเกิดจากการไม่ชอบกัน
1: ครับ
0: 3โมหคติลำเอียงเพราะความเขา
1: ความ
0: โง่งมงายครับและข้อที่4คือพยาคติลำเอียงเพราะความกลัวอย่างเช่นคนนั้นใหญ่โตกว่ากลัวนู่นกลัวนี่ก็ไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าอะไรครับ
1: ครับ
0: ควรจะต้องหมดเว้นตรงนี้ครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นคุณธรรมของผู้ปกครองจะต้องเว้นอคติ4อย่างนี้ให้ได
0: ้
1: ครับต่อไปก็คืออ
0: บายมุข6อย่างครับซึ่งคนที่จักของเรือนเนี่ยถ้าจะทำให้ตัวเองเจริญนะควรจะเว้นอบายมุข6อย่าง
1: ครับ
0: ซึ่งกับไว้6อย่าง1ดื่มน้ำเมา
1: ครับ
0: ครับซึ่งเวลาคนดื่มน้ำเมาปุ๊บก็จะมีโทษใน6อย่าง
1: ครับ
0: ครับก็คือ1ถ้าดื่มน้ำเมาก็ต้องเสียทรัพย์เป็นต้นเป็นบ่อเกิดแห่งการทะเลาะวิวาทเราควรจะงดเว้น
1: ครับ
0: ครับแล้วข้อที่2คืองดเว้นการเที่ยวกลางคืน
1: ครับ
0: เพราะการเที่ยวกลางคืนเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่มีเกียรติ
1: ครับ
0: มีคนติดฉินนินทาตลอด
1: ครับ
0: ครับแล้วข้อที่3ก็คือจะต้องงดเว้นการเที่ยวดูการเล่น
1: ครับ
0: ครับการเล่นต่างๆเนี่ยเราก็มีคำร้องที่ไหนเราก็ควรจะงดเว้นมากไม่ควรจะไปเที่ยวดูทุกคืน
1: ใช่ครับ
0: เพราะกลางคืนเป็นช่วงเวลาที่เราต้องพักผ่อนเพราะตอนเช้าเราต้องทำงานใช่ไหมครับแล้วข้อที่4ก็คือคนของเรือนจะต้องงดเว้นการเล่นการพนัน
1: ใช่ครับ
0: เพราะการเล่นพนันปุ๊บเนี่ยมีแต่ก่อทุกข์ก่อเวรกันตลอด
1: ใช่ครับคนชนะย่อมก่อเวรคนแพ้ย่อมเสียดายทรัพย์เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกเลยครับ
0: ใช่ครับคุณจะงดเว้นครับ
1: ข้อที่5ครับ
0: ข้อที่5ก็คือคนของเรือนเนี่ยจะต้องเลือกคบบุคคลครับ
1: ครับ
0: คนคบแต่คนที่ดีเป็นเนมิตรคือหรือก็ควรแข่งกันแข่งถ้าคบพูดนักเลงอันธพาลคนชั่วเนี่ยก็ชิดเราก็ชิดหายครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: อันนี้ก็เราต้องดูให้ดีนะครับเราจะคบใครเลือกคบใครต้องศึกษานิสัยกันก่อนไม่ใช่ว่า
0: ต้องดูกันยาวๆครับ
1: ไม่ใช่พูดถูกใจก็คบเลยอย่างนี้ไม่ได้ครับต้องดูนิสัยใจคอ
0: ครับ
1: เหมือนว่าบางคนปากเนื้อใจเสือใช่ไหมครับปากพูดดีแต่ว่าใจเนี่ยประสงค์ร้ายก็มีเยอะครับ
0: ใช่ครับ
1: ในสังคมปัจจุบันก็คนประเภทนี้ต้องดูให้ดีครับโดยเฉพาะแก๊งที่มาแรงครับ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ครับ
0: ใช่
1: บางครั้งบางทีเขาพูดอะไรมาเนี่ยเราต้องพิจารณาให้ดีครับอย่าไปเป็นเหยื่อง่ายๆครับเราเขาจะมีข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ถามว่าถ้าเราไม่ได้ทำผิดหรือว่าเราไม่เคยประพฤติมาเนี่ยเราอย่าไปตกลงอย่าไปโอนข้อมูลอย่าไปใส่ข้อมูลให้แก๊งพวกนี
0: ้
1: เพราะว่ามันเป็นมิจฉาชีพที่มาในรูปแบบการใช้คำพูด การหวานล้อมโดยลักษณะครับ
0: คือพูดง่ายๆอย่าง

0: ห้าเนี่ยการเลือกครบคนหนึ่งสังเกตดูง่ายๆใครก็ตามถ้ามาชักนำให้เราเล่นการพนันแสดงว่าคนนั้นไม่ดีแน่ๆ
1: ครับ
0: คือพิจารณาง่ายๆเลยสองถ้าใครชักนำให้เราเป็นนักลิงเจ้าชู้แสดงว่าคนนั้นก็ไม่ดี
1: ใช่ครับ
0: ไหมถ้าเราไม่ครบครัวแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งตรงนั้น
1: ครับ
0: และอีกอย่างนึงชักนำให้เราเป็นนักลิงฟูรา
1: ครับ
0: ชวนจะไปดื่มอย่างเดียวก็แสดงว่าเป็นคนไม่ดีแน
1: ่ๆครับ
0: แล้วข้อต่อไปคือชักนำให้เราเป็นคนหลอกลวงเขาด้วยเอาของปลอมให้ขายของนี้ไว้ลงทุนแบบว่าน้อยๆแต่ได้กำไรเยอะ
1: ๆ
0: มันก็ไม่ดีถูกไหม
1: อันนี้คือก็สำคัญครับในทุกวันนี้การเขาเรียกว่าการทำธุรกิจออนไลน์การค้าขายเราต้องให้ความสำคัญกับลูกค้ามากๆเพราะว่าเวลาเขาสั่งสินค้ามาเขาก็อยากได้ของดีใช่ไหมครับเมื่อเราใส่ของที่ไม่มีคุณภาพเขาโอนเงินมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราให้ของที่ไม่ดีไม่มีคุณภาพไปคนที่รับก็เสียความรู้สึกเมื่อเสียความรู้สึกแล้วเขาก็จะซื้อแค่ครั้งแรกครั้งเดียวครั้งต่อไปก็ไม่สามารถที่จะเอาใจลูกค้าไว้ได
0: ้
1: อันนี้ก็ต้องดูดีๆครับไม่อยากให้หลอกลวงกันด้วยของปลอมครับ
0: ใช่ครับส่วนมากเราอยู่นิ่งๆคนที่หวังผลประโยชน์ก็จะมาชักชวนเราเราต้องใช้ปัญญาที่วิเคราะห์ให้ดีควรจะเลือกคบคนที่เป็นดีเป็นกัลยาณมิตร
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็อบายมุขข้อสุดท้ายครับคือเกียรติค้านการทำงานคร
1: ับ
0: ตัวใช้เหตุอ้างอยู่6อย่างซึ่งถ้าใครอ้างเหตุ6อย่างเนี่ยชีวิตก็ไม่เจริญครับ
1: ถาม
0: ว่าอ้างยังไงอันแรกเลยก็มักอ้างว่าหนาวนักและไม่ทำการงานข้อต่อไปก็อ้างว่าร้อนนักและไม่ทำการงานข้อต่อไปก็อ้างว่าโอ๊ยเย็นแล้วไม่ทำการงานแค่จะทำงานที่ค้างๆให้เสร็จอยู่ก็ไม่ยอมทำแล้วก็ตอนเช้าก็อ้างว่าเฮ้ยยังช้าเลยไม่รีบ
1: ทำ
0: งาน
1: ใช่คร
0: ับ มักอ้างเยอะได้อย่างมักอ้างว่าเว้ยหิวแล้วไม่ทำงานนะสุดท้ายคืออ้างว่าก็หายแล้วงาน
1: ครับ
0: คือคนเนี่ยที่มักจะอ้างเสร็จอย่างเช่นชวนเอาไปทำงานกันก็จะเอาเว้ยไม่ไปหรอกยังช้าอยู่เลย
1: ครับ
0: นอนสักแป๊บนึงก่อนก็นอนยาวเลยแต่จะลุกก็ไม่ลุกนะคือพวกนี้คือพวกที่ว่าเกียจคร้านชอบอ้าง
1: ครับ
0: ครับเราควรจะเว้นเลยครับ
1: ใช่ครับก็เราลองคือการตื่นเนี่ยถ้าเราลืมตาแล้วไม่ลุกจากที่นอนเนี่ยสายเลยครับ
0: ใช่คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้มันเหมือนว่าเป็นนิสัยที่ว่ามันไม่ดีเราต้องหลีกเลี่ยงถ้าตื่นแล้วก็คือต้องตื่นเลยต้องลุกเลยถ้าสมมุติว่าตั้งนาฬิกาปลุกใช่ไหมฮะคนเราเวลาตั้งนาฬิกาปลุกอย่าไปเลื่อนนะถ้ามันปลุกแล้วก็ต้องลุกเลยครับทีเนี้ยมันจะถึงจะกระปี้กระเป๋าแล้วทำงานแล้วเขาเรียกว่าเป็นการชนะใจตนเอง
0: ถูกต้องครับ
1: การตื่นนอนเนี่ยสำคัญมากครับถ้าเราตื่นนอนแต่เช้าทำงานแต่เช้าได้เนี่ยถือว่าเป็นความสำเร็จในการใช้ชีวิตของวันนั้นแล้วนะครับ
0: ตื่นเช้าให้เป็นนิสัยครับ
1: ครับ
0: ตื่นสามารถตื่นได้อยู่แล้วครับตีห้าอย่างเงี้ยนะถ้ามาตรฐานนะตีสี่ครึ่งตีห้าหรือไม่ก็ช้าสุดหกโมงเช้าแล้วคนจะต้องตื่นแล้วมันจะมีพลังครับ
1: ครับคือการตื่นทำงานก่อนเพื่อนเนี่ยมันก็ยังทำให้เราเนี่ยได้รับโอกาสที่ดี
0: ใช่ครับ
1: ดีก่อนกว่าเพื่อนๆเวลาเราตื่นมาแต่เช้าอ้าวเราตื่นมาอ่านหนังสือแต่เพื่อนบางคนก็อาจจะหลับอยู่อย่างเงี้ยเราก็ได้รับโอกาสมากกว่าเพื่อนแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการสร้างนิสัยที่ดีในการตื่นแต่เช้า
0: ไปทำงานก็ควรไปก่อนเวลาครับไปให้ทันเวลาไปก่อนเวลาไม่ได้เห็นสิ่งต่างจัดเตรียมมาด้วยอะไรแต่ความขยันข
1: ัน
0: แข็งทำให้เจ้านายรักก
1: ่
0: อนเวลาคร
1: ับเรื่องเวลานี่สำคัญครับเวลาเราจะทำอะไรหรือว่าจะไปที่ไหนไปงานการงานใดควรต้องไปก่อนเวลาครับอย่าไปถึงปุ๊บเวลานี้เขานัดเวลานี้10โมงเราไป10โมงพอดีเนี่ยไม่ได้ครับ เราต้องไป9โมงครึ่งต้องไปก่อนเลย
0: ก่อนเวลา
1: เพื่อไปอะไรครับไปตรวจดูก่อนว่าเรา
0: พร้อมดูอะไร
1: ใช่ครับเรามีที่นั่งตรงไหนเราจะต้องทำอย่างไรบ้างเขามีกำหนดการอย่างไรไปศึกษาก่อนทีนี้เราจะได้เปรียบแล้วเพราะว่าเรารู้หมดแล้วแล้วก็จะทำให้เรามีความแก้วกล้าก
0: ล้
1: าหาญในงานนั้นๆเมื่องานนั้นๆเกิดขึ้นแล้วเราก็จะทำให้มันสำเร็จล่วงไปด้วยดี
0: ครับ
1: อันนี้ก็เป็นหลักที่ปฏิบัติง่ายๆก็คือการละเว้นอบายมุข6ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: การละเว้นกามกิเลส4
0: ครับ
1: การละเว้นอคติ4ครับอันนี้ก็เป็นคุณธรรมขั้นพื้นฐานของคฤหัสถ์ผู้จะแสวงหาความสุขในการอยู่ครองเรือนนะครับคฤหัสถ์ก็คือบุคคลทั่วไปนี่แหละครับที่ถือศีล5มีหลักธรรมมีระเบียบมีวินัยในการครองตนนะฮะครองตนครองเรือนแล้วก็ครองงานเนี่ย3อย่างครับทีนี้ขีดปฏิบัติของทางพุทธศาสนาก็ได้กล่าวไปทั้งหมดมี14ข้อใช่มั้ย14ข้อก็คือกรรม4อย่างอคติ4อย่างแล้วก็อบายมุข6อย่างครับก็เป็นหลักที่

0: ที่สามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็อันไหนที่เราควรงดเว้นก็ควรงดเว้นครับอันไหนที่เราควรจะปฏิบัติก็ควรปฏิบัติเช่นอะไรครับที่ควรปฏิบัติก็คือเบญจธรรม
1: ครับ
0: คือตรงข้ามกับเบญจศีล5นั่นเองครับก็เอื้อ

0: การเขาคำสัตย์คำจริงคร
1: ับใช่อันนี้ก็เป็นหลักที่ปฏิบัติของทางพระพุทธศาสนา
0: การสร้างสติสัมปชัญญะครับ
1: ครับ
0: เป็นจะสินเป็นจะทำ
1: ทุกเรื่องครับไม่ว่าจะปฏิบัติธรรมข้อไหนก็แล้วแต่ถ้าไม่มีสติกำกับเนี่ยไม่มีความหมายเลยนะทำอะไรต้องประกอบด้วยสติครับเพราะว่าสติเนี่ยเป็นตัวควบคุมที่จะทำให้เราเนี่ยไม่มีความประมาทในการประพฤติปฏิบัติ
0: เปรียบเหมือนง่ายๆครับสติเปรียบเหมือนความระลึกได
1: ้
0: รู้ล่วงหน้าว่าจะทำอะไรแต่ตัวสัมปชัญญะก็จะรู้ในขณะที่เราทำอยู่
1: ใช่ครับ
0: คือของที่คู่กัน
1: ครับ
0: สติสัมปชัญญะ
1: ต้องมาคู่กัน
0: ต้องคู่กันนะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ตัวก็คือความไม่ประมาท
1: ครับ
0: ของทุกอย่างมันจะคู่กันครับแต่ตัวสติเป็นเบื้องต้นเลยคุณต้องลึกให้ได้ก่อน
1: ครับ
0: ตราบใดที่คุณลึกไม่ได้ก็เหมือนคุณประมาท
1: ครับ
0: คุณต้องลึกให้ได้
1: ใช่ครับเขาเรียกว่าเป็นธรรมคุ้มครองโลกใช่ไหมครับสติสัมปชัญญะ
0: สัมปชัญญะ
1: เป็นธรรมคุ้มครองโลกคือโลกจะอยู่สงบสันติสุขต้องมีสติครับ
0: ครับ
1: ต้องมีสติแล้วก็มีสัมปชัญญะก็คือรู้ตัวว่าเรากำลังทำอะไรอยู
0: ่
1: สิ่งที่ทำอยู่จะถูกจะชั่วต้องรู้ตัวครับถ้าเมื่อรู้ว่าดีแล้วก็ต้องรีบทำ
0: คร
1: ับ แต่ถ้ารู้ว่าไม่ดีก็ต้องรีบถอยอย่าฝืนเข้าไปครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะอบายมุขการพนันพวกนี้ต้องรีบถอน
0: ก็อีกตัวนึงที่ควรจะใช้คือตัวเทวธรรมครับ
1: ครับ
0: ก็คือฮีริโอตปะ
1: ครับ
0: ครับความละอายความเกรงกลัวต่อบาปกรรมกลัวผลกรรมว่าเออเราทุกคนทำความชั่วรู้ทุกคนแล้วความชั่วแต่คุณไม่เกรงกลัวต่อผลแห่งกรรม
1: ครับ
0: คุณถึงทำไปเรื่อยๆเรื่อยๆ
1: ครับ
0: บางทีความชั่วเนี่ยมันไม่ได้ตามทันที่เราแต่มันตามทันที่คนในครอบครัวของเราเจอแต่ความลำบากเราก็ใจก็เศร้าหมอง
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเรางดละได้เราก็ควรงดละความชั่วตรงนั้นไปครับ
1: บางทีพ่อแม่ทำกรรมไม่ดีไว
0: ้
1: กรรมชั่วนั้นบางครั้งบางทีไม่ได้ส่งผลต่อพ่อแม่มาส่งผลต่อลูกครับลูกก็เกิดการพิกลพิการมีพิการทางขาพิการสายตาตาบอดอะไรเงี้ยกรรมก็เกิดจากพ่อแม่กระทำก็เป็นได้ครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกรรมกิเลสที่ตกมาสู่ลูกหลานของเรา
0: ใช่ครับ
1: ก็รายการขี้หิสุขครับพุทธธรรมนำปัญญาในหัวข้อที่5นะครับหลักขี้หิในทางพระพุทธศาสนาก็ขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอิมินากตปุญเยนะด้วยความดีที่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายได้บำเพ็ญมาแล้วอาตมภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะตลอดจนบารมีองค์พระประธานประจำอุโบสถแห่งนี้พระพุทธธรรมรังสีจงช่วยอำนวยอวยพรให้สาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะภละคิดปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วขอความปรารถนานั้นๆจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกท่านทุกคนเทอญ

แต่ปี2548เป็นต้นมามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับสังคมการศึกษาไทยกับการรวม4พลังจาก4พื้นที่การศึกษาเข้าด้วยกันอีกทั้งยังได้ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำอีกหลายประเทศและในส่วนของการลงนาม MOU กับภาคเอกชนภายในประเทศอาทิเช่น Thai Beverage Central CP Canon SCG TBI Polyn ซึ่งมหาวิทยาลัยของเราได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเป็นคนดีมีทักษะทางด้านภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็น Digital University ก่อเกิดมิติใหม่ของการเรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมแปลกใหม่

ื่อส่งเสริมให้เกิดทุนทางปัญญาอันเป็นทุนทรัพย์ที่ยั่งยืนและสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตรองรับ Thailand 4.0 พื้นที่ศาลายาพื้นที่แห่งนี้นับเป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาอย่างครบวงจรณพื้นที่ศาลายาแห่งนี้ได้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีอันได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

คณะบริหารธุรกิจคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสาขาใหม่ล่าสุดคือสาขาวิชาการแปรรูปและการประกอบอาหารนอกจากนี้ที่นี่ยังมีวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์หรือรัตนโกสินทร์ International College of Creative Entrepreneurship ที่เน้นการเรียนการสอนที่สร้างผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิพื้นที่การศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดผู้นำในการผลิตนักบริหารธุรกิจมืออาชีพสู่สังคมการประกอบการที่ชำนาญด้านภาษาศาสตร์ประกอบด้วยคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ที่มีการเรียนการสอนทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นวิทยาลัยเพาะช่างผู้นำที่เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพด้านศิลปกรรมทุกแขนงนับเป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างศิลปินแห่งชาติผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะมากที่สุดในประเทศไทยซึ่งวิทยาลัยเพาะช่างแห่งนี้จัดให้มีการเรียนการสอนด้านศิลปะกว่า13สาขาวิชา

วิทยาเขตวังไกลกังวลแหล่งผลิตและพัฒนากำลังคนสำหรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในบริเวณพื้นที่ตามโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้ Southern Seaboard ของรัฐบาลคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ก้าวต่อไปของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับการเป็น Smart Entrepreneur University ในยุค 4.0 เรามุ่งมั่นที่จะสร้างบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการแห่งอนาคตเราพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ด้วยการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพป้อนตลาดงานแก่สังคมนอกจากนี้สำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ประกอบด้วยการบูรณาการความรู้จากทั้ง2วิทยาลัยซึ่งประกอบด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมากไปกว่านั้นที่ RMUTR เรายังมีศูนย์ปฏิบัติการเพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมทักษะต่างๆอย่างมืออาชีพได้แก่ศูนย์ปฏิบัติการการโรงแรมและการท่องเที่ยวราชมงคลชมคลื่นหัวหินศูนย์ฝึกอบรมราชมงคลหัวหินเพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวลศูนย์ฝึกอบรมรัตนโกสินทร์เพลสมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ศาลายาซึ่งศูนย์ปฏิบัติการทั้ง3แห่งนี้ยังเปิดให้บริการแก่ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปอีกด้วยมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอนาคตที่นี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ Smart Entrepreneur University มหาวิทยาลัยแห่งสังคมการประกอบการ

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อทั้ง2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับ

็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในการบรรยายวิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์นะคะวันนี้ก็เป็นสัปดาห์ที่15นะคะเป็นการพูดถึงนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคก็เหมือนกับว่าเป็นการรวมองค์ความรู้ในเรื่องของทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหาภาคนะคะนักศึกษาก็อาจจะมองดูว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวนะคะแต่ว่าในความเป็นเศรษฐศาสตร์มหาภาคเนี่ยมันเหมือนเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางที่รัฐบาลเนี่ยอาจจะมีการกำกับดูแลซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13นะคะเพราะนั้นแนวทางใหญ่นะหรือกรอบใหญ่ๆเนี่ยก็คือการมุ่งที่ให้เกิดความสมดุลนะระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเห็นไหมคะอันนี้เป็นภาพกว้างที่เป็นทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะถ้ารายละเอียดนะมันก็จะต้องเข้าไปศึกษาในเอกสารของฉบับนี้นะคะในภาพที่ไกลตัวดังกล่าวเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าหาตัวนักศึกษาได้นะเพราะแนวทางต่างๆเนี่ยมันก็ถูกสื่อสารออกไปแล้วก็ถูกใช้ด้วยกันทุกหน่วยของสังคมในประเทศนะคะถ้ามองในงานในด้านของเศรษฐกิจเนี่ยนะเราก็มีการใช้ในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปนะแล้วในปัจจุบันเนี่ยก็เน้นในเรื่องของBCG model นะซึ่งเป็นรูปแบบของการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมนะเพราะนั้นนักศึกษาก็มีทรัพยากรที่สอดคล้องกับแนวคิดดังกล่าวนะอาจจะเป็นเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันนะในการที่จะหาเรียนรู้นะหาแหล่งเรียนรู้เพื่อที่จะเพิ่มพูนทักษะของตัวเองนะเพื่อใหเตรียมความพร้อมนะไม่ต้องไปกำหนดว่าปีใดนะคะเรารู้ตัวก่อนก็เตรียมพร้อมก่อนนะบางทีอาจจะไม่ต้องว่าต้องรอถึงปี4อาจจะไม่ใช่นะบางทีเนี่ยเราก็สามารถพัฒนาคุณวุฒิภาวะของเราให้เร็วกว่าได้นะคะเพราะนั้นในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษามันก็การพัฒนาตัวเองนะคะเข้าหาตัวนักศึกษาแล้วนะเพื่อที่จะให้ตัวเองเนี่ยรับมือกับตลาดแรงงานหรือความต้องการของสังคมนะคะ